0: ุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
3: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอุตส

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิตฐ์ ดร. สุภวุฒิสายเชื้อ ดร. พิพัฒน์ยอดพฤติการ ดร. ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทอลสกัดจาก

0: สวัสดีค่ะคุณวิเชษค่ะ
1: สวัสดีครับพระวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับพระวันเช้านี้นี่นะอยากจะพูดถึงเรื่องราวของผู้นำสองประเทศก็คือไทยสิงคโปร์นะลอเรนซ์หวงและนายกรัฐมนตรีอนุทินในสองมิติด้วยกันนะมิติแรกที่เอาแบบชื่นมื่นสบายๆแต่มิติที่สองในเรื่องเนื้อหาสาระฐานที่มันเกิดขึ้นจากการพบกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมอยากจะไปดูเรื่องในด้านที่เป็นคนเล่นดนตรีในพระวันเมื่อวานนี้ตอนงานที่เราเลี้ยงรับรองต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เราก็รู้นะว่าผู้นำสิงคโปร์นั้นก็เป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งนะนายกรัฐมนตรีของไทยเราคุณอนุทินนั้นก็ได้เล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดเลยแต่เมื่อวานเนี่ยนะรอยเลนวองเนี่ยก็เป็นคนเล่นกีตาร์ส่วนคุณอนุทินนั้นเป็นคนร้องและร้องเพลงสองเพลงก็เป็นเพลงดังในอดีตดังนั้นได้คุณวันเพลงแรกนี่คือ Let It Be ของ The Beatles นะที่เป็นวงดังของอังกฤษในสี่เถาทองนะเพลงที่สองนี่ Rolling in the Wind นี่อันนี้เป็นของบ๊อบดิลแลนนะซึ่งก็เป็นนักกีตาร์ที่ทำเพลงถ้าเป็นบ้านเราเรียกเพลงเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยนะเป็นเพลงแต่ดีเป็นเยอะเลยทีเดียวละแต่เนื้อหาความหมายของเพลงทั้งสองเพลงถ้าใครเป็นคนเป็นนักฟังเพลงก็จะรู้นะครับว่ามันมีความหมายทั้งคู่เลยนะครับนะซึ่งมันก็เป็นออกแนวประชาหน่อยๆนะตัวอย่างถ้าเป็นโบวี่เดวีก็คือปลิวไปตามสายลมล่องลอยไปอยู่ในสายลมแต่ความหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสันติภาพเรื่องของการที่จะพูดเรื่องอิสรภาพในอดีตนะว่าปัญหาเหล่านี้บางทีมันพูดยากเหมือนการเมืองบ้านเราหลายๆเรื่องก็บางทีก็มันอย่างนี้แหละมันพูดยากนะมันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ล่องลอยไปอยู่ในสายลมก็แล้วกันหรือเช่นเดียวกันกับเพลงนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลปิดบีก็คล้ายๆกันนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ไม่ใช่การยอมแพ้นะอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะทั้งสองเพลงไม่รู้ว่าผ่านการคิดการเลือกยังไงนะว่าจะร้องเพลงนี้ของนายกรัฐมนตรีอนุทินแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบรรยากาศชื่นมื่นนะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนะคุณรวัต
0: ค่ะก็น่าจะมีนัยยะอยู่นะคุณวิเชษนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะดูเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันสักหน่อยนะคะสำหรับนายกอนุทินกับลอเรนซ์หวงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักฟังเพลงต้องบอกว่าเป็นนักฟังเพลงที่ชอบฟังเพลงสากลเก่าๆเนี่ยสองเพลงนี้ก็ขึ้นหิ้งเนาะคุณวิเชษนะคะเป็นเพลงอมตะนะแบบว่าถ้าจะไปขอให้วงไหนเล่นเนี่ยนะคะก็ไม่ปฏิเสธก็คงจะเข้าใจได้นะคะก็ปรากฏว่าซีนนี้ก็มาอย่างที่เรากะกันเนาะว่าถ้าเกิดท่านนายกเนี่ยนะมีความสามารถทางด้านดนตรีทั้งร้องทั้งเล่นเนี่ยมาในหลายงานแล้วนะคะมาเจอเอากับผู้นำที่มีสกิลด้านดนตรีคอเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะบอกมันจะเกิดแบบดูโอหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพแล้วนะคะส่งให้ทีมงานแล้วนะคะสองเพลงนะคะปรากฏว่าทางคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยเป็นคนที่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์ไว้นะคะบอกว่าใช้คำว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเมื่อนักดนตรีเจอกับนักดนตรีในงานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์หวงนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินเป็นเจ้าภาพนะคะ คุณรัชดาธนาดิเรกซึ่งถึงตอนนี้ยังเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่นะแต่ก็มีแนวโน้มมากนะคะที่จะได
1: ้
0: เปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะจะไปเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูเรื่องของสตรีทางภาคใต้นะคะไปเป็นทีมกับคุณภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนะครับก็คุณรัชดาก็ทำงานน่าจะส่งท้ายแล้วสำหรับอาทิตย์นี้ก็เลยบอกว่าเมื่อนักดนตรีเจอกับนักดนตรีนะคะในงานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์บองนะคะพวกเราก็ได้ฟังเพลงLet It Be นะคะอันนี้ก็เป็นงานในช่วงงานเลี้ยงนะคะแล้วก็ในส่วนของผลการประชุมกันนะคุณวิเชษก็คงมีกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการร่วมมือกันระหว่างไทยและก็สิงคโปร์ในเรื่องต่างๆ4เสาหลักด้วยกันนะคะก็แน่นอนนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการมาเยือนนะคะในทริปสั้นๆนะคะของสองของผู้นำสิงคโปร์ในรอบนี้ก่อนที่ในปีหน้านะคะจะก็จะรับเป็นประธานอาเซียนนะคะ ก็สำหรับผลของการประชุมนะคุณวิเชษจะนำเสนอเลยไหมคะหรือว่า

0: ยังไง
1: ครับ
0: ดีคะ
1: ก็ดีครับก็พูดไปเลยต่อเนื่องกันเลยคุณตะวันค
0: ื
1: ออ
0: ค่ะ
1: การประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของสองประเทศนะครับที่มีการเจรจาต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5นะโดยนายกรัฐมนตรีสองฝ่ายก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจวัดด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในของไทยกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์นะครอบคลุมเรื่องของสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวและก็แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลังจากนั้นทั้งสองผู้นำก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการประชุมนะว่ายินดีต่อการที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับตรงนี้สำคัญใน4ฉบับนี้ไปดูกันหน่อยนะนายกรัฐมนตรีบอกว่า4เสาหลักสำคัญคือ 1. สิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็เดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมกับต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยสิงคโปร์มาเลเซียนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะลงลึกอีกทีนึงเพราะเป็นเรื่องสำคัญอันที่2คือเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิตอลกระตุ้นการค้าการลงทุนโดยส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิตอลนะครับเศรษฐกิจสีเขียวและโลจิสติกส์ควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลความเชื่อมโยงทางการเงินและ AI รวมถึงอันนี้ก็สำคัญนะการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยโอนี่แสดงว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้คุยกับผู้นำสิงคโปร์ว่าช่วยสนับสนุนไทยหน่อยเพราะว่าเป็นเป้าของรัฐบาลชุดนี้ในกรณีว่าเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้อันที่3คือความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงนะครับเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมและสุดท้าย4ก็คือการประสานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไปพร้อมสนับสนุนการสนับสนุนการเป็นประธานาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็4เนี่ยเพราะว่าก็มันต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาดูสิ่งที่ผมทิ้งค้างเอาไว้เมื่อสักครู่ก่อนวันเรื่องนึงที่เป็นประเด็นข้ามมาตั้งแต่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะปี66ปี67กรวันสิงคโปร์พยายามอย่างมากนะในการที่จะคุยกันไทยในเรื่องของการที่จะซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวเนื่องจากว่าลาวนั้นก็เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่เขาวางเป้าว่าเขาจะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเนี่ยและสิงคโปร์เองก็ประสบปัญหาเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าสูงมากนะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมต่างเนี่ยมันอยู่ที่สิงคโปร์ทั้งนั้นศูนย์รวมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็พยายามจะบอกว่าขอซื้อไฟฟ้าจากลาวแต่ว่าขอความร่วมมือกับไทยในการผ่านในระบบสายส่งผ่านเราแล้วก็ผ่านมาเลเซียแล้วก็เข้าสิงคโปร์นะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นเพราะว่าทางรัฐบาลคุณเศรษฐานั้นไม่ให้นะครับคุณรวันบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมนะครับเราทำได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือหนึ่งนะเราก็ซื้อไฟฟ้าจากลาวมาเสร็จแล้วเราก็จะขายต่อให้สิงคโปร์นั่นคือแนวที่คุณเศรษฐาตอนนั้นนะเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้มีการใช้ระบบสายส่งผ่านประเทศไทยนะตรงนี้คือจุดหนึ่งที่ทำให้การเจรจาเรื่องนี้มันไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าคุณเศรษฐามองว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ขายฝ่ายให้กับสิงคโปร์มากกว่ามันเหมือนการเนี่ยคุณระวันช่วงหนึ่งเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยขาดเรื่องของยางพาราน้ำยางพาราที่จะเอาไปทำถุงมือยางนะเพราะเขาเป็นบริษัทที่ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของโลกนะส่งขายต่างประเทศนะแล้วเขาก็เอารถเนี่ย18ล้อนะวิ่งนะผ่านประเทศไทยมาสมัยนายกเศรษฐาเหมือนกันผ่านประเทศไทยมาเสร็จแล้วก็เข้าไปซื้อยางจากประเทศเมียนมาออกมาจากฝั่งเมืองการแล้วไทยเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะเขาผ่านแดนประเทศไทยวิ่งนะขนน้ำยางจากพม่าไปมาเลเซียเข้าเมืองการวิ่งผ่านไปเรื่อยๆลงไปสุดทางใต้แล้วก็ไปออกมาเลเซียเราไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวคุณเศรษฐาก็หยิบเรื่องนี้มาคุยเหมือนกันบอกไทยเราต้องได้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกับเรื่องไฟฟ้านะคุณดอนเพราะว่าสิงคโปร์ต้องการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวประมาณปีละ1,200เมกะวัตต์นะซึ่งถ้าเราคิดระบบถ้าเขาเรียกว่าค่าผ่านสายส่งเนี่ยนะอัตราค่าผ่านสายส่งเนี่ยตามโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีเชื่อมประเทศระหว่างลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ย power integration project เนี่ยนะจะต้องมีการเจรจา เรื่องอัตราค่าผ่านสายส่งหรือว่า transmission charge เนี่ยเงื่อนไขในการรับซื้อที่สิงคโปร์และประเทศผ่านทางจะต้องตกลงร่วมกันในโครงการอาเซียน Power Grid นี่นะมันคิดอัตราค่าผ่านทางค่าผ่านสายส่งอยู่ 1.1628 บาทต่อหน่วยนะเพราะฉะนั้นค่า Wheeling Charge หรือค่าอัตราค่าผ่านสายส่งตรงนี้น่ะสิงคโปร์เนี่ยถ้าซื้อ200เมกะวัตต์เนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้กับประเทศไทยประมาณ865ถึง 1,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าซื้อ200เมกะวัตต์นี่นะอันนี้คือคิดถ้าคิดรูปแบบวิธีการจ่ายค่าผ่านสายส่งเนี่ยจ่ายกันประมาณนี้แต่สมัยนายกเศรษฐานั้นบอกว่าเราจะซื้อไฟฟ้าจากลาวแล้วคุณต้องการไฟฟ้าเท่าไหร่ขายผ่านไปซื้อขายแบบประเทศไทยแล้วกันในรายละเอียดเรื่องนี้เราไม่รู้นะที่เขาเซ็นกันเมื่อวานเนี่ยแต่ก็อยากให้ช่วยกันจับตามองดูเรื่องนี้นะครับว่าตกลงว่าเราเล่นหว่องกับนายกอนุทินนั้นจะเลือกรูปแบบไหนแต่ถ้าเป็นนายกเศรษฐานี่ไม่ได้ไม่ยอมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณรอน
0: ก็สำหรับการเดินทางนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะคุณวิเชษแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็เดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลังจากการประชุมเสร็จสับเนี่ยนะคะก
1: ็
0: ทางท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยก็ได้ไปส่งเดินทางกลับนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างประเด็นที่มาเยือนนี่แหละนะคะก็คงจะต้องอย่างที่คุณวิเชษบอกว่าในด้านของการร่วมมือกันนะคะความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะที่มันครอบคลุมนะคะในเรื่องของทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือในด้านสี่เสาหลักก่อนนะคะมันจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงด้านพลังงานอาหารนะคะเมื่อกี้คุณวิเชษได้พูดถึงเรื่องของไฟไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะไทยพร้อมจะเป็นแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ของสิงคโปร์จะตกลงส่งข้าวไทย 100,000 ตันใน5ปีแล้วก็จะขยายไปสู่สินค้าอื่นเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนดิจิตอลนะคะก็จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญของสิงคโปร์นะคะที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวโลจิสติกการพัฒนากำลังคนนะคะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิตอลเชื่อมโยงทางการเงินแล้วก็ AI นะคะเมื่อกี้คุณวิเชษพูดแล้วว่าเรื่องของการเป็นสมาชิก OECD ตอนนี้ไทยต้องการแสวงหาการสนับสนุนอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าปัจจัยสำคัญคือในประเทศเราถ้ายังไม่ปลอดข่าวเทาๆการโกงนะคะที่หนาตาเหลือเกินในช่วงนี้แน่นอนมันมีผลต่อการพิจารณาการที่เราจะได้ไปเป็นสมาชิก OECD ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แน่ๆนะคะอันนี้จะทำยังไงให้มันเห็นถึงความเอาจริงเอาจังคืออาจจะห้ามยากกับสิ่งที่เกิดไปแล้วแต่การกำราบปราบปรามลงโทษเนี่ยมันต้องจริงจังแล้วก็ต้องเป็นการที่ไม่ละเว้นนะมันต้องทำอย่างที่ท่านนายกมักพูดบ่อยๆใช่ไหมปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่ตอนนี้มันปิดชื่อถือพฤติกรรมหรือเปล่าพอมันเห็นชื่อแล้วมันถอยกรูดกันหมดเลยคือเช่นพอเห็นชื่อแล้วสตันกดปุ่มพอสอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะคุณจะไป OECD เนี่ยถ้าคุณยังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกันให้อ่านกันชนิดรายวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะกลับมาที่ประเด็นกับทางสิงคโปร์อีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะมีความร่วมมือในด้านกลาโหมและความมั่นคงค่ะนะคะก็จะมีความมั่นคงไทยไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะคะแล้วก็เชิงยุทธศาสตร์ไทยก็จะสนับสนุนที่สิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนกันในปีหน้าจะประสานงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของอาเซียนนะคะนี่ก็เป็นแมทช์ของการพบปะกับทางท่านผู้นำนะคะของสิงคโปร์นายกลอเรนซ์หว่องนะคะโอ้ถ้าไปดูในส่วนของสิงคโปร์ว่าตอนนี้เขาทำอะไรนี่น่าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเห็นช่วงหลังเรียนเห็นข่าวแวบๆแต่ว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคุณวิเชษรู้สึกว่าจะมีเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องอัตราการเกิดที่ตกต่ำเป็นประวัติการนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่ต้องมองข้ามช็อตไปในระยะยาวนะคะมีคนหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะรักชอบกันแต่งงานกันนะคุณวิเชษแต่เขาไม่อยากมีทายาท มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยนะสิงคโปร์เนี่ยยิ่งมีปัญหานี้ตั้งแต่แรกเลยแต่ก่อนเนี่ยคนกระทั่งเนี่ยไม่อยากแต่งงานด้วยซ้ำนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของมีลูกเลยดิฉันเห็นแวบๆไปแล้วไว้ค่อยถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสิงคโปร์ค่อยหามาให้เพิ่มเติมอยู่แต่เห็นว่าเขามีแพ็กเกจชุดใหญ่อ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะต้องแบบพยายามทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งงานมีคู่ก็จะมีการสนับสนุนคู่รักนะคะให้ไปสร้างครอบครัวใหม่แต่แน่นอนพอเวลาผ่านไปเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องไปรณรงค์มากแล้วแต่กลายเป็นว่าแต่งงานกันแล้วไม่อยากมีลูกเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าเรื่องลูกเป็นภาระนะคะปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยจัดแพ็กเกจใหญ่เลยทีเดียวก็คือในยุคของนายกลอเรนซ์วองส์นี่แหละคุณเชษที่บอกว่ามีการจูงใจให้คนสิงคโปร์เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาเลยก็ได้บอกว่าให้เอาเป็นว่าถ้ามีเด็กเกิดใหม่เนี่ยก็จะได้การช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยนะอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคือเอาเป็นว่าได้เงินอุดหนุนอาจเจอแล้วได้เงินอุดหนุนเนี่ยนะคะมีเงินอุดหนุนต่างๆนานาด้วยนะคุณวิเชษเพื่อที่จะจูงใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะบอกว่ามีการให้เงินช่วยเหลือนะคะเพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการเนี่ยมีเงินช่วยเด็กแต่ละคนเกือบ 70,000 เหรียญสหเหรียญสิงคโปร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ย 1.8 ล้านบาทก็คือถ้าทันทีที่คุณมีลูกคุณได้แพ็กเกจช่วยเด็กเกิดใหม่คือลูกของคุณเนี่ยไปล้าน8เลยทีเดียวนะคะบอกว่าคือจะมีอะไรบ้างบอกว่าเกิดแล้วปั๊บเนี่ยได้หมื่นเหรียญสิงคโปร์แล้วก็จะทยอยให้เงินช่วยเหลือด้านการแพทย์การศึกษาและสนับสนุนต่อเนื่องจนเด็กอายุครบ17ปีนะคะแล้วเขาก็มองไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูด้วยในระหว่างทางพ่อแม่ต้องทำงานใช่ไหมก็ต้องไปฝากพวกเนอร์เซอรี่ทั้งหลายสิงคโปร์ก็คิดถึงเรื่องนี้บอกว่าเขาไปลดค่าใช้จ่ายบริการดูแลเด็กหรือเดย์แคร์ในศูนย์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ต้องแพงมากก็รัฐบาลไปอุดหนุนก็ให้เหลือไม่เกิน150เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนเพิ่มวันลาเพื่อให้ดูแลลูกได้ขยายเวลาให้พ่อแม่นะคะไปดูแลลูกเนี่ยโดยมีการเพิ่มวันให้มันเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วถ้าเกิดไม่ไปทำงานทำยังไงรายได้ก็หายไปรัฐบาลรับภาระไงคือไอ้วันที่ลาไปอ่ะรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องวันลาเอาให้นะคะก็คือพูดง่ายว่าจะได้ไม่ต้องไปห่วงว่ารายได้จะขาดในช่วงของการลาไปนะคุณวิเชษนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์นะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยกันอีกนะคะปรากฏว่าถ้ามีลูกเนี่ยคุณวิเชษนะคะก็จะมีสิทธินะคะในการที่จะได้ที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างลาเนี่ยจุกๆเลยนะคุณวิเชษนะคะลาคลอดได้16สัปดาห์ก็คือ4เดือนนะใช่ไหม4 16 4เดือนถ้าเป็นคุณพ่อไม่รู้เมืองไทยดีไม่ได้อัปเดตแล้วนะว่าที่แต่เมืองไทยกฎหมายแล้วก็เปิดให้แบบบิดาเนี่ยช่วยลาได้ที่ฉันจำวันไม่แม่นแล้วนะคะกราบขออภัยแต่สิงคโปร์เนี่ยพ่อลาได้เดือนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดการลาร่วมกันกับแม่กับพ่อเนี่ยเลี้ยงดูบุตรได้อีกนะคะนอกจากลาคลอดแม่ลาได้4เดือนพ่อลามาช่วยแม่ดูลูกได้1เดือนแล้วยังมีการลาร่วมกันของทั้งคู่เพื่อมาเลี้ยงลูกได้อีก10สัปดาห์ทั้งหมดเนี่ยลาได้7เดือนครึ่งค่ะซึ่งเป็น7เดือนครึ่งที่ได้รับค่าจ้างด้วยนะคะก็เป็นว่าก็เป็นว่านี่คือสิ่งที่มีความจูงใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการลานะคะกำหนดเอาไว้เลยว่าไม่ผูกกับจำนวนลูกที่มีด้วยไม่ว่ามีลูกกี่คนหรือหลายคนพ่อแม่ที่ทำงานทุกคนจะได้รับวันลา6วันแต่ถ้าลูกคนสุดท้องยังเด็กอยู่อายุ6ปีหรือต่ำกว่าจะได้รับวันลา2วันนะคะลูกคนสุดท้องอายุ 7-12 ปีนะคะก็จะได้วันลาไปนะคะก็เอาเป็นว่ามีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศบอกว่าเขาจะรับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับวันลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหมดตามขีดจำกัดการชดเชยเงินแล้วจะลดภาระทางการเงินของนายจ้างลงเพราะรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ การลานั้นแล้วก็มีนโยบายว่านายจ้างควรสนับสนุนพนักงานที่เป็นพ่อแม่ให้มากขึ้นมอบความมั่นใจให้เขาสามารถใช้วันลาตามสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะกลับเข้าสู่งานได้อย่างราบรื่นนะคะซึ่งลอเรนซ์วอลซ์เนี่ยบอกว่ายังไงกับแนวคิดนี้นะคะบอกว่าพ่อแม่ที่รู้สึกได้รับการสนับสนุนจะสามารถทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดได้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานด้วยเป็นผลดีต่อครอบครัวเพราะเป็นผลดีต่อครอบครัวคือมันไปทำด้วยการมีความสุขนะคุณเชษฐ์พอกลับไปทำงานนายจ้างก็ได้รับผลงานที่ดีจากลูกจ้างที่โอเคแฮปปี้มาแล้วไม่ต้องกังวลใดๆนะคะแล้วพอสถานประกอบการดีที่ทำงานดีใครดีต่อก็สังคมโดยรวมก็คือประเทศสิงคโปร์นี่คือวิธีคิดตั้งแต่มิติตั้งแต่ตัวของประชาชนเองไปสู่ในแง่ของสังคมที่เป็นส่วนย่อยลงไปก็คือในส่วนของสถานประกอบการนะคุณดูแลพนักงานดีเขาก็ทำงานให้คุณดีเขาทำงานให้ดีสถานประกอบการมีผลิตผลผลิตภาพที่ดีก็ประเทศก็ได้ผลดีไปด้วยนะคุณเชษฐ์นะคะก้อนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะก็อย่างที่บอกว่าได้เงินจุกๆไปอ่ะคิดเป็นเงินไทยเนี่ย1ประมาณ1.8 ล้านนะคะแล้วก็ไปลดเรื่องของเดย์แคร์นะคะแล้วก็ยิ่งถ้ามีลูกเนี่ยยิ่งมีโอกาสเนี่ยได้ที่อยู่อาศัยของรัฐเนี่ยซึ่งคนสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเขาต้องเข้าชื่อรอคอยคิวมากเลยนะแฟลตรัฐบาลซึ่งสมัยที่ดิฉันไปเข้าโครงการแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ชนไทยสิงคโปร์โอ้ยหน้าตาดีงามมากคุณวิเชษเหมือนห้องชุดคอนโดมิเนียมดีๆอ่ะนะแต่มันเรียกแฟลตเนาะพอฟังแฟลตเราจะรู้สึกแบบห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบมีเว้นว่างไว้แล้วคุณก็ไปเติมเอาบอกขอโทษไม่ใช่ของแฟลตรัฐบาลสิงคโปร์เลิศเลอเพอร์เฟกต์มากวิเชษนะคะเคยไปดูแล้วนะอารมณ์เหมือนห้องชุดในคอนโดดีๆอ่ะที่ตกแต่งแบบทำเรื่องของการออกแบบเอาไว้สำหรับการใช้สอยในการเป็นครอบครัวอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเขาก็บอกว่าถ้าใครมีลูกนะวิเชษก็จะสามารถจะเข้าถึงนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแฟลตของรัฐบาลเนี่ยได้มากขึ้นนะคะใครมีครอบครัวขนาดใหญ่ก็จะได้เงินสนับสนุนทางการเงินเนี่ยมากขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายนะคะที่อะไรล่ะที่ดูแลแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วจริงๆมียาวกว่านี้อีกจะเห็นวิสัยทัศน์ของลอเรนซ์หวงนะบอกว่าเขามีแพ็กเกจในการดูแลผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็คนโสดด้วยนะคุณเชษนะคะเพราะว่าในขณะที่เด็กเกิดน้อยแต่คนแก่อายุยืนยาวขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการช่วยเหลือให้แบบอยู่ได้ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันดิฉันข้ามๆแล้วเนาะหรือว่าคนพิการนะคะให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เต็มที่ทีนี้คนโสดนะบอกคนโสดเนี่ยหลายคนมีภาระต้องดูแลพ่อแม่สูงอายุหรือคนโสดที่ยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวในรูปแบบต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าก็จะหาแนวทางสนับสนุนคนโสดให้ดีขึ้นเขาบอกว่าเขาจะดำเนินการในขั้นต่อไปนะคะเป็นวาระของรัฐบาลลอเรนซ์หวงเขาใช้นโยบายนี้ค่ะบอกว่าการสนับสนุนครอบครัวชาวสิงคโปร์ในทุกช่วงชีวิตถือว่าเป็นวาระสำคัญระดับชาติลอเรนซ์หวงบอกว่าต้องการทำให้สิงคโปร์มีสังคมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมากขึ้นทั้งในสถานที่ทำงานชุมชนและการที่ผู้คนช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะเขาบอกว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวที่จะสร้างมาด้วยตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าการเลี้ยงดูหนึ่งครอบครัวต้องอาศัยนะคะผู้คนและชุมชนที่ร่วมกันสนับสนุนนะคะอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะเราก็บางทีไม่ต้องไปดูแลดูงานอะไรไกลๆหรอกคุณวิเชษฐ์ก็ดูเอาที่สิงคโปร์เนี่ยง่ายๆนะมีหลายแนวทางที่ก็ไม่เขินหรอกถ้าจะเอาดีๆมาใช้อ่ะใช่ไหมลอกกันได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นี่นาสำหรับนโยบายที่ดีๆเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ย้อนกลับมาดูประเทศไทยในกระวันการเลี้ยงดูเด็ก1คนเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่หลายคนบอกมันเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะแล้วก็ถ้าเลี้ยงมาไม่ดีเด็กโตมาในสภาพที่ไม่ดีเนี่ยนะมันมีโอกาสสูงที่จะอาจจะออกนอกลู่นอกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ความรุนแรงนะเมื่อวานเนี้ยคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องกรณีเด็กนะวัย14นะเอาอาวุธปืนมายิงเพื่อนเสียชีวิตใช่ไหมที่นนทบุรีอ่ะนี่กรณีเมื่อวานเนี้ยตอนบ่าย2 โมงมันก็เกิดเหตุนะเด็กนักเรียน15 ปีชั้นม.3 ของโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนะที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยใช้อาวุธปืนนะก็อยู่ระหว่างถูกพักการเรียนนะ

0: และรักษาการป่วยซึมเศร้าเนี่ยใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกเข้าไปในโรงเรียนนะแล้วก็ใช้อาวุธยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงไปจุดต่างๆนะปรากฏว่าตอนเกิดเหตุในรปภ.ที่อยู่หน้าโรงเรียนบอกว่าผู้ก่อเหตุที่เดินเข้ามาหน้าโรงเรียนนะและใช้อาวุธปืนเล็งยิงมาถากบริเวณคอตัวเองไป1นัดนะก่อนจะบุกเข้าไปข้างในส่วนครูพละศึกษาเนี่ยนะก็เล่าว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนก็พยายามตั้งสตินะแล้วก็พานักเรียนหลบหนีแล้วไปเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุก็เลยช่วยกันให้นักเรียนนะเข้าไปหลบอยู่ในห้องในหอประชุมอย่างปลอดภัยนะหลังเกิดเหตุท่านผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดกำแพงเพชรขออภัยชาทิพย์รุจิรเสรีเนี่ยพร้อมด้วยตำรวจทหารนี่ก็เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับก็บอกว่าหลังจากนั้นนี่ก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุและนำมาทำแผนการก่อเหตุนะครับซึ่งทางตำรวจรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพันตำรวจเอกอเนกจันสอนเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุได้ทุบรถยนต์และขโมยอาวุธปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรนะมาใช้ในการก่อเหตุแต่เนื่องจากว่าเด็กนั้นขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนเหมือนการยิงก็เลยเป็นการยิงขู่ยิงขึ้นฟ้านะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปตรงที่ว่าเด็กไม่ได้รับการฝึกมาแบบนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามเดินไปหาครูคนหนึ่งแต่ไม่พบตัวนะครับก็จะว่าเป็นครูที่อาจจะมีการสั่งพักการเรียนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีการเปิดเผยสาเหตุว่าแรงจูงใจเนี่ยคาดว่าจะมาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่นะครับและรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งว่าตัวป่วยซึมเศร้าจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีสาเหตุมาจากการที่ถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนดังกล่าวนะแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับนะจะไม่เจอครูคนดังกล่าวแต่แน่นอนนะต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปสืบหาสาเหตุกันต่อไปเพราะว่าการแก้ปัญหาเขาบอกอยู่ระหว่างการที่โรงเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งครูเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่เพื่อจะหาทางออกร่วมกันหลังจากที่มีการสั่งพักการเรียนเด็กคนดังกล่าวเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แหมเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุณรอ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะอันนี้เป็นเหตุระทึกเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผู้คนแสวงหาบัตรกันมากที่สุดเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะอัศนีกับวสันต์นะคะหาบัตรยากเย็นไม่พอปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกพื้นเวทีสุดเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะโอ้โหนี่ฉันมีบัตรคอนเสิร์ตที่กว่าจะกดบัตรได้ยากเย็นนะไม่รู้จะมีระทึกหรือเปล่าจะไปดูวันเสาร์เนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันเรื่องนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณ
11: มาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
16: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
17: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
1: มาติดตามต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคุยเชษเมื่อวานนี้เนี่ย คือตอนเย็นๆเนี่ยดิฉันก็เห็นแต่ละคนเนาะที่ได้บัตรไปดูคอนเสิร์ตสุดท้ายของอัศนีวสันต์นะคุยเชษนะคะแล้วก็โอ้นี่มีคนดังอยู่ด้วยนะดิฉันเห็นดิฉันเพื่อนเฟซบุ๊กกับเลขากกต.คุณแสวงบุญมี
0: อ๋อเหรอ
1: ก็ยังโพสเพลงต่างๆว่าเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าผู้ประสบภัยหรือเปล่าไม่รู้ดูบัตรราคาขนาดไหนนะคุณเชษเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปหน่อยสิปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยคือก็มีเพื่อนไปดูนะดิฉันก็เป็นเพื่อนกับเนี่ยแหละก็นักข่าวด้วยกันในเฟซบุ๊กคือเขาก็บอกว่าโอ้คอนเสิร์ตอ่ะคือมันไม่ควรเลทขนาดนี้หน้าบัตรอ่ะต้องเล่นรอบทุ่มหนึ่งปรากฏมันมีเหตุวุ่นวายกับคือด้วยความที่เป็นต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตไทยนะคะที่แบบวงการหาบัตรเนี่ยแบบกรีดร้องมากอ่ะเพราะว่า1กดบัตรไม่ทัน2ก็จะมีพวกที่แบบเขาเก่งอ่ะเนาะเขาก็กดเอาไว้แบบมากักขายอ่ะโอ้โหปล่อยบัตรราคากันเป็นเท่าตัวเลยนะคุณวิเชษบางคนก็สู้เนาะหน้าบัตรราคานึงปล่อยขายอีกแบบว่าเป็นเท่าตัวบางคนก็ติดภารกิจอาจจะซื้อแล้วขายไม่ได้เราก็ว่าไปแต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีความแออัดยัดเยียดแล้วก็มีการเพิ่มพยายามที่จะตอบสนองความต้องการพอบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายได้สุดท้ายจริงๆนะของอัศนีวสันต์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงความดังเลยอ่ะนะคะคนก็อยากได้มากแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก็ตอนแรกก็บอกว่าโอ้ก็เริ่มมีเสียงบ่นบอกว่าแบบพื้นน่ะมันใช้การต่อเติมพื้นยกพื้นไม้ขึ้นมาคุณเชษแล้วก็มันก็จะมีทั้งบัตรยืนบัตรที่แบบเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาแล้วก็ใส่เก้าอี้ขึ้นไปนะน่าจะแบบทำแบบไม่แข็งแรงมากเพียงพอปรากฏว่าคือคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่ามันเกิดความไม่เป็นระเบียบแล้วก็มีความน่าห่วงว่าจะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของพื้นที่ทำแบบยกขึ้นมาเนี่ยเสริมขึ้นมาเนี่ยปรากฏมันก็ทำให้คอนเสิร์ตอะเลทไปเป็นชั่วโมงปรากฏว่าท้ายที่สุดคิดว่าพอจะเคลียร์ได้เนี่ยคุณเชื่อใช่ไหมเพลงแรกเพื่อนก็โพสต์ไว้ว่าเพลงแรกที่เล่นได้ในคอนเสิร์ตเนี่ยนะเมื่อ 2:18 นาทีก็คือศิลปินก็คืออัศนีวสันต์เนี่ยก็ออกมาแต่ท้ายที่สุดก็ไปต่อได้ไม่สุดค่ะเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาจากพื้นไม้ที่คนเล็งแล้วว่ามันต้องมีประเด็นเนี่ยมันสุดตัวนะคะท้ายที่สุดไม่ได้ดูคอนค่ะเพราะว่าดูต่อไม่ได้มันอาจจะอันตราย สุดท้ายต้องเลื่อนการแสดงจากคนที่จะได้ดูเป็นรอบแรกเดิมเมื่อวานนี้นะวันที่2ใช่ไหมต้องไปดูนู่นเลยวันที่9ต้องกลายเป็นรอบใหม่เลยนะคะเพราะต้องยกย่อจากคอนรอบแรกเนี้ยเอาไปปิดท้ายเลยมั้งเอาไปเล่นวันธรรมดาวันที่9เหมือนกันก็คือต้องแคนเซิลไป1อาทิตย์อ่ะนะคะเพราะว่าก็ไปเล่นเอาวันพุธหน้านะคะ Impact Arena เดี๋ยวทีมงานก็ขึ้นภาพเคลื่อนไหวให้พี่ประกอบเนาะที่เป็นคลิปเนาะแล้วก็ภาพนิ่งที่ส่งให้ด้วยเนี่ยนะคะ Impact Arena ต้องออกแถลงการชี้แจงพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเกิดการสุดตัวค่ะชี้แจงอย่างนี้บอกจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น1เกิดการสุดตัวภายในงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ณ Impact Arena บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดงานได้เข้าตรวจสอบดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2ตันต่อตารางเมตรบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโดยจะร่วมกับผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบคอบพร้อมทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต Impact Arena ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจความไว้วางใจและความห่วงใยที่มีต่อสถานที่จัดงานของเราจริงๆเขาก็สิ่งที่ห่วงคือสวัสดิภาพตัวเองค่ะของคนไปดูค่ะคุณวิเชษคงไม่ได้ห่วง Impact Arena อะไรเท่าไหร่หรอกเอาเข้าจริงๆคนมันขนาดนั้นคุณวิเชษถ้ามันเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรออกมาเนี่ยมันจะออกมาจากประตูต่างๆเนี่ยทันไหมนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้โหบางทีความที่จะยัดแน่นเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็แม่ต้องบอกเลยว่าเกือบดีนะไม่เกิดเหตุระทึกดีที่การตัดสินใจเลือกที่จะต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะคะก็ยอมเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตนะคุณเชษปกติเวลาเราเห็นคอนเสิร์ตดังๆเนี่ยเวลาจะเล่นต่อไม่ได้มันเป็นอะไรตีกันตีกันใช่ไหมคอนเสิร์ตพวกเพลงเพื่อชีวิตเพลงที่วงแบบศิลปินร็อกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันจะเลื่อนเล่นไม่ได้เนี่ยมันคือตีกันแต่ไม่มีการตีกันแน่นอนในคอนเสิร์ตแบบอัศนีวสันต์แต่มันจะเกิดความเสี่ยงเพราะมันอาจจะแบบหล่นมาทับกันเพราะคนมันเยอะแล้วพื้นมันดันไม่แข็งแล้วคุณเชษเชื่อไหมไอ้พื้นที่ยุบเนี่ยที่ซุกตัวเนี่ยนะเป็นบัตรราคาเท่าไหร่ป่ะ 6,500 กับ 7,000
0: บาทราคาแพงซะด้วย
1: บัตรแพงแต่อัดไปเยอะแล้วก
0: ็
1: ไม่ปลอดภัยค่ะโอ้โหนี่เกือบจะเกิดเหตุระทึกใจในคอนเสิร์ตประเดิมพี่ป้อมพี่โต๊ะของดิฉันแล้วนะคะบอกว่าต้องไปชดเชยเล่นให้ชมกันใหม่อาทิตย์หน้าเลยค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรนะดีกว่านะผมว่านะปลอดภัยเอาปลอดภัยไปก่อนนะเพราะคนเยอะๆแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วยุ่งเลยล่ะนะฮะคุณรวันทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะเพราะว่าผมก็จะว่าฝ่ายค้านก็น่าจะตามเรื่องนี้ใกล้ชิดนะเป็นผลมาจากอันนี้เลยเมื่อวานนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดนะคุณรวันมีคำสั่งกลับนะของคำสั่งศาลปกครองกลางนะฮะให้รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยยื่นฟ้องศาลปกครองนะโดยที่คือศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้ในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยคุณหมอสรณะเนี่ยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนถูกต้องศาลก็เลยศาลสูงสุดปกครองสูงสุดก็เลยมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบก่อนหน้านี้เป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาพร้อมกับให้พิจารณาคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยนะครับโอ้โหเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่บรรดามือกฎหมายบรรดาโดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายค้านกำลังเล็งจับตาดูอยู่ในตุลาการเพราะอะไรเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นลงนามกราบบังคมทูลนะครับ ไปแล้วนะครับให้คุณหมอสุรานันท์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเหตุผลที่นายกเทียนุ

0: กินนั้นให้เหตุผลในการส่งเรื่องนะขึ้นทูล9ก็คือบอกว่ามันก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและกระบวนการหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดขออภัยศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบนะตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยขั้นตอนในกระบวนการกฎหมายเนี่ยศาลปกครองกลางหรือศาลชั้นต้นนั่นแหละนะก็จะพิจารณาก่อนว่าจะรับคำฟ้องหรือไม่รับคำฟ้องถ้าไม่รับก็จำหน่ายคดีแต่ถ้ารับเนี่ยต้องดำเนินการต่อนะก็คือต้องดำเนินการในแง่ของคดีแต่เมื่อไม่รับปั๊บเนี่ยมันมีขั้นตอนที่สองอยู่ตรงที่ว่าและผู้ฟ้องสามารถที่อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดได้ถ้าหากว่าไม่พอใจคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเนี่ยนะยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดได้นะครับภายในเวลากำหนดก็คือ90วันนะทีนี้การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็จะมีการทำสำนวนนะและประเด็นอุทธรณ์มาพิจารณาโดยกระบวนการก็จะเหมือนกับศาลปกครองกลางนั่นแหละนะครับก่อนที่จะมีคำสั่งซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการกฎหมายทีนี้มาประเด็นมันอย่างนี้คุณหมอสรณัฐเนี่ยฟ้องต่อศาลปกครองกลางวันที่3สิงหาคม2569ศาลปกครองกลางหรือศาลชั้นต้นนี่แหละมีคือไม่ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยนะแต่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณัฐแล้วก็มีการจำหน่ายคดีเนี่ยฟ้องวันที่3นะไม่รับคำฟ้องและจำหน่ายคดีนะวันที่7 4วันนะคุณรอนมันเร็วมากเลยนะหลังจากนั้นผ่านมาพอหลัง7 8 9 10 11อีก4วันในตำแหน่งอนุทินนั้นก็นำความกลับบังคมทูลนะครับมันเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นผ่านมา22วันศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้ก็เลยมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้ดูเรื่องการทุเลาด้วยทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนวปฏิบัติของสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีเนี่ยเขาเข้มงวดมากเรื่องนี้นะก็คือว่าเรื่องที่นำขึ้นทูลเกล้าจะต้องเป็นเรื่องที่มีข้อยุติทางกฎหมายชัดเจนแล้วและไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกระบวนการฟ้องร้องต่อศาลอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมว่าละกันอย่างนี้ละกันนะฮะอันนี้จึงเป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะคุณรวันตรงที่ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเรื่องกฎหมายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าให้การปรึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะแนวปฏิบัติของสำนักงานเลขาธิการครม.นั้นถ้าเรื่องที่อยู่ระหว่างนะการพิจารณาของศาลยังไม่เสด็จน้ำไม่ยุติเนี่ยส่วนใหญ่ชะลอไว้ก่อนทีนี้มันก็เป็นประเด็นตรงนี้แหละว่าคุณหมอสุรนันท์ก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์และปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดนี่ให้รับคำฟ้องนะก็เท่ากับว่าขณะนี้เรื่องมันยังไม่ยุติไงคุณรวันมันจะเป็นที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณประกรณ์ให้กับปรึกษานายกยังไงที่ส่งเรื่องขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากพูดต่อนะแต่เอาเป็นว่าพูดได้เห็นในแง่มุมในกฎหมายแค่นี้ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเรื่องที่อ่อนไหวและก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยผมเคยเจอเคยเห็นเคสแบบนี้มาแล้วว่าเมื่อนายกตรีลงนามส่งไปแล้วเนี่ยครับรอบมีคนถวายฎีกาหรือบางเรื่องเนี่ยคดีมันยังไม่สิ้นสุดเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยก็เรื่องก็ต้องตีกลับมาคดีนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าจะจบลงอย่างไรนะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่นายกอนุทินเองผมเชื่อว่าพระพงษ์จะต้องคุยแง่มุมกฎหมายกับรองนายกประกรณ์นิพพานแน่นอนว่าจะเอายังไงกันดีกับเรื่องนี้นะคุณระวัง
1: ค่ะก็ส่วนของกรรมการที่เหลืออยู่จะทำยังไงเพราะว่าประเด็นที่รอคอยการตัดสินใจการพิจารณาของกสทช.เนี่ยก็มีมากมายแล้วก็ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมสื่อทั้งระบบเลยนะคะหลังจากที่ศาลมีมติดังกล่าวนะคะคำสั่งดังกล่าวนะคะของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยหนึ่งในกรรมการกสทช.ซึ่งเขาบอกว่าเป็นขั้วที่เป็นไม้เบื่อไม้เมานะกับประธานนายแพทย์สรณะนะมาโดยตลอดก็คืออาจารย์พิรงรองรามสูตรเนาะซึ่งอาจารย์ก็ได้พยายามแสดงออกนะคะมาตลอดการที่ถูกเรียกประชุมว่าไปแต่ก็ขอสละสิทธิ์ในการประชุมใช่ไหมคือไปทำหน้าที่แต่ก็พยายามที่จะใช้วิธีว่าหรือจะเอากรรมการเท่าที่มีอยู่ประชุมกันก็ได้แต่ท่านประธานต้องทำตามคำสั่งของคณะกรรมการสรรหากันก่อนเนี่ยก็ไม่เคยเป็นผลเลยเพราะว่าทางหมอไห่ก็พูดง่ายว่าก็คือสู้เนาะปรากฏว่าอาจารย์พิรงรองเนี่ยก็เลยบอกว่าได้หารือร่วมกับทีมที่ปรึกษากฎหมายและเห็นตรงกันว่าคำสั่งนี้จะช่วยปลดล็อก ให้เกิดความกระจ่างสำหรับกสทช

0: ให้ทำงานต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เชื่อว่านะคะหมายถึงว่าทางคณะกรรมการที่เหลืออยู่เนี่ยยังสามารถที่จะดำเนินการกันต่อไปได้นะคะคืออาจารย์พี่รองรองเนี่ยได้อ้างอิงถึงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะที่บอกว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่งนะคะคืออันนี้ในขั้นตอนต่างๆนะเดี๋ยวจะข้ามมาตรงไฮไลท์ว่าเขาจะทำยังไงกันต่อแล้วกันบอกว่าแต่มาตรา20วรรค3ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำหนดให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า4คนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะแนวทางแห่งกฎหมายที่ทำให้กรรมการที่เหลือทุกคนเกิดความมั่นใจในการมาประชุมร่วมกันเพื่อบรรเทาเบาบางผลจากวาระการประชุมที่ค้างจากการไม่ประชุมกสทช.ที่ชอบด้วยกฎหมายในช่วงประมาณ1 เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คำสั่งศาลปกครองสูงสุดอธิบายเรื่องการฟ้องคดีในกำหนดเวลารับทราบคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหานะคะเมื่อ21กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กสทช.ก็รับเรื่องเอาไว้เมื่อ22กรกฎาคมย่อมถือว่าคำวินิจฉัยนี้มีผลต่อประธานกสทช.ตั้งแต่ขณะได้รับแจ้งนั่นหมายความว่ามีการรับทราบถึงการพ้นจากตำแหน่งและทราบว่าตนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วแต่ยังฝืนปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาจนนำไปสู่การประชุมที่เป็นปัญหาดังกล่าวและด้วยผลจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดอาจารย์พี่รองรองนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานกสทช.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบทางธุรการจะตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของกสช.ของกสทช.ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการจัดประชุมและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้กับกรรมการที่เหลืออยู่นะคะเพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องชอบด้วยกฎหมายและเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปคราวนี้ก็ไปวัดใจรักษาการเลขากสทช.นะในฐานะที่คนจะต้องเป็นคนจัดการอ่ะว่าจะมีความเคลื่อนไหวตามมาในเรื่องนี้อย่างไรค่ะเราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์หารือนายกสิงคโปร์นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนเดินทางกลับสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดช่วงค่ำวันนี้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพิธีส่งนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ลีดเดอร์รีทรีทครั้งที่5โดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีก่อนเดินทางออกนายศิหศักดิ์พร้อมด้วยนายชัยชนกร่วมกันหารือกับนายลอเรนซ์บองณห้องรับรองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยสิงคโปร์จากนั้นนายศิหศักดิ์นำนายลอเรนซ์วองตรวจแถวทหารกองเกียรติยศซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศตามลำดับท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างสมเกียรติและอบอุ่นก่อนกล่าวอำลาและเข้าสู่บริเวณอาคารผู้โดยสารพิธีส่งครั้งนี้สะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์โดยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและอาเซียนราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ขณะที่กองทัพเรือเตือนเรือไทยเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือเป็นชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้เพิ่มระดับความระมัดระวังเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านนายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าสถานการณ์สู้รบระลอกใหม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้น 7.4%ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ปรับเพิ่มขึ้นจาก 83.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นถึง 8.2% ส่วนน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้น 82.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 88.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น 7.32% โดยคาดการณ์ว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริชา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16 ถึง 18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ BCT Expo
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
8: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
9: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษพิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะไปแวะทักทายท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันหน่อยในเช้าวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube คุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนจากปารีสนะคะตี3แล้ว18องศาคุณธนวัฒน์สวัสดีครับจากคนแก่ชลบุรีคุณประวิตรด้วยคุณจักริดด้วยคุณถาวรทิพย์โชติบอกว่าโรงเรียนไม่ได้ทำเคสสตัดดี้กับนักเรียนทุกคนจึงไม่มีเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนคุณอาสานน่าจะเป็นเม้นเกี่ยวกับเรื่องของที่สิงคโปร์เขาก็มีเรื่องของการดูแลนะคะการส่งเสริมการมีบุตรนะของประชาชนของเขาเนี่ยแต่คุณอาสานก็มองต่างเนาะบอกว่าก็อย่าลืมดูแลเพื่อนร่วมงานที่ต้องรับภาระแทนคนที่ลาด้วยบางคนก็ถูกเพิ่มงานเป็น2เท่าเขาก็เสียสละเวลาของตัวเองและเวลาของครอบครัวเช่นกันแต่ของบ้านเรายังไม่ได้ให้แบบจุกๆขนาดนั้นนะคะคุณอาสันแต่ก็เข้าใจในมุมมองอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะคะคุณแพจังค่ะก็ทักเรื่องของเหตุการณ์ที่impact นะคะบอกว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยนะคะก็จัดคอนเสิร์ตตั้งเยอะแล้วนะคะส่วนคุณตุ้ยบอกข้างบนสั่งมาเมื่อไหร่จะประกาศนะคะแล้วก็คุณแพจังยังมีมุมมองจากเรื่องของคอนเสิร์ตที่ต้องเลื่อนไปด้วยบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดเนาะมันไม่ได้มีแต่คนในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้ๆสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ไปมันน่าจะมีคนจากจังหวัดที่อุตส่าห์ซื้อตั๋วเนาะแล้วเดินทางเข้ามาเขาเดินทางเสียเวลาแล้วต้องมาเดินทางมาอีกรอบนึงคุณแพจังก็เลยบอกเอ๊ะแล้วผู้จัดจะชดเชยค่าเสียหายกับผู้ชมยังไงคนที่มาจากต่างจังหวัดก็เยอะด้วยนะคะ

0: ดูข่าวอื่นๆกันด้วยนะคะที่ Facebook ในเช้าวันนี้นะคะคุณสบโชคทักทายมาคุณ DKT Farm บอกว่าคนไทยอยู่อย่างพอเพียงก็พอใต้สะพานลอยไงเป็นจุดหมายของผู้สูงอายุนะคะอย่าไปเอาอย่างสิงคโปร์นะคะอย่าไปทะยานแบบเขาเลยนะคะนะคะบอกว่าผู้นำไทยแม้จุดๆเกินกว่าจะคิดสร้างชาตินะคะแล้วก็คุณอริยากดไลค์มาให้คุณอะไรนะบอกคนที่รับตำแหน่งใหญ่โตของบ้านเมืองอันดับแรกคือต้องคิดเรื่องผลประโยชน์ของชาติของส่วนรวมหรือเปล่าคะทำไมรู้สึกว่าความวุ่นวายของกสทช.นี้มาจากความพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะหลายคนก็คิดอย่างนั้นค่ะคุณนัชนันทักทายมาจากนครนายกคุณสุริยาจากกำแพงเพชรคุณอรสาด้วยขอบพระคุณมากๆในการติดตามรวมทั้งทุกท่านที่อาจจะฟังแต่ไม่ได้ทักทายนะคะคุณวิเชษจะไปไหนต่อเชิญเลยค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อบ้านเราก็คือกลับไปแล้วก็คือกรณีของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในนี่แหละครับระหว่างอเมริกานะนะครับประเทศที่เรียกว่าตอนนี้ก็กำลังสู้กันเต็มที่นะแล้วก็ทำให้มีผลกระทบต่อด้านพลังงานของบ้านเราเมื่อวานนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์เนี่ยโฆษกกองทัพเรือมาแถลงนะว่าได้มีการติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวเปอร์เซียอย่างใกล้ชิดเลยพบว่าสถานการณ์ยังมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบต่อเรื่องความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดมีรายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันนะถูกนะโจมตีนะโดยอาวุธจำนวน3ลูกขณะเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสห่างจากเมืองคาซับประเทศโอมานไปทางตอนออกประมาณ17ไมล์ทะเลเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่าระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตในใช้คำนี้นะครับวันว่าเป็นระดับวิกฤตนะครับโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเนี่ยนะครับรายงานว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้เริ่มขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์69จนถึงปลายเดือนสิงหาคม69เนี่ยมีเหตุการณ์โจมตีเรือเดินทะเลระหว่างประเทศอย่างน้อย70ครั้งและมีคนพี่อยู่ในประจำเรือเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว19รายนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือของไทยนะครับหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยนะหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าหากจำเป็นจริงๆว่าจะต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยขอให้เพิ่มความระมัดระวังและก็ติดตามประกาศและคำเตือนของด้านความปลอดภัยทางทะเลอย่างใกล้ชิดจากกองทัพเรือด้วยนะครับก็มันก็มีรายงานออกมานะครับว่าตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีรายงานว่ามีการโจมตีเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันนะที่ใกล้ๆหรือกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างน้อย9ครั้งนะครับแต่ถ้านับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม69นะมีการโจมตีมาแล้วมากกว่า72ครั้งเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ของซาอุดิอาระเบียและก็ของไลบีเรียโดนโจมตีไปนะรวม2ครั้งนะครับผลจากตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาและถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็คงจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแน่ๆแหละประวันเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องราวทางเศรษฐกิจของบ้านเราในะเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนกองทัพเรือแถลงไม่เตือนออกมาเมื่อวานนี้เพราะงั้นเรือไทยหรือเรือที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับ
0: ใช่นะคะเพราะว่าถือว่าเตือนแล้วนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์จนทำให้เกิดการสูญเสียกับเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุสแล้วจริงๆนะคะข่าวต่างประเทศอีกด้วยเช่นกันนะคะได้รายงานบอกว่าบริษัทเดินเรือแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียชื่อบารีออกมายืนยันบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของเขาที่ชื่อว่าซิดถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดทางตอนเหนือของคาบสมุทรดอนมูซันดัมประเทศโอมานขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31เป็นการยืนยันข่าวซึ่งทร.เขาก็มอนิเตอร์ข่าวนี้อยู่เนาะเขามีองค์กรที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าการโจมตีนี้เนี่ยทางซาอุฟันธงเลยว่าเป็นฝีมือของอิหร่านมีความสูญเสียเกิดขึ้นคือลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตไป2รายนะคะแล้วก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติเกาหลีชื่อเซเนกัล Prosperity ก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกันขณะที่กำลังขนน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียอยู่ในขนาดความจุ2ล้านบาร์เรลนะคะแต่ปรากฏว่าอิหร่าน

0: ฏิเสธข้อกล่าวหานี้ค่ะโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำพยายามใช้เส้นทางเดินเรือตามคำแนะนำของกองทัพสหรัฐที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านก็เลยไปชนกับกับระเบิดในทะเลแล้วก็เกิดเพลิงไหม้พุ่งไปชนไม่บอกว่าไม่มาทำตามที่เราไม่คือไม่คุยกับเราอ่ะไปทำตามคำแนะนำของสหรัฐอ่ะนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านก่อนไงก็เลยเจอกับระเบิดในทะเลเลยนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยการโจมตีไปมาของทั้งคู่เนี่ยนะคะอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการไปเรียกว่าไปบอมกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวอิหร่านเองเขาบอกว่าจากการโจมตีระลอกใหม่นี้เนี่ยในอิหร่านเนี่ยทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย18ศพแล้วที่เมื่อวานเราบอกมีไปโดนเข้าที่งานเลี้ยงแต่งงานด้วยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยจากการโจมตีระลอกใหม่เนี่ย18ศพบาดเจ็บอีก108รายนะคะก็เอาไปว่ายังมีความตึงเครียดอยู่แต่คนที่เครียดมานะคะเรียกว่าเกือบ9เดือนเมื่อวานนี้น่าจะได้คลายความเครียดและเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกเรือของ USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็ในส่วนของเรือประกอบต่างๆเนี่ยที่มาก่อนแต่ว่าก็รวมๆเนี่ยจะมีกำลังคนประมาณ500คนเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งให้พี่ประกอบนะคะไม่รู้ว่ากระจัดกระจายไปไหนบ้างนะเมื่อวานนี้แบบโอ้โหหลายช่องหลายสำนักของสำนักข่าวไทยด้วยนะคุณวิเชษก็ไปเกาะติดนะคะแต่ว่าในแง่ของการต้อนรับก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยนายกเมืองพัทยาในปรเมศงามพิเชษนะคะนายกเบียร์เนี่ยนะคะได้คอยมาต้อนรับนะคะที่โรงแรมนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีที่เขามีจุดรับอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกนะคะแล้วปรากฏว่าทางนายกเบียร์เนี่ยคุณปรเมศงามพิเชษเนี่ยก็พบกันกับนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเมื่อวานนี้ก็มีสื่อไปคอยถ่ายภาพเนาะถ่ายตั้งแต่เรือกำลังค่อยๆเข้ามาโอ้ยรู้สึกจะรอยเตอร์มั้งมีไลฟ์สดเลยนะคุณพิเชษตอนเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยกำลังเข้าเทียบท่ามาถึงท่าเรือที่แหลมฉบังบ้านเรานะคะแล้วก็พอเขาเทียบท่าเสร็จนะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆแล้วนะคะเขาก็เลยเข้ามาที่ในพื้นที่พัทยานะคะซึ่งทางนายกทางผู้บังคับการเรือนะคะนาวาเอกแดงคิลเลอร์เนี่ยบอกว่าเขายินดีอย่างยิ่งนะที่ได้มาเยือนหาดพัทยาขอบคุณนายกเมืองพัทยาที่ให้การต้อนรับกำลังพลของเรือพวกเราตั้งใจจะมาพักผ่อนที่นี่และขอบคุณที่ให้การต้อนรับสู่เมืองที่ยอดเยี่ยมนะคะก็มีการแลกของขวัญของที่ระลึกกันด้วยของเราก็ให้เป็นพวงมาลัยผ้าเนาะที่ทำจากผ้าที่แบบเหมือนผ้าทอแล้วก็ทางผู้การเรือ USS อับราฮัมลินคอนก็ให้เป็นแผ่นไม้จำลองรูปเรือ USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็สลักชื่อนายปรเมศเอาไว้นะคะซึ่งคุณปรเมศก็บอกว่าเราได้ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ให้การเตรียมพร้อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายปกครองที่ดูแลความปลอดภัยตรวจสอบการค้าการขายของพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้โกงราคาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถือว่ามีความผูกพันกันยาวนานน่ะระหว่างพัทยากับทางทหารเรือสหรัฐเนี่ยพอเขามาแวะพักกันเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเป็นเรือรบที่ไปปฏิบัติการและใช้เวลายาวนานอยู่บนทะเลก็เลยเลือกมาพักผ่อนที่นี่ก็ถือว่าสปอตไลท์ตอนนี้ก็มาจับจ้องอยู่ที่พัทยาแหละก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า100ถึง150เหรียญสหรัฐจะมีรายได้กระจายในพัทยาเนี่ยนะคะกับบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็บอกว่าแล้วท่านนักข่าวมาพัทยาตอนนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่ามีการพัฒนาไปเยอะความสะองความสะอาดการติดป้องติดป้ายก็จะเป็นโอกาสให้พัทยาถ่ายทอดความพัฒนานี้เนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกแต่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยแล้วก็การให้บริการที่ดีกับเขาด้วยนะคะก็ปรากฏว่าส่วนข้อห้ามเนี่ยที่ทางสหรัฐเนี่ย USS อับราฮัมลินคอนห้ามกำลังพลของเขาไปเล่นกีฬาทางน้ำห้ามเข้าร้านขายยานี่หลายคนอาจจะงงนะห้ามเข้าร้านกัญชานึกได้แต่ทำไมร้านขายยาด้วยเขาบอกว่าเพราะยาบางประเภทที่ขายในเมืองไทยอ่ะถ้าเอาเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาต้องมีใบรับรองทางการแพทย์เพราะฉะนั้นทางการดูแลกำลังพลเขาก็เลยกันไว้เลยว่างั้นไม่ต้องเข้าร้านขายยานะคะส่วนซอย6กับซอย7เมื่อวันนี้เราบอกเป็นโซนต้องห้ามนะคะเพราะมีบาร์เบียอยู่เยอะเนี่ยบอกว่ามันอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของกำลังพลเนี่ยดูไม่ดีสำหรับเขาแต่ถ้าไปเที่ยวพื้นที่อื่นๆเนี่ย ม่ได้ห้ามนะคะแต่ไอ้การที่บอกว่าห้ามเข้าซอย6ซอย7เนี่ย66ทับ1เนี่ยปรากฏคนมันสับสนไงว่าเอ้าแสดงว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นๆตอนเนี้ยมันจะโดนห้ามด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าเมืองพัทยาต้องออกข่าวชี้แจงเลยกับเรื่องของพื้นที่ต้องห้ามเนี่ยค่ะแหมไอ้ที่อะไรที่ห้ามมันยิ่งห้ามยิ่งยุบอ่ะนะคุณวิเชษไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเมืองพัทยาเนี่ยบอกว่าข้อกำหนดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าให้เที่ยวได้ถึง 2:00 แล้วต้องกลับเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นมาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐที่กำหนดไว้สำหรับกำลังพลของตัวเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยมีการห้ามเด็ดขาดเลยเช่นร้านกัญชากิจกรรมทางน้ำเช่นขี่เจ็ตสกีหรือแพลากร่มซึ่งก็มีคำอธิบายเนาะเขากลัวเรื่องของความปลอดภัยนะดิฉันตามเพจจ่าโอนะคะที่เป็นฐานไทยที่อยู่ในกองทัพสหรัฐอ่ะเขาก็อธิบายผู้คนถามเยอะบอกทำไมอ่ะทำไมห้ามเล่นกีฬาทางน้ำเป็นทหารเรือกลัวว่ายน้ำไม่เป็นหรอปรากฏไม่ใช่เขาบอกว่ามันมีแรงกระแทกสูงเขากันว่ากำลังพลของเขาเนี่ยอาจจะมาแบบประสบเหตุนะในบ้านเราได้เขาก็เลยห้ามนะคะแต่ว่าสถานบังเทิงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไอ้ที่ห้ามกันสำหรับกำลังพลเนี่ยแต่ประชาชนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยยังเที่ยวได้อยู่คุณวิเชษนะคะคือพัทยาเนี่ยจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยแต่กฎเกณฑ์เนี่ยเป็นของสหรัฐของเขานะคะเพื่อดูแลคนของเขาเนี่ยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นักข่าวสำนักข่าวไทยเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็ไปตามสองเนาะว่าตกลงไปเที่ยวไหนกันนะคะปรากฏว่าน้องนักข่าวของเราเนี่ยก็บอกว่านะคะเขาก็มีรถบัสมาทยอยส่งกำลังพลที่โรงแรมฮาร์ดร็อกก็กระจายตัวกันไปตามแหล่งช้อปปิ้งสถานบันเทิงก็มีเดินห้องเดินห้างเดินตลาดซื้อเสื้อผ้าของที่ระลึกกลับไปเป็นของฝากนะคะส่วนตอนค่ำๆก็มีการออกมาตามย่านสถานบันเทิงและบาร์เบียค่ะปรากฏว่าบรรดาผู้ประกอบการพนักงานเขาก็โอ้โหมีป้องมีป้ายสนุกสนานเชิญชวนให้มาใช้บริการเลยบอกเมื่อคืนนี้เนี่ยคึกคักมากเลยนะคะแล้ว Walking Street เนี่ยก็ติดป้ายเรียกแขกกันเต็มที่นะคะเขาก็จะมากันเป็นกลุ่มๆนะส่วนใหญ่เนี่ยเอาเป็นว่าที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปสำรวจเนี่ยยังไม่เจอชนิดมาจับกลุ่มนั่งดื่มนะส่วนใหญ่มาเดินๆกันเขาอยู่ถึงวันที่6อ่ะเขาอาจจะมาดูลาดเหลากันคนละคุณเชษนะคะยังไม่ปักแบบนั่งฮาเฮเต็มที่นะคะแต่เอาเป็นว่าการตรวจตราในพื้นที่เนี่ยบอกโหมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่มความถี่ในการตรวจทุกครึ่งชั่วโมงเลยที่ Walking Street นะคะก็เป็นว่าพวกบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเขาก็หวังล่ะว่าทหารมาตั้งครึ่งหมื่นเนี่ยจะมาช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของเขานะคะแต่เอาเป็นว่าประสบการณ์อ่ะของผู้ประกอบการมันคือคำตอบที่ดีที่สุดสรุปแล้วจะมาเที่ยวหรือไม่มาเที่ยวห้ามแล้วจะมาไหมเขาบอกหลายสิบปีที่ผ่านมาเวลามีกำลังพลยกพลมาขึ้นบกก็มาผับบาร์อาโกโก้เป็นหลักคุณวิเชษ
1: แต่คือของจริงไงคือของจริง
0: ห้ามก็ห้ามไปแต่จริงๆก็เป็นแบบนี้นั่นเองเอาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเอาเป็นว่าวันแรกอาจจะสงวน5ทีนะคุณเชษเหมือนเราอ่ะ
1: เดี๋ยวหน่อย
0: ไปเดินไปเดิน2อันแล้วเดี๋ยวก็หาลู่ทางซิกแซกกันไปแม่นะก็เอาเป็นว่าก็ดีใจกับคนแถบนั้นที่อย่างน้อยก็ได้เศรษฐกิจมาหน่อยนะเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายเขาก็บอกว่าโหเขาเงียบเหงามาเลยตั้งแต่ต้นปีอ่ะเขาก็ดีใจแหละว่ารอบนี้จะมาแล้วก็หลายคนบอกผู้หญิงด้วยนะบอกอย่ามามองเรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวพัทยาเนี่ยอาหารก็อร่อยขนมก็อร่อยนะผู้หญิงก็สวยด้วยเขาก็บอกมาแบบนี้ค่ะ
1: ก็ดีแล้วล่ะก็หวังว่าจะคึกคักแล้วก็สร้างรายได้อย่างที่ว่าทีนี้ก็ต่อเนื่องด้วยเรื่องนี้เลยนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องสถานการณ์ในช่องแคบของมูสเนี่ยเมื่อวานนี้คุณรอนมีการประชุมกกร.นะคุณประยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยนี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับก็คือทั้งสภาอุดสภาหอนะครับแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาก็แถลงอย่างนี้เลยก็บอกว่าที่ประชุมกกร.ได้หารือประเด็นสำคัญหลายด้านประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่แหละคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันกลับมายกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันส่งผลเพิ่มแรงกดดันต่อราคาพลังงานรวมถึงสร้างความผันผวนต่อตราแลกเปลี่ยนและตลาดการเงินนะขณะเดียวกันสต็อกน้ำมันดีเซลของไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงขณะที่สต็อกน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยอยู่ในระดับต่ำก็เลยทำให้ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้ภาคเอกชนสามารถส่งออกน้ำมันได้นี่คือเรื่องหนึ่งนะที่เขาจะคุยกับรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการสต็อกในประเทศให้อยู่ในระดับสูงเพ เสนอดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สภาอุดนั้นเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะว่าการเปิดทางให้ส่งออกในควรดำเนินการไปให้เป็นไปตามกลไกตลาดเนื่องจากภาคเอกชนมีความกังวลและถ้าเราไปฝืนกลไกมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อห่วงโซ่อุปทานนะครับท้ายที่สุดแล้วจะส่งผ่านไปยังผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นที่สองคือการให้ความสำคัญกับการยกระดับข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศหรือเศรษฐกิจแบบ K-shape ขออภัย K-shape ซึ่งกกร.ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะผลจากตรงนี้เนี่ยตุลาวันก็เลยทำให้มีการคาดการตัวเลขในทางเศรษฐกิจนะคุณพยงบอกว่ากกร.ก็เลยปรับประมาณการเรื่อง GDP นะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีนี้เป็นขยายตัวอยู่ที่ 2.1-2.5% นะจากเดิมเนี่ย 1.6-2.0 และปรับเพิ่มคาดการการส่งออกเป็น 12-16% จากเดิมที่ 8-10% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคาดการไว้ที่ 2.5-3.0% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากมุมนี้ก็ถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDP เนี่ยก็มองในช่วงที่มันดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะแต่เขายังกังวลทั้งหมด2เรื่องอย่างที่ว่าแหละคุณระวันว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าท่าทีของทีมเศรษฐกิจในของรัฐบาลจะเอายังไงนะครับกับเรื่องนี้ครับ
0: มาปิดท้ายสั้นๆแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่เมื่อวานนี้ที่มีการทั้งไปลงพื้นที่กันของทางทีมของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะขออภัยกระทรวงพลังงานแล้วก็มีการมาแถลงของทางท่านผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารวมกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานการประปาการไฟฟ้านะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะทางท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความกังวลใจของประชาชนนะคะก็ได้มีคำสั่งชะลอการใบออกใบอนุญาตเพิ่มเติมให้กับเรื่องของ Data Center แล้วนะครับปัจจุบันมี Data Center อยู่ในกทม.เนี่ย 30-40 แห่งนะท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเป็นระบบภายในของบริษัทที่มีการทำแบบคลาวด์ทั่วไปที่ให้บริการมานานแล้วแต่ Data Center ใหญ่ๆแบบ Standalone เนี่ยนะคะมาขอใบอนุญาตเอาในแถวๆปี 64-65 เนี่ย6แห่งกทม.อนุญาตไปแล้ว3พอมันเกิดเสียงสะท้อนมาแบบนี้อีก3แห่งเลยขอให้ชะลอก่อนแล้วก็จะกลับไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนเรื่องข้อกังวลเรื่องว่ามันมีการสำรองน้ำมันเยอะๆเนี่ยนะคะซึ่งมีการชี้เป้าเนี่ยที่ส.ส.สุพนัทของพรรคประชาชนเขาชี้เป้าไว้ที่รามคำแหง28บอกว่าเก็บไว้ถึง 400,000 ลิตรปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณถิติพัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานนะคะปรากฏว่าใบอนุญาตให้เก็บจริง 200,000 ลิตรเพราะฉะนั้นการเก็บเกินกว่านั้นถือเป็นการลักลอบประกอบกิจการอย่างผิดกฎหมายมีบทลงโทษอยู่นะคะแล้วก็กระทรวงพลังงานก็ออกนโยบายชะลอการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับใช้เป็นในการใช้กับเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินของ Data Center รายใหม่ทั้งหมดคืออะไรที่มันดูแล้วมีข้อกังวลหรือทำเกินเลยตอนนี้ชะลอไว้หมดเลยจนกว่าบอร์ด Data Center จะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ส่วนเรื่องไฟค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้ช่วยผู้ว่าการของการไฟฟ้านครหลวงบอกว่า Data Center ในกทม.ไม่ได้ใหญ่พิเศษแบบบึ้มๆเหมือน EEC นะคะจะใช้จริงๆเนี่ยมีความต้องการเสนอมาเนี่ย20เมกะวัตต์แต่ใช้จริง8เมกะวัตต์กฟน.แยกจ่ายไฟเป็นวงจรเฉพาะจะไม่แย่งไฟของประชาชนเรื่องน้ำทางรองผู้ว่าการการประปานครหลวงมาแถลงด้วยเช่นกันนะคะ บอกว่า Data Center รายใหญ่ในกทม.มีการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนน้อยกว่าการใช้น้ำของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีกอันนั้นหลักหมื่นเลยนะคะถ้าเป็นห้างใหญ่ๆ 30,000-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนเพราะฉะนั้น Data Center ตอนนี้ใช้ไป 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไม่กระทบต่อความเพียงพอของการใช้น้ำประปาส่วนและที่ปล่อยออกมามันจะทำให้เป็นปัญหาน้ำเสียไหมทางท่านผู้ว่าชัชชาติเนาะท่านบอกว่ามันเป็นน้ำแบบหล่อเย็นของเครื่องบางส่วนก็ระเหยเป็นไอบางส่วนมันแบบ reuse ได้ใหม่นะคะหรือเอาไปใช้รดน้ำต้นไม้ด้วยแต่ต้องติดตามต่อว่ามันมีการปล่อยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงสู่คลองหรือไม่นะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอ่ะอย่างที่บอกว่ากฎหมายเราตอนนี้ไปมองเรื่อง Data Center แบบในระนาบเดียวกันกับคลังสินค้ามันเลยไม่มีการประเมินเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไง ท่านผู้ว่าก็ทักมาบอกว่าถ้าให้อยู่ในเป็นแบบมี EIA เนี่ยมันก็จะทำให้กทม.สามารถติดตามตรวจสอบได้ชัดเจนมากขึ้นก็ยอมรับว่ามันมีช่องโหว่เนื่องจากมันไม่มีนิยามจำกัดความเฉพาะคนมายื่นขออนุญาตก็มาในแบบคลังสินค้าก็เลยไม่เข้าข้อกำหนดนะคะแต่เมื่อรัฐบาลกำหนดนิยาม Data Center เป็นทางการมาเมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะใช้ในการทบทวนปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารกันต่อไปนะคะก็ได้ประมาณนี้ละค่ะนะคะก็ประชาชนที่เดือดร้อนตรงไหนก็แจ้งเข้าไปได้ที่กทม.นะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวเข้มประเด็นค้นค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นค้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
14: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
15: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
16: และ
17: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
18: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
19: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมนะคะในช่วง CEO Cyber ค่ะช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะก็เป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีที่เราจะได้พูดคุยกันกับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยค้างกันอยู่ถึงเรื่องของ AI Passport ของประเทศไทยที่มารวมบรรดาเหล่า AI ค่ายต่างๆเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันในแพลตฟอร์มเดียวกันวันนี้อาจารย์จะมาคุยกันต่อหลายคนทดลองใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงไปถามกับปริญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสักครู่นะคะงั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันก่อนอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีอีลอนมัสก์เนี่ยนะคะออกมาพูดในการประชุมนวัตกรรมของกลุ่มประเทศ G20 บอกว่า AI อาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจโลกได้ในระดับ 20-30% นะคะหรือว่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20-30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหากนำ AI ไปทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยศักยภาพอาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึง10เท่าแต่อีกมุมหนึ่งมองไปอีกด้านหนึ่งอีลอนมัสก์นะคะก็ออกมาเตือนว่าการเติบโตของ AI เนี่ยกำลังเจอกับปัญหาใหม่คือเรื่องของไฟฟ้านั่นเองไฟฟ้าอาจจะผลิตได้ไม่ทันความต้องการของศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center แล้วก็ชิปประมวลผล AI ภายในปี2570เนี่ยโลกอาจจะขาดแคลนกำลังไฟฟ้าสำหรับ AI อย่างน้อย15กิกะวัตต์2570ไม่ได้ไกลเลยคือปีหน้านะคะแล้วก็มูลค่าการผลิตประมาณ 20-30 ล้านดอลลาร์ก็เกิดจากความสามารถของ AI ที่มาทำงานในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกงานข้อมูลงานดิจิตอลนี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกันต่อกับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะเราคุยกับอาจารย์ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่า THAI Passport เนี่ยพอเปิดลงทะเบียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่ได้ใช้จริงสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
20: สวัสดีครับรุ่งสวัสดิ์ครับ
19: เชื่อว่าอาจารย์ใช้แล้วแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ THAI Passport ค่ะ
20: ก็ถ้าใครที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วครับพอเข้าไปใช้ก็จะเล่นได้เลยครับแต่ใครที่ไม่ลงก็จะต้องลงทะเบียนนิดนึงก็ลงได้ปกติไม่มีอะไรครับก็ลองใช้โมเดลต่างๆดูคำถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยครับเขาก็ตอบกลับมาถ้าเป็นงานปกติเขาก็ทำได้ดีครับแต่ถ้าเป็นงานที่มีความสลับซับซ้อนเนี่ยเขาก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนตัวที่เราเสียเงินบางในบางงานครับผมแต่เป็นงานสร้าง PowerPoint หรือสร้างโฟกัสฟิกที่สลับซับซ้อนที่มีคอนเทนต์วินโดว์เยอะๆเนี่ยยังทำไม่ได้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะให้เราไปเรียนก่อนครบกี่คลาสแล้วถึงจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันรายละเอียดเป็นไงตรงนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับก็จะลองเล่นงานที่มันสลับซับซ้อนดูเพิ่มเติมว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้างานแปลภาษางานถามตอบข้อมูลทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาก็ทำได้ดีครับ
19: ค่ะเห็นบางคนเขาก็ไปแบบลักษณะเหมือนกับว่าเจนรูปอะไรกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วมันก็มีมีมตลกตลกเช่นโอ้รูปที่เจนออกมาเนี่ยร้อนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
20: ์ครับ
19: ไอ้คำว่าสลับซับซ้อนนี่ใหม่ใหม่มันกินความยังไงบ้างคะอาจารย
20: ์ง่ายๆครับสมมติว่าวันนี้ผมจะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับcyber resilient แล้วกันให้มันหาข้อมูล cyber resilient ให้หน่อยมันก็หาข้อมูลให้ผมได้10หน้า PowerPoint แล้วกันนะมันก็หามาให้ cyber resilient คืออะไรมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าให้มันสร้าง PowerPoint ให้ผมเลยได้ไหมมันอันนี้เราทำไม่ได้ครับ
19: อ
20: ือจะทำเป็นโครงหน้า PowerPoint มาให้ว่าหน้า1มีกี่ปุ่มหน้า2หน้า3แต่ว่าจะให้มันออกมาเป็นตัวไฟล์เลยเนี่ยมันทำไม่ได้ครับถ้าดูผมยังเล่นดูตอนนี้นะครับต้องเอาไปเข้าในโปรแกรมที่เอาไปทำต่ออีกทีหนึ่งหรือว่าสร้างภาพที่มันมีรายละเอียดมากๆเนี่ยอาจจะทำเป็นบูลเลตมาแล้วก็เราก็เอาไปเข้าแคนวาไปเข้าอะไรอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับคือความสามารถของโมเดลเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันหรือว่าตัวฮาร์เนสมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า AI เนี่ยมันมีสองพาร์ทนะคือพาร์ทที่เป็นโมเดลสมองมัน LLM อยู่ข้างหลังบ้านอยู่บนคลาวด์ตรงไหนไม่รู้กับพาร์ทที่เป็นตัวไคลเอนต์อะตัวฝั่งเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือไม่ว่าจะเป็นตัวโมบายแอปเนี่ยตัวฮาร์เนสเนี่ยก็อาจจะต่างกันกับตัวที่เจ้าของที่เขาทำขึ้นมาเลยกับตัวที่เราทำขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างซึ่งตัวนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปแล้วก็ดูว่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขตัวนี้อย่างไรครับก็รออยู่เพราะเพิ่งเปิดใช้ไม มาไม่กี่วันเองผมคิดว่าเขาคงจะมีการปรับปรุงการใช้งานตรงนี้เพิ่มเติมครับ
19: อาจารย์เลือกใช้ของเจ้าไหนอะครับ
20: ผมใช้ของ ChatGPT ครับ
19: ค่ะ
20: GPT 5.6 Pro เขามีให้เลือกอะครับเขามีให้ผมเลือกเลยครับว่าผมจะเอาของเจ้าไหนนี่เขามีบอกเลยครับผมก็เข้าใช้แล้วก็ผมก็ใช้ของ Anthropic ด้วยของ Gemini ด้วยผมใช้หมดทุกอันเลยครับที่เขามีครับเพราะที่โมเดลที่เขามีนี่เขามีแบบให้เลือกแบบหลายสิบเลยถูกไหมครับแล้วก็เราก็เลือกอย่างตอนแรกเนี่ยถ้าเกิด default มาเลยเนี่ยจะเป็น Gemini 3.1 Flat Lite อันนี้เขาบอกไม่จำกัดนะครับแต่ถ้าตัว Flat ตัว Pro เนี่ยก็คือจำกัดแต่ไม่รู้จำกัดสิ่งไหนนะมี Sonnet 5มี Opus 5มี 5.6 Soul นะครับมี O3 Deep Research Deep Seek 3.6 ไอ้ 3.2 เขาก็มีมาเรียกว่าแทบครบทุกโมเดลที่เป็น Frontier ครับแต่ว่าเวลาพิมพ์เข้าไปคุยไปเนี่ยมันยังจำผมไม่ได้ว่าผมเพิ่งโผล่ไปไงแต่ตัว ChatGPT ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้มาเป็นปีแล้วเนี่ยมันจำผมได้แล้วมันก็คัสตอมไมซ์เทเลเมตให้ผมได้ก็ To be fair ก็ต้องให้เวลานิดนึงว่าเวลาเราคุยกับมันไปเรียนรู้ไปกับเราเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นก็ลองอยู่ให้โอกาสอยู่ว่าออกมาไงแต่ว่าระดับการใช้ AI ของยูสเซอร์ไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางคนเขาไม่เคยใช้เลยอ่ะนะครับหรือว่าเขาอาจจะต้องแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษตอบอีเมลภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ผมว่าถ้างานพื้นๆอย่างเงี้ยผมว่ามันช่วยได้เลยคือระหว่างมี AI พาร์ทกับไม่มีเนี่ย AI พาร์ทดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าสำหรับคนไทยทั่วไปแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นแอดวานซ์ยูสเซอร์อย่างผมหรือว่าบรรดานักวิชาการต่างๆเนี่ยเขาไม่โอเคแน่นอนเพราะว่าเขาเคยใช้ AI ตัวที่เขาจ่ายตังมาแล้วก็มันทำไม่ได้ยังโกงผมเนี่ยผมจ่ายเดือน600เนี่ยถ้าตัวนี้มันเวิร์กเลยผมจะเลิกใช้เลยฮะผมประหยัดเงินให้ตัวเองเดือนละ600เนี่ย 12,670,720 ต่อปีเนี่ยแต่เนี่ยเป้าหมายที่ผมยังไม่ได้นั่นก็คือมันจะทำได้ไม่เหมือนตัวที่เราไปจ่ายเงินอะไรแบบนี้หรือว่าตัวฟรีบางตัวมันอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลองผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยจะมีนักวิชาการหรือว่าคนที่ทดสอบเนี่ยทำตรงตารางออกมาเปรียบเทียบแล้วก็เป็นฟีดแบ็กให้กับทางทีม AI พาที่เขาไปปรับปรุงการใช้งานตัวฮาร์เนสตัวโมเดลต่อไปครับก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสว่าเราก็ลองดูอีกระยะหนึ่งแล้วกันผมว่าครับผม
19: มีอยู่ตัวหนึ่งอาจารย์ปทุมมาไทย LLM 8B ไอ้ปทุมมาไทยนี่ของไทยใช่ไหมอาจารย
20: ์ครับก็ไทยเอามาต่อยอดครับเอาโมเดลที่คนอื่นฝรั่งเขาทำไว้แล้วเขาเอามาต่อยอดครับเอามาเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดได้ครับผม
19: ค่ะ
20: ตัวสร้างภาพก็มีนะครับ Image 2นะครับแต่ความสามารถของ Image 2ใน AI Pass กับ Image 2ที่ผมใช้จ่ายเงินอยู่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันตัวจ่ายเงินผมเนี่ยมันสร้างความสลับซับซ้อนได้มากกว่าคอนเทกต์วินโดว์อาจจะยาวกว่าก็ต้องรอดูว่าเขาจะปรับอะไรผมเชื่อว่าทีมงานหลังบ้านเนี่ยเขาปรับได้หมดนะครับเขาน่าจะปรับได้หมดอย่างเงี้ยว่ามันจะแบบท็อปเกมมันจะหมดก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไม่ได้มีแค่ปทุมมาไทยเองนะครับเขามีมิสคอลของฝรั่งเศสด้วยมินิมี่แม็กของจีนอันนี้เก่งในการโคลนเสียงแล้วมีเอลลามะนะครับมีตัวที่พวกเราเห็นในการทำหนังเรียวใช่ไหมเคยเห็นไหมที่ว่าจะทำวีโอออกมาเต้นเงี้ยหนึ่งเงี้ยเป็นหนังสั้นเงี้ยเขาเรียกซีแดนก็มีอาซิดดรีมซีแดนก็มีนะครับโนมาลาน่าทำรูปนะครับแล้วก็ตัว Image 2ก็เรียกว่าโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างครบแต่ว่าความสามารถของโมเดลความยาวของคอนเทกต์วินโดว์การที่มันจะเรียนรู้ฝั่งฮาร์เน็ตเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะต้องปรับปรุงนะครับก็หวังใจว่าระยะยาวเขาน่าจะมีการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงก็ควรจะออกมาชี้แจงว่าlimitation ของมันนะมันมี limitation อะไรบ้างแต่อันนึงหลายคนไม่รู้คือเขามีหัวข้อเรียนรู้เกี่ยวกับ AI นะครับถ้าเข้าไปในเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ผมว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนเริ่มต้นครับผมถ้าทักษะที่เป็นยุค AI เปิดโลก AI เรียนปุ๊บได้คะแนนพิเศษได้ certificate เนี่ยเรียนภาษาผ่านเกม AI ยุคใหม่ทลายกำแพงภาษาอะไรเงี้ยมันมีโปรแกรมอะไรเต็มหมดให้เล่นให้เรียนอะเพราะแผนเขาก็คือเรียนเพลินยังมาเรียนยิ่งเรียนยิ่งเก่งยิ่งได้รับก็คือตรงนี้ผมว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ในดูด้านซ้ายไงก็เข้ามาก็เล่น AI อย่างเดียวอ่ะไม่รู้ว่ามันมีคอร์สเรียนทั้งหมดมันมีไอ้แคเรียร์พาธการเรียนรู้ว่าต้องเรียนเส้นทางพื้นฐานก่อนนะ5คอร์ส2ชั่วโมงกว่าแล้วจากนั้นไปเรียนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อาจจะเขาอาจจะต้องออกมาโปรโมทที่หนึ่ง หาเซเลบหาอะไรมาโปรโมทว่าเขามีคอร์สลงคอร์สเรียนอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยผมจะได้ฟีเจอร์เพิ่มไหมอันนี้ถูกไหมฮะมันก็จูงใจใช่ไหมถ้าผมเรียนผมแบบผมได้ฟีเจอร์เพิ่มได้โทเค็นเพิ่มอะไรเงี้ยผมก็อาจจะอยากเรียนแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตด้วยแต่ตอนเราจะวัดเซอร์ติฟิเคตเนี่ย

0: ให้วัดด้วยจำนวนใบเซอร์หรือว่าจำนวนคนที่มาลงอยากให้วัดว่าพอมาลงแล้วเนี่ยเป็น active user แล้วก็เอาทำงานออกมาได้ประโยชน์ชิ้นแล้วไปทำสร้างรายได้ได้หรือเปล่าคือมี use case อ่ะคือเลือกถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมจะเลือกคนอาชีพมาสัก5อาชีพนะที่คิดว่า AI จะช่วยทำให้เขา advance career path เขาได้แล้วก็มี KPI ชัดเจนเลยว่าตอนมี AI path เนี่ยเขาทำได้แค่เนี้ยเช่นต้องใช้เวลา3ชั่วโมงในการทำงานพอมี AI path เรียนจบแล้วไปทำงานใหม่ใช้เวลาเหลือแค่3นาทีอย่าง PowerPoint เนี่ยชัดเจนเลยผมต้องนั่งเท้าพอยหลังฝนหลังแข็งใน3ชั่วโมงในตอนนี้ผมเหลือ3นาทีแล้วพอเผื่อเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันประหยัดเวลาในโลกมนุษย์ของผมได้เยอะเพราะมนุษย์เราเนี่ยชายไทยที่เฉลี่ยอายุ75นะคุณกฤณาแต่ผม57เนี่ยเอา75ลบ57เนี่ยผมเหลือ18ปีนะแล้วผมก็คูณ315เนี่ยผมเหลือ 6,500 วันเองนะ 6,500 วันเนี่ยเอานอนหักนอนออกนะ1ใน3เวลาที่ชีวิตผมตายปกตินะเหลือแค่ 4,000 กว่าวันเองแล้วใน 4,000 กว่าวันเนี่ย AI Pass มันช่วยเซฟวันให้ผมได้เท่าไหร่อ่ะไม่ต้องเอา productivity ที่ออกมาชิ้นก็ได้นะแต่ว่างานเดียวกันโดยมี AI กับไม่มี AI เนี่ยเซฟเวลาชีวิตเอา 4,000 กว่าวันเนี่ยผมไปใช้เวลาอื่นที่มันเป็นประโยชน์ได้ไหมอะไรเงี้ยผมอยากให้ตัววัดตรงนี้มันชัดนิดนึงในแง่ของสกิลที่เพิ่มขึ้นเพราะ access gap มันไม่มีแล้วไงใครเปิดมาเข้าได้สูงต่ำดำขาวยากดีมีจนนะจบปริญญาตรีโทเอกทุกคนเข้าได้หมดแต่ละคนเนี่ยจะเข้ามาใช้งานแล้วมีผลลัพธ์เอาพูดออกมาได้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องมียูสเคสแล้วก็เอาอาชีพต่างๆมาแล้วก็มาทำเป็นหนังเป็นวีดีโอเป็นคำแนะนำผมคิดว่าเขาน่าจะมีการพลิกแพงแล้วก็ทำอะไรออกมาให้มันเห็นว่ามันได้ประโยชน์จริงๆจากที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะคือการแปลภาษาอันนี้ยอมรับเลยว่าได้ประโยชน์แน่นอนสำหรับท่านที่แบบภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าจะสร้างงานสำหรับซอนแล้วจะเอาไปทำเงินได้จริงได้แคเรียร์ในอาชีพตัวเองเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นนะซึ่งก็ต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งผมว่าฟีดแบ็กก็มีทั้งบวกและลบแต่ตอนนี้ก็อาจจะลบเยอะหน่อยก็เลยไม่กล้ามาลงการลงมาแค่ล้านกว่าทั้งที่เขาแจกทั้ง5ล้านคนถ้าเป็นคนละครึ่งพัดที่น่าจะหมดไปแล้ว
1: ลง
0: กลยุทธ์ของคนละครึ่งพัดมาใช้คุณสุรินาคุณสุรินาสมัครยังคนละครึ่งพัดสมัครยัง
1: อ๋อมันตั้งนานแล้วค่ะ
0: แต่ผมก็สมัครตั้งนานแล้วมันเป็นเงินภาษีเราถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เงินภาษีเราเพราะนั้นคนที่ลงพัฒน์เนี่ยผมขอชมคนคิดอัจฉริยะมากเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเงินพันหนึ่งมาไล่แจก4เดือน 4,000 ถ้าลองแจก 4,000 ทีเดียวดิคุณสุรินทร์ว่าเกี้ยงวะล่ะ
1: เ
0: กี้ยงภายในเช้าวันนั้นเลยถูกไหมแต่เขาแจกว่าพันหนึ่งเนี่ยก็ให้ใช้วันละ200แล้ว200นี่ต้องออนท็อปไปเป็น3,300ด้วยนะลองทุกร้อยที่จ่ายไปเนี่ยคุณต้องจ่าย40บาทอ่ะคุณสุรินทร์ก็ไม่กล้าใช้แบบที่สวนถูกไหมคือจะใช้เราก็คิดแล้วที่เราพักเงินเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้เขาก็รีบกลับหมดโทเค็นคุณไม่ใช้คุณสมัครมาคุณไม่เป็นแอคทีฟยูเซอร์ผมรีบโทเค็นคุณกลับหมดเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เข้ามาใช้ภายในสิ้นเวลานี้อย่างเช่นตอนนี้ให้ใช้อยู่เดือนนึงไม่ใช่ว่ามาล็อกอินไว้หาโทเค็นไว้คนอื่นไม่ได้ตัวเองก็ไม่เข้ามาเล่นผมว่ามันสมองระดับคนละครึ่งพัดเนี่ยผมว่ารัฐบาลเดียวกันตอนนี้เชิญมาเลยเชิญมาคุยกันแล้วก็ทำกลเม็ดเด็ดพายอะไรต่างๆที่จะencourage ให้คนที่สมัครเนี่ยต้องเปลี่ยนจาก literate user ให้กลายเป็น active user ได้และ active user เนี่ยต้องทำให้เป็น skill server ไอ้ skill user skill user นี่คือเรียนผ่านได้เจอแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะต้องพูดว่าเขาทำงานจริงได้หลังจากที่เขาได้เจอแล้วสุดท้ายคือเขาไปทำเงินได้ไหมชีวิตเขาดีขึ้นไหมแต่คุณจะเห็นภาพนะมันจะมีวงจรชีวิตอยู่5 stage นะ stage ที่ว่าสมัครเนี่ยคุณจะกับผมอาจจะเหมือนกันสมัครเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่เมื่อวานเนี่ยผมเป็น active user ละผมเข้าสเตจ2แล้วแต่ถ้าผมเข้าไปเรียนละได้ใบเซอร์ละเป็นสเตจ3จากนั้นผมทำงานออกมาให้มันตรงกับที่ผมเรียนเนี่ยเป็นสกิลยูเซอร์ได้แล้วที่พรูฟเวนแล้วเนี่ยเป็นสเตจ4จากนั้นผมมีอาชีพเนี้ยเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนขับรถเป็นนักเรียนอะไรก็แล้วแต่ทำงานออกมาแล้วมันไปแอดวานซ์แคเรียร์ไปมี KPI วัดใช่มั้ยว่าเวลาลดลงได้เงินมากขึ้นได้โปรโมทกันงานอะไรคือมันต้องไปตามออกนอกสโคป AI พาสไปแล้วไงเพราะนี่ไปตามคนไทยทุกคน60ล้านเป็นไปไม่ได้อ่ะก็ต้องมียูสเคสมีกรณีศึกษานะครับแล้วก็ศูนย์ต่างๆของรัฐเนี่ยสมหาไทยเนี่ยก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้นี่อย่างที่ศูนย์หลายที่ก็ล้านมันก็มีคนก็แอคทีฟขึ้นมามีเจ้าที่เข้ามาคุยกันเข้าไปเล่นถึงไหนแล้วเป็นยังไงใช้หน่วยงานของรัฐอบต.อบจ.อะไรต่างๆเนี่ยช่วยทำเงินขึ้นมานี่ผมคิดให้เสร็จสับเลยนะผมคิดว่ามันจะใช้เงินพันกว่าล้านของหลวงเนี่ยได้มีจังคุ้มค่าเลยแล้วก็สมตังวัตถุประสงค์ที่ท่านรัฐมนตรีตั้งใจไว้เลยว่าท่านอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ AI ให้มันเท่าเทียมประเทศอื่นเขา ยังมีเวลายังมีโอกาสนะผมมีกำลังใจให้ผมคิดว่าเรามองบวกอ่ะไหนๆเขาเดินโครงการนี้แล้วอ่ะนะทำยังไงจะเรียกประโยชน์ออกมาให้มากที่สุดดีกว่าถ้าเราบ่นว่านั่งด่านั่งบ่นนั่งอะไรกันอย่างนี้ผมว่าไม่เวิร์กอ่ะก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้มันได้เงินภาษีเราคุ้มค่าที่สุดอันนี้ก็อาจจะ voice ไปหาท่านรัฐมนตรีท่านปลัดทุกท่านที่รับผิดชอบอยู่ผมว่าเขาน่าจะรับฟีดแบ็กแล้วก็ปรับปรุงแก้ขนาดเขาจดโดเมนเป็น .net เขาจะเปลี่ยนเป็น .geo.cs ในไม่กี่วันเลยเพราะว่าเขาก็รับฟีดแบ็กสังคมอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาจะทำอะไรก็ทำนะเขาก็รับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขผมก็มองเป็นบวกนะคุณจินาตรงนี้ลองใช้กันดูนะแต่ก็ต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคุณจินาข้อมูลบัตรประชาชนจะทำโปรโมชั่นชื่อลูกค้าชื่อตัวเองผู้บริหารรหัสพาสเวิร์ดอย่าใส่นะไม่ว่าจะเป็นฟอนเทียร์ของฝรั่งที่จ่ายตังหรือคอยไอพาสก็อย่าใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปให้มันรู้ข้อมูลเรามากเกินไปอันนี้ไปโทษเขาไม่ได้นะเพราะเป็นหลักการในการใช้ AI ที่ถูกต้องอยู่แล้วปริญญาเนี่ยก็ใส่เป็นนางสาว X ปริญญาก็นาย Y ไม่ใช่ไม่ใส่ sensitive information ลงไปให้มันจดจำเพราะมันเอาข้อมูลเราไปจะรู้นะคนไทยเราเข้าใจผิดอย่างนึงเข้าใจว่าAI พาร์ทรัฐบาลจะมาดูดข้อมูลตัวเองข้อมูลจะรั่วคืออันนี้มีความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าถ้าเราใช้ChatGPT จ่ายสักใน20เหรียญเนี่ยคลอดเนี่ย20เหรียญเนี่ยผมใช้3ตัว Gemini เนี่ยผมจ่าย60เหรียญแล้วนะคุณทินาเดือนได้เกือบ 2,000 แล้วนะมันเอาข้อมูลผมไปเรียนรู้หมดเลยนะรู้ป่ะมันเอาคำถามผมคำตอบผมไปเทรน AI ให้มันเก่งขึ้นแปลว่ามันถ้ากับมีเงาจะคุ้มอยู่ข้างหลังในไฟส่องเราตลอดเวลานะว่าเราทำอะไรมันเอาหมดนะข้อมูลนี้ไปเมืองนอกหมดอยู่แล้วไอ้พูดถึงใช้ของฝรั่งเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าใช้ของไทยแล้วจะโดนเพราะว่าถ้าใช้ฟอนเทียมก็วิ่งทะลุไปอยู่ดีย
1: ังไงรู้ป่ะ
0: เรื่องแบบธรรมชาติของมันอ่ะคือเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองเพราะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากแต่เราอย่าไปใส่ข้อมูลส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับประชาชนวันเดือนปีเกิดทำโพสต์เอาใส่ชื่อลูกค้าเอาซีวีคนมาสมัครงานไปให้มันอนาไลซ์แล้วใส่ชื่อพนักงานคนนั้นลงไปเอาผลเลือดผลเอ็กซเรย์ฟิล์มเอ็กซเรย์มีชื่อเราอยู่ผลเลือดมีชื่อเราอยู่ไปใส่ให้มันอย่างเงี้ยโอ้โหนี่อันตรายมากเลยห้ามทำเด็ดขาดมันอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะไม่ใช่ตัว Harnet ที่เป็นฝ่ายแพทย์หรือตัว LLM อย่างเดียวแต่ไอ้สกิล AI literacy ตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีคอร์สเรียนเพิ่มสอนให้คนใช้ AI ยังไงให้ปลอดภัยไม่เจอปัญหา Shadow AI ไม่โดนดูดข้อมูลล้วงตับอะไรพวกนี้ถ้าเราอย่าไปกลัวที่คนไทยด้วยกันเขาก็ต้องมีกฎกติกามารยาทระหว่างคนทำระบบนี้กับกระทรวงอยู่แล้วอย่างคนละครึ่งพัดเนี่ยกรุงไทยทำเชื่อไหมคุณศรีนาเขาไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลคนไทย30กว่าล้านเลยนะในการใช้จ่ายคนละครึ่งพันทุกอย่างเป็นของส่วนใครหมดถ้าทางกรุงไทยเข้าถึงข้อมูลพวกนี้แล้วเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเขาคิดไว้รอบครอบทุกอย่างผมเชื่อว่าโครงการ AI Park ก็เหมือนกันการใช้ข้อมูลต้องเป็นของกระทรวงถ้าใช้ในจำกัดใน PDPA ที่เขาประกาศออกมาเนี่ยไอ้ policy ของเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปขายไปทำอะไรต่อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มีเรื่องนึง API ที่เขาทำเนี่ยไอ้ตัวโทเคนที่เขาใช้เนี่ยก็มีคนพยายามเข้าไปแล้วก็ดึงมาผ่านโปรแกรมซึ่งอาจจะผิดวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้คนมาเล่นใช่ไหมแต่โปรแกรมเมอร์จริงๆก็อาจจะดึงมาแล้วทำออโตเมตไปใช้ฟีเจอร์ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องออกมาแถลงให้ชัดว่าไม่เปิดให้ใช้หรืออะไรยังไงพวกนี้แล้วก็คอยดูเรื่องการโจมตีในระบบเผื่อมันจะล่มมันอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้สมมุตินะฮะก็ล็อกอินเข้ามาทุกคนก็เล่นคนมันยังใช้ไม่เยอะได้ละเขาคงจะเอ็นโคเรจให้คนไทยใช้ครบ5 ล้านในเร็ววันนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วอยากให้เขาปรับปรุงในสิ่งนี้เขายังทำไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ครับผม
1: ค่ะก็มาลองใช้กันก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์คะสำหรับวันนี้สัปดาห์หน้าคุยกันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครับ
1: ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะอาจารย์ก็มาในทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราก็จะได้คุยกับกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้เขียนเดอะไซเบอร์ไมซ์เซ็ตฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลคือดร.ปริญญาหอมอเนกนั่นเองนะคะเอาละครับไปดูกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางคลื่นของเราเนี่ยจัดให้กับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยได้เลยสำหรับโรคที่อยู่ในหมวด NCD เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่เคยประสบพบเจอเนี่ยเคยป่วยหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหิวโรค NCD นะคะที่เราจะได้พูดคุยกับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง longevityเจาะลึกทำความรู้จักกับโรค NCD นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ของคนที่เคยป่วยหนัก มาเล่าให้ฟังและเปลี่ยนประสบการณ์ว่าพวกเขาทำอย่างไรให้กลับมามีชีวิตอยู่ใหม่ได้ขณะเดียวกันพลังสมุนไพรไทยสามารถช่วยให้เราห่างไกลจากโรค NCD ได้นะคะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็ชวนกันเข้าครัวค่ะปรับเมนูจานอร่อยให้ห่างไกลโรค NCD โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะจะพาท่านผู้ฟังออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคที่มีความเสี่ยงต่างๆกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมThe Emerald ถนนรัชดาภิเษกใครที่จองไว้มาก่อนเลย50ท่านแรกมีของขวัญ Limited Premium มอบให้ด้วยค่ะจองกันได้ที่ LINE @sign thinking radio อย่าลืมนะคะมี @sign นำหน้าแล้วก็ต่อด้วย thinking radio เข้ามาจองขอรายละเอียดกันได้นะคะกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตา 9-13 กันยายนร่องมรสุมเลื่อนลงมาตอนกลางของประเทศฝนเพิ่มอีสานตอนล่างภาคกลางและตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าในช่วง 4-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก16จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก49จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนั้นช่วง 9-13 กันยายนต้องติดตามเป็นพิเศษเนื่องจากความกดอากาศสูงมาจากจีนมีแนวโน้มแผ่ลงมาลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นรถทัวร์โดยสารร่วมบขส.พุ่งชนฝูงบัวบนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากผู้โดยสารทั้งหมด17คนปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาได้เข้าตรวจสอบเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับฝูงวัวได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เหตุเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากขาออกจังหวัดลำปางบริเวณหลักกิโลเมตรที่688เขตตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาพบเป็นรถร่วมบขส.ของบริษัทนครชัยแอร์จำกัดทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถสายลำปางกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถฝั่งคนขับพังเสียหายกระจกหน้าแตกร้าวไม่สามารถขับไปต่อได้จึงให้ผู้โดยสารทั้งหมด17คนที่ปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจลงจากรถพร้อมขนสัมภาระลงเพื่อรอขึ้นรถคันใหม่ในการเตรียมทายเดินทางต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนขับให้การเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ขับออกจากต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางโดยขับมาตามปกติเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีความมืดมากก็ชนฝูงวัวกว่า20ตัวที่เดินข้ามถนนดัดกระทันหันรถได้พุ่งชนเต็มแรงก่อนที่ฝูงวัวจะเกิดอาการตกใจวิ่งหนีเข้าหายเข้าไปในป่าข้างทางอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสอบสวนเพื่อหาเจ้าของที่เลี้ยงวัวแบบปล่อยนี้มาดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปอัศวินวงหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: พาณิชย์ขอเกษตรคุมคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรขายได้ราคานายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำลังทยอยออกสู่ตลาดและจะออกมามากในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลิตให้ข้าวโพดมีคุณภาพและความชื้นเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ตามคุณภาพและราคาขณะเดียวกันขอให้กระทรวงเกษตรทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกษตรกรเผชิญจริงโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับราคารับซื้อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิตเพื่อแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะยาว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
12: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
14: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
15: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
14: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
15: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
14: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
17: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
18: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและทุกวันพฤหัสที่ทุกท่านรอกันอยู่นะครับเราจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่น่าสนใจการวิเคราะห์ที่เฉียบคมนะฮะจากคุณปีเตอร์ชอนแวนฮาเรนกันนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
19: ส สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
18: ครับผมวันนี้เรื่องราวที่ต้องขอความรู้เยอะๆจากคุณปีเตอร์มีลากหลากหลายมากมายเลยทีเดียวครับแต่ก่อนที่จะคุยกับท่านขออนุญาตนิดเดียวนะฮะมี PR ดีๆครับคุณปีเตอร์ฮะ
19: ครับผม
18: เพราะว่าผมว่าพวกเราได้ฟัง PR แล้วเราเอาไปปรับใช้นะครับชีวิตเราจะดีขึ้นเลยทีเดียวครับนั่นก็คือใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันในวันนี้ผมนะครับมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำครับเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละอมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่ครับเป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบของแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนนะครับแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือสำหรับผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานทั้งพร้อมอาหารนะครับครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งนะครับผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official SI ขาวละอหรือโทร02-819-7991-5 นะครับหากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองอยู่นะครับก็แนะนำเลยครับอย่าลืมนะครับยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำครับและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากขอให้ครับอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับอีกหนึ่งข่าวอันนี้สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการออมนะครับผมขออนุญาตใส่แว่นครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เตือนผมอยู่เสมอออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีนะครับคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็น

0: ครม.สัญจรนะฮะที่นายกนะฮะและคณะรัฐมนตรีลงไปประชุมที่จังหวัดสงขลานะครับเขามีถึง4ควิกวินนะครับคุณพีเตอร์
1: ก็ให้มันสำเร็จก็แล้วกันนะฮะมีอะไรบ้างครับหนึ่งมีอะไรบ้างครับครับ
0: ผมเขาบอกว่าในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลครับเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ตัวเองนะฮะภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจะปลดล็อกนะฮะข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนสนับสนุนไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเช่นกระทรวงการคลังก็จะให้พิจารณาด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะโดยเฉพาะธุรกิจซอฟท์โลนบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงกระทรวงคมนาคมก็ให้ดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลก็คือต้องการให้คนในพื้นที่มีโอกาสครับมีรายได้ครับนะและสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจของภูมิภาคได้นะครับยังมีอีก 2-3 ด้านนะครับคุณวิเตอร์จะฟังผมไปเลยทีเดียวได้ใช่ไหมครับ
1: เอาเลยเอาเลยครับ
0: นะในส่วนของด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนนะครับดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทราบมาว่าเขาจะเดินหน้าสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ในวงเงิน250ล้านด้วยนะครับแล้วก็จะได้หารือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมลดต้นทุนภาระของผู้ประกอบการด้านที่3ครับด้านความมั่นคงรัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนนะครับไม่ใช่ทำงานแยกกับประชาชนก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนำเทคโนโลยีทันสมัยรวมถึง AI นะครับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริการจัดการจุดผ่านแดนเป้าหมายสำคัญคือต้องการความสงบครับสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำหากินประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงครับนะฮะอันนี้เขาใช้งบไปอีก142ล้านในการเพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับภัยพิบัติด้านที่4ครับด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัตินี้นะครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างที่เรียนครับ142ล้านสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับและเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานะครับและรัฐบาลเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างแก้มลิงคลองเรียนด้วยนะฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะมีเรื่องของโครงการสร้างรถไฟทางคู่ครับคุณพีเตอร์วงเงินกว่า100ล้านบาทแล้วก็อื่นๆอีกเอาข้อจริงๆเนี่ยถ้าว่าเราจะอ่านทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีโครงการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็แต่ละโครงการเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องชาวภาคใต้ทุกๆจังหวัดเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยครับถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในภาคใต้ได้ไหมในมุมมองคุณพีเตอร์ครับ
1: ก็อย่างนี้นะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับรายการ CEO Vision เราทำมานานนะฮะคุณวิชัยกับผมก็นานเลยนะฮะแล้วก็เคยเรื่องจังหวัดนะที่ภาคใต้นะครับก็เมื่อก่อนแล้วก็จะมี3จังหวัดที่มันดังๆเพราะมันดังเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในนั้นนะครับมันเป็นเพราะว่ามันจังหวัดที่รายได้ GDPนะฮะโอกาสที่จะสร้างเงินมันน้อยนะฮะอันนั้นมันปัญหาหนึ่งในนั้นนะฮะก็อย่างนี้ถ้าแล้วเราเคยพูดกันด้วยว่ารัฐบาลตั้งแต่ผมกล้าจะพูดนะฮะตั้งแต่รัฐบาลของชวนลิกภัยเพราะคุณชวนลิกภัยก็เป็นคนใต้นะฮะก
0: ็
1: สมัยนั้นเขาก็จะพูดเรื่องการพัฒนาภาคใต้เยอะพอสมควรแต่หลังจากนั้นประชาธิปัตย์ตอนนู่นเลยนะครับหลายปี20ปีแล้วนะครับก็จังหวัดภาคใต้มันไม่ค่อยมีการพัฒนานะยกเว้นอาจจะมีสงขลาอาจจะมีนครศรีธรรมราชอาจจะมีฝั่งอันดามันที่มีแต่ถ้าเราพูดถึงปัตตานีอะไรในนันยาลาอะไรก็มันยากนะที่จะพัฒนาผมก็ดี

0: แต่ผมไม่ได้ชื่นชมรัฐบาลนะผู้ฟังครับแต่ผมก็ดีใจที่โอเคตอนนี้อาจจะมีโครงการอาจจะมีโปรเจกต์นะฮะจะเรียกเมกะโปรเจกต์จะเรียกโปรเจกต์จะเรียกว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่แฮปปี้ที่จะเห็นว่าเออก็จะโฟกัสอันนั้นนิดนึงนะฮะวันนี้ผู้ฟังครับยังไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่เราจะคุยเรื่องSouthern Economic Corridor ด้วยนะฮะเราจะคุยเรื่องนั้นมันเชื่อมกับท็อปิกนี้พอดีเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าวันนั้นนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับผู้ฟังวิทยุพรุ่งนี้หรือดูโทรทัศน์ใกล้ชิดนะครับพรุ่งนี้เพราะว่า World Bank ก็จะออกจะแถลงนะฮะเรื่องโอกาสในประเทศไทยนี้แล้วก็เห็นด้วยเรื่องประเทศไทยนี้ที่จะพัฒนาในปีที่จะมาถึงนี้ด้วยแล้วก็จะพูดเรื่องสิ่งที่เราพัฒนาเยอะมากนะฮะผู้ฟังครับประเทศไทยชื่อผมเถอะผมอยู่ตั้งแต่ปี91นะต้นปี91นั้นนะฮะก็จะ36ปีนะฮะผมก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากๆเลยนะฮะผู้ฟังครับยกตัวอย่างเมื่อก่อนนะฮะบ้านอยู่แถวหลักสีนะฮะแล้วก็จะนั่งรถเข้าในออฟฟิศที่ซอยราชครูนะฮะพหลโยธินนั้นนะฮะบ้านเก่าของชัดชัยชวนวันที่เรามีออฟฟิศที่นั่นนะก็บางทีแล้วก็ขับรถวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็เห็นว่าเขาสร้างถนนยกสูงนั้นนะฮะเป็นโทเวย์หรือจะบีก็เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดเอ๊ะมีวันหนึ่งจะขึ้นได้ไหมนะขึ้นเลยนะเห็นสร้างตึกนี้โอ้โหเมื่อไหร่จะขึ้นได้ไหมขึ้นได้เลยนะโอ้รถไฟBTS รถไฟฟ้าแบบนั้นโอ้ประเทศไทยพัฒนาเยอะมากนะฮะขนาดเราก็มีอุปสรรคระหว่างทางก็ไม่น้อยทีเดียวด้วยนะครับก็อย่างนี้พรุ่งนี้นะฮะก็ฟังนะฮะ World Bank ก็จะแถลง World Bank ก็จะออกแล้วก็จะว่าเขาจะออกความคิดเห็นของเขาเรื่องประเทศไทยการพัฒนาที่มันเป็นแต่ผู้ฟังครับอาจจะไม่ใช่แบบเขาดีทุกอย่างนะฮะอย่าเพิ่งหวังว่าโอ้เขาก็จะชื่นชมเราอย่างเดียวนะฮะมัน World Bank ก็ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า World Bank มีอคติไม่ค่อยได้มีไหมก็ทุกคนมีทุกองค์กรมีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ World Bank เขาก็จะโชว์ว่าเราแบบคนไทยชีวิตมันดีขึ้นหลายอย่างรายได้ของคนมันดีขึ้นทั้งเยอะเลย infrastructure ของเราโอกาสของเราในอนาคตนะฮะอันนั้นก็จะเป็นพรุ่งนี้ของ World Bank นะฮะที่วันนี้ก็แล้วกันนะวันพฤหัสนะฮะวันโทษทีนะวันพฤหัสบดีนะฮะก็จะแถลงนะฮะสดเลยนะคุยเรื่อง SEC คุณวิชัยภาษาไทยก็เรียกว่าอะไร
1: โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะครับก็เหมือน EEC เดี๋ยวว่าตรงพอเป็น SEC ใช่ไหมฮะ Southern Economic Corridor ใช่ไหมซุปเปอร์คอริดอร์
0: ใช่ครับก็มีอันนั้นที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วก็จะคุยเรื่องประเทศไทยควรจะเข้า OECD หรือเปล่า OECD Organization for Economic Cooperation and Development นะฮะ
1: ครับผม
0: เอาท็อปิกไหนก่อนนะฮะคุณวิชา
1: ผมว่าเอา Southern ก่อนนะฮะน่าสนใจ
0: ที่ภาคใต้ใช่ไหมโอเคก็คนที่อยู่ประเทศไทยนานๆเขาก็จะสังเกตว่าเราเคยคุยกันนานมากๆเลยในเรื่องSEC หรือเมื่อก่อนก็เรียกว่าอย่างอื่นก็ Landbridge นะถ้าอย่างนั้นคนไทยก็ตอนนี้ก็ยังเรียกว่า Landbridge นะไม่ได้เป็นคลาคแนลนะคานาลไม่ได้เป็นคลองไม่ได้เป็นแม่น้ำเป็น Landbridge เป็นก็เป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรนะครับผู้ฟังครับโครงการนั้นนะฮะก็คิดว่ามันน่าจะสร้างรายได้ในหลายจังหวัดนะฮะภาคใต้ไม่ว่าอยู่ฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นทางลัดนะฮะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์หรือของนะฮะ trading goods อะไรก็ไม่ว่าเป็นข้าวเป็นเล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็โอเคไม่ต้องอ้อมไปที่สิงคโปร์ละนะฮะก็จะตัดเวลาLandbridge นี้นะฮะมันถนนนี้ก็ประมาณ90กิโลเองไม่ไกลมากนะฮะเงินที่ต้องใช้ก็มหาศาลนะครับแต่อย่าคิดว่าเงินสร้างถนนมันเยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่เงินที่เขาคิดนะฮะ 1 trillion มันกี่บาทนะฮะคุณวิชัยนะฮะที่เขาคิดนะ SEC นั้น1 trillion มันไม่รู้3 ล้านล้านบาทหรือ
1: 3 ล้านล้านบาท
0: นะไม่รู้มันเยอะมากนะฮะแต่แค่ประมาณ1 ใน 5ก็เป็นถนนนะทางเดินหรือเป็นรถไฟนะนอกจากนั้นก็จะมีท่าเรือ2 ฝั่งนะครับก็เงินที่ก็ต้องใช้อยู่นะฮะผู้ฟังครับรัฐบาลเอาอันนี้ก็แล้วกันนะฮะแพลนของเขาอันนี้มันเป็นนะฮะอันนี้มันแบบ living idea เพราะว่าอะไรเพราะว่า finance เขาก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะเขาใครจะเข้ามาร่วมยังไม่ชัดเจนรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมมากแค่ไหนอันนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะประเทศไหนสนใจโอ้เรื่องโลจิสติกใครสนใจอะไรเขาก็มีหลายอย่างนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนจะปูเปิ่นนะฮะกำลังจะออกร่างว่าเอ้ถ้ามันประมาณนี้ใครสนใจหรือเปล่านะครับเนาะประมาณนั้นนะครับแป๊บนึงนะเติมน้ำ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่เราต้องจับตามองนะครับแต่หลายคนก็มีเห็นด้วยเห็นต่างครับคุณคูปิเตอร
0: ์ก็เราก็ต้องมองแบบนี้นะครับผู้ฟังครับทุกโครงการจะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับก็อย่างนี้โครงการนี้ก็บอกว่าจะเป็น50 ปีไม่ได้แบบการสร้างนะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นสัมปทานนะฮะ50 ปีสัมปทาน50 ปีก็ถ้าเราฟังอย่างนั้นเราก็โอ้นานแล้วโอ้มันเซฟเนาะเพราะว่าโอ้รายได้ของเราจะได้เป็น50 ปีแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ลงทุนเราอาจจะมองแบบนี้ด้วยว่าเราจะได้เขาเรียกว่า IRR internal rate of return เราจะได้ทุนคืนภายในกี่ปีจริงๆแล้วนะฮะมันจะคืนทุนนานพอสมควรถึงหลายคนก็บอกยังไม่ชัดเจนหลายคนหมายถึงหลายประเทศหลายบริษัทนะฮะหลายหน่วยfinance อะไรๆด้วยก็บอกยังไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคคุยกันได้นะฮะเขาก็คุยแล้วนะฮะเขาคุยกับหลายเจ้าแล้วนะฮะเขาคุยกับจีนนะฮะเขาก็คุยกับบิมสเต็กนะฮะก็เป็นอินเดียเนาะบังกลาเทศนะฮะแล้วก็คุยกับชิปปิ้งของไต้หวันนะฮะก็คุยละแล้วก็คุยกับเจ้าในประเทศไทยด้วยว่าเขาอาจจะสนใจก็ได้ใช่ไหมไฟแนนซ์จากประเทศจีนบ้างอะไรด้วยนะครับเขาก็มีหลายเจ้านะฮะที่ไม่ปฏิเสธนะฮะผู้ฟังครับถ้าเขายังไม่ปฏิเสธผมคิดว่าเมื่อสักครู่คุณวิชัยบอกก็มีคนต้านมีคนเอานะครับใช่ไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งต้านอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่บอกเป็น living idea นะครับใช่ไหมถ้าเราพูดถึงนะฮะมันดีเพราะว่ามันก็จะทำให้ทุกวันนี้นะฮะว่าเรือก็ต้องไปช่องแคบมาลากานะฮะอันนั้นมันใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเพิ่มนะ 3-4 วันแต่ถ้าข้ามแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยนี้ก็มันไม่ถึงวันหนึ่งเนาะไม่ถึงวันหนึ่งโอเคอาจจะต้องยกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็มาแล้วก็ไม่ถึง24 ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าต้องเข้าทางสิงคโปร์นั้นนะฮะหรือมาลากานั้นนะฮะก็ต้องเพิ่ม 3-4 วัน3-4 วันนะถ้าพูดถึงเวลาการส่งของส่งตู้มันเยอะนะโอ้น้ำมันค่าเรือนะฮะเวลาของหรือสินค้าที่อาจจะเสียด้วยระหว่างทางใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะดีของอันนี้นะคุณวิชัยผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับเราพูดถึงว่ารัฐบาลเขาก็สนใจว่าจะช่วยให้ภาคใต้มันพัฒนาดีเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะว่าถ้าเราพูดถึงรายได้ของเราในประเทศไทยนี้ส่วนมากก็จะอยู่กรุงเทพและปริมณฑล
1: ใช่ครับ
0: โอเคอาจจะเป็นฝั่งตะวันออกนะฮะที่เป็นระยองศรีราชาอะไรก็แถวนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเขาสามารถจะทำโครงการนี้ด้วยแปลว่าก็จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดแถวนั้นภาคใต้ก็จะดีขึ้นเกือบแน่นอน อยู่แล้วนะครับ

0: อีกเรื่องหนึ่งนะฮะผู้ฟังจะสังเกตนะฮะเมื่อไรเรามีถนนใหม่หรือเมื่อไรเรามีรางรถไฟใหม
1: ่ครับ
0: นะฮะคุณจะเห็นว่าเขาสร้างข้างถนนสร้างริมรางรถไฟสร้างต้นทางปลายทางนะฮะแล้วก็เราต้องยอมรับด้วยนะฮะเมื่อไรเราแบบส่งตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้มันเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแปลว่าอะไรถ้าทำอันนี้อุตสาหกรรมในจังหวัดภาคใต้ก็จะเจริญพัฒนาด้วยเยอะพอสมควรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าถ้าทำแบบนี้นะครับว่าก็ยัง BOI Board of Investment ในประเทศไทยนี้นะฮะเขาก็จะหาเจ้าดีๆที่จะมาลงทุนไม่ใช่แบบเจ้าใหญ่ๆนะฮะที่เป็นขี่ร้อยล้านบาทขี่พันล้านบาทไม่รู้นะขี่ล้านล้านบาทนั้นนะก็อย่างนี้นะครับผู้ฟังครับก็จะเป็นโอกาสที่จะทำอื่นๆด้วยแล้วก็คนภาคใต้ก็จะต้องมีฟีดเดอร์สมมติคุณมีท่าเรือสมมติคุณมีสถานีนะระวังทางสมมติคุณก็ต้องมีคนไปทำธุรกิจแถวนั้นมากขึ้นด้วยนะแน่นอนอันนี้ก็จะทำให้ภาคใต้มันพัฒนามากขึ้นแน่นอน
1: ครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็มองกันในมุมที่ดีก่อนนะครับคุณวิทเตอร์ครับแต่ว่าอื่นๆก็ยังรับฟังว่าเอ๊ะที่สุดแล้วประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบมองกันอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งก่อนฮะเดี๋ยวยังมีเรื่องอื่นที่จะขอความรู้จากคุณวิทเตอร์อีกสักครู่เดียวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
9: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
8: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
12: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
13: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำ

0: มาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์กกับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: กลับเข้ามาสู่ซีลวิชั่นพลัสกันต่อนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับอยู่กับวิชัยวรธานีวงศ์และคุณวิเตอร์ชาวแมนฮาเรนในประเด็นในช่วงแรกที่เราคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าผมเป็นคนปากใต้นะคุณวิเตอร์นะฮะเด็กแค่ใหญ่ครับแต่แหล่งใต้ไม่ได้ครับแต่ว่ามาโตที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็ยังเฝ้าติดตามความคืบหน้าของบ้านเกิดอยู่ครับว่าเฮ้ยเขาพัฒนาอะไรไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยแล้วก็เห็นหลายๆโครงการอย่างที่คุณวิเตอร์วิเคราะห์มาในเบรกแรกว่ามีพรรคการเมืองเจ้าดังเขาอยู่มายาวนานเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ยังเห็นอยู่เป็นอย่างเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆมาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่เราคุยกันแล้วรัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามผลักดันเราก็ต้องรับฟังเสียงว่าเขาคิดเขาอ่านกันอย่างไรเพราะว่าคนในพื้นที่เขาจะได้เต็มๆหรือว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เราอยู่นอกพื้นที่แล้วใช่ไหมครับคุณวิเตอร์เราก็ปรารถนาดีอ่ะเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะครับ
6: ก็ถ้าเรามองในแง่ไม่ใช่แบบแง่ลบนะครับแต่ในแง่ความเสี่ยงนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าถ้าคุณจะเอาตู้คอนเทนเนอร์บนรถไฟใน90กิโลนั้นใช่ไหมก็มันสำหรับรถสำหรับรถไฟนะก็ไกลพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องยกขึ้นเอาลงรถไฟแล้วก็มาฝั่งเอาไทยหรือจะไปฝั่งไหนแล้วก็ต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกจากรถไฟแล้วก็ขึ้นเรือด้วยนะฮะอันนั้นมันก็ handling cost มันเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็อันนั้นมัน cost ที่เขาอาจจะคุม 100% ไม่ได้แล้วแต่ใครจะเป็น operator ใครจะทำใช่ไหมเพราะว่าเขาจะให้อันนี้เป็น PPP นะเป็น public private partnership แต่ก็เอาเงินจาก private นะฮะไม่ได้มาจากรัฐมันมาจากเอกชนนะฮะเขาก็วางไว้อย่างนั้นนะฮะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะฮะเขาก็ไม่มีนอกจากมีสัญญาแต่สัญญา50ปีก็ไม่น่าจะมีที่ก็บอกโอเคราคายกอะไรก็จะคงที่ไม่เปลี่ยนใน50ปีนั้นมันน่าจะเปลี่ยนบ้างอาจจะเปลี่ยนออเปอเรเตอร์บ้างอาจจะมีอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งมัน capital cost นะฮะเงินที่ก็ต้องใช้อยู่นะฮะ1 trillion ไทยบาทนั้นนะฮะมันอสูมว่าเอกชนฝ่ายเอกชนเขาจะกวาดกระเป๋าเกือบ 100%
5: ใช่
6: นะฮะอันนั้นมันจะยากหน่อยนะฮะจะ involvement จะเป็นแบบหลายเจ้าเลยนะหลายเจ้าเลยมันไม่ใช่แบบโอ้ operator ที่ operate ท่าเรือจะลงไปมันนะฮะ1/4 1/3 1/2ของอันนั้นไม่ได้นะฮะมันอาจจะยากนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีใครยังไม่มีใครฝันธงยังไม่มีใครยกมือบอก I'm in pick me I'm going to do มันไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีนะฮะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะบางคนก็โอ้มากเลยนะสิ่งแวดล้อมแถวนั้นนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะฮะก็มีหลายคนกลัวว่าโอ้จะทำรถไฟไหนนั้นคุณจะทำรายที่หาดนะฮะหาดที่สวยๆนะอันดามันแล้วคุณจะทำท่าเรือลึกๆอะไรหรือฝั่งของเอาไทยด้วยเอ๊คุณจะทำอะไรกับสิ่งแวดล้อมในนั้นก็ environmental damage เนาะใช่ไหมก็มีบางคนก็กลัวด้วยว่าตอนนั้นอาจจะมีคนที่ปลูกต้นปลานะฮะมันทำยางปลาหรืออาจจะมีคนเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อะไรนั้นด้วยก็จะต้องออกนะฮะจะต้องอพยพผู้ฟังครับตามประสบการณ์นะฮะมาโครงการที่จะต้องเขาเรียกว่า displacement นะฮะ of local community ที่ก็ต้องเอาชุมชนในนั้นก็ต้องเอา มันยากมากเราเคยเห็นมาหลายครั้งนะ
5: ใช่ครับ
6: จำได้ไหมตอนที่ก็จะทำทั้งดวงในประเทศไทยแล้วแถวพระราม6
5: โอ้โหยุ่งเลยตอน
6: ยุ่งเลยตอนนั้นจำได้ไหมมันก็ชุมชนในนั้นนะที่มันกลุ่มหนึ่งก็บอกไม่ยอมที่จะย้ายไม่ยอมโดยเด็ดขาดแล้วคุณก็ไล่เราออกก็ไม่ได้ด้วยดังนั้นนะโอ้กว่าทั้งดวงจะเสร็จแล้วก็ติดก็ต้องเปลี่ยนแพลนมันกี่ครั้งอะไรด้วยนะฮะมันไม่ง่ายขนาดที่ Hopewell จะทำรถไฟมันยกนะฮะที่เป็น Stonehenge ของเรานะฮะมันไม่ใช่เพราะอันนั้นมันง่ายเพราะว่ามันที่เดินของรถไฟก็ทำได้ไม่ต้องไปขอชาวบ้านไม่ต้องไปซื้อบ้านคุณปู่คุณย่าที่อยู่เป็น70ปีแล้วไม่ต้องแต่ถ้าเขาทำSEC นี้นะครับอาจจะมีหลายเจ้าในระหว่างทางที่เขาต้องเจรจานาน
5: ๆ
6: นานนะฮะแล้วก็มีข่าวลือนิดนึงด้วยว่าเออเขาก็รู้ว่าอันนั้นจะไปแถวไหนเออน่าจะมีนักการเมืองจะซื้อที่เดินก่อนแล้วก็ตอนที่จะทำโครงการเขาจะขายแพงๆอะไรใช่ไหมก็อันนั้นมันอีกเรื่องนึงอีโคทัวริซึมในฝั่งอันดามันอาจจะเป็นปัญหานิดนึงถ้ามีท่าเรือใหญ่ๆแล้วก็มีเรือใหญ่ที่จะเข้ามาบอยแล้วก็จะนะฮะแล้วก็จะผ่านอันดามันเกาะนี้เกาะนั้นอู้อาจจะมีความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวแถวนั้นมันอาจจะน้อยลงนะครับผู้ฟังครับอันนั้นมันแต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะจะมีมากกว่านี้ก็แน่นอนนะฮะถ้ามันใกล้จะถึงก็จะมีคนอื่นๆที่จะแอนตี้อาจจะมีการประท้วงบ้างอาจจะมีชาวบ้านที่จะไม่พอใจอะไรด้วยนะฮะแต่ในความคิดผมนะฮะถ้าเราทำโครงการแบบนี้ได้ผมคิดว่าดีเยี่ยมในความคิดผมสำหรับประเทศไทยถ้าประเทศอื่นๆบริษัทอื่นๆก็I'm in take my money ผมก็จะทำให้ดีเยี่ยมนะฮะผู้ฟังครับอย่างนั้นที่เป็นข้อเสียข้อด้อยข้อต้านอันนั้นนะหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาอันนั้นได้ก่อนนั้นนะฮะอย่าเพิ่งพูดเรื่องปัญหาอย่างเดียวนะฮะมันเอาไปถึงนั้นได้ก่อนนะครับแต่ว่าจะมีนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราดู IRR อันนี้ใน Internal Rate of Return ของอันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าก็น่าจะต่ำกว่า 5% นะฮะต่ำกว่า 5% นะครับใช่แต่จริงๆแล้วก็บอกเป้าหมายก็เป็น
5: 10-15%
6: แต่ที่เป็นแท้นะอาจจะได้แค่ประมาณ 5% หรือไม่ถึง 5% สำหรับภาคเอกชน 5% ไม่พ
5: อ
6: สำหรับโครงการรัฐบาล2 3 4 5% โอเครับได้แต่สำหรับภาคเอกชนนะฮะ
5: ไม่เอา
6: 5% ไม่ได้ก็ต้องรอคืน20ปีหรอฮะ25ปียากมากนะครับแล้วณวันนี้รัฐบาลไทยบอกว่าเขาจะไม่พึ่งรัฐที่ไหนเช
5: ่
6: นเขาจะไม่ให้อเมริกันเข้ามาเป็นเจ้าของหรือจะไม่กู้เงินจากอเมริกาเราจะไม่กู้เงินจากประเทศจีนก็พูดถึงประเทศจีนเยอะเพราะว่าประเทศจีนไปทำท่าเรือทั่วโลก
5: ใหญ
6: ่ประมาณ100ที่ละ
5: ครับ
6: ฮะแล้วก็หลายที่ในนั้นมันเฟลเพราะว่า economic feasibility นะการเงินมันไม่ได้ถึงข้อตกลงก็ถ้าไม่ได้จีนก็มีสิทธิ์ที่จะยึดที
5: ่แต่ว่าถ้าเกิดเขาไปทำปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคือเขาไม่ค่อยเสียประโยชน์ใช่ไหมครับคุณพีเตอร์ดูจากหลายอย่างที่ผ่านมา
6: ไม่เสีย
5: ใช่ไหมครับ
6: ไม่เสียก็มีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างมีที่ศรีลังกานะฮะศรีลังกานั้นนะฮะมันไม่ได้ก็คนที่ใช้ท่าเรือมันน้อยไปรายได้ของศรีลังกามันน้อยไปถึงว่าตอนนี้ก็ประเทศจีนหรือธนาคารจีนที่เป็นเจ้าของเป็นประเทศจีนนั้นนะ
5: คร
6: ับ ก็กำลังจะหลัดคอเขามากพอสมควรที่กรีซมันไม่ใช่ศรีลังกาที่เดียวที่กรีซนะฮะก็มีด้วยในนั้นนะฮะคอสโก้ของจีนก็ซื้อมาประมาณ
5: 67%
6: แต่ว่าโครงการกำลังเฟลอยู
5: ่
6: นะฮะออสเตรเลียดาร์วินก็เหมือนกันนะฮะก็ลีสแล้วก็มันทำให้มันใกล้ๆกับ US Australia นะฮะที่เขามีทหารกำลังทหารอยู่นะฮะแล้วก็ดิจิบูตี้นะฮะที่นั่นด้วยนะฮะก็นะมันinvestor ก็ลักกันนะฮะ financier นะฮะนั้นเขาก็เอาเปรียบหน่อยนะฮะถึงเขาก็จะเสียนะฮะก็เหมือนขายชาตินะฮะมันถึง
5: คำนี้ชัดเจน
6: ใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะฮะด้วยแล้วก็บางประเทศก็บอกโอ้ยคุณปล่อยให้เขาเข้ามาได้ยังไงก็มันต้องมีทุจริตแน่ๆอะไรประมาณนั้นด้วยถึงรัฐบางรัฐก็อยู่ไม่ได้เพราะอันนี้ใช่ไหมก็ยังหนีอันนั้นมันอีกเคสหนึ่งที่คนกำลังพูดถึงอยู่นะฮะแต่ผมคิดนะฮะยากมากที่ไปเอกชนจะลงทุนเยอะขนาดนั้นจะทำเยอะขนาดนั้นนะครับถึงคนที่คิดว่าไม่อยากทำหรือคนที่สร้างสตอรี่ว่าเออนี้จะเกิดขึ้นนะระวังอันนี้นะอะไรจริงๆแล้วนะเราต้องฟังเขาด้วยนะฮะเราก็ต้องคิดโครงการขนาดนี้นะฮะผู้ฟังครับก็ต้องคิดดีๆต้องคิดและในความคิดผมนะฮะว่าเขาควรจะให้เป็น World Bank ก็ได้เป็น UNDP ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ให้เขาแบบมาลง feasibility study เป็นบุคคลที่สามเพราะว่ารัฐเคยพูดกันแล้วนะฮะว่าอ๋อเขาจะตั้งคณะกรรมการแล้วก็จะทำฟีสนะครับฟีสแต่คนไทยเรียกฟีสแต่ feasibility study แต่ว่าคิดว่าไม่ได้นะฮะต้องเป็นบุคคลที่สามที่มีแบบความโปร่งใสที่เราเชื่อถือได
5: ้แ
6: ต่ถ้านั้น World Bank UNDP หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็มาทำ feasibility study แล้วบอกโอ้โครงการนี้ทำได้อย่างนั้นทุกคนก็เชียร์แห่เลยนะเชียร์เลยแล้วมาทำไปเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่แบบเราไม่เชื่อรัฐเราไม่เชื่อคณะกรรมการแต่เขาอาจจะไม่ถึงก็ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการใหญ่แล้วมันมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย shipping อื่นๆด้วยก็ต้องไป survey shipping ใหญ่ๆ Merck ก็ดี Eva ก็ดีอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำเยอะแยะมากมาย Costco ก็ดีนะฮะใช่ไหมอย่างนั้นอย่าไม่เกิดขึ้นนะครับผู้ฟังครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นแต่ว
5: ่
6: าคิดได้นะครับคิดได้เลย
5: คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่โครงการใหญ่ๆหรือว่ากลางๆเล็กๆเนี่ยสะท้อนออกมาถึงความโปร่งใสความซื่อสัตย์ความสุจริตแล้วก็เปิดเผยนะครับให้กับสาธารณรับรู้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นการเก็บคะแนนเป็นแต้มเล่นต่อที่จะทำให้เมืองไทยเรามีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ OECD ใช่ไหมครับคุณปีเตอร
6: ์ใช่ครับใช่เลยใช่เลยครับก็อย่างนี้นะครับผู้ฟังครับมีข่าวเยอะนะฮะก็ตั้งแต่เรามีนายกรัฐมนตรีอนุทินนะเขาบอกอย่าให้ประเทศไทยเข้า OECD นะฮะผู้ฟังที่ไม่รู้จัก OECD นะครับก็ Organization for Economic Cooperation and Development นะครับ OECD นี้นะฮะมีสมาชิก38ประเทศนะครับถ้าเราดูนะฮะG20 นะฮะประเทศไทยอยู่ G20 นะฮะก็มีหลายประเทศที่อยู่ใน G20 ที่ไม่ได้เข้านะครับที่อยู่ใน G20 ก็มี G7 ด้วยเนาะก็มีอเมริกาจะมีเยอรมันจะมีแคนาดาจะมีญี่ปุ่นจะมีอะไรด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงในอาเซียนนะครับก็มีอินโดก็ไม่ได้เป็นนะฮะฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้เป็นนะฮะญี่ปุ่นเป็นนะครับใครเอ่ยเดี๋ยวก่อนญี่ปุ่นเป็นโอเคเป็นอย่างนี้ออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ตุรกียูเคยูไนเต็ดคิงดอมนะครับและยูไนเต็ดสเตทส์ด้วยนะฮะแต่คนที่ประเทศที่ใน G20 ที่ไม่ได้เป็นก็มีอาร์เจนตินาบราซิลอินโดประเทศจีนนะไม่ได้เป็นอินเดียก็ไม่ได้เป็นนะฮะรัสเซียยักษ์ใหญ่นะไม่ได้เป็นเพราะอะไรทำไมจีนกับรัสเซียไม่อยากไม่ได้เป็นเพราะก็ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับเพราะอะไรเหมือนที่ประเทศไทยอาจจะเจออุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคเดียวกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ ตามเงื่อนไขของ OECD มันไม่ใช่แบบสมัครวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เข้านะครับ นะครับทั้ง38ประเทศนั้นที่เป็นสมาชิกก็ต้อง

0: ชรณาอันนั้นก็ใช้เวลานะฮะในข้อ18มาตรา18อ่ะ16ของเขาด้วยก็บอกว่า process นี้มันต้องเป็น multi year แปลว่ามันต้องข้ามปีปี2ปีนะฮะประเทศไทยมีโอกาสไหมถามจริงๆนะประเทศไทยมีโอกาสที่จะเข้า OECD ได้นั้นได้ไหมก็น่าจะได้ถ้าเราแก้บางเรื่องบางอย่างเช่น corruption เพราะว่าสมาชิกของ OECD แล้วก็ OECD เองเขาบอกว่าประเทศไทย corruption เยอะนะฮะมีคนถามว่าจริงเหรอก็ผมสามารถจะพูดได้มีเยอะมากแค่ไหนก็ผมไม่กล้าที่จะพูดแต่เราจะดูพวก Transparency International เราจะดูอย่างอื่นๆแล้วก็จะเห็นว่าเราเป็นอันดับแบบห่างๆนะฮะต่ำนะฮะถ้าเราพูดถึงแปลว่ามี corruption เยอะในประเทศไทย corruption ที่ก็มองเรื่องว่า corruption ในหน่วยรัฐนะฮะในกระบวนการก็จัดซื้อจัดจ้างก็ดีหรืออย่างอื่นด้วยก็ดีในคอร์รัปชันนั้นด้วยใช่ไหมก็กระบวนการคืออย่างนี้ประเทศต้องทำเขาเรียกว่า expression of interest ก็ต้องส่งจดหมายไปว่าอยากจะให้ OECD พิจารณารับเป็นสมาชิกได
1: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็ council ของเขาก็จะมีกลุ่มเขาบอกโอเคเขาจะมี consensus เขาก็โอเคคุยกับประเทศไทยได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งกันคุยกันสองฝ่ายประเทศไทยกับ OECD แล้วก็จะร่างโรดแมปทางเดินวิธีการที่จะเข้าได้นะฮะถ้าสองฝั่งก็ agree เรื่องงานเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่า memorandum หรือเป็นจดหมายแบบที่ว่าโอเคทั้งสองฝั่งก็ยินดีที่จะพิจารณายินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะเข้าได้นะฮะแล้วก็จะมี committee review แล้วก็มีอื่นๆด้วยที่จะเข้ามานะฮะมันใช้เวลามันหลายปีนะฮะหลายปีนะฮะผู้ฟังครับคอมมิตี้ที่เขาจะมี25คอมมิตี้นะฮะ25คอมมิตี้ที่จะพิจารณาเรื่องประเทศไทยประเทศไทยจะเข้าในคอมมิตี้ส่วนมากด้วยนะฮะแต่มี25คอมมิตี
1: ้25คอมมิตี้อย่างนี้เขาต้องเอกฉันท์หรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเกิดมีใครค้านขึ้นมา1ประเทศนี่อดเลย
0: ไม่ต้องเอกฉัน
1: ท์อ๋อไม่ต้องเอกฉันท์
0: แต่บางเรื่องบางอย่างอาจจะต้องเอกฉันท์นะฮะแต่ว่า overall ไม่ต้องเอกฉันท์นะฮะจะมันไม่ต้องแบบ unanimous หรอกฮะไม่ใช
1: ่
0: นะฮะแต่ณวันนี้ก็ว่าเราแบบมี corruptionแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรก็บอกเรากำลังจะพยายามแก้แต่สิ่งที่เราต้องแก้ก็เรื่องกฎหมายเรื่อง foreign corruption or foreign bribery แปลว่ากฎหมายของประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งเรื่องสมมตินะฮะคนไทยอยากจะไปทำธุรกิจกับประเทศใน OECD อเมริกาก็ดีฝรั่งเศสก็ดีนะฮะคนไทยก็ไปทำ corruption กับโครงการนั้นไม่ได้แต่กฎหมายในประเทศไทยไม่เข้มแข็งเรื่องอันนี้ประเทศไทยก็เข้มแข็งเรื่องคอร์รัปชันในประเทศไทยการบังคับเราไม่ได้พูดถึงแต่ว่ากฎหมายมันเข้มแข็งแต่กฎหมายของเราเรื่องไปทำทางประเทศมันไม่เข้มแข็งนะไม่เข้มแข็งเรื่องอันนั้นเรื่อง rule of law นะฮะที่เคยพูดกันมาหลายครั้งนั้นด้วยเขาบอก rule of law ของเรานะฮะต้องชัดเจนนะฮะว่ากระบวนการในการตัดสินของศาลมันต้องโปร่งใสนะฮะแล้วก็การภัยพิบัติก็ไม่ใช่ภัยพิบัติคำอะไรนะตอนที่ศาลก็จะแถลงเนาะอันนั้นก็บอกอันนั้นก็ต้องชัดเจนนะฮะมันแบบอ้อมๆก็ไม่ได้
1: ได้
0: ด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ก็บอกเรื่อง human right สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนี่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องประมงก็ดีเรื่องคนพม่ามาทำงานที่อาจจะไม่ได้ทำตามกฎหมายหรืออะไรด้วยนะฮะก็นั่นเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึง freedom of expression มีการอิสระการพูดนะคุณอยากจะพูดอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ไม่มีผลกระทบรุนแรงอะไรด้วยแต่เรามีกฎหมายบางอย่างในประเทศไทยนี้มันแบบห้ามพูดโดยเด็ดขาดนั้นเขาก็อาจจะมองอันนั้นมันเรื่องใหญ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็หนึ่งสองนั้นก็แล้วกันนะฮะก็อาจ

0: อาจจะม
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ใหญ่เรื่องนั้นนะฮะแล้วก็เรื่อง labor right เขาก็อยากให้แรงงานในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะสร้างเป็นกลุ่มที่จะเป็นที่กลุ่มของเขาเองที่จะเจรจากับเจ้าของได้ที่จะมีคอมมิตี้เจรจาอะไรก็อาจจะยูเนียนนะฮะก็เรียกว่ายูเน
1: ภ
0: ี
1: าย
0: น
1: ษา
0: ไหม
1: ภาพ
0: ใช่ใช่เขาก็อยากให้มันนั้นอีก
1: อ
0: เรื
1: ๋
0: ่องหนึ่งที่เขาพูดถึงเขาก็บอกเรื่องกฎหมายประกอบธุรกิจทางด้านนั้นนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องแก้
1: อ๋อ
0: ฮะแต่ว่าณวันนี้นะฮะประเทศไทยกำลังแก้อยู่นิดนึงนะฮะเขาเพิ่งจะลบประมาณ7ธุรกิจ7ประเภทออกจาก Foreign Business Act นั้นด้วย
1: ค
0: เ
1: ร
0: พ
1: ั
0: รา
1: บ
0: ะว่ามีกฎหมายอื่นๆที่จะครอบคลุมมันได้อันนี้ก็น่าจะเป็นทางที่จะเอาใจ OECD ได้นะฮะโอเค Foreign Business Act เราก็จะเปลี่ยนเพราะเรามีกฎหมายควบคุมอื่นๆที่จะนั้นด้วยเรื่อง State Monopoly ยกตัวอย่างนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงโดยตรงนะฮะแต่ยกตัวอย่างแล้วก็มีของโรงงานยาสูบเป็น State Monopoly นะฮะอาจจะมีอื่นๆเรื่องคมนาคมบ้างอะไรนี้ด้วยนะฮะก็บอกโอ้ที่เราจะไม่ให้ทางประเทศเป็นเจ้าของเรื่องคมนาคมหรือจะไม่ให้ Starlink เข้ามายกตัวอย่างอันนั้นใช่ไหมที่เขามีนะก็อาจจะมองลักษณะแบบอันนี้ต้องแก้นะต้องแก้ labor market ก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็บอกมันสำคัญนะครับสิ่งแวดล้อมที่ก็ต้องทำ EIA ก็เป็น environmental impact assessment มันไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ากลุ่มของเราที่ควบคุมอันนั้นมันอาจจะมี foreign อาจจะมี influence นิดหนึ่งจากข้างนอกนะนะฮะเขาก็มีหลายอย่างนะครับแต่ที่อยากจะพูดนะฮะมีเวลาก็ไม่เยอะนะที่อยากจะพูดนะฮะผู้ฟังครับถ้าประเทศไทยอยากจะเข้า OECD อยากจะเข้าเราคิดว่ามีผลประโยชน์ที่ดีแล้วก็อยากจะเข้าแล้วก็ควรจะคิดว่าสิ่งที่ OECD อยากจะให้เราเปลี่ยนให้เราพัฒนาเราไม่มองแบบว่าบังคับนะ
1: ครับ
0: อันนี้มองว่าจะเป็นเป้าหมายของเราก็ได้เพราะถ้าเราอยู่ใน OECD นะฮะแน่นอนนะฮะประเทศไทยมันขึ้นบนเวทีโลกละนะฮะขึ้นบนนั้นที่คนก็จะทำธุรกิจกับเราง่ายขึ้นจะมาลงทุนกับเราง่ายขึ้นด้วยที่ออกข่าวบ่อยมากไม่กล้ามาไปประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาเข้มอันนั้นก็จะอาจจะหายไปพอสมควรนะครับคนที่หรือประเทศที่อยู่ใน OECD ก็มีสิทธิพิเศษตอนคุยกับ World Bank หรืออะไรด้วยเรื่องการกู้เงินจะได้ดอกพิเศษแล้วก็จะเข้าโครงการง่ายขึ้นด้วยนะครับก็มีหลายแฟกเตอร์นะที่ต้องพิจารณาครับผม
1: ฟังที่คอมพิวเตอร์เล่ามาปุ๊บเนี่ยผมเห็นเลยครับว่าเป็นด่านหินทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะถ้าเกิดจะฝ่าไปจริงๆเพื่อให้ไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงคงจะต้องประเมินกันที่ความพร้อมคงต้องประเมินกันว่าความเป็นไปได้นะครับเอาลำพังนะคอมพิวเตอร์เรื่องราวเกี่ยวกับการปราบคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นเรื่องเขาบอกว่ามหากาพย์ครับมันยาวนานแล้วมันก็มันท้าทายจริงๆเลยนะครับคุณพีเตอร์
0: ใช่เลยใช่ก็ที่บอกไม่มีใครบังคับเรานะฮะคุณวิชัยเราอยากจะเข้านะคุณอยากจะจีบใครแล้วก็บอกจีบฉันได้แต่ว่าคุณต้องมีเงินในธนาคารโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่จีบหรือจีบฉันได้แต่ต้องหลักแม่ด้วยโอเคผมหลักแม่คุณด้วยอะไรประมาณนั้นถ้าเราอยากจีบเขาจริงๆใช่ไหมก็ต้องยอมบ้างนะฮะนะฮะก็อย่างนั้นเราก็มองแบบนั้นโอเคเราอาจจะเป็นเป้าหมายของเราก็ได้อาจจะเป็นโรดแมปว่าควรจะทำอะไรได้บ้างเน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่เข้า OECD เรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาเราก็ต้องจัดการให้ได้ครับนะครับแต่ถ้าพอเราทำได้ปุ๊บจะเห็นว่าเขาเรียกว่าอานิสงส์คือผลที่ได้มาพ่วงเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจ
0: ถ้าเราแก้นานได้ก็รายได้ของประเทศจะดีขึ้นอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ไหม
1: ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อหาหนักแน่นนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราได้มองเห็นอนาคตได้เห็นเป้าหมายและเห็นเรื่องของการที่เราจะต้องลงมือทำจริงๆสักทีไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ห่วงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่า ห่วงเรื่องของความมั่นคงของชาติซึ่งตอนนี้บางประเทศฮึกเหิมมากนะครับคุณพีเตอร์ฮะเสนอเงื่อนไขต่างๆมาไอ้พวกเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องดูแลให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับ
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในวันพฤหัสหน้านะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณพีเตอร์ช่วยมองแล้วพวกเราจะได้เข้าใจอะไรกันมากขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณพีเตอร์ครับคุยกันใหม่วันพฤหัสหน้าครับขอบคุณมากฮะสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเอาจริงคุมเข้ม Data Center แจ้งความคู่กรณีลักลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมบอร์ด Data Center วันที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบกรณีอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9กระทรวงพลังงานตรวจสอบภายหลังได้รับการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บน้ำมันสำรองเบื้องต้นพบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนย้ายน้ำมัน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับผู้ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีวันที่4กันยายนถึง 15:00 นวันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงินจะเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติครม.เห็นชอบจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรมการปกครองทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเร่งสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยกรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนภัยพิบัติเน้นพื้นที่สองลักษณะคือบ้านที่ไม่มีเลขที่ตามหมายทะเบียนราษฎรและมีบุคคลอาศัยประจำอยู่ประจำและที่พักอาศัยยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งนี้เร่งสำรวจระหว่าง 1-15 กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ อนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
14: 10นาฬิกา7นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้มาตามกันต่อนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราติดตามสถานการณ์นะดูเหมือนว่าประเด็นนะคะในเรื่องของสงครามนะคะทางฝั่งของอิหร่านและอเมริกานั้นเนี่ยนะคะก็สอดคล้องที่จะครุกรุ่นนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีสัญญาณเชิงบวกนะก็เลยทำให้บางสินทรัพย์นั้นเนี่ยตอบรับเชิงบวกกลับขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำ

0: ทำนะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพอมีสถานการณ์ว่าสงครามอาจจะมาคลุกรุ่นกันมากขึ้นจะมีการโจมตีมีการปะทะกันมากขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้ทองนั้นเนี่ยปรับตัวลดลงไปแรงๆเหมือนกันนะคะพอล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะก็มีสัญญาณออกมานะคะว่าทางฝ่ายของสหรัฐเองก็กําลังควบคุมนะคะพยายามที่จะไม่ให้สงครามอิหร่านลุกลามบานปลายนะคะก่อนการจะเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงของพรรครีพับลิกันนะคะปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหนุนนำให้บรรยากาศของตลาดนั้นเนี่ยนะคะก็เริ่มผ่อนคลายนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญของสงครามที่คลุกรุ่นนั้นเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยกังวลใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันพอจะเห็นราคาน้ำมันที่ดีดพุ่งขึ้นมานะคะพอเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้บรรยากาศนั้นเนี่ยดูผ่อนคลายลงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอย่างทองเนี่ยนะคะวันนี้เองนั้นเนี่ยก็รีบาวกลับมาเลยหลังจากที่ปรับตัวลดลงไปบาทละ1,000 กว่าบาทนะถ้าเราติดตามกันก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ก็ฟื้นตัวมานะคะสำหรับราคาทองคำตอนนี้ปรับราคาครั้งที่4แล้วรับซื้อ 68,950 ขายออก 69,150 นะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยก็บวกกลับขึ้นมาบาทละ 1,100 บาทนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันส่วนตลาดหุ้นในทั่วโลกนะคะในภูมิภาคเองวันนี้จริงๆก็ดูเหมือนคล้าๆนะคะมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะคะไปดูตลาดนะคะทางฝั่งของจีนค่ะหางเสงที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้เรียลไทม์อาจจะดูเคลื่อนไหวแคบๆปกอยู่ประมาณ 0.09% 22จุดนะคะทางฝั่งของเกาหลีใต้ค่ะเรียลไทม์วันนี้ก็บวกมา 91.16 จุดนะคอชปีบวกอยู่ 1.39% ค่ะแล้วก็ทางฝั่งดัชนีหุ้นญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็เคลื่อนไหวแคบๆเหมือนกันนะตอนนี้บวกอยู่ประมาณสัก 0.14% นะคะ 90.36 จุดค่ะอีกหนึ่งตลาดที่เราตามกันเมื่อวานก็เพิ่งพูดถึงนะคะนั่นก็คือเวียดนามนะเขาปิดมาหลายวันนะคะเนื่องจากวันชาติค่ะแต่เปิดมาวันนี้เนี่ยก็เจอแรงขายออกมานะลงมาพอสมควรทีเดียวค่ะตอนนี้เรียลไทม์เนี่ยนะคะลบอยู่ 1.35% เลยลงไปราวๆ 24.90 จุดค่ะหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ 1,800 จุดดูเหมือนจะแข็งแรงนะ 1,830 จุดนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาปริ่ม 1,800 ต้นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะเพราะว่าจริงๆเวียดนามเขาจะมีประเด็นปัจจัยบวกซัพพอร์ตหลายอย่างนะแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่เราจะต้องตามในภาพใหญ่ๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะปัจจัยบวกในเรื่องของการปรับเป็น secondary emerging market จาก FTSE Russell นะที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศด้านกับนักวิเคราะห์กันก่อนค่ะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะหุ้นไทยเราก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้นะคะต่ำกว่า 1,600 จุดแต่วันนี้รีบาวกลับมานะเพราะเมื่อวานลงไปพอสมควรวันนี้รีบาวกลับมาบวกประมาณ11จุดตอนนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงจำกัดนะมาให้ภาพกันหน่อยตอนนี้คุณเจริญอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
0: ค่ะก็ยังอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าดูเหมือนฟื้นตัวก็มีความแข็งแรงสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะลึกแต่ว่าก็รีบาวกลับมาเนาะสำหรับวันนี้เองสำหรับภาพของตลาดด้วยเป็นปัจจัยสะท้อนจากเรื่องอะไรบ้างคะคุณเจริญคะ
1: ผมว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นกดดันตลาดมันยังอยู่นะเช่นราคาน้ำมันเอ่ยหรือว่าตอนออกกลางถูกไหมฮะที่เป็นกดดันอยู่
0: ใช่
1: แต่ดูสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันมากไปกว่านั้นนะฮะนะครับเนี่ยมันก็ยังพอก็กำกันได้บ้างในเมื่ออย่างตลาดนะครับนะแต่ประเด็นที่วันนี้ตลาดเล่นการเล่นเริ่มการเล่นรีบาวเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับนะและเผื่อว่าวันศุกร์นี้จะมีไฮไลท์หนึ่งตัวคือนอนฟาร์มเคโลนะครับนะถ้าออกมาแล้วมันหดตัวหรือมันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าดอกเบี้ยเฟดก็จะไม่เป็นต้องรีบก็ยังไม่อาจจะไม่เร่งขึ้นก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วเราสังเกตเห็นว่าวันนี้ตัวเจ้าตัวพันธบัตรอเมริกาเนี่ยมันเริ่มชะลอนะครับคือไม่ได้พุ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยแล้วพอไม่ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็เลยมองไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นอาจจะอ่อนไหมอะไรไหมเนี่ยก็เลยวนกลับมาในนี้พอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทองก็เลยมีการเล่นรีบาร์หรือว่าตลาดหุ้นก็เลยเริ่มมีการฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะที่ผ่านมามันมีความกังวลกับเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรต่างนะครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวดูไฮไลท์คือดูวันที่วันศุกร์นะครับนอนฟาร์มเพโลนะครับเนี่ยแต่ในทางที่กันเองตลาดมันมีปัจจัยอะไรอื่นหรือไม่เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าบ้านเราเองก็ไม่ได้มีอะไรช่วงนี้มันมีแค่ตัวอะไรปันผลไม่เฉยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลายตัวนะครับเนี่ยนะแต่นั้นเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยแรงขายมันจะออกมาค่อนข้างจะเรียกว่าไงเร็วนะครับเนี่ยนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะแต่ที่ดูจากวอลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเยอะนะเรื่องแรงขายนะครับนะแต่มันกลับเป็นการสะท้อนบางอย่างว่าตัวแรงซื้อจริงๆในตลาดชุดนี้ถือว่าอ่อนแอกว่านะครับนั่นคือไม่ค่อยมีคนเข้ามารับเท่าไหร่นะครับมันก็ดูร่วงลงมาง่ายเพราะจริงๆแล้ววอลุ่มขายมันไม่เยอะนะครับนะฉะนั้นตัวนี้เองพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยเกรงว่าพอสถานการณ์มันดูมีอะไรที่มันดูเป็นบวกหน่อยปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยรีบาวขึ้นมา

0: เนี่ยบริสุทธิ์ชุดเซ็ตลงมานะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยคุณเจริญจะแนะนำยังไงดีคะสำหรับนักลงทุนอ่ะในช่วงเวลาแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าม
0: ี
1: จังหวะโอกาสเนาะ
0: ครับคือจริงถ้าเป็นแบบนี้เราก็มองออนตัวรับน่าสนใจนะครับได้ขึ้นไปก็มีทำรอบนะครับนะแต่ละให้จุดถอยวินิจฉัยคือแถว1574ถ้าหลุดลงมาจริงเราอาจจะถอยมาดูก่อนนะครับนะเพราะดูนั้นจะอาจมีลงไปแถว150ได้นะครับแต่เพราะว่าวันนี้มันเด้งขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเด้งขึ้นมาอย่างนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ถ้ามีกำไรก็ล็อกได้ก็ล็อกไปถ้าไม่ได้ถ้าไม่ที่จะซื้อก็เราช่วยอ่อนตัวแล้วค่อยตั้งรับน่าสนใจอยู่นะครับ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเพราะว่าตัวเดียวในโมสเซ็กทีฟตอนนี้ที่แดงแล้วก็ราคาเหมือนถอยลงมาคือแอดวานและเป็นตัวที่คุณเจริญก็มักจะแนะนำเวลาที่อ่อนตัวแล้วให้เข้าไปรับใช่ไหมคะวันนี
0: ้
1: ราคาแถวนี้348บาทนี่น่าสนใจไหมหรือจริงๆต่อรองได้อีกหน่อยคะคุณเจริญคะมองยังไงคะสำหรับคนที่สนใจ
0: แอดวานนี่มีคุณมากาคือผมซื้อเนี่ยซื้อช่วงอ่อนตัวนี่แหละครับนะ
1: แ
0: ล้วตอนนี้เองมันรับอยู่มันหลุด349ลงมาอาจจะดูนิดนึงถัดไปอยู่นู่นนะรับอยู่แถวช่วงถัดไปอยู่ประมาณ340นะครับนะงั้นช่วงนี้จังหวะซื้อเนี่ยก็เป็นเนี่ยถอยตั้งรับก่อราคาหน่อยนึงผมว่าน่าสนใจอยู่แล้วผมยังเชื่อว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสการฟื้นได้ก็เวลามันฟื้นได้เร็วซะตัวแอดวานนะครับเพียงช่วงนี้มันหมดสตอรี่ไม่มีประเด็นอะไรใหม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะมันไปดูโมสเซ็กทีฟตัวอื่นกันเพราะว่าตอนนี้ในโมสเซ็กทีฟตัวอื่นนั้นเนี่ยก็จะเขียวสดใสแล้วก็บางตัวที่ใกล้จะ X เนี่ยก็ดูเหมือนราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาเหมือนกันด้วยเนาะคุณเจริญในหลายๆตัวด้วยใช่ไหมคะค่ะ
0: อันนี้คดี
1: ตัวไหนน่าสนใจบ้างคะ
0: X เนี่ยมันต้องไปดูกันที่ตัวหุ้นนะครับแล้วบางตัวมันขยับขึ้นมาเยอะๆอันนี้อาจจะเฉยๆนะแต่บางตัวยังแข็งไม่เยอะเนี่ยอาจจะเอาเอ็กก็ได้เหมือนกันนะเพราะเห็นหลายตัวแล้วบางตัวเอ็กซ์ก็มีเหตุการคืออะไรก็ไม่ลงนะครับนะแล้วอยู่ที่การแข่งของราคาก่อนถ้าขึ้นมาเยอะได้นะมองอีกแบบหนึ่งก็คือที่นี่ไม่เยอะน่าสนใจอยู่ในแง่การเอาเอ็กนะครับนะช่วงนี้เรามองมอทอครับ41.5นี้บวกมา50ตังค์นะครับนะแล้วก็บีดีเอสช่วงหลังนี้ถือว่าดูดีขึ้นฮะ20บาทบวกมา20ตังค์นะกำลังลุ้นเพื่อที่จะฝ่าแนวตั้งขึ้นไปทำไฮนะครับนะแล้วก็เคแบงค์ครับ250บวก2บาทแล้วก็เดลต้า247บวก1บาทแล้วก็ตัวครับ62บวก25ตังค์นะฮะคือคุณที่พูดไปเนี่ยส่วนใหญ่จะย่อมาก่อนนั้นเลยแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนะ Advance 348วันนี้ลดไป1บาทแล้วก็ตัว KCE ครับ 59.5 นี่บวก1บาท KCE ในบรรดากลุ่มชิ้นส่วนถือว่าช่วงนี้ถือว่าดูแข็งที่สุดนะครับเพราะราคายืนอยู่ดับบนได้ดีครับนะCalcom ครับ9บาท55บวก15ตังค์แล้วก็กรุงไทยแบงค์44บาทบวกมา25ตังค์แล้วก็ BBA ครับ193บวก1บาทนะครับแล้วที่เราพูดไปทั้งหมดจะเห็นเลยว่าหุ้นตัวบูชิปตัวเดิมนั่นเลยที่จะเป็นตัววนนำตลาดอยู่ช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างที่คุณเจริญบอกเนาะก็ต่อรองราคาได้ในบางตัวหรือทยอยเก็บได้ในบางตัวแต่ถ้าดัชนีถอยลงมาแถว 1,574 ใช่ไหมที่คุณเจริญบอกถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะต้องรอดูหน่อยค่ะโอเคกรอบให้ยังไงคะคุณเจริญถ้าดูแล้วสำหรับภาพของเซตในวันนี้ดูทรงแบบนี้น่าจะยืนเขียวแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันหรือจะมีเซอร์ไพรส์มีแรงขายออกมาภาคบ่ายคะเนี่ยแบบช่วงหลังเนี่ยภาคบ่ายจะคนละม้วนกับภาคเช้าเหมือนกันนะคุณเจริญบ่อยครั้งใช่ไหมคะ
0: ดูทรงนี่หนึ่งพูดจริงวันก่อนหน้านี้หลายวันก่อนแล้วก็ดูหุ้นมันก็ยืนบวกดีๆแล้วก็หุ้นตัวใหญ่ที่เป็นพวกเดลต้าก็ยืนบวกแต่พอภาคบ่ายมามันติดมาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าถามผมช่วงนี้ผมว่าน่าจะแกว่งอยู่ตรงนี้1580-90นะครับถ้าวันนี้นะครับนะน่าจะมีในย่านการแกว่งเหมือนกับเป็นการแกว่งเพื่อรักษาทรงไว้ก่อนแล้วก็รักษาเซนติเมนต์ตลาดเอาไว้นะครับนะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาในแบบขึ้นมาแบบนี้แล้ววิ่งกลับลงใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยอันดูไม่ค่อยดีนั่นดูไม่ดีนะฮะนะครับ
1: ค่ะคุณเจริญตอนนี้ถ้าเรารอปัจจัยอะไรที่จะมาหนุนนำบ้านเราให้กลับไปยืนเหนือ1,600ได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะคุณเจริญให้น้ำหนักในกับนอกอันไหนมากกว่ากันคะคุณเจริญคะณวันนี้เอง
0: ชั่วโมงนี้หัวบ้านเราไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับนะเราก็อาจจะไปรอดูทีก็ช่วงเก่งงบQ3 อย่างเงี้ยรอบหนึ่งนะครับนะแต่ถามมีประเด็นมีอะไรใหม่ไหมช่วงนี้บ้านเราไม่ค่อยมีอะไรแล้วมันช่วงการประกาศตัวงบตัวบันผลเซ็มส่วนใหญ่นะครับนะงั้นถ้าถามว่าไฮไลท์จริงบ้านเราอยู่ตรงไหนคืออยู่ที่โฟล์เงินต่างชาติแหละนะครับนะนั่นเป็นไฮไลท์เลยนะครับนะดูว่าเขาจะขยับเข้ามาหรือไม่เพราะช่วงหลังมาเริ่มมาขายก่อนหน้านี้ซื้อแล้วก็เริ่มกลับมาขายใหม่อย่างเงี้ยนะครับนะงั้นเราหวังว่าต่างชาติเข้าเมื่อไหร่คุณเดี๋ยวคุณน่าจะวิ่งในแรงเพราะคุณมีการปรับฐานลงมาแล้วนะครับนะแล้วก็ปัจจัยนอกเองก็ยังเป็นไฮไลท์อยู่ไม่ว่าเป็นน้ำมันเลยเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคตัวดอกกลางแล้วก็พันธบัตรอเมริกาดอกเบี้ยอเมริกาอะไรพวกเนี้ยนะครับนะมันเป็นตัวชี้นำของตลาดโลกด้วยนะครับงั้นถ้าสถานการณ์ต่างๆข้างนอกมันดูซอฟต์อุ้มเนี่ยผมว่าบ้านเราก็พร้อมจะเล่นต่างเขาแล้วขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้อง

0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็กลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัป
1: คร
0: ด
1: ั
0: า
1: บ
0: ห์
1: ผ
0: หน
1: ม
0: ้า
1: คร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ณเ
1: ผ
0: จ
1: ม
0: ร
1: สว
0: ิ
1: ัสดีครับผมคร
0: ค
1: ั
0: ่ะ
1: บ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าดูแนวสำคัญนะที่คุณเจริญบอกไว้คือ 1,574 จุดนะต้องไม่หลุดต่ำกว่าตรงจุดนี้นะคะถ้าต่ำกันเนี่ยมีโอกาสที่จะถอยลงไปแถว 1,550 จุดได้นะคะตอนนี้เป็นจังหวะและโอกาสในการที่เหมือนหุ้นถอยมารับเราแต่ว่าบางตัวก็อาจจะสามารถต่อรองราคากันได้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งไม้ในการที่จะทยอยเข้านะเพราะมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะปรับลงไปลึกหน่อยนะคะแต่ว่าปัจจัยในภาพรวมเนี่ยระยะกลางระยะยาวก็ยังมองดีนะฟังจากซุ้มเสียงของนักวิเคราะห์แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลุ้นกันวันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าบวกมาได้ดีเนี่ยช่วงเช้าหลายๆครั้งพอช่วงเช้าบวกดีเนี่ยนะคะภาคบ่ายจะเซอร์ไพรส์นะหนังคนละม้วนมีแรงขายเหมือนกันต้องดูว่าวันนี้จะมีแรงขายออกมาหรือเปล่านะคะส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปดูตามรายกลุ่มจะเห็นว่ารายย่อยนะคะซื้อมากที่สุดนะในประเทศเมื่อวานนี้สุทธิ 2,200 กว่าล้านบาทร่วมกับนักทุนสถาบันซื้อนิดหน่อย49ล้านบาทส่วนต่างชาติอยู่ฝั่งขายนะเมื่อวานนี้ขายไป655ล้านบาทและที่ขายเยอะคือบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะ 1,638 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวดูทรงวันนี้นะจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีนะเป็นประจำค่ะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอนัทคุณธนศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะวันนี้เนี่ยหมอนัทมีหลายประเด็นนะที่จะมาชวนคุยกันประเด็นแรกเนี่ยเราตามเรื่องของดอกเบี้ยกันนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการประชุมมีถ้อยแถลงมานะคะจากการประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอนัทจะมาสรุปให้ฟังดีกว่าว่าประธานเฟดนะคะคุณเควินวอชนั้นเนี่ยมีการส่งสัญญาณอะไรแล้วก็มันสะท้อนภาพข้างหน้าเกี่ยวกับทิศทางเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ดอกเบี้ยอเมริกาอย่างไรแล้วก็วันนี้เนี่ยหมอนัทก็ยังมีกองทุนแปลกๆนะที่น่าสนใจนะเกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เอามาฝากกันนะไม่ว่าจะเป็นกองทุน ETF ตามนักการเมืองกองทุน ETF ที่ปันผลจ่ายเป็นรายสัปดาห์ก็มีและยังก็เป็นกองทุนที่เก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอ้อน่าสนใจทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปคุยกันกับหมอนัทนะคะหมอนัทอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านฟังด้วยครับ
0: ค่ะโอเคเกริ่นนำไปละวันนี้นะเรื่อง ETF ก็น่าสนใจแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่อง ETF เนาะก็เอาเป็นภาพใหญ่ที่เป็นนโยบายดอกเบี้ยด้วยที่ทางเศรษฐกิจสหรัฐที่หลายคนตามหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คุณเควินวอชเนาะก็มีการเขามีประชุมนะใช่ไหมคะหมอนัทคะที่แจ็คสันโฮแล้วก็เป็นการประชุมเชิงนโยบายของเฟดด้วยนะอยากให้หมอนัทมาสรุปหน่อยนะว่าสาระสำคัญเป็นยังไงเพราะก็เราก็ตามเรื่องดอกเบี้ยกันอยู่ด้วยเนาะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยที่เป็นตัวสำคัญที่ทั่วโลกจับตาเหมือนกันเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
1: ใช่ครับก็ถึงผมเล่าให้ฟังในมุมที่หลังจากฟังตรงนั้นแล้วกันเนาะจะได้อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกับเป็นพื้นหักนะฮะแล้วก็วันศุกร์นะมีแข่งขันโปรพอดีนะฮะ ไม่เป็นไรนะก็มาย้อนความนิดนึงแล้วกันนะฮะคือถ้าเราไปดูห้อยแถลงเนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงนะฮะเพราะว่าพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยดูแล้วออกมานั้นน่าจะเป็นเควินวอชเนี่ยน่าจะเป็นสายเหี่ยวแบบเต็มตัวเหมือนกันนะคุณบิวนะฮะคือประโยคที่เรียกว่าสะดุ้งที่สุดแล้วกันเนาะคือเขาบอกว่าภาวะการเงินตอนเนี้ยยังไม่ได้ตึงตัวมากนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คือ
1: หรือแปลว่าดอกเบี้ยระดับนี้เนี่ยยังกดเงินเฟ้อไม่พอนั่นเองเออโอ้คำพูดนี้ออกมาแสดงว่าอะไรฮะ
0: น่าจะขึ้นละแบบนี้น่าจะขึ้นดอกเบี้ยละเนาะรอบกันยายนไม่ต้องลุ้นแล้วไหมหมอนะถ้าพูดขนาดนี้น่าจะเป็นการขึ้นครั้งแรกไหมดูแล้วค่ะ
1: ผมว่าเป็นไปได้นะคุณดิวถ้าเราไปดูตัวเลขอันอื่นเพิ่มด้วยนะครับก็คือเงินเฟ้อของบุคคลทั่วไปที่ใช้กินใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็ 3.7 นะครับสูงกว่าที่คาดไว้อยู่ที่ 3.6 นะครับ4เดือนติดแล้วนะครับ4เดือนติดแล้วน
0: ะ
1: ฮะแล้วก็ตัวของเงินเฟ้อตัวที่เป็นคอนะครับอยู่ 3.3 นะสูงก็ว่าหมายประมาณ2เดือนได้2 2% นะสูงก็ประมาณ2สูงก็ที่2 2% ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าเป็นเดือนที่65ติดต่อกันนะก็ไม่ผมว่าไม่แปลกนะครับว่าก็น่าจะเป็นสาเหตุแหละที่เควินบอชเนี่ยพูดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคุณบิวครับต้องน่าตกใจก็คือการใช้จ่ายกินของผู้บริโภคเนี่ยโตแค่ 0.1 นะครับคือเงินเฟ้อมันโตเยอะแต่ว่าตัวที่รายจ่ายจริงเนี่ยมันอาจจะโตไม่เยอะนะครับก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าคนอาจจะไม่ค่อยใช้ตังค์แล้ว นะครับแต่เงินเฟ้อมันมาเพราะฉะนั้นมันมีกลิ่นแฟกเฟชั่นอ่อนๆแล้วกันผมบอกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะคือแต่ว่ายังไม่ได้เป็นซีเรียสขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยาเนี่ยเดือนนี้จาก33%ผมว่าขึ้นเป็น50ที่เป็น50นะครับแล้วก็อาจจะเป็น60หรือเปล่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อที่ก่อนที่จะประกาศนะครับดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะ 60-70% หรือเปล่านะครับก็อันนี้อยากให้ทุกคนจับตามองในเดือนนี้ผมว่าสำคัญนะฮะแสดงว่าอะไรแสดงว่าโอ้คลีมี่วอชเนี่ยสายเหี่ยวเต็มที่เลยนะฮะนะฮะก็อาจจะต้องอีกหลายเรื่องเลยนะอีกหลายสมัยอีกหลายปีนั่นน่าจะอยู่กับคุณเควินวอชเนี่ยอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับ
0: ค่ะสรุปก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะถ้าเป็นสายเหี่ยวขนาดนี้หมอนัทเพราะว่าตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยอะเราคิดว่าโอ้เรามองฝั่งลดด้วยซ้ำใช่ไหมคะหมอนัทก่อนหน้านี้เพราะว่ามองไปในทิศทางสายคุณทรัมป์ผมหลายคนก็จะมองแบบนั้นเนาะหมอนัทใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ก็มีความเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรพอเป็นแบบนี้ในฐานะนักลงทุนเราจะต้องมีการวางแผนยังไงถ้าเข้ามาในทรงนี้ค่ะหมอนัทคะถ้าทิศทางดอกเบี้ยดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางนี้ค่ะหมอนัทคะ
1: ถ้าเราไปดูในทั่วโลกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูทั่วโลกก่อนแล้วกันนะว่าแต่ละที่ยังไงนะครับยุโรปเองก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นคงดอกเบี้ยไว้นะครับอังกฤษก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็คงตอนนี้คงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ 3.75 นะถือว่าเยอะนะครับญี่ปุ่นก็คิดว่าจะคงไว้นะครับแล้วแต่ว่าอาจจะขึ้นในเดือนกันยาตุลานี่แหละว่าญี่ปุ่นน่าจะขึ้นอีกรอบนึงนั้นจริงๆถ้าเราไปดูทั่วโลกเนี่ยก็คือคงแล้วก็คงที่ไว้นะฮะรอขึ้นนะรอคือรอจับตาเงินเฟ้อของแต่ละประเทศตัวเองเนี่ยนะฮะผมคิดว่า ขออภัยนะครับช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวนะครับสำหรับตัวพวกพันธบัตรนะฮะพวกตราสารหนี้ทั้งหลายก็อยากให้หดอายุสั้นลงนะฮะก่อนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ ส่วนหุ้นเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยแน่นอนอาจจะมีผลกระทบนะครับว่าดิสคาวเรทอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ราคาหุ้นอาจจะลดลงไปอีกก็ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าระมัดระวังหน่อยช่วงนี้นะฮะคือแต่ถ้าคนบอกว่าเอ้ยผมถือยาวลงทุนระยะยาวได้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเอ้ยช่วงนี้อยากต้องใช้เงินหรือว่ามีปัญหาอะไรนะฮะที่อยากจะที่กังวลนะฮะ อาจจะต้องปรับพอร์ตตัวเองให้ดีนะฮะต้องมีเงินสดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสถานะระยะสั้นหน่อยนึงนะส่วนหุ้นเนี่ยก็อาจจะเลือกเฉพาะบางตัวนะที่มันยังมีโกรทได้นะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอกันยายนนี้ก่อนแต่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นแล้วใช่ไหมคะรอบกันยานี้หมอนัทถ้ามองกันแบบจากถ้อยแถลงจากสปีชของคุณเควินวอชที่หมอนัทบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็เรามีตีไว้50-50แล้วกันครับลุ้นกันนะ
0: โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราต้องติดตามกันแต่ในขณะเดียวกันหมอนัทก็บอกกับเราในหลายสัปดาห์แล้วว่าแต่ว่าทิศทางดอกเบี้ยณวันนี้ของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละประเทศละอาจจะไม่ได้เทไปในทิศทางเดียวกันแม้ว่าเฟดอาจจะมีทิศทางในดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะบางประเทศก็อาจจะขึ้นไม่ได้ขึ้นเร็วไม่ได้เหมือนกันจากปัจจัยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างบ้านเราด้วยเนาะหมอนัทสั้นๆนิดนึงถ้าย้อนกลับมาที่บ้านเราอ่ะมนาที่ว่าการขึ้นอาการของเบี้ยนั่นบ้านเราน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยไหมคะถ้าดูปัจจัยเฉพาะตัวของเราเองด้วยค่ะ
1: ผมว่าค่อนข้างน้อยครับคืออย่างที่แจ้งไว้ครั้งที่แล้วครับหลักๆเนี่ยเรายังมีหนี้สินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของอุปโภคบริโภคที่มันดรอปลงนะครับก็ยังไงเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีนี้ไม่สูงนะคนเดียวครับอยู่มัน 1.8 นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเงินดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะขึ้นยากอย่างที่บอกว่าน่าจะคงยาวๆไปถึงปีหน้าเลยนะครับไปถึงปีหน้าแบบปีหน้าทั้งปีเผื่ออาจจะไม่ได้ขึ้นเลยสักครั้งเลยก็เป็นไปได้นะครับมันก็ยังไงผมว่าบ้านเราแตกต่างจากชาวบ้านแน่นอนเพราะชาวบ้านเขาทยอยขึ้นกันแต่เราเนี่ยน่าจะคงยาวเป็นปีนะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นทิศทางดอกเบี้ยนะคะทั้งฝั่งของอเมริกาด้วยแล้วก็ทางฝั่งของบ้านเราด้วยนะคะทีนี้วันนี้หมอนัทจะมาชวนคุยเรื่องของกองทุน ETF นะกองทุนแปลกๆกันนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะหมอนัทเดี๋ยวให้หมอนัทไล่เรียงโดยเฉพาะสะดุดตามากเลย ETF ตามนักการเมืองอันนี้คือยังไงนะคะหมอนัทคะต้องให้หมอนัทอธิบายให้ฟังค่ะ
1: ใช่ครับคือวันก่อนเนี่ยผมก็เซตหาพวก ETF ที่มันน่าสนใจพอดีบอกท่านผู้ฟังพอดีผมโปรเจกต์การดึงผมนั่งทำอยู่ก็คือผมจะทำเว็บเหมือนแบบรวบรวมข้อมูลกองทุนทั่วโลกเนาะแล้วก็เป็นเหมือน เอาไว้แบบเปรียบเทียบกองทุนได้ในมุมต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมกำลังนั่งทำอยู่นะฮะปรากฏว่าไปเจออันหนึ่งนะฮะคุณวิวฮะมันชื่อแนนซี่ก็คือ NAN ตัวก็มีตัว C นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชื่อครูซนะครับ KRUZ นะครับเป็น ETF นะครับแล้วมันบอกเอ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือต้องบอกว่าไงครับว่าเอาแนวคิดก่อนแล้วกันนะกองทุนนี้มันตั้งขึ้นมาเท่าไหร่มันมีกฎหมายของอเมริกาอยู่ข้อหนึ่งฮะมันชื่อ Stock Act นะครับก็คือ STOCK เลย Stock หุ้นแล้วก็ Act นะครับในปีประมาณ2012เนี่ยประกาศออกมาก็คือบังคับให้สมาชิกสภาคอนเกรสทุกคนนะครับเปิดเผยการซื้อหุ้นนะฮะทุกๆ45วันไม่งั้นจะโดนปรับนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปปั่นหุ้นหรือไป
0: เจออินไซด์เดี๋ยวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: อินไซด์จากประชุมสว.ส.ส.อะไรทั้งหลายนะครับก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาก็มีคนบอกว่าเอ้ยถ้าเรารู้หุ้นนักการเงินทุกคนนะฮะเราก็สามารถทำ ETF ได้สิเราสามารถทำดัชนีได้สิปรากฏว่าได้ครับก็ไอตัวแนนซี่เนี่ยนะครับลอกฝั่งการเทรดของพรรคเดโมแครตนะฮะส่วนครูซเนี่ยนะฮะลอกฝั่งRepublicanนะ
0: Republicanเหรอคะแล้วเขาเหมือนกันไหมคะเนี่ยหมอนัทคะเขาส่งเขามาส่งเดียวกัน
1: ถ้าเรา
0: ค่ะ
1: ถ้าเราไปดูช่วงเวลา
0: ผลตอบแทนใครดีกว่ากันผลตอบแทนใครดีกว่ากันด้วย
1: แล้วคุณมีต้องถามแน่นอนเลยในช่วงปีที่แล้วนะปี2025 24 25เนี่ยนะครับแนนซี่ดีกว่าครับ 35% นะครับนะฮะส่วนครูซเนี่ยนะฮะใครเชียร์พรรคRepublicanเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงฮะอยู่ 18% นะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดู annualize นะก็คือทำเป็นรายปีนะหลายๆปีต่อๆกันมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแนนซี่เนี่ยจบ 27% นะ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับคูร์สเนี่ย13เองฮะ13นะฮะงั้นใครเชียร์ดิพับลิกันอาจจะสู้ฝั่งพรรคเดโมแครตไม่ได้นะฮะก็อันนี้คือรีเทิร์นนะที่พูดถึงคราวนี้มีความผันผวนไหมตั้งแต่ต้นปีมีผันผวนนิดนึงก็อาจจะลบอยู่ 0.2% อะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงนะครับมันน่าสนใจเหมือนกันนะฮะมันอันนี้ก็ดูแล้วทั้งสองอันนะเพื่อนผู้ฟังแล้วบอกเอ้ยมันก็ดูดีนี่นะแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับตลาดแล้วกันนะเทียบกับS&P 500อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังไม่ชนะตลาดนะฮะบอกไว้ก่อนยังไม่ชนะตลาด
0: คร
1: ับแต่ว่าก็น่าสนใจแล้วกันผมคิดว่าไอ้สองกองเนี้ยผมไปค้นดูปรากฏนักข่าวชอบเอามาคุยกันคุณดิวฮะนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเวลาใครได้เลือกตั้งใกล้ๆเลือกตั้งราคาหุ้นอะไรเงี้ยนะหรือว่าผลตอบแทนของพรรคของทั้งสองพรรคนี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้ผู้ฟังว่าสนุกแล้วกันนะอันนี้ผมแค่เอามาเล่าให้ฟังสนุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับข้อแรกเลยคือข้อมูลมันช้าไป45วันอย่าลืมว่าเขาเปิดหลังจากที่เขาซื้อหุ้นไปแล้ว45วัน
0: ซื้อไปแล้ว
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอ้กองทุน ETF Nancy เนี่ยนะฮะ Nancy เนี่ย หุ้นเทคหนักมากเลย นะฮ
0: ะ
1: ถ้าใครสายเทคอะไรเงี้ยก็ลองไปดูก็ได้นะฮะแสดงว่าคนจากเทคโนโลยีเนี่ยชอบหุ้นเทคกันนะพี่บิว เคยมี Nvidia ตัวเดียวเนี่ย 13% นะครับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอ้สูงเลยนะในตัว ETF นี้ใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ฮะสูงฮะแต่ว่าปีนี้ผมว่าพรรคเดโมแครตอาจจะชนะเดนซี่อาจจะชนะอีกรอบเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขของอะไรนะของเอ็นวีดีอ่ะนะผมจะพูดภาษาจีนลืมชื่อนะของเอ็นวีดีเนี่ยงบปีนี้นะวันที่26เนี่ยเมื่อที่ผ่านมาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็ประกาศงบออกมาก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็earning per share ก็ดีนะฮะ cost margin ก็เพิ่มอะไรเงี้ยคือทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดุ้นกันปีนี้นะน่าจะเห็นคนทักเดโมแครตเนี่ยแฮปปี้นะครับ
0: ค่ะอุ๊ยแต่ว่าถ้าดูตัวเลขที่หมอนัทบอก 27% กับ 13% เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะหมอนัทเนาะถ้าใครที่แบบสนใจแล้วเขามีช่วงเวลาที่เขาแบบติดลบเยอะๆมั้ยหมอนัทดอดาวเขาลึกมั้ยคะเนี่ยอยากรู้จังเลยเวลาขาที่ติดลบเนี่ยค่ะ
1: ผมดูฝั่ง Republican จะ conservative กว่า maximum drawdown ที่เคยไปดูเนี่ยประมาณ -5% นั่นเองนะฮะแต่หุ้นที่เขาเลือกไม่ได้หวือหวามากแต่ถ้าไปดูฝั่งของ Nancy เนี่ยลบประมาณ 10% นะครับ 10% 11-12% นะมันก็แสดงว่านั่นแหละอาจจะ
0: ที่แบบ
1: อะไรนะ แกสีมากกว่ามีหุ้นเทรดเยอะกว่าอะไรเงี้ย
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะโอเคแต่เนี้ยมันก็สอดรับกับทิศทางของภาพตลาดหุ้นอเมริกาที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ดีแล้วก็สดใสโดยลีดโดยหุ้นเทคโนโลยีนั่นแหละใช่ไหมคะหมอนัทเพราะว่าหุ้นอันเนี้ยก็คือลงทุนแต่เฉพาะหุ้นอเมริกาไหมคะหมอนัทตัว ETF ของตามนักการเมืองของสองกลุ่มพรรคเนี้ยหรือว่าโฟกัสเฉพาะอเมริกาไหมหรือจริงมันกระจายไปในหลายภูมิภาคคะสำหรับตัว ETF เนี้ยค่ะหมอนัทคะ
1: ครับก็เป็นต้องบอกว่าเฉพาะในหุ้นอเมริกาเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสสเนี่ยเขาจะต้องเปิดเผยหุ้นนะที่เขาถือในของเขานะครับนะฮะ
0: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็แปลกใหม่เหมือนกันเนาะมอนัสถ้าบ้านเรามีมาทำบ้างก็อาจจะมีข้อมูลที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะ
1: มอนัส
0: ใช่ไหมคะ
1: ดีเนาะผมว่ามันดูดีนะมันดูแบบว่าแล้วอย่างที่บอกมันเป็นกองที่สื่อชอบเอามาออกแล้วคนก็จะเห็นว่าพักนี้พักนั้นอะไรเงี้ยช่วงนี้แฮปปี้หน้ายิ้มเพราะอะไรก็อาจจะแบบซื้อมีหุ้นเยอะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นอะไรที่เอาไปคุยได้ซึ่งผลตอบแทนระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับผมก็อยู่ที่การเมืองนะคุณบิวนะถ้าเราจะชอบอีเดียพวกนี้นะครับถ้าพักไหนขึ้นมาบริหารอาจจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มนั้นอาจจะดีก็ได้นะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก
0: ็ค่ะ
1: เป็นแรงสนุกนิดนึงแล้วกันนะฮะ
0: ค่ะจริงๆมันน่าจะสอดรับกับนโยบายด้วยเนาะทิศทางของแต่ละพรรคอะว่าเขาจะโฟกัสไปที่นโยบายด้านไหนพัฒนาอะไรมันมีประโยชน์กับธุรกิจเซกเตอร์อะไรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะล้อไปในธีมเดียวกันไหมหมอนัทเนาะถ้ามองแบบนั้นใช่ไหมคะเป็นโมเมนตัมในช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่งของสายนั้นๆหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอืม
1: ใช่
0: ค่ะโอเคถือว่าน่าสนใจและแปลกใหม่เนาะมีแบบนี้ด้วยนะคะอันที่สองอันนี้น่าสนใจมากเลยแหละโดยเฉพาะใครที่เป็นสายที่แบบชอบ passive income น่าจะตาโตเลยนะสำหรับ ETF ปันผลที่จ่ายรายสัปดาห์โอ้ถี่มากเลยเนาะหมอนัทค่ะ
1: ถูกฮะก็เรามาคุยกันที่เรียกเป็นชื่อกองชื่อ UMAX นะครับ UMAX นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็น ETF ที่เป็นโอ้โหต้องเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าผมไปหามาผมยังแบบเฮ้ยหน้าลงเลยเดี๋ยวเนี่ยกำลังคิดอยู่แล้วกดซื้อช่วงไหนดีนะครับคือแนวคิดของกองนี้คืออะไรเอาแนวคิดก่อนนะครับกองคุณเนี้ยนะครับเขาไม่ได้ต้องการรีเทิร์นสูงๆนี่ท่านผู้ฟังต้องฟังกันนิดนึงนะครับว่าเอ้ ETF ตอนนี้มันมีฟีเจอร์ที่มันแปลกประหลาดชาวบ้านเขาแล้วก็ข้างในเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ที่ดึงมันใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เราเรียกว่าออปชันด้วยนะครับก็คือเขาเรียกเป็นซินเทติกหรือว่าสังเคราะห์สังเคราะห์ cover call นะครับ cover call ขึ้นมาคืออย่างนี้ครับหลายคนมองฟังแล้วปวดหัวมานะพูดอะไร cover call อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหุ้นยิ่งผันผวนนะฮะยิ่งได้ราคาดีนะครับแล้วก็ ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับหรือถ้ามันลงไปได้ถ้าขาลงนะสมมติว่าหุ้นมันลงเยอะๆนะฮะอันเนี้ยจะเจอผลตอบแทนระดับแบบ 30-40% นะครับเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเกิดคือเขาออกแบบดีไซน์ออปชันที่อยู่ข้างในกองเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าในภาวะปกติคุณก็ได้รายได้ธรรมดานะฮะดีเทอร์เนี่ยก็ไม่เยอะ 3-4% อะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันผันผวนเยอะได้กำไรเยอะนะครับหรือถ้ามันลงหนักอันนี้อาจจะเจอแบบ 35-40 นะบางช่วงมี 100% ก็มีนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คือเป็นโครงสร้างก็คือใช้ออปชันนะฮะออปชันแคปไว้นะฮะเพื่อรับรายได้สม่ำเสมอถ้าเป็นรายได้ขาลงก็จะได้เงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ในขาความเสี่ยงล่ะคะหมอนัทเป็นยังไงคะถ้ามองในมุมความเสี่ยงเพราะว่าใช้ตัว
1: ในมุมความเสี่ยง
0: ออปชัน
1: จริงๆเรื่องเดียวเลยครับถ้าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยกองนี้คุณจะได้รายได้แบบน้อยมากนะครับสม่ำเสมอแต่น้อยแบบระดับ 2% 3% อะไรเงี้ยไม่เยอะนะครับก็เหมือนถือบอลตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีความผันผวนเกิดขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะหรือลงหนักๆเลยเนี่ยนะฮะจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเอาไปฟังตัวเลขกันแล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่าเราถือกองนี้เทียบกับถือ Nvidia ถือหุ้น Nvidia แล้วกันนะฮะถ้าเราถือกองนี้นะtotal return นะครับของ Nvidia เนี่ยหลายๆปีต่อกันประมาณสัก7-8ปีเนี่ยต่อกันเนี่ยอยู่ประมาณ 369% นะคุณบิวแต่กองนี้นะฮะ ถ้าเราถือคู่ถ้าเราถือคู่กับอินเดียไทม์ไลน์เดียวกันเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่ 95% นะฮะปันผลตลอดทางเลยปันผลมาตลอดทางเป็น 95% นะครับเห็นไหมฮะน้อยกว่าถือหุ้นเล่นลงทุนในหุ้นที่บิ๊กเทคเนาะนะครับหรือถ้าเราไปอ้างอิงดัชนีนะครับต่างๆเนี่ยก็ได้อาจจะได้มากกว่าในบางช่วงน้อยกว่าในบางช่วงนะครับก็ถือว่าถามว่าชนะเบนช์มาตลาดหุ้นไหมก็ยังไม่ชนะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันได้ปันผลที่มันสม่ำเสมอนะครับ
0: ค่ะได้รีเทิร์นตลอดจะมีช่วงที่ไม่จ่ายไหมหมอนัทหรืออย่างนี้แสดงว่าไม่มีเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาจะต้องจ่ายให้ได้ตลอดสม่ำเสมอแบบเป็นรายสัปดาห์แบบนี้มีโอกาสที่เขาจะจ่ายไม่ได้ไหมคะหมอนัทขาของความเสี่ยงเนี่ยค่ะหรือจริงมันเหมือนไม่จ่ายได้อยู่แล้ว
1: จริงๆจ่ายได้ครับเพราะว่าเขาเป็น power call option เนี่ยเหมือนเขาได้ค่าพรีเมียมจากการที่เขาทำใน position นั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าได้แต่ว่าค่าธรรมเนียมแพงครับคุณบิวฮะถ้าปีไหนที่มันไม่สวิงเลยหรือมันไม่ลงหุ้นไม่ลงเลยเนี่ยเราเรียกเสียค่าธรรมเนียม 1% นะระหว่างทางตลอดเวลานะครับก็คือ return จะได้ต่ำมากๆแหละนะครับ
0: ค่ะเอาพอไปหาค่าธรรมเนียมรีเทิร์นมันก็จะยิ่งต่ำแม้ว่าเราจะได้ปันผลสม่ำเสมอเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าแบบperformance ช่วงเวลานั้นไม่สดใสเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะมันอาจจะถูกหักค่าธรรมเนียมไปสูงอ๋อ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับใช่ฮะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ยังไงท่านผู้ฟังลงทุนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเรียกว่าอะไรนะอย่าเพิ่งลงไปลงนะอ่านข้อมูลก่อนนะอ่านข้อมูลก่อนนะครับก็ลองดูก่อนแล้วก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าบางกองผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรียกโปรเทคเงินต้นแบบ 100% นะครับอาจจะมีบางโพซิชันบางจังหวะเปลี่ยนพรีเมียมหรืออะไรเงี้ยก็จะมีขาดทุนได้บ้างด้วยเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าถ้ายังอยู่ในโพซิชันผมว่าโอกาสขาดทุนของเขาค่อนข้างน้อยนะครับประมาณนั้นครับ
0: ค่ะโอเคอุ้ยถ้าฟังแบบนี้หลายๆคนโดยเฉพาะใครที่ต้องการพาสซีฟอินคัมหรือมีเงินก้อนเกษียณหรืออะไรแบบนี้แล้วมองอุ้ยจ่ายปันผลเป็นรายสัปดาห์แล้วอาจจะรู้สึกสนใจกองนี้อ่ะหมอนัทจะแนะนำคนกลุ่มนี้ยังไงคะหมอนัทค่ะ
1: ครับก็ผมแนะนำว่าหนึ่งเลยเราแบ่งเงินเนาะแบ่งเงินนะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงนะครับจริงๆลองก่อนสัก 5% ก่อนก็ได้ 10% ก่อนก็ได้แล้วดูว่าเอ้ยเราเข้าใจกองทุนนี้ดีหรือยังนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชอบแล้วก็เอ้ยรับไหวนะกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะเป็นไปได้อะไรเงี้ยที่มันจะเกิดขึ้นก็อาจจะทยอยเริ่มจ่ายเงินมากขึ้นก็ได้แต่ผมว่าไม่ควรเกิน 15% ของพอร์ตนะครับนะ
0: ครับค่ะโอเคก็ไม่ควรเกิน 15% ของพอร์ตนะคะมอนัส2ตัวเนี้ยฟังมาหลายคนอาจจะสนใจแล้วไม่ว่าจะเป็นกองทุนตามนักการเมืองหรือว่ากองทุน ETF ที่จ่ายรายสัปดาห์เนี่ยอ่ะถ้าสนใจจะลงทุนอ่ะเราสามารถลงทุนได้หรือไม่ผ่านช่องทางไหนคะมอนัสคะเพราะอันนี้เป็น ETF ต่างประเทศอยู่แล้วเนาะใช่ไหม
1: ถูกครับจริงๆ ETF ต่างประเทศพวกเนี้ยอย่างที่ผมเคยแนะนำนะครับก็อาจจะต้องไปเปิดออฟชอร์กับโบรกเกอร์ของเรานะครับว่าขอไปเปิดซื้อเทรดตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยนะเขาก็จะมีบริการอยู่ทั้งETF ที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กอยู่ในตลาดหุ้นทั่วไปที่สามารถทำการซื้อขายได้นะครับก็คิดว่าเปิดไปออฟชอร์ก็ได้หรือจะไปเปิดโบรกต่างประเทศเองโดยตรงก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่นั่นก็อยู่ความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดโบรกนั้นมันปิดไปอะไรไปเนี่ยเราฟ้องร้องเอาความอะไรเงี้ยค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับก็ยังไงก็ถ้าอยากได้ความปลอดภัยก็เอาบริษัทหลักทรัพย์นั่นแหละที่อยู่ในภายใต้กรตในไทยนะครับแต่ว่าขอเปิดออฟชอร์ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับ
0: ค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะคือการลงทุนตรงต่างประเทศนั่นเองเนาะถ้าเปิดบัญชีออฟชอร์เนี่ยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
1: ถูกต
0: ้
1: องครับถูกต้องครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะมันยังมีอีกกองนึงที่หมอนัทบอกว่าน่าสนใจใช่ไหมคะนอกเหนือจากกองตามนักการเมืองกองจ่ายปันผลรายสัปดาห์ก็คือกองทุนที่เก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอันนี้ก็น่าสนใจเนาะน่าจะได้แบบลองเทอมด้วยระยะยาวค่ะ
1: ใช่ครับกองนี้ชื่อกองฮิปโนซิสนะครับก็เป็นกองที่เพิ่งเกิดในปีนี้เองนะฮะเพิ่งเปิดมาเลยนะฮะคือต้องบอกว่าคนที่ก่อตั้งกองนี้นะครับก็คือเมอร์กนะฮะเมอร์คิริดิสนะครับเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเอเดนจอนของบิออนเซ่อะไรอย่างเงี้ยไอรอนเมเดนอะไรอย่างเงี้ย
0: ศิลปินชื่อดังค่ะ
1: ชื่อดังเลยฮะเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำเรื่องอยากจะเก็บลิขสิทธิ์เพลงไว้นะครับก็คือเพลงฮิตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันสร้างกระแสเงินสดได้เรื่อยๆนะครับ อย่างสมัยก่อนไมเคิลแจ็คสันเองก็มีเพลงลิขสิทธิ์ของตัวเองนะก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับหรือว่าอีกหลายๆคนเนาะที่พยายามที่เป็นดารานะฮะหรือเป็นคนดังเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเพลงนั้นเพลงนี้มันดังเนี่ยก็ซื้อเพลงเหล่านี้เก็บไปเป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่มันเพลงที่มันเป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลนะนะฮะมันจะไม่ผูกกับวัฏจักรเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีไม่ดียังไงคนก็ฟังเพลงอยู่ดีนะครับเราเลยเรียกว่าเหมือนเป็นทองคำขอที่มีเสียงเพลงแล้วนะถ้าใครอยากจะซื้อกองบุญพวกนี้นะฮะคุณใหญ่พีโอมาไม่นานนะครับแล้วก็ระดมทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตอนนั้นเขา IPO เป็นตัวไปกองปิดที่ลอนดอนนะครับปี2018นะครับแต่ว่าตอนนี้มาทำเป็น ETF เรียบร้อยแล้วนะครับสมัยก่อนเป็นกองมิวชั่นฟันนะฮะแล้วก็เพิ่มทุนไปเป็นหลายพันล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กว้านซื้อตอนนี้มีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าศิลปิน130กว่าศิลปินถ้ารวมเพลงเนี่ยอยู่ประมาณ 60,000 เพลงฮะนะครับ
0: ค่ะเยอะมากเลยค่ะ
1: นะฮะก็ถ้าใครที่สนใจนะฮะก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วนะผมว่าน่าสนใจดีน่าสนใจดีนะครับก็อันนี้เขาเพิ่งกองเปิดใหม่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันกองแบบมันออกมาหรือยังด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเขาเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือเริ่มมีคุยออกเป็น ETF แล้วนะแต่ยังอาจจะยังไม่ IPO นะรู้สึกนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความนิยมไหมหมอนัทหรือยังไงเอ่ยแล้วมันแต่ว่าเราก็จะเห็นนะว่าศิลปินหลายๆคนก็คือดาวค้างฟ้าแล้วใช่ไหมแล้วก็บทเพลงหรืออะไรต่างๆนานาเขาก็ยังถูกแบบว่านำมาใช้นำมาเปิดนำมาใดๆอะไรอย่างเงี้ยหมอนัทมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ลองเทอมเป็นยังไงแล้วก็อะไรคือความเสี่ยงของกองลักษณะแบบนี้คะหมอนัทคะ
1: ผมว่ากองทุนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับก็คือพูดง่ายเราซื้อเพลงมาแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ฟังหรือว่าเอาไปใช้หรือเอาไปร้องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เข้ามา
0: ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์อันนี้เป็นรายได้ของกองนี้ใช่ไหมครับเป็น
1: ถูกฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยากให้ท่านผู้ฟังนึกภาพแล้วกันครับว่าตราบใดที่ยังฟังเพลงอยู่ว่าผับมันเปิดเพลงหรือว่าในต่างประเทศเองเนี่ยมีการใช้เพลงมีจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดรายได้กับเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์นะคุณดิวผมว่ามันไม่หายไปไหนง่ายๆนะครับคนก็ทำใช้ฟังอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคุณดิวก็คือสินค้าพวกนี้มันไม่มีราคาตลาดมันอยู่ที่ผู้ประเมินอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงกันนะฮะอันนี้ผมพูดถึงความเสี่ยงนะคือถ้าผู้ประเมินเนี่ยมันแบบมันเบี้ยวทักหน่อยนึงเนี่ยราคามันก็ร่วงเยอะนะครับมันลงเยอะครับเพราะฉะนั้นถามว่า NAV ผันผวนไหมผมว่ามีโอกาสผันผวนได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าน่าจะมีรายได้จากลิขสิทธิ์เนี่ยมาซัพพอร์ตเป็นแคชโฟลว์แล้วกันนะครับ
0: ค่ะโอเคโอ้เดี๋ยวนี้น่าสนใจเนาะมีกองใหม่ๆมากมายบางทีอะมอนาร์ทเราเห็นกองใหม่ๆหรือว่ากองแปลกๆในต่างประเทศเนี่ยนะคะเหล่านี้มันจะมีพัฒนาการแล้วก็ทำให้กอง ETF ในบ้านเราเนี่ยต่อไปก็จะมีกองที่น่าสนใจแปลกๆใหม่ๆเข้ามาแบบนี้โอกาสมันมีมากน้อยขนาดไหนคะมนัสเพราะวิเชียร์บางคนสนใจนะแต่ว่าอาจจะติดว่าโอ้มันต้องเปิดพอร์ตเป็นออฟชอร์นะต้องไปลงโดยตรงต่างประเทศนู่นนี่นั่นอาจจะติดหลายๆประเด็นแล้วก็ยังไม่ได้ลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมนัสค่ะโอกาสที่ในบ้านเราจะมีกองอะไรแบบนี้ มีมากน้อยขนาดไหนถามความเห็นมนัสในฐานะที่อยู่ในแวดวงค่ะ
1: ผมว่ามันค่อยๆมาครับเป็นบิวครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ได้ผมก็คุยเรื่อง ETF ไปนานมากแล้วไม่มีใครมาขายทันทีใช่ไหมครับตอนหลังก็จะมีดามมีอะไรนะวีบูมีเวลบูใช่ไหมฮะ
0: มี
1: วีบูอีกหลายที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายที่ก็เริ่มให้บริการ ETF แล้วผมว่าไม่นานครับผมคิดว่าอาทิตย์ปีสองปีอาจจะเริ่มเห็นละคือยังไงผมก็คาดหวังนะอยากให้ผู้ประกอบการบ้านเราที่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มกองทุนรวมทั้งหลายเนี่ยนะฮะอยากให้มาโฟกัสที่ ETF เพราะว่าตลาดมันใหญ่มากแล้วมันมีตัวเลือกให้เราเลือกค่อนข้างเยอะลูกเล่นเยอะนะครับก็ฝากให้กับผู้ประกอบการแล้วกันผมต้องบอกว่ายังไงรีบๆเอามาขายกันนะทำเป็นฟันซุปเปอร์มาร์ทเหมือนซื้อกองไทยแหละนะแต่ว่าก็ส่งออเดอร์ไป ETF ต่างประเทศหาพาร์ทเนอร์ดีๆในต่างประเทศทำเนี่ยผมคิดว่ามันทำได้อยู่นะครับ
0: ค่ะ ค่ะเพราะว่า ETF ถ้าเปรียบเทียบกับกองทุนเขาก็จะมีข้อดีข้อเด่นที่มีความแตกต่างกันด้วยเนาะจะได้เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นช้อยส์ให้กับนักลงทุนมากขึ้นด้วยเนาะหมอนะใช่ไหมเหมือนอย่าง DR อย่างเงี้ยก็เยอะมากเลยนะ DR ตอนนี้ในบ้านเราอ่ะใช่ไหมทั้งรายตัวทั้ง ETF ที่มาเป็น DR ก็เยอะเหมือนกันนะจากแรกๆที่มีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาเร็วเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เครื่องมือใช่ไหมคะ
1: ถูกค่ะถูกเพราะว่าผมว่าคนเราหาข้อมูลเนาะนักทุนรายย่อยนักทุนรายใหญ่นะหาข้อมูลแล้วก็เอ้ยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีทำไมบ้านเราไม่มีล่ะก็ไปติดต่อนะหลักทรัพย์เขาก็เขาเรียกว่าหาของมาให้แล้วกันนะครับบางทีว่าเป็นไปได้ฮะแต่ต้องรอสักหน่อยนึงครับผม
0: ค่ะจริงๆเป็นประโยชน์แต่ว่าในฐานะนักลงทุนนะหมอนัทมองอีกมุมนึงก็ทำให้ลำบากใจเนาะอันนี้ก็อยากลงอันนั้นก็อยากลงอันนู้นก็ดีแต่บอกว่ากระจายไม่ไหวเงินอาจจะไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอนัทค่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะถ้าเรามีช้อยเยอะๆในแง่ของการลงทุนนะใช่ไหมคะหมอนัท
1: ค่ะต้องเลือกครับต้องเอาที่เราถนัดแล้วก็เห็นว่าระยะยาวมันเติบโตได้แล้วกันบางทีเราคุยกันเรื่องแบบนี้เนี่ยบางอย่างมันก็ดูแล้วระยะยาวมันจะโตไหมวะอย่างเพลงอะไรเงี้ยมันจะมีเพลงใหม่ๆออกมาแล้วมันติดดาวค้างฟ้าอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับครับ
0: ค่ะใช่มันก็อาจจะเป็นทามมิ่งเป็นบางช่วงหรืออะไรก็ตามแต่นะซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็ความสนใจแล้วก็การจัดพอร์ตของแต่ละคนเนาะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าการที่มีช้อยส์เยอะๆก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนอยู่แล้วถ้ามองอีกมิตินึงเนาะมันเราจะได้เลือกอะไรที่มันตอบโจทย์เราได้มากที่สุดชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันอีกคุณผู้ฟังมีคำถามมีอะไรก็ฝากได้เลยนะคะจะถามเรื่องกองทุนฝากใดๆก็สามารถฝากคำถามได้นะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาตอบกันแบบนี้เนาะกับหมอนัทนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะหมอนัทคะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้ก็มีข้อมูล ETF นะเอามาฝากกันแปลกๆใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียนะการลงทุนสำหรับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ยังมาอัปเดตภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะพาไปอัปเดตบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างนะคะเสร็จก็ยังพยายามประคองตัวอยู่นะคะตอนนี้ 1,582.16 จุดนะบวกอยู่ 7.09 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 22,235 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าจะยืนแบบนี้เขียวได้ตลอดทั้งวันหรือไม่จะมีเซอร์ไพรส์นะคะมีแรงขายออกมาภาคบ่ายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะแต่วันนี้มีข่าวมาฝากกันค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณค่ะได้ทั้งเซฟพลังงานได้ทั้งเซฟค่าไฟแล้วก็ได้ทั้งเซฟสิ่งแวดล้อมเนาะกับสินเชื่อซอฟโลน GHB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีไม่มีหลักซับค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีนะคะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30 มีนาคม 2570นะคะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115หรือ www.ghb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life นั่นเองนะคะอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะคะที่ต้องรีบกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพค่ะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่รวมอยู่ในโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะจะชวนมาเข้าคอร์สถอดรหัสกันค่ะนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง longevity เจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD นะคะรู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวมากกว่าที่คิดนะคะแล้วก็จะชวนไปฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครด้วยค่ะเมื่อคนที่เคยป่วยหนักนะคะจนเกือบเอาตัวไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วเนี่ยดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะและก็จะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรนะคะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรค่ะพร้อมกับพาเข้าครัวด้วยนะคะปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะและเราไม่ได้ให้คุณนั่งฟังเฉยๆนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยออกกำลังกายให้ห่างไกลโลกเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเคลียร์คิวให้พร้อมเลย3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็พิเศษด้วยนะคะใครที่จองไว้50ท่านแรกรับไปเลยนะคะของขวัญลิมิเต็ดแบบพรีเมียมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจต้องรีบเนาะจะได้รับของพรีเมียมที่ทางทีมงานเตรียมมอบไว้ให้ด้วยนะคะก็จองด่วนเลยค่ะสำหรับช่องทางนะคะที่ LINE @thinkingradio นะคะที่ LINE @ Thinking Radio นะคะมีแอสไซน์ข้างหน้าต้องรีบกันนะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะใครสนใจต้องรีบสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะก็เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็อย่างที่บอกไปนะโดยเฉพาะสุขภาพที่ถ้าเราเป็นโรคไม่ติดต่อแต่ว่าเรื้อรังแบบนี้เนี่ยนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งต่างๆนานาแล้วก็การใช้ชีวิตนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะค่อนข้างยากลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจสามารถที่จะป้องกันได้นะคะหรือใครเป็นแล้วสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็ฝากกิจกรรมดีๆนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะวันนี้ลุ้นหุ้นไทยด้วยเนาะหวังว่าจะไม่เซอร์ไพรส์มีแรงขายออกมาภาคนะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าวันพรุ่งนี้ทิศทางจะเป็นยังไงวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเด็กม.3เครียดสะสมทุบรถขโมยปืนพ่อเป็นตำรวจหวังบุกยิงระบายแค้นเพียงคนเดียวล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาหนักความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงภายในโรงเรียนก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุโดยผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธและมอบตัวไม่มีการต่อสู้เบื้องต้นรปภ.ถูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่ตำรวจพบข้อมูลการสั่งซื้อค้อนทุบกระจกการค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนและการดูคลิปเหตุกราดยิงในโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรวางมาตรการในด้านบิดาผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่ารับทราบเรื่องบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าความเครียดของเด็กสะสมมาจากหลายเรื่องในขณะที่โรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนคดีความพนักงานได้นำตัวเยาวชนไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเด็กชายเปิดเผยสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุยอมรับว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจกรณีครูนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาพร้อมแจ้งข้อหา4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรคอพอตรวจปัญหากลิ่นสถานประกอบการชลบุรีพบสารระเหยระดับสูงเตรียมสั่งหยุดกิจการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่คอพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งสถานประกอบกิจการ1แห่งเพื่อหาสาเหตุปัญหากลิ่นในพื้นที่ผลตรวจโรงงานแห่งแรกซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์พบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบ Activate Carbon และยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงต้องปรับปรุงระบบบำบัดและจัดส่งแผนให้คอพอใน7วันส่วนโรงงานที่2ซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกใช้ระบบ Wet Scrubberร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตขณะที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3มีการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายระดับสูงโดยตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด90ส่วนในล้านส่วนอยู่ในระดับที่อาจเป็นอันตรายโดยทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองเตรียมออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด ที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
10: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: สวัสดีครับ11โมง7นาทีครับอยู่ในรายการ Modern Market Online ครับกับผมสแตมทิติวัฒน์ครับและพี่นุนฤปานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องสแตมวันนี้เราก็มาเป็นแขกรับเชิญนะคะไม่ใช่
0: วันนี้
1: มาจับคู่กับน้องแตมนะคะ
0: ค
1: ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลย
0: โอ้ยเกียรติผมต้องเป็นเกียรตินะครับวันนี้พี่เก่งพัชรพรนะครับก็ติดงานนะครับติดประชุมนะครับก็เลยไม่ได้สะดวกเข้ามาก็ต้องขอรบกวนพี่นุด้วยมาจัดคู่กับผมหน่อยนะครับส่วนพี่บอยครับเขาก็ไปที่งานครับไปงานที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงาน Bangkok Business Summit นะครับผมเดี๋ยวพี่บอยคงเดี๋ยวช่วงเบรก2นะครับจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราถึงงานนี้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนในช่วงแรกนะคะก็ต้องบอกว่าในรายการของเราเป็นรายการ SME เนาะเราก็จะเปิดโอกาสให้ คนที่อยากจะคือมีสินค้าของตัวเองแล้วอยากจะประกาศขายประกาศพรีเซนต์สินค้าผ่านรายการของเราก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022481657ค่ะทางเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางเนาะใครที่อยากจะแบบโปรโมทฟรีๆนะคะ2นาทีเต็มก็หวังว่าจะติดต่อกันเข้ามานะรออยู่แต่ว่าในช่วง ก่อนเที่ยงนี้น้องแตม
0: ครับ
1: พี่อ่ะสงสัยจะดวงสมพงกับน้ำพริกนะคะวันนี้ก็เลยเอาน้ำพริกแม่รัศมีคือบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะคะคือใครที่ชอบเผ็ดๆแล้วก็ชอบกินน้ำพริกคือคนไทยเราเนี้ยขาดน้ำพริกไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้นะคะก็มีน้ำพริกแม่รัศมีนะคะซึ่งเป็นของดีระดับตำนานอำเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชลบุรีการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงเลยนะคะพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยการันตีฝีมือแล้วก็ความอร่อยค่ะสืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีนะคะผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วแบบนับไม่ถ้วนเขาเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบนะคะมีให้เลือกแบบมากมายเลยทีเดียวใครที่จะชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ใจเนาะบางคนชอบน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยก็เป็นกระปุกแบบนี้ค่ะคือมันจะหอมกรอบแล้วก็จะมีกุ้งเน้นๆด้วยนะคะแล้วก็มี น้ำพริกนรกปลาย่างอันไหนคะ
0: น้ำพริกนรกปลาย่างครับ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ต้องบอกว่าเขาการันตีเรื่องความหอมความอร่อยเลยนะครับเป็นสูตรโบราณด้วยนะครับจะเห็นว่าถ้าคุกข้าวร้อนๆนี่น่าจะอร่อยนะครับ
1: อร่อย อย่าลืมผักด้วยนะคะ คือมีน้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาป่นด้วยอันนี้ก็คือแซ่บถึงใจถึงเครื่อง นะคะ บอกเลยว่าลองชิมมาทุกอันละแต่ไม่ใช่อันนี้ อร่อยอร่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดแต่ความเผ็ดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่จะเชื่อว่าถึงจะแพ้ความเผ็ดกินเผ็ดได้ไม่ได้เยอะๆอ่ะแต่เอาไปคลุกนิดนึงก็อร่อยนะต้องลองก่อนนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกแมงดาด้วย
0: นี่เป็นกระปุกนี้นะครับพริกแมงดา
1: อันนี้ถือว่ากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะจากต้นตำรับแท้ๆเลยใครที่ชอบกินน้ำพริกแมงดาอย่างดิฉันนี่คือชอบมากชอบจริงๆนะคะน้ำพริกแมงดาอร่อยจริงๆเป็นอาหารหลักได้เลยยิ่งตอนเที่ยงเนี่ยคือเราจะคิดไม่ออกใช่ไหมคะว่าอู้ตอนเที่ยงจะกินอะไรเราชอบแบบเถียงกันหรือมันก็กินๆไปเถอะเที่ยงกินให้มันจบๆเนี่ยน้ำพริกถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงเนาะให้เราได้แบบไม่รู้จะกินอะไรก็กินน้ำพริกนี่แหละง่ายๆนะเปิดมาคลุกกับข้าวร้อนๆกินคู่กับผักสดนะคะเป็นเครื่องเคียงรับรองว่าโอ้อร่อยยังไงก็อร่อยนะคะวันนี้พิเศษค่ะใครที่ซื้อน้ำพริกแม่รัศมีนะคะขนาดกลาง12กระปุกค่ะ12กระปุกนะคะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะคะก็รวมเป็น24กระปุกเนาะอู้เยอะนะ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่า ยกเซตไปเลยเป็น24กระปุกเต็มๆนะคะจ่ายเพียง890บาทเท่านั้น890บาทเท่านั้นค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ช็อปแมเนียค่ะโทร02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปแมเนียค่ะ02-114-3990ขอแถมอีกอันนึงชอบไหมเนี่ยเขามีหมูทุบนะคะใครที่ชอบกินหมูทุบอันนี้ไม่เผ็ดก ินคู่กับน้ำพริกได้ด้วยเนี่ยเอาไปคู่กันนะคะไปสอบถามราคาได้แต่มันได้เยอะมากๆมันใหญ่มากๆแผ่นมันน่ากินมากน้องกัน
0: หมูทุบนี่ซองเดียวไม่น่าอยู่นะเพราะว่ากินเล่นได้นะพี่กินเล่นทานเล่นอย่างเงี้ยถุงเดียวไม่น่าพอต้องกินเรื่อยๆครับพี
1: ่ค่ะนะคะก็โทรไปนะคะ 02-114-3990 ค่ะ
0: น้ำพริกนี่ต้องจับคู่กับอะไรพี่นุ้ยถึงจะอร่อยเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยทานน้ำพริกกัน
1: ไข่เจียว
0: เนาะไข่เจียว
1: ใช่ไหม
0: คลุกข้าวก็ได้เนาะแล้วก็ทานคู่ไข่เจียวเนาะก็เป็นเมนูง่ายๆทานง่ายๆเนาะมันก็เพิ่มรสชาติแบบว่าที่ลงตัวได้เหมือนกันเนาะต
1: ั
0: วผมเองก็ไม่ค่อยได้ทานน้ำพริกเท่าไหร่แต่ว่าสมมติถ้าอยากกินเนี้ยกินเดียวไข่เจียวคู่กับไข่เจียวไข่ต้มเนี้ยก็น่าจะเวิร์กนะ
1: เวิร์กค่ะ
0: ก็อยากจะแนะนำเนาะ
1: ได้โปรตีนด้วย
0: ครับ
1: เนาะอ๋อน้องแต่ไม่ค่อยทานเนาะเอาลองไปทานค่ะ
0: อ
1: ร่อยนะอันนี้พี่รับประกัน
0: ของน้ำพริกของน้ำพริกแมงดาใช่ไหม
1: น้ำพริกแมงดาก็ชอบคือชอบมากๆแต่พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกคือกินทุกวันกินทุกมื้อกินประจำเพราะฉะนั้นก็คือจะชอบแบบวนๆแล้วแต่นะฮะว่าวันไหนอะไรอร่อยก็กินอันนั้นอ่ะ
0: ครับ

0: เข้าบัญชีคู่อัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะก็สำหรับสายออมนะคะเงาะออมง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะอะไรยังไงด้วยนะคะคือทุกวันนี้การลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดเราลงทุนกับภาครัฐที่ไว้ใจได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละทางคลื่นเราเองก็มีกิจกรรมดีๆนะคะน้องสแตมป
0: ์
1: ที่จะเกิดขึ้นไวๆนี้เนาะก็ถ้าใครรู้จักโลก NCDS เคยได้ยินมาทุกคนแหละเพราะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแต่ว่าคนไทยนี่เป็นกันเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันมีโรคอะไรบ้างอย่างเช่นโรคเบาหวานเนาะความดันโลหิตสูงถุงลมโป่งพองโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะโรคอ้วนลงพุงแล้วก็โรคมะเร็งคือมันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่ก็เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมความเครียดนะคะ
0: ค
1: แล้วก็เป็นโรคที่เราเครียดไม่รู้ตัวพอมันสะสมนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นโรคเหล่านี้ค่ะพอเป็นโรคที่1ก็เป็นโรคที่2และที่สำคัญมันเกิดจากอาหารการกินด้วยนะ
0: ครับ
1: คราวเนี้ยทางคลื่นความคิดนะคะเราก็ได้จัดกิจกรรมเสวนาภาษาหมอคือเราจัดกันต่อเนื่องอยู่แล้วแหละจัดมาหลายปีละก็แล้วแต่ปีนะคะว่าโรคไหนที่เราน่าจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังคลื่นความคิดมาร่วมกิจกรรมกันซึ่งปีนี้นะคะเราก็เลยเลือก โรคนี้ค่ะโรค NCD นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะคนไทยเนี่ยเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดคือโรคพวกนี้คือเหมือนมันอยู่มันรวมกลุ่มของคนไทยนะคะคือเป็นเยอะขึ้นทุกๆปีแล้วก็อายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยใครที่ไม่อยากจะแบบเจอกับโรคนี้หรือแม้กระทั่งเป็นแล้วเราลองมาเข้าคอร์สถอดรหัสกันนะคะเพื่อที่จะหนีห่างโรคนี้คือจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเนาะกับเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นมีโรค NCDS นะคะก็จะพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity นะคะซึ่งท่านเนี่ยจะเจาะลึกทำความรู้จักเกี่ยวกับโรค NCDS นะคะคือรู้ภัยอย่างตรงไปตรงมาถ้าเกิดเราไม่อยากจะสนิทกับโรคเหล่านี้เนาะเพราะมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะมีเคสที่เรียกว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะคะเมื่อมีคนที่เคยป่วยหนักเกือบไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะว่าเขาเนี่ย ป่วยแล้วเขาดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะน้องแตมแล้วก็มีการขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยนะคะห่างไกล NCDS ด้วยกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะแล้วเราก็จะไปเข้าครัวเนาะปรับจานอร่อยให้ไกลโลกนะคะกินแบบไหนที่เราจะไม่เสี่ยงเนาะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะก็อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะมากันค่ะที่งานเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะก็เคลียร์คิวให้พร้อมเนาะวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะคะ50ท่านแรกก็รับไปเลยของขวัญ Limited นะคะ
0: ครับ
1: จองด่วนที่ LINE @thinking radio ค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าโรคนี้ก็เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงนะครับ
1: ค
0: ่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะทำกันน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มองถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่มีความเครียดนะครับหรือว่าความเครียดสะสมเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันนอกจากนั้นมันยังมีอีกหลากหลายพฤติกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายมีกิจกรรม ทางกายไม่เพียงพอหรือว่าเป็นการนอนหรือ

0: ว่ากินแล้วนอนอะไรเงี้ยครับดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นทานของมันของหวานของเค็มเป็นประจำนะครับแล้วก็ที่คนไทยเจอบ่อยๆเนาะก็เป็นเรื่องทั่วโลกแหละผมมองว่าทั่วโลกเลยเป็นมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็อากาศที่มีฝุ่นและควันเยอะนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถเป็นได้เหมือนกันพฤติกรรมเหล่านี้ที่พูดมานะครับก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ขึ้นนะครับผมพอเป็น NCDDS แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดโรคเป็นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอักเสบนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าหลายๆโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่อันตรายเนา
1: ะ
0: แล้วก็มองในเรื่องของระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนโรคไตเนี่ยมันเป็นโรคที่นำพามาต่อยอดอีกหลายๆโร
1: ค
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะรู้ถึงปัญหาของมันจริงๆวิธีแนวทางป้องกันด้วยนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทางขึ้นเราได้นะครับผม
1: ค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ Thinking Radio เนาะ
0: ครับ
1: ก็ thinking radio เป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมแอดตัวข้างหน้าด้วย
0: add
1: sign ใช่
0: thinking radio นะครับ
1: 50ท่านแรกก็จะมีของขวัญพิเศษเนาะพรีเมียมที่ไม่เคยได้จากไหนมาก่อนนะคะคือยิ่งมาก่อนตอนนี้ก็ยังทันนะคะ
0: ครับ
1: add line thinking radio เนาะเมื่อเช้านะคะขอแวบมาข่าวนี้สักหน่อยนะคะน้องสแตมก
0: ็
1: คือก็ต้องขอร่วมไว้อะไรกับคุณป้าแบ็คแพคนะคะก็ถือว่าเป็นคุณป้าท่านหนึ่งที่เราเคยร่วมพูดคุยนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ท่านเดินทางไกลแล้วค่ะจากไปอย่างสงบนะคะคุณป้าแบ็คแพคก็คือคุณป้าแป๋วกาญจนานะคะท่านคุณป้าแป๋วกาญจนาพันธุเตชะนะคะท่านเป็นนักเดินทางวัยเกษียณเนาะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วท่านได้จากไปวันนี้นะคะ3กันยายน2569นะคะท่านเนี่ยจะเห็นภาพท่านวัยเกษียณนะคะที่ร่างกายแข็งแรงมากๆท่านจะชอบเดินทางแบกเป้คนเดียวนะคะไปหลายประเทศทั่วโลกด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนะคะแล้วก็แสดงความอาลัยกับคุณป้าด้วยคุณป้าก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะที่ดิฉันนี่ติดตามมาตลอดนะก็รู้สึกว่าเนาะก็ท่านก็ถือว่าเดินทางอีกรูปแบบนึงนะคะหวังว่าท่านจะไปเจอสิ่งที่สวยงามนะคะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าก็ถือว่าได้เดินทางในวัยเกษียณก็ได้ไปเห็นอะไรสิ่งแปลกใหม่เนาะเติมความสุขในวัยอีกวัยหนึ่งวัยเกษียณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ขอให้พักผ่อนหลังจากนี้อย่างสงบนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ คิดจะเดินทางในวันนี้นะคะก็ขอพยากรณ์อากาศฝากกันเพราะว่าประเทศไทยนี่มีฝน 40-60% เลยนะคะเป็นอิทธิพลพายุโซนร้อนโซเดลใครจะเดินทางไปไหนก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวดีๆนะคะเพราะว่าฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกภาคใต้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นอิทธิพลพายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะฝน 60% ของพื้นที่เลยทีเดียวตกหนักนะคะ ใครที่กำลังจะเดินทางไปทางภาคเหนือหรือว่าประเทศเราตอนบนให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่มีน้ำท่วมมันน้ำท่วม
0: ครับ
1: ขอโทษนะน้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
0: คร
1: ับแล้วก็ที่มันผ่านเป็นภูเขาที่น้ำตกเยอะๆนะคะมันมีการสะสมใช่ไหมคะแล้วมาระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากระมัดระวังมากทีเดียวบริเวณที่มันเป็นลาดเชิงเขาเนาะใกล้ทางน้ำที่มันไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างที่บอกไปเนาะโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะใครที่กำลังจะไปก็ระมัดระวังกันจริงๆแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครจะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังฝนด้วยนะคะวันนี้
0: สำหรับสายเดินทางก็ต้องเน้นย้ำเรื่องการวางแผนการเดินทางเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าพอฝนตกมาบางทีมันก็การจราจรมันอาจจะ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าไหนจะรถติดด้วยแล้วก็บางทีบางพื้นที่มีน้ำท่วม น
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ศึกษาเส้นทางไว้ สำรองไว้ด้วย นะครับแล้วก็จัดสรรเวลาไว้ให้ดีนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งงานเนา
1: ะ
0: พี่นูที่อยากจะฝากครับเพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพนะครับมีงานมหานครแฟร์ลานคนเมืองนะครับครั้งที่หนึ่งต้องบอกว่าเป็นมหากรรมแสดงสินค้าและงานวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นของช็อปเพลินนะครับหรือว่าเป็นของอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ลัสตายอย่างที่แบบครบคันเลยนะครับงานเนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่28สิงหาแล้วนะครับ แล้วก็จะจัดขึ้นจนถึงวันที่6กันยานะครับณลานคนเมืองหน้าศาลาการขออภัยครับหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับ งานนี้คืองานอะไรนะครับต้องบอกว่าเป็นงานมหกรรมสินค้าและงานวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพนะครับที่รวบรวมแบบครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปชิมและความบันเทิงในงานนี้งานเดียวนะครับขนเขาเรียกว่าขนทับของอร่อยหรือว่าสตรีทฟู้ดลัดเด่นเนี่ยมาที่งานนี้นะครับแล้วก็ยังมีคุณภาพสินค้าคุณภาพนะครับมาให้เลือกช็อปแบบจุใจด้วยนะครับก็ใครที่เป็นสายกินเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาที่งานนี
1: ้
0: เพราะว่ามีร้านเด็ดจากทั่วประเทศเนี่ยกว่า30ร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของทอดของย่างหรือว่าผัดไทยอย่างนี้ก็มีนะครับมาให้ชิมกันแบบเพลินๆ นะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีมุมหนังสือสำหรับคนรักการอ่านนะครับเป็นการมีบูธสำหรับสัปดาห์หนังสือด้วย จากสมาพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษานะครับให้เลือกช็อปหนังสือแล้วก็การเรียนรู้หลากหลายนะครับก็สามารถมาที่ได้ที่งานนี้จบครบที่เดียวเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเวทีกลางนะครับที่จะมีวงดนตรีนะครับมาจัดขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4กันยายนนะครับก็จะเป็นวงดนตรีของน้องๆนักศึกษานะครับก็มาแสดงให้เห็นกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะไปนะครับก็สามารถเดินทางง่ายๆที่ MRT สายสีน้ำเงินนะครับลงสถานี3ยอดนะครับแล้วก็เดินต่อไปอีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงลานคนเมืองแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่า ติดธุระอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถมาที่งานนี้ได้เนี่ยรอติดตามนะครับ Think to Go นะครับของวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาบ่าย2นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศงานกันนะครับว่าบรรยากาศงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับในช่วงยามบ่ายของวันนะครับ
1: ค่ะ ก่อนที่เราจะไปปิดเบรกค่ะสแตมคะ
0: ครับ
1: พี่เข้ามาที่ประชาชาติธุรกิจนะคะเห็นข่าวท่านนายกที่ไปงานเดียวกันที่เราจะพูดคุยกับพี่บอยในช่วงบ่ายในช่วงเบรก2นี้ใช่ไหมคะ
0: ครับพี่
1: อ่ะเราก็ข่าวมาฝากกันก่อนเนาะเพราะว่าเขามาเร็วมากๆนะคะ
0: ครับ
1: นายก ชู Thailand's Offer นะคะดึงนักลงทุนทั่วโลกร่วมสร้างเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอนาคตนะคะ
0: ครับ
1: คุณอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World ภายในงาน The Bangkok Business Summit 2026นะคะโดยท่านนายกบอกว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน4ด้านพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรซึ่งประเทศไทยนะคะมองว่าความท้าทายเหล่านี้คือโอกาสในการสร้างประเทศที่แข็งแกร่งและก็ยืดหยุ่นกว่าเดิมโดยรัฐบาลมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การลงทุนที่สำคัญนะ1การลงทุนในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและ AI โดยไทยจะไม่เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นฐานการสร้างองค์ความรู้และทักษะโดยเน้นการลงทุนที่เสริมพลังให้กับแรงงานแล้วก็ SME ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อแข่งขันได้ในระดับสากล นะคะคือเน้น SME นั่นแหละเนาะข้อ2นะคะเศรษฐกิจสีเขียว green transition นะคะรัฐบาลมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนไม่ใช่ต้นทุนแต่เป็นแหล่งเงินทุนและการเติบโตใหม่โดยจะดึงดูด climate finance นะคะจากทั่วโลกเข้าสู่โครงการพลังงานสะอาดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศข้อ3นะคะเศรษฐกิจอายุยืนคือ longevity economy นะคะคือพลิกความท้าทายของสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสทางการตลาดใหม่ในด้านการแพทย์ทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกด้วยว่าประเทศไทยนี้มีสิ่งที่พร้อมเสนอให้นักลงทุนโดยประเทศไทยไม่ใช่แค่ชัยภูมิที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเท่านั้นแต่ไทยมีความลึกด้านอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไม่ต้องเริ่ม นับหนึ่งใหม่นะคะ ท่านบอกว่าบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยจะพบกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่จัดตั้งไว้แล้วอย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาหารและการแพทย์พร้อมด้วยแรงงานที่มีประสบการณ์ซัพพลายเออร์ท้องถิ่นและเครือข่ายดิจิทัลที่ครบวงจรนะคะนอกจากนี้ไทยยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับภูมิภาคที่จะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดอาเซียนที่มีประชากรนับพันล้านคนได้สะดวกยิ่งขึ้นคือประเทศไทยเนี่ยเตรียมแสดงศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF นะคะ World Bank Group ที่กรุงเทพในเดือนตุลาคมนี้ด้วยขณะที่อีกหนึ่งจุดขายสำคัญของประเทศไทยคือการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่เคยแยกส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการรวมการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานสะอาดที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ infrastructure ด้วยนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่านะคะเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ทำธุรกิจได้ง่ายแล้วก็คาดการได้นะคะประเทศไทยได้มีการทบทวนกฎระเบียบและข้อบังคับกว่า 7,000 ฉบับนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจโดยกระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลให้เป็นสากลซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติในระยะยาวนะคะช่วงท้ายนายกยังบอกว่าแนวคิดการลงทุนคุณภาพที่รัฐบาลต้องการคือการลงทุนที่เข้ามาพัฒนาซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นฝึกอบรมบุคลากรไทยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในประเทศไทยนะคะท่านบอกว่าข้อความของผมถึงนักลงทุนนานาชาติคือประเทศไทยพร้อมจะเป็นมากกว่าฐานการผลิตหรือตลาดขายสินค้าแต่เราจะเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าเพียงแค่มาลงทุนสร้างในประเทศไทยแต่จงมาร่วมสร้างไปพร้อมกับประเทศไทยค่ะ
0: จะบอกว่างาน Bangkok Business Summit 2026เนี่ยก็จะรวบรวมผู้นำจากภาครัฐภาคธุรกิจและก็สถาบันระหว่างประเทศนะครับเพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยนะครับและนำเสนอศักยภาพนะครับและโอกาสด้านการลงทุนของประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็เดี๋ยวมาคุยกับพี่บอยกันนะครับสำหรับเบรกนี
1: ้
0: เราไปพักกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเบรกที่2ครับ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
7: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
8: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
7: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
0: 11:36 ครับกลับมาในช่วงเบรกที่2ของรายการ Modern Market ครับยังอยู่กับผมครับสแตนทิติวัฒน์แล้วก็พี่นุนะครับนฤปาฏนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกับพี่บอยใช่ไหมคะน้องแต้มคะ
0: ใช่ครับตอนนี้พี่บอยก็เข้ามารอแล้วนะครับพี่บอยอยู่ที่งาน Bangkok Business Summit 2026นะครับเดี๋ยวเราไปทักทายพี่บอยกันเลยนะครับพี่บอยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับน
1: ้
11: องนุน้องแตม
1: เป็นยังไงคะบรรยากาศที่งาน
11: โอ้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านี่ค่อนข้างคึกคักมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการประชุมสำคัญที่มีทั้งผู้บริหารระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะต่างเรียกว่ามาประชุมกันในครั้งนี้เพราะว่าเป็นการประชุมที่นับแล้วเนี่ยเป็นก้าวสำคัญในการที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอ่ะครับคุณนกกับคุณแตม
0: ครับ
1: ค่ะ
11: ครับเป็นการเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำโดยภาคเอกชนนะครับที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะแล้วก็ในไฮไลท์สำคัญของงานวันนี้ก็คือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกครับนะเพราะว่าการประชุมไทยแลนด์การประชุม Bangkok Business Summit นะฮะในครั้งนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าReinvent Thailand แล้วก็ Resilient ASEAN นะครับ มีศัพท์2คำสำคัญนะครับก็คือReinvent นะก็คือการสร้างใหม่นะแล้วก็ Resilient นะความยืดหยุ่นหรือว่าการฟื้นตัวนะแต่พอนำมาประกอบร่างกันเนี่ยนะเขาใช้คำที่ดูดีมากก็คือการพลิกโฉมประเทศไทยเสริมสร้างความแข็งแกร่งสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอาเซียนนะครับนะฮะซึ่งมันจะสอดรับกับรายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกนะก็คือ Building Thailand Future Today นะครับในรายงานฉบับนี้เขาก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับแนวทางในการที่จะยกระดับการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงแล้วก็ครอบคลุมในทุกภาคส่วนนะครับนอกจากนี้เนี่ยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไฮไลท์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ปาฐกถาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ย นะครับท่านได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่า Thailand Offer to the World นะครับซึ่งพอถอดรหัสออกไปในช่วงประมาณ 10-20 นาทีที่ท่านอยู่บนเวทีเนี่ยข้อเสนอแนะของท่านน่าสนใจตรงนี้ครับเป
1: ็
11: นข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกผ่าน5อุตสาหกรรมหลักนะครับซึ่งข้อเสนออันเนี้ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลนะครับที่มีแล้วก็เรื่องของการบริการที่มีมูลค่าสูงนะฮะ5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตของไทยที่จะเดินหน้านะครับมีอะไรบ้างก็คืออุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงนะครับซึ่งไทยเนี่ยจะผลักดันการเติบโตในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ AI เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็การวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งในการส่งออกนะฮะขออภัยครับในการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สองคือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบอย่างยั่งยืนแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะครับซึ่งไทยเนี่ยจะผลักดันจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรต่อระบบนิเวศในเมืองรองด้วยนะครับส่วนอุตสาหกรรมที่3ซึ่งเป็นข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกเนี่ยนะครับก็คืออุตสาหกรรมการบริการด้านดิจิทัลครับไทยเราจะส่งเสริมฟินเทคโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์แล้วก็การบูรณาการ AI และเงินทุนร่วมลงทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้วยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่4คืออุตสาหกรรมธุรกิจด้านการเกษตรนะฮะก็คือการจะยกระดับมูลค่าห่วงโซ่เศรษฐกิจปลายน้ำนะโลจิสติกในแบบควบคุมอุณหภูมิและการทำฟาร์มที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฮะคุณนุ๊กคุณสแตมแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเราจะขยายขนาดโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้จากการผลิตเนื้อหาทางดิจิทัลเกมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านคุณพยงค์ศรีวณิชนะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะเพราะว่างานThe Bangkok Business Summit เนี่ยนะฮะก็เป็นการจัดงานนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย3สถาบันนะกกร.ที่ร่วมกันนะครับก็คือสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งงานนี้ก็ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ธนาคารโลกนะครับนะซึ่งคุณพยงศรีวณิชเนี่ยนะครับก็เป็นประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันอย่างที่ว่าท่านก็ได้ขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษเช่นกันนะครับซึ่งเนื้อหาที่สำคัญก็คือท่านได้บอกว่าความท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเติบโตแต่ว่าเป็นการสร้างการเติบโตที่สามารถที่จะแข่งขันได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องพลิกโฉมประเทศไทยนะโดยเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านต้นทุนไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพครับแล้วก็ท่านยังย้ำถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ผ่านการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลการวิจัยของธนาคารโลกและก็การดำเนินกิจการของภาคเอกชนเพื่อต่อยอดสู่การนำเสนอแนวทางแก่นักลงทุนทั่วโลกนะครับในการเปลี่ยนในการเป็นประตูสู่เครือข่ายของการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งดูจากกำหนดการนะคุณนุ๊กคุณสแตม
1: ค
11: ือตลอดทั้งวันเนี่ยจะเต็มไปด้วยคีย์สปีกเกอร์ระดับชั้นนำของประเทศนะฮะผมขออนุญาตเอ่ยชื่อสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้แจ้งไปแล้วว่ามีท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณพยงศรีวณิชนะฮะยังมีดร.นิติเอกนิติธันประภาสนะครับยังมีคุณฮาลัดลิงค์นะครับCEO บิกิมนะครับยังมีคุณสุภชัยเจรวรานนท์นะครับเจรวนนท์นะครับขออภัยครับรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่าซีพีกรุ๊ปประเทศไทยนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยจะขึ้นเวทีเสวนาในเชิงลึกนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า Business Building the Future Winning to Turbulence นะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับและยังมีคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีนะครับมีคุณมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมนะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.จิรายุ อิสลามกูลณอยุธยานะครับก็มาขึ้นเวทีเสวนาในเชิงลึกด้วยเช่นกันนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับนะยังมีอีกมากมายหลายท่านทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กเนมนะครับระดับโลกนะครับที่มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับนะฮะซึ่งเวทีในครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญนะที่จะเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสู่ก้าวสำคัญของประเทศไทยในการจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกหรือว่า IMF World Bank Group นะ2026ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับครับ
1: ค่ะจากที่พี่บอยกับทีมไปร่วมงานเห็นบุคคลสำคัญที่ไปร่วมฟังมีได้เจอบ้างไหมคะ
11: ก็รูปแบบของการจัดงานประชุมในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดแบบเรียกว่าเหมือนเป็นรับประทานอาหารไปด้วยนะครับก็คือมีโต๊ะเป็นลักษณะมีการแบ่งโต๊ะนะครับแบ่งโต๊ะกันประมาณสัก20โต๊ะนะซึ่งแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีบุคคลสำคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะมานั่งฟังนะครับมานั่งฟังการเสนอแนะของภาคเอกชนทั้งปาฐกถาแล้วก็เสวนานะครับส่วนมากก็จะเป็นภาคเอกชนที่มาจากเรียกว่า3สถาบันนะฮะก็คือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารไทยครับนะฮะ
1: ค่ะ
11: ครับ
1: ก็เรียกว่ามีแต่บุคคลสำคัญเลยใช่ไหมคะที่ไปร่วม
11: เป็นภาคธุรกิจนักลงทุนใช่บริเวณงานนะครับด้านนอกเนี่ยก็ยังมีการออกบูธนะครับของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเขามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมทางการเงินนะฮะเขาใช้ว่าเป็นน่าจะเป็นแอปนะครับพร้อมบิสนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในทางธุรกิจแล้วก็อยากจะช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ SME นะครับนะฮะก็น่าสนใจแล้วยังมีบูธของปตท.นะครับนะฮะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตนะครับนะฮะก็ยังมีสื่อมวลชนมากมายจากทุกสำนักนะไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้มากพอสมควรเลยทีเดียวครับนะฮะก็เป็นสัมมนาการประชุมสัมมนาแบบปิดนะครับไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาฟังได้ครับนะฮะ
1: ค่ะ
11: ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นงานที่สามารถต่อยอดไปถึง World Bank เลยไหมคะพี่บอยคะ
11: ใช่เพราะว่าเขามีการนำเสนอรายงานแล้วก็หยิบเอาข้อเสนอแนะของภาคเอกชนเนี่ยแหละครับนะฮะมาตกผลึกเพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติได้แล้วก็เข้าสู่การประชุมใหญ่ในช่วงของการประชุม World Bank ในกลางเดือนตุลาคมนี้ครับนะครับ
1: ค่ะใครนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆที่พี่บอยมาเล่าถึงบรรยากาศภายในงานนะคะก็อยู่กันตรงนั้นเลยเรียกว่าจะอยู่จนจบงานใช่ไหมคะ
11: ครับ
1: แล้วก็จะ
11: ได้เจอได้เจอวิทยากรของคลื่น 2-3 ท่านนะครับ
1: ค่ะ
11: นะฮะอย่างพี่เอ๋พัชรีรักษาวงศ์นะครับวิทยากรผู้ดำเนินรายการคิดระหว่างบรรทัดนะครับก็มารับหน้าที่มาเป็นพิธีกร MC ตลอดทั้งวันในงานนี้ครับยังมีอาจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI นะครับท่านก็มาฟังได้รับเกียรติมาฟังในงานนี้ด้วยเหมือนกันเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
1: ค่ะ
11: นะฮะ
1: ยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยเลยจริงๆเพราะว่าแต่ละท่านที่ไปงานวันนี้ระดับนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างที่บอกไปที่พี่บอยสรุปใช่ไหมคะที่ท่านได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World ใช่ไหมคะ
11: ครับ
1: นั่นแหละค่ะก็จะมี
11: ตลอดทั้งงานเนี่ยคือเขามี key speaker แล้วก็มีการสัมภาษณ์กันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ
1: ค่ะ
11: นะฮะแต่จะมีเรียกว่ามีการแปลมีการแปลถ้าใส่หูฟังในการเข้าฟังนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะฟังเป็นภาษาอื่นๆนะครับเพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมรับฟังในงานนี้ด้วยครับ
1: ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศ
11: หูฟังแปลภาษา
1: ค่ะนี่คือบรรยากาศในงานนะคะที่เราให้พี่บอยมาร่วมพูดคุยหรือว่ารายงานบรรยากาศกันคร่าวๆนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นก็ติดตามนะคะทางคลื่นความคิดไปจนถึงเมื่อไหร่คะพี่บอยคะ
11: ครับงานวันนี้เนี่ย The Bangkok Business Summit นะครับเป็นการจัดงานเช้าถึงเย็นวันเดียวจบครับ
1: ค่ะ
11: วันเดียวจบนะครับก็จะเสร็จสิ้นในช่วงเวลา ตอนประมาณสักนะครับประมาณ
0: ช่วงเย็นนะครับ
11: 18นาฬิกาครับ18นาฬิกานะครับเขาก็จะมีการกล่าวปิดงานแล้วก็มีพิธีลงนามด้วยนะครับเป็นการแถลงปิดการประชุมนะฮะซึ่งคณะผู้บริหารทุกคนนะครับนะฮะก็จะมีการประกาศ The Bangkok Roadmap นะโดยคณะผู้บริหารภาครัฐธนาคารโลกแล้วก็ธนาคารองค์กรภาคเอกชนทั้ง3สถาบันนะครับก็จะร่วมสรุปข้อเสนอเป็นเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็นวัตกรรม AI ของประเทศแล้วก็ภูมิภาคอย่างยั่งยืนครับ
1: นะฮะก็รอติดตามบรรยากาศนะคะผ่านหน้าแฟนเพจ Facebook Thinking Radio ของเราได้นะคะรวมถึงจะมีการสรุปใช่ไหมคะสปีกเกอร์ที่มาพูดกันวันนี้นะคะช่องทางไหนนั้นห้ามพลาดเลยก็ติดตามเรานะคะผ่านช่องทางคลื่นความคิดในทุกแพลตฟอร์มนะคะพี่บอย
11: ครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะครับทำเป็นสกู๊ปคลิปสั้นๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าบรรยากาศในงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วอาจจะมีบทสัมภาษณ์นะฮะที่อยู่ในสกู๊ปให้คุณผู้ฟังได้เห็นด้วยนะครับก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังติดตามบนแฟนเพจ Facebook ของ FM 96.5 ครับ
1: ครับนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยนะที่มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็รายงานบรรยากาศกันยังไงก็ขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่บอยค่ะ
0: ครับ
11: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
11: ครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศงานสดๆเลยใช่ไหมคะน้องแต้มคะ
0: ครับก็เดี๋ยวคงจะได้คลิปวิดีโอสัมภาษณ์หรือว่าได้แขกเข้ามาในสัมภาษณ์ในรายการนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามได้ทางคลื่นความคิดนะครับช่อง Thinking Radio นะครับ
1: ใช่ แต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็ใกล้เที่ยงแล้วเนาะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะคะถ้าไม่รู้จะทานอะไรเราก็ทานสิ่งนี้นะคะดิฉันก็ดึงเข้ามานะคะนี่ก็ถือว่าเป็น SME อย่างนึงนะคะน้ำพริกแมงดาค่ะเนี่ยอย่าลืมนะคะไม่รู้จะรับประทานอะไรเราก็ซื้อน้ำพริกไปกักตุนหรือว่าสะสมไว้ได้เลยนะคะสำหรับน้ำพริกแม่รัศมีนะคะก็จะมีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดานะคะก็โทรไปได้นะที่เบอร์021143990นะคะซึ่งซื้อวันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยซื้อ12แถม12รวมเป็น24คือ12เนี่ยเป็นกระปุกกลางนะคะก็คือกินได้เยอะกินได้หลายวันนะคะอีก12กระปุกเล็กเนี่ยก็กินได้เยอะกินได้หลายวันเลยทีเดียวเช่นเดียวกันนะคะก็รวมเป็น24กระปุกเนาะนี่แหละเต็มๆนะคะจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นนะคะสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ครับแล้วมีกิจกรรมขึ้นเรื่องที่ย้ำกันอีกรอบไหม
1: ใช่อย่าลืมนะคะแอป Side Thinking Radio กิจกรรมขึ้นก็เป็นเกี่ยวกับโรค NCDS อย่างที่เราบอกไปนะคะใครที่บังเอิญหมุนเข้ามาตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโรค NCDS เนี่ยหลายคนรู้จักแหละเชื่อนะคะว่าผู้ฟังขึ้นความคิดของเรารู้จักโรคนี้เพราะว่าเป็นโรคติดต่อไม่เหลือรังนะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นแหละซึ่งเป็นโรคที่เราสร้างเองนะคะจากพฤติกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่น้องแตมบอกเนาะทั้งความเครียดนะคะการรับประทานอาหารการกินการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งการที่เราไม่ออกกำลังกายคนทุกวันนี้นะคะดิฉันด้วยคนหนึ่งนะคะอย่าไปว่าใครเลย ก็ไม่ค่อยออกกำลังกายเหมือนกันนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลานะคะแต่มีเวลาแหละแต่เราขี้เกียจแล้วก็ชอบกินอาหารที่มันนะคะ ซึ่งอะไรเหล่านี้พอมันเป็นนิสัยที่เราทำทุกวันเข้ามันจะเกิดโรคความดันโลหิตสูงคือโรคอะไรพวกนี้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนาะเราก็จะมีสภาวะนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ที่น่าจะเป็นแล้วก็น่าจะเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคนี้เป็นง่ายนะ
0: ครับ
1: เนาะแค่กินไม่ออกกำลังกาย
0: ครับก็เป็นแล้ว
1: และโรคที่เป็นกันเยอะมากๆก็คือโรคเบาหวาน
0: อ
1: ันนี้คือเยอะมากคนเป็นเยอะมากนะคะแล้วโรคที่อันตรายและเป็นภัยเงียบอายุคนที่เป็นโรคนี้น้อยลงเรื่อยๆก็คือโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ นะคะ
0: ครับ
1: เรียกว่าก็เป็นหนึ่งโรคที่เป็นเหตุสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผลที่ทำให้เราแบบคือโรคเหล่านี้พอมันไปเลี้ยงหัวใจมันก็จะทำให้หัวใจแบบตีบอุดตันคือมันมีผลหมดคือนี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการแพทย์นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะป้องกันยังไงหรือเป็นแล้วเราจะช่วยลดอาการให้ดีขึ้นยังไงเนี่ยต้องมางานนี้เลยงานอะไรคะน้องแตมะเป็นงานเสวนาภาษาหมอนะคะนั่นแหละเกี่ยวกับโรค NCD ที่จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคม
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะที่โรงแรม The Emerald เนาะเพราะฉะนั้นก็รีบๆนะคะ50คนแรกเนี่ยจะได้รับกิฟต์เซตนะคะของพรีเมียมที่ไม่เคยแบบให้ใครที่ไหนมาก่อนนะคะนอกจากท่านผู้ฟังคลื่นความคิดค่ะใครที่อยากจะได้นะคะก็แอดไลน์
0: thinking
1: radio ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็งานนี้ผมเชื่อว่าเป็นงานที่ควรจะมาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่างานกลุ่มโลกงานเนี้ยกลุ่มโลก NCDS เนี่ยอย่างที่พี่นุเรียนไปเนาะมันเป็นกลุ่มโลกที่ต้องบอกว่าเป็นภัยเงียบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคถุงลมโป่งพองนะครับโรคมะเร็งนะครับโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันสูง
1: ทุ
0: กโรคในกลุ่มนี้นะต้องบอกว่ามันโหมันนำพามาสู่เรียกว่าหายนะเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเรารู้ถึงโรคต่างๆได้ดีแล้วก็รวมถึงวิธีป้องกันด้วยก็มันจะดีต่อตัวท่านเองนะครับแล้วก็อยากมันอาจจะต่อยืดอายุของคุณไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาที่งานนี้ได้นะครับงานดีๆที่ 96.5 เนี่ยจัดขึ้นนะครับสามารถแอดอะไรเข้ามาสมัครหรือว่าสอบถามข้อมูลได้นะครับที่ line @@thinkingradio นะครับ
1: ค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนตอนแรกเริ่มรายการนะคะว่างานนี้ไม่ใช่มีแค่คุณหมอนะที่มาให้ความรู้เราก็มีเคสมาด้วยที่จะมาเล่าประสบการณ์นะคะการป่วยด้วยน้องแตมว
0: ่
1: าพอเป็นแล้วอ่ะเขารอดมาได้อย่างไรนะคะเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ตัวเองแบบพอป่วยแล้วก็ไม่ตกตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งแค่มาไม่ได้แค่ความรู้นะคะเรายังได้ในเรื่องของการจัดสรรการทำอาหารด้วยคือโภชนาการที่เราแบบกินเข้าไปในแต่ละวันนี่คือสำคัญมากๆนะคะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยโรคต่างๆ NCDS นี่แหละนะคะและอีกอย่างหนึ่งพอเรากินอาหารที่เรียกอาหารขยะไหมหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพนะคะ อาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นมานะคะเราจะได้แบบถามคนที่เป็นนักกำหนดอาหารโภชนาการรวมถึงมีคุณหมออยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็มีเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนี่แหละก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะคะรวมถึงคุณหมอนี่แหละก็จะมาเจาะลึกทำความรู้จักโรคนี้กันแบบอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนที่จะไม่อยู่ในความเสี่ยงนะคะ
0: ครับ
1: นี่แหละก็มาได้เนาะซึ่งคุณหมอก็จะมาให้ความรู้นะคะค่ะน
0: ี่
1: ก็เป็นกิจกรรมที่ทางคลื่นความคิดพยายามที่จะหามานะคะจัดขึ้นเนาะสำหรับท่านผู้ฟังของเรานะคะท่านผู้ฟังบอกว่าและคุณหมอท่านไหนนะบอกไปแล้วนะคะนายแพทย์ทิติวัฒน์ศรีกาญจนาวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลองกิวิตี้นะคะเจาะลึกทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้กันนะคะ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: สำหรับวันนี้ก็ครบถ้วน
1: ครบถ้วนกระบวนความนะคะรวมถึง บรรยากาศงานที่เราไปร่วมด้วยที่พี่บอยนะคะได้เล่าบรรยากาศของกกล.นะคะงานนี้จัดขึ้นก็จะยังไงก็อย่าลืมติดตามผ่านช่องทางโซเชียลผ่านแพลตฟอร์มของคลื่นความคิดนะคะว่า บรรยากาศงานแล้วสิ่งที่เราไปเราจะได้อะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่าลืมนะกดติดตามคลื่นความคิด ทุกช่องทางด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับรายการ Modern Market วันนี้เราสองคนนะน้องแตมก็ต้องขอลาไปก่อนก็เจอกันเป็นประจำนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
12: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
14: กระทรวงพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตคืนแรกทัพอเมริกันบุกพัทยายังเหงาแต่ผับบาร์สุดคึกคักรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีบ้านเล็กที่รองรับความช่วยเหลือและประกันภัยพิบัติทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระขณะที่ผลสำรวจพบชาวอเมริกัน 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
16: สวัสดีค่ะ
15: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตรวจสอบเรื่องของเหตุกราดยิงที่กำแพงเพชรกันก่อนเลยนะครับโรงเรียนที่เกิดเหตุว่าล่าสุดนะครับสั่งปิด2วันให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทนการมาโรงเรียนครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุเด็กนักเรียนชายม.3ขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามาก่อเหตุยิงในโรงเรียนก่อนเหตุการณ์จบลงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช้าวันนี้ครับประตูเหล็กหน้าโรงเรียนปิดล็อกห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์2วันส่วนเด็กผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการพักเรียนครับล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมาติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชรพร้อมเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางในการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นทันทีได้นำเด็กผู้ก่อเหตุส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบปากคำเด็กโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาใน4ฐานความผิดครับก็ได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรโดยคดีนี้นะครับอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและก็ประเมินโดยทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งยังเป็นเด็กและเยาวชนครับ
16: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงานกับData Center ย่านพระราม9ค่ะเมื่อวานมีการไปตรวจเรื่องของ Data Center นะคะหลังจากเกิดกระแสถามไถ่กันว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายใน Data Center ดังกล่าวนะคะซึ่งก็บอกว่าเมื่อ ื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินนั้นมีถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบค่ะปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรคาดว่าจะมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะวันนี้ก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา65ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Data Center บอร์ด Data Center นะคะมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมกันเป็นครั้งแรกเร่งทบทวนกฎหมายกฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบค่ะ
15: มีประเด็นเรื่องของทัพเรือสหรัฐนะครับที่ขึ้นฝั่งที่พัทยากลางเมื่อคืนนี้บรรยากาศกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS Abraham Lincoln ที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนนะครับแต่ว่าคืนแรกผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงไปสำรวจพื้นที่นะครับก็ยังเห็นความเงียบเหงาอยู่ครับแต่ว่าผับบาร์สถานบันเทิงยังคงคึกคักต่อเนื่องโดยตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและตลาดหลายแห่งครับเพื่อเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าของที่ระลึกแต่ไฮไลท์ที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองนั่นก็คือช่วงดึกเป็นต้นไปโดยเฉพาะตามแหล่งสถานบันเทิงผับบาร์และก็ย่านวอล์กกิ้งสตรีททีมข่าวปักหลักรอตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงใกล้เที่ยงคืนบรรยากาศภายในงานนะครับWalking Street แล้วก็ละแวกใกล้เคียงผู้ประกอบการและพนักงานต่างแต่งตัวสีสันทำกิจกรรมบริเวณหน้าร้านเพื่อจะเรียกลูกค้าโดยเฉพาะการรอคอยการมาของเหล่าฐานบริการครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันและคึกคักเป็นอย่างมากหลายคนตะโกนร้องเพลงแล้วก็เชิญชวนแขกให้เข้ามาใช้บริการในร้านของตนเองจากการสังเกตกำลังพลออกมาในคืนแรกค่อนข้างจะบางตาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มประมาณ 5-10 คนในวันแรกยังใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พอจะสังเกตความเป็นทหารอเมริกันอยู่ได้บ้างนะครับลักษณะก็จะมาเดินสำรวจแล้วก็กลับออกไปขณะที่บางส่วนก็ไปจับกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไปเล่นสนุกเกอร์ไปดื่มสังสรรค์เล็กๆน้อยๆโดยภาพรวมบรรยากาศแหล่งสถานบันเทิงภายในพัทยาก็มีสีสันขึ้นมาพอสมควรครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าภาพรวมของคืนแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนข้อสังเกตที่ว่าทำไมคืนแรกทหารยังไม่ออกมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตามที่หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้นะครับนายกเมืองพัทยาก็บอกว่านี่คือธรรมชาติของทหารที่แวะมาพักในพื้นที่ของพัทยาวันแรกอาจจะยังคงล้ากับการเดินทางรวมทั้งอาจจะเลือกใช้เวลามาออกสำรวจพื้นที่ก่อนครับโดยบรรยากาศจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกจุดรับส่งฐานบริการก็ยังพบว่ามีรถบัสรับวิ่งนะครับส่งฐานบริการอยู่ตลอดเวลาครับช่วงเช้านะครับแต่ละคันมีทหารขึ้นมาบนฝั่งค่อนข้างน้อยบางคันมีผู้โดยสารนั่งมาไม่ถึง10คนส่วนใหญ่จะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆของพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับ
16: ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็โค้ชออสนะคะพร้อมด้วยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยพรพันธ์เกิดปราดเป็นตัวแทนมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีนะคะมีการดอกบอลเซตบอลนะคะนายกก็ดอกบอลรวมกับพรพันธ์ด้วยมอบของที่ระลึกกันแล้วก็นายกก็มอบเงินรางวัลให้นักกีฬารวม 14,700,000 บาทค่ะซึ่งทางคุณอนุทินบอกว่าดีใจอย่างมากเลยหลังจากได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลุ้นอยู่บ้างในส่วนลึกค่ะว่าน้องๆจะนำความปลาบปลื้มมามอบให้แก่คนไทยทุกๆคนและเชื่อว่าจะชนะค่ะและทำให้บรรยากาศในแต่ละที่นั้นก็เปลี่ยนไปตลาดร้านอาหารก็เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณอนุทินบอกว่าช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็โพสต์แสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลค่ะก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะแสดงความชื่นชมและยินดีที่จะพบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะก็บอกว่าขอให้เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักสู้ตลอดเวลารัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ ในการพัฒนาทักษะนักกีฬาพร้อมอยู่เคียงข้างส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยเต็มที่ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นค่ะซึ่งก็บรรดานักกีฬาทีมชาติไทยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลมารอต้อนรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
15: 12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลเร่งเดินหน้าสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับการช่วยเหลือครับโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
17: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
19: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
20: คิดถึงนะคะ
18: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
19: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
18: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 01-6512หรือ0894990909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านครับรองรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติมุ่งให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติครอบคลุมและก็ทั่วถึงครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลโดยกรมกับปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.ทำหนังสือด่วนที่สุดครับถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะครับก็ได้แก่1บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ2ที่พักอาศัยที่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มสำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนี้ครับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนพร้อมรายงานผลดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านครั้งนี้นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนจะสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงครับ
2: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่กรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสถานประกอบการที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นนะคะพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายที่มีสารระเหยระดับสูง90 ppm ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทางท่านสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองชลบุรีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งเป็นสถานประกอบการ1แห่งนะคะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นในพื้นที่ตรวจโรงงานแรกค่ะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเส้นใยประดิษฐ์นะคะพบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศActivated Carbon ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะก็ต้องปรับปรุงระบบบำบัดนะคะสั่งให้ทำแผนมาภายใน7วันค่ะส่วนโรงงานที่2ผลิตเม็ดพลาสติกนะคะใช้ระบบ West Cover ร่วมกับโอโซนโรงงานนี้ไม่พบกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มาที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3ค่ะเขาผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC นะคะได้90ส่วนในล้านส่วนนะคะหรือว่า90 ppm นั่นเองก็อยู่ในระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะก็เตรียมที่จะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการถาวรเลยนะคะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมด

0: และให้ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนะคะควบคุมไอระเหยระหว่างการขนถ่ายปิโตรเลียมปรับปรุงระบบเผาทำลายไอระเหยจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางคุณสุชาติชมกลิ่นก็กำชับให้มีการตรวจสอบถึงต้นต่อเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงงานที่ถูกร้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าให้ตรวจสอบทุกแหล่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องความคืบหน้าเหตุไฟไหม้นิคมมักกะสันนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกทม.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงเช้ามืดของวันที่1กันยายนส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวรวม97รายโดยมีผู้เสียชีวิต1รายและก็อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายพร้อมเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มอบหมายให้นายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารพม.และก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายและฟังปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นพม.และพ.อ.ช.ได้มอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยในพื้นที่เดิมได้จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงขณะเดียวกันครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ก็ได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมประสานการช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวพม.และพ.อ.ช.จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วการช่วยเหลือของรัฐบาลครั้งนี้ครับครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวโดยพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและก็เดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับบริบทของชุมชนต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก็มาที่เรื่องของคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า Farewell Concert อัศนีวสันต์ค่ะเขาก็โปรโมทว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็อาจจะต้องพักการแสดงไปนะคะให้ล้ำลึกถึงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆอัศนีวสันต์ก็ไปแย่งกันจองตั๋วใหญ่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตวันแรกค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเกิดพื้นทรุดค่ะพื้นที่ว่านี้เป็นสเตจที่นั่งที่ยกระดับขึ้นมานะคะไม่ใช่สเตจของผู้แสดงนะคะเป็นสเตจที่นั่งค่ะเพราะว่าเป็นบัตรVIP ราคาแพง

แพงที่สุดนะคะว่ากันว่าราคาประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทนะคะก็เลยยกระดับให้สูงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ถูกบังแต่ปรากฏว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวอะค่ะมันทรุดตัวนะคะไม้หักนะคะแล้วก็ทำให้ต้องกันผู้คนออกมาจากพื้นที่อันนี้เกิดก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มต้นค่ะก็เลยทำให้การแสดงที่จะเริ่ม 1:00 กลายเป็น 2:00 ก็ยังไม่เริ่มนะคะคนก็ไม่พอใจนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะทีมงานก็มีการเปิดไฟทั้งหอเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทางนักแสดงเองทางพี่ป้อมเองนะคะพี่ป้อมอัศนีก็เห็นใจแฟนเพลงก็พยายามจะออกมาร้องเพลงเล่นกีตาร์สร้างบรรยากาศนะคะแต่ว่าในที่สุดมันไม่ได้จริงๆค่ะ เพราะว่ามันก็ไม่ต้องเคลียร์คนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นไปอยู่ตรงอื่นและขณะเดียวกันเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสุดท้ายก็จบลงด้วยการยุติการแสดงไปกลางคันค่ะแล้วก็ประกาศเลื่อนรอบการแสดงไปเป็นวันที่9กันยายนนะคะก็ผู้จัดบอกว่าก็ถือบัตรใบเดิมนั่นแหละที่คุณมีอยู่มาวันที่9ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ได้แล้วนะคะวันที่9ติดภารกิจใดๆก็ตามก็ไปติดต่อที่บริษัทได้ก็น่าจะได้เงินคืนนะคะแต่หลายคนก็บ่นกันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายบางคนมาจากต่างจังหวัดบางท่านบอกว่ามาจากต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะก็รอติดตามแต่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้นะคะรอบวันที่3เนี่ยก็ยังจะเปิดการแสดงได้ตามปกติค่ะแล้วก็หนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะคะแพทองทานค่ะก็มีการโพสต์ IG Story เป็นภาพของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแล้วก็โพสต์ภาพคนที่ผู้ที่ร่วมเดินทางไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะทางคุณอุ้งอิงนะคะก็โพสต์ภาพออกมาว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีครับวันนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลจะกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายนนี้แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทครับพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากครับสามารถซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันที่4กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นวันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับจุดสำคัญของการซื้อผ่านบริษัทสบม.ก็คือนะครับจะใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้ก่อนประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นของวันที่9กันยายนผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินการจองซื้อสูงสุดครับ
1: ค่ะมาเรื่องของลมฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่านะคะช่วงวันที่9ถึง13กันยายนร่องมรสุมมีแนวโน้มเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยค่ะ16จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดค่ะแล้วก็เสี่ยงตกหนักนี่49จังหวัดด้วยกันนะคะประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนไปถึงวันที่9ถึง13กันยายนก็ยังต้องติดตามเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากดความกดอากาศสูงจากจีนมีแนวโน้มจะแผ่ลงมาค่ะจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาผ่านตอนกลางของประเทศและมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็จะทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงไหนที่อาจจะมีฝนน้อยก็จะได้มีโอกาสรับน้ำเพิ่มเติมค่ะแต่ตรงไหนที่มีฝนตกหนักมาก่อนหน้าแล้วแล้วก็มีฝนสะสมตรงนั้นแหละค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ลุ่มน้ำต่างๆด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงนะคะและอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยค่ะ 14-17 กันยายังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตามแนวร่องมรสุมและบริเวณรับน้ำด้านรับมรสุมค่ะแต่ฝนที่เคยตกหนักจะมีแนวโน้มลดลงเหลือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ ตกกระจายนะคะส่วนพายุโซนร้อนโซเดลค่ะตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางวาระในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในระหว่างงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันว่าเขาจะรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่ให้กับผู้สมัครจากพรรคโดยได้เตรียมเดินทางไปยังรัฐต่างๆที่มีการแข่งขันสูงทรัมป์ซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมทางการเมืองตกต่ำบอกว่าจะอยู่เคียงข้างสมาชิกพรรค 100% ไปจนถึงการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างก็ตามครับคาดการกันว่าจากการทำสงครามกับอิหร่านและภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะทำให้พรรครีพับลิกันจะทำผลงานไม่ดีและก็สูญเสียข้างมากในรัฐสภาผลสำรวจพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 33% เท่านั้นครับที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในอาชีพทางการเมืองของเขาครับ
1: ค่ะประเทศพันธมิตรยุโรปเร่งรัดมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซียค่ะที่มีแผนสร้างความปั่นป่วนในยุโรปนะคะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศนาโตและสหภาพยุโรปร่วมประชุมกันที่ไอแลนด์ค่ะนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนประธานกรรมาธิการยุโรปบอกว่าสหภาพยุโรปต้องเร่งดำเนินการตอบโต้การกระทำของรัสเซียให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชี้ว่าเหตุการณ์ที่ไลป์ซิกถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่บนดินแดนสหภาพยุโรปเป็นฝีมือของรัสเซียโดยตรงค่ะขณะที่เลขาธิการนาโต้นายมาร์ครุทเทอร์บอกว่าพันธมิตรทั้งหมดซึ่งรวมถึงสหรัฐนะคะต้องยืนหยัดอยู่ข้างเยอรมันอย่างเต็มที่ค่ะท่าทีของยุโรปที่แข็งกร้าวขึ้นมาเกิดจากกรณีที่พบความพยายามโจมตีสนามบินไลป์ซิกของเยอรมนีเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจากการสืบสวนเยอรมนีสรุปว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีด้วยโดรน2ลำที่สนามบินค่ะจงใจโจมตีเครื่องบินขนส่งสินค้าของยูเครนเมื่อวันที่4สิงหาคมและอีก10วันต่อมายังตรวจพบโดรนของรัสเซียอีกลำที่สนามบินไลป์ซิกด้วยแต่ว่าทางรัสเซียเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าไม่มีมูลค่ะแต่มีรายงานว่าทางการสามารถระบุผู้ต้องสงสัย2รายว่าเป็นชาวเบลารุสที่ถือหนังสือเดินทางรัสเซียเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวอีกรายถือหนังสือเดินทางลัตเวียและรัสเซียค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wellวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
8: ธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
14: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆThinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้วันพฤหัสครับพบกับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรจรูญสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ

0: สวัสดีอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีจากคนเพิ่งกลับจากประเทศจีนทักทายคนที่อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับคุณด้านแบงค์อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่เมืองอะไรครับ
0: ตอนนี้อยู่ฮิโรชิมาฮะ
1: มันโอ้ฮิโรชิมาอากาศน่าจะร้อนพอดีกำลังดีร้อนไหมฮะ
0: โอ้อากาศคือไหม้เลยฮะไหม้ในที่นี้คือไหม้ไหม้ที่แปลว่าเกรียมอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อนะช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคือประเทศในโซนเอเชียนะผมเพิ่งไปประเทศจีนมาก็ร้อนมากเหมือนกันเฉิงตูนี่ก็ร้อนแบบ30อัพทุกวันร้อนแบบไหม้เลยแล้วก็ร้อนชื้นเหนียวตัวเหมือนบ้านเราเลยครับบรรยากาศไม่แตกต่างเลย
0: สงกรานต์บ้านเรานี่เองนะอากาศประมาณนี้เลย
1: ใช่อากาศมาสงกรานต์นี่เองคือกลับมาเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าเย็นกว่าอยู่เมืองจีน
0: ใช่
1: โอ้โหนี่เข้าใจเลยเพราะภาวะโลกร้อนนี่มาถึงแล้วของแท้แต่มันเป็นเขาบอกว่าเป็นร้อนกว่าทุกปี
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่า
0: ขึ้นความร้อนมาด้วยเป็นขึ้นความร้อนก็มาก็จะมีประกาศแหละผมก็ดูข่าวในทีวีแบบนั่งแท็กซี่เนี้ยเราก็ได้เห็นแบบข่าวประกาศแล้วก็แบบมีฮีทเวฟเข้าเขาก็มีแปลมาว่าฮีทเวฟจะเข้าช่วงไหนวันอะไรเวลาอะไรจะมีแจ้งหมดเลยอ่ะแต่เราก็ได้เห็นว่าที่ญี่ปุ่นนี่ก็เรียกว่าวันเว้นวันเลยกับขึ้นความร้อนที่เข้าช่วงนี้คือเอาง่ายๆตอนวันที่ผมมาถึงวันแรกอะไต้ฝุ่นเข้าพอวันที่2ไต้ฝุ่นออกปุ๊บอ่ะแดดเปรี้ยงมายาวมันตลอดเลยเนี่ยก็มีฮีทเวฟตัวเรื่อยๆเหมือนกันก็ร้อนพอสมควร
1: ร้อนมากนะครับก็นี่เป็นผลเหตุผลนึงครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังกังวลเรื่องของฐานน้ำแข็งเนาะยอดภูเขาน้ำแข็งทั้งหลายแหละผมสังเกตเมื่อหลายปีก่อน3ปีก่อน 3-4 ปีก่อนเนาะที่ผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่บาเตอร์ฮอลนะเทือกเขาของ
0: มาเทอร์ฮอน
1: เซอร์แมทนะครับก็อุตส่าห์ไปขึ้นภูเขาดูนะครับปรากฏว่าขึ้นไปมีแต่หิน นานๆเขาบอกว่านานๆทีจะมีโอกาสอย่างนี้นะครับที่มาเห็นหินบนมาเทอร์ฮอนเนี่ยโอ้โหไม่ได้อยากเห็นเลย
0: เหงาเลย
1: เหงามากฮะ
0: ของผมไปคือวันนั้นคือหิมะถล่มหลบออกมาไม่ได้ที่เหตุการณ์ดังปีที่แล้วเลย
1: วันนั้นไปชอบอยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ตลอดนะครับ
0: ไม่ควร
1: วันนี้คุยกันสบายสบายชวนเก็บตกการไปมองไปต่างประเทศมาเห็นโอกาสธุรกิจต่างๆนะครับผมไปที่โน่นเนี่ยผมไปดูธุรกิจแฟรนไชส์สองสามตัวนะฮะอันแรกก็จะเป็นแฟรนไชส์มิชลินร้านอาหารจีนนะครับร้านอาหารจีนก็โอ้ระบบจัดการเขาใช้ได้เลยทีเดียวนะเขาบอกลงทุนประมาณสัก40ล้านนะคือทุนภายใน3ปีโอ้ เป็นอาหารมิชลินนะแต่ทำเป็นแบบเป็นเชนแต่อันนี้ดูไม่ต่างจากธุรกิจประเทศไทยเท่าไหร่นะแต่ผมเริ่มไปเห็นธุรกิจกาแฟของประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงนะคือคนจีนเนี่ยก็มีชุกพักหนึ่งเขาเรียกว่าตัวสตาร์บัคเนี่ยไปอยู่ที่เมืองจีนก็ดังมากครับช่วงแรกเป็นเติร์ดเพจนะคนมาใช้เวลามาสเปนไทม์ในร้านกาแฟเหมือนคนไทยเลยครับเขาบอกบรรยากาศเหมือนคนไทยเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากาแฟที่ชนะในประเทศจีนอย่างแท้จริงเนี่ยคือกาแฟที่เป็นกาแฟที่คนสามารถกินได้ทุกวันนะ absorbable บอก absorbable คือคุณสามารถกินกาแฟเหล่านี้ได้ทุกวันแล้วก็เกิดแบรนด์ไหนบ้างลักกินเนี่ยกาแฟที่ผมส
0: ั่งเ
1: ป็นกวางนะของบ้านเรานี่ไม่ใช่นะครับที่อยู่ที่บ้านเราตรงรัชดานี่ไม่ใช่นะฮะ
0: โดนฟ้อง
1: เรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้วิธีสเกลธุรกิจก็คือผลิตดูทั้งซัพพลายเชนเลยแล้วก็ตั้งกาแฟทำให้ดูพรีเมียมแต่ราคาไม่พรีเมียมผมสั่งกาแฟที่เป็นกาแฟอเมริกาโน่ก็ราคาเบ็ดเสร็จแล้ว35บาทมาส่งถึงที่ลง35 บาทแก้วมีกระดาษแรปมาเรียบร้อยหน้าถุงหน้าตาไม่แพ้สตาร์บัค35บาทแล้วรสชาติใช้ได้เลยนะครับ
0: ถูกกว่าเมซอมบ้านเราอีกนะ
1: จริงราคาแพงกว่าเซเว่นแก้วเล็ก แต่ถูกกว่าเซเว่นแก้วใหญ
0: ่
1: สิ่งที่เขาทำเขาบอกว่ากลยุทธ์ของเขาคือการขยายสาขาให้ได้เยอะการมีพื้นที่โลจิสติกเพราะว่าคนสั่งเดลิเวอรี่เยอะกว่าซื้อกินหน้าร้านนั่นแปลว่าเขาไม่จำเป็นต้องหาสเปซที่ใหญ่มากขอให้มีเครื่องทำกาแฟไม่เน้นที่นั่งกินลีนทุกอย่างคนซื้อแล้วก็ไปกินตอนเช้าซื้อกินวันหนึ่งได้3 มื้อนะครับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

0: ก็คือมามองกับธุรกิจจริงๆคือไม่จ่ายไม่ได้ทำอะไรที่มันแพงเวอร์กระแสจีนมาทางนี้เลยครับผมดูแล้วมีมาทางนี้เลยแล้วก็ไปดูอีกอันนึงก็เป็นไปเฉิงตูเนาะเป็นเมืองแพนด้าเมืองแพนด้าก็มีกับร้านชาแพนด้าซึ่งเป็นร้านชาแพนด้าผมก็คิดว่าก็ชาแพนด้าพาอะไรไปดูอะไรนะมาคือที่โพลุสอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการพาดูงานก็จะพาเขาไปซึมลึกถึงครัวถึงเจ้าของผมไปเจอชาแพนด้าก็มีผู้บริหารชาแพนด้ามาเล่าให้ฟังว่าชาแพนด้าเนี่ยเกิดในเมืองนี้แหละครับเป็นชาที่เอานาจากทําชานมรสชาติในยุคที่เราฮิตชานมกันครับหัวหน้าแบงค์ทันยุคฮิตชานมใช่ไหมฮะ
1: ทันอยู่ฮะ
0: เขาบอกกิจการชานมเขาเนี่ยประมาณช่วงชาไต้หวันบูมโลกบ้านเรานะ
1: ที่แล้ว
0: บ้านเราน่ายุคมิสเตอร์เชคเลยโอ้ยุคมิสเตอร์เชคประมาณปี2000กว่าเริ่มมีฮิตเรื่องชานะครับแต่ว่าเขามาเริ่มสร้างจริงจังเนี่ยตอน2023
1: หลังโควิดพอดีเลย
0: ใช่ไม่นานมาก2023แล้วเขาก็เริ่มทำชาที่ปรับตัวครับแม้จะเป็นชานมแต่เขาก็ปรับตัวได้จนกลายเป็นมาเป็นชาที่ลดความหวานลงเป็นชาใสแต่ก็ใส่ผลไม้ต่างๆคีจุดขายที่เขาสามารถทำได้หลักๆคือเขาใช้วิธีกระบวนการโปรเซสคือใช้มะนาวมาตำมือมะนาวตำมือแล้วก็ใส่น้ำชาลงไปแล้วก็ขายแล้วก็เปิดดึกเขาบอกว่าชามันกินได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเปิดตามเวลาที่เป็นออฟฟิศเอาไม่ได้ใช้คนไปแต่ก็คือเปิดดึกข้างๆโรงแรมผมนี่ก็เปิดถึงตีหนึ่งแล้วที่น่าตกใจคือว่าชาท้องถิ่นครับสามารถสเกลได้9,000สาขาจากชาท้องถิ่น
1: ใน3ปี
0: ใน3ปีครับ2023-2026สเกล9,000สาขาบริษัทนี้จดทะเบียนในตลาดซับเป็น1ใน3แบรนด์กาแฟและชาของเมืองจีนที่จดทะเบียนตลาดซับ
1: ของอเมริกาใช่ไหมฮะ
0: ไม่ครับที่ฮ่องกง
1: ของจีน
0: จด
1: ฮ่องกง
0: ครับถอดบทเรียนจากเขาคือเขาปรับตัวเสมอครับชาพอได้ถึงขายชาเนาะมันก็คือชาแต่เขาก็ทำให้ชามีความแตกต่างมีสีสันมีความสนุกในการกินมากขึ้นมีรสชาติต่างๆมากขึ้นไม่น่าเบื่อมีการเปลี่ยนแปลงออกรสชาติใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากครับหัวหน้าแบงค์หัวหน้าแบงค์ลองคิดดูว่าถ้า9,000สาขาเนี่ยได้เป็นของตัวเองสักกี่สาขา
1: ผมว่าถ้าถามแบบนี้ผมว่าหลักร้อยเลยไหมฮะอันถึงได้ร้อยต้นๆอาจจะไม่มากกว่านั้น
0: เขาบอกว่า 99% เป็นแฟรนไชส์ของเขาเป็นแค่ 1%
1: โอ้โหจบถูก
0: โอ้โหเป็นการสเกลที่แบบเร็วมากแล้วโมเดลสเกลเขาคือเขาท้าทายเรื่องความสำเร็จกับลูกค้านะครับส่งมอบคุณค่าคือเขาสร้างแบรนด์สร้างสูตรที่ดีสร้างการจัดการที่ดีแล้วก็ไปท้าทายกับลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ของเขาไปคือไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ในปีแรกนะตอนที่สมัครเก็บเดือนที่6ครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งหนึ่งไปเก็บเดือนที่12เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เขามอบให้คือวิธีการทำธุรกิจที่ถูกต้องถ้าคุณรักษาแบรนด์เราได้แล้วก็ทำได้มาตรฐานแล้วคุณก็ต้องมีเงินพอที่จะจ่ายแฟรนไชส์เราในเดือนที่6ได้แล้วก็เดือนที่12ได้โอ้โหนี่ผมแทบจะลุกขึ้นปรบมือเฮ้ยทำอย่างนั้นจริงๆเหรอเนี่ยแปลว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากอะว่าเขาจะทำให้คนที่รับแฟรนไชส์ของเขาไปเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับก็เป็นเกล็ดเล็กน้อยของการทำธุรกิจครับ
1: ก็เป็นมุมธุรกิจแล้วก็เป็นมุมที่เรียกว่าใส่ใจผมเรียกว่ามุมบิสเนสมี2มุมแต่มุมคอหลักน่าจะเป็นมุมของการขายแฟรนไชส์
0: ใช่
1: แต่แฟรนไชส์ก็กล่าวว่าการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด
0: ใช่
1: น่าจะเป็นคีย์หลักเลยมั้
0: งถ่ายทอดวิธีการทำธุรกิจให้สำเร็จแล้วก็ดูแลให้เขาทำตามขั้นตอนให้สำเร็จให้ได้นะครับส่วนไปบางทีครั้งนี้ก็แม่ถ้าจะพูดเรื่องของการจัดการเรื่องการจัดการเมืองเนาะการจัดการสภาพแวดล้อมเนี่ยโอ้โหบ้านเรานี่เราเรียกต้องไปดูงานแล้วก็ไปดูอย่างจริงๆนะเรามาทำด้วยนะ
1: จริง
0: เสียงรถไม่มีฮะแต่เสียงแต่ยังมีอยู่นะแต่เสียงแต่นี่บีบกันสนั่นมากนะครับแต่เสียงรถไม่มีครับเพราะรถส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าแล้วจักรยานเกลื่อนเมืองมากเลยครับจักรยานทั่วเมืองจริงๆจักรยานแบบเช่าใช้
1: จักรยานไฟฟ้าอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้จักรยานปั่นนี่แหละครับแล้วก็จักรยานที่ปั่นมีหลายสีหลายค่าย นะครับแล้วก็เขาบอกเทคโนโลยีเนี่ยในชีวิตคนจีนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วในโรงแรมก็ใช้เนี่ยฮะ IoT นะ IoT ทั้งหมดจริงๆแต่เราไปภาษาเราเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยกับชีวิตเมืองจีน IoT นะครับเขาฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าแบบเราไม่เข้าใจไอหุ่นยนต์ที่เราเคยเห็นนะว่าหุ่นยนต์ส่งของตามห้องเนี่ยเป็นธรรมดาของธุรกิจนี้เลยครับไรเดอร์วิ่งขึ้นมาถึงล็อบบี้ไรเดอร์เอาของหย่อนใส่กล่อง
1: แล้วก็ไปเลย
0: แล้วหุ่นยนต์ก็พาขึ้นไปถึงห้องกดลิฟต์เองไปเคาะหน้าห้องเองไปถึงหน้าห้องก็ส่งสัญญาณไปประตูก็ติ้งนองขึ้นมาโอ้โหอเมซิ่งมากนะแล้วบอกว่าเป็นชีวิตประจำวันของเขาจริงคุณตาคุณยายสั่งของ delivery ขายของผ่าน WeChat Alipay กันเต็มที่พอแต่ใครไปจีนเดี๋ยวนี้เนี่ยพกบัตรเครดิตไปอาจจะไม่รอดนะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เขาบอกบังคับให้ผูกบัตรกับ WeChat หรือ
1: Alipay WeChat ใช่ใช่
0: แล้วก็คุมการใช้จ่ายทั้งหมดเลยครับผม
1: ใช่เมื่ออย่างผมไปจีนก็เนี่ย Alipay กับ WeChat เป็นคีย์สำคัญเลยแหละในการใช้ชีวิตคือไม่มีเงินสดอ่ะคือเรียกว่ามีเงินสดในจีนยังไม่มีอำนาจเท่ามี WeChat กับ Alipay อยู่ในมือผมใช้คำนี้แล้วกันอาจารย์โอน่าจะเป็นเหมือนกันนะคือบางร้านอ่ะเราจ่ายเงินสดเขายังไม่รับอ่ะจ่ายเงินสดเขาไม่รับจริง
0: ใช่ใช่
1: เขาบอก
0: แล้วเงินสดทุกใบผมจะเจอเขากลัวเงินสดเขาไม่อยากไม่รับไม่อยากรับแต่เขากลัวเงินสดร้านไหนที่ไม่มีเครื่องตรวจเงินเขาจะไม่กล้ารับเงินเพราะว่าเราไปจ่ายเนี่ยเราเป็นหน้าตาไทยๆไปจ่ายเนี่ยฮะเงินสดแบงค์ร้อยโอเคสแกนไม่แปลกนะแต่แบงค์ห้าแบงค์สิบเขาก็สแกนสแกนทุกใบจริงๆแสดงว่ามีความกลัวคนที่ใช้เงินสด
1: เยอะพอสมควรน่าจะโดนกันเยอะจริงๆแหละ
0: ใช่ใช่แล้วก็ไปดูโรงงานรถยนต์ครับโรงงานรถยนต์ลิงแอนด์โคนะลิงแอนด์โคทำจีรี่ทำซีเกอร์ทำลิงก์แอนด์โคทำสามแบรนด์โรงงานที่โอ้โหใช้ทุกเทคโนโลยีที่มีในโลกครับซื้อแขนกลจากประเทศต่างๆมาแล้วก็มาสร้างให้เป็นโรงงานของตัวเอง200แขนกลพนักงานประมาณ60คนปั๊มรถได้2นาทีคันประมาณนี้โอ้โหโหดจริง
1: โอ้โห2นาทีคันโอ้โห
0: ครับก็แบบอันนี้คาปาซิตี้เขานะเขาคาปาซิตี้เขาแต่เขาไม่ได้ทำเต็มขนาดนั้นก็เรียกว่าทั้งเมืองเนี่ยโซนนั้นเป็นเมืองผลิตรถยนต์นะมีวอลโว่มีแบรนด์ต่างๆมีเป็นคัสเตอร์ผลิตรถยนต์ก็เรียกว่าเขาพร้อมแหละคือบ้านเราอ่ะนึกภาพเลยว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่เขาต้องย้ายโรงงานผลิตมาที่บ้านเราเลยนะครับแต่ถ้ามาบ้านเราแล้วเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยก็ไม่ได้จ้างงานคนไทยสักเท่าไหร่นะครับ
1: เพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้คน
0: ถูกมุมมองในการให้อินเทนซีฟกับคนที่มาตั้งโรงงานเนี่ยผมว่าก็ต้องเปลี่ยนไปละนะอย่าง data center โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโอ้ต้องคิดใหม่อีกทีนะฮะการให้อินเทนซีฟเขาเนี่ยว่ามาตั้งโรงงานที่บ้านเราแล้วขายที่ถูกตรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์เหมือนที่เคยคิดได้ครับ
1: ใช่ใช่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วล่ะตอนนี้คือมันต้องมองเกมกันยาวๆแล้วแหละนะตอนนี
0: ้ผมได้ไปเป็นไงฮะญี่ปุ่นสนุกไหมครับตอนนี้
1: ก็ญี่ปุ่นนี้ก็สนุกเนื่องจากอันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมมาเนี่ยรอบนี้คือผมไปลงฟุกุโอกะแล้วก็ไปแบบงานสกีนั่นแหละงานสกีคุมาโมโตะซากะอะไรงี้นะมิยาสกีอะไรงี้เนาะแล้วก็เพิ่งขึ้นมาฮิโรชิมานะฮะก็ถ้าสังเกตดีๆก็น่าจะเป็นแถวภาคใต้ของญี่ปุ่นก็คือเรียกว่าต่างจังหวัดญี่ปุ่นแท้ๆเลยเดี๋ยววันแท้ๆทีนี้ต่างจังหวัดญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่างจังหวัดญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยไปโตเกียวไปโอซาก้าเนาะหรือมาบางคนไปซัปโปโรแต่โอกาสที่จะไปฟุกุโอกะอาจจะน้อยแต่มีท่านอาจจะไปแต่นี้การออกมานอกเมืองเนี่ยการออกมานอกเมืองแบบต่างจังหวัดที่เป็นชนบทจริงๆเนี่ยสังเกตได้อย่างนึงเลยว่าสินค้าที่เขามีอะไรหลายได้อย่างเนี่ยแพทเทิร์นการขายของก็ยังเป็นญี่ปุ่นแบบชัดเจนอย่างที่เรารู้จักกันทุกสินค้ามีเรื่องราวมีสตอรี่ทุกอย่างใช้คำนี้เลยนะทุกสินค้ามีสตอรี่เรื่องราวทุกอย่างอ่ะอย่างง่ายๆฮะอย่างผมไปตัวของนางาซากินะฮะนางาซากิเนี่ย มันจะมีจำปงอ่าหลายคนบอกจำปงมัน
0: คืออะไร
1: มันจำปงมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นหรือเปล่าอ่ามันคุ้นๆว่ามันจะเป็นเกาหลี
0: ป่ะ
1: จีนไม่ใช่เออทำไมนางาซากิจำปงมันถึงดังขึ้นมาอ่ะคืออย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าไอ้ครั้งเนี่ยที่ผมไปนางาซากิเพราะจำปงนี่แหละเอาพูดตรงๆเลยฮะแต่ทีนี้อ่าแล้วผมโดนหลอกล่อให้ไปนางาซากิก็ไปจำปงเพราะอะไรฮะแล้วก็โดนการตลาดของฝั่งญี่ปุ่นนี่แหละเออเราพูดตรงๆว่าเราโดนการตลาดของญี่ปุ่นนี่แหละว่าเรื่องราวของจำปงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก่อนที่มันจะแบบพีคดังมาก็คือว่าจะใส่เรื่องราวว่าเนี่ยในช่วงตอนหลังจากโดนนิวเคลียร์ลงไปในงานสกิปึ้งอ่ะท่าเรือหายไปทีนี้ก็ต้องมีการฟื้นฟูแหละก็เล่าสตอรี่จนแบบโอ้โหตูต้องไปกินแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหเหมือนเราแบบไปกินรสชาติจำปงที่แตกต่างจากเกาหลีแล้วแล้วมันมีสตอรี่ด้วยว่าในช่วงที่มันยากลำบากจำปงเนี่ยมันช่วยเหลือทำให้เมืองมันโตขึ้นมาได้มันก็เลยโอ้โหมันใส่สตอรี่คือให้เราสังเกตดีเนี่ยไม่อันนี้ผมพูดว่าไม่ใช่แค่อาหารนะสินค้าหลายๆอย่างของญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีสตอรี่ทั้งหมด
0: ครับ
1: มันจะไม่มันจะไม่มาแบบด้วนๆแบบขายน้ำส้มแฟนตาคือน้ำส้มอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นหรือจะขายบอกขายแปลงสีฟันจะไม่ขายว่ามันคือแปลงสีฟันจะขายเรื่องราวใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยนำไปสู่ตัวสินค้าตัวนั้นแต่เรื่องเนี้ยที่พูดเพราะอะไรครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญของการทำการตลาดของบ้านเรา
0: ครับ
1: บ้านเราใช้ว่าบ้านเราเลยนะ
0: คร
1: ับ คือตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราถ้าเราขายของเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าสมมติวันเนี้ยเราบอกว่าเราขายแปรงสีฟันยาสีฟันเราจะพยายามขายแต่สินค้าตัวนั้นว่ามันคือแปรงสีฟันเพื่อมาใช้แปรงฟันเฉย
0: ๆ
1: มันก็เป็นการแค่ขายฟีเจอร์มันเป็นแค่การขายฟีเจอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปในของตัวของฝั่งญี่ปุ่นจริงๆอันนี้ผมต้องพูดว่าไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่เดียวจริงๆจีนก็เป็นแล้วแบบเป็นแบบชัดเจนคือหลายๆแบรนด์ถ้าเราสังเกตดีๆแบรนด์ของจีนที่เข้ามาในไทยที่เป็นแบรนด์แบบจริงๆที่แบบคุณภาพขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีกลิ่นอายของคำว่าสอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องแบบชัดเจน
0: มีมากเลยครับผมไปจีนขอย้อนทัวร์นิดนึงว่าเฮ้ยผมจะไปเจอธุรกิจหลายธุรกิจคือบรรยากาศบ้านไอ้เมืองที่เป็นเมืองขายของซูวิเนียร์เนี่ยโซนที่เป็นซูวิเนียร์เนี่ยโอ้สตอรี่เทลลิ่งสุดชีวิตแล้วก็เดี๋ยวนี้พอไปตามห้างของเขาเนี่ยแบรนด์ของจีนแต่ละแบรนด์นี่ไม่ธรรมดานะครับก็คือวางปูพื้นฐานมีนักกีฬาคนนี้ประชัยและประสบความสำเร็จ
1: จริง
0: รองเท้า2แบรนด์ที่แบบแซง Nike แซง Adidas เนี่ยแอตตาโอ้โห วางปูมาแล้วต้องต่อสู้มายังไงจนกลายเป็นแบรนด์ขนาดนี้ผลิตรองเท้ายังไงบ้างแล้วผมไปเจอการขายผักผลไม้ของจีนนะครับแบบตลาดธรรมดายังมีอยู่ที่ชาวบ้านซื้อกินปกติแต่โซนที่เป็นผักขายนักท่องเที่ยวหรือเป็นอยู่ในห้างเนี่ยโอ้โหการวางแตงโมวางบนฐานตั้งแล้วทุกลูกไซส์เท่ากันมีป้ายปักไว้ว่าแตงโมเนี่ยจากไร่นี้มีรูปชาวไร่คนนั้นอยู่เฮ้ยนี่จีนหรือญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นเลยเหมือนกันเป๊ะเนี่ยอย่างผมไปคุมาโมโตะเนี่ยอย่างนี้เลยตลาดอยู่ในตลาดเลยนะแบบโอ้โหทุกสินค้ากะหล่ำปีนมวัวจะมีป้ายบอกเนี่ยคนนี้เป็นคนรีดนมนะคนนี้เป็นคนปลูกนะปลูกแล้วเขียนสตอรี่ปลูกวันที่อะไรแล้วเก็บวันที่อะไรให้เห็นเลย
0: ครับ
1: อันมีสตอรี่หมดแล้วแบบโอ้โหเราเห็นแบบนี้เราซื้อก็ได้ซื้ออ่านอ่านเราอ่านแล้วไม่ออกหรอกแต่เราใช้ AI ช่วยแบบช่วยดูแหละแล้วก็เข้าใจอ๋อมันคืออย่างนี้ก็คืออันนี้ผมบอกอันนี้เสริมแล้วกันเวลาช่วงนี้เราไปต่างประเทศเนาะใช้ AI เยอะๆด้วยนะครับผมพูดเลยว่าถ้าเราใช้ AI เยอะๆเนาะใช้ไอ้หมวดที่เป็นไลฟ์ไอ้ไลฟ์ที่มันส่องเป็นกล้องนะฮะแล้วก็ให้อธิบายครับเดี๋ยวนี้ AI มันตอบไวละพูดถามตอบเรารู้เลยว่าอ๋อเขากำลังพูดถึงอะไรเขากำลังเขียนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราสามารถอ่านออกแล้วเราสามารถอินกับเรื่องราวพวกนั้นได้ง่ายขึ้นละนะครับ
0: ไลฟ์หมวดไลฟ์นี่บนแอปอะไรครับ
1: Gemini ก็ได้ครับหรือ ChatGPT ก็ได้2ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับในแอปมือถือมีเลยครับ Gemini ChatGPT ได้หมดทั้งคู่นะครับ Gemini จะดีกว่าเพราะมันเปิดกล้องได้นะครับ
0: แล้วก็โอเคครับนอกจากเมืองตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฟุกุโอกะ
1: ผมมาฟุกุโอกะใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้ไฮไลท์เด่นมันน่าจะอยู่ที่คุมาโมโตะเนาะคุมาโมโตะเนี่ย คุมาโมงนะฮะก็ต้องเรียกบอกว่าเนี่ยผมไปหลังเขาแผ่นดินไหวใหญ่
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: ไม่ถึงเดือน
0: ฮะ
1: เรียกว่าไม่ถึงเดือนนะ
0: สภาพเป็นยังไงบ้าง
1: ผมบอกเลยว่าสภาพทุกอย่างไม่มีภาพของสิ่งที่ว่าแผ่นดินไหวเหลือเลย
0: ใ
1: ช้คำนี้เลยนะไม่เห็นเลย
0: เราเคยเห็นนะเคยเห็นเมื่อก่อนนี้วิดีโอญี่ปุ่นเนี่ยถนนยุบลงไปทั้งถนนเนี่ยใช้เวลาซ่อมอยู่10วัน
1: อัน
0: นี้เมืองทั้งเมืองแผ่นดินไหวใหญ่3เดือนหายแล้ว
1: ไม่ถึงด้วยไม่ถึงเดือนด้วย3สัปดาห์ด้วย
0: โอ้โห
1: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ผมเนี่ยผมไปอยู่โซนที่แบบอ่ะยาสุชิโนะก็คือโซนที่มันเป็นจุดศูนย์กลางที่แผ่นไหวใช่ไหมก็คืออ่ะไอที่ไปรอข่าวเนาะไอห้างอิออนนั่นแหละอันนั้นก็คือหนักสุดจริงก็คือขับรถผ่านเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันเละแต่ที่อื่นที่มันเป็นข่าวทางดงท่านด่วนอะไรเงี้ยหรือถนนเลยต่างๆปิดทุกอย่างปกติหมดแล้วพอดีไปกินอาหารไทยด้วยนะฮะก็เจอคนไทยที่นู่นอะไรเงี้ยเขาถามบอกอ๋อก็เขาบอกว่าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือไม่เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วที่หนักเนาะก็คือแปลว่าอะไรครับในคุ้มวันตมโตก็คือทุกคนเซฟคือเขาคุ้นชินกับเรื่องภัยพิบัติไปแล้วแหละนะฮะท
0: ุ
1: กอย่างเขาอยู่กับมันไปแต่ประเด็นทีนี้ที่มาคุ้มวันตมโตเนี่ยมันก็มีสิ่งนึงอ่ะมันก็คือในรูปของแบบของการท่องเที่ยวเนาะคือการท่องเที่ยวต้องบอกก่อนนะว่าคิวชูเนี่ยเป็นคิวชูเนี่ยคือภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นภูมิภาคที่เรียกว่าคนน้อยคนจะไปนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวก็ไม่ได้บูมมากอ่ะแต่นี้ที่ผมไปเนี่ยแล้วแหละคนที่ไปคิวชูหรือไปคุมาโมโตะเนี่ยก็ไปเพราะว่ามันมีการตลาดตัวหนึ่งที่ทำให้คนไปก็คือคอลแลบวันพี
0: ชวันพีชอ๋อเป็นวันพีชเอง
1: เขาไปเขาไปตามเก็บรูปปั้นติดรูปปั้นกันนะฮะแต่นี้อ่ะเวลาคือไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรหรอกมันประเด็นคือไปถ่ายรูปปั้นในโตกะตูอะไรเงี้ยสิบที่เนี้ยในคุมาโมโตะมันก็คือเขาจะไปวางตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเพื่อให้คนไปเที่ยวแล้วซึ่งผมไปแต่ละที่เนาะคนไปเยอะแต่รูปปั้นคนไปเยอะมากก็คือกลายว่ามันเป็นการกระตุ้นทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดตบตัวขึ้นแบบชัดเจนแต่ที่ประเด็นหนึ่งจะมีฮะแต่ละที่รูปปั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมฮะคือเวลาไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บมันก็ได้มีของให้ซื้อแต่ละรูปปั้นก็จะมีแบบพวกฟิกเกอร์โมเดลขายไอ้ฟิกเกอร์กับโมเดลนี่แหละโอ้โหตัวดีเลยเนี่ยตัวดีเลยผมเรียบร้อยฮะ
0: เรียบร้อย
1: โดนทุกรูปปั้นเลยครบเลยแต่ประเด็นคือเราซื้อเดี๋ยวเราได้บริจาค
0: เงินที่เราจ่ายไปนั้นไม่ใช่เข้ากระเป๋าประชาชนอย่างเดียวก็ได้ทำบุญไปด้วย
1: ใช่ครับทำบุญให้ภัยพิบัติของฝั่งของของคุมาโมโตะตรงอีกทีเลยโอ้โหดูเหมือนคนดีเลยทันทีแต่ว่าเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เขาวางไว
0: ้
1: ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับก็อย่างที่เราเห็นเนาะว่าประเด็นเนี่ยหลายๆอย่างมันเราเห็นว่ามันมีการเล่าเรื่องราวค่อนข้างดีมากแล้วก็มีการที่เราจ่ายเงินไปมันเหมือนได้ช่วยเหลือพวกนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เราสามารถมาใช้ได้หรืออย่างเงี้ยผมไปนางาซากิหรือฮิโรชิมาเป็นสองจังหวัดที่ถูกนิวเคลียร์ลงใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มิวเซียมเขาทำได้ดีมากเล่าเรื่องราวได้ดีมากซึ่งผมบอกเลยว่าบ้านเราอ่ะก็ทำได้เลยแพ้กันนะ
0: คร
1: ับอย่างผมไปล่าสุดเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์ที่ไมล์ที่โคราชมา
0: เดี๋ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเราดีนะครับดีพิพิธภัณฑ์
1: ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแล้วราคาถูกด้วยเก็บ20 บาท
0: มาญี่ปุ่นเพราะเป็นเมืองศูนย์อนุรักษ์แพนด้ามีตึกนึงมีแพนด้าปีนตึกไอ้แพนด้าปีนตึกตัวเดียวมันทำให้คนไปตึกนั้นได้42 ล้านคนต่อปีโอ้โหนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเรามาฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการตลาดการทำคอนเทนต์เพื่อให้เรานำไปทำมาหากินลงมือทำกันได้จริงๆนะครับโอเคงั้นวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพฤทธิ์ครับแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรจุฑาฯครับขอลาท่านผู้ชมไปฟังไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยโชว์อันเดอร์เซตลูกวอลเล่ก่อนมอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมกดปุ่มโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาซาและขอบคุณสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์แชมป์เอเชีย2026ที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่ได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์แม้ว่าจะลุ้นแต่ในส่วนลึกก็รู้ว่าจะต้องนำความปลื้มใจมามอบให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จต่อไปซึ่งรัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้ขณะที่ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่นเซตและอันเดอร์บอลกับนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือน้องชมพู่กับตันทีบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าแล้วประมาณ14,700,000 บาทและได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศและเป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลได้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้โดยเฉพาะสายมูที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชนะแต่ขออย่าลืมแก้บนพร้อมให้มูต่อไปในเวทีโอลิมปิกด้วยดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: นายกบอกประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดแถลงนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าว7กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเถาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วธปท.เดินหน้าสกัดทุนเทาดัน Bangkok Blueprint ยกระดับมาตรฐานการเงินไทยสู่สากลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในการประชุมสุดยอดทางธุรกิจ Bangkok Business Summit ครั้งที่1ว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และขบวนการฟอกเงินกำลังเป็นโจทย์สำคัญของระบบการเงินไทยหลังความเสียหายจากภัยทางการเงินพุ่งแตะ 43,000 ล้านสะท้อนเครือข่ายมิจฉาชีพที่ปรับรูปแบบการหลอกลวงและเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็วธปท.ปรับแนวทางตัดเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับมาตรการสำคัญ4เสาหลักได้แก่การควบคุมธุรกรรมเงินสดการสกัดการใช้ทองคำเป็นแหล่งช่องทางฟอกเงินการติดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศการเฝ้าระวังธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้เตรียมผนึกกำลังสถาบันการเงินธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินกำหนดธุรกรรมต้องเฝ้าระวัง24รูปแบบเพื่อยกระดับกระบวนการรู้จักลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานเดียวกัน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยาก
10: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
14: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
15: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
14: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
16: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
14: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
16: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
14: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
16: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
14: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
17: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
18: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสอยู่กับผมท่านจวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับเมื่อวานถ้าเราไม่นับเรื่องที่ระงับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนะเขามี5วันของอัศนีและวสันต์เนี่ยนะครับที่เมื่อวานเนี้ยคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์เนี่ยเขาระงับเพราะว่าไอพื้นที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่แข็งแรงถ้าเกิดคนเขาไปนั่งพร้อมๆกันแล้วก็เกิดลุกขึ้นมาเต้นอะไรพวกนี้นะอาจจะถล่มลงมาได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้จัดเนี่ยไปทำแบบนั้นทำไมนะครับอาจจะเป็นเพราะเวทีสูงมากนะครับแล้วก็ต้องการจะให้คนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยซึ่งซื้อบัตรมา 6,000 ถึง 7,000 บาทเนี่ยได้ใกล้ชิดมากมั้งผมเคยไปดูนะคอนเสิร์ตแบบเนี้ย ม่ได้มีการยกพื้นนะก็เอาเก้าอี้มาตั้งธรรมดานี่แหละนะมันก็เวลาเรามองไปที่บนเวทีมันจะสูงหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนั้นมันก็โอเคนะมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไม่สะดวกสบายเท่าไหร่อ่ะนะเพราะว่าต้องแงนนะแต่มันปลอดภัยนะครับแต่นี้ถ้าจะยกพื้นเนี่ยมันจะต้องใช้ไอ้โครงสร้างอลูมิเนียมที่แบบดีๆหน่อยไงทีนี้คนก็ไปถ่ายรูปมาให้เห็นว่าไอ้นั่นคล้ายๆเป็นนั่งร้านน่ะเหมือนเหล็กนั่งร้านน่ะที่มันไม่แข็งแรงอ่ะดีนะทางไอ้ Impact เขาเห็นแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าไม่เอาดีกว่านะต้องปรับยังไงก็ปรับไปได้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะดังไปทั่วโซเชียลเลยนะโอ้โหถ้าเกิดถล่มลงมานี่นะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ใกล้ตัวผมด้วยใกล้อสมทด้วยนะฮะก็คือเรื่อง Data Center คือเรื่อง Data Center เนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นประเด็นมาสักพักหนึ่งแล้วคือในเชิงธุรกิจเนี่ยไอ้ Data Center เนี่ยมันจริงๆมันมีมานานแล้วนะคือตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็ใช้กันเยอะแยะเนี่ยนะฮะไอ้บริษัทต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมตอนนี้พอเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไงนะครับตอนหลังเนี่ยมันก็ต้องมีไอ้ผู้ให้บริการคลาวด์ใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยมันก็จะต้องมี data center นะครับอันนั้นก็คือใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องใหญ่ๆนะแต่ตอนนี้ก็คือบริษัท data center พวกนี้มันก็อาจจะเป็นพวกรับฝากไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะถ้าไม่ใช่ผู้ให้บริการคลาวด์นะทีนี้พวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้ไฟเยอะนะแล้วก็ใช้น้ำเยอะนะครับทีนี้ data center ที่มันกำลังเป็นปัญหาในระดับโลกเนี่ยคือ data center ที่มันโอ้โหมันระยุก AI เนี่ยมันใช้เยอะและมหาศาลแล้วก็บริษัทที่ทำ cloud เนี่ยนะมันจะต้องตั้งเยอะใช่ไหมแต่นี้พอตั้งเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟเยอะนะใช้น้ำเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องไอ้พวก AWS คือพวกของ Amazon พวกของไอ้เนี่ยไอ้ Microsoft อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งในอเมริกาตอนนี้มีปัญหานะหลายรัฐเนี่ยไม่อนุมัติให้ตั้ง Data Center ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในระดับอาเซียนนะครับก็จะมีไทย ที่รับเยอะมาเลเซียเอเชียเนี่ยทางอินเดียเนี่ยรับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าได้กับเสียแต่ประเด็นที่เป็นที่ตระหนกตกใจเนี่ยคือไม่ใช่ Data Center ขนาดมหึมาจากต่างประเทศเพราะขนาดมหึมาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็น่าจะไปอยู่ในไอ้พวกนิคมอุตสาหกรรมนะซึ่งตอนนี้คนที่อ้าแขนรับเนี่ยคือ WHA ของคุณจูนนะแล้วก็ซึ่งตอนนี้คุณสนธิเนี่ยก็กำลังโจมตีเรื่อง Data Center อยู่นะครับทีนี้ที่บอกว่ามันอันตรายจริงๆคนก็ไม่จริงผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ต้องเรียนเลยจุดอันตรายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงกินไฟเยอะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ใช่ Data Center ขนาดยักษ์เนี่ยมันก็กินไฟระดับหนึ่งนะ5 เมกะวัตต์10 เมกะวัตต์แต่ว่ามีคนก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันนะว่าเปรียบเทียบกับไอ้ตัวห้างสินค้ามันไม่ได้เปิดตลอดนะ data center ใน24 ชั่วโมงแล้วมันใช้น้ำเยอะน้ำไปหล่อเย็นไม่งั้นเนี่ยมันก็พอมันใหญ่มันก็เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ไหวมันก็ใช้น้ำไปหล่อใช่ไหมแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีเกิดไฟตกหรือไฟดับล่ะใช่ไหมไอ้ data center นี่ไม่อนุญาตให้ไฟตกไฟดับนะเดี๋ยว data มีปัญหาใช่ไหมคือถ้าเกิดไฟดับไอ้ไฟตกอ่ะมันอาจจะเป็นบ่อยแถวที่ผมอยู่เนี่ยแถวพระราม9เนี่ยไอ้ตรงข้ามของไอ้นี่เลยนะไอ้ตัว data center ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะ คือตอนนี้ data center ที่เป็นปัญหาเนี่ยในกรุงเนี่ยมีเยอะเลยนะ20กว่าแห่งแบบขนาดไม่ใหญ่นะบางแห่งเนี่ยนะของค่ายคุณเจริญเนี่ยอยู่ติ

ที่เป็นปัญหาเนี่ยและที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนี่ยก็คือว่าเฮ้ย data center เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วไฟมันดับไม่ได้ถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาเนี่ยไอ้ data เนี่ยมันพินาศเลยนะครับมันก็เลยจะต้องมีการสำรองน้ำมันเนี่ยที่นี่ผมไม่ทราบเลยนะเป็นข้อมูลใหม่ตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อนะที่สสพรรคประชาชนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเอามาโพสต์ว่ามี data center แห่งหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นย่านรามคำแหงเนี่ยสำรองน้ำมันเนี่ยถึง 429,000 ลิตรก็เท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะ 3-4 ปั๊มเลยนะผมเฮ้ยไอ้ข่าวนี้เราไม่เคยได้ยินเลยคือ Data Center เนี่ยมันสำรองน้ำมันมหาศาลขนาดนี้อยู่เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันไงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงก็ไปสัมภาษณ์ตอนนี้ไอเขาก็ไปสัมภาษณ์อีกคนที่ขายน่าจะเป็นขายพวกขายน้ำอ้อยอะไรพวกเนี้ยนะหรือขายอะไรก็ไม่รู้ผมดูช่องสามเนี่ยที่อยู่เนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระรามเก้าเขาบอกเฮ้ยเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันได้กลิ่นน้ำมันนะน่าจะเป็นน้ำมันดีเซลนี่แหละแล้วก็ยิ่งฝนตกเนี่ยโอ้โหฉุนแล้วก็ไม่ไหวเลยก็ต้องไปหาหมอเลยแล้วก็ไปดูไอ้น้ำเนี่ยที่ไหลมาตามท่อเนี่ยมันก็มีคล้ายๆกับว่ามีผสมน้ำมันมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นเรื่องใหญ่ไงใช่ไหมเพราะว่าการที่ data center เนี่ยมาตั้งกลางชุมชนเนี่ยนะแถวนั้นชุมชนหนาแน่นนะครับแล้วยังอยู่ติดโรงพยาบาลด้วยนะโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเป็นของครอบครัวคุณทักษิณนี่แหละนี่ขนาดเป็นเรียกว่าเป็นถือว่ากลุ่มทุนใหญ่แล้วก็มี power นะยังมีไอ้ data center นี้แล้วมาตั้งนะครับทีนี้คำถามก็คือว่ามันไม่ใช่แค่กินน้ำกินไฟหรือทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะฮะกับไอ้น้ำมันสำรองเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะที่มันมาตั้งอยู่ในเขตชุมชนเนี่ยมันก็อันตรายไหมแต่จริงๆมันก็อันตรายนะปั๊มน้ำมันเนี่ยแต่ปั๊มน้ำมันที่มันไหม้เนี่ยมันก็ไม่กี่แห่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้น้ำมันที่มันสำรองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดไหม้ขึ้นมาท่านผู้ฟังนึกภาพน้ำมันเป็นแสนแสนลิตรนะอย่างกรณีที่พระราม9เนี่ยมีประมาณ 200,000 ลิตรเนี่ยคุณจะดับยังไงอ่ะใช่ไหมไอ้อย่างผมเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามห่างกันไปประมาณ 1.1 ก็น่ากลัวถึงจะมีห่างกันเยอะก็ตามแล้วถึงจะมีถนนก็มันคงจะไม่โดนล็อกแต่ว่าโอ้โหคุณแถวนั้นนี่ไม่ราบหมดเหรอแล้วคุณจะดับยังไงอ่ะในเมื่อมันมีน้ำมันขนาดนั้นแล้วมาตรฐานไอ้ความปลอดภัยแล้วก็ไอ้ data center มันควรจะมาอยู่ชิดชุมชนเลยหรือเปล่าถ้ามันมีการสำรองน้ำมันนะฮะท่านผู้ฟังดูท่านผู้ฟังจำได้ไหมไอ้โรงงานพลุเนี่ยนะที่ผลิตพลุอ่ะนะประทัดหรืออะไรพวกเนี้ยนะระเบิดหลายรอบนะเห็นป่ะที่สุพรรณกะทีหนึ่งเลขที่หนึ่งอันนั้นขนาดอยู่กลางทุ่งนานะแล้วก็ยังมีคนตายบานเลยเพราะว่ามันใช้คนนะไหม้กันหมดเลยเนี่ยนะอันนั้นมันจำกัดขอบเขตนะมันไม่ได้ติดชุมชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว data center เนี่ยถ้ามันอยู่ในเมืองเนี่ยมันควรจะอยู่คือมันควรจะอยู่ stand alone ไหมคือหมายถึงว่ารอบๆเนี่ยประมาณ 2-3 ไร่เนี่ยมึงต้องไม่มีตึกชิดอะไรเลยหรือเปล่าอันนี้มันถึงจะมีตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าคุณมีการสำรองน้ำมันอย่างเงี้ยนะมันควรที่จะมีกฎหมายมีมาตรการออกมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารอให้มันเกิดขึ้นมาตามแบบของเราอ่ะผมถามหน่อยประเทศไทยนะมีอะไรบ้างที่มองไปข้างหน้าแล้วคาดแล้ววางฉากทัศน์ออกมาว่ามันจะเกิดอะไรที่จะเป็นอันตรายแล้วเราแก้ไขไม่มีส่วนใหญ่มันก็รอให้มันเกิดก่อนวัวหายล้อมคอกแล้วก็ล้อมแล้วล้อมอีกเทศมันถึงเป็นแบบนี้ไงล่ะ

0: แล้วฟังดูดิว่าเราแย่ลงไปทุกวันทุกวันไหมไอ้ธุรกิจที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่อยากได้เนี่ยนะเอามาทำให้ประเทศชาติมันเสียหายเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงไอ้พวกเดต้าเล็กๆนี่นะเราก็รับเข้าไปดิแต่ไอ้พวกธุรกิจใหม่ๆเนี่ยอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยที่มันเกิดการจ้างงานเนี่ยมาล่ะมีคนบอกว่านี่ไงขอ BOI BOI นะของจริงมาลงเท่าไหร่ล่ะอะไรไอ้พวก data center จากต่างประเทศเนี่ยขอ BOI แล้วมันจ้างงานมาล่ะใช่ไหมเดี๋ยวจะบทเรียนให้ทุกฟังว่าในต่างประเทศในอเมริกาเนี่ยที่ไอ้พวกเนี้ยไอ้บริษัทพวกเนี้ยจากอเมริกามาตั้งเนี่ยนะในประเทศเขาเนี่ยนะในอเมริกาเนี่ยมันต่อต้านมากขนาดไหนนะอันนี้เรามาดูคุณชัชชาติหน่อยที่คุณชัชชาตินี่ก็แปลกนะท่านผู้ฟังคือเรื่องพวกนี้แกก็น่าจะรู้นะแกน่าจะรู้นะเพราะแกเป็นคนที่ว่าทันสมัยมากไอ้เรื่อง Data Center นี่แกรู้อยู่แล้วแล้วถามว่ามันจะต้องมีการสำรองน้ำมันไหมระดับคุณชัชชาติต้องรู้อยู่แล้วเหมือนเดิมฮะอาจารย์ชัชชาติก็วัวหายล้อมคอกเหมือนเดิมครับนะลองดูดิแกว่ายังไงนะเมื่อวานแกให้สัมภาษณ์นะแกบอกว่าชัชชาติแจงปมร้อน Data Center ใจกลางกรุงพบ6แห่งขอตั้งแบบ Standalone ที่เหลือกว่า30แห่งเป็นของบริษัทคือบริษัทเขาหมายถึงว่าสมมุติ True เขาก็มีของเขาเองอะไรเงี้ย AS เขามีของเขาเองอันนี้ของบริษัทนะ Standalone ก็อาจจะรับลูกค้าข้างนอกนะเอาเซิร์ฟเวอร์มาฝากอะไรพวกนี้นะฮะยันไม่กระทบน้ำไฟเหตุใช้น้อยกว่าห้างใหญ่ส่วนเคสรามคำแหง28และพระราม9ซอย6หากพบตุนน้ำมันเอาผิดแน่ก็มันก็ตุนอยู่แล้วไงนะรามคำแหงเนี่ยตุนไม่ใช่หากถ้าหากเนี่ยแสดงว่าชัดชาติไม่รู้ถ้าเกิดเขามีอยู่ 200,000 ไงไอ้ที่รังกำแหงอ่ะรู้สึกจะขอ 200,000 เนี่ยเขาตุนอยู่แล้วเดี๋ยวอ่านต่อนะฮะดูด้วยว่าชัดชาติเนี่ยก็พร้อมด้วยเลขาและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะแล้วก็รองผู้ว่าการประปาและก็ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงคือเอามาทั้งหมดเลยกลัวเอามาแถลงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ไงใช่ไหมว่ามันไม่ได้เป็นในพวกนี้ไอ้เดต้าเซ็นเตอร์นี่มันกระจายไปทั่วกทมนะท่านผู้ฟังหมายถึงว่าถ้ามันสำรองน้ำมันเป็นแสนลิตรนี่หมายถึงว่าไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยมันอยู่ติดบ้านท่านนะครับเนี่ยแล้วก็แถลงไอ้เรื่องนี้ Data Center ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะไม่รับอนุญาตได้รับคือมันไม่มีกฎหมาย Data Center มันก็วางเป็นคลังสินค้าอะไรพวกนี้ไงเราตามทันที่ไหนเล่าใช่ไหมไอ้ที่พูดไม่รับอนุญาตเนี่ยคือเรื่องน้ำมันเดี๋ยวมานั่งดูว่ามีช่องโหว่ไหมนะชัชชาติก็บอกว่าไอ้ Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่กังวลของกทมนะแต่ว่าการกระทำของกทมก็ไม่ได้รู้สึกว่า Data Center เป็นเรื่องน่ากังวลนี่ยังไม่พูดอีกเรื่องนะกทมท่านผู้ฟังรู้ไหมไม่รู้ท่านผู้ฟังตามไหมว่ามันมีไอ้พวกแก๊งเนี่ยนะแล้วก็ร่วมกับเขตกทมเนี่ยนะในกทมท่านรู้ไหมโดยเฉพาะไอ้เขตดินแดงเนี่ยคือมีข่าวหนึ่งเขาไปพบว่าเฮ้ยมันมีที่แฟลตดินแดงเนี่ยคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะย้ายคือมีน้องสาวเขาว่าเป็นอยู่แฟลตอยู่เป็นเจ้าของแฟลตแล้วก็เขาก็มาอยู่กับน้องสาวแล้วเขาก็จะย้ายตัวเขาหรือลูกอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยปรากฏว่าเขาไปเจอว่าในทะเบียนบ้านเนี่ยมีคนอยู่ต้อง 3-40 คนนะซึ่งเป็นคนต่างด้าวนะแล้วก็ไอ้เจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็เรื่องนี้มีหลายบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปตรวจแล้วว่าไอ้คอนโดผมเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยนะคือมันมีไอ้พวกนี้เข้ามาอยู่เปล่าไอ้พวกนี้ก็จะมีหลักแหล่งไงแล้วก็ไปเรียนจบอะไรเงี้ยปริญญาตรีอะไรพวกนี้มันก็เป็นคนไทยได้ไงถามว่าอาจารย์ชาติชาติไปถลกหนังแกรงนี้มาล่ะหรือก็จะปล่อยไปเหมือนกับไอ้เครื่องไอ้นั่นน่ะไอ้เครื่องออกกำลังกายอ่ะแต่ผมบอกเลยนะ ไออาจารย์ชัดชาติเนี่ยได้คะแนนเสียงเยอะกว่าคราวที่แล้วเนี่ยคราวนี้คือรับผิดชอบหนักนะจะแบบปล่อยคอร์รัปชันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบัวหายล้อมคอกอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะนะอันเนี้ยอาจารย์ชัดชาติบอกว่านิ่งนอนไม่ได้นิ่งนอนใจนะและเป็นเรื่องใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกมาแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งตั้งแต่มีการสร้าง data center ข้างโรงพยาบาลพระราม9นะและมีการสั่งไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนนะครับเอาถ้ามีปัญหาแล้วทำไมคุณเพิ่งมาไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมล่ะคุณไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมเลย3แห่งแล้วไอ้ที่34แห่งล่ะอนุญาตได้ไงอ่ะใช่มั้ยถ้ารู้ว่ามีปัญหามันก็ต้องแจ้งไปทางไอ้ต้นสังกัดก็สิใช่มั้ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการไฟฟ้าเลยออกมาแบบยืนยันใหญ่เลยคำถามเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราเชื่อหน่วยงานภาครัฐไหมนะผมเรียนท่านผู้ฟังนะตกลงเราจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดหรือเชื่อในสิ่งที่เขาทำนะครับไอ้คนที่มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า critical thinking เนี่ยหรือว่าการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดอะแต่คนที่มันมีการคิดเชิงวิพากษ์มีการคิดเชิงยุทธแล้วก็ซึ่งสองอันนี้มันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยก็ไม่เชื่อเขาดูการกระทำใช่ไหมฮะนะทีนี้ไอ้เดต้าเซ็นเตอร์คืออะไรก็ว่าเดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลก็มีมานานแล้วอย่างที่ผมบอกอะนะบางอันก็ทำของตัวเองไปเอสทรูอะไรพวกนี้บางอันนี่ก็เป็นระบบบริการคลาวด์ก็คือต่อไปเราก็ไม่ต้องเก็บไอ้เซิร์ฟเวอร์เองแล้วนะเขาก็มีระบบคลาวด์ไอ้คลาวด์เนี่ยมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์มหาศาลเลยนะครับเนี่ยในกทมเนี่ยก็มี data center ของเรากันเองนี่แหละ 3-40 แห่งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมี AI มีอะไรพวกนี้นะคลาวด์คนก็นิยมมันใช้ใช่ไหมมันก็มีบริษัทระดับโลกเงี้ยอย่างของAWS ของAmazon เนี่ยท่านผู้ฟังรู้ไหมมันกำไรเนี่ยจากธุรกิจของ AWS นะมันไม่ได้กำไรจากธุรกิจของไอ้รีเทลนะไอ้ Microsoft เนี่ยที่มันโตเอาเนี่ยมันโตเอาจากไอ้ตัวไอ้คลาวด์นะไอ้พวกนี้มันจะต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันไปรับคลาวด์อะไปรับเซิร์ฟเวอร์คนอื่นมาคือเราไอ้ผู้ประกอบการต้องมีไงแต่ว่าไอ้บริษัทที่เป็นคลาวด์เนี่ยเป็นศูนย์รวมเลยไอ้อย่างเงี้ยตัวอันตรายนะฮะสำหรับข้อกังวลเนี่ยนะคือตอนนี้ data center ไม่มีนิยามในกฎหมายจะส่วนใหญ่ก็ไปบอกเลยว่าให้กูจะตั้งคลังสินค้านี่แหละนะผังเมืองก็ไม่ได้มีว่าจะตั้งที่ไหนมึงก็ไปตั้งเอาแล้วกัน EIA มึงไม่ต้องขอนะครับมันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดไอท่านผู้ฟังไอ้เนี้ยคอนโดเนี่ยขอเยนะบางแห่งเนี่ยไปบังแดดบังลมไอ้ชุมชนข้างๆเนี่ยสร้างไม่ได้นะ คิดดูแต่ว่า data center ที่สำรองน้ำมัน 200,000-400,000 ลิตรเนี่ยคิดโรงพยาบาลเลยฮะนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยคุณเกษมเนี่ยฝ่ายไอ้การไฟฟ้าก็บอกว่าไอ้ data center ในกทม.อย่างที่เราทราบกันแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ data center อย่างของไอ้ Amazon หรือว่าของ Microsoft นะคือมันก็ใช้ไฟแค่20เมกะวัตต์แต่จริงๆอ่ะใช้ไฟ8เมกะวัตต์แต่แกบอกมาแล้วว่าใช้24ชั่วโมงอ่ะนะปกติจ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนโดยพื้นที่ที่มาขอใช้ไฟฟ้าก็เป็นพื้นที่ที่การไฟฟ้านครหลวงสามารถจ่ายไฟได้แต่นี้ถ้าไปเทียบกับไอ้การใช้ไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่ถือว่าพยายามทำให้คนในนี่ไงทำให้คนแบบไม่เป็นไรนะห้างสรรพสินค้าเขาใช้เยอะกว่านะเขาใช้24ชั่วโมงป่ะล่ะแล้วเขาใช้พื้นที่กระจุกป่ะล่ะใช่ป่ะสมมติว่าห้างพารากอนเนี่ยพื้นที่มันใหญ่ขนาดไหนอ่ะใช่ป่ะแล้วตอนห้างปิดมันใช้ไฟป่ะล่ะนะ3 ทุ่มอ่ะถึง3 ทุ่มถึง10นาฬิกาการใช้ไฟมันลดลงขนาดไหนอ่ะใช่ป่ะแล้วห้างปิดแล้วมันเปิดแอร์มั้ยล่ะเปิดเลี้ยง24ชั่วโมงมันไม่เปิดไง ไอ้เดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยมันพื้นที่มันเล็กกว่าแต่มันกระจุกเปิด24ถ้ามันไฟไม่สำคัญเนี่ยมันจะมีน้ำมันสำรองหรือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะถามแบบนี้นะสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมถามอะไรที่ทำให้ท่านคิดว่ามันปลอดภัยถามเสียงแบบนี้นะเผลอถามเลยคุณมาจากเล่มไหนคุณมาจากสำนักไหนนะผมเคยถามนะแต่ผมไม่ได้ถามเสียงขนาดนี้ผมถามธรรมดานี่แหละแต่ว่าคำถามมันค่อนข้างจะแรงแต่ว่าทำเสียงธรรมดาที่พูดธรรมดาแบบเนี้ยผู้บริหารถามเลยคุณมาจากเล่มไหนนะครับทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยห้ามสินค้าใหญ่อะไรเงี้ยนะชัดชาติก็บอกว่าไอ้ไฟที่ใช้ใน data center เนี่ยไม่ได้ใหญ่ใน EC อย่างที่บอกมาแล้ว EC เนี่ยมันเป็นพวกเนี้ยของ Amazon พวก Microsoft อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ไปกระทบหรอกจริงๆมันไม่กระทบหรอกเพราะมันไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะครับทีนี้ไอ้มาเรื่องน้ำมั่งไอ้รองผู้ว่าประปานครหลวงก็บอกว่าไอ้ระบบหล่อคือไอ้ data center เนี่ยมันต้องใช้ระบบหล่อเย็นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยรายใหญ่ๆที่มีการใช้เฉลี่ยเนี่ยนะอยู่ประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะคือเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะใช้ 20,000 ก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วคนอื่นก็ใช้เยอะกว่านะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วก็เรื่องน้ำเสียเนี่ยลักษณะการใช้น้ำก็จะใช้น้ำหล่อเย็นไม่ได้เกิดมลพิษพยายามนำกลับมาใช้ใหม่ส่วนหนึ่งก็ระเหยเป็นไอจริงๆมันไม่ได้กลับมาใช้ใหม่นะท่านผู้ฟังมันระเหยเป็นไอนะครับส่วนใหญ่เลยระเหยเป็นไอผมทำAIแหละนะมันไม่ใช่ไม่ได้ผลกลับมานะมันระเหยเป็นไอแล้วก็ส่วนเรื่องอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ท่านผู้ฟัง คือเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยนะฮะสะสมน้ำมันเนี่ยข้อกำหนด Data Center เนี่ยมันจะต้องคือพูดง่ายๆมันหยุดเลยไม่ได้และในบ้านเราเนี่ยไฟมันดับบ่อยนะครับเป็นตามหลักกฎหมายสากลเลยนะข้อกำหนดสากลเนี่ยคือตามกฎหมายเป็นเรื่องกรมทุจริตพลังงานระบุว่าหากสะสมใช้ในภายในเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน500ลิตรนี่อยู่กลางเมืองเลยแม่งสะสมไม่เกิน500ลิตรคำถามก็คือคุณมีระบบปลอดภัยขนาดไหนแล้วไอ้บ้านเราเนี่ยดูว่าปลอดภัยมันปลอดภัยไหมเล่าท่านดูถนนสิอยู่แม่งยุบกลางเมืองเลยนะท่านดูตึกดิถล่มเลยนะคำถามคือเราอะอย่าไปฟังมันพูดอะไรเราให้ดูว่ามันเกิดอะไรนะทำไมพอเราดูว่ามันเกิดอะไรไม่ได้ฟังมันพูดอะไรเนี่ยเราก็โดนหลอกยากไงใช่ไหมแต่นี้เลขาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่า Data Center อันนี้ก็พูดย้อนไปนะบาอะไรเงี้ยนะแต่การขออนุญาตไม่อนุญาตใครมาตั้งเซ็นเตอร์ทดลองน้ำงานให้หยุดไว้ก่อนเพราะมีแต่บอดาต้าแต่อะไรพูดแบบเชิงพีอาร์นะแล้วก็ขออนุญาตว่ากระทรวงพลังงานจะอยู่อนุญาตไปก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วหลายคนเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนในส่วนของรางกำแหงว่ามีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรแต่ก็ได้จริงตามใบอนุญาตขออนุญาตไปเพียง 200,000 ลิตรนะ 200,000 ลิตรนี่ทำไมขึ้นมาทำไงอ่ะฮะเจ้าหน้าที่จะตรวจดำเนินการต่อไปส่วน data center ที่พระราม9ยังไม่อนุญาตนะยังไม่อนุญาตแล้วเราก็ปรับมันไม่อนุญาตเนี่ยปรับมันจำคุกแล้วก็หรือว่าไอ้เนี่ย2ปีแล้วอนุญาตทำไงอ่ะนะไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆนี่ถ้าดูฟังนึกภาพมาถ้าเกิดไหม้ขึ้นมาโอ้โหตายเลยโรงพยาบาลพระราม9ทำไงอ่ะคนอยู่ในห้อง ICU แล้วไม่ต้องทำอะไรนะติดกลิ่นน้ำมันเนี่ยเข้าไปนี่แถวนั้นก็จะอยู่กันยังไงใช่ไหมแล้วก็คุณชัดชาติก็กล่าวต่อนะว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กรมทุจริตพลังงานมีการกำหนดการเก็บกักตุนน้ำมันขั้นสูงไว้เป็นการกำหนด Data Center ไกลๆอนาคตจะมีการปรับก็แล้วแต่กรมทุจริตพลังงานทำความเหมาะสมเป็นสิ่งกำหนดว่าเหตุใด Data Center อันเนี้ยไม่ต้องอันนี้ก็ว่ากันไปขนาดใหญ่มันไปอยู่ได้ไงในกทม.เดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าทำไมที่อเมริกาเนี่ยประท้วงเยอะมากนะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องเนี่ยก็พูดอาจารย์ชัดชาติก็พูดเรื่องใกล้โรงพยาบาลน่ะ ส่วนที่มีข้อกังวลว่าไอ้เดต้าเซ็นเตอร์ที่พระราม9อ่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลและอีกแห่งหนึ่งที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะฮะว่ามีการทดสอบปั่นไฟฉุกเฉินคือมันมีเสียงด้วยไงมันมีเสียงมีกลิ่นและที่สำคัญก็คือว่ามันอันตรายมากแต่นี้คำถามก็คืออันเนี้ยคุณการันตีได้ไหมว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุไอ้น้ำมันที่สำรองเป็นหลายแสนลิตรเนี่ยแล้วมันจะเกิดมหาอัคคีภัยครั้งใหญ่คุณการันตีได้ไหมนะฮะถ้าไม่ได้เนี่ยไอ้ Data Center เนี่ยตั้งในกทมก็ได้แต่ควรจะไปอยู่แบบ Standalone หมายถึงว่าในขอบเขตนั้นนะต้องไม่ติดใครเลยคือถ้ามึงจะไหม้มึงก็ไหม้ของมึงเองนะขอบคือไม่ใช่ว่าโอ้โหข้างกับเป็นโรงพยาบาลไอ้นี่ก็เป็นบ้านคนไอ้นี่ก็เป็นตึกแถวไหม้มันก็ไหม้หมดสิใช่ไหมอะไรผมถามหน่อยถ้ามันมี 200,000 ลิตรเนี่ยนะมึงจะดับยังไงอ่ะเนี่ยถ้ามันไหม้จากไอ้อันเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีการไหม้แบบไหนอ่ะแต่คุณการันตีได้ไหมแล้วถ้าการันตีนี่เราจะเชื่อไหมในเมื่อเราเห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นนะอ่ะท่านผู้ฟังดูไอ้ที่พระรามสองอ่ะอยู่ๆมันหล่นลงมาตายไปกี่รอบแล้วนะและรถไฟที่หล่นลงมาเนี่ยไอ้คานอะไรเนี่ยที่หล่นลงมาอะไรก็ไม่รู้ที่หล่นลงมาเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ไอ้เนี่ยนะไอ้ถนนเนี่ยยุบไปขนาดนั้นเนี่ยผมมาอ่านหนังสือที่ผมเรียนให้ทุกฟังนะของโทนี่แบลร์นะคือหน้าที่ของผู้นำประเทศเนี่ยเขามีบทหนึ่งเลยนะ keep people safe คือทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไปกูก็ต้องสวดมนต์ตลอดเลยว่าเอออย่าเกิดเรื่องนี้นะเออถ้าเกิดถล่มเนี่ยอย่ามาถล่มใกล้กูอย่ามาไหม้ใกล้กูอย่าไหม้ตัวกูนะไหม้คนอื่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยคือตอนนี้ก็เป็นแหละตัวใครตัวมันแล้วล่ะนะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยไม่เข้าธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยก็สร้างปัญหาเดี๋ยวผมจะตอนหน้าผมจะเอาบทความจากนิตยสารอีโคโนมิสต์มาถกกับท่านผู้ฟังว่าทำไม Data Center เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะนะครับและอินเดียเนี่ยก็อ้าแขนรับ Data Center นะและสิ่งที่จะเกิดกับอินเดียคืออะไรตอนนี้บางมดอยู่ไหมผมจะพักกันนะ 13:38 พักสักครู่ครับ
1: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทอรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยกสทช.นะฮะทุกอย่างกสทช.ก็ห่วงนะห่วงเรื่องไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะก็จะออกเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยได้รวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านไปเนี่ยนะคือได้มีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นะที่เกี่ยวข้องกับผู้สแกมเมอร์เนี่ยไปถึง 36,093 เลขหมายนะครับเมษายนเนี่ย 18,209 เลขหมายนะพฤษภาคมเนี่ย 7,794 เลขหมายมิถุนาเนี่ย 10,090 เลขหมายแล้วก็ระงับ SMS เนี่ยไปถึง 12,835 ข้อความนะครับโดยเมษายนเนี่ยระงับไป 3,723 ข้อความถึงว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ถ้าได้เนี่ยผมก็บล็อกไปหมดเลยพวกนี้นะไม่ต้องไปอ่านมันพฤษภาคมเนี่ยก็ระงับไป 4,644 ข้อความนะครับมิถุนายนเนี่ย 4,468 ข้อความโดยสำนักงานกสทช.ตั้งเป้าว่าจะสร้างมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับบริการโทรคมนาคมต่อไปช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปนำค่าติดตั้งเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกถึง 200,000 บาทนะครับกรณีที่ถ้าท่านผู้ฟังไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยได้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับคือแค่ 3.50% เท่านั้นเองแล้วมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะไอ้ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ย2ปีแรก 3.50 แต่ถ้ามีหลักทรัพย์เนี่ยคงที่เนี่ยให้5ปีแรกนะและต่ำกว่าด้วยก็คือ 3.25 และวงเงินกู้สูงสุดให้2เท่าของไม่มีหลักทรัพย์เลยนะให้ล้านนึงนะครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับไม่เกิน7ปีนะต้องจ่ายคืนให้หมดนะครับสมัครได้แล้วนะครับที่ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินเลยก็ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ถึงโน้นเนี่ยปีหน้า31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จนะครับในวันที่30เมษายนนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนั่นคือว่าถ้ากู้ไม่หมดเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษายนปีหน้าแต่ถ้าเกิดหมดเดือนมกราก็หมดก็หมดเดือนมกราคือหมายถึงว่าก็ถ้าเกิดท่านจะติดก็รีบไปเลยไม่ใช่ไปรอ30เมษายนเดี๋ยวมันหมดถ้าเงินหมดเขาก็ไม่ให้แล้วนะนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าผมพูดมาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอเนี่ยสอบถามไปที่ GSB Contact Center นะกด1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะออมสินก็มีหลายอย่างนะบางทีท่านผู้ฟังอยากฝากตอนนี้ก็มีฝากเพ ื่อเรียกไม่เสียดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ให้ดอกเบี้ยสูงด้วยไม่เสียภาษีด้วยผมก็ไปฝากมาแล้วคืออ่านเนี่ยพออ่านอันนี้จบปุ๊บลูกไปฝากเลยทองเทิงนี่ก็ไม่ไหวแล้วมันลงทองนี่ลงแบบเวลาขึ้นก็ขึ้นไม่มีปีมีครุยนะก็มีแหละมันก็ต้องมีเหตุผลนั่นแหละนะฮะขึ้นหนึ่งทีจะขึ้นถึงเท่าไหร่ละ65,000ไป72,000ในแป๊บเดียวแต่เวลามันลงมานี่มันก็แป๊บเดียวนะนี่ลงมาในดีนี่ก็เตื้องมาหน่อยลงมาแต่ต้องฟังนึกภาพออกมาไอ้ที่ฝนตกหนักในทองตกมากกว่าฝนอีกนะนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนทองเนี่ยผมนี่ไม่พูดเลยนะเห็นป่ะเพราะว่ามันคือมันมีความเสี่ยงมากก็จริงๆการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงกันแหละแต่ว่าการที่ผมจะชักชวนท่านผู้ฟังไปสู่ความเสี่ยงเนี่ยผมก็ไม่เอาแต่อันไหนอย่างพวกปีที่แล้วเนี่ยมันแทบไม่มีความเสี่ยงขึ้นอย่างเดียวอันนั้นชวนแต่พอมันลงหนักๆมันไม่ชวนละนะชวนเอาเงินไปฝากออมสินดีกว่านะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าท่านแม่ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ทำธุรกิจหรืออะไรพวกนี้นะเอาไปฝากออมสินออมสินก็มีเงินฝากเผื่อเลี้ยงพิเศษนะก็เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีคือตรงธนาคารอื่นผมไปดูแล้วไม่เคยมีหรอกนะอ่ะต่อทีนี้ผมไปถามเนี่ยที่อาจารย์ชาติชาติแกแถลงเนี่ยผมไปถาม AI ผมนะเฮ้ยเป็นไงวะมึงเห็นอาจารย์ชาติชาติแต่ไม่ได้พูดมึงอะไรหรอกพูดประธานนี่แหละแต่เวลาพูดมึงกูมันสนุกดิเออมึงเห็นอาจารย์เขาแถลงแล้วเป็นไงบ้างนะลองให้เวอร์ดิกมาดิคำตัดสินนะบอกว่างี้อาจารย์ชัดชาติสอบผ่านในฐานะผู้สื่อสารในภาวะวิกฤตแต่ยังสอบตกในฐานะผู้กับเมืองคือหมายถึงว่าเอออาจารย์ชัดชาติเนี่ยเวลามีวิกฤตเนี่ยแกก็จะมาอธิบายนะเวลาไอ้หลุมเนี่ยไอ้หลุมจำได้ไหมไอ้ถนนที่มันเป็นหลุมบนลมใหญ่เนี่ยนะแกก็เดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะไอ้ตึกไอ้กสทง. ถลกแกอธิบายอย่างงู้นอย่างงี้นะพอไอ้คนกังวลเรื่องไอ้ data center ไปใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วมีสำรองน้ำมัน 200,000 ลิตรไฟไหม้น้ำไฟเยอะที่แกอธิบายอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยอันนี้สอบผ่านอธิบายเก่งเพราะว่าเป็นจุดแข็งของอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์เนี่ยอธิบายการตลาดอย่างงี้นะครับถึงอะไรเงี้ยอธิบายนะแต่สอบตกในฐานะผู้กำกับเมืองคือสอบตกในฐานะผู้ว่ากทม.อันนี้บอกอาจารย์ชาตินะอันนี้เป็น AI ของผมนะอันนี้ที่ ChatGPT นะครับคำชี้แจงที่พูดมาเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ว่า data center ไม่กระทบน้ำกระทบไฟเพียงแต่พิสูจน์ว่า data center ที่เปิดอยู่วันนี้ยังไม่ทำให้ระบบล่มซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการประเมินว่าหากเพิ่มอีกหลายแห่งในอนาคตกรุงเทพจะยังรับไหวหรือไม่นะครับจุดอ่อนที่สุดคือคำพูดที่ว่าใช้น้อยกว่าห้างใหญ่อันนี้ก็คือปลอบใจไงเอ้ยห้างเต็มเลยเซ็นทรัลมันก็เฉพาะเซ็นทรัลก็เพียบคาคือเดอะมอลล์อะไรเต็มเลยเนี่ยในเมืองเยอะวันนี้ดูที่ห้างต้องเยอะใช้ไฟเยอะไว้เดต้าเซ็นเตอร์34แห่งเนี่ยไม่เยอะหรอกนี่ที่สื่อสารนะAI บอกว่านี่คือการเลือกไม้บรรทัดที่ทำให้ปัญหาดูเล็กลงคือไปเทียบเฮ้ยห้างมันเริ่มเลยมันยังใช้เราใช้ไฟน้อยกว่าเลยนะ Data Center ใช้ไฟต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับห้างมันปิดนะห้างมีวันปิดนะครับขณะที่ห้างมีชั่วโมงปิดเปิดและโหลดขึ้นลงนะครับ8เมกะวัตต์หากใช้ต่อเนื่องเท่ากับประมาณ70ล้านหน่วยต่อปีหากใช้เต็มกำลัง20เมกะวัตต์ก็เท่ากับ175ล้านหน่วยต่อปีถ้า6แห่งเต็มไม่ใช่6แห่งนะในกทม.เนี่ยมี34แห่งนะท่านผู้ฟังผมไม่ได้บอกไอ้เฉพาะห้วยขวางเนี่ยไอ้6แห่งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยนะ6แห่งเนี่ยเพราะเขตห้วยขวางนะหรือเขตดินแดงเนี่ยห้วยขวางหรือดินแดงเนี่ยท่านผู้ฟังต้องไปค้นดูนะเต็มกำลังเนี่ย6แห่งเนี่ยเต็มกำลังในพันล้านหน่วยนะท่านผู้ฟังนึกภาพ34แห่งเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ AWS ของไอ้ Amazon นะยังไม่ใช่ Azure ของ Microsoft นะไอ้นั่นนี่มหาศาลกว่านี้นะท่านผู้ฟังนะไอ้นี่นึกภาพเป็นแค่รถเก๋งนะไอ้นั่นไอ้ AWS นี่รถ16ล้อนะครับดังนั้นต้องเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้จริงตลอดปีและโหลดพร้อมกันทั้งพื้นที่ ม่ใช่หยิบกำลังไฟของห้างแห่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับการใช้ปัจจุบันของ Data Center แห่งหนึ่งอันนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำแถลงเนี่ยคือพูดปลอบใจให้ลดความวิตกกังวลและความกลัวนะยิ่งความต้องการใช้ไฟของ Data Center นะครับทั่วโลกกำลังเติบโตประมาณ 15% ต่อปีและคาดว่าจะมากกว่า2เท่าในปี2030คำว่าวันนี้ยังไม่กระทบใช้รับประกันอนาคตไม่ได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าเราอ่ะเคยพยากรณ์ไว้ว่าเรามีการผลิตไฟล้นเกินใช่ไหมท่านผู้ฟังจำได้ไหมที่ว่าเราล้นประมาณถึง 20% นะที่เราคาดว่าเศรษฐกิจเราจะโตปีละ 5% สมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ที่ให้ไอ้เนี่ยไอ้พวกโรงไฟฟ้าเนี่ยนะแต่นี้มันไม่ได้โตไงมันก็ล้นใช่ไหมแต่เราก็ต้องจ่ายเงินค่าล้นใช่ไหมไอ้ data center เนี่ยมันจะมาใช้ละแล้วตอนนี้พอเอามันเข้ามาเรื่อยๆไอ้ที่ล้นเนี่ยมันจะไม่ล้นละแล้วถ้ามันมากินปุ๊บต่อไปเนี่ยไฟไม่พอนะเพราะเอาเข้ามาเยอะไงแล้วมันได้ BOI ด้วยนะมันไม่เสียภาษีด้วยนะแล้วมันมีการจ้างงานด้วยนะแล้วมันไม่กินน้ํากินไฟด้วยนะมหาศาลนะแล้วไฟ data center ขนาดใหญ่นี้มันระเหยนะพี่มันไม่ได้กลับมาบำบัดนะพี่นะครับนั่นแปลว่าเนี่ยมันจะดูดพลังงานแล้วต่อไปถามว่าไฟเราจะพอไหมจะแพงไหมแน่นอนแล้วทุกฟังดูไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ใช้ไฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมถามว่าต่อไปไฟจะแพงขึ้นไหมผมบอกเลยคำเดียวเลย absolutely สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการประท้วงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าเชื่อผมท่านเข้าไปที่ AI ก็ได้แต่ผมจะไม่พูดตรงนี้เพราะว่ามันเหลือประมาณสัก 6-7 นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยววันหน้าเนี่ยว่างจะมาพูดนะว่าอเมริกาเนี่ยประท้วงทั้งประเทศแล้วหลายๆรัฐเนี่ยไม่ให้เปิดตั้งไอ้นี่แล้วไอ้ตัวไอ้ data center ขนาดมหึมาอย่างที่เราตั้งกันที่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอันนี้เราอะจะต้องวางฉากทัศน์เราจะศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศไม่ใช่ไปรอให้มันไหม้รอให้ตึกถล่มรอให้ไอ้เนี่ยไอ้ถนนเนี่ยเป็นหลุมรอให้โตโยต้ามันย้ายไปเวียดนามย้ายไปอินโดนีเซียนะกลับมาเรื่องน้ำก็เปรียบเทียบผิดประเภทโรงพยาบาลหรือห้างใช้น้ำมากก็จริงแต่น้ำส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดส่วน Data Center ที่ใช้ระบบระเหยน้ำเพื่อหล่อเย็นมีส่วนที่สูญเสียไปกับการระเหยจริงเห็นป่ะวันนี้อาจารย์ชัดชาติบอกว่าส่วนหนึ่งก็ระเหยไปไม่ใช่รอเย็นนี่น้ำเนี่ยหายเหยไปเลยนะนี่ถ้าเกิดผมแถลงนะถ้าอาจารย์ชาติชาติผมเป็นนักข่าวแถลงนะผมเอาพวกนี้ไปถามเลยนะอาจารย์ชาติชาติบอกมาจากเล่มไหนเนี่ยผมไม่มีแล้วนักข่าวอิสระนะครับต่อนอกจากนี้ระบบรอเย็นก็ยังมีการระบายน้ำทิ้งหรือที่เรียกว่าโบรดาวซึ่งอาจมีแร่ธาตุเข้มข้นและสารเคมีบำบัดน้ำนี่แล้วคิดดูดีมาอยู่กลางเมืองพูดรวมๆก็คือไม่เกิดน้ำเสียไม่ได้ต้องเปิดระบบรอเย็นและคุณภาพน้ำรายโครงการนะนี่เขาให้ดูด้วยกระทรวงพลังงานสหรัฐกำหนดไว้ยังไงเรามาดูซิว่าเอาไหลมันยังไงแล้วดูซิว่าน้ำที่ไหลนี่มีแร่ธาตุอะไรมีไอของเสียอะไรว่าไหมนี่ต้องไปดูตรงนี้ไม่ใช่ดูก็พูดยังไงนะครับตัวเลข 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก็ยังขาดคำตอบสำคัญคือตัวเลขนี้เป็นปริมาณปัจจุบันหรือเมื่อเปิดเต็มกำลังใช้น้ำประปาเท่าไหร่น้ำวนเวียนเท่าไหร่อันนี้ถ้าผมถามเนี่ยท่านรองผู้ว่าครับสรุปแล้วใช้น้ำประปาเท่าไหร่วนเวียนเท่าไหร่ครับก็ไม่ต้องเสียงขนาดนี้เดี๋ยวเขาโยนออกไปจากการแถลงข่าวทำไมนักข่าวไม่ถามเองบ้างวะ AI มันก็มีมันก็ถามสิใช่ไหมไม่ใช่เขามาเชื่อแจ้วนะช่วงฤดูร้อนสูงสุดเท่าไหร่น้ำที่ระเหยจริงและน้ำระบายทิ้งสลายลงบี้ลงไปเลยในรายละเอียดยายก็พูดภาพรวมนะครับน้ำสองน้ำมัน 200,000 ลิตรไม่ใช่ระเบิดเวลาโดยตัวมันเองถ้าออกแบบถังระบบดับเพลิงระยะร่นบ่อกักน้ำมันและแผนฉุกเฉินถูกมาตรการก็จะจัดการความเสี่ยงได้แต่ความคิดที่ว่าไม่เกิน 500,000 ลิตรถือว่าขนาดไม่ใหญ่เกินไป เป็นตรรกะกำกับดูแลที่อันตรายเพราะเอาเพดานคลังน้ำมันมาเป็นนโยบายดิจิทัลและผังเมืองโดยบังเอิญทั้งยังจูงใจให้แบ่งเฟสหรือออกแบบไว้ที่ 499,999 ลิตรสิ่งที่ทางกทม.จะต้องทำก็คือพานักข่าวไปดูว่าไอ้ที่มันตุนน้ำมันไว้เนี่ยมันตุนไว้ลักษณะไหนแล้วมีมาตรการป้องกันยังไงแล้วถ้าจะเกิด worst case มันจะเกิดอะไรบ้างแล้วถ้า worst case เนี่ยไอ้โรงพยาบาลพระราม9มันจะทำยังไงไอ้ชุมชนอย่างนั้นมันจะทำยังไงถ้าไม่หมดแล้วเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องย้ายไปอยู่ที่มันห่างๆฮะหมายถึงว่ารอบๆนั้นน่ะสักกี่ตารางกี่เมืองกี่ไร่มันต้องไม่มีตึกอยู่ใกล้เลยไม่มีอะไรใกล้เลยซึ่งในกทม.มันมีนะฮะในกทม.ในที่มันเป็นไอ้เนี้ยเป็นซอยอะมีใช่ไหมใช่มันอยู่ติดขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องออกไปนะฮะต่อนะฮะเหลืออีกประมาณ 3-4 นาทีอีกจุดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือคำกล่าวที่ว่าสำรองไฟ48ชั่วโมงเป็นข้อกำหนดสากลเพราะมาตรการเทียร์ของ Uptime Institute กำหนดจุดเริ่มต้นขั้นต่ำไว้ที่ประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ละนี่แต่ผมไปถามเนี่ยจานะเขาบอกเทียของ Uptime Institute เนี่ยเขาตัว12เองนะจาน48ไปจากไหนเนี่ยฮะ0-48ชั่วโมงมีการออกแบบตามระดับความเสี่ยงของบางโครงการไม่ใช่กฎตายตัวสากลเนี่ยเขามี Uptime Institute ด้วยอาจารย์บอกว่าไอ้นี่มันไข่วะนะความเสี่ยงต่อชุมชนที่ควรสนใจคือเสียงการทดสอบเครื่องปั่นไฟไอเสียดีเซลรั่วและอัคคีภัยเครื่องยนต์ดีเซลปล่อยทั้งไนโตรเจนออกไซด์ฝุ่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์อาจารย์กำลังจัดการฝุ่น PM ไม่ใช่เหรอไอ้อีเซลนี่ตัวหลักแหละมึงเอ้ยทำไงอ่ะนะส่วนความกลัวเรื่องรังสีจากคอมพิวเตอร์ควรตัดทิ้งจากวาระหลักยังไม่มีหลักฐานว่าการอยู่ข้างห้องเซิร์ฟเวอร์ก่อความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กส่วนเหตุผลเรื่อง latency ถูกเพียงครึ่งเดียว data center บางประเภทจำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพเพื่อเชื่อมต่อไฟเบอร์ผู้ให้บริการคลาวด์ตลาดการเงินเกมหรือระบบที่ต้องตอบสนองเร็วแต่ไม่ได้แปลว่าทุก data center ต้องอยู่กลางชุมชนหรือโรงพยาบาลเห็นป่ะที่ผมบอกอ่ะคือคุณอยู่ในกรุงเทพก็อยู่ได้คุณก็ไปอยู่ในซอยที่มันไม่มีคุณก็ไปซื้อที่หรือไปเช่าที่ที่มันไม่มีอะไรใกล้คนอื่นสินะที่ว่างๆมันก็มีที่มันไม่ใกล้คนอื่นเนี่ยตรงพระราม9นี่ก็มีผมเห็นเนี่ยต้องเยอะอ่ะคุณไปเช่าตรงนั้นไม่ใช่ว่าข้างๆเป็นโรงพยาบาลเป็นชุมชนนะแล้วพอเวลาไหม้แล้วเราก็จะมาอธิบายต่ออย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นป่ะนะนี่ยังไม่พูดเรื่องนี่ไงที่ออกกำลังกายอ่ะ 700,000 น่ะอย่าลืมนะอาจารย์นะครับจุดใหญ่ที่สุดคือ power game ช่องโหว่กฎหมายสร้างผู้ชนะไปแล้ว1ผู้ประกอบการรุ่นแรกได้เข้าไปในฐานะคลังสินค้าก่อนมีกฎเฉพาะนะครับ2เมื่อรัฐหยุดออกใบอนุญาตใหม่ใบอนุญาต3แห่งเดิมจะกลายเป็นสินทรัพย์หายากและมีมูลค่าเพิ่ม3ผู้ประกอบการเดิมได้ regulatory mode หรือความได้เปรียบในเรื่องของการกำกับดูแลจากความล่าช้าของรัฐแต่ว่าไอ้พระราม9นี่ยังไงก็ต้อง move นะ4หน่วยงานรัฐรับผิดชอบคนละชิ้นเห็นป่ะไอ้ไฟก็ที่หนึ่งไอ้น้ำก็ที่หนึ่งไอ้สำรองน้ำมันในกรมพลังงานก็ที่หนึ่งกทม.ก็ที่หนึ่งนะหน่วยงานรับของรัฐที่รับผิดชอบคนละชิ้นนะแต่ประชาชนเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดอาจจะหมดเวลาแล้วขอใบประโยคสุดท้ายดังนั้นห้ามใช้คำว่าได้รับอนุญาตไปแล้วและกลายเป็นสิทธิถาวรโครงการเดิมทั้งมันเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องมานั่งทบทวนนะก็ต้องกดดันให้ย้ายออกไปหมดเวลาท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 14:00
8: น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: นุนกีฬาทุกประเภทก้าวสู่เบอร์ต้นของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความภาคภูมิใจเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยไปเปิดในต่างประเทศว่าเวลานักกีฬาได้แชมป์จะเปิดเพลงชาติจึงถือว่ามีความหมายมากเพราะส่วนใหญ่เวลาคนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติในต่างแดนจะรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเต็มที่รัฐบาลมีนโยบายใครก็ตามที่มีศักยภาพในทุกๆด้านรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อที่จะมีลำดับต้นๆของโลกขณะนี้มีนักกอล์ฟนักสนุกเกอร์และนักกีฬาในทุกๆด้านที่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเนื่องจากต้องเตรียมตัวแข่งกีฬาเอเชียนเกมณเมืองนาโกย่าโค้ชออสขอบคุณนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจหลังทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากการเอเกียรติพงษ์ราชดาเกรียงไกรหรือโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวภายหลังนำนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโค้ชออสกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมยินดีให้โอวาทและให้พรแก่นักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีอย่างมากและยังเป็นสิ่งที่เตือนสติให้ทุกคนตระหนักว่าเป็นใครกำลังทำอะไรและกำลังก้าวเดินไปที่ไหนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบเงินอาชีพให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งทุกคนรู้สึกดีใจและจะพยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดแผนงานต่อจากนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวอลเลย์บอลไทยให้อยู่ในระดับสากลทั้งการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์กีฬาในอนาคตโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ24เดือนจากนี้ที่จะต้องเตรียมทีมอย่างดีที่สุดสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสด้านชมพู่พรพันธ์เกิดประราดกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงชัยชนะที่ได้รับว่านอกจากจะมีความสามารถและมีความมั่นใจว่าจะชนะแล้วเรื่องของจิตใจก็ต้องเสริมด้วยจึงอาจจะต้องมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรก่อนแข่งขันบ้างนอกจากนี้ยังมีเทคนิคลดความเครียดและความกดดันโดยการส่งเสียงเชียร์เป็นจังหวะช้าๆสนุกสนานซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมของความเป็นไทยด้วยซึ่งตนไม่ได้เห็นว่ามีการนัดกันเชียร์แบบนี้ตั้งแต่แรกเนื่องจากออกมาคุยกับทีมสำรองด้านนอกสนามจนกระทั่งได้ดูคลิปย้อนหลังรู้สึกว่าน่ารักและสร้างรอยยิ้มได้สำหรับความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปเก็บตัวในค่ำคืนของวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนชมพู่พรพันธ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามต้องมีเหรียญกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะยังไม่เห็นผู้เล่นทีมอื่นแต่ตอนนี้ถือว่ากำลังใจเต็มร้อยแต่เรื่องของศักยภาพและสภาพร่างกายก็ต้องไปดูกันอีกทีส่วนหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วคิดว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทันทีเพื่อเล่นในลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐเพราะคุยกับทางครอบครัวไปแล้วว่าถ้าจบตรงนี้อยากพักประมาณ15วันที่ไทยแล้วไปพักอีก15วันที่สหรัฐก่อนที่จะเริ่มฤดูการแข่งขันชมพู่ยังได้กล่าวถึงการพบกับนายกรัฐมนตรีในตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจตนได้ถามว่านายกรัฐมนตรีเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเคยเล่นกีฬาสมัยหนุ่มๆตนจึงบอกว่านายกรัฐมนตรีดูมีทักษะทางกีฬาดีมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างเร็วรู้สึกชื่นชม
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
18: ๆ What makes a thinking school student unique?
19: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
17: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
20: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
21: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
20: อย่าบอกนะว่าแม
21: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
20: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
17: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
17: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
17: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะก็กลับมาอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวขอบคุณนะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะก็เข้าใจว่าท่านนายกติดขำนะบอกว่าช่วยให้รัฐบาลไม่โดนด่าในช่วงนี้บอกว่าทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานนะไปหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยนักกีฬาต้องการที่จะมอบถ้วยรางวัลให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไว้ตั้งโชว์แต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาไว้ทำเป็นถ้วยจำลองมาดีกว่านะเพราะว่าถ้วยรางวัลอันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจนะให้น้องๆเนี่ยเอากลับไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะนะนี่เห็นว่าเดี๋ยวจะไปที่ไหนล่ะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยเพราะว่าต้องมีโปรแกรมนะหลังจากนี้นี่เขาจะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะแป๊บๆเหมือนกันนะเอเชียนเกมนี่จะจัดที่ญี่ปุ่นที่นาโกย่านะเนี่ยช่วงกลางเดือนกันยายนนี่แหละนะถึงต้นเดือนตุลาคมนะแล้วก็นอกเหนือจากนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจริงๆบ้านเราก็หลายชนิดกีฬานะที่ส่งไปสำหรับเอเชียนเกมนะครับก็เป็นความหวังนะก็อาจจะมีความหวังเหรียญทองนะสำหรับในภูมิภาคเอเชียนะสำหรับกีฬาในบ้านเรานะแต่ว่าโอลิมปิกนี่วอลเลย์บอลหญิงเขาได้ไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะส่วนข่าวสารวันนี้มีหลากหลายเรื่องนะแล้วก็หลายประเด็นนะแต่ว่าก่อนที่จะไปสรุปข่าวเนี่ยนะมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบนะอยากมีทางอยากมีอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยลองเริ่มต้นนะลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆ เขาบอกว่าลองดูซะหน่อยนะกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวนะดูซิง่ายกว่าที่คิดด้วยนะครับวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group เนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองและก็สายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะและเป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ1ของโลกพร้อมเสนอขายหุ้นกู้นะให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดนะได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1นะอันนี้อายุ2ปีนะอัตราดอกเบี้ยคงที่นะ 3.20% หุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.55% นะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25และ28ถึง29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะก็คือ B 3ตัวบวกเนี่ยนะ Triple B Plus แนวโน้มอันดับเครดิตลบนะจาก Fitch Rating และถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนนะเป็น Return แล้วเนี่ยดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับคำเตือนนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะส่วนข่าวสารวันนี้นะประเด็นสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องของ Data Center เนี่ยนะยังเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครใช่ไหมที่เขามีการออกมาแถลงข่าวเนี่ยร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะที่พูดถึง data center มีกระทรวงพลังงานมีทางการประปานครหลวงมีทางการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็กรุงเทพมหานครนะที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเมื่อวานนี้ก็คุยให้ฟังไปแล้วนะครับว่ามีหลายที่นะในกรุงเทพมหานครที่ มี data center นะเขามีการเปิดพิกัดด้วยนะ45แห่งจริงๆ data center นี่มันมีมาตั้งนานนะมันไม่ใช่เพิ่งมีมาปี2ปีนะมันมีมาตั้งนานแล้วไอ้ที่รวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเนี่ยนะอย่างของเนี่ย NT อ่ะนะการสื่อสารเนี่ยนะโทรคมนาคมแห่งชาติการสื่อสารเก่าแล้วก็รวมกับทางอะไรล่ะไอ้โทรศัพท์อ่ะนะเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขาก็มีนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั่วกรุงเทพนะรวมทั้งสิ้น45แห่ง45จุดแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้นะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมันต้องเข้มงวดมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีก็ต้องดูว่าการใช้ไฟเป็นยังไงการใช้น้ำเป็นยังไงนะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะจากประชาชนแล้วก็มีความเป็นห่วงนะว่ามันอาจจะกระทบกับประชาชนแล้วถ้าที่ไหนเขาต้องมีการปั่นไฟอย่างเงี้ยมีมลภาวะทางเสียงขึ้นมาอีกทั้งหลายทั้งแหล่ก็เลยบอกตอนเนี้ยถ้าใครจะมาขออนุญาตก็ระงับไปก่อนนะครับแล้วการตรวจสอบตรงไหนมีไปสำรองน้ำมันไว้นะเห็นเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานนะเขาก็ไปตรวจสอบนะที่ได้รับการร้องเรียนมาบอกยังไม่ได้รับใบอนุญาตนะสำหรับการเก็บกักน้ำมันนะเอาไว้สำรองเนี่ยกี่แสนลิตรเนี่ยนั้นก็เดี๋ยวต้องว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าประเด็นที่เพิ่มเติมนะวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้4กันยายนบอร์ด Data Center ซึ่งเพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่นานน่าจะประมาณสักไม่ถึงเดือนนะฮะเขาจะมีการประชุมครั้งแรกเขาจะว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เขาจะประชุมกันนะเห็นล่าสุดนี่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะรัฐมนตรีพลังงานนะวันนี้เขานั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนเลยนะเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบการจัดตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครนะมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะมีรัฐมนตรีช่วยดีอีคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะแล้วก็มีรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะเขาก็เชิญคุณสุพนัทมีนชัยนันท์นะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคุณชัยชนกบอกนะบอกว่ารัฐบาลจริงใจแล้วก็จริงจังในเรื่องนี้นะมีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆและรวมไปถึงปริมาณด้วยนะหรือว่าสิ่งที่ยังเป็นความต้องการที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับประชาชนชาวไทยนะซึ่งทุกอย่างบอกได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อจะนำข้อมูลเนี่ยที่ได้วันนี้เพราะว่าคุณอย่างคุณสุภชัยมีนชัยนันนี่ก็เป็นคนแรกๆนะที่คอนเซิร์นเรื่องของ Data Center แล้วก็มีการเปิดเผยเนี่ยนะเรื่องว่ามันมีศูนย์หรือว่าการตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตรงไหนยังไงจุดไหนที่มีการร้องเรียนมามีการเตรียมน้ำมันสำรองไว้นะถ้าหากเขตไฟดับไฟตกเนี่ยมันจะต้องมีการปั่นไฟนะเพื่อให้มีไฟฟ้าเลี้ยงกับไอ้ data center นี่แหละไอ้การประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลนี่แหละนะอันนี้เขาก็เป็นคนแรกๆนะที่เปิดเรื่องนี้เขาก็เลยได้เชิญทางคุณสุพนัทมินชัยนันท์นะส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็ร่วมประชุมด้วยนะคุณชัยชนกก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าเนี่ยก็เก็บข้อมูลนะแล้วก็รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อที่พรุ่งนี้ฮะจะเข้าประชุมบอร์ด Data Center ยืนยันนะว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองเอาการทำงานของประชาชนเป็นที่ตั้งนะหวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้นะนี่ก็เรื่องนึงนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ยังมีอีกประเด็นนะใช่ไหมฮะอะไรล่ะไทย AI Passport ตอนนี้ก็พูดกันเยอะใช่ไหมพอเปิดใช้งานเนี่ยเห็นมีคนไปทดลองใช้ผมดูคำสั่งนะที่เขาสั่งอย่างแรกเลยที่ผมคือผมเข้าใจว่าคือผมยังไม่ได้สมัครนะนี่ผมต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะไอ้ไทย AI Passport ที่เขาให้ทดลองใช้เนี่ยที่บอกว่าเปิดให้สมัคร5ล้านคนเนี่ยนะแล้วมีคนสมัครประมาณสัก1ล้านคนนะแล้วเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมก็เห็นในโซเชียลมีเดียเขาก็ลงกันเยอะว่ามีคนสมัครแล้วก็ลองทดลองใช้แน่นอนว่าคำสั่งบางคำสั่งหรือว่าการไปเทียบกับของที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เห็นความแตกต่างอันนี้ต้องยอมรับความจริงเห็นความแตกต่างนะบาง AI ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันผมเข้าใจว่าการประมวลผลน่ะมันหรือว่าการรับรู้นะกับคำสั่งโดยเฉพาะคนไทยที่เวลาสั่งก็สั่งเป็นภาษาไทยถูกไหมฮะ เวลาเราพร้อมเป็นภาษาไทยแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าพร้อมเป็นภาษาไทยเนี่ยไอแอปพลิเคชันอันไหนเนี่ยที่มันเป็น AI ที่มันเคยเรียนรู้มาต่างๆนานาบ่อยครั้งที่คนไทยถามเนี่ยนะยกตัวอย่างก็ได้อะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรพวกเนี้ยนะไอ้อันเนี้ยมันจะมีความเข้าใจในภาษาไทยถูกไหมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันเข้าใจในภาษาไทยเวลาที่กำหนดให้มันทำอะไร1 2 3เนี่ยมันก็ตอบออกมาค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์หรืออาจจะไม่ผิดเพี้ยนจากคำสั่งภาษาไทยมากนักคือเวลาที่เอามาเสนอเงี้ยผมว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ลองพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยใช่ไหมไข่เจียวปูอ่ะไข่เจียวปูใช่ไหมนึกถึงเจ๊ไฝก่อนเลยผมใช่ไหมคุณก็ต้องอะไรใช่ไหมคุณก็ต้องคือคุณพิมพ์ไข่เจียวปูอ่ะบางทีเนี่ยไอ้ AI บางอันที่เขาสร้างภาพเนี่ยนะมันก็คิดถึง2อย่างของ2อย่าง1คือไข่เจียวออมเล็ตถูกป่ะ2ก็คือปูแล้วเขาก็เอารูปภาพไข่เจียวกับปูมาลงด้วยกันเขาก็บอกโอ้โหนี่ถ้าสั่งอย่างนี้ AI ที่มันแถมมานี่มันห่วยนี่วะมันใช้ไม่ได้นี่วะนี่เนี่ยพูดแบบตรงไปตรงมานะถูกไหมฮะแต่ถ้าเราลองพร้อมเนี่ยผมอยากให้เขาลองพร้อมเป็นภาษาอังกฤษผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมออมเล็ต

อะไรวิตไอ้แครปอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปใช่ไหมก็ต้องลองดูว่ามันถ้ามันยังแย่มันยังห่วยเนี่ยนะอันเนี้ยก็ต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เสนอกับประชาชนและต้องการที่จะยกระดับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะมันจะไปดู TOR จะไปอะไรยังไงเนี่ยผมว่าต้องอีกทีหนึ่งนะก็ต้องยกระดับขึ้นนะเนี่ยเรื่องไทย AI Passport นี่วันเนี้ยยังนั่งดูอยู่เลยนะเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านที่เขาคุยกันว่าหากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็ลองลิสต์หัวข้อลิสต์ประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่น่าจะสนใจแล้วก็น่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหลายเรื่องนะหนึ่งในนั้นก็คือไทย AI Passport นี่ต้องแน่นอนเพราะว่าเรื่องส่งไปที่ปปช.แล้วด้วยเรื่องของการจัดทำ TOR อาจจะมีการ เรียกว่าเขียน TOR ให้กับใครบางบริษัทใดบริษัทหนึ่งในการได้รับการจัดการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมอย่างอะไรเราต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจอมอนิเตอร์กี่พันเครื่องทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกโอ้โหเขียนอย่างนี้มันมีกี่เจ้าล่ะในประเทศมันก็ไม่ได้มีกี่เจ้ามันก็รู้เลยว่าจะเอาไปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรื่องไปละเพราะฉะนั้นต้องมีการอภิปรายเรื่องนี้และที่ตอนนี้ก็โอ้โหพูดกันเยอะใช่ไหมหัวสวก็คงจะต้องมีการอภิปรายแต่ต้องไปดูยตินะว่าพอพรรคฝ่ายค้านเขียนยติขึ้นไปนะทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะจะมีการแก้ไขมีอะไรหรือไม่อย่างไรนะอันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมแต่ก็คาดว่าคงจะมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องนะอันที่สามก็พยายามไปดูว่ามันจะมีเรื่องไหนอีกอย่างเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะวันนี้ก็เห็นมีการแถลงข่าวนะแล้วก็เรื่องที่สี่นะเพราะว่าถามว่ามันโยงยังไงมันก็ต้องโยงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกไหมจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามทีอ่ะนะถ้าใครเกี่ยวข้องเขาก็คงต้องโยงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการจัดการของกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นๆก็น่าจะเรื่องของอะไรล่ะพวกเว็บพนันใช่ไหมความมั่นคงหรือแม้แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อะไรพวกอย่างเงี้ยยาเสพติดเนี่ยไปถึงไหนยังไงนะอาจจะมีรัฐมนตรีบางท่านที่เขาดูแลซึ่งก็พยายามดูนะที่มันเป็นข่าวมาแล้วมันรวมเนี่ยนี่ยังไม่รวมอาวุธปืนอีกรอบนึงนะเมื่อวานนี้ที่มีข่าวที่โรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรอ่ะที่มีน้องม.อะไรม.3ใช่ไหมนะถือปืนเข้าไปในโรงเรียนอีกนะแล้วก็มียิงด้วยนะเขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยครั้งที่สองครั้งแรกโรงเรียนปิดข่าวอะไรก็ว่ากันไปละนะ เรื่องของไอ้ตอนที่ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงๆและรัฐบาลสั่งตรึงราคาซึ่งช่วงนั้นมันมีเรื่องของข่าวเกี่ยวข้องกับการกักตุนน้ำมันจำได้ใช่ไหมฮะเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะมีความเกี่ยวพันและมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมไว้สำหรับการอภิปรายนะอันนี้ไม่รู้ว่าบอกโจทย์ไปก่อนหรือเปล่านะเท่าที่ผมนึกออกนะอย่างเงินกู้200,000 ล้านนี่ต้องดูโครงการอ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะมีการอภิปรายไหมใช่ไหมแต่แน่ๆแหละเนี่ยประมาณสัก 3-4 เรื่องเนี่ยน่าจะเกี่ยวพันเชื่อมโยงซึ่งก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางฝ่ายค้านเขาจะว่าอย่างไรต่อนะแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้เรื่องนี้มันอาจจะต้องรอหลายเรื่องใช่ไหมอย่างหัวสวต้องรอวันที่14 กันยายนกกต.จะว่าอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เชื่อมโยงการเลือกตั้งถ้าจะไปโยงบัตรเลือกตั้งอะไรพวกนี้ก็ต้องย้อนกลับไปรอศาลรัฐธรรมนูญอีกนะ28 กันยายนหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับเดือนกันยานี้ต้องถือว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของการเมืองที่เข้มข้นนะครับล่าสุดอีกเรื่องนึงอันนี้อาจจะเป็นความคืบหน้านะหลังจากที่ทางกรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเขาได้เชิญรัฐมนตรี
มาให้ข้อมูลกรรมธิการนี่ใหญ่นะและยิ่งมีพรบฉบับนึงที่เขาเรียกว่าพรบอำนาจเรียกเนี่ยนะคือนอกเหนือจากเขาเรียกสามารถที่จะเรียกใครก็ได้นะเขาเรียกมาสมมติว่าเขาเชิญรัฐมนตรีเชิญปลัดเชิญอธิบดีนะเชิญคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะไปให้ข้อมูลกับกมธ.คณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเงี้ยถามว่าได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าหากไม่ว่างนะก็จะส่งตัวแทนส่งปลัดส่งคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่พอรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นที่เชิญมาหรือว่าเรียกมาเนี่ยไปแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝ่ายบริหารที่สามารถที่จะแจ้งเขาว่าติดภารกิจแล้วส่งมอบตัวแทนมาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากหลายๆครั้งเรียกไปไม่มาเรียกไปไม่มามันมีพระราชบัญญัติอำนาจเรียกซึ่งออกมาไม่นานเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยนะก็ผมก็ยังไม่เห็นเขาใช้แต่ก็เห็นพูดว่าเดี๋ยวจะใช้พรบ.อำนาจเรียกจนวันนี้ฮะเห็นคุณรังสิมันต์โรมได้โพสต์เฟซบุ๊กฮะบอกว่ากมธ.กฎหมายมีมติ8-2ใช้พรบ.อำนาจเรียกรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รัฐมนตรีวรสิทธิ์รัฐมนตรีวรสิทธิ์นี่ช่วยมหาดไทยนะมาชี้แจงกรณีสินบน DE 40ล้านนะหลังจากที่ไม่ยอมมาชี้แจงในที่ประชุมกมธ.5ครั้ง อันนี้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีแรกๆเลยอ่ะนะตอนก็มาเป็นรัฐมนตรี DE อ่ะจำได้ไหมที่มีการพูดถึงเรื่องของมีการเสนออ่ะนะของเว็บพนันหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะนะเนี่ยเขาเลยใช้พรบ.เรียกนะเดี๋ยวผมรอดูรายละเอียดหน่อยนะอันนี้พอดีเห็นข่าวเพิ่งเข้ามานะครับอ่ะก็เป็นอีกประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะส่วนทางด้านของเศรษฐกิจนะมีนิดหน่อยนะนอกเหนือจากบอร์ด Data Center ที่เขาจะคุยใช่ไหมคือจริงๆใครสนใจนะวันนี้แนะนำให้หาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหน้าหนึ่งที่ทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของทาง HSBC อ่ะนะที่เขาทำบทวิเคราะห์นะบอกว่าสภาพแวดล้อมทางการเงินของเอเชียเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยมันคล้ายๆกับหลายอย่างที่มันก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นะอันนี้ก็น่าสนใจนะใครที่สนใจลองไปหาเพิ่มเติมแล้วกันนะเขาเทียบดูว่ามันมีความเหมือนมันมีความต่างยังไงอย่างเช่นเรื่องที่เหมือนเนี่ยเขาก็บอกนะฮะบอกว่าไอ้เรื่องพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยนะก่อนที่เกิดวิกฤตปี40มันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ยมันก็มีลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ได้เท่ากับตอนก่อนวิกฤตตอนปี40นะเงินเยนช่วงก่อนเกิดวิกฤตปี40เขาบอกว่ามันอ่อนตัวตอนนั้นก็เลยมีไอ้พวกเยนเคอริเทดแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยค่าเงินยงค่าเงินเยนอะไรแถวนั้นนะแล้วถ้าเขาบอกว่าตอนเนี้ยถ้าไปดูเงินเยนญี่ปุ่นอ้าวก็อ่อนตัวเหมือนกันนะหรือแม้แต่กระแสความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีบอกก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นน่ะสิ่งที่บูมก็คืออินเทอร์เน็ต .com บูมแล้วเขาก็เทียบว่าตอนเนี้ยคือ AI บูมอันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะแต่มันก็มีความแตกต่างบอกแต่คิดว่าความต่างเนี่ยมันมากกว่าก่อนหน้านี้ก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ส่วนใหญ่นำเข้าเงินทุนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่ส่งออกพวกสินค้าบริการเพราะฉะนั้นก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะแล้วก็เทียบดูว่าอันเนี้ยมันเป็นความเหมือนแล้วก็ความต่างแต่ว่าเขาไม่ได้สรุปนะฮะว่ามันคืออะไรยังไงนะแต่ว่าผมก็ว่ามันก็อาจจะทำให้เราได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจนะหรือแม้แต่ใครที่รออยู่พรุ่งนี้ใช่ไหมสบม.ใช่ไหมเดี๋ยวสบม.นะพรุ่งนี้วันที่4กันยายนใช่ไหมน่าจะเดี๋ยวปิด Wi-Fi ก่อน Wi-Fi ที่นี่ช้าเดี๋ยวรอดูสักหน่อยนะนะสบม.นะพรุ่งนี้เขาจะเสนอขายนะพันธบัตรออมทรัพย์นะครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านก้อนแรก 2,000 ล้านเนี่ยคือ
ทางสบม.ทางแอปเป๋าตังค์นะฮะใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะแล้วก็ก้อนที่2นี่มันเป็นส่วนของไอ้บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะซึ่งจะต้องมีการจองซื้อก่อนใช่ไหมช่วงวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาจัดให้นะเป็น small lot first นะทีละพันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ว่าเอาที่มันใกล้ถึงก่อนนะก็คือวันที่4นี่แหละนะคือวันพรุ่งนี้นะสำหรับใครที่ต้องการนะพันธบัตรรัฐบาลนะเป็นออม plus นะออม plus ครั้งที่2นะครับอัตราผลตอบแทนก็เท่ากับครั้งแรกนะใช่ไหมฮะถ้า3ปีเนี่ยดอกเบี้ยคือ 1.8% ถ้าอายุ10ปีดอกเบี้ยที่ 2.80% นะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะอื่นเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งมีอะไรไหมไม่น่าจะนะหรือว่าถ้ามีเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้าแล้วกันนะครับวันนี้สบายๆหน่อยนะวันนี้วันอะไรวันพฤหัสบดีนะครับ14:32 นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ันด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: 14นาฬิกา37นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ช่วงแรกเราสรุปข่าวสารแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายนนะเราก็เปิดสายเร็วสักนิดหนึ่งนะเผื่อคุณผู้ฟังนะมีเรื่องหรือว่ามีประเด็นนะที่อยากจะพูดคุยสอบถามนะครับเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วนะได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะครับใครเอ่ยวันนี้จะมาประเดิมนะเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะคุณอะไรครับเดี๋ยวรอคุณวลีเขาส่งชื่อมาให้ผมหน่อยนะมาไหมมาไหมมาไหมเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะระหว่างที่รอสายนะผมแจ้งหน่อยพอดีเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินนะเขามีการแจ้งถึงคนที่ติดตามอยู่นะบอกว่าหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะอ่านง่ายสนุกเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันจนจบทริปนะวันนี้สั่งซื้อได้ครบทั้ง3เล่มแล้วนะคะบอกหนังสือพร้อมส่งด้วยนะเขาวงเล็บด้วยนะบอกหนังสือพร้อมส่งนะเล่มแรกนี่คือจากแคนาดาถึงอเมริกานะ295บาทเล่มที่2คือจากโปรตุเกสถึงสเปนนะ275บาทแล้วก็เล่มที่3นะฮะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะ385บาทถ้าสั่งซื้อทั้งชุด3เล่มนะยอดรวม955บาทค่าส่งฟรีนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เขาก็มีรูปนะรูปหนังสือนะชุดท่องไปในต่างแดนนะ3เล่มเลยเป็นหน้าปกนะแล้วก็เขายังบอกเพิ่มเติมด้วยนะส่วนท่านที่ต้องการเดินทางไปทริปญี่ปุ่นกับอาจารย์วีระและทีมงาน Wonderland เหลือ7ท่านสุดท้ายสนใจก็สอบถามโปรแกรมกับแอดมินแอดมินก็คือทางสำนักพิมพ์โรนินนะบอกว่าได้เลยค่ะนะแล้วก็เขามีปลอด้วยปัจฉิมลิขิตนะส่วนคลิปวิดีโอด้านล่างของฝากจากทริปเกาะใต้นิวซีแลนด์โอ้โหนะใครที่ยังไม่เปิดไปเปิดดูของสำนักพิมพ์โรนินนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนก็อาจจะแอดไปก็ได้นะครับก็คือแอดโรนิน5นะแอดก็คือตัว A มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็โรนิน5ก็ R O N I N แล้วก็เลข5นะอันนี้ที่เขาแจ้งก็คือหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อ่านง่ายสนุกเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันจนจบทริปนะ3เล่มนะครบชุดเนี่ยนะบอกพร้อมส่งเลยนะพร้อมส่งพร้อมส่งนะจากแคนาดาถึงอเมริกานะจากโปรตุเกสถึงสเปนแล้วก็จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะถ้าแคนาดาถึงอเมริกาเนี่ย295บาทโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ย275บาทนะครับแล้วก็จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ย385บาทเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยเอาจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะบางช่วงบางตอนมาอ่านให้ฟังนะวันนี้ผมก็เลยอ่ะเห็นเขาพูดถึงหนังสือชุดนี้นะผมหยิบเล่มหนึ่งฮะซึ่งผมยังไม่เคยไปคือโปรตุเกสถึงสเปนนะไอ้โปรตุเกสถึงสเปนอันนี้ผมยังไม่เคยไปมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยอันนี้ผมเคยไปแล้วแคนาดาถึงอเมริกาอเมริกาเนี่ยยังไม่เคยไปแต่แคนาดาเนี่ยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นของที่ไม่เคยไปก็คือโปรตุเกสถึงสเปนใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวลองดูซะหน่อยดีไหมว่าเนื้อหาสาระของหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเนี่ยเป็นยังไง ะผมขออนุญาตละกันนะครับระหว่างที่รอสายถ้ายังไม่โทรศัพท์มาก็ไม่มีปัญหานะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะเขาว่ายังไงบ้างนะจากโปรตุเกสถึงสเปนนะวีระธีรพัฒน์นะฮะผมอ่านอารัมภบทให้ฟังดีกว่าก่อนที่คุณจะไปอ่านหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนซึ่งเป็นการรวบรวมข้อเขียนจากลายกลุ่มโลกในลายกับผมวีระธีรพัฒน์เล่มที่2เล่มนี้นะอันนี้คือเล่มที่2นะจากโปรตุเกสถึงสเปนเล่มที่3ก็คือรัสเซียนะมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กซึ่งผมใช้ชื่อว่าจากโปรตุเกสถึงสเปนอันเป็นความต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเล่มแรกไปแล้วในชื่อจากอเมริกาถึงแคนาดานั้นอยากจะคุยอะไรให้ฟังกันสักนิดครับผมไปเที่ยวโปรตุเกสและสเปนครั้งแรกเมื่อ30กว่าปีก่อนจำปีไม่ได้แล้วแต่น่าจะปีพ.ศ. 2532ต้องบอกว่ามาถึงตอนนี้ผมไม่มีความทรงจำอะไรหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยจะมีก็เพียงแค่จำได้ว่าเคยไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ปราโดในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนด้วยความประทับใจเป็นอันมากแล้วที่สำคัญผลพวงที่เกิดขึ้นตามมายังเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจไปดูงานศิลปะโดยเฉพาะภาพเขียนหรือว่าเพนติ้งตามพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ของผมในเวลาต่อมาอีกด้วยใครที่อ่านหนังสือชุด On Painting เห็นมากับตาว่าด้วยภาพเขียนซึ่งมีทั้งหมด5เล่มและหนังสือชุด2ภาพเขียนซึ่งตอนนี้มี2เล่มคงทราบดีว่าภาพเขียนภาพไหนของจิตรกรคนไหนที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมดูภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในยุโรปอเมริการัสเซียได้อย่างเพลิดเพลินต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีผมกลับมาเที่ยวโปรตุเกสและสเปนอีกครั้งหลังจากทิ้งช่วงไปนานกว่า30ปีด้วยการไปเที่ยวกับคนฟังรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2560ต่อเนื่องกับช่วงต้นปีพุทธศักราช2561ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมวางแผนจะเกษียณตัวเองจากการทำงานประจำในตอนนั้นพร้อมกับเตรียมตัวเตรียมใจจะเข้าสู่โลกสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียที่กำลังจะมาแทนสื่อมวลชนหรือ mass media ด้วยการตั้งลายกลุ่มโลกในลายกับผมวีระธีรพัฒน์ขึ้นมาแล้วก็เขียนอะไรต่อมีอะไรให้คนในลายกลุ่มดังกล่าวในลักษณะคุยกันฉันเพื่อนได้อ่านกันเรื่องที่ผมเขียนผมคุยในตอนนั้นบัดนี้ได้กลายมาเป็นหนังสือจากโปรตุเกสถึงสเปนอันเป็นหนังสือในชุดท่องไปในต่างแดนที่คุณจะได้อ่านกันต่อไปขอให้เข้าใจตรงกันเสียตรงนี้ด้วยว่าสิ่งที่เขียนสิ่งที่คุยนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2560ต่อเนื่องช่วงต้นปี2561จะได้จับต้นชนปลายได้อย่างถูกต้องแต่แล้วก็เหมือนว่าผมกับโปรตุเกสและสเปนจะต้องชะตากันพอหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสเดินทางไปโปรตุเกสและสเปนอีก2ครั้งครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2566เป็นการไปเที่ยวกึ่งดูงานตามคำเชิญของกลุ่มบริษัทปตท.ไปทั้งที่เมืองที่เคยไปและไม่เคยไปเมื่อเทียบเคียงกับที่เคยไปก่อนหน้านี้ส่วนครั้งที่2เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมากับคนฟังรายการวิทยุและคนที่อยู่ในกลายกลุ่ม On Painting เป็นสำคัญสำหรับการไปครั้งล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วผมไปเฉพาะสเปนไม่ได้พ่วงโปรตุเกสเข้าไปด้วยโดยจัดโปรแกรมให้ครอบคลุมภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหนมีงานศิลปะที่ควรดูชมผมก็ใส่ไว้ในโปรแกรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในการไปทั้ง2ครั้งหลังทั้งปี2566และปี2568ผมไม่ได้เขียนไม่ได้คุยไม่ได้บันทึกอะไรเอาไว้เป็นเรื่องราวทั้งนี้เพราะความสนใจส่วนตัวของผมได้แปรเปลี่ยนไปจากเรื่องท่องเที่ยวในแบบเดิมไปแล้วอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้หนังสือจากโปรตุเกสถึงสเปนเล่มนี้จึงมีความพิเศษในตัวที่อยากให้คุณได้ลิ้มรสกันผมไม่ทราบว่าในอนาคตผมจะยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวโปรตุเกสและสเปนอีกหรือไม่แต่ถ้าหากไปหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะไปเที่ยวด้วยกันแต่ถ้าหากไม่ได้ไปหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่จะไปเที่ยวด้วยตนเองหรือไปกับบริษัททัวร์แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนไม่มากก็น้อยในการจัดพิมพ์หนังสือชุดท่องไปในต่างแดนชุดนี้ผมต้องขอบคุณสำนักพิมพ์โรนินเป็นพิเศษ ที่ให้ความไว้วางใจผมในการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับการบุกเบิกข้อเขียนชุดใหม่ชุดนี้ไม่รวมถึงการจัดทำหนังสือออกมาเป็นรูปเล่มด้วยความประณีตงดงามตามมาตรฐานของสำนักพิมพ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายและยังมีพิมพ์4สีตลอดทั้งเล่มด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพประกอบข้อเขียนจำนวนมากซึ่งช่วยทำให้หนังสือในแนวนี้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้จินตนาการเกินความจำเป็นแน่นอนสำหรับคุณที่เป็นผู้อ่านซึ่งให้การสนับสนุนผมด้วยดีมาตลอดนั้นคงไม่มีอะไรจะบอกกล่าวมากไปกว่าขอบคุณจากใจจริงจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินด้วยตนเองว่าหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนของผมยังจะมีเล่มต่อไปอีกหรือไม่วีระธีรพัฒน์พฤษภาคม2569นะอันนี้เป็นเล่ม2นะจากโปรตุเกสถึงสเปนอันนี้เป็นอลัมพบทนะครับแต่ว่าเล่มต่อไปเขาก็มีนะเล่ม3ก็คือจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะอ่ะผมขออนุญาตอ่านสักตอนหนึ่งที่เป็นเนื้อหาแล้ว จะได้รู้ฮะหนังสือว่ามันเป็นยังไงคือเวลาที่ผมอ่านของคุณวีระเนี่ยหนังสือที่คุณวีระเขียนเนี่ยโดยเฉพาะหนังสือเที่ยวเนี่ยนะคือสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่แบบพาไปเที่ยวแบบดุ่มๆแล้วไปเที่ยวอ่ะเอ้ยตรงนี้มีอะไร1 2 3แค่นั้นบางทีมันมีแทรกประวัติมันมีแทรกอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้นะครับจากโปรตุเกสตอนที่2คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับกลับมาเจอกันในไลน์กลุ่มโลกในไลน์กับผมวีระธีรพัฒน์เช้าวันอังคารที่26ธันวาคมจากกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศเล็กๆชายขอบทวีปยุโรปนี่คือประเทศที่เคยมีอดีตอันยิ่งใหญ่แต่ไม่อาจหวนคืนกลับไปรุ่งเรืองได้อีกตลอดกาลส่วนผมยังกลับเวลาที่ต่างกัน7ชั่วโมงได้ไม่เรียบร้อยดีเวลาทางนี้ช้ากว่าบ้านเราอาการก็คือตื่นเช้าตีหนึ่งตีสองนอนไม่หลับเหมือนกับนอนเต็มอิ่มไปแล้วแต่ถ้าตอนบ่ายสัก3โมง4โมงเย็นนี่ผมจะมึนๆง่วงเหมือนเป็นซอมบี้เลยครับผมเลยแก้ปัญหาด้วยการงดอาหารมื้อเย็นถึงจะไม่หลับก็ไม่เป็นไรถึงจะนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรแต่ไม่กินอะไรใส่ท้องจากประสบการณ์การทำแบบนี้จะทำให้การฟื้นตัวจากการปรับเวลาได้เร็วกว่าปกติบางคนแนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายให้เหงื่อออกแบบชุ่มๆจะช่วยทำให้การปรับเวลาได้เร็วขึ้นอันนี้ผมยังไม่เคยลองแต่ในอนาคตว่าจะลองดูว่าเป็นอย่างที่เขาแนะนำไหมใครมายุโรปจะมีอาการเครื่องรวนแบบนี้กันทุกคนปกติจะเป็นอยู่2วัน3วันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโปรแกรมมาเที่ยวแถวนี้ถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องมีเวลาเที่ยวสัก10วันเป็นอย่างน้อยถึงจะปรับตัวได้แล้วยังไม่ทรมานตัวเองระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยแต่ไม่แนะนำให้มาเที่ยวยาวแบบครึ่งเดือนหรือ2สัปดาห์แบบผมเปลืองเงินเปลืองทองมากไปโดยใช่เหตุปกติถ้าใครมาสเปนแล้วพอมีเวลาแบบไม่รีบร้อนจนเกินไปผมแนะนำว่าควรจะมาโปรตุเกสควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเป็นผืนเดียวกันเราเรียกอาณาบริเวณนี้ว่าคาบสมุทรไอเบียเรียเป็นดินแดนเก่าแก่รู้จักกันในชื่อฮิสปาเนียตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันเข้ายึดครองดินแดนแถบนี้เมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสต์กาลคือย้อนไปได้ 2,300 ปีจากปัจจุบันถ้าหากผมจำไม่ผิดในพลจักรวรรดิโรมันที่ชื่อปอมปีมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะมาทำศึกแล้วยึดดินแดนแถวนี้เป็นฐานที่มั่นสำคัญให้กับจักรวรรดิโรมันเมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลายในคริสตศตวรรษที่5พวกวิสิกอตจากดินแดนที่เป็นประเทศเยอรมนีในปัจจุบันก็เข้ามายึดครองอยู่สักประมาณ300ปีตามมาด้วยพวกแขกมัวมุสลิมจากทวีปแอฟริกาเหนือก็คือแถวโมร็อกโกตูนิเซียแอลจีเรียในปัจจุบันเข้ามายึดครองดินแดนข้างต้นต่อในราวช่วงต้นคริสตศตวรรษที่8นั่นจึงทำให้คาบสมุทรไอเบีเรียอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลามยาวนาน 4-500 ปีก่อนที่พวกคริสต์จะตีโต้เอาดินแดนกลับคืนมาได้โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงต้นคริสตศตวรรษที่12ซึ่งในตอนนั้นทางยุโรปทำสงครามกับมุสลิมเพื่อยึดนครเยรูซาเล็มเรียกว่าเป็นช่วงสงครามครูเสดครั้งแรกกษัตริย์คริสเตียนแห่งแคว้นคาสตินและแคว้นอารากอนได้ผนึกกำลังกันที่จริงยังมีแคว้นลีออนและก็แคว้นนาวาร่าด้วย ทำการรื้อฟื้นอำนาจของฝ่ายคริสเตียนในดินแดนแถบนี้ได้สำเร็จในกรณีของโปรตุเกสนั้นต้องถือว่าเมื่อโปรตุเกสมีกษัตริย์เป็นของตนพระองค์แรกนั่นก็คือพระเจ้าอัลฟองโซเฮลิเกสในปีคริสตศักราช1139หรือพ.ศ. 1682เท่ากับว่าประเทศโปรตุเกสได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการถ้าหากไปเทียบกับอาณาจักรเมืองพระนครของเขมรก็จะตกอยู่ในราวของยุคสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2กษัตริย์เขมรที่มีบัญชาให้สร้างปราสาทนครวัดส่วนตอนนั้นพวกไทยสยามไทยอยู่ตรงไหนของกาลานุกรมในประวัติศาสตร์โลกผมไม่ทราบชัดเจนแต่อาจจะมีการตั้งชุมชนเป็นเมืองเล็กๆหรือว่าเป็นแคว้นเป็นนครอิสระก็เป็นได้แต่โดยรวมในแง่ของการก่อตั้งอาณาจักรของคนไทยนั้นในเวลานั้นน่าจะยังเป็นวุ้นอยู่ครับแต่ชนชาติโปรตุเกสมาสุดยอดมากๆก็ต้องสมัยพระเจ้ามานูเอลที่1ในคริสตศักราชที่15ที่ส่งกองเรือสำรวจไปทั่วโลกหลังจากสะสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจากการล่องเรือในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านอิตาลีกรีซตุรกีอียิปต์รวมทั้งบางส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางบริเวณตอนเหนือของทวีปแอฟริการู้จักคนนี้ไหมครับตอนเรียนประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกสมัยมัธยมศึกษาพวกเราเคยน่าจะได้ยินชื่อนี้กันบ้างวาสโกดากามาคุณวีระเขาก็มีรูปของวาสโกดากามานะคนนี้ล่องเรือผ่านแหลมกูโพสทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาจากมหาสมุทรแอตแลนติกมามหาสมุทรอินเดียด้วยเรือแบบนี้แล้วเขาก็มีรูปเรือนะก่อนที่จะม่องเท่งแล้วนำศพมาไว้ในวิหารหลักที่กรุงลิสบอนในเวลาต่อมาวิหารนี้น่าจะชื่อว่าวิหารโจโลมนิโมสถ้าหากผมจำไม่ผิดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิหารของนักบวชคริสสายนักบุญเจอโรมครับนี่คือช่วงยุคทองของโปรตุเกสที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมาได้ตลอดกาลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรูปนะมีรูปเป็นอะไรล่ะไอเรือสำเภาอ่ะนะที่คุณวีระเขาเอามาให้ดูนะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าโปรดสังเกตใบเรือของเรือคาราเวลนะตราไม้กางเขนของอัศวินเทมปราสมัยสงครามครูเสดที่จำหลักไว้บนโลงศพของแกด้วยนะโอ้เนี่ยศพของวาสโกดากามานะเนี่ยเขาก็ถูกฝังอยู่ในวิหารโลมิโนสนะอันนี้เขาก็มีภาพของวิหารนะแล้วก็ภายในวิหารเป็นยังไงนะครับคุณวีระก็ยังเขียนต่อนะจริงๆตอนนี้สนุกนะมีประวัติเยอะนะอีกนิดนึงนะพอดีเหลือไปสัก3นาทีนะเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังแต่ถ้าจะเล่าจะยาวเกินไปนะเอาแค่นี้ก่อนความเก่งกล้าในการเดินเรือของโปรตุเกสไปในดินแดนนอกยุโรปก่อนใครเพื่อนนั้นส่วนหนึ่งเป็นว่าเพราะทางราชสำนักสนับสนุนแล้วก็ให้และได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันแต่ว่าคนที่ดังสุดเห็นจะเป็นเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์คนนี้เกิดตายคริสตศักราช1394ถึง1460เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสำรวจโลกใหม่เมื่อ500ปีก่อนของโปรตุเกสด้วยเหตุนี้ตรงข้ามของวิหารเจโรนิโมสจึงมีอนุสาวรีย์สำรวจโลกโดยสร้างเหมือนเรือใบแล้วก็มีคนเก่งๆทางนี้นำโดยเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์ที่ว่ายืนอยู่เรียงแถวหันออกไปทางแม่น้ำสู่มหาสมุทรแอตแลนติกครับคนที่ยืนอยู่หัวแถวนั่นแหละครับคือเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์แต่โทษทีท่านไม่เคยล่องทะเลไปผจญภัยนอกประเทศโปรตุเกสเลยสักครั้งนะครับสำหรับตัวอนุสาวรีย์ถ้ามองไกลๆก็จะเห็นเหมือนกับเสากระโดงเรือทางคนออกแบบเขาคัดสรรบรรดานักสำรวจตัวกลั่นอย่างวาสโกดากามาอันนี้ไปอินเดียแมกเจเลนนะอันนี้ไปอเมริกาใต้นะแล้วอ้อมไปมหาสมุทรแอตแลนติกไปแปซิฟิกเปโดอัลวาเลสนะอันนี้เป็นคนที่ค้นพบนะประเทศบราซิลเอาไว้อีกด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านของอนุสาวรีย์เป็นบรรดาพวกบาทหลวงและนักวิทยาศาสตร์และที่สำคัญก็คือพระมารดาของเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความมั่นคั่งของราชวงศ์คนที่สวมมงกุฎนั่นแหละครับคือสตรีที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จอีกทีหนึ่งนี่อันนี้มันเป็นรูปนะรูปที่คุณวีระบอกเนี่ยเป็นเรือแล้วก็เป็นเสากระโดงแล้วก็โอ้โหเลี้ยงแถวว่าเต็มเลยนาวิเกเตอร์เฮนรี่นาวิเกเตอร์เนี่ยอยู่หน้าสุดนะแล้วก็เป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นคนที่คุณวีระบอกอะว่าไปเป็นนักเดินเรือนะอีกฝั่งหนึ่งก็พวกนักบวชนะแล้วก็รวมไปถึงแม่ของเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์นะเนี่ยมีภาพที่สวมมงกุฎด้วยนะส่วนต้นลานที่อยู่ที่พื้นโมเสสอันนี้เล่าว่าไปสำรวจที่ไหนเมื่อไหร่เรือสำรวจชื่ออะไรนะเนี่ยเขาก็มีรูปตรงลานมามีเรือให้ดูนะแล้วก็มีแผนที่คล้ายๆเป็นแผนที่โลกอะนะให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะยังมีอีกยังมีอีกงั้นตาไว้ก่อนงั้นตาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณวีระเขาจะกลับมาเล่าต่อเรื่องของเรากันครับนะอ่ะตอนนี้14:58-59 นนะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคือผมอ่านแล้วอาจจะบอกโอ้อยากจะอ่านต่ออยากจะให้ฟังอยากจะฟังต่อเนี่ยนะแล้วอยากจะอ่านเองด้วยนะแนะนำครับเข้าไปที่ @ronin5 นะเข้าไปที่ @ronin5 นะก็คือไปดูรายละเอียดนะอันนี้เป็นเล่มที่2นะจากหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะเพราะว่าเขามีทั้งหมด3เล่มนะจากแคนาดาถึงอเมริกาอันนี้295 บาทจากโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ย275 บาทและจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์ก385 บาทถ้าสั่งซื้อทั้งชุด3เล่มนะยอดรวมก็คือ955 บาทค่าส่งฟรี14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินชู Thailand Suffer to the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand Suffer to the World ในงาน The Bangkok Business Summit 2026โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน4ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรดังนั้นการหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยแต่ต้องเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างประเทศให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการปรับวิธีที่ประเทศไทยปฏิสัมพันธ์กับโลกไทยไม่เลือกโดดเดี่ยวตัวเองแต่ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรที่หลากหลายเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนและเชื่อมโยงภาคธุรกิจรวมถึงเครือข่ายการผลิตข้ามภูมิภาคขณะเดียวกันไทยต้องใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่เป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศแต่ต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้ SME เพิ่มผลิตภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสร้างนวัตกรรมและแข่งขันในตลาดโลกโฆษกคลังสรุปผู้ขอทบทวนบัตรคนจนประมาณ5ล้านรายนายวินิจวิเศษสุนภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังพ้นกำหนดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้มาขอยื่นทบทวนกว่า5ล้านรายโดยขอให้ยื่นหลักฐานข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องภายใน20กันยายนยกเว้น4เรื่องที่ไม่ต้องยื่นหลักฐานแล้วได้แก่กลุ่มที่มีรถยนต์เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เกิน15ปีกลุ่มหุ้นส่วนวิสาหกิจและกลุ่มผู้มีบัญชีหลักทรัพย์กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและกลุ่มของการศึกษานอกระบบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้เองจากนั้นจะเร่งประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตน eKYC เพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกไปแล้ว 9,500,000 คนคาดว่าในครั้งนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ยาว14ล้านคนขอเน้นย้ำประชาชนรายใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์โดยช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน5ธนาคารคือกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธอส.และผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนกลุ่มเปราะบางและติดเตียงสามารถมอบอำนาจการยืนยันตัวตนได้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจ Data Center ย่านพระราม9นายจตุรงค์อัศวัศโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ซึ่งมี Data Center ตั้งอยู่ว่าได้รับกลิ่นคล้ายสารน้ำมันหรือไอระเหยของน้ำมันจากบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ของบริษัทและเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลอย่างละเอียดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกหลังประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตรวจสอบประมาณ3 ppm รวมไปถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นอีก1สารที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คาดตรวจพบเบื้องต้นอยู่ในระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานก่อนส่วนข้อกังวลเรื่องการติดไฟหรือการระเบิดประเมินเบื้องต้นว่าค่าที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือลุกติดไฟแต่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นและความรำคาญต่อประชาชนได้ส่วนมลพิษดังกล่าวมาจาก Data Center โดยตรงหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากน้ำในระบบระบายน้ำสาธารณะอาจมีแหล่งกำเนิดได้หลายจุดจำเป็นต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดอื่นในพื้นที่ประกอบกันเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาที่ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายฉลาดก่อนใช้ยา
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอสเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

15:10 นะครับช่วงชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เอาไงดีนะเดี๋ยวถามคุณผู้ฟังก่อนแล้วกัน คือตอนที่2มันยังไม่จบอ่ะจากโปรตุเกสอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะหรือว่าเราจะเปิดสายคุยกันดีนะเพราะวันนี้ก็ผ่านมาชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวฟังเสียงผมคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะเบื่อนะอ่ะเชิญครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะฮะก็เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวเราว่ากันนะมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรนะก็คุยกันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมนะเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อยนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะงั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอสายนะผมขออนุญาตอ่านต่อให้จบดีกว่านะสำหรับตอนที่2จากโปรตุเกสถึงสเปนนะอันนี้เป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะของคุณวีระธีรพัฒน์นะครับพอดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินนะเขามีการแจ้งไปยังคุณที่เป็น อยู่ในแอดโรนิน5นะใน LINE OA แอดโรนิน5นะเขาบอกว่าหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อ่านง่ายสนุกเหมือนได้ไปเที่ยวกันจนจบทริปวันนี้สั่งซื้อได้ครบทั้ง3เล่มแล้วค่ะนะหนังสือพร้อมส่งนะจากแคนาดาถึงอเมริกา295 บาทจากโปรตุเกสถึงสเปน275 บาทแล้วก็จากมอสโกถึงเยคาเทรินเบิร์กเนี่ย385 บาทนะสั่งซื้อทั้ง3เล่มนะก็คือทั้งชุดเนี่ย3เล่มเนี่ยยอดรวม955 บาทค่าส่งฟรีนะแล้วก็ส่วนท่านที่ต้องการจะไปทริปญี่ปุ่นกับอาจารย์วีระและทีมงานวันเดอร์แลนด์นะเหลือ7ท่านสุดท้ายสนใจก็สอบถามโปรแกรมกับแอดมินได้นะคะนะครับแล้วก็มีอะไรคลิปเป็นปลอประชิมลิขิตเนี่ยนะบอกว่าส่วนคลิปวิดีโอด้านล่างเป็นของฝากจากทริปเกาะใต้นิวซีแลนด์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปเปิดอ่านก็ลองดูละกันนะอาจจะอยากเห็นคลิปที่คุณวีระพูดถึงเกาะใต้ที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมที่เป็นของฝากของเขาแต่ว่าหน้าตาหนังสือนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมเอาเล่มที่2เพราะว่าเล่มจากรัสเซียจากมอสโกถึงเยคาเทรินเบิร์กเนี่ยผมเคยมาอ่านให้ฟังแล้วบางช่วงนะอันนี้ผมเห็นว่าโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะเมื่อกี้นี้อ่านไปนิดนึงนะสำหรับตอนที่2นะของจากโปรตุเกสถึงสเปนชื่อตอนก็คือจากโปรตุเกสตอนที่2นะคุณวีระกำลังพูดถึงเนี่ยเรื่องของอนุสาวรีย์นะที่โปรตุเกสที่ลิสบอนเนี่ยนะซึ่งมีทั้งภาพของคนที่โอ้คนที่สนับสนุนเนวิเกเตอร์แล้วก็คนที่ไปท่องหรือว่าไปสำรวจโลกอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่านะใช้เรือไปสำรวจโลกเนี่ยนะทั้งวาสโกดากามาใช่ไหมเขาก็จะมีรูปปั้นใช่ไหมมีเจ้าชายเฮนรี่เนวิเกเตอร์นะแล้วก็มีแมกเจเลนนะอันนี้ไปอเมริกาใต้นะอ้อมมหาสมุทรแอตแลนติกไปแปซิฟิกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีคนที่ไปค้นพบบราซิลด้วยนะเป็นภาพเป็นรูปปั้นนะในอนุสาวรีย์ดังกล่าวนะอ่ะผมอ่านต่อเลยนะคุณวีระเขาเขียนต่ออย่างนี้นิดเดียวนะไม่นานบอกกลับมาว่าเรื่องของเรากันต่อครับแต่ก่อนจะคุยอะไรให้ฟังอยากตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้สักนิดเผื่อจะเป็นประโยชน์ว่าใครมาเที่ยวยุโรปช่วงคริสต์มาสปลายปีจะต้องเจอกับบรรยากาศที่เงียบเหงาแบบที่ผมเจอแต่ก็ดีไปอย่างคือไม่มีปัญหาเรื่องรถราติดขัดได้อย่างเสียอย่างในช่วงเช้าวันที่25 ธันวาคมพวกเราที่ไปกันเที่ยวแบบละเลียดออกจากโรงแรมที่พักสายสักหน่อยเกือบ10 โมงเช้าเห็นจะได้แต่สภาพในกรุงลิสบอนตอนนี้เหมือนกับเมืองในหมอกเลยครับเรานั่งรถข้ามปากแม่น้ำไปดูรูปเคารพของพระเยซูตรงปากแม่น้ำที่จะออกทะเล
เหมือนกับเจ้าแม่ทับทิมที่เมืองซัวเถาเมืองท่าสำคัญในมณฑลกวางตุ้งของจีนสำหรับคนเดินเรือแล้วจะเชื่อเรื่องโชคลางมากกว่าคนที่มีอาชีพอื่นอันนี้ไม่แปลกเป็นกันทั้งโลกครับเพราะว่าการออกทะเลนั้นไม่รู้จะเจออะไรจะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่มีใครรู้ยิ่งสมัยก่อนออกไปแล้วตายระหว่างทางไม่ได้กลับบ้านเยอะมากก็เลยต้องพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนขอให้การเดินทางไปกลับโดยปลอดภัยเอาเป็นว่าอะไรที่ช่วยให้มั่นใจได้ก็เอาหมดแหละสำหรับตอนขาไปต้องบอกว่าแทบมองไม่เห็นอะไรเลยกับระยะทาง3กิโลเมตรบนสะพานแขวนซึ่งเป็นคนละเรื่องกับตอนขากลับเลยเพราะอาก

เราพวกเราเลยกระหน่ำเก็บภาพกันอย่างที่เห็นครับไม่ถ่ายได้ไงวิวงดงามขนาดนี้ส่วนผมกลับนึกถึงสะพานโกลเด้นเกตที่นครซานฟรานซิสโกสำหรับสะพานนี้ชื่อสะพานอนุสรณ์25เมษายน2517เข้าใจว่าคงสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการที่ครองอำนาจในโปรตุเกสยาวนานถึง40ปีเต็มได้สำเร็จเมื่อมีการยึดอำนาจโดยกองทัพแล้วตามมาด้วยการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีการเลือกตั้งในเวลาต่อมาทำให้โปรตุเกสปกครองโดยพลเรือนในระบอบประชาธิปไตยจนมาถึงปัจจุบันในอนาคตบ้านเราอาจจะมีอนุสรณ์สถาน22พฤษภาคม2577ก็ได้ทำไปเล่นไปถ้ามองจากสะพานลงมาก็จะเห็นป้อมที่กลายเป็นคุกในเวลาต่อมาสำหรับป้อมที่ว่านั้นเดิมตั้งอยู่บนบกแต่ถูกแม่น้ำเซาะในเวลาต่อมาจนกลายเป็นอย่างที่เห็นแบบในปัจจุบันหอคอยนี้ชื่อว่าเบเรมหรือเบเรมทาวเวอร์ใครจะออกไปสำรวจโลกทางทะเลก็ต้องหมุนให้ขวัญกำลังใจตัวเองโดยต้องผ่านหอคอยนี้เพื่ออธิษฐานให้เดินทางปลอดภัยแล้วกลับมาบ้านโดยสวัสดิภาพคือเขามีรูปนะคุณวิลาเขาลงรูปให้เห็นจากนั้นพวกเราก็แวะไปเก็บภาพที่พระราชวังอาจูดาซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา1ใน7แห่งของกรุงลิสบอนมาถึงตรงนี้เกือบลืมเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้าไปที่อนุสาวรีย์การปฏิวัติดอกคาเนชั่นในปีพุทธศักราช2517เห็นแท่งหินสีน้ำตาลเป็นรูปดอกคาเนชั่นแท่งหินนี้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษอยู่แต่ผมจะยังไม่อธิบายขยายความนะครับใครอยากรู้ให้ไปเปิด Google ค้นหากันดูเอาเองที่เรามาทั้งหมดข้างต้นเป็นเพียงแค่วันแรกในกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเท่านั้นครับนะอันนี้เป็นตอนที่2จากโปรตุเกสนะนี่แค่น้ำจิ้มนะเนี่ยวันแรกเขาก็เที่ยวกันจุขนาดนี้เลยเหรอนะวันอื่นๆจะเป็นยังไงคือมีเรื่องแทรกมีรูปโอ้เห็นหมดทุกอย่างนะอันนี้จากโปรตุเกสถึงสเปนนะใครสนใจก็ลองไปแอดไลน์นะแอดโรนิน5นะแล้วก็ไปดูรายละเอียดละกันนะครับคุณศิระสาย2สวัสดีครับคุณศิระครับอยู่ไม่เอ่ยอ่ะไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรนะก็โทรศัพท์กลับมาใหม่ละกันนะครับ02-248-165702-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะฮะวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะนะก็คุยกันนะช่วยกันทำมาหากินหน่อย วันนี้คุณวิระติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าถ้าโทรศัพท์มาคุยกันนะเราก็คุยกันนะแต่ว่าถ้ายังไม่มาเนี่ยนะผมก็พอดีทางสำนักพิมพ์โรนินเขามีการบอกกล่าวนะถึงหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนผมก็เลยหยิบมาอ่านให้ฟังนะไม่งั้นเนี่ยผมก็จะเตรียมของที่ผมเตรียมมาปกตินะก็จะเป็น40ปีแห่งวิธีสัมมาอาชีวะใช่ไหมอันนี้ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่านไปบางทีก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะว่าอ่านถึงตอนที่เท่าไหร่นะนี่เดี๋ยวดูสักนิดนึงอ๋อจะเริ่มต้นที่ตอนที่41อันนี้เขาจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ52ตอนใช่ไหมฮะนี่ก็ใกล้จบแล้วนะสำหรับ40ปีแห่งวิธีสัมมาอาชีวะนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ถามถึงนะเห็น2วันก่อนเนี่ยนะก็ถามถึง40ปีแห่งวิธีสัมมาอาชีวะยังมีไหมคุณมีนาก็บอกแล้วหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ยังไงก็ต้องรอเขาจัดพิมพ์ใหม่หรือว่าก็ต้องรอผมอ่านให้ฟังคุณฮากรึมเหรอฮะฮากรึมหรือฮากีมฮากีมสาย2สวัสดีครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นคุณฮากีมนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับสองท่านเมื่อสักครู่นี้ทั้งคุณฮากีมแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณศิระเนี่ยนะที่สายหลุดไปนะจะโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็เชิญนะจริงๆเมื่อวานเนี้ยใครที่อยู่ยุค90น่ะที่ชอบเพลงยุค90หน่อยอัศนีวสันต์น่ะ

0: ขาเปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมเห็นมีข่าวด้วยเนี่ยอะไรไอ้แถวที่นั่งอ่ะที่อยู่ตรงหน้าเวทีอ่ะตรงที่แพงที่สุดอ่ะมันยุบฮะไม่รู้ฝ่ายจัดการเขาเองฝ่ายเตรียมการเขาเตรียมยังไงสถานที่มันไม่น่ายุบนะแล้วถ้าสมมุติเขาปล่อยให้เล่นเนี่ยนะถ้าปล่อยให้มีการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่มันโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเมื่อวานนี้เห็นเขายกเลิกนะการแสดงของเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้เขาแก้ไขอะไรเรียบร้อยหรือยังนะแล้วเขาก็จะของเมื่อวานเนี่ยของเมื่อคืนเนี่ยนะใครที่ซื้อบัตรเนี่ยไปดูอัศนีวสันต์นี่เห็นว่าจะไปแสดงอีกทีเนี่ยคือให้ชมเนี่ยก็คือวันที่9กันยายนใช่ไหมของผมนี่ผมไม่ได้ไปนะแต่ว่าเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวคุณนิรมนใช่ไหมคุณนิรมนคุณวลีเขาจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ด้วยแหมอิจฉานะเพลงอะไรล่ะอัศนีวสันต์นี่มีเพลงอะไรโอ้เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเพลงเพราะๆเยอะมากเลยนะทั้งพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยนะนะที่ดังๆก็อะไรบ้าหอบฟางหรอใช่ไหมไม่แน่ใจผมก็จำไม่ได้นะมีเยอะหลายเพลงนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับนะคุณผู้ฟังครับเชิญครับนะมาไหมคุณแพทครับสายสองสวัสดีคร
1: ับ รบกวนนิดนึงค่ะพอดีมีปัญหาเรื่องของประกันสังคมที่อยากจะปรึกษานิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: คือเข้าใจว่าตอนนี้มันคือเขากำลังพิจารณาเรื่องสูตรแคร์อยู่ทีนี้กรณีที่จะพูดว่าเราเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งว่างงานอยู่ในเขาเรียกอะไรดีอยู่ใน
0: เราอยู่33แล้วเราก็กำลังจะไป39ใช่ไหม
1: มาตรา39หรือเปล่า
0: อะไรนะคะ
1: คือตอนนี้เราว่างงานใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เรากำลังพิจารณาอยู่ว่าเราควรจะตอบเป็นมาตรา39ต่อไหมซึ่งในปัจจุบันนี้เราอะส่ง
0: ครบแล้ว180งวด
1: ที่220งวด
0: อ๋อส่งเกินนะเป็น220งวด
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามคือ
1: ตอนนี้เรากำลังพิจารณาว่าเราควรจะต่อมาตรา39เพื่อที่จะคือถ้าในกรณีคือถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยมันก็คือจะพิจารณาจาก60เดือนสุดท้ายในการที่เป็นเงินบำนาญจ่ายถ้าเราแบบว่าเข้าไปในหลักเกณฑ์ที่ถ้าเราเข้าไปในหลักเกณฑ์มาตรา39ใช่ไหมคะมันจะถูกพิจารณาจาก60เดือนสุดท้าย60งวดสุดท้าย
0: แต่ฐานของ39มัน10,000เท่าไหร่15,000แล้วขยับมาเป็น17,500นะแต่ว่าถ้าเป็น
1: เท่ากับมาตรา33
0: 33คือ17,500แต่ว่าถ้า39เนี่ยมันฐานมันถูกกว่านั้นนะ
1: ใช่ๆค่ะทีนี้ตอนนี้มันกำลังพิจารณาอยู่ว่าควรจะต่อมาตรา39เองดีไหมเพราะว่าพอถ้าเราต่อมาตรา39เนี่ยมันถูกพิจารณาจาก60งวดสุดท้ายที่เราส่งเอง
0: โอ้
1: ณตอนนี
0: ้โอ้จำรายละเอียดไม่ได้สิโอ้ผมจำรายละเอียดไม่ได้ขออภัยจริงๆคืออ่านมานั่นแหละนะแต่แล้วก็ไม่ได้ใช้มาประมาณสัก 2-3 เดือนผมว่าจำไม่ได้แต่ก็เข้าใจที่ถามเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังเนี่ยเขามีหลายคนที่สนใจเรื่องนี้ให้เขาช่วยตอบดีไหมดีไหม
1: ได้
0: นะคือของเราเนี่ยคือถ้าคือมันครบ180งวดเนาะเพราะเราส่งมา220ถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะถ้ากลุ่มนี้เราก็จะได้สำหรับบำนาญถูกไหม
1: ค่ะ
0: ของมาตรา 33ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และเราเนี่ยก็คือกำลังพิจารณาว่าถ้าเราจะไปต่อเนี่ยก็คือไปส่งต่อ39
1: ค่ะ
0: คำถามง่ายๆก็คือว่าเงินมันจะน้อยลงถูกไหมหรือไม
1: ่ใช่
0: ใช่ไหมอ
1: ันนี้คือกำลังกังวลอยู่ว่าควรจะต่อดีไหมเพราะว่าหรือเราจะไปใช้สิทธิ
0: ์บัตรทอง
1: หลักบัตรทองอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับผมอ่ะโอเคเข้าใจครับผมเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังเขาช่วยแล้วกันนะ
1: โอเคขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคือผมขออภัยผมจำรายละเอียดไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในประกันสังคมพออ่านเสร็จแล้วบางทีใช้ช่วงประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์หลังจากนั้นผมก็ทิ้งไปแล้วเพราะผมไม่ได้อยู่ในประกันสังคมนะคุณเอ๋ฮะสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเรียนสายคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: คุณณัฐพงศ์เรื่องคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต้ครับ
0: เออ
2: มีวิดแบ็กยังไงบ้างครับที่ได้ไปไหม
0: ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปเดี๋ยวคุณนิรมนกับคุณวัลีเขาจะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี
2: ้ครับครับครับครับแล้ว
0: เมื่อวานเนี้ยเพื่อนผมไปคนนึงเนี่ยอยู่ตรงที่มันยุบตัวอีกคนนึงอยู่บนสแตนก็ไม่เป็นไรเขายกเลิกนี่เขาก็ยกเลิกแล้วก็เลื่อนไปจัดวันที่9ก็ถ้าอยากดูต่อก็ไปดูวันที่9ก็แค่นั้น
2: พี่ณัฐพงศ์ครับคือคนที่เขาจองตั๋วมาจากใต้จากเหนือจากตะวันออกแต
0: ่เอาอย่างนี้เอาของคุณอ่ะคุณได้จองตั๋วไหม
2: ผมดูในออนไลน
0: ์ดูในออนไลน์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไอ้นั่นคือให้เขาตอบเองเขาอยากจะดูต่อเดี๋ยวเขาก็ดูถ้าเขาไม่อยากดูผมก็เห็นช่องทางคนเขาก็ขายตั๋วกันเต็มไปหมดก็แค่นั้น
2: อยากจะคุยเรื่องงานของอารีนาสักนิดได้ไหมครับ
0: งาน
2: ของการซัพพอร์ตนะครับมันจะมีแรงของการเรื่องของการรับน้ำหนักครับอยากจะให้ใครสักคนนึงมาอธิบายสักนิดนึงครับว่ามันยุบได้ยังไง
0: ครับรับทราบครับครับ
2: คือผมทำงานช่างครับ
0: ก็เดี๋ยวให้เขาอธิบายครับ
2: อยากให้คุณณัฐพงศ์ที่เห็นเนี่ยในโซเชียลอะไรในสื่ออะไรเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: อยากให้แสดงความคิดอะไรสักอย่างนึง
0: จะไปแสดงอะไรเราไม่ได้ไปดูหนึ่งคือเราไม่ได้ไปดูเราไม่ได้เสียตังค์เข้าไปดูด้วยเราจะไปแสดงอะไรล่ะคุณผมยังนึกไม่ออกว่าจะให้ผมไปต่อว่าเขาเหรอผมจะไปต่อว่าทำไมในเมื่อผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
2: ไม่ใช่เชิงนั้นครับ
0: อ่ะแล้ว
2: อันนี้ผมพูดในเชิงของการที่มันมีหลายๆท่านในโซเชียลครับ
0: ก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเราไงอันนั้นเป็นเรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเรา
2: ที่แสดงความที่เห็นมาว่า
0: ก็ของเขา
2: อย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนู้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้
0: ก็เขาไม่เกี่ยวกับเราไงถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์อ่ะถ้าคุณเสียตังค์เนี่ยผมจะให้คุณพูดเลยอันนี้ผมไม่โกหกเลยนะเพราะว่าผมถือว่าคุณมีส่วนได้เสียแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยคุณอ่านแล้วคุณก็เห็นภาพเหมือนที่ผมอ่านแล้วผมเห็น
2: เอาแต่ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่ป้อมพี่โต้นะ
0: ไม่ผิดนี่ผมก็เป็นทำไมผมจะไม่รู้เรื่องผมก็รู้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่แล้วคุณรู้ไหมล่ะว่าพี่ป้อมมาแล้วต้องมาดีดเพลงดีดกีตาร์แล้วมีคนเข้าไปกระซิบหูว่าห้ามดีดนะเดี๋ยวเขาร้องเพลงกันร้องเพลงเสร็จเดี๋ยวมันจะขย่มกันแล้วมันจะล้มอีกหรือว่ามันล่มไปอีกคุณรู้ไหม
2: นั่นแหละครับ
0: แฟนพันธุ์แท้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ไหมผมแท้เลย
2: แท้คร
0: ับ ไม่ต้องมาอ้างเลยว่าใครแท้ไม่แท้แต่ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะอันนี้คือที่ผมบอกคือว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ต้องแสดงความเห็นเลยเพราะเราไม่มีส่วนได้เสียไงถูกไหมถูกไหม
2: แต่มันมีอยู่ฟิลนึงนะคร
0: ับ ไม่ต้องฟิลมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเสียตังก็ไม่เสียตังแต่อยากจะพูดเนี่ยไม่เอา
2: ก็ขอบคุณครับคุณณัฐพงศ
0: ์ขอบคุณคืออย่างนี้ครับผมแยกนะผมแยกเรื่องนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าผมเฮ้ยเขาไม่เสียตังค์ผมก็ไม่เสียตังค์เหมือนกันผมก็ดูเหมือนคุณนั่นแหละผมก็เห็นตั้งแต่กี่โมงนั่นแหละเพื่อนผมอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละผมเห็นทุกอย่างเหมือนกันเหมือนหมดทุกอย่างเลยผมแค่เล่าว่าเอ้ยมันเกิดอันนี้ขึ้นผมก็เห็นว่าเขาจองมาตรงนั้นโอ้โหมาจากสุราษฎร์ธานีจองเนี่ยเขาไม่มีใครผมไม่เห็นมีใครบอกว่าเสียความรู้สึกเลยแต่ว่าประเด็นที่มันน่าสนใจคือว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดูเรื่องของการรับน้ำหนักหรอไอ้นั่นน่ะที่คุณบอกคุณเป็นช่างน่ะก็คือให้ช่างเขามาพูดเรื่องนั้นไอ้อย่างนี้มันถึงจะถูกต้องกว่าอันนี้เราแบบเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยผมก็เลยจะให้คุยตรงไหนดีนะคุณธเนศสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ครับผมมีแรงความเห็นที่เห็นนิดเดียวกับคุณผู้หญิงคนตะกี้นะฮะ
0: ครับ
3: สถานการณ์เดียวกันกับผมนะครับ
0: สถานการณ์ครับแล้วยังไงครับ
3: ครับผมตัดสินใจไปบัตรทองครับผมจบเลยฮะ
0: ครับรับทราบครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะบอกว่าสถานการณ์เดียวกัน คือมันต้องไปเปิดอะว่าสูตรคำนวณสูตรคำนวณผมเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะคือถ้ามันยังใช้สูตรปัจจุบันอ่ะนะฮะคำแนะนำผมถ้าหากคุณอยากได้เรื่องของการดูแลสุขภาพผ่านทางประกันสังคมคุณไป39แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณบอกเฮ้ยไม่ต้องนะมีทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่คุณคิดว่าถ้าสมมุติหากจะต้องไปเข้าจริงใช้จริงคุณจะไม่หงุดหงิดกับมันนะถ้าคุณจ่ายมาครบแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นสูตรเดิมเพราะตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ใช้สูตรใหม่มันยังเป็นสูตรเดิมณวันนี้อยู่ซึ่งเขาจะต้องไปทำไอ้คำนวณอะไรออกมาเนี่ยอันเนี้ยคุณอาจจะเลือกช่องทางเดียวกับคุณธเนศได้แต่ถ้าเป็นสูตรใหม่นี่ผมจำไม่ได้จริงๆนะคุณเจี๊ยบสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
4: ครับผมเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับที่คอนเสิร์ต
0: เออ อยู่ตรงไหน
4: โซนผมอยู่โซน 6,500 ครับก็
0: เฮ้ย 6,500 ก็ติดกันดิใกล้ๆกันดิ
4: ด้านซ้าย 6,500 ส่วนแถวกลางเนี่ยจะเป็นโซน
0: 7,000
4: 7,000
0: เออใช่ใช
4: ่ส่วนผมนั่งริมมาเป็นเก้าอี้ C6 แถวที่3ตัวที่6จะเป็นริมก็ประมาณ 6,500 นะครับอันนี้สำหรับเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นในตัวผมเองนะครับในฐานะที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ผมถือว่าผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไม่มีใครอยากให้เกิด
0: ไม่มันยังไงมันก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ตใช่ไหม
4: ก่อนครับเพราะว่า
0: อ้าวแล้วผมเห็นที่มันมีข่าว
4: 6โมงถูกไหมครับ
0: ใช่
4: แล้วก็ตามกำหนดเดิมเนี่ยจะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่ง
0: อ
4: ันนี้ทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มีอะไร
0: ครับ
4: พอหลังสักประมาณสักทุ่ม15ทุ่ม20ก็เห็นว่าเออมีการเคลื่อนไหวอยู่ทางฝั่งขวาผมนั่งอยู่โซนฝั่งซ้ายนะครับและแยกเป็นสองฝั่งอยู่ตรงด้านหน้าก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะเห็นมีคนยืนอาจจะมีบุคคลสำคัญมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากเป็นรอบแรกครับดึงเวลาไปถึงก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก
0: ็
4: ฝั่งผมเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ปกติโดยยังไม่รู้ก็ยังคุยกันเองกับคนข้างๆว่าอาจจะรอบุคคลสำคัญหรืออาจจะอะไรหรืออาจจะเป็นรอบแรกมันอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของระบบทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคร
0: ับ ไอ้สแตนที่เขายกขึ้นมาแล้วเอาเก้าอี้มาวางเนี่ยที่มันยุบลงไปเนี่ยมันยุบเยอะไหมเห็นไหม
4: ผมเท่าที่มองดูยุบไม่เยอะนะครับ
0: ยุบไม่เยอะเน
4: า
0: ะ
4: แต่ว่ามันอยากใช้มันไม่ใช่ถึงขนาดว่ายุบลงไปอยู่กับพื้นด้านล่าง
0: เข้าใจคือพูดง่ายๆคือผมดูจากภาพเนี่ยคือถ้าสมมุติเอาเท้าเข้าไปแย่เนี่ยก็คือแค่ได้แค่ประมาณเท้าอ่ะมันยุบไปขนาดนั้นถูกไหม
4: ใช่ประมาณตะตุ่มแค่นั้นเองคร
0: ับ แค่นั้นนะอ๋อ
4: ใช่
0: แล้วคือแล้วมันยุบยังไงยุบค่อยๆไล่ยุบไปหรือว่ายังไงหรือว่ามันยุบแค่ตรงโซนขวาแค่ตรงนั้น
4: โซนฝั่งขวาประมาณ 3-4 แถวหน้านะครับที่มีร่องรอยอาการยุบนะครับและก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเช็คแต่ว่าถามว่าพวกเราทราบอะไรไหมยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากคนเต็มแล้วก็ยืนคนที่เขาลุกในส่วนของที่ยุบ3แถวแรก4แถวแรกด้านนั้นเขาก็ยืนขึ้นเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เข้าใจแล้วเห็นเขาว่าอย่างนี้คุณอะไรนะโทษที
4: เจี๊ยบครับ
0: คุณเจี๊ยบเห็นแล้วหลังจากนั้นผมเห็นผ้ามันคือแบบเขาเอาโซนนั้นออกมาหมดเลยคือมันยุบแค่ตรงนั้นใช่ไหมไม่ได้แบบมันขยายมาหรือว่ามันขยาย
4: ตอนแรกเนี่ยจะเอาเฉพาะโซน 4-5 แถวทางด้านฝั่งขวาก่อน
0: เออ
4: ยุบออกมาแล้วก็พอเล่นไปได้สัก7หรือ8เพลงนะครับเขาเริ่มเล่นประมาณ2ทุ่มนะครับ
0: อ๋อแล้วเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้น
4: เล่นด้วยแต่ว่าเปิดไฟไม่ได้ปิดไฟเหมือนคอนเสิร์ตทั่วไปที่เล่นระบบไลติ้งอะไรพวกนี้
0: อ่ะ4
4: ก็เล่นประมาณสัก 8-9 เพลงเนี่ยเท่าที่ผมจำได้อื
0: ม
4: ฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ฝั่งทางด้านผมนี่อยู่เนี่ยลุกด้วย
0: อืม
4: แล้วก็ให้อบให้เคลื่อนที่ไปอยู่ด้านหลัง
0: เข้าใจเข้าใจ
4: ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยประมาณสักน่าจะ 7-8 แถวนับจากข้างหน้านะครับ
0: ครับ
4: คราวนี้ผมก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าดูแล้วเหมือนกับยังไม่มีใครที่จะมา ตัดสินใจหรือชี้แจงแนวทางยังไงผมก็ตัดสินใจเอาละถ้าอย่างนั้นเราดูมา8 9เพลงละ
0: พอแล้ว
4: กลับดีกว่าแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับก็ยืนรออยู่ตรงประตูนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าซึ่งผมเข้าใจว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเนี่ยคงจะพิจารณาอยู
0: ่ครับ
4: ก็เลยตัดสินใจสุดท้ายกลับอันนี้กลับพอระหว่างเดินทางแล้วก็ดูตามโซเชียลปรากฏว่าพอมาถึงบ้านปุ๊บเปิดไปดูเอาบอกตัดสินใจเลื่อนไปวันที่9
0: วันที่9นะคร
4: ับ
0: อ
4: ันนี้ในตัวผมเองเนี่ยนะครับถามว่าผมติดใจอะไรกับเหตุการณ์ไหมผมว่าผมไม่ติดใจแต่ว่าท่านิดนึงก็คือในเรื่องของการที่ว่าแจ้งให้ผู้ชมทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นการดีเพราะทุกคนก็คาดเดาไปในตานานาอย่าง
0: เข้าใจเข้าใจ
4: ก็คิดว่ารอ VVIP หรือเปล่า
0: โอเคเข้าใจไม่เป็นไร
4: อันนี้ก็เล่าให้ฟังครับ
0: ครับผมแล้ววันที่9จะไปไหมเนี่ย
4: ก็คงไปครับเพราะว
0: ่
4: า
0: ไปนะโอเค
4: มันจะเป็นรุ่นสุดท้ายของผมแล้ว
0: อ๋อโอเคนี่พันแท้ไอ้แฟนพันแท้จริง
4: ผม62นะครับ
0: แฟนพันแท้จริงเนี่ยไปถึง
4: 9ผมอยู่21ประมาณนั้น
0: เข้าใจครับผมโอเค
4: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่ต้องอย่างนี้นะอันนี้พันแท้จริงนะคือเขาไปถึงที่เลยแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เนี่ยนะแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์และความรู้สึกอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมให้พูดเต็มที่นะอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาว่ากันนะเพื่อนผมเนี่ยนะผมบอกก็ได้อ่ะเพื่อนผมที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอย่างน้อยที่ผมเห็นมี2คนนะคนนึงเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหิดลนะเขาไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนเขาแล้วอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนจัดคอนเสิร์ตนะแต่ไม่ใช่คอนเสิร์ตนี้นะแต่ว่าเขาเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตผู้จัดทำอีเวนต์อะไรพวกอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะผมก็เลยโอเครู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคุณชาติครับสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
5: ก็คุยเรื่องคอนเสิร์ตของพี่น้องนี่แหละครับ
0: ได้
5: คืออยากจะบอกว่าสำหรับแฟนพันธุ์แท้ถ้าไม่ไปแล้วจะเสียใจที่สุดเพราะครั้งที่แล้วผมไปได้แล้วก็กว่าจะหาตั๋วได้ไม่มีตั๋วเลยต้องไปยืนเกาะขอบเวทีในขณะที่ผมเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ต้องยืนตั้ง3ชั่วโมงครึ่ง
0: แล้ว
5: พาลูกชายวัย14ไปยืนผมบอกพ่อเพลงพวกนี้ทำไมผมไม่เคยได้ยิน ผมชอบมากและผมก็ประทับใจมาก อะไรแบบนี
0: ้
5: นั่นคือความรู้สึกส่วนบางอย่างที่มันเป็นเอ็กซิเดนต์อ่ะมันก็คืออุบัติเหตุ
0: ครับแต่มันต้องเตรียมให้ดีกว่านี้อันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะผมว่ามันต้องเตรียมเรื่องการรับน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดีกว่านี้หรือว่าตอนที่ตั้งไอ้สแตนขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่นั่งเนี่ยมันก็ต้องดูซ้ายดูขวาเรื่องของการรับน้ำหนักอันนี้มัน
5: โดยหลักการอ่ะมันถูกต้องอยู่แล้วผมก็เห็นด้วยในที่นี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเอาความรักที่เรามีต่อศิลปินในดวงใจเรามาหักลบกันแล้วกันแล้วก็คนที่ไม่ได้มาหรือเสียโอกาสไปอะไรไปมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วนะ
0: เข้าใจแล้วชอบใครเนี่ยนะพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนี่ชอบใครมากกว่ากัน
5: เท่ากันรักเท่ากัน
0: โอ้รักเท่ากันเลยเหรอ
5: รักเท่ากันแบ่งไม่ได้
0: จริงเหรออย่างนั้นเลยเหรอเขาไม่ออก
5: สารคุณพูดอัศนีคนเดียว
0: เขาไม่ออกอัลบั้มเองด้วย
5: เนอะคุณลองคิดอย่างนี้นะถ้าเอาอัศนีออกไปเหลือแต่วสันมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่เติมเต็ม 100% ไม่ได้เป็นอัศนีวสันที่เรารักอ่ะ
0: เออจริง
5: ใช่ไหม
0: จริง
5: แล้วเขาเล่นแบบถวายหัวเลยนะ
0: เออผมนึกออก
5: พี่เขาโคตรมันเลยเล่นแล้วก็ต่อให้อีกคราวที่ผมไปผมเจอคุณปุ๊กอัญชลีจงพดีกิจแล้วก็ใครต่อใครมา
0: ครับ
5: ซึ่งมันสุดๆเลยครั้งนี้ผมก็แท็กเซอร์ไพรส์ก็น่าจะประทับใจเหมือนเดิม
0: เออเนี่ยเดี๋ยว
5: ใครมีโอกาสผมจองตั๋วไม่ทัน
0: ไม่เป็นไรแล้วผมมีแล้วเดี๋ยวผมถามคุณนิรมนเอาเดี๋ยวเขาจะไปดู
5: ไปเลยยินดี
0: โอเค
5: เดี๋ยวนะครับ
0: โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณชาตรีครับสาย2สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
6: ผมไม่ได้ไปครับแต่อยู่ในวัยที่ต้องไปพอดีมีภารกิจ
0: จริงนะจริงๆผมว่าถ้า40ไม่ใช่40อ่ะเกือบ50ขึ้นน่ะคือถ้าใครที่ชอบเพลงยุค90น่ะใช่มั้ยต้องฟังนะพี่ปอมพี่โตเนี่ย
6: ผมอายุเกิน6รอบครับ
0: โอ้โหจริงเหรอครับแล้วไม่เสียงยังหนุ่มอยู่เลย
6: ก็ต้องเสียงก็ส่วนเสียงครับแต่ตัวคนมันไม่ขนาดนั้น
0: โอ้แสดงว่าดูแลสุขภาพดีนะเนี่ยถ้าเสียงสดใสอย่างเงี้ยถ้าอายุ6รอบ
6: ไม่ดีครับอย่างอื่นไม่ดีครับ
0: หรอ
6: มาครบ 3-4 สหายมาหมด
0: เหรอโอ้ครับ
6: ก็ผมยังอยู่ในแวดวงก่อสร้างลักษณะของการเตรียมการของเขาเขาใช้อุปกรณ์ก่อสร้างมาทำ
0: ครับ
6: ไอตัวตั้งขึ้นมาเรียกว่าน
0: ั่งร้าน
6: นั่งร้านชุดนั่งร้านชุดเตี้ย
0: ก
6: ็ประมาณ90เซน
0: ครับ
6: แล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานเหมือนก่อสร้างหมดปกติก่อสร้างเวลาเขาทำลักษณะนี้คือไปเทคอนกรีตเทอะไรเขาจะมีระการคำนวณ
0: ครับ
6: ว่าคุณจะต้องมีโครงสร้างไม้จำนวนกี่ตัวต่อ1ตารางเมตรไม้ที่คุณจะมาทำเป็นตัวพื้นต้องหนาเท่าไหร
0: ่
6: ก็
0: แต่ผมเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นที่ตัวไม้นะหรือว่าเป็นตัวคอนกรีตที่มันอยู่บนไอ้นั่งร้านอีกทีนะถูกไหมไอ้พื้นเนี่ยมันไม่มีปัญหา
6: เอาไม่ครับคืออย่างนี้พื้นล่างเป็นของตัวอาคาร
0: ตัวอาคารเนี่ยไม่มีปัญหามารับน้ำหนักได้
6: เขา2ตัน
0: ครับ
6: เขา2ตันแต่ขณะเดียวกันตัวที่มารับตัวขาเก้าอี้เนี่ยโดยทั่วไปเขาจะตูเขาจะเอาไม้อัดมาตีเป็นบล็อก
0: เข้าใจ
6: ยกวางง่าย
0: ครับ
6: เหมือนรูปก็เหมือนงานเวทีทั่วไปเวทีทั่วไปก็คือคำนวณแล้วคาดว่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วพอมันเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอาการดึงกันผมทำงานก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ว่ามันมีการซุดตัวแล้วพอซุดจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการถ่ายน้ำหนักไปตัวที่ยังไม่ซุดแล้วก็มันก็จะ
0: เริ่มดึง
6: แบกไม่ไหว
0: มันดึงอีกฝั่งนึงฝั่งนึงรับมากฝั่งนึงรับน้อย
6: ห้าคนหายไปคนนึง4คนก็เอาไม่อยู
0: ่ครับ
6: สี่คนเอาไม่อยู่ตอนนี้3คนยิ่งไปใหญ่เลยประมาณนั้น
0: ครับผมได
6: ้ก็คืออันนี้ก็ต้องมันก็ต้องเป็นบทเรียนอันนึงว่าต่อไปมันก็ต้องมีการคำนวณกันดีอาจจะใช้มาหลายครั้งแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีการดูแลกันนิดนึงอะไรประมาณนั้น
0: ครับผมได้ครับ
6: ไอผมมันไปตั้งแต่นู้นฟังมาตั้งแต่ชุดแรกบ้าหอฟาร์ม
0: บ้าหอฟาร์ม
6: ที่ซึ่งอันนี้ไม่แฟนมันแท้ไม่ได้เพราะเรามาตั้งแต่เขายังไม่เป็นอัศนีวสันต
0: ์ครับผมใช่โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
6: ครับ
0: สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะ15:44 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณและ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: 50นาทีนะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็อย่างที่ทราบนะคุณวีระติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมก็จะเอาต่อเนื่องแหละนะใครที่ฟังค้างเอาไว้นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะคุณวีระคุยอาจารย์สุนเนศชุตินทรานนท์นะครับตอนนี้ภาพสลักหินนุนต่ำที่กำลังโอ้กันคุยกันสนุกเนี่ยคือเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามนะสรุปว่าน้ำอมฤตอยู่ไหนคุณวีระบอกนู้นต้องไปดูที่ปราสาทบายอนนท์นะอ่ะก็วันนี้นะให้ฟังกันต่อนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันไปติดตามครับ
2: ระหว่างนี้ทางเทวดาก็รีบสดเลย
3: ทางเทวดาก็รีบสดเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันมียักษ์จุดตนนึงนะฮะซึ่งแอบได้ยินแผนนี้เข้า
2: ล่วงรู้ก่อน
3: ล่วงรู้แผน
2: นั้นในขณะที่อสูรตัวอื่นไปเนี่ยนะ
3: ครับ
2: ไอ้ตัวนี้ไม่ไปใช่ไหมจ๊ะ
3: ไอ้ตัวนี้ไม่ไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ความจริงเนี่ยถ้าดูในกลุ่มของเทวดาเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ปลอมไปเป็นตัวหนึ่งของเทวดาด้วย
2: อ๋อครับ
3: นะฮะไปเป็นตัวเทวดาตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะฮะในการช่วยชักนาค
2: พูดง่ายๆว่าส่งเป็นสปายสายลับไปสอดแนมรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายเทวดาเสร็จว่าถ้าเกิดเวลากินปั๊บจะมีการเบี้ยวตอนท้ายได้ของมาปั๊บจะมีการมาหลอกไปไอ้นี่ก็ไม่โดนหลอกด้วย
3: ไอ้นี่ไม่โดนหลอกไอ้นี่ก็ไปแอบกินนะฮะ
2: เข้าแถวขอจิบด้วยนะจ๊ะ
3: ปรากฏว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยรู้เข้าว
2: ่
3: าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยไป
2: เฮ้ยไม่ใช่เทวดานี่อสูรปลอมตัวมา
3: ไปฟ้องพระนารายณ์นะฮะพระนารายณ์เนี่ยปล่อยจักรครับไปตัดกลางตัวเจ้าตัวนี้เลยนะฮะ
2: ไอ้ตัวที่เป็นอสูรตัวนี้
3: เจ้าตัวนี้คือพระราหูพระราหู
2: ทำไมพอปล่อยจักรไปไม่ตายเหรออาจารย
3: ์กินน้ำอมฤตไปแล้วเพราะฉะนั้นพอกินน้ำอมฤตเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะถึงผ่าไปครึ่งตัวก็ยังมีชีวิตอยู
2: ่โอ้
3: ครับก็ยังมีชีวิตอยู
2: ่งั้นเราจะเห็นพระราหูนี่มีแค่ครึ่งตัวนะอาจารย
3: ์ใช่ครับ
2: ที่บูชากันนี่ครึ่งตัว
3: ใช่ครับหรือมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าครึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยกลายเป็นลำตัวงูไปอะไรไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าคล้ายๆกับก็ให้เห็นภาพของความน่ากลัวอะไรของพระราหู
2: คันนี้ในเมื
3: ่อมีครึ่งตัว
2: ในเมื่อแกโดนจักรพระนารายณ์ตัดแล้วแกไม่ตายเพราะแกกินน้ำอมฤตเป็นอมตะเนี่ยไอ้คนฟ้องสองคนมันต้องมีสิทธิ์จะโดนเล่นงานเนี่ยจ้า
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่แกเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่ตรงไหนได้จังหวะเนี่ยแกจะเข้าไปกิน
2: แกไปบวบเลยนะจ้า
3: บวบเลยอมเข้าไปอมพระอาทิตย์พระจันทร
2: ์
3: นะฮะปรากฏว่าพออมไปพับเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อย
2: เ
3: นื่องจากส่วนกระเพาะหายไปแล้วนะฮะส่วนนั้นก็เลยไปโผล่
2: แล้วตัวแกหายไปข้างล่างแกไม่มีแล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะกินไปมันก็เหมือนกับผ่านช่องปากลงไปผ่านคอผ่าน
3: ออกเอว
2: ออกเอว
3: ผ่านปากแล้วไปออกเอวไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เขาเชื่อว่าเขาเอามาอธิบายเรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
2: อ๋อสุริยะฆ่าจันทคาตนี่เป็นเรื่องที่บอกว่าราหูไปอมพระจันทร์อมพระอาทิตย์เนี่ยเพราะมันโกรธกันตั้งแต่ข่าวเกษียณสมุทรแน่จ๊ะนะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะคนนี้สองคนนี้ขี้ฟ้องนะ
3: อ๋อสองคนคือใช่ครับสองคนนี้ขี้ฟ้องด้วยแล้วก็ความจริงมีอะไรที่ไม่ดีหลายเรื่องนะฮะแต่ anyway ก็ท้ายที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานในส่วนนี้ออกมาด้วยนะฮะก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นผลอันเกิดจากการกวนเกษียณสมุทรนี่จึงทำให้มีตำนานการราหูอมจันทร์ตามมา
2: ที่จริงยังมีตำนานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเกษียณสมุทรเนี่ยซึ่งอาจจะมีเอามาพูดกันทีหลังก็ได้จ้านะแต่ว่าให้ดูว่าในแผงที่4นะครับซึ่งเป็นภาพสลักหินนูนต่ำเรื่องพิธีกวนเกษียณสมุทรเนี่ยความยาวประมาณ50เมตรเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยให้สังเกตดูว่าแถวซ้ายอสู
3: ร
2: แถวขวาเทวดาข้างบนเป็นท้องฟ้าข้างล่างเป็นทะเลตรงกลางเป็นการบัญชาการกวนเกษียณสมุทรโดยพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่อวตารมาข้างล่างมีเต่าข้างบนมีช้างแล้วก็มีม้าแล้วก็มีพระอินทร
3: ์ใช่ครับ
2: แล้วก็จะมีแอคชั่นต่างๆนะ
3: ครับ
2: แต่นี่เป็นภาพนิ่ง
3: เป็นภาพนิ่งซึ่งดูมีชีวิตชีวามาก
2: ใช่
3: เป็นภาพนิ่งที่สวยงามและดูมีชีวิตชีวานะครับตรงนี้ก็กล่าวว่าเป็นส่วนครึ่งแรกของ
2: ภาพระเบียงผ่าน
3: ต่ำทางด้านทิศตะวันออก
2: ใช่
3: นะครับ
2: เดี๋ยวเราจะต้องอาจารย์พอมีเวลาไหมอาจารย์มันกำลังสนุกอ่ะถ้าผมจะรบกวนอาจารย์อีกสักช่วงนึงขอแผงที่5จะได้ไหมอาจารย
3: ์
2: นะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะคอยติดต่อแผงนี้อาจารย์คิดว่าแค่นี้โอเคใช่ไหมครับ
3: แผงนี้คิดว่าพอประมาณแล้วครับ
2: คือผมคิดว่าคนที่จะพาไปเที่ยวเขมรเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจารย์นะจะทำหากินกันลำบากแล้วเพราะคนที่ไปเที่ยวมันรู้เยอะแล้วอาจารย์ถ้าแบบมาทำมามึงอึ้งทำเป็นแบบมดเสร็จแน่นอนนะโดนซักไซเลยหรือให้อยู่ตรงไหนอ่ะฮะฟังอาจารย์สุเนศมาอาจารย์สุเนศบอกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยตายแน่นอน
3: ต้องถามนะว่าอันเนี้ยต้องพาไปดูนะ
2: นี่เราทำให้เขาเดินทั้งหมดที่ผมเล่ามาแล้วก็คุยกับอาจารย์สุเนศมานี่นะอย่างน้อยๆเนี่ยใช้เวลาเดินประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วล่ะ
3: ครับ
2: ไม่น้อยกว่านั้นนะอาจารย์ถ้าเราเดินไปช้าๆดูอย่างละเอียดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
3: แต่ว่านี่นะครับคุณเวลาเราตัดออกไปเยอะนะ
2: นี่เราตัดไปเยอะแล้วด้วยความเกรงใจนะ
3: ใช่ครับเพราะว่าความจริงกูดเกษียณสมุทรเนี่ยที่แกะเป็นภาพสักนูนต่ำเนี่ยมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งด้วยคือส่วนตรงเลี้ยวโค้งจากตรงที่จบเรื่องของมหาภารตยุทธ์นะฮะสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรแล้วมันมีตรงมุม
2: อันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังอาจารย์อ
3: ันนี้ไว้ทีหลัง
2: อันนี้ตรงมุมเนี่ยนะอาจารย์นะผมจะแถมตอนท้าย
3: อ้าวดี
2: ทั้งหมดเนี่ยมี24ภาพ
3: นะ
2: ทั้งหมดอาจารย์เราพูดถึง8ภาพใหญ
3: ่ครับ
2: ผมแกล้งข้ามไปอีก10 24ภาพเล็กยังไม่พูดเดี๋ยวรอไว้ตบท้ายนะฮะเพราะเขาชอบแบบว่ามีตรงนี้เป็นพิเศษแล้วไอ้พิเศษตรงไหนเราไปดูมาหมดแล้วล่ะแล้วเราแฉให้หมดเลยนะอาจารย
3: ์
1: ก็ผังหลักๆ4ผังเนี่ยไปแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้อาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้ผมก็สุดแท้แต่ท่านอาจารย์นะฮะเพราะว่ามันก็มีความคิดแตกต่างกันไปสำหรับการดูส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะอีก4แผงนะครับซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เหลือนะครับท่านอาจารย์สุเนศครับ
3: ครับ
1: ในแผงที่5เนี่ยนะอาจารย
3: ์ครับ
1: นะครับคือเป็นเรื่องราวที่สลักเป็นชัยชนะของพระวิษณุที่มีต่อเหล่าอสูรใช่ไหมครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ผังนี้อาจารย์เชิญเลยครับ
3: คืออย่างนี้นะครับคุณวีระผังที่เขามักจะดูควบกันไปเนี่ยนะครับคือผังที่5ที่คุณวีระว่าแล้วก็รวมผังที่6บางทีในการวิเคราะห์นี่จะพูด
1: ต่อเนื่องกันไป
3: รวมกันด
1: ้
3: วยสาเหตุ 2-3 ประการนะครับคุณวีระ
1: ครับ
3: ประการแรกเนี่ยมันมีศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังนะครับตัวศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังเนี่ยเขียนเอาไว้เมื่อวันที่8เดือนกันยายนปีคศนะครับ1546นะครับไอ้ตัวจารึกเนี่ยมันบอกว่าพระบาทมหาวิษณุโลกะก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่2นี่นะครับได้คล้ายๆกับว่าแกะสลักภาพอันนี้เอาไว้ไม่เสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระเจ้าและชื่อค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่า
1: พี่มุดบอกสต็อปนัตพงศ์บอกว่าหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาจริงๆฮะสำหรับวันนี้นะก็ขอบพระคุณนะทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังนะสำหรับคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพรุ่งนี้นะก็วันศุกร์กลับมาเจอกันตามปกตินะครับเหมือนเช่นเคยบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 16:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกชี้ดราม่า THAI Plus Boss ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน THAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณกว่า 500,000 คนแต่ตัวเลขที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานยังก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่ายอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะมีการตกแต่งตัวเลขเพราะค่าใช้จ่ายจะคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำคือยอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ที่ตัวเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและครูอยู่ระหว่างการหาทางแก้ปัญหาโดยได้คุยกับนายยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.แล้วนายยชนันท์บอกว่าจะช่วยขับเคลื่อนผ่านกระทรวงอบ.สำหรับปัญหาการใช้งานซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนและไม่อัปเดตอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเรื่องของชุดคำสั่งเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและอยากให้ใช้หลายโมเดลเพราะความตั้งใจของรัฐบาลคือต้องการให้เข้าถึงและทดลองขอให้ทุกคนลองใช้ต่อไปเรื่อยๆเชื่อว่าจะดีขึ้นJIC กลางทำลายเหตุการณ์สู้รบทั้งหมดที่กัมพูชายาตตอนเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้แล้วอ้างถูกรุกรานพลตำรวจพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์กัมพูชาหรือผอ. JIC กล่าวว่าเหตุใด JIC จึงต้องนำทำลายเหตุการณ์ไทยกัมพูชาออกมาสื่อสารอีกครั้งเนื่องจากสิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ไม่เพียงความขัดแย้งในพื้นที่แต่คือความพยายามทำให้ประชาคมโลกเห็นเหตุการณ์เพียงบางส่วนหากเริ่มเล่าเรื่องจากวันที่ประเทศไทยตอบโต้แล้วตัดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นออกไปภาพที่ได้ย่อมไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจึงอยากให้ทุกฝ่ายกลับไปดู full timeline โดยคำถามแรกไม่ใช่ว่าไทยตอบโต้อย่างไรแต่คือใครเปิดฉากใช้กำลังก่อนสำหรับข้อเท็จจริงของฝ่ายไทยบันทึกอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งโดย28พฤษภาคม2568เกิดการปะทะที่ช่องบกต่อมาในเดือนกรกฎาคมทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและวันที่24กรกฎาคม2568ตามบันทึกอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามายังฝ่ายไทยในช่วงเช้าก่อนสถานการณ์จะยกระดับและมีการใช้อาวุธหนักรวมถึง BM21 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บต่อมา7ธันวาคมเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งโดยฝ่ายไทยบันทึกว่ากองกำลังกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยบริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ2นาย8ธันวาคมการปะทะขยายตัวมีการใช้ BM21 เข้ามาในพื้นที่พลเรือนของประเทศไทยส่วนกัมพูชากล่าวหาไทยเป็นฝ่ายรุกรานพลอากาศเอกประภาสระบุว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่หลักฐานเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงในซีจ้างดับ21ศูนย์หาย541รายสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงบนพรมแดนจีนเนปาลเมื่อ26สิงหาคมรวมอยู่ที่21รายนับถึง12นาฬิกาของวันพุธที่2กันยายนส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่541รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้คืนสิ่งของส่วนตัวได้847ชิ้นในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับโทรศัพท์876สายจากญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายและได้เร่งตรวจสอบข้อร้องขอของญาติอย่างทันท่วงทีปัจจุบันมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 2,300 นายยานพาหนะค้นหาและกู้ภัยกว่า400คันอุปกรณ์เฉพาะทางกว่า 8,000 ชุดรวมถึงปฏิบัติการบินโดรนกว่า800เที่ยวและเฮลิคอปเตอร์24เที่ยวพร้อมทั้ง ั้งทิ้งร่มส่งวัสดุและอุปกรณ์น้ำหนักรวม 5.43 ตันลงสู่พื้นที่ประสบภัยขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ซ่อมแซมสถานีฐาน12แห่งในพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อรองรับว่าระบบสื่อสารสำหรับการสั่งการฉุกเฉินการปฏิบัติการกู้ภัยและการประสานงานด้านการจะส่งสิ่งของจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
9: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
14: 16นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณวิสุทธิ์คงจะตามเข้ามานะครับวันนี้มีประเด็นที่ยังต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับน่าจะนะมีความคึกคักอย่างมากในช่วงสายๆวันนี้นะครับที่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะชุดแชมป์เอเชียที่ไปสร้างประวัติศาสตร์นะคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะครับก็วันนี้นะประมาณสัก10โมงครึ่งนะก็เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับและที่น่าจะเป็นไฮไลท์ก็คือช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่น่าจะเป็นระบบใหม่ต่อไปคงจะนำมาใช้นะกับเรื่องราวอื่นๆด้วยนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานะรวมมูลค่ากลมๆ14,700,000 บาทและวิธีมอบก็คือได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งนักกีฬาที่ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยก็จะมีเงินไหลเข้าบัญชีในบัตรดลทันทีนะ600,000 บาทก็นี่คือน่าจะเป็นพัฒนาการจากเดิมเนี่ยนะถ้าเราจะมองย้อนไปในสมัยอดีตนะครับโอ้โหไม่ว่าจ่ายการจ่ายเงินจ่ายทองนะในประเภทไหนก็ตามเนี่ยนะกว่าจะผ่านหลายๆมือนะไปถึงมือชาวบ้านนะก็ต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควรเลยทีเดียวแม้กระทั่งเรื่อง

องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติต่างๆก็จะต้องนะครับใช้ระยะเวลาหนึ่งอีกเหมือนกันแต่ตอนหลังในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ไม่ต้องผ่านอบต.ไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านอะไรมีระบบพร้อมเพย์นะแล้วก็ผูกกับบัญชีจนกระทั่งนั่นก็คือเป็นเรื่องที่จ่ายตรงถึงมือผู้รับนะแล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องของนะครับการมอบรางวัลให้กับน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับที่ไปแข่งขันแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์จนเป็นความดีอกดีใจนำความสุขมาให้กับคนไทยทั้งประเทศแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้บางช่วงบางตอนนายยังบอกกับน้องๆว่าอุ้ยช่วงที่คนไทยดีอกดีใจนะฮะรัฐบาลไม่โดนด่าเลยก็แหมจะด่าได้ยังไงท่านนายกครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนไทยกำลังมีความสุขนะครับกับสิ่งที่เป็นความสำเร็จของนักกีฬานะครับดังนั้นก็เมื่อมีความสุขก็เรื่องไหนที่มันพอจะทุกข์หรือว่ามีปัญหาบ้างไม่มากไม่ไม้นักนะฮะก็จะมองผ่านไปเพราะฉะนั้นวันเวลาแห่งความสุขก็อาจจะอยู่ได้นะไม่นานนักนะฮะทั้งเรื่องราวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของน้องเนเน่นะครับซึ่งจะมีช่วงปลายเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งจากเรื่องราวของกีฬานะฮะเรื่องที่ใหญ่วันนี้และก็เป็นประเด็นนะที่จะต้องมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะมีการประชุมวันพรุ่งนี้ที่เขาเรียกว่าบอร์ดพรุ่งนี้จะมีการประชุมด่วนประชุมเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ด Data Center นะครับเป็นปัญหาที่นาทีนี้ต้องบอกว่าสังคมเริ่มมีการตื่นตัวเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสนะที่เราจะต้องเปิดบ้านเปิดประตูนะครับรับกลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้เข้ามาก่อนที่จะไปที่อื่นๆแต่พอเข้ามากันมาจนถึงวันนี้ก็แล้วกันนะครับก็เริ่มมีการทักท้วงเริ่มมีการมองเข้าไปยังการลงทุนดังกล่าวนั้นว่าได้หรือเสียแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละที่แต่ละแห่งใจกลางเมืองจะสร้างปัญหาจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนอะไรอย่างไรหรือไม่ดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมานะครับก็เป็นคณะกรรมการที่จะมากำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ตรงนี้นะพูดง่ายๆก็คือบอร์ด Data Center ที่ว่าที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสเป็นประธานและวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะครับบอร์ดชุดนี้เป็นครั้งแรกนะดังนั้นก็มีการเตรียมการในการที่จะเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะนำไปสู่การทบทวนการพิจารณาพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือคงจะต้องมาล้อมข้อกันใหม่นะครับหลังจากที่เกิดขึ้นในทั่วทุกหัวและแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะหนาแน่นอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวางนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ฟังนะครับติดตามจากสื่อต่างๆก็จะเห็นได้ว่าทำไมถึงประเดประดังนะครับแห่แหนแตนแท้กันเข้ามาที่ในพื้นที่ย่านห้วยขวางกันมากมายก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะเปรียบเสมือนนะเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจแล้วก็มีโครงข่ายต่างๆมากมายที่เหมาะกับการที่จะมาตั้งนะ data center ตรงนี้นะอยู่ใจกลางย่านธุรกิจเป็นทำเลทองอย่างที่ว่าแต่พอเข้ามาแล้วนะฮะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นตามมาก็เลยจะต้องมานะออกแบบนะมาประชุมมาตั้งหลักอ่ะนี่คือวันนี้ที่ได้มีการเตรียมการผมพาไปดูในส่วนของกระทรวง

0: นะคุณแนนบุญธิดาดําตีช่วยนะครับดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพรพรมวิกฤตเศษรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและก็มีคุณสุภนัทมีนชัยนันท์สสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเข้าร่วมด้วยรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้เรามีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆนะฮะรวมทั้งปริมาณหรือสิ่งที่ยังเป็นความต้องการที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับประชาชนชาวไทยซึ่งทุกอย่างได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับที่มีท่านรองนายกเอกนิติเป็นประธานนั่นนะครับคุณชัยชนกบอกว่าผมขอยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองเอาการทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งหวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการประชุมเตรียมการกันล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้ผมย้อนกลับมานะครับที่เป็นประเด็นนะมันมีข้อมูลในส่วนของรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับเดี๋ยวถ้าคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะผมดูจากหน้าจอแล้วยังไม่เห็นนะเผื่อระบบนะอาจจะมองจากตรงนี้แล้วไม่ได้เห็นคุณวิสุทธ์นะครับคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรนะครับหรืออาจารย์ต้นซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนะเป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยก็ฝากข้อห่วงใยนะแล้วก็ข้อเสนอแนะไปยังรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center เป็นครั้งแรกในวันพรุ่งนี้คุณวิรยุทธ์บอกว่าผมขอฝาก4เรื่องใหญ่นะที่บอร์ด Data Center ต้องกล้าตัดสินใจนะ4เรื่องใหญ่มีอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือต้องกล้าบังคับใช้ย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะบอร์ดชุดนี้ไม่ว่าบอร์ดชุดนี้จะ กำหนดกฎระเบียบให้รัดกุมแค่ไหนเรื่องใหญ่ที่สุดคือสามารถนำไปบังคับใช้กับโครงการที่ BOI อนุมัติไปแล้ว57โครงการรวมมูลค่า 811,000 ล้านบาทหรือไม่นี่คือเป็นประเด็นที่ตั้งเป็นปุจฉาเป็นคำถามเอาไว้คุณประยุทธ์บอกว่าเราตั้งคำถามเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกกรรมาธิการมาหลายครั้งคำตอบที่เราได้รับคือจะไม่ไปคุมย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ำไฟนะประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงเงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วนในประเทศโดยจะวางเกณฑ์เพื่อใช้สำหรับการอนุมัติโครงการใหม่เท่านั้นอันนี้คือคุณวิรยุทธ์ก็ย้อนความไปในส่วนของการประชุมกรรมธิการก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไรนั้นจะไม่ย้อนนะแต่จะมองไปข้างหน้าคุณวิรยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นย่อมแปลว่าเราไม่สามารถควบคุมโครงการ Data Center ให้อยู่ในกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและในทางปฏิบัติก็แทบไม่เหลือโครงการใหญ่ที่รออนุมัติแล้วแล้วก็เรื่องใหญ่ที่สุดในการประชุมบอร์ดครั้งแรกจึงอยู่ที่ว่าจะกล้าบังคับใช้มาตรการคุมเข้มกับโครงการที่อนุมัติไปแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ผมไปทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ผมเอาต่อซะให้จบนิดนึงคุณวิสุทธ์เกี่ยวกับเรื่องข้อห่วงใยและข้อเสนอที่อาจารย์ต้นคุณวิรยุทธ์การชูฉัต
1: ร
0: เสนอให้ที่ประชุมในวันพรุ่งนี้นะไปพิจารณานะประเด็นแรกก็คือเรื่องต้องกล้าที่จะบังคับย้อนหลังนะและประเด็นถัดมาก็คืออย่าให้เกิดรูโหว่ขึ้นใหม่เพราะในอดีตนั้นเนี่ยมันมีรูโหว่เกิดขึ้นนะครับที่คุณวิรยุทธ์บอกเอาไว้นั่นก็คือมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า data hosting นะกับไม่ใช่กับ data center ซึ่งตรงนี้กลายเป็นแยกออกจากกันว่าอย่างแรกเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์เป็นแค่คลังสินค้าไม่ต้องอะไรมากมายโดยเฉพาะEIA เพราะนั้นตรงเนี้ยเราต้องอุดช่องโหว่อย่าให้เกิดช่องโหว่ใหม่อีกถัดไปนะครับก็อย่า

0: ช่วยแค่เจ้าของที่ดินกับผู้รับเหมาก็ลงในรายละเอียดและสุดท้ายนะครับก็ให้ทางรัฐหรือบอร์ดData Center เนี่ยต้องเป็นผู้กำหนดเกมก็หมายถึงว่าคงจะต้องออกแบบอะไรต่อเมื่อไรเป็นหลักเกณฑ์วางกรอบเอาไว้นะครับไม่ใช่นะปล่อยให้เรื่องของการลงทุนเข้ามาแล้วก็เราเองก็จะต้องนะรองรับอำนวยความสะดวกแล้วก็ไหลรื่นไปตามสิ่งที่เป็นความประสงค์อันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่น่าจะเป็นไฟลนก้นครับคุณวิสุทธิ์ในนาทีนี้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องจะยิ่งใหม่ก็ไม่ใหม่นะ
0: หลัง
1: Data Center เราก็ตั้งรับไม่ทันนะคุณมนตรีนะก่อนหน้านั้นก็เชิญชวนกันมาลงทุนนะแต่หารู้ไม่ว่าการลงทุนถ้าเกิดว่ามีระเบียบกฎเกณฑ์เพียงพอเนี่ยทั้งเสียงทั้งน้ำทั้งไฟทั้งมลพิษมันตามมาก็ถือว่าเป็นการอุดแล้วกันนะตอนนี้พยายามอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องใช้บริการคุณเด็กนิตินะคุณเด็กนิตินี่ก็ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านของรัฐบาลคุณรุทินนะ
0: ครับ
1: ก็ทำหลายเรื่องนะล่าสุดเรื่องอะไรแลมบิสเนี่ยคุณเด็กนิตินะช่วยถอดจำนวนออกมาให้ได้เรื่องน้ำมันนะก็คุณเด็กนิตินะครับก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องอย่างที่บอกคุณมนตรีนะเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหญ่เรื่องที่เราต้องตั้งรับและต้องแก้ไขตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในหลายที่หลายจุดนะครับแล้วในกทม.เองอย่างที่บอกครับว่าก็เกิดสภาพที่เรียกว่ามันมีการไปแอบตั้งโดยไม่ได้บอกว่าเป็น data center นะเป็นคลังสินค้าเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็เท่าที่ตรวจสอบปรากฏว่าก็มันก็มีจริงนะคุณมนตรีนะมีลักลอบตุนน้ำมันจริงนะฮะแล้วชาวบ้านชาวช่องก็ตกใจไงว่าตกลงมันจะเกิดระเบิดหรือเปล่าจะมีก๊าซไหมเสียงระเบิดไหมนะก็ต้องไปตรวจกันนะครับแต่เบื้องต้นนี่ก็เพื่อความสบายใจกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าไอ้ตรงตรวจสภาพน้ำเนี่ยที่ใกล้ Data Center พระราม9ก็ถือว่ายังมีความปลอดภัยในเรื่องของเอาระดับก๊าซนะยังไม่ถึงกับเสียงระเบิดนะครับ
0: ผมพาไปดูที่บอกว่าห้วยขวางนะครับเป็นเขตเป็นพื้นที่ที่เป็นทําเลทองทางธุรกิจที่ลงตัวที่สุดนะครับเขาก็จำแนกแยกแยะว่าทำไมที่ตรงนี้ถึงเป็นพื้นที่ที่มีการเข้ามาตั้งโครงการ Data Center เนี่ยนะมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดตอนนี้ที่ยื่นขอไว้นะครับ34โครงการนะครับแต่ที่ดำเนินการไปแล้ว27นะอีก7โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและอีก3โครงการมีแผนจะสร้างในจำนวน24โครงการตรงนี้ไปกระจุกนะครับอยู่ที่เขตห้วยขวาง9โครงการ9โครงการเลยนะครับคุณวิสุทธิ์ครับแล้วก็รองลงมาเขตบางนา6โครงการบางรัก5นะที่เหลือสาทรบึงกลุ่มบางกะปิเขตละ2โครงการจตุจักรราชเทวีบางเขนวัฒนาสวนหลวงและประเวศเขตละ1โครงการนะฮะก็ทีนี้ย้อนไปดูที่เขตห้วยขวางนะครับที่บอกว่าเป็นย่านทำเลทองของธุรกิจ Data Center นะฮะเหตุผลแรกก็คือเป็นจุดตัดโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนะครับพอเป็นจุดตัดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็เลยทั้งรัชดาภิเษกและถนนพระราม9เนี่ยนะมันเป็นพื้นที่ที่นะใกล้เคียงกับแนวเส้นทางหลักของโครงข่ายสื่อสารแล้วก็อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะดังนั้นการมาตั้งใกล้จุดเชื่อมต่อหลักตรงนี้นั้นจะช่วยลดความล่าช้าในการส่งข้อมูลให้ต่ำที่สุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Data Center ถัดมาครับเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตห้วยขวางเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็เลยมีสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวงนะหนาแน่นมีระบบจ่ายไฟแบบป้อนจากหลายทิศทางก็เลยทำให้ความเสี่ยงเรื่องไฟตกหรือไฟดับมีน้อยมากเพราะจึงเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความเสถียรของไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะประเด็นถัดไปเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่นะเพราะทั้งรัชดาและข้าพระราม9เนี่ยเป็นศูนย์รวมของอาคาร สำนักงานขนาดใหญ่สำนักงานใหญ่ของธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีการตั้ง Data Center ใกล้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรช่วยให้การเชื่อมต่อสายตรงทำได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำกว่านะฮะ 4. การเดินทางและการเข้าถึงนะฮะสะดวกไม่สะดวกได้ไงครับก็มีระบบการขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและก็ทางด่วนนี่ลำดับเรื่องมาเท่านี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดไม่น้อยผมพาไปดูอีกสักอันหนึ่งที่เขายกเป็นตัวอย่างไว้นะที่มาตั้งเป็นสำนักงานใหญ่นะนั่นคือนะหัวเว่ยนะประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่อาคาร G Tower บริเวณแยกพระราม9รัชดาพิเศษซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละ
1: ครับ
0: นะก็มันก็เลยกลายเป็นความลงตัวนะทั้งระบบการไฟฟ้าเอ่ยนิเวศทางธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจแล้วครับคุณวิสุทธ์ครับว่าทำไมนะถึงกระจุกตัวอยู่ที่นี่ถึง9แห่งและยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยก็มาปักหลักอยู่ที่ทำเลทองตรงนี้ด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับก็วันนี้มีความเห็นเยอะนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราขยายทีแล้วกันนะอย่างตอนนี้คุณกรจาติกวานิชเนี่ยจากประชาธิปัตย์นะก็บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังทันนะนะฮะยังแก้ปัญหาทันอยู่นะฮะคือคุณกรใช้คำว่าตอนนี้นะครับใช้คำว่านี้ฮะบัวยังไม่หนีไปไหน
0: อ๋อยังไม่หายนะ
1: หากปล่อยให้หายไปเดือดร้อนแน่ดังนั้นเนี่ยการเดินตามหลังเรื่องของ Data Center เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงสร้างความเสียหายก็ตั้งไว้7ประเด็นนะครับนะฮะก็ถือว่าแม้จะเดินตามหลังก็ยังทันส่วน7ประเด็นอะไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปแล้วกันนะคุณมนตรีนะครับ
0: ถ้างั้นเราเบรกกันครู่เดียวคุณวิสุทธ์แล้วก็จะมาเติมในส่วนของความเห็นนักวิชาการด้วยผมเห็นอาจารย์สนธิโคชวัฒน
1: ์ครับ
0: ท่านก็ไปยกอุทาหรณ์ Data Center ที่สหรัฐอเมริกานะมาอธิบายให้เห็นว่าถ้าเราไม่อุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นมันจะนำไปสู่วิกฤตอะไรบ้างนะค่าอาจารย์ใช้จวงหัวว่าค่าไฟก็พุ่งน้ำก็แห้งนะฟ้องร้องนะก็เกิดขึ้นตามมามากมายอันสืบเนื่องมาจากเรื่องของศูนย์ข้อมูลที่ว่านี
1: ้ครับ
0: พักกันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ที่สุดเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพี้ย
6: ใช้ตราฉลากทองไง
5: เหนียว
7: กรอบง่ายอร่อยนาน
4: ต้องตราฉลากทอง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาว่ากันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์เรื่องของ Data Center คุณวิสุทธิ์ว่าก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเติมในส่วนของอาจารย์สนธิคชวัตที่ท่านได้ไปถอดบทเรียนของสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียงกับของเราถ้าไม่อุดช่องโหว่ช่องว่างซะตอนนี้มันจะนำไปสู่วิกฤตอะไรบ้างคุณวิสุทธิ์พาไปดูในส่วน7ข้อที่คุณกรจาติกวันนี้ก็แสดงข้อห่วงใยเอาไว้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับคุณกรจาติวันนี้บอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องที่ห่วงใยและมีคำถามมากกว่าคำตอบ
3: ครับ
4: แปลว่ายังเป็นคำถามอยู่นะครับเรื่องนี้ครับคือเรื่องว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาครับแต่ไม่มีเจ้าภาพคุณมนตรีนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง Data Center มีการอ้างว่าสร้างเป็นคลังเก็บสินค้าครับ
3: ครับ
4: คือคลังเก็บสินค้าอย่างเดียวนี่มันเกี่ยวพันกับใบอนุญาตหลายหน่วยงานนะไม่มีประสานงาน BOI ก็ให้สิทธิพิเศษนะฮะ
3: ครับ
4: เจ้าภาพไม่มีแม้แต่การทำ EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปดังนั้นปัญหาที่น่ากังวลคือปัญหามลพิษจาก Data Center เนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะต
3: ั
4: ้งกรรมการขึ้นมาก็ยังไม่มีอำนาจตอนนี้ทำได้แค่เสนอครม.ให้พิจารณาแล้วบางหน่วยงานอย่าง BOI นะครับออกหลักเกณฑ์มาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ยังไม่ชัดเจนว่ามีผลบังคับกับโครงการที่ได้รับอนุมัติไปก่อนนั้นหรือไม่นะฮะคุณกรบอกว่าบัวออกมายืนกลางสนามครับ
3: ม
4: ันยังไม่หนีไปไหนหักล้อมตอนนี้ยังไม่ช้าเกินไปแต
3: ่
4: ถ้าปล่อยไปเนี่ยเดือดร้อนแน่ยังพอมีความหวังอยู่ส่วนเรื่องไฟนะครับรัฐมนตรีพลังงานชี้แจงแต่ไม่ได้ตอบคำถามชัดเจนว่าส่งเสริม Data Center เนี่ยมีผลย้อนแย้งแต่นโยบายพลังงานรัฐบาลอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้กู้พลกร 400 ล้านบาทเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยลดภาระนำเข้าน้ำมันหรือแก๊สแต่ว่าส่งเสริม Data Center มันย้อนแย้งกันน่าดูแล้วรัฐบาลไม่ตอบคำถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าขายไฟสำรองให้ Data Center ให้ Data Center ใช้หมดแล้วเนี่ยอนาคตต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มเติมอีกหรือไม่แล้วก็เอาละมีเรื่องน้ำนะครับคือสิทธิ์ที่จะเข้าถึงน้ำเนี่ยของเกษตรกรของประชาชนเนี่ยรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรเรื่องมลพิษเรื่องอธิปไตยด้วยเราส่งเสริมให้มีการลงทุน Data Center ต่างประเทศแต่ว่าประเทศเรามีโมเดล AI ที่เป็นของไทยอยู่เจ้าหนึ่งอาศัยเทคโนโลยี CPU หรือชิปที่คุณภาพค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับต่างชาติถามว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้ต่างชาติมาลงทุนแต่ไม่ส่งเสริมยกระดับคุณภาพ AI หรือ Data Center ในไทยหรืออย่างไรนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยชี้เป้าชื่อประเทศไทยนะครับว่า
3: ครับ
4: อาจมีส่วนในการเป็นทางลัดให้จีนเข้ามาใช้ชิประดับสูงที่อเมริกามีนโยบายปิดกั้นไม่ให้จีนเข้าถึงพูดง่ายๆครับสหรัฐอนุมัติการส่งออกใช้งานที่ไทยแล้วสหรัฐก็กล่าวหาไทยนะครับว่าให้จีนมาใช้ชิปซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับมาเลเซียมีมาตรการดูแลเรื่องนี้แต่ประเทศไทยยังมีมาตรการออกมาเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งของกุกรจาติกวณิชนะครับมือเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์มาตั้งข้อสังเกตไว้7ประการครับ
3: ครับ นี่มันนอกเหนือจากเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยชุมชนนะฮะแล้วก็สิ้นเปลืองเรื่องไฟเรื่องน้ำแล้วเนี่ยมันยังโยงถึงเรื่องของ
4: อธิปไตย
3: เรื่องของเนี่ยระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ของเราจีนไทยจีนไทยสหรัฐก็น่าจะมีเรื่องประเด็นนี้นะเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีนี้นะครับที่ผมบอกว่าอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์ได้โพสต์ข้อความเตือนถึงผลกระทบจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center นะเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI และ Cloud โดยยกกรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนอย่างหนักและอาจารย์ก็เสนอแนวทางอุดช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อเตรียมรับมือกับการขยายตัวของ Data Center ในเขตเมืองนะตอนแรกอาจารย์ได้หยิบยกวิกฤตการและผลกระทบนะบทเรียนจากสหรัฐอเมริกานั่นก็คือการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Data Center ขนาดใหญ่ในสหรัฐได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในหลายมิตินะครับเอาสักประเด็นตัวอย่างนะอย่างอันแรกอาจารย์บอกว่าเรื่องค่าไฟพุ่งแล้วก็เสี่ยงไฟดับอาจารย์ก็ยกข้อมูลจากบลูมเบิร์กบอกว่าราคาค่าไฟขายส่งใกล้พื้นที่ Data Center ในสหรัฐพุ่งสูงถึง 267% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาภาระต้นทุนถูกผลักมาที่ภาคครัวเรือนนอกจากนี้ยังเกิดภาวะ Ghost Demand ที่ทำให้สายส่งไฟฟ้าตึงตัวและเสี่ยงต่อการเกิดไฟดับในชุมชนอันนั้นคือเรื่องของไฟฟ้าถัดมาเป็นเรื่องของวิกฤตแย่งน้ำครับ
4: ครับ
3: ที่สุดครับอาจารย์บอกว่าระบบหล่อเย็นของ Data Center ต้องใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันสร้างความตึงเครียดในพื้นที่แห้งแล้งนะตัวอย่างในรัฐออริกอน Data Center ของ Google เนี่ยดึงน้ำประปาของเมืองไปใช้ถึง 25% ส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะสุดท้ายเนี่ยผมเอาเฉพาะตรงนี้นะ
4: ครับ
3: มลพิษทางเสียงและอากาศเนื่องจากมันจะมีเสียงหึ่งจากพัดลมระบายความร้อนที่ดังเกิน 85-90 เดซิเบลตลอด24ชั่วโมงรบกวนการหลับของชาวบ้านขณะที่เครื่องปั่นไฟดีเซลสำรองก็ปล่อยมลพิษและควันและฝุ่นควันเพิ่มความเสี่ยงทางโรคทางเดินหายใจนะอันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะยังไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆอาจารย์แจกแจงทั้งเรื่องการกว้านซื้อที่ดินการจ้างงานต่ำนะสารพัดอย่างแล้วก็แนวโน้มอาจารย์บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเผชิญกับความขัดแย้งอย่างหนักระหว่างรัฐบาลกลางที่ต้องการเร่งรัดการอนุมัตินะในขณะที่ท้องถิ่นเองก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนั่นคือต่อไปก็จะมีการลุกฮือมีการฟ้องร้องนะทางกฎหมายเกิดขึ้นมากมายผมไปเร็วๆตอนท้ายอาจารย์แนะนำนะก็น่าจะเหมาะกับการที่บอร์ด Data จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมเห็นทางกระทรวงพลังงานที่เตรียมข้อเสนอเอาไว้สำหรับการที่จะเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็อันนี้ไปที่กระทรวงพลังงานก่อนนะครับเขาจะมีการเสนอนะครับให้จัดทำหลักเกณฑ์นะอันดับแรกก็คือเรื่องของโซนนิ่งถัดไปก็ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงขอให้ผู้ประกอบการชะลอโครงการจนกว่าเกณฑ์ใหม่จะชัดเจนนี่คือข้อเสนอในส่วนของหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ด Data Center ตรงนั้นเตรียมการเอาไว้ทีนี้ข้อเสนอของอาจารย์สนธินะโคชวัฒน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและก็เรื่องของผังเมืองก็น่าจะตรงกันกับที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือเรื่องของโซนนิ่งและในรายละเอียดในการปรับปรุงตรงนี้อาจารย์บอกว่าต้องแยกนิยามของ Data Center ออกจากอาคารคลังสินค้าทั่วไปให้ชัดเจนเรื่องdata hosting ที่ว่าเมื่อสักครู่เพราะมันจะมีความหมายคุณวิสุทธ์ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ data center ขนาดใหญ่ ก็จะต้องมีเรื่องของการทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายแหละแต่ถ้าแค่เป็นคลังสินค้าก็จะอยู่ในอีกความหมายหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ก็จะรวมถึงโซนนิ่งอะไรทั้งหลายน่าจะครอบคลุมกับสิ่งที่กระทรวงพลังงานนะเตรียมการเอาไว้ถัดมาเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรและความปลอดภัยตรงนี้แหละครับที่จะโยงมาถึงเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองทั้งหลายที่นะอยู่กลางเมืองนะไม่ได้ถึง 500,000 ลิตรหรอกแต่200,000อะไรประมาณนั้นซึ่งถือว่ามากโขแล้วก็เป็นผลกระทบต่อชุมชนทั้งไอเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรมากมายนะการควบคุมมลพิษนะก็หลักๆต่างๆเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมาทบทวนเสื้อใหม่เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นโดยที่นะมันไปไกลพอสมควรแล้วก็ต้องรอดูว่าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้จะหยิบยกข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาและก็ปรับปรุงทบทวนกันกี่มากน้อยครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ครับคุณมนตรีครับเดี๋ยวผมขอเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับความเห็นของอาจารย์โกวิทวงสุรวัตรนะ
3: ครับ
4: คุณพ่อคุณจร
3: ครับ
4: คุณอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาการนะท่านสรุปผมว่าก็ฟังง่ายแล้วก็ชัดเจนท่านบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการโดยพลันคือไม่ได้ปฏิเสธ data center นะ ควรจะเร่งบรรจุ data center ไว้ในบัญชีกิจการที่ต้องทำ EIA ครับ นะแต่มีรายละเอียดว่าจากไหนผมข้ามไปก่อนนะ แต่ยืนยันว่าประเทศไทยต้องการ data center ครับแต่ไม่ต้องการ data center ที่ไร้ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม ต้อนรับการลงทุนแต่ว่าการเร่งรัดอนุมัติจนกฎหมายตามไม่ทันเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าความสำเร็จนะครับแต่เป็นการสร้างหนี้สินทางสิ่งแวดล้อมยกให้เป็นภาระกับลูกหลานในอนาคตนะคะก่อนจะสร้างตึกเพื่อเก็บข้อมูลของคนทั้งประเทศเนี่ยอย่างน้อยควรรู้ซะก่อนว่าอาคารนั้นกินไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่ปล่อยมลพิษเท่าไหร่คนที่อยู่เคียงข้างเดือดร้อนหรือไม่นะฮะก็มีรายละเอียดเหมือนกันนะว่าเช่นนะคือไม่ควรจะมองเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแค่อาคารพื้นที่เพราะพวกจำพวกจะหนีก็หนีช่องโหว่ทางกฎหมายไงบางคนก็ใช้วิธีซอยโครงการแบ่งเป็นหลายบริษัทหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องมีการบังคับว่าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้วยนะครับจะไฟจะน้ำจะเสียงมลพิษอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำด้วยนะครับแต่นี่ไม่ได้บอกว่าเราโจมตีนะอย่างเดียวอาจารย์ดาต้าอาจารย์สุรวิทย์บอกว่าถ้ามันมีโครงการเช่น Data Center ที่ออกแบบดีใช้น้ำรีไซเคิลใช้พลังงานหมุนเวียนมีระบบระบายอากาศร้อนที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมได้รับการยกย่องและผ่าน EIA โดยงามนี่คือประโยชน์ EIA ดังนั้นช่วยแยกโครงการที่ดีออกจากโครงการที่ไร้ความรับผิดชอบก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่ามาแรงนะเรื่องของ Data Center นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับพรุ่งนี้กรรมการชุดคุณเอกิตินี่จะมีอะไรที่มันชัดเจนอุดรอยรั่วรอยโหว่แล้วก็สามารถจะย้อนไปถึงการวัดที่ก่อนหน้านั้นได้หรือไม่ยังไงครับ
3: ครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของคลังน้ำมันเนี่ยที่มีการตุนกันก็คงจะต้องควบคุมเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับกรณีที่ชุมชนที่ถนนพระราม9
4: ครับ
3: เอ๊ะทำไม2เดือนเนี่ยทำไมกลิ่นน้ำมันแรงมากนะครับซึ่งเขาก็ไปตรวจสอบดูแล้ววันนี้และยิ่งถ้าฝนตกอากาศชื้นๆเนี่ยมันเหมาะได้ยังไงก็ไม่รู้เขาบอกยิ่งฝนตกเนี่ยโอ้โหกลิ่นจะแรงมากนะก็แทบจะเวียนหัวกันเลยประมาณนั้นนะครับ
4: ครับ
3: ก็คงไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นตรงนี้ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการสต๊อกน้ำมันไว้เยอะๆกักเก็บน้ำมันเอาไว้เนี่ยแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยที่ปล่อยความร้อนออกมามากมายเนี่ยเขาถึงขั้นก็บอกว่าถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีdata center ตั้งอยู่โครงการขนาดใหญ่และทำงานตลอด24ชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สนธิท่านพูดถึงเรื่องของเสียงหึ่งหึ่งที่จะดังอยู่ตลอดนั่นก็คงจะก็มันระบบเครื่องระบายอากาศทั้งหลายม มันก็ปรับอากาศมันต้องทำงานก็ต้องมีเสียงแต่ทีเนี้ยมันก็จะระบายความร้อนออกมาด้วยนะอุณหภูมิในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเขารวบรวมมาไว้คุณวิสุทธ์นะมันจะมีความแตกต่างจากพื้นที่ที่ไม่มีdata center ตรงนี้อยู่จะสูงอยู่ระหว่าง2ถึง9องศานะก็จนกระทั่งที่เขาเรียกว่า data center heat island นะเหมือนกับเป็นเกาะความร้อนนะที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับศูนย์ข้อมูลที่ว่านั้นเอาผมเติมอีกสักนิดจะได้จบเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเขาก็รวบรวมไว้อีกเหมือนกันนะอย่างกรุงเทพที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งหมด24โครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยที่ใช้มากๆตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่า data center ในกรุงเทพมีความต้องการใช้ไฟอย่างน้อยนะ 247.2 เมกะวัตต์นะเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า 247.2 เมกะวัตต์เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นครัวเรือนนะครับเท่ากับ 247,200 ครัวเรือนแต่ถ้าคิดเป็นเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบยังไงก็ไม่รู้นะเขาว่าไปเทียบกับปริมาณการใช้ไฟของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจังหวัดในปี2568ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะใช้อยู่เท่านี้ 247.2 เมกะวัตต์ก็เท่ากับในส่วนของ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะ24แห่งที่ใช้งานอยู่ณเวลานี้นี่คือปริมาณที่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ้นเปลืองยังไงใช้มากยังไงครับคุณนิสุทธ์ครับ
4: ครับพูดถึงเรื่องของ data center คุณมนตรีครับ
3: ครับ
4: ประเด็นก็ไม่ต่างกันกับเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดนะครับที่เมื่อวานนี้สสยังดีนะแต่รวมตัวกันได้414เสียงคว่ำพรบ.อากาศสะอาดที่สวเขาแก้ไข
3: ครับ
4: โอ้แก้นี่เยอะนะคุณมนตรีนะฮะเพราะเรื่องนี้นี่กว่าจะผลักดันเป็นกฎหมายได้เนี่ยโอ้โหคุณมนตรีก็รู้ว่าจะเกณฑ์แสนเกณฑ์นะแล้วก็เกือบจะตกไปในคราวที่มีการยุบสภาเขาก่อน
3: ครับ
4: คือการเรียกร้องให้กลับเข้ามาปรากฏว่าสวเขาก็ไปแก้เยอะมากคุณมนตรี
3: ครับ
4: โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปทำให้กฎหมายมันไร้เรี่ยวแรงเยอะนะครับอย่างเช่นนี้ฮะผมไปดูเนื้อหานะอันแรกในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตั้งกรรมการอากาศสะอาดในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ
3: ครับ
4: ปรากฏว่าร่างของสสเนี่ยเขาให้นายกอบจเป็นประธานกรรมการเพราะว่าเขาก็จะเข้าใจพื้นที่ดีนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าสวแก้แล้วก็ให้ผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาครับผู้ว่ามีหน้าที่แค่กำกับดูแลนะปรากฏว่าสวแก้ฮะให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมธิการอากาศสะอาดของจังหวัดครับ
3: ครับ
4: แล้วก็นายกอบจที่บอกเป็นประธานเนี่ยให้มาเป็นรองประธานกรรมการออกไป
3: ครับ
4: ที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เรื่องของอากาศสะอาดเนี่ยมันเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยคือมันต้องมีการเรียกเก็บเงินประกันนะคุณมนตรีครับ
3: ครับ
4: คนที่ผลิตคนที่จำหน่ายคนที่บริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงที่เกิดมลพิษเนี่ยเพื่อประกันนะครับว่าคุณไม่สร้างมลพิษไม่เผาทำลายไม่กระทบต่ออากาศสะอาดเนี่ยจะคืนเงินให้เมื่อนำเงินเหลือใช้มาจัดการอย่างเหมาะสมครับปรากฏว่าวุฒิสภาตัดส่วนนี้ออกครับก็เรียกว่าฝากไว้ได้คืนเพราะว่าน่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นการแบบมันทำให้นักลงทุนเขาจะแบบลำบากมากขึ้นอ่ะ
3: ครับ
4: ก็ตัดส่วนที่ออกนี่มาเอื้อคนลงทุนนะแล้วที่สำคัญเรื่องของอากาศสะอาดและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยปรากฏว่าทางสว.เขาไปแก้องค์ประกอบของกรรมการครับจะมีภาคเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการทุกระดับเลยนะ
3: ครับ
4: เช่นกรรมการดูแลอากาศสะอาดเนี่ยเพิ่มตัวแทนจากขอการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมจากจังหวัดก็เพิ่มทั้งจากขอการค้าและสภาอุตสาหกรรมนะครับ ไอ้ที่เพิ่มเราไม่ได้บอกว่า2องค์กรเหล่านี้เนี่ยจะมีอะไรเงี้ยมีผลประโยชน์เลยนะแต่ว่า
3: ครับ
4: การลงทุนที่มีส่งผลกระทบต่ออากาศเนี่ยหลายโครงการมาจากภาคธุรกิจนั้นการที่ตั้งสัดส่วนของนักธุรกิจเข้าไปในส่วนต่างๆเนี่ยมันทำให้มาตรการในการควบคุมดูแลมันรู้ว่าเสียงโหวตก็จะแบบถูกตีกลับไงคุณมนตรี
3: ครับ
4: สว.ก็จัดเก็บไปแล้วสว.จะเป็นห่วงนะว่ามันต้องไม่มีการซ้ำซ้อนของการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนีย
3: ม
4: นี่ก็กลายเป็นหลักการที่สว.เนี่ยก็เลยถูกสว.ส.ส.ตีกลับนะครับเอาคร่าวๆนะคุณตีนะผมดูอย่างสั้นๆนะคือว่าที่ตีกลับเพราะว่าตัดสิทธิประชาชนในการขอความคุ้มครองฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ให้องค์กรฟ้องแทนผู้เสียหายนะแล้วไปตัดไอ้ระบบที่บังคับเปิดเผยข้อมูลในการปล่อยมลพิษฮะร่างส.ส.มีสว.ตัดทิ้งครับนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัดความรับผิดชอบของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อคือในร่างของส.ส.เนี่ยถ้าสถาบันการเงินปล่อยเงินกู้หรือสนับสนุนการเงินกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ควบคุมนะครับโดยไม่มีการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านมลพิษเพียงพอเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยสว.ตัดออกครับนี่ก็เป็นก็สรุปว่าตีกลับไปนะก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมนะคุณมนตรี
3: ครับ
4: นะฮะก็ตั้งกรรมการร่วม20คนส.ส. 10สว. 10คนตามสัดส่วนที่มีเสนอชื่อมานี่ก็เป็นเรื่องนึงที่มันโอเคอ่ะเป็นพรบ.อากาศสะอาดที่ต้องการลมหายใจที่สะอาดนะฮะแต่ปรากฏว่าถูกตีกลับแล้วก็ถูกมองว่ามันไม่ได้เอื้ออำนวยกับเป็นอุปสรรคในการลงทุนต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลาในกรรมธิการร่วมอีกระยะหนึ่งนะคุณมนตรี
3: นะครับอีกระยะหนึ่งนั้นน่ะไม่ถ้าระยะหนึ่งที่ว่านั้นสามารถที่จะพบกันครึ่งทางได้นะฮะไม่มีใครได้หรือเสียทั้งหมดคือนาทีนี้เราต้องมองว่าสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ร่างเดิมแต่ไปถูกสว.ปรับแก้ซะจนไปตีโจทย์คนละโจทย
4: ์ครับ
3: นะด้วยความเคารพนะครับสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมองเห็นว่าภาคธุรกิจคือนะต้นตอที่มาของการปล่อยมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องนะให้ภาคประชาชนนะเข้าไปกำกับดูแลยกตัวอย่างนะประธานคณะกรรมการในระดับจังหวัดเนี่ยก็ให้นายกอบจ.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นประธานคณะกรรมการนะถ้าทำไม่ดีประชาชนจะได้ลงโทษแต่กลายเป็นว่าสว.กลับเห็นว่าให้ผู้ว่าซึ่งเป็นแขนขาของส่วนกลางนะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยมาเป็นแทนไอ้ตรงเนี้ยก็เกิดความแตกต่างแล้วนะครับว่าแล้วจะ อยู่ภายใต้นะการจัดการโดยประชาชนโดยชุมชนในพื้นที่ได้อย่างไรนะถัดมาเนี่ยพอไปเพิ่มสัดส่วนของภาคธุรกิจนะไม่ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดประธานหอการค้าอะไรตอบไม่ไรเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการตรงนั้นเนี่ยทำให้สัดส่วนในการที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศสะอาดในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยนะมันก็สัดส่วนมันก็เปลี่ยนไปประชาชนที่จะเป็นผู้มีอำนาจนะที่ถูกออกแบบไว้นะก็เปลี่ยนไปอาจจะก้ำกึ่งหรืออาจจะไปอยู่ในมือของภาคเอกชนซึ่งในสายตานั้นเนี่ยถูกมองว่าเป็นต้นตอของการปล่อยมลพิษนะครับถัดมาเนี่ยนะพอไปลดเกี่ยวกับเรื่องของเงินฝากอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงนั้นเนี่ยมันดูเหมือนเอาไปเอามาถ้าพูดแบบไม่ต้องเกรงใจก็คือท่านกังวลห่วงใยนะภาคธุรกิจนะครับค่อนข้างเยอะนะเกรงว่าเขาไม่อยู่คำหนึ่งอ่ะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับว่ากฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรออกมานั้นเนี่ยมันขัดแย้งกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมดึงดูดให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะเราเองมีกลไกมีเครื่องมือมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาต้องแบกรับภาระอันนี้มันก็เลยกลายเป็นมีการปรับแก้มากมายในชั้นของสว. ทีนี้ถ้าบอกว่าจะพบกันครึ่งทางยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะคุณวิสุทธ์ว่าจะพบกันครึ่งทางได้โดยที่นะสิบตรงนั้นน่ะก็มาคุยกันแล้วก็เพาะออกมาเป็นร่างใหม่นะร่างที่มีการปรับแก้จากการแก้ไขของสว.นั่นแหละแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเอาไปให้แต่ละสภายืนยันเนี่ย
4: ครับ
3: นะสว.ท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขครั้งนี้เพราะไปเปลี่ยนในสิ่งที่เขาปรับแก้ไว้เยอะ
4: ครับ
3: มันก็จะไม่ผ่านอีกเช่นเดียวกันกับส.ส.นะถ้าเห็นว่าโอ้โหถ้าแก้อย่างนี้นะวินวิน

0: อย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าสวเอาด้วยสภาผู้แทนราษฎรก็เอาด้วยเพราะเสียงข้างมากก็คือพรรคภูมิใจไทยที่น่าจะไปในทิศทางเดียวกันกับสว
1: ก็หวังว่าสวภูมิใจไทยจะไม่เปลี่ยนท่าทีนะ
0: ถ้าเปลี่ยนก็แสดงว่าเขาเจตนาจะยกร่างใหม่คุณที่ส
1: ุ
0: ด
1: แต่คุณ
0: ว่าจะยาวไปอีก
1: ในเชิงกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดสภาสูงกับสภาล่างเห็นชอบก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเห็นต่างกันทั้งไม่ว่าสภาใดสภาหนึ่งเนี่ยกฎหมายก็ต้องเก็บไว้ประมาณกี่วันนะ90วันแล้วมีผลบังคับใช้ตามร่างของสสถูกไหม
0: เอาไอ้ร่างเอากฎหมายประชามติเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: 180วันอันนี้มันไม่ใช่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ทีนี้ผมเชื่อว่ามันไม่เหมือนประชามติเพราะว่าจะต้องนำร่างเดิมมายืนยันเนี่ยไม่รู้ว่านาทีนี้พรรคภูมิใจไทยยังยืนยันที่จะเห็นด้วยกับร่างเดิมนั้นอีกหรือเปล่านะฮะนี่คือมันจะมีจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับคุณพิสุทธิ์ครับเข้าใจว่าเราต้องพักก่อนนะคุณพิสุทธิ์นะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพายจำนวน 2,000 นายจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือทรงหรือเรือพระที่นั่งและเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินภายหลังนายกรัฐมนตรีลงเรือของกองทัพเรือที่จะแล่นขนาบขบวนเรือไปตลอดเส้นทางเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธธรรมวิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยพระราชวชิรรัตนาภรณ์รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามได้มอบครุฑยุทธนาคให้นายกซึ่งมีความหมายมีมหาอำนาจเหนืออุปสรรคพลังแห่งบารมีคุ้มครองป้องกันศัตรูพ่ายแพ้การงานรุ่งเรืองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมีประชาชนเข้ามาทักทายและเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเผยได้เคย

0: ลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์สมเด็จพระเจ้าตากสินหนุนดวงเสริมบารมีมาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังสักการะพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยระหว่างเดินถึงจุดโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บอกว่าเคยเข้าในโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาแล้วด้วยทางนี้ตามความเชื่อการลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเคราะห์กรรมหรือสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตหนุนดวงชะตาแก้ดวงตกพลิกฟื้นชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเพิ่มอำนาจวาสนาและเสริมความราบรื่นในการทำงานหรือกิจการเหมือนได้รับพระบารมีคุ้มครองจังหวัดกระบี่ออกประกาศด่วนที่สุดเตือนฝนตกหนัก 4-7 กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนติดตามปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้จังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลได้ออกประกาศด่วนที่สุดให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและเชิงเขาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขณะที่พื้นที่ชุมชนเมืองให้ระวังน้ำท่วมขังสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ล้มทับรวมถึงเฝ้าระวังคลื่นลมแรงส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านมาตรการกำลังพลเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงสามารถสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวได้ทันทีหากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือด่วนได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หรือทางไลน์แจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์สภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่มีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรกิตติยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้ง

0: ใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สนับสนุนโดย
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาว่ากันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์ครับในชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนคุณวิสุทธิ์เห็นว่าที่สภาเริ่มนะมีความคึกคักมีความจะบอกว่าเป็นความวุ่นวายก็ไม่ผิดละมั้งนะก็เมื่อวานนั้นรอบหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับคือเมื่อวานเป็นประเด็นเรื่องที่เราพูดไปถึงเมื่อสักครู่ครับคุณวิสุทธิ์ครับคือเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะครับที่ส.ส.อภิปรายแล้วก็พร้อมใจกันลงมติไม่รับร่างที่วุฒิสภามีการแก้ไขจนกระทั่งนำไปสู่นะฮะคำพูดที่จะต้องมีการถอนนะฮะกันไปและวันนี้นะฮะมากในข่าวเขาก็บอกเดือดอีกรอบครับคุณวิสุทธิ์ครับนะเดือดอีกรอบเดือดอีกแล้วนะเพราะว่าทางซีกฝ่ายค้านเองนะก็ในข่าวบอกฝ่ายค้านโวยซีกรัฐบาลปาดหน้าชงยัตติไฟใต้ก่อนถกรายงานกกต.นะครับคือตามหลักแล้วเนี่ยตามคิวก็แล้วกันคุณวิสุทธิ์นะครับน่าจะเป็นวาระเรื่องของการพิจารณารายงานกกต.นะคือแต่ละปีนั้นก็จะมีการพิจารณารายงานของหน่วยงานอิสระนะครับแต่พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะฮะมันก็เลยทำให้เป็นประเด็นอยู่พอดีด้วยสินะเรื่องราวของกกต.ที่กำลังจะมีการพิจารณาเรื่องของหัวสว.นะฮะมันก็เลยกลายเป็นทำให้วุ่นนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องราวของการประชุมสภาในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไม่รู้ว่าจะเป็นความบังเอิญไหมนั่นก็คือท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคุณมัลลิกานะครับซึ่งเมื่อวานท่านก็เป็นทำหน้าที่ประธานนะวันนี้ก็นะกลับมาอีกครั้งตอนแรกๆนั้นเนี่ยเริ่มต้นคนที่ทำหน้าที่ประธานคือคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะทำหน้าที่ประธานนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือพอช่วงกระทู้ถามอะไรเสร็จสับแล้วนะครับก็คงจะมาวาระเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณารายงานและก็มีประเด็นเรื่องของไฟใต้นะแทรกเข้ามาคุณวิสุทธิ์ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูใน Facebook ตรงนี้ว่านะคุณวิสุทธิ์เข้ามาหรือยัง

0: ู่แล้วครับอยู่แล้วครับคุณ
1: เอา
0: ครับ
1: โอเคนะไปเติมหน่อยไหมในส่วนของสภาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ดูก็ดีฮะเพราะว่าสภาเดือดเหลือเกินนะจากมูลเรื่องประเด็นยติใต้นะครับสรุปว่ารัฐบาลเป็นคนชิงใช่ไหมเอายติของใต้ขึ้นมาก่อนที่จะเป็นการรายงานของกกต.นะครับ
1: ครับ
0: เห็นรัฐบาลฝ่ายค้านพวกนี้ใช้วิธีการปิดปากอีกแล้วกลัวจะโดนแฉเรื่องกลัวสวหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะครับคุณตีต่อเลยครับ
1: ก็เดี๋ยวคงมันมีคำแรงอ่ะรักตัวกลัวตายไม่กล้าอะไรสารพัดอย่างนะฮะก็เลยประท้วงกันวุ่นสุดท้ายต้องสั่งพักการประชุมเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระบบการลงคะแนนก่อนที่จะลงมติว่าจะให้มีการสลับเรื่องที่รัฐบาลเสนอขึ้นมาก่อนที่จะพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพักตรงนี้เอาไว้ในส่วนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะแค่เริ่มต้นสมัยที่2ของปีที่1ไม่แน่ใจว่าบรรยากาศถัดต่อจากนี้เนี่ยคงจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันมีเรื่องใหญ่ๆนะอย่างวันจันทร์เดี๋ยวถ้าเปิดมาก็ถือว่าละรัฐบาลก็คงจะเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์ไปบ้างแล้วนะคุณอภิรักษ์ไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวาระที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมาธิการนั่นคืองบประมาณ 7-9 นะส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ต่างฝ่ายต่างก็นะให้สัมภาษณ์กันแบบรายวันแต่ของจริงนั้นเนี่ยมันน่าจะต้องอย่างน้อยนะพอยื่นยัตติไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์เพื่อที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องแล้วก็ประสานไปยังรัฐบาลที่จะพร้อมในช่วงไหนอย่างไรเร็วสุดเนี่ยก็ปลายเดือนเนี้ยคงจะหลังกลางเดือนเป็นต้นไปอ่ะยื่นและจะได้อภิปรายก็ถ้าเกินกว่ากลางเดือนตุลาคมหรือเลยไปถัดนั้นไปไกลๆเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ความร้อนแรงของปัญหาหน้าเวลาพูดง่ายก็คือมันจะผ่านช่วงเวลาของการที่จะได้ตีเหล็กร้อนนะคุณที่สุดนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นคือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
0: ครับตกลงมีแน่นะพี่หลอดไม่วางใจนะ
1: มันต้องมีถ้าไม่มีแล้วมันจะทำให้เสียของ
0: แน่นอน
1: นะเพราะมันเป็นไฟบังคับผมเคยคุยเอาไว้ในรายการนี้คือปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านไปแล้ว1สมัยประชุมก็ไม่ได้ยื่นเพราะว่าเพิ่งเข้ามาพอมาสมัยที่2ถ้าไม่ได้ยื่นก็ทำให้ฝ่ายค้านจะเสียสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้กลไกตรงนี้ไป1ปีก็จะผ่านไปโดยที่ไม่ได้เนี่ยอภิปรายทั่วไปก็ไม่ได้ใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้ใช้ก็คงจะไม่ใช่ยังไงก็ต้องมีครับคุณที่สุดครับ
0: ครับแต่แค่ตอนนี้ตามดูนะว่าจะอภิปรายเป็นทั้งคณะหรือรายบุคคลนะฮะหรือว่าเป็นใครที่จะต้องโดนหลุดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: นะผมมองขออภัยคุณรู้สึกมองว่าคงจะไม่ทั้งคณะนะไม่ยกเข่งที่ไม่ยกเข่งก็เพราะว่าถ้าอภิปรายทั้งคณะเนี่ยมันก็จะกว้างนะพอกว้างอย่างนั้นปุ๊บนะประเด็นมันก็จะกระจายพอกระจายมันก็เลยไม่ได้เน้นน่ะเขาหยิบมา2ชื่อที่เป็นข่าวเอาไปวันนี้นั่นแหละคือเป้าใหญ่
0: เอาท่านหัวหน้าท่านเลขาใช่ไหม
1: หัวหน้ากับเลขา
0: คุณเจจะต้องคิดชอบนะ
1: แล้วก็ยังได้แสดงมิตรกจิตมิตรกใจกับพรรคเพื่อไทยไม่แตะก็ตรงนี้นอกจากจะแสดงความรู้สึกดีๆและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการอภิปรายพรรคสีน้ำเงินเดียวๆนะเพื่อไทยก็คงจะอยู่คงไม่มีใครลุกขึ้นช่วยคุณที่สุดในทางการเมืองมันก็จะทำให้แยกสองสีนี้ออกจากกันไปโดยปริยายไม่ได้เสี่ยมอะไรหรอกเพียงแต่ไม่อยากจะให้มัดไว้รวมกันแยกออกและดูจะในทางการเมืองน่าจะได้อะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่าครับ
0: ครับแต่ว่าจะดูเรื่องของอภิปรายไม่วางใจก็คงไม่เร็วนะคุณตีนะกว่าจะพาจะมันมีหลายวาระที่ต้องเข้าใช่ไหมฮะก่อนจะถึงการพิจารณาไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมยังมองมานู่นแหละครับหลังกลางเดือน

0: ก็ไม่เกินกลางเดือนกันยายนแต่ถ้าปล่อยให้หลุดยาวไปจริงๆแล้วเนี่ยก็มันอาจจะจืดชืดนักวิชาการบอกโอ้จืดเลยถ้าไปลากไปถึงพฤศจิกายนอะไรตรงนู้นน่ะคุณวิสุทธา
1: ครับคุณมนตรีฮะวันที่14กันยายนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก14กันยา
0: อ่
1: ะผมอย่างนี้ไงผมคิดว่า14กันยาเนี่ยถ้าผิดคุณมนตรีช่วยแก้ไขนะ
0: ครับ
1: ผมคิดว่า14กันยายนเนี่ยกกต.จะลงมติยื่นศาลฎีกาบางคนจะยกฟ้องทั้งหมดคงจะไม่ใช่จะฟ้องทุกเขตก็คงจะไม่ใช่คือถ้ามติออกมาอย่างนี้คุณมนตรีครับผมถามว่าหลังคือ4กันยายนจะเกิดอะไรขึ้น
0: คงจะดูจากผล
1: ครับ
0: นะครับ1ไม่ยกทั้งหมด2ไม่ส่งทั้งหมด
1: ใช่
0: นี่แหละที่ส่งบางส่วนนี่แหละว่าจะเป็นบางส่วนที่ทำให้สังคมที่เฝ้าติดตามเนี่ยมีความรู้สึกว่าก็สมน้ำสมเนื้อพอดีนะไม่น้อยจนเกินไปไอ้เรื่องมากก็ไม่มีแน่นะเพราะคงจะต้องดูว่าทำยังไงถึงจะให้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างความรู้สึกที่คาดหวังก
1: ับ
0: สิ่งที่ออกมาซึ่งเราเองก็เดาไม่ออกเหมือนกันตัวเลขต่างๆที่กระเซ็นกระสายกันมาก่อนหน้านี้ผมยังไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลขนั้นนะอย่างแรกๆที่ทางกกต.เขาก็มาปฏิเสธว่าอุ้ยยังไม่ได้ลงมติเลยแล้วไปเอาตัวเลข10คนมาจากไหนนะฮะคือคำว่า10ตรงนั้นน่าจะหมายถึงสว.ตัวจริงที่มีอยู่138ว่าจะ
1: 138สว.นะฮะ
0: เอามาบูชายันสัก10คนอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วบางคนก็บอกอู10คนก็เยอะนะซึ่งโจทย์ใหญ่ผมเคยคุยเอาไว้ว่าเท่าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจากกี่คนก็ตามแต่จะต้องรักษาความเป็นเสียงข้างมากของสภาสูงเอาไว้
1: ใช
0: ่นะถ้า138เนี่ยถ้าสมมติว่า10คนจริงๆเนี่ยก็ยังจะเหลือ128ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่มันเกินร้อยอ่ะคุณที่สุด
1: ครับ
0: ก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อแต่ถ้าบางคนว่าน้อยไปต้องมากกว่านั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องไปดูอีกทีว่าอาจจะขนาดไหนที่ถึงจะเรียกว่าไม่น้อยแต่จะมากยังไงก็ต้องไม่ทำให้เสียความเป็นเสียงข้างมากจะต้องคอนโทรลควบคุมดูแลวาระสำคัญสำคัญที่จะต้องเข้าสู่สภาสูงนะครับคุณที่สุดครับ
1: สวคงจะมีบางส่วนนะคุณมนตรีแต่จริงแล้วก็เป็นไงฮะเป็นสังเวยหรือจะเป็นแบบฟรีชีพสวบางคนนะแล้วแต่มุมมองนะจะเป็นฟรีชีพหรือสังเวยก็แล้วกันก็คงจะมีอยู่อะแต่คงสัดส่วนไว้ที่จะคุมเสียงข้างมากสวได้13รัฐมนตรีคุณมนตรีว่าจะมีโดนบ้างไหม
0: ผมยังคิดว่านะถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่มีข่าวบนหน้าสื่อแล้วก็มีข้อมูลมีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงนะเป็นเกือบจะเป็นตัวละครสำคัญได้ซ้ำไปเนี่ยมันก็จะต้องมีคำถามนะ
1: ครับ
0: นะแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้องโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ก็คือต้องไม่ทำให้เสียความเป็นเสียงข้างมากในสภาสูงและโจทย์ถัดมามันมีอีกโจทย์เนี่ยคุณที่สุด
1: ครับ
0: ที่คุณที่สุดถามว่าจะมี1ใน13ไหมต้องไปดูว่า1ใน13นั้นน่ะเป็น1ใน21ด้วยหรือเปล่านะเพราะมันมีอีกโจทย์หนึ่งซ้อนเข้ามาก็คือมีกรรมการบริหารพรรครวมอยู่ในจำนวน229คนนี้ด้วย 20... จำนวน21
1: คนที่ทั้งหมดที่เป็นส.ส.ภูมิใจไทยหมดใช่ไหม
0: 21คนเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นถ้าจะตีกรอบนะป้องกันเพลย์เซฟกันเอาไว้ก่อนเนี่ยนะเพราะเขาวิตกกังวลว่าถ้ามีกรรมการบริหารพรรคมันเหมือนจะเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปสู
1: ่
0: การฟ
1: ้
0: องร
1: ้
0: องยุบพรรคในอนาคตได
1: ้ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นโจทย์ซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่านะตรงนี้ถือว่าเป็นเส้นแดง21คนนะต้องไม่มีผมเลยบอกคุณที่สุดว่าจะมี1ใน13ไหมก็ต้องดูว่า1ใน13นั้นเน
1: ี่
0: ยอยู่ใน21คนนี้ด้วยหรือเปล่า
1: แล้วก็สำคัญคือว่าถ้ามีเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าจะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคนะเพราะถ้าเกิดเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วมาจะเป็นคุณมุติใช่ว่าสารตั้งต้นที่นำไปสู่การยุบพรรคได
0: ้รองยุบพรรคได
1: ้รองยุบพรรคได้

0: หลัง
1: แต่ว่าอำนาจการยุบพักนี่ไม่ได้อยู่ที่ศาลฎีกาใช่ไหมอยู่ที่ศาล
0: ต้องมาตั้งต้นครับเหมือนกับที่เราเห็นการยุบพักก้าวไกลนะประเด็นซอกกลอนบ่อนทำลายเรื่องมาตรา112
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยก็เอามาเป็นศาลตั้งต้นในการร้องกกต.นะเพื่อยุบพักซึ่งสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีคำสั่งให้ยุบพักเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเอาไปร้องนะในส่วนของปปช.ที่เป็นประเด็น44ส.ส.พรรคส้มอยู่ณเวลานี้ด้วยเพราะนั้นศาลตั้งต้นตรงนี้นอกเหนือจากจะเอาไปยุบพรรคแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะโยงไปถึงเรื่องอื่นได้อีกหรือเปล่าแต่สิ่งที่วิตกกังวลณนาทีนี้ก็คือต้องไม่ให้มันเป็นปัญหาลุกลามบานปลายกระทบไปถึงพรรคครับ
1: ครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่า
0: แต่ส่วนจะเป็นเท่าไหร่นะคุณพิสุทธิ์นะ
1: ครับ
0: นะบ้างก็บอกว่าอุ้ยอย่างนี้น้อยเกินไปนะบ้างก็บอกว่าเอานะมันยังมีเครือข่ายในส่วนของคนที่เป็นตัวสำรองเป็นผู้สมัครและก็คนที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่อีกเยอะเพราะนั้นตัวเลขมากน้อยนะถ้าเริ่มต้นจาก229นั้นเนี่ยก็คงจะค่อนไปทางนะในส่วนที่ไม่ได้เป็นตัวจริงนะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่ซะมากกว่าอันนี้น่าจะไปตรงนั้นและถ้ามันออกมาอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่านะสังคมเองอยากจะพอใจถูกใจจะขัดใจยังไงนั่นนะก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูวันนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นของจริงทั้งนั้นนะคุณที่สุดครับ
1: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าน่าจะสนุกนะหลัง14กันยายนฝั่งภาคที่เคลื่อนไหวคงเคลื่อนไหวไม่หยุดเหมือนกัน
0: แต่มันแปลกนะคุณวิสุทธิ์
1: ครับ
0: ที่ทุกครั้งเวลาองค์กรใหญ่ๆองค์กรอิสระนะศาลรัฐธรรมนูญก็ดีกกต.ก็ดีเขาจะลงมติเรื่องสำคัญเนี่ยเขาจะเลือกเอาวันศุกร์นะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะได้ตั้งหลักได้เผื่อมีอะไรมาจนถึงวันจันทร์เนี่ยมันก็ผ่อนคลายกันไปพอสมควรแต่นี่ปรากฏว่านัดวันจันทร์เลยนะอยู่ทั้งอาทิตย์เลยนะถ้าสมมติว่ามันมีประเด็นที่จะต้องมาขยายมาวิพากษ์วิจารณ์มาอะไรต่อมีอะไรกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ได้มีเวลาพักยกหายใจหายคอกันเลยผมก็เลยมองมุมนี้แสดงว่ามั่นอกมั่นใจว่าผลที่ออกมานั้นคงไม่ก่อผลกระเทือนในทางการเมืองอะไรมากมายอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณที่สุดคร
1: ับ ก็น่าต้องมั้งคุณมนตรีเลื่อนต่อคงจะลำบากก็แหละคราวที่แล้วก็เลื่อนมาทีนึงมีคนก็ไปนับนะคราวที่แล้วนี่เลื่อนการลงมติออกมาเนี่ยมาวันที่4กันยาเนี่ยมันเกินกี่วันอ่ะ60วันหรือ90วัน
0: โอ้ยคุณวิสุทธิ์ถ้าเลื่อนอีกทีนะตอนนั้นเลื่อนได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการออกมาสื่อสารอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: แหล่งข่าวกล่าวว่านะฮะเพราะนั้นโอ้ยก็เลยต้องบอกว่าโอ้โหยังไม่ได้นัดหมายยังไม่ได้อะไรกันเลยแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่แหล่งข่าวครับเป็นเรื่องของกรรมการกกต.ท่านบอกว่าประชุมทุกอย่างเสด็จน้ำเสร็จไปแล้วตั้งแต่วันที่28นี่คือมีตัวข่าวมีคนยืนยันมีคนพูดเพราะฉะนั้นวันที่14เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเหตุต้องขยับโอ้ดูเหมือนมันจะเป็นหนังคนละม้วนกับการขยับครั้งที่ผ่านมาคุณวิสุทธิ์ครับ
1: คงไม่ขยับอ่ะถ้าขยับในกกต.ก็คงจะโดนเขย่าอยู่ย่ามกันนะแค่นี้
0: เอ
1: าเวลาเราพักก่อนหน่อยไหมคุณมนตรีเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณสุชัยอยู่แล้วมาต่อประเด็นข่าวร้อนกันนะครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์
7: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: ช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: คุณสุริชัยจะพาไปดูเรื่องราวของทะเลจีนใต้นะซึ่งเดิมก็เห็นมีประเด็นเฉพาะทางจีนกับฟิลิปปินส์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือจีนกับเวียดนาม
1: ครับ
0: นะเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าทางจีนนั้นเนี่ยไปสร้างรันเวย์เครื่องบินที่หมู่เกาะพาราเซลนะสร้างรันเวย์เครื่องบินไม่พอปรากฏว่านะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าตั้งเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับปักกิ่งเวียดนามก็เลยเริ่มที่จะแป่งๆแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้มาสอดส่องติดตามดูกันทุกฝีก้าวหรืออย่างไรอ่ะก็นอกเหนือจากเรื่องของจีนกับฟิลิปปินส์แล้วก็ยังมีจีนกับเวียดนามด้วยในเรื่องของทะเลจีนใต้เป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
15: ทะเลจีนใต้มีทั้งประเด็นเรื่องจีนกับฟิลิปปินส์แต่ว่าระหว่างจีนกับเวียดนามนี่ก็ทำท่าว่าจะมีเรื่องที่อาจจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งหนักเพราะเวียดนามเพิ่งออกมาเปิดเผยด้วยว่ามีความสงสัยระแวงอย่างยิ่งว่าจีนนั้นไปสร้างรันเวย์เครื่องบินที่หมู่เกาะพาราเซลโดยเฉพาะบนเกาะยากงหรือเกาะบาบาและแนวปะการังที่ชื่อแอนโทรโลปหรือหายซัมในภาษาเวียดนามปรากฏว่ายิ่งวันก็ยิ่งชัดขึ้นว่านอกจากรันเวย์เครื่องบินยังมีการตั้งเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นตาให้กับปักกิ่งเวียดนามก็มองว่าอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าจีนกำลังจับตาดูทุกฝีเท้าทุกย่างก้าวของกองกำลังรักษาชายฝั่งและชาวประมงเวียดนามถ้าเซ็นเซอร์เหล่านั้นทำงานควบคู่กับฐานบินความเคลื่อนไหวต่างๆของเวียดนามจะถูกตรวจสอบและก็ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทำให้พื้นที่นี้แทบจะกลายเป็นเขตหวงห้ามที่เวียดนามแทบจะขยับตัวไม่ได้ถ้าหากเวียดนามไม่ท้าทาย พราะว่าสำหรับเวียดนามแล้วเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ที่จีนไปติดตั้งแถวนั้นหมายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการปรากฏตัวหรือกิจกรรมใดๆรอบหมู่เกาะพาราเซลของเวียดนามจะถูกตรวจสอบได้เร็วขึ้นติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและถูกท้าทายได้เร็วขึ้นด้วยดังนั้นจึงมีกรณีที่เวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามเองก็ได้ขยายพื้นที่เกาะเทียมในหมู่เกาะสเปรดเล่ไปแล้วครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์ถึง27แห่งบนแนวปะการังอย่างน้อย18แห่งแต่ว่ามันมีความแตกต่างที่สำคัญคือความเหลื่อมล้ำทางภูมิรัฐศาสตร์จีนนั้นกำลังใช้หมู่เกาะพาราเซลเป็นฐานที่มั่นแนวหลังที่จะควบคุมเบ็ดเสร็จซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่1974นะครับจีนเข้าไปสู้กับเวียดนามแล้วก็ยึดตรงนั้นมาในแง่พฤตินัยจีนคุมอยู่นะครับหมู่เกาะสเปรดเล่แต่ว่าแง่อธิปไตยนั้นเวียดนามยังเป็นคนอ้างสิทธิ์อยู่ฉะนั้นมันจึงซับซ้อนจีนไม่จำเป็นต้องไปปะทะโดยตรงที่หมู่เกาะสเปรดเล่กับเวียดนามแต่เลือกที่จะเสริมเขี้ยวเล็บในหมู่เกาะพาราเซลเพราะว่าสเปรดเล่อยู่ล่างลงไปใกล้กับเวียดนามพูดง่ายๆคือเวียดนามเนี่ยมีอิทธิพลตรงหมู่เกาะสเปรดเล่แต่ที่พาราเซลที่ติดกับไหหลำของจีนนั้นจีนยึดครองในทางปฏิบัติได้มันจึงกลายเป็นการเผชิญหน้าที่แหลมคมแต่ขณะเดียวกันก็มีความน่าสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไประหว่างสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนด้านการลงทุนด้านการค้าจีนกับเวียดนามก็ยังคบหากันอยู่แต่พอเป็นเรื่องทะเลจีนใต้กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าหมู่เกาะพาราเซลเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่มีทั้งแนวปะการังสันดอนอยู่ตอนเหนือของทะเลจีนใต้อยู่ระหว่างชายฝั่งเวียดนามกับเกาะไหหลำของจีนนั่นแหละครับแต่ประเด็นสำคัญคือจีนเนี่ยควบคุมหมู่เกาะทั้งหมดในทางปฏิบัติแต่เวียดนามไต้หวันอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะนี้นี่คือประเด็นเพราะว่าเรื่องของเรื่องตอนนี้นั้นกลายเป็นว่าความสำคัญของหมู่เกาะพาราเซลมันยิ่งชัดขึ้นเพราะว่าตำแหน่งของมันอยู่เหมือนกับเป็นป้อมกลางทะเลจีนตอนเหนือจีนคุมอยู่จีนเนี่ยสามารถใช้เกาะต่างๆสำหรับเรดาร์เอ่ยลาดตระเวนเครื่องบินเรือการเฝ้าติดตามพื้นที่ทางทะเลเกือบหมดซึ่งกลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของจีนทางหมู่เกาะพาราเซลและบริเวณรอบหมู่เกาะก็ยังมีแหล่งประมงมีความเป็นไปได้ด้านทรัพยากรอาจจะมีน้ำมันมีแก๊สธรรมชาติฉะนั้นทั้งมิติความมั่นคงมิติเศรษฐกิจและสิทธิทางทะเลมันทับซ้อนกันอยู่นั่นกลายเป็นว่าด้านเหนือหมู่เกาะพาราเซลจีนยึดครองส่วนทางใต้หมู่เกาะสเปรดเล่จีเวียดนามมีอิทธิพลเหนือกว่าเป็นการจ้องซึ่งกันและกันอย่างชนิดที่มีนัยยะสำคัญพูดง่ายๆคือหมู่เกาะพาราเซลคือดินแดนที่จีนยึดการควบคุมจากเวียดนามใต้ตั้งแต่1974วันนี้กำลังเปลี่ยนจากหมู่เกาะพิพาทกลายเป็นแนวหน้าทางยุทธศาสตร์ของจีนในทะเลจีนใต้ขณะที่หมู่เกาะสเปรดเล่เป็นกลุ่มเกาะเล็กแนวปะการังมีโขดหินและสันดอนจำนวนมากในตอนค่อนๆไปทางใต้ของทะเลจีนใต้อยู่ระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนฉะนั้นความแตกต่างที่จะเห็นชัดเจนก็คือมี6ฝ่ายที่เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่จีนไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนแต่ลักษณะและขอบเขตข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกฝ่ายจะมีกำลังประจำอยู่บนเกาะหรือแนวปะการังคำถามคือทำไมหมู่เกาะสเปรดเล่จึงอันตรายกว่าหมู่เกาะพาราเซล เพราะว่าหลายประเทศมีฐานและสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้กันมากเช่นจีนเนี่ยควบคุมพัฒนาแนวปะการังสำคัญกลายเป็นเกาะเทียมขนาดใหญ่มีทางวิ่งเครื่องบินท่าเรือเรดาร์โครงสร้างพื้นฐานทางทหารส่วนเวียดนามก็ครอบครองพื้นที่จำนวนมากในสเปรดเล่และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเร่งถมทะเลขยายสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ที่ตนควบคุมเหมือนกันฟิลิปปินส์ก็มีฐานสำคัญอยู่แถวนั้นไต้หวันก็คุมเกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะธรรมชาติใหญ่ที่สุดในสเปรดเล่ฉะนั้นมันเหมือนกับหมากบนกระดานที่แต่ละประเทศวางอยู่ห่างกันไม่มากฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูการที่จีนฟิลิปปินส์ปะทะกันแรงจีนเวียดนามขัดแย้งกันเงียบๆแต่เริ่มจะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมามันจึงเป็น2คู่ที่ผมกำลังจับตาดูว่าทะเลจีนใต้จะกลายเป็นอีก1จุดประทุร้อนที่จะเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่มีการใช้กำลังกันหรือไม่ต้องไม่เกิดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สมรภูมิยูเครนสมรภูมิอิหร่านก็ยุ่งพอสมควรแล้วแต่ไต้หวันทะเลจีนใต้ยังเป็นจุดที่เราไม่สามารถเพิกเฉยหรือมองข้ามเป็นอันขาดเช่นกันครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
0: กลับมาเรื่องราวในประเทศกันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การเมืองต่อจากนี้น่าจะเริ่มมีความเข้มข้นนะเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าทางในสภาจะวุ่นนะแล้วก็จะมีการอภิปรายเรื่องสำคัญต่อจากนี้แต่นอกสภาเองนะครับก็ภาคประชาชนนะครับก็จะมีการขยับเกี่ยวกับเรื่องของการต้องบอกว่าการเมืองภาคประชาชนนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: นะหลังจากที่คุณสุทธิลิ้มทองกุลนะประกาศที่จะนัดหมายสื่อสาร
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องท่าทีการเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุนสีเทาเรื่องหลายๆเรื่องและวันนี้ก็เห็นทางคุณพิชิตชัยมงคลนะครับก็ได้ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการก็เรื่องนี้ทำให้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสุทธิลิ้มทองกุลนะครับนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนเพื่อเตรียมประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทา
1: ครับ
0: ท่านนายกอนุทินก็บอกว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนักข่าวก็ถามว่าเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็ถือว่านอกเหนือจากที่รัฐบาลเองจะต้องเตรียมรับมือฝ่ายค้านในสภาต่อจากนี้ก็คงจะมีการเมืองภาคประชาชนที่จะมีการขยับขยื่นกันตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายนเป็นต้นไปครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับก็ตกลงว่าแต่กูมาเคลื่อนกูไม่ได้มาเคลื่อนในประเด็นทางการเมืองตรงใช่ไห
0: ม
1: เราจะคุยเรื่องประเด็นเนี่ยสีเทามากมายในหลายจุดประเทศไทยน่าจะเป็นงั้นนะ
0: คร
1: ับ คุณสุทธิ
0: คือมันมีหลายเรื่องโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยผมเห็นเริ่มเป็นประเด็นที่สื่อก็ไปตาม
1: ครับ
0: อย่างกรณีของชุมชนชาวยิวอิสราเอลที่ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งทางสถานทูตเองก็มองว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลมีทุกที่ทุกแห่งนะที่จะมีคนที่มีความประพฤติหรือมีอะไรที่มันทำให้เป็นปัญหานะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวถัดมาเนี่ยยกระดับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นเรื่องของนอมินีนะพอนอมินีแล้วก็ปรากฏว่าอย่างกรณีที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สื่อเข้าไปตามเรื่องของการตั้งสุสานชาวยิวแห่งใหม่นะขึ้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคลานะก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งผมไปดูข่าวล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทราเองก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบการดำเนินกิจการสุสานและชาปนสถานในพื้นที่ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคลานะฮะก็เป็นสุสานที่นี่แหละชาวยิวที่ว่าก็นอกจากนั้นแล้วสุสานที่ว่านี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องการประท้วงจนกระทั่งนายอำเภอบางคลาไม่ต่อใบอนุญาตให
1: ้ครับ
0: ก็ส่งเรื่องมาที่กรมการปกครองมาถึงรัฐมนตรีมหาดไทยตั้งแต่29กันยายนปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในระหว่างกระบวนการการอุทธรณ์อะไรต่อไม่อะไรกันอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตาเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็รายงานผลให้ทราบทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังด้วยก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุสานชาวยิวที่อำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทราครับคุณ
1: ตอนนี้ก็ถือว่าต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่นะม
0: ี
1: ทั้งนอมินีมีทั้งเทามีทั้งไทยเทาช่วยกันเนี่ยหลายจุดด้วยกันก
0: ็
1: ลามไปทั่วกันเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่ที่สุดอ่ะด
0: ี
1: ไม่ดีก็บอกเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดจิตฝ่ายพิพายสภาหรืออธิบายฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะจะได้ความสนใจเยอะทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: คุณตีผมพาคุณตีไปที่เชียงใหม่อย่างเร็วๆหน่อยนะครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ปรากฏว่ากกต.เขาแจกใบแดงครับแต่เป็นใบแดงนายกเทศบาลเมืองสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้นายกคนเดียวนะแจกใบแดงสธ.ยกเขตเลยนะครับเหตุก็คือฝ่าฝืนหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดครับโอ้โหหนักนะก
0: ็
1: ให้เลือกตั้งใหม่แล้วก็ดำเนินคดีอาญาด้วยหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์เกินเวลาที่กำหนดโทษหนัก
0: ก็ถือว่าเป็นข้อหาใหญ่นะ
1: ใหญ่แล้วมาแล้วก็ใหม่ด้วยนะ
0: เกินเวลาที่กำหนดเนี่ยคุณวิสุทธ์ขอไปก็คือในกฎหมายในระเบียบเนี่ยถ้าสมมติว่าจะมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์เนี่ยพอ6 โมงเย็นปุ๊บนะทุกอย่างต้องยุติหมดเลยแสดงว่าจากนั้นเนี่ยไปหาเสียงกันเกินเวลาหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นใบแดงเลยโอ้
1: ครับแล้วนี่หาเสียงในหาเสียงทางออนไลน์ด้วยแต่ต้องรอตัวเองว่าเป็นยังไงนะส่วนนายกเทศบาลสุเทพบอกว่าก็วันเนี่ยตอนนี้ทำหน้าที่ปกตินะครับ
0: ครับ
1: แต่รับรู้ละเดี๋ยวรอกกต.ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ชี้ขาดก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
0: ก็ขั้นตอนก็จะต้องไปศาลอุทธรณ์เพราะเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะครับศาลอุทธรณ์ก็จะรับหรือไม่รับไว้ก็จะทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วกว่าจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะคุณวิสุทธิ์ครับถ้าไม่ผิดก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้ายืนตามที่กกต.ได้วินิจฉัยไปก็จบข่าวกันใบแดงเนี่ยนะก็ต้องมาลงอีกไม่ได้คุณที่สุดเพราะมันจะต้องยุติต้องลิฟต้องอะไรต่อไม่อะไรนะไอ้เรื่องของสิทธิ์การลงเลือกตั้งก็ไม่ได
1: ้
0: นะพอหมดสิทธิ์เรื่องการเลือกตั้งก็มาลงสมัครไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเป็นใบเหลืองเป็นอะไรเนี่ยก็ยังมาล้างตาได้เลยเหมือนกับกรณีที่ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับ
1: ขอนแก่นนะ
0: ม
1: าลงแล้วลงครั้งหนึ่งได้
0: ครับ
1: คุณรัฐมนตรี
0: แล้วก็ยังมีขอไปคุณวิสุทธิ์ยังมีบางจังหวัดนะผมได้ยินมาและยังไม่มีการประกาศหรือว่าจะทยอยประกาศทางภาคใต้มีจังหวัดหนึ่งใบดูเหมือนจะเป็นใบเหลืองนะนี่คือระดับนายกอบจ.เลย
1: ครับ
0: และจังหวัดเดียวกันเนี้ยเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอยู่ในเขตหนึ่งอันเนี้ยใบแดงนะก็คงจะจัดลำดับคิวกันมั้งเพราะว่าเลือกเทศบาลเสร็จสับจากนั้นนะก็มาถึงสสในสสเนี่ยรับรองไปก่อนโดยที่ยังไม่มีการแจกใบเหลืองใบแดงใบอะไรใครเลยก็เดี๋ยวคงจะจากเท เทศบาลก็คงจะมาถึงสสพอเห็นมีเล็งๆอยู่บางจังหวัดอยู่คุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับที่พูดถึงเรื่องท้องถิ่นเนี่ยคุณนิพนธ์บุญญามณีที่ศาลเคยตัดสินว่ามีคดีเรื่องอะไรไม่จ่ายเงินไอ้รถอะไรนะใช่ไหมฮะ
0: รถหรือรถดับเพลิงหรือว่ารถอะไรเกี่ยวกับ
1: ตัว
0: อบจ
1: ตอนหลังนี้ตัวลงคุณนิพนธ์เนี่ยศาลยกฟ้อง
0: นะหรือ
1: ท่านปกครองตัดสินใหม่ใช่ไหม
0: ก็เพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่ให้ออกจากให้ออกจากตำแหน่งหรือว่าให้พ้นจากตำแหน่งนายกอบจเนี่ยครับ
1: นั่นแปลว่าคนที่พ้นบุญญาวันนี้ก็ลงสู่การเมืองได้แล้วหลังนี้เป็นต้นไป
0: ก็กลับมาได้เพราะว่าศาลท่านเพิกถอนคำสั่งก็แสดงว่าไม่ได้ถูกไล่ออกก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติในการที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็กลับเข้าสู่การเมืองได
1: ้ครับในคุณทิพย์ก็เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะ
0: ครับ
1: ลูกชายได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ว่ากันทางคดีกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับ
0: ครับ
1: คุณมนตรีได้ข่าวนี้ไหมเรื่องจะมีการย้ายอธิบดีสลับกันเหรอครับ
0: โอ้โห
1: จากอธิบดี DSI ก็จะย้ายเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติส่วนอธิบดีกรมคุมประพฤติจะย้ายเป็นอธิบดี DSI
0: โอ้โหอ
1: ันนี้พูดกันหนาหูเลยคุณตรี
0: ครับ
1: จริงเท็จประการใดแต่ก็ไม่น่าจะ
0: พลาดนะยังไม่ได้ตรวจสอบนะหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นการโยกสลับกันในส่วนของกระทรวงยุติธรรม
1: ครับ
0: นะทั้งคุมประพฤติทั้ง DSI แต่ถ้าถามว่าเป็นระดับในส่วนของกรมนะแน่นอนที่สุดนะกรมคุมประพฤติกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นเนี่ยก็ DSI ถือว่าเป็นกรมใหญ
1: ่ใช่
0: นะแล้วก็มีอาณาจักรมีอะไรที่ครอบคลุมมากมายก็ถือว่าเหมือนกับเอาอธิบดีกรมการปกครองไปเป็นอธิบดีอะไรสักอธิบดีหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นกรมหลักคุณวิสุทธ์ครับอารมณ์นั้นนะครับ
1: ก็ถือว่า DSI ถ้าจริงๆเป็นกรมที่ก็มีบทบาทสำคัญนะทั้งเรื่องของคดีแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยก็ยอมรับว่าบางช่วงนี้อธิบดีกรมของ DSI เนี่ยก็ติดคุกได้นะเพราะว่าไป
0: ออกมาแล้วยังหรือว่า
1: ออกมาน่าจะออกมาแล้วติดสองรอบ
0: ออกมาแล้ว
1: น่าจะออกมาแล้วล่ะก็น่าจับตามองทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคุณมนตรีครับพลตรวจตรียุทธนาแพรดามาที่เป็น DSI ซึ่งมีข่าวหลายครั้งว่าจะย้ายเนี่ยก็จะถูกย้ายด้วยย้ายก็จะไปนั่งอธิบดีกรมคุมประพฤติส่วนอธิบดีกรมคุมประพฤติร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยก็จะมานั่งเก้าอี้ DSI ครับที่ถ้าไปย้อนดูเนี่ยร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อตัวแย้งสวชุดที่36ครับชุดที่มีมติ5-2เห็นควรยุติเรื่องสอบผัวสวนะครับโดยเห็นว่าข้อกล่าวหา229คนไม่มีมูลความจริงไม่มีมูลความผิดนะ
0: โอ้ชุดที่36สิที่ให้ยก
1: ชุดที่36ครับ36ครับ
0: เพราะ26นั้นเป็นชุดที่ให้เอาผิด
1: แล้วก็ถ้าย้อนไปเคยเห็นภาพนี้ไหมตอนที่คุณอนุทินไปที่บุรีรัมย
0: ์ตาม
1: แล้วก็มีนี่แหละร้อยตรีปิยะไปต้อนรับนะฮะคนก็บอกเอ๊ะมันมีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าแล้วคุณปิยะบอกว่าไม่มีอะไรผมก็ไปแข่งไปดูการแข่งขันไอ้ GP มอเตอร์ที่บุรีรัมย
0: ์อ๋ออ
1: ะไรประมาณนี้นะนี่คือ
0: คุณเคยกับสนามตรงนั้นด้วยเขาออกนะฮะ
1: การเคลื่อนไหวของรัตน์ปิยะรักษกุลนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเร็วๆเนี้ย
0: โอ้นี่พอได้เห็นหนึ่งเนี่ยผู้ที่เป็นอธิบดีท่านปัจจุบันพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเองก็โอ้โหตอนแรกเนี่ยในยุคนู้นเนี่ยบทบาทของอธิบดี DSI โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของคดีหัวสวเนี่ย
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าทำงานอย่างแข็งขันนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะและเสร็จแล้วพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลท่านก็ยังอยู่ที่เดิมนะเพียงแต่ว่ามือทำงานคณะทำงานในส่วนกลไกต่างๆที่ระดับรองจากท่านลงไปนั้นเนี่ยมีการขยับสับเปลี่ยนไม่รู้ว่า จะประกอบร่างกันได้หรือไม่ได้นะคือย้ายกันไปคนละที่คนละทางและท่านเองยังอยู่แต่ท่านก็มารับบทอีกบทหนึ่งนะฮะเป็นบทที่อย่างที่เราเห็นการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวนะซึ่งตอนนี้อยู่ที่กกต.หมดแล้วในส่วนของ DSI ก็จะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของอั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินอะไรตรงนั้นเนี่ยก็ส่งฟ้องไปเข้าใจว่า6หรือ7คนนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: พอส่งไปปุ๊บนะทางอัยการก็ตีกลับมาให้เพิ่มเติมอะไรในบางส่วนก็เลยยังไปไม่ถึงในส่วนของ DSI ก็ท่านถือว่าผ่านมาทั้งยุคนู้นแล้วก็มาถึงยุคนี้ก็อาจจะได้สลับสับเปลี่ยนไปดูงานอื่นนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการสอบสวนในคดีพิเศษแล้วครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: คุณวิสุทธ์ผมเติมตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นนะส่งท้ายก็แล้วกันนะคุณวิสุทธ์ก็ลองดูตามเนี่ยมันเรื่องของไทย AI Passport นะโอ้มันมีหลายมุมเลยทีเดียวทั้งมุมตัวเลขทั้งมุมของผู้ใช้นะเอาเป็นว่าวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เนี่ยก็ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของยอดผู้ใช้งานไทย AI Passportที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วัน
1: คือตัวเลขมันนิ่งอ่ะฮะล้าน5ที่สมัครไว้แล้วคนใช้ตัวเลขก็นิ่งมาก
0: ครับคือแรกๆยังมีตัวเลขว่าเอาในจำนวนล้าน3นะวันนั้นเนี่ยนะมีผู้เข้ามาเคาะมาใช้งานนะจำนวนหลักแสนนะหลายแสนแต่มีผู้ที่เข้าไปใช้งานในส่วนที่จะต้องเป็นเงินเป็นทองนะครับที่เขาเรียกว่า active user นะอยู่ในระดับหลักหมื่นอันนั้นคือวันแรกๆที่มีการรายงานแต่พอหลังจากนั้นมามันไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันนะท่านก็บอกว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคน
1: ครับ
0: นะแต่ตัวเลขที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงวันก่อนเนี่ยคุณลักษณ์โนบอกว่าใช้หลักประมาณสัก 100,000 แล้วก็อันนั้น 60,000 หรือยังไงเนี่ยไอ้ active user นะ
1: ครับ
0: แต่คุณชัยชนกบอกว่าตัวเลขที่คุณลักษณ์โนศรีนอกเอามาพูดถึงวันนั้นน่ะเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9:00 ถึง 10:00 ในวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันนะไปดูต่ออีกนิดนึงคุณวิสุทธ์เมื่อนักข่าวถามว่าฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามนะถึงยอดตัวเลข active user เนี่ยที่ไม่เปิดเผยเนี่ยมันอาจจะมีการทำยอดผีนะเขาใช้คำนี้เลยนะหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกนำไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงคุณชัยชนกก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งสิ้นมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้นะมีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เราเห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำเริ่มมีคำนี้ขึ้นมานะความเหลื่อมล้ำคุณชัยนายกบอกว่านอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูอยู่ระหว่างการหาทางแก้ปัญหาที่ต้องการให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกจึงนะหารือร่วมกันว่าจะทำให้ค่าเน็ตถูกลงได้ยังไงคุณวิสุทธ์เอาเป็นว่าในสายตาของท่านรัฐมนตรีดีอีเนี่ยมองว่าชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและคุณครูที่อยู่ไกลๆพอมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เลยเข้าไม่ถึงกำลังหารือกับอวและหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะทลายกำแพงตรงนี้ซึ่งคุณชัยชนกเรียกว่ากำแพงแห่งความเหลื่อมล้ำลงเพื่อเปิดช่องให้บุคคลหลายๆกลุ่มที่ว่านั้นมีโอกาสได้มาลงทะเบียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะได้เข้าถึง AI ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: อาจารย์การดีเรียไฟโลตอนนี้ถือว่าเป็นคนหลักคนที่ตามจิตเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยนะ
0: ครับ
1: อาจารย์กันดีบอกว่าตอนนี้ครับแพลตฟอร์มเนี่ยเราจ่ายไป 16,000 ล้านครับแต่ว่ามันคือ Gemini 3.1 ขณะที่เวอร์ชั่นฟรีข้างนอกเนี่ยคือที่ใช้มันคือ Gemini 3.1 นะ
0: ครับ
1: แต่ของฟรีเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยมันเริ่ม 3.5 ไปแล้วจากการดีผมเหมือนยี่ครับคุณตรีครับเหมือนกับเอาของใช้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันตกรุ่นเอามากๆด้วยเอามาใช้แถมต้องจ่ายตังค์นี่สิเห็น
0: บริสุทธิ์จริงๆมันมีอีกหลายมุมนะแล้วผมเห็นท่านรัฐมนตรีดีบอกว่าที่วิพากษ์วิจารณ์กันตรงเนี้ยเพราะว่าอุ้ยคุณเพิ่งเข้าไปนะคุณต้องใช้บ่อยๆถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เชื่อว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวคงไปว่ากันในวันถัดไปน่าจะได้ตามนี้ครับครับคุณที่สุดวันนี
1: ้ลาไปคร
0: ับ เราลาแล้วครับแล้ววันพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภควภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับวันที่ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดบวกขึ้นมาแต่ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 1.85 จุดโบรกเกอร์นั้นยังเตือนเรื่องไซด์เวย์ดาวน์แต่ยังต้องจับตา3ปัจจัยนะครับ Data Center การเมืองและการจ้างงานในสหรัฐซึ่งวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราจะเจาะลึกกันเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับกับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันคือรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับมาคุยเรื่อง Data Center กันหน่อยว่าอะไรคือโอกาสและความเสี่ยงที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับแต่เราจะไปกันที่ตลาดหุ้นกันก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดที่วันนี้ปิดไปที่ 1,576.92 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 1.85 จุดคิดเป็น 0.12% แต่โบรกเกอร์คาดการณ์ว่าแนวโน้มยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังจากคุณสุโชตินะครับปัจจัยที่ต้องจับตามีอะไรบ้างไปทักทายคุณสุโชติกันครับสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดเป็นไปตามคาดหรือว่าไม่เป็นไปตามคาดสำหรับคุณสุชาติครับ
1: บอกว่าภาพรวมใหญ่ๆยังเป็นไปตามคาดอยู่นะครับเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยยังคงเป็นทิศทางที่ยังเป็นลบนะฮะในภาพใหญ่เนี่ยครับก็คือยังคงกังวลเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อแล้วก็สถานการณ์ตรงตะวันออกกลางนะครับที่ราคาน้ำมันเนี่ยยังเดินหน้าทำจุดสูงใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เลยไปกดดันปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนก็จะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยภาวะเงินเฟ้อที่สหรัฐเนี่ยน่าจะยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับแล้วก็มันจะถอนไปที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับระยะยาวที่ยังคงปรับตัวขึ้นมาอยู่นะฮะแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะมีการพักลงมาบ้างแค่เล็กน้อยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันยังเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่สำหรับตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับซึ่งก็จะไปกดดันในเรื่องของเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันก็คือถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นนะครับมันก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีโอกาสที่จะพักฐานได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังกดดันตลาดหุ้นอยู่นะครับสำหรับประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่ยังต้องติดตามในช่วงเดือนนี้นะครับก็คือการประชุมเฟดนั่นเองนะครับอย่างที่พูดไปถ้าเกิดว่าทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นอย่างนี้ความเสี่ยงนักลงทุนก็จะกังวลว่าเฟดอาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดอย่างที่คุณเควินวอชเนี่ยมีไปพูดในงานแจ็คสันโฮนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อยังกดไม่ลงก็อาจจะต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดนะฮะนโยบายเข้มงวดนี่ก็คือพูดง่ายๆก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะฮะที่ยังคงกดดันตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอยู่นะครับสำหรับปัจจัยในประเทศเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าประเด็นตอนนี้น่าจะยังโฟกัสไปที่เรื่องของแผน PDP 2026นะในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปด้วยเลยนะครับแผน PDP 2026เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้สำหรับความกังวล Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับอย่างในพื้นที่เขตกทม.นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้บอร์ด Data Center ของภาครัฐเนี่ยมีการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็คงจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆออกมาในเบื้องต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามองในมุมที่ดีนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย Data Center ก็จะมีกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุมที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าดูจากภาพลักษณะนี้นะครับผมก็เชื่อว่าการลงทุนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ติดกับชุมชนนะฮะแล้วก็ระบบน้ำระบบไฟเนี่ยก็ถือว่าพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองเป็นมุมที่เป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มพวกลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่น่าจะได้รับการปลดล็อกนะครับในเรื่องของแผน PTP พร้อมทั้งในเรื่องของ Data Center ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยในภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นภาพค่อนไปทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับแต่ว่า ยังพอมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหรือถ้าใครจะไปมองหุ้นที่เรียกว่าแลกกาดนะครับยังไม่ได้ขึ้นนะครับขณะที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับก็อาจจะไปมองที่หุ้นที่กลุ่มโรงพยาบาล นะหุ้นที่ลงโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่รักกาดนะในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ตัวที่เราชอบก็ตัวหลักๆนะครับอย่างตัว BX นะครับ BDN แล้วก็ BCX เป็นต้นนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะฟื้นตอนนี้คนไทยผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการลงทุนแบบกว้างๆนะครับสำหรับดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์นะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงอาจจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ดาวนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆคงกดดันอยู่นะครับตอนนี้แนวรับสำคัญนะครับ 1,570 นะฮะ 1,570 ถ้าหลุดต่ำกว่ามีโอกาสนะฮะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องลงไปหาแนวรับถัดไปซึ่งเป็น10วิทยาก็คือ 1,550 นะครับแต่ผมก็มองในด้านบวกนะครับว่าก็ถือเป็นโอกาสนะครับสำหรับนักลงทุนที่รอซื้อหุ้นปันผลดีๆแล้วก็ช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ซื้อนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ปันผลสูงแบบเกิน 5% ถึงช่วงก็ยังมีอยู่หลายตัวนะครับก็ถือว่าจังหวะตลาดถ้ามีการพักผ่านก็เป็นโอกาสนะครับ
0: ครับแล้วเรื่องของฟันโฟลว์กับเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเรื่องราคาน้ำมันตอนนี้นักลงทุนควรจะให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาน้ำมันนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปมันจะผูกพันไปถึงในเรื่องของพวกนโยบายการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องของทางตะวันออกกลางพอสมควรนะครับว่าถ้าเกิดว่าก่อนการประชุมเฟดช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยยังเป็นสถานการณ์เช่นนี้อยู่นะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นนักลงทุนจะเกิดความกังวลในเรื่องของนโยบายการเงินของเฟดนะครับ
0: ครับผมครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับคำแนะนำที่ให้กับนักลงทุนปัจจัยที่ยังจะต้องจับตานะครับก็คือการประชุมบอร์ด Data Centerเพื่อพิจารณาข้อสรุปการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนในเรื่องนี้นะครับ SDI Foreign Direct Investment ซึ่งมันมีมูลค่าคำพอเนี่ยรวมสูงถึง 5-8 แสนล้านบาทเลยนะครับในขณะที่สถานการณ์ในประเทศเองนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเรื่องของการเมืองในประเทศนะครับเนื่องจากมันมีผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดและทิศทางของเงินทุนต่างชาติหรือฟันโฟลว์นะครับวันนี้อย่างที่บอกครับตลาดปิดไปที่ 1,576.92 จุดบวกขึ้นมา 1.85 จุดคิดเป็น 0.12% นะครับดัชนีวันนี้ทำจุดสูงสุดที่ 1,589.77 จุดนะครับและจุดต่ำสุด 1,574.83 จุดมีมูลค่าการซื้อขายรวม 64,483.60 ล้านบาทวันนี้ช็อป5หุ้นไทยที่

มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับที่1 BDMS ครับปิดไปที่20.60 บาทเพิ่มขึ้นมา80 สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,935 ล้านบาทอันดับที่2 PTT ครับเพิ่มขึ้นมา75 สตางค์ติดไปที่41.75 บาทครับมูลค่าการซื้อขาย4,675ล้านบาทอันดับที่3 KBankราคาปิดไปที่249 บาทเพิ่มขึ้นมา1 บาทคิดเป็น 0.4% นะครับมูลค่าการซื้อขาย4,022ล้านบาทอันดับที่4 Advance ปิดไปที่344 บาทลดลงไป5 บาทมูลค่าการซื้อขาย2,749ล้านบาทนะครับอันดับที่5คือ Delta ครับราคาปิดไปที่243 บาทลดลงไป3 บาทหรือคิดเป็น 1.22% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,568 ล้านบาทนะครับโดยทางด้านของทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน69นั้นยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะครับมาสักครู่ได้เห็นแนวรับที่สำคัญจากทางคุณสุโชติไปแล้วนะครับในขณะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีแนวโน้มเป็นลบอ่อนๆ นะครับทำให้กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นั้นยังไม่จำเป็นจะต้องเร่งเข้าซื้อนะครับเนื่องจากตลาดรับรู้ปัจจัยด้านผลประกอบการและข่าวสารต่างๆไปค่อนข้างมากแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็มีโอกาสเห็นการย่อตัวลงของดัชนีแล้วก็ฟังตามคำแนะนำที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุโชติให้ไว้นะครับโดยปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางตลาดในปัจจุบันเนี่ยมาจากกระแสเงินทุนต่างชาติครับฟันโฟลว์กรกฎาคมที่ผ่านไปเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในหุ้นไทยเนี่ยราว 45,000 ถึง 50,000 ล้านบาทหนุนดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ100จุดนะครับก่อนที่สิงหาคม69เนี่ยจะกลับมาเป็นฝ่ายขายสุทธิ 20,000 ล้านบาทก็ส่งผลให้ดัชนีนั้นปรับตัวลดลงประมาณ70จุดสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางฟันโฟลว์กับตลาดหุ้นไทยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับกันยายนนั้นมี3ปัจจัยหลักที่ต้องติดตามนะครับการประชุมบอร์ด Data Center เพื่อพิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ยื่นขอเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีความสำคัญต่อทิศทางการลงทุนครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 70% ของยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI Board of Investment เป็นโครงการ Data Center ครับขณะที่มูลค่าคำขอโดยรวมอยู่ในกรอบประมาณ500ล้านบาทไปจนถึงเกือบ800ล้านบาททำให้ตลาดนั้นรอความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปัจจัยที่2ที่นักลงทุนต่างชาติติดตามใกล้ชิดก็คือประเด็นคดีต่างๆในศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสว.ครับเนื่องจากจะมีผลต่อความเชื่อมั่นและมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็คือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟดครับโดยเฉพาะ non-farm payrolls ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ตลาดเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 55,000 ตำแหน่งขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะประกาศในสัปดาห์หน้าคาดการไว้ที่ 3.4% นะครับมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างคุณสรพลวีระเมธีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดให้น้ำหนักประมาณ 60% ครับว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้แต่ทางกสิกรไทยเขาก็ประเมินนะครับว่าเฟดนั้นมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้โดยจากสถิติย้อนหลังมากกว่า20ปีเนี่ยพบว่าหากตัวเลขการจ้างงานติดลบต่อเนื่อง2เดือนซึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมามันเป็นลบแล้วนะครับและหากตัวเลขที่ประกาศในวันศุกร์นี้ออกมาติดลบอีกครั้งนึงเนี่ยส่วนใหญ่เฟดจะเลือกที่จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่จะประกาศในสุดนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากครับต่อทิศทางของตลาดเนื่องจากไม่เพียงส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของเฟดนั้นแต่ยังมีผลโดยตรงต่อทิศทางฟันโฟลว์ที่จะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับข้ามไปดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ตลาดหุ้นจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยับขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าผลสำรวจของภาคเอกชนจะบ่งชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับ Purchasing Managers Index PMI ของภาคบริการของจีน

ุ่งนี้เหมือนกันฮั่งเส็งวันนี้ปิดไปที่ 25,213 ลดลงไปเกือบ100จุดนะครับคิดเป็น 0.39% โตเกียวติดลบเล็กน้อยหลังบรรยากาศการลงทุนกระตื้นขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงอย่างไรก็ดีครับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่บางตัวนั้นได้สกัดช่วงบวกของตลาดขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่า BOJ ครับ Bank of Japan ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับนิเคอิปิดไปที่ 64,214 จุดนะครับลดลงไป 111.16 จุดคิดเป็น 0.17%คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงหลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณว่าความขัดแย้งกับอิหร่านจะไม่ยืดเยื้อคอสปีคอมโพสิตของเกาหลีใต้นะครับคอสปีปิดไปที่ 6,579.48 จุดเพิ่มขึ้นมา 16.76 จุดคิดเป็น 0.26%ส่วนออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังตลาดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ4สัปดาห์เมื่อวานนี้ครับเนื่องจาก GDP ที่แข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาส2ปี69ได้กระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ RBA Reserve Bank of Australia เนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,020 เพิ่มขึ้นมา 41.70 จุดคิดเป็น 0.46% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 9,198.30 จุดเพิ่มขึ้นมา 38 จุดคิดเป็น 0.41% ครับมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจกันก่อนที่จะกลับมาดูความเคลื่อนไหวในประเทศในวันนี้นะครับเวียดนามสั่งประหาร11คนคดียาเสพติด 3.6 หมื่นล้านบาทผู้ต้องหา227คนนะครับฟิลิปปินส์ซ้อมรับมือมือปืนในโรงเรียนหวังเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนหลังเกิดเหตุยิงถึง2ครั้งนะครับนี่เป็นปัญหาร่วมที่เราเองก็อาจจะแชร์ Best Practice กับทางฟิลิปปินส์ได้นะครับอุตุโลกเตือนเอลนีโญจ่อรุนแรงสุดขีดพุ่งสุดปลายปีลากยาวถึงกุมภาพันธ์2027เลยนะครับเรื่องนี้กระทบกับการดำเนินชีวิตแน่นอนนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของอุตุโลกครับ WMO World Meteorological Organization นะครับออกมายืนยันว่าเอลนีโญนั้นกำลังทวีความรุนแรงและคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายปี2026ครับโดยมีโอกาสเกือบ 100% ที่จะลากยาวถึงกุมภาพันธ์2027นะครับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องครับโดยดัชนีนีโน 3.4 พุ่งสูงขึ้นสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์นะครับเลขาธิการสหประชาชาติครับแอนโทนิโอ กูเตเรชก็เตือนนะครับว่าโลกนั้นกำลังเผชิญกับสภาวะอากาศสุดขั้วที่มันรุนแรงขึ้นและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเร่งเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติโดยด่วนนะครับเอลนีโญนั้นจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิโลกอย่างเช่นภาวะแห้งแล้งในอินโดนีเซียและออสเตรเลียรวมถึงความผิดปกติของมรสุมในอินเดียนะครับแม้เอลนีโญนั้นจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ภาวะโลกร้อนClimate change, global warming จากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยมันจะไปยิ่งซ้ำเติมให้ผลกระทบด้านสภาพอากาศนั้นมันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือกันนะครับเกาหลีใต้ครับเดินหน้าย้ายกระทรวงหน่วยงานรัฐ350แห่งจากโซลไปเซจงในปี2027แก้ปัญหากระจุกตัวบ้างก็บอกว่าย้ายทำเนียบไปจากโซลเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันไกลจากเกาหลีเหนือสักหน่อยนะครับมันอยู่ใกล้เปียงยางมากเกินไปหนาวทุกครั้งที่มีการทดสอบขีปนาวุธโดยคิมจองอึนนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับได้มีการออกมาประกาศเตรียมย้ายหน่วยงานราชการส่วนกลางและสถาบันรัฐกว่า350แห่งจากกรุงโซลไปยังเมืองเซจงจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปครับแผนงานนี้ก็บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาค

และแก้ปัญหาการกระจุกตัวของประชากรและเศรษฐกิจในเขตมหานครโซลรัฐบาลมีแผนสร้างสำนักงานประธานาธิบดีแห่งที่2ในเมืองเซจงภายในเดือนสิงหาคม2029และผลักดันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งที่2ในช่วงต้นทศวรรษ2030ด้วยนะครับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวจะเป็นหน่วยงานกลุ่มแรกที่ย้ายไปเซจงในช่วงครึ่งแรกของปี2027ครับรัฐบาลจะดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างด้วยการควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดจำนวนองค์กรภาครัฐลงได้ถึง109แห่งทั่วประเทศเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะครับในวันนี้วิกฤตหมอกควันพิษอินโดลามถึงมาเลเซียฟิลิปปินส์เตือนอาจจะลามถึงไทยกัมพูชาและเวียดนามด้วยซ้ำนะครับเป็นคำเตือนล่าสุดครับวิกฤตหมอกควันพิษครับเรื่องนี้มาดูกันหน่อยนะครับกระทบกับคุณภาพชีวิตทั้งหมดเลยนะครับหมอกควันจากไฟป่าในจังหวัดกะลิมันตันประเทศอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมมาเลเซียฟิลิปปินส์และบรูไนส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับเมืองกูชิงของมาเลเซียถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดแล้วในโลกขณะที่ฟิลิปปินส์สั่งระงับการเรียนการสอนในเขตมหานครมะนิลาและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะครับสาเหตุหลักก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับการเผาพื้นที่เพื่อการเกษตรประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงส่งผลให้มีพื้นที่ถูกไฟเผาผลาญแล้วกว่า 200,000 เฮกตาร์นะครับผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามลพิษอาจจะแผ่ขยายถึงภาคใต้ของไทยกัมพูชาและเวียดนามหากสถานการณ์ไฟป่ายังไม่คลี่คลายในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับรัฐบาลมาเลเซียเตรียมปฏิบัติการทำฝนเทียมและย้ายสถานที่จัดงานวันชาติเข้ามาอยู่ในอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากปัญหาหมอกควันนะครับเพราะเพิ่งจะมีเมอร์เจกาเดย์กันไปเมื่อวันที่31สิงหาคมเป็นวันประกาศอิสรภาพแต่วันรวมชาติมาเลเซียเนี่ยตรงกับวันที่16กันยายนนะครับซึ่งสถานทูตมาเลเซียในประเทศไทยเนี่ยจะจัดงานกันในวันที่11กันยายนนะครับแต่วันชาติของเขาจริงๆวันรวมชาติเลยนะครับ16กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมย้ายเข้าไปจัดงานวันชาติกันในอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากปัญหาหมอกควันนี่แหละครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเราวันนี้นะครับในแง่ของธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับคุณเอกนิติกลางกลยุทธ์3เสาเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจครับคุณเอกนิติกลางกลยุทธ์3เสาเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าคืออะไรบ้างนะครับเน้นลงทุนเสริมแกร่งโครงสร้างประเทศสู่ยุคโลกแตกขั้วครับวันนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังไปกล่าวปาฐกถาพิเศษ Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยที่งาน Beyond ESG Thailand Transition นะครับโดยบอกว่าโลกในปัจจุบันนั้นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างเร็วรวมถึงสงครามการค้าที่นำไปสู่มาตรการกีดกันทางการค้าและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการค้าตามความพึงพอใจของกลุ่มประเทศมหาอำนาจครับซึ่งมีลักษณะเลือกข้างชัดเจนจากที่เคยค้าขายเสรีแต่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับประเทศไทยเนี่ยจึงจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านตัวเองให้เร็วนะครับเพื่อคว้าโอกาสจากสถานการณ์นี้ให้ได้ความผันผวนทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการเติบโตแบบ K-shape ครับใครจับกระแสเปลี่ยนผ่าน K-shape ตามกระแสไม่ทันเนี่ยก็จะอยู่ส่วนล่างของ K ขาลงก็ทำให้การเศรษฐกิจของไทยที่การดูแลกลุ่มหรือคนทำที่เกาะกลั่นเพื่อให้มีโอกาสปรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปพร้อมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3เสาหลักสำคัญก็คือ

0: เสาหลักที่1ครับ stabilize today ครับพยุงก่อนในทันทีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นจึงมีโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ช่วยพ่อค้าแม่ค้าตามท้องถนนที่แบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนำเทคโนโลยีเข้าไปสอนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยขายของผ่านช่องทางออนไลน์ได้ช่วยเปลี่ยนช่องทางการขายจากเดิมที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มในซอยในหมู่บ้านให้สามารถขายออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะครับนั่นคือเสาหลักที่1 Stabilize Today เสาที่2คือ Transition Now ครับเร่งเปลี่ยนผ่านทันทีแม้ธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่หากปฏิเสธการปรับตัวก็จะต้องถูกบีบให้ออกจากตลาดไปในที่สุดและ3 Invest for Tomorrow ลงทุนเพื่ออนาคตตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ามกลางการเปลี่ยนทิศทางของโลกไปสู่พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงเหมือนในอดีตที่ประเทศไทยนั้นเคยผ่านพ้นวิกฤตและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสำเร็จมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนเพื่ออนาคตล่วงหน้าครับคุณเอกนิติบอกว่าการที่ประเทศไทยตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยี 5G ล่วงหน้าก่อนประเทศอื่นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดการลงทุนและสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รวมถึงครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม YouTube TikTok สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหากประเทศไทยไม่มี 5G และไม่พัฒนาไปสู่ 6G ในอนาคตเนี่ยประเทศก็จะไม่สามารถรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันไว้ได้โดยจะไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็สบายดีนะครับแต่ประเทศไทยและคนไทยอาจจะเป็น K-shape ขาลงวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ประเทศไทยเป็น K-shape ขาขึ้นจึงเน้นลงทุนลงทุนและลงทุนรวมถึงขับเคลื่อนให้การลงทุนเนี่ยมาช่วยดันเศรษฐกิจเพราะว่าการบริโภคกินแล้วก็หมดไปแต่การลงทุนเนี่ยเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของกระทรวงการคลังปรับสูตรไทยเที่ยวไทย plus ปิดช่องโหว่โรงแรมขึ้นราคาจ่อเพิ่มเงินกินเที่ยวอุ้มร้านเล็กเริ่ม1ตุลาคมนี้นะครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทย plusต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านในส่วนของวงเงินเยียวยาเพื่อขอใช้เงินกู้มากกว่า 2,000 ล้านบาทปัจจุบันยังมีวงเงินเหลือประมาณ 25,000 ล้านบาทก็คาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ทันเป้าหมายเริ่มดำเนินโครงการ1ตุลาคมนี้นะครับโดยมุ่งใช้มาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง low season เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่ได้รับผลกระทบจาก ขอไปครับรายได้ที่มันชะลอตัวนะครับเดี๋ยวรอดูกันธนาคารแห่งประเทศไทยจ่อคุมเข้มซื้อก่อนจ่ายทีหลังออก license BNPL หลังโต10เท่าห่วงเยาวชนก่อนหนี้เร็วและเสี่ยงหนี้เสียนะครับในขณะที่ผู้ว่าแบงค์ชาติยืนยันครับคุณวิไทยรัตนากรยืนยันแบงก์ชาติพร้อมดูแลเศรษฐกิจแต่การกระตุ้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่นะครับในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินริยาดแอร์เปิดน่านฟ้าบินตรงริยาดซาอุดิอาระเบียนะครับและกรุงเทพมหานคร18:32 นพักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันครับวันนี้อย่างที่บอกครับเราจะเจาะลึกกันเรื่องของ Data Center ครับพักสักครู่ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล

0: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับอีคอนเวิลด์ผมวารินทร์สัจเดลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาคุยเรื่อง Data Center กันนะครับแต่ตอนนี้ครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ก่อนที่จะหมดเขตนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและในช่วงนี้นะครับก่อติดเศรษฐกิจครับวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้แล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องของ Data Center ให้เราได้ฟังกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจพบกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับโอ้ Data Center เรื่องฮอตเลยครับเราตั้งต้นวิเคราะห์กันยังไงดีครับอาจารย์ตอนนี้เมื่อวานนี้ผมรายงานไปนะครับอาจารย์ว่ามาเลเซียก็ดีอินโดก็ดีสิงคโปร์ก็ดีนี่เขาเริ่มสกรีนละนะครับว่า Data Center ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเขาเนี่ยมันจะต้องมีความยั่งยืนนะครับมันต้องมี sustainability ในขณะที่บ้านเราตอนนี้เนี่ยมันมีกฎหมายกระจายไปอยู่ในหลายหน่วยงานแล้วเกิดนะครับที่จะมาดูแลกำกับในเรื่องนี้รวมไปถึงอย่างข่าวที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับมันมีการสั่งระงับใบอนุญาตกันไปมีความกังวลจากประชาชนในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะมองเรื่องนี้เนี่ยคุณจะตั้งต้นมองที่ยังไงดีครับอาจารย์ครับ Data Center
3: ผมมองนี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่ได้สนใจอะไรมากใช้คำนี้ก่อนนะฮะผมเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมก็ทราบอะว่า Data Center เราเนี่ยหลายแห่งก็อยู่ในกรุงเทพเห็นไหมเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็น data center เล็กๆคำว่า data center เล็กๆเนี่ยมันเป็น data center ที่ทำเว็บทำ cloud hosting นะฮะการใช้ไฟมันก็ไม่มากพอหลังๆเนี่ยความต้องการของ AI มันมาต้องการงั้นพอมันต้องการประมวลผลเยอะขึ้นเฮ้ยมันกำลังคุยกันเรื่องที่เป็น AI data center พอ AI data center เนี่ยสเกลมันใหญ่ขึ้นสเกลเขามันใหญ่ขึ้นคือมันไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ปกติแล้วมันกลายเป็น GPU มันบริโภคไฟเยอะขึ้นมันต้องการน้ำมากขึ้นแล้วมันก็กลายมีอะไรอย่างที่เห็นนะนะคือตอนตั้งมาเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดเป็น Data Center ปกติเพราะหลายเจ้าเนี่ยบางทีก็เริ่มจาก Data Center ปกติพอความต้องการเขาก็ไปเอาเซิร์ฟเวอร์มาใส่มาอะไรเข้าไปปั๊บคราวเนี้ยพอเราเริ่มเห็นเฮ้ยมันก็ดูน่ากลัวนะล่าสุดเราบอกให้เจอมีน้ำมันด้วยมีอะไรเงี้ยมันต้องอะไรก่อนนิดหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าความตื่นตัวตรงนี้มันมาทีหลังจริงๆเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะผมเองผมเคยไปดู Data Center เขานะในอเมริกา20กว่าปีละไม่ถึงอาจจะประมาณใกล้ๆนั้นน่ะตอนหน้าเขาพาผมไปซีแอตเทิลแล้วลองนึกภาพซีแอตเทิลคงเดาออกนะมันก็มีไม่กี่บริษัทอ่ะที่เขามีเฮดควอเตอร์ดังๆอยู่นะฮะไลน์ดังๆอยู่เสร็จแล้วเขาก็พาผมไปดูตันเซ็นเตอร์เขาพาผมขึ้นรถนะออกนอกเมืองไปนะฮะผมว่า 2-3 ชั่วโมงอ่ะมีได้และไอ้ที่เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นที่อะไรอ่ะไม่ใช่ชุมชน
0: อ
3: ่ะและทั้งเมืองเขาอ่ะก็มี Data Center เยอะไปหมดเลยนะแล้วในเมืองก็ไม่ได้มีการจ้างงานเยอะแต่ละ Data Center เนี่ยก็มีคนจำกัดแต่จะเห็นเซิร์ฟเวอร์เยอะมากเลยคือผมคิดว่าบริบทเนี่ยเขามองภาพนั้นตั้งแต่ต้นเขามองภาพนั้นตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วก็จะเห็นภาพว่าเอ้ยเขาก็จะไปตั้ง Data Center ในอเมริกาเลยนะดังๆก็อาจจะเช่นอะไร Oregon North Virginia อะไรมันจะมีเวลาเราดูไอ้พวก Cloud Data Center ใหญ่ๆเนี่ยที่มันเป็น Hyperscale เนี่ยมันจะอยู่รัฐ ขาถ้าชื่อรัฐก็ไม่ใช่เป็นรัฐดังอ่ะผมไม่ค่อยได้เจอตั้งอยู่ในนิวยอร์กชิคาโก้เนี่ยมันคงไม่ค่อยมีอ่ะแต่ของเราเนี่ยผมว่ามันมาอย่างนี้ก่อนในเอเชียด้วยกันเนี่ยนะในเซาท์อีสเอเชียตอนแรกเนี่ยคนที่เป็นแหล่งดาต้าเซ็นเตอร์เลยคือสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยเป็นเจ้าดาต้าเซ็นเตอร์เลยเพราะอะไรขอโทษนะบริษัทต่างๆเนี่ยไฮเปอร์สกิลมาตั้งอยู่ที่สิงคโปร์พอทำมาสักพักนึงเนี่ยผมคิดว่าสิงคโปร์ก็มีปัญหาเรื่องไฟเรื่องอะไรเพราะมันก็ใช้เยอะพื้นที่ก็แพงมันก็เริ่มขยับขยายมาตอนนั้น
4: อ
3: ่ะเอาผมในฐานะคนไอทีก็แหละผมเองก็อยากให้มีดาต้าเซ็นเตอร์ในกรุงเทพอ่ะด้วยความคิดแค่ว่าเฮ้ยมีดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ในประเทศมันก็ดีอย่างถูกไหมเพราะว่าเรามองว่ามันก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางมันก็จะมีอะไรอ่ะการประมวลผลได้เร็วขึ้นเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเราไงเราก็มานั่งลุ้นว่าเฮ้ยเขาย้ายจากสิงคโปร์ไปจาการ์ตาไป KL ทำไมไม่ลงมากรุงเทพหลังจำได้นะ 2-3 ปีก่อนน่ะมากรุงเทพแล้วก็อะไรอ่ะไม่ใช่มากรุงเทพมาประเทศไทยดีกว่าแต่ก็ใกล้ๆกรุงเทพดีกว่านะฮะก็มาตั้งขนาดเราถึงขนาดปิดทำเนียบอ่ะจำได้ไหมปิดทำเนียบแล้วก็มาคือมันเกิดกระแสที่ว่าเฮ้ยอยากได้ data center เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่า data center เนี่ยมันเหมือนกับเป็นความเจริญเข้ามาเหมือนเราไปมองว่ามันเหมือนสนามบินอ่ะเป็นฮับถูกไหมแต่เข้าจริงมันไม่ได้จ้างงานหรอกเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเหมือนที่คุณวาลินพูดอ่ะเริ่มตระหนักแล้วบอกเฮ้ยผลเสียมันก็มีเยอะนะเพราะอะไรฮะพอมันเป็น AI data center เนี่ยบางที่เนี่ยมันกินไฟทั้งเมืองเลยนะฮะไฟมันกินมาบริโภคมหาศาลเนี่ยเขาบอกว่าเวลาประมวลผลเนี่ยเวลาเราเขียนในอะไรฮะไอ้พร้อม AI พร้อมนึงเนี่ยมันบริโภคไฟไปสูงกว่าปกติ 8-10 เท่าเลยฮะแล้วตอนนี้ตรงนี้คือเกิดปัญหาขึ้นมาสิงคโปร์เนี่ยก็เลยต้องเริ่มออกมาตรการก่อนเพราะประเทศเขาเล็กอยู่แล้วแล้วสังเกตดูหลังๆเนี่ยผมว่าศูนย์กลางลาต้าเซ็นเตอร์ตอนนี้นอกจากสิงคโปร์ก็ไปอยู่ยาโฮวาลูอะ
4: มาเลย
3: มาเลยเขาทำนะแต่ของเขาอะทำเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเสร็จแล้วเขาก็จะมีเรื่องของอะไรอะไอ knowledge transfer ด้วยแต่ผมว่าของเราเนี่ยตอนตั้งมาเนี่ยคือความที่เราอาจจะใช้คำว่าอะไรอะอาจจะอยากจะได้มาเร็วอ่ะนะเหมือนที่ผมบอกผมเองก็อยากเห็นดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยอ่ะนะมันก็เลยนะเราก็อยากจะเห็นภาพมันมีตรงนี้เราก็เลยไม่ได้มีกฎหมายกริอะไรสกรีนไรมากเราอยากเห็นการลงทุนพอมันเห็นอย่างนั้นปั๊บที่ต่างชาติก็มามองว่าประเทศไทยก็พอได้เพราะเวลาเขาจะตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะมาดูว่าไฟคุณพอไหมค่าไฟคุณแพงไหมโลเคชั่นคุณดีไหมคือคำว่าโลเคชันดีเนี่ยมันอยู่ใกล้แผ่นดินไหวไหมมีภัยวิบัติไหมมีปัญหาเรื่องการเมืองไห
4: ม
3: แต่ก่อนเขาแย่งกันตั้งนะฮะผมมองให้ว่าผมยังจำได้เลยมีบริษัทยักษ์ใหญ่อันนึงเขาไม่ไปตั้งฮ่องกงเพราะบอกเขากลัวอะไรฮะมันมีปัญหากับจีนเฮ้ยคนเสียดายอ่ะคือผมว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนเอางี้ดีกว่าพอตอนนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องซีเรียสเพราะดาต้าเซ็นเตอร์มันเริ่มใหญ่จนเกินไปพอมันใหญ่เกินไปเนี่ยเขาก็จะมีตัวชี้วัดบางตัวคุณมาเลนอย่างเช่นเขาวัดตัวหนึ่งเขาเรียกค่า PUE อ่ะ Power Utility Efficiency คือเขาดูว่าไอ้ไฟที่ผลิตเนี่ยแล้วเอาเป็นไฟ IT ได้เท่าไหร่คือเขาอยากทำให้สัดส่วนนี่มันต่ำสุดคือพูดแค่ผลิตไฟมาเท่าไหร่ก็ต้องผลิต IT ได้เท่านั้นให้มันใกล้หนึ่งใกล้เลขหนึ่งเขาบอก 1.2 เนี่ยพวกสิงคโปร์พวกนี้เขาทำได้เขาบอกบ้านเราเนี่ยมัน 1.6 แสดงว่าเราใช้ไฟเยอะจนเกินไปแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งพอเป็นไอ้ AI data center เนี่ยน้ำมันใช้เยอะมากมันแล้วมันต้องใช้น้ำสะอาดที่เป็น clean water แล้วก็ถามว่าตรงเนี้ยน้ำเราเนี่ยมันรีไซเคิลไหมเขาอยากให้มันรีไซเคิลซึ่งมันก็ไม่ใช่มันก็ไปแย่งน้ำของชุมชนแย่งไฟชุมชนปัญหามันตามมางั้นมันก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วครับคือมันปล่อยแบบเดิมไม่ได้ครับ
4: ครับสรุปแล้วมันก็ไม่ควรอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับ
3: ผมว่าบางทีมันต้องมานั่งคิดแล้วมันควรอยู่ตรงไหนอย่าว่าแต่กรุงเทพเลยนะฮะต่างจังหวัดนะฮะก็ยกตัวอย่างเลยนะ EEC อย่างเงี้ยม
4: ัน
3: ก็มีผลกระทบเพราะมันก็ไปแย่งไฟในอะไรชุมชนในโรงงานอย่างอื่นผมว่ามันอาจจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะไปอยู่ในที่อำเภออะไรต่างๆแต่ผมต้องมองนี้ก่อนนะ data center ก็ไม่ใช่เรื่องอันตรายนะฮะมันไม่ใช่เรื่องอันตรายเหมือนโทษนะมันไม่เหมือนกับอะไรบางเคสที่เราอาจจะกังวลจนเกินไปแต่ถ้าเรากำหนดพื้นที่ดีๆ ดูวิเคราะห์เรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมดีๆผมว่าเรากำหนดโซนได้แต่ต้องมีให้ชัดนะฮะว่าจะอยู่ตรงไหน
4: ครับแต่ประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจนะครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมองกันแล้วว่าเอ๊ะมันควรจะมี local content เข้ามาอยู่ในการสร้าง data center ด้วยไหมไม่ใช่แบบว่าเราได้แต่เรื่องของการสร้างตึกแต่ว่าตัวข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเลยตรงนี้มันมีโอกาสเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่จะมีแชร์ในส่วนของ local content ในการทำ data center
3: ผมแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะจำเป็นต้องไหมต้องการที่จะมี data center ในบ้านเราไห
4: ม
3: อันนี้ผมว่าจำเป็นแต่จำเป็นแค่ไหนที่ต้องคุยกันอีกทีนะคำว่าจำเป็นเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกันแหละพอเรามีการบริโภคอะไร IP เยอะ data center มันก็ต้องอยู่ในบ้านใกล้สุดถูกไหมฮะไอ้นี่มีความจำเป็นแต่ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆนะฮะถ้าเราสั่งเซิร์ฟเวอร์ก็มาจากต่างประเทศการออเปเรตเนี่ยบางทีก็มาจากต่างประเทศนะบางทีนะไอ้เซอร์วิสที่ขายอ่ะมันไปออกที่บริษัทต่างประเทศภาษีก็ไปอยู่ที่นั่นเลยเราได้จริงเนี่ยเฉพาะแค่อะไรอ่ะค่าไฟบางทีนะได้ค่าก่อสร้างเผลอๆนะฮะบางประเทศเนี่ยตอนสร้าง data center ยังขนอุปกรณ์ไปก่อสร้างมาจากประเทศเขาด้วยซ้ำแต่งานจ้างงานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทางแก้ทำยังไงมันอยู่ที่ตอนออกสิทธิประโยชน์ของ data center ถึงการที่เรามีกรรมการอะไร data center แห่งชาติหรือการที่ตอนนี้เข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเองท่านก็ระงับเลยไว้ก่อนนะไอ้เนี่ยผมว่าจำเป็นก่อนแล้วเราต้องมาทบทวนกันใหม่มันต้องไม่ใช่ data center อย่างเดียวเราต้องออกมาตรการอย่างเช่น data center plus ขึ้นมาคุณจะมาลงกับเราคุณต้อง transfer เทคโนโลยีต้องให้เกิดการสร้างงานต้องให้เกิดศูนย์วิจัยผมว่าตรงนี้คือเงื่อนไขที่เพิ่มถ้าคุณมาตั้ง data center ตามลำพังแล้วก็เอาไปขายต่างประเทศอีกนะเซอร์วิสต่างๆเนี่ยมันก็ไปดีลลิ่งอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้อะไรเลยเงี้ยบางทีผมว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่าเรามาเทรดออฟตรงนี้ในเชิงเศรษฐกิจมันไม่เกิดเงี้ยต้องพูดงี้ data center alone เนี่ยฮะมันไม่มีการจ้างงานอยู่แล้วอะฮะเพราะว่าผมจำได้ตอนมาใหม่ๆผมสนกระแสเขามีสื่อมาถามผมว่าการจ้างงานเยอะไหมเพราะตอนนั้นมีเจ้าหนึ่งก็มาบอกเป็นแสนผมบอกเฮ้ยเท่าที่ผมดูอ่ะมันน่าจะหนักไปทางรปภ.เอ้ยอะไรเอ้ยมากกว่าเอาจริงๆผมก็พูดอย่างนี้จริงๆเพราะมันไม
4: ่
3: มันคนเทคโนโลยีจริงๆเขารีโมทเข้ามาเลยอ่ะฮะเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานอยู่ที่ data center อ่ะจริงไหมฮะเพราะมันอยู่ที่ไหนก็ได้ยกเว้นตอนอะไรฮะต้องยกเครื่องต้องยกย้ายอะไรเงี้ยติดตั้งใหม่อาจจะมีบ้างแต่น้อยอย่างเงี้ยฮะการจ้างงานก็ไม่ได้เกิดเพราะงั้นเนี่ยอ้าวแล้วคำถามว่าเราจะให้มีการจ้างงานได้ไงมันต้องพ่วงในเงื่อนไขครับคือมันต้องพ่วงหลายอย่างนะอย่างเช่นมาเสร็จปั๊บเอ๊ะคุณลองมาดูซิว่าแล้วคุณจะมาส่งเสริมการผลิตไฟยังไงทำให้มันเป็นกรีนคือไม่ใช่มาถึงเสร็จคุณบริโภคอย่างเดียวคุณก็ต้องมาบอกว่าคุณจะมาร่วมลงทุนอะไรในการผลิตไฟผลิตน้ำเฮ้ยน้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบรีไซเคิลได้ไห
4: ม
3: กรีนเนี่ยนะไฟเนี่ยมันจะเป็นกรีนเอเนอร์จีแค่ไหนจริงๆเนี่ยในเชิง IT นะฮะเวลาผมเข้าไปใช้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยคลาวด์เขานะเขาจะมีเขียนเลยว่า data center นี่กรีนหรือไม่กรีน
4: เอาล่ะฮะ
3: นะเขาโชว์ให้ดูเลยฮะซึ่งไอ้นั่นคือเขาก็พยายามส่งเสริมเรื่องกรีน data center คราวนี้กลับมาของเราถ้าของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะเงื่อนไขแรกเนี่ยคุณต้องทำให้มันเป็นกรีน data center อย่างเช่นจะบอกว่า PUE อ่ะค่า PUE นะประสิทธิภาพตรงเนี้ยคุณต้องต่ำกว่า 1.4 อะไรเงี้ยก็ต้องเขียนไปในเงื่อนไข
4: อ
3: ันนี้ก็เรื่องหนึ่งพอช่วยได้เรื่องน้ำเรื่องนี้นี่ตรงนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกคุณจะช่วยเหลือชุมชนกลับมายังไงเพราะบางทีชุมชนซัฟเฟอร์นะถ้าเกิดมันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยเพราะเจอปัญหาเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมเลยนะขอโทษนะฮะเกิดเจอน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่บางทีก็เสี่ยงเข้าเงินนะเดี๋ยวมันก็ต้องห่างกันพอสมควรอ่ะถูกไหมงั้นต้องชัดเจนผมว่าที่ผมไปเจอที่ตอนผมไปเสียเท่าผมว่ามันเป็นโซนดาต้าเซ็นเตอร์เลยเต็มไปหมดเลยนะของบริษัทอะไรผมก็ไม่ทราบคือเขาเลือกที่ผมไปเนี่ยมีบริษัทผมรู้เนี่ยไปกับใครแต
4: ่
3: เขาไม่มีโลโก้นะฮะเพราะเขาก็ต้องการเก็บไว้เป็นความลับด้วยถูกไหมฮะเรื่องต่อการไล่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะทำใหม่เนี่ยมันไหนต้องมาเอาขังมือมาดูกันอ่ะไปตั้งอยู่ตรงไหน
4: ครับไอตัว geographical location เนี่ยมันมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของ data center มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์นี่ถามเป็นความรู้เลยฮะคือจำเป็นไหมว่ามันต้องอยู่ใกล้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยู่ใกล้เราก็ดีเนอะเพราะว่ามันก็คือจะได้แบบมันอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันแต่มันจำเป็นไหมครับ
3: ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดอยู่ในเมืองแต่ถ้าอยู่ไกลเกินไปก็มีผล
4: ยังไงอ
3: ย่างเช่นนะฮะผมบอกว่าดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ชื่อประเทศเลยนะสิงคโปร
4: ์
3: กับอยู่ในประเทศไทยสมมุติผมเป็นธุรกิจอยู่ในไทยอ่ะมองอย่างนี้ก็แหละเหมือนถนนนะครับสมมุติดาต้าเซ็นเตอร์มันมีแบนด์วิดต์ความกว้างของถนนแต่เวลาผมส่ง data ไป ไปถึงสิงคโปร์มันไกลกว่าที่ผมจะส่งไปที่กรุงเทพหรือจากกรุงเทพไม่ต้องถึงอยู่ในกรุงเทพด้วยกันนะธุรกิจเราเนี่ยที่ใช้ไอทีส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพถ้าผมไปอยู่ที่จังหวัดแถวภาคอีสานหรือแถวภาคใต้เบอร์ดีกว่าให้ไปอยู่สิงคโปร์มันไกลไปใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีมันก็จะมีค่าสายที่จะลากสายตรงอะไรมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นแหละครับถ้าเกิดอะไรมีการทำงานเยอะมันก็ต้องประมวลผลใกล้ใกล้ที่ใกล้มันจะเร็วกว่านิดไม่เยอะนิดนึงอันที่อาจจะมีผลเลยพอสมควร
4: ครับแต่ที่แม่จานบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือกรุงเทพก็ไม่น่าจะเหมาะแล้วตอนนี้นะครับหรือ EEC เองก็อาจจะยังไม่ใช่แล้วยังมีที่ไหนเลยบ้างไหมครับในประเทศไทยที่เหมาะถ้าที่จะไปดูมาจากต่างประเทศเนี่ยว่า
3: ผมเคยไป data center ของไทยเนี่ยนะที่เห็นอยู่ผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทอ่ะนะแต่เวลาเขาไปตั้งเนี่ยสมมติเขาบอกว่าเขาไปอยู่แถวสระบุรีเขาออกอยู่ไกลนะเขาไม่ได้อยู่ในเมืองฮะสระบุรีหรือขอนแก่นอย่างเงี้ยล่าสุดก็มีที่หนึ่งไปตั้งขอนแก่นเขาไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะเขาไปที่ดีอ่ะเขาควรออกไปตั้งนอกเมืองหน่อยนึงนะฮะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรากำหนดได้อ่ะครับจริงๆแล้วแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมให้เขาด้วยอ่ะถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นเมือง data center หรือสักอย่างนึงนะฮะมันก็ต้องมีไฟที่อะไรคนที่จะไปตั้งเนี่ยเขาตั้งได้เขตแบงค์คุณจะไปตั้งดาต้าเซ็นเตอร์นะฮะแต่ไม่ได้ไปถึงเสร็จให้ไฟไม่มีน้ำไม่พอเขาก็ไม่มาหรือพื้นที่มันเสี่ยงเกินไปถามว่าเสี่ยงเกินไปเช่นใกล้ชายแดนเกินไปเขาอาจจะกลัวนะอะไรฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเรามีข่าวชุมนุมบ่อยบางทีเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าเขากลัวความเสี่ยงทางการเมืองแล้วก็หมีงั้นผมคิดว่าเราอ่ะมีที่นะถ้าเทียบกับบางประเทศเนี่ยอย่างที่พวกเขาเล็กนิดเดียวแต่เขาก็ไปเขาก็เริ่มถอยไปแต่มาเลเซียเขากำหนดส่วนใหญ่อยู่ยะโฮยะโฮนะเจออินโดนีเซียในช่วงแรกเนี่ยเวลาผมดูดาต้าเซ็นเตอร์เขาเขียนจาการ์ตาซึ่งจาการ์ตาเนี่ยผมไม่รู้จาการ์ตาจริงไหมแต่ก็อาจจะก็อยู่ในเมืองเกินไปหน่อยแต่ผมว่าที่เขาเยอะแต่เขาก็มีความเสี่ยงเยอะนะในแง่ภัยวิบัตินะฮะใช่ไหมแต่ก็ไอ้ก็ด้านส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกำหนดโซนน่ะกำหนดโซนเสร็จแล้วเราก็ไอ้ต้องดูนะว่าไอ้เขาคอนทริบิวกลับมาเขาส่งอะไรกลับมาให้เรามีเงื่อนไขบอกว่าเออให้คุณจะมาเนี่ยคุณต้องมาพร้อมกับศูนย์วิจัยบ้าง

0: มีบริษัทมาทําบ้างมีสตาร์ทอัพเข้ามาอะไรเงี้ยส่งเสริมยังไงผมว่ามันต้องใช้คํานี้จะยืดหมูยืดแมวอ่ะจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขามาเอาจากเราอย่างเดียวแล้วเขาไปทําอะไรก็ได้ทุกวันนี้ผมคิดว่าเกณฑ์อันหลังเราไม่มีอ่ะคุณวาลิน
1: ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะแบบ one stop เนี่ยก็ยังไม่มีถูกไหมครับตอนนี้
0: น
1: มัน
0: ะฮ
1: กระ
0: ะ
1: จายอยู่หลายหน่วยงานมากแล้วอาจารย์ครับ Data Center ที่กำลังขอเข้ามาตั้งในไทยกันอยู่เนี่ยมันมาเพื่อเซิร์ฟธุรกิจไทยหรือว่าธุรกิจในภูมิภาคนี้ครับ
0: บางทีดูไม่ออกเลยบางงานแปลกๆผมใช้คำนี้
1: เออ
0: ตอนเนี้ยถ้าเอาถามจากข้อมูลที่ผมมีคร่าวๆนะผมก็ไม่มีตัวเลขชัดเจนนะ
1: ครับ
0: Data Center ที่มันรันเรานับขนาดของไฟนะผมว่ามีประมาณสักประมาณไม่ถึง10อ่ะนะไม่ถึง10นะครับใช้ไฟเนี่ยประมาณไม่เกิน300 เมกะวัตต์ตอนนี้กำลังการผลิตนะแล้วก็มันมีบาง Data Center นี่ก็แปลกๆอยู่ผมใช้คำนี้นะซึ่งเราก็ไม่ชัดว่าขายให้ใครกันแน่เพราะการบริโภคไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงมันถึงมีข่าวไงมันถึงมีข่าวคราวก่อนจำไหมสหรัฐก็มาตําหนิเราบอกว่าโมเดลบางโมเดลเนี่ยของบางประเทศเนี่ยน่าจะมาอะไรมาประมวลผลมาเทรนในบ้านเรานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเกินเขาบอกว่ามันเกินกําลังบริโภคบ้านเราคราวนี้ที่มาล็อตใหม่เนี่ยเห็นตัวเลขยิ่งตกใจเมื่อกี้บอกที่กําลังสร้างที่สร้างอยู่แล้วกําลังสร้างแบบเนี้ยกําลังการผลิตประมาณ300 เมกะวัตต์แต่มาเนี่ยอยู่ในที่ขออะไรอ่ะสิทธิบัตรขอใบอนุญาตจากที่ได้รับใบอนุญาตดีกว่าขอจาก BOI ตอนเนี้ยมันมีประมาณเกือบ30 โครงการ
1: อ
0: ่ะอีกรวมแล้วอีก3,000 เมกะวัตต์อ่ะ
1: ซึ่งเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะ
0: ก็คิดว่าไม่น่าจะถึงอ่ะ แล้วก็อาจจะแบบไม่มองอนาคตเกินไปไหมสิงคโปร์เนี่ยขนาดที่บอกผลิตเยอะๆนะที่รวมกันปัจจุบันมันแค่1,400อ่ะโดยประมาณนะต
1: ั
0: วเลขเขาไม่ได้ชัดอ่ะแต่พอสองอันนี้ดูเยอะมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาอาจจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยของง่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรอ่ะมันเหมือนกับอะไรมันอยู่ในข้อยกเว้นอะไรบางอย่างใช่ไหมอย่างไอ้ data center ที่เห็นอยู่ไอ้ทำไมไปอยู่อะไรฮะใกล้ชุมชนดูเหมือนอยู่ตึกแถวหรืออะไรเงี้ย
1: เหมือนเราเหมือนเรา desperate ที่ต้องการให้คนมาลงทุน
0: ใช่อย่างที่บอกอ่ะตอนที่มันเป็นข่าวมาโอ้โหเราถึงขนาดปิดทำเนียบเลยจำได้นะฮะเออแล้วผมตอนนั้นผมก็แปลกใจนะเฮ้ยทำไมเราต้องดีใจที่เขามานะเพราะว่าผมก็มองไม่เห็นธุรกิจอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามบอกข่าวกันว่าโอ้ต่อไปงานมีเป็นหมื่นเป็นแสนผมงานอะไรผมมองไม่เห็นคือปัญหาผมก็ตอบตรงๆนะเพราะว่าผมมองไม่เห็นงานยกเว้นว่าคุณน่ะจะมาพร้อมกับตั้งศูนย์วิจัยแล้วก็มีพนักงานแล้วก็มีการมาถ่ายทอดเทคโนโลยีชัดเจนผมว่าตรงนั้นจะเกิดประโยชน์กว่างั้นผมว่าอันเนี้ยมันคือกรอบที่เราทําได้แต่มันก็มีคนบางส่วนนะที่เขาก็กังวลพอเราทํามาตรการช้าไปเขาอาจจะหนีเราไปหมดเลยก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าจะให้เขาหนีไปหรือว่าจะให้อยู่ต่อไหนดีกว่าแต่มันถ้าเขาทําแล้วทําดีอันนี้ให้น่าให้มาลงทุน
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธนชาติมากๆเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพกันนะครับถึงความจำเป็นในการจะมีหรือไม่มี Data Center ในสเกลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะครับหมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์ธนชาติ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผมก็เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ18 นาฬิกาหลังของชาติวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: ทุก พื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00-6:00 ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
15: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
15: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
17: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดของอสมทกับรายการ Econ Biz โดยผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราพบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันติดต่อกันในแต่ละสัปดาห์ครับแล้ววันนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงวันพฤหัสบดีที่3กันยายนชุ่มฉ่ำกันทั่วฟ้าทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันเลยนะครับตอนนี้รถราติดกันไม่ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนน้ำแรงตรงไหนไม่ตกเนี่ยนะฮะเอ้ารายงานกันเข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ถ้าหากว่าใครติดอยู่บนท้องถนนทุ่งเศษยังไม่ถึงบ้านแล้วก็ฟังกันเลย Econ Biz นะครับรวมถึงทุกท่านที่ฟังทาง Facebook 96.5 MHz ขึ้นความคิดแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันของทาง Mcord ด้วยนะครับวันนี้ครับสัญญาณการลงทุนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะไปคู่กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นไทยแล้วก็ทางด้านของตลาดทองคำนะครับวันนี้ทองคำถือว่าแหมนะฮะนักลงทุนเนี่ยนะครับต้องใช้ภาษาบ้านๆเลยนะเหงือกแห้งยิ้มไม่ออกมา3วันติดเนี่ยนะครับวันนี้พอยิ้มออกแล้วนะฮะที่สุดแล้วปรากฏว่านะครับราคาทองคำวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นตั้ง 1,100 บาทนะครับโดยทองคำแท่งนั้นรับซื้อ 68,950 ขายออก 69,150 บาทเป็นบันบ้าวันนี้ทองแท่งได้เกิน 69,000 ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนรูปพรรณนะครับติดที่ 69,950 บาท 70,000 มีทอน50บาทเท่านั้นเองครับส่วนทางด้านของหุ้นไทยนี่นะฮะแม้จะปิดในแดนบวกนะครับแต่ว่าไม่คึกคักเท่าไหร่ครับเซตอินเด็กซ์บวกแค่ 1.85 จุดติดที่ 1,576.92 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 64,000 กว่าล้านนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่ดัชนีหุ้นไทยนั้นยังไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาปิดเหนือ 1,600 จุดเป็นผลสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับความน่าสนใจในประเด็นที่จะพูดคุยนะฮะกับกูรูประจำรายการของเราทุกวันพระหัสสบดีเนี่ยนะครับซึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรเนี่ยนะฮะโอ้วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาใช้นโยบายขับเคลื่อนอะไรแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังไงจำได้ไหมเมื่อตอนวันจันทร์น่ะผมคุยเรื่อง Japanification จำได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้อาจารย์นิพนธ์จะมาดูเรื่องนี้แล้วที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้ไปสำรวจกันเลยว่าบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยตกลงเขาคิดยังไงเขาจะไปยังไงนะฮะเพราะว่าอะไรใช่ไหมฮะฮือฮามาตั้งแต่อินโดนีเซียอยากจะชวนโตโยต้าบอกคุณมาเลยเท่าไหร่ไม่อั้นดีกว่าประเทศไทยนะฮะต่อมาเป็นยังไงรู้ไหมฮะโตโยต้าประกาศตัดสินใจทุ่มหมื่นกว่าล้านลงทุนเวียดนามโอ้โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะวันตอนนี้อาจารย์นิพนธ์พงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
18: สวัสดีครับคุณบัญชาแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้พบกับผู้แทนจากหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพก็ได้คุยกันหลายเรื่องเอาเรื่องอินโดนีเซียก่อนเลยสั้นๆ
17: คร
18: ับ ก็ถามแล้วตรงๆที่น่าห่วงว่าเขาจะย้ายฐานส่งออกเนี่ยไปอินโดนีเซียจริงเปล่าเขาบอกว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็วิ่งเต้นแต่ที่น่ากลัวนะไม่ใช่อินโดนีเซียกับเวียดนามที่คุณพูดอ่ะอินเดีย
17: อินเดียเหรอ
18: โอ้อินเดียก็รับพี
17: ่โอ้
18: เ
17: ออโอ้โห
18: ทีนี้เขาตอบว่าอย่างนี้ฮะเขาตอบให้เราสบายใจมากผมต้องคอยดูนะเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดอินเดียตลาดอินโดนีเซียเวียดนามมันเป็นการขยายการผลิตเพื่อขายในประเทศครับขายในอินโดนีเซียในอินเดียเพราะตลาดใหญ่มาก
17: ใช่
18: ยังไม่ใช่เป็นการย้ายฐานส่งออกเพราะฐานส่งออกยังเป็นประเทศไทยอยู
17: ่
18: นะฮะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าในระยะกลางเนี่ยไอ้พวกซัพพลายเออร์พวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆอาจจะต้องย้ายไปอินเดียเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะ
17: เล
18: ย
17: ฮะ
18: โอ้โหคุณบัญชาท่านผู้ฟังไอ้คนอินเดียล้นหลามถูกไหมฮะ
17: ใช่
18: ประชากรเขาเยอะมากประเทศไทยขาดแรงงานต้นทุนละแพงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นโยบายเรื่องการปรับตัวของไอ้โรงงานชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยเนี่ยมันต้องเริ่มทำจริงจริงจังๆแล้ว
17: เหรออาจารย์
18: โอ้โหมันคือมันรอไม่ได้แล้วล่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือแต่ก่อนก็เคยส่งออกไปจากประเทศไทยไปได้ต่างๆแต่เวลาเนี้ยฐานมันคือเรายังเราเวลาเนี้ย มันถูกกว่าฐานผลิตในประเทศไทยมันถูกกว่าญี่ปุ่นแน่นอนแต่มันไม่ได้ถูกกว่าอินโดนีเซียถูกกว่าอินเดียอินเดียนี่น่ากลัวกว่าอินโดนีเซียเยอะ
17: อ๋อ
18: นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องมีการ

0: การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวลาเนี้ยก็ต้องหันมาดูแล้วว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่มาคุยครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาคุยเรื่องนโยบายของซานาเอะทาคาอิชิใช่ไหมฮะเรียกว่าซานาเอะโนมิ
1: โนบิ
0: ซานาเอะโนมินะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วผมคิดว่าเราต้องดูว่าญี่ปุ่นเขาก็รู้ตัวแล้วเขาต้องปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลังครั้งใหญ่อันนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยคือที่มันเป็นอยู่เวลานี้ทุกคนก็รู้เศรษฐกิจเขาโตต่ำเตี้ยมาก
1: ใช่
0: แล้วก็เงินเฟ้อก็เป็นศูนย์ในดอกเบี้ยก็ตามมาแล้วแต่เงินเฟ้อตอนหลังนี่มันเริ่มแพงคนเริ่มเดือดร้อน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยต้องลงต้องเรียกว่าคือปัญหาใหญ่คือมันไม่มีการลงทุนลงทุนน้อยมากเขาต้องมีนโยบายสำคัญแก้ปัญหามันสองปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องการลงทุนที่ต่ำเตี้ยมากประเทศไทยก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแข่งขันกันนะไม่นับเรื่อง geopolitics geoeconomic คือทั่วโลกมีนโยบายอุตสาหกรรมแข่งกันนะแย่งโรงงานแย่งอะไรต่างๆกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องทำนโยบายกลยุทธ์สำคัญในการลงทุนใหม
1: ่
0: นะเพื่อแก้เขามีวิกฤตเขาต้องแก้วิกฤตอันนี้ได้เขาตั้งใจว่าเขาจะมีนโยบายที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนในการลงทุน62สินค้า
1: โอ
0: ้นะแล้วก็62สินค้าแล้วก็60เทคโนโลยีด้วยไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวประเภทเทคโนโลยีสินค้าและเทคโนโลยี62ชนิด17สาขาเดี๋ยวจะว่าไปคอนเซ็ปต์ของนโยบายแนวคิดของเขาคือเป็นการลงทุนใช้เงินงบประมาณของรัฐฟังให้ดีนะเขาใช้เงินงบประมาณของรัฐแบบเขาเรียกอะไรฮะรับผิดชอบนะฮะและใช้ในเชิงลุกขณะที่ใช้เชิงลุกก็ต้องใช้แบบรับผิดชอบต่อสังคมก็คือพูดง่ายไม่คอร์รัปชันญี่ปุ่นเนี่ยไม่คอร์รัปชันอยู่แล้วล่ะเรารู้อยู่แล้วประเทศนี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็มีกระทรวงคือไอ้กระทรวงรัฐด้านนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลังเป็นคนขับเคลื่อนคือของเราเนี่ยโหเวลาขับเคลื่อนหลายกรมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันไม่รู้ใครขับเคลื่อนกันแน่เขามีกระทรวงเนี่ยกระทรวงเดียวรัฐมนตรีกระทรวงนี้คือมิโนรุคิอุชิ
1: ครับ
0: นะฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยมันระบบเวลาเขาทำอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะนั้นรัฐจะเป็นผู้นำในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ลงก่อนลงเงินก่อนให้เอกชนกล้าที่จะควักกระเป๋าลงทุนตามเชื่อไหมฮะเขารัฐจะควักเงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะใน10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยถึง2040เนี่ยฟังแล้วขนหัวลุกเลย1,100ล้านเยนฟังให้ดีนะฮะ1,100ล้านเยนในปี2040มีควักกระเป๋าเงินจากรัฐโอ้โหเอาจริงฮะ
1: เยอะมาก
0: เยอะโมโหลานเลยครับไม่งั้นมันกระตุ้นไม่ได
1: ้
0: นะฮะนโยบายที่เข้าปฏิรูปเนี่ยนะฮะคือเวลานี้เราก็รู้แล้วว่าในขณะนี้สภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมันไม่ดีเลยนะฮะอัตราการเติบโตมันเป็นศูนย์น่ะเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะแม้กระทั่งประเทศพัฒนาต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าแม้กระทั่งในอนาคตบริษัทญี่ปุ่นก็ไม่ลงทุนนี่คือปัญหานะฮะในประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยมันมีนโยบายอุตสาหกรรมกันแบบโอ้โหเต็มเลยจีนนี่เห็นชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วมีแผนการลงทุนมีแผนการใช้งบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลานี้มันกลับมาสู่โลกที่เขาเรียกอะไรนะเป็นการลงทุนร่วมมือลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนอันนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้น

0: ทั่วโลก
1: ครับ
0: ประเทศใหญ่ๆเนี่ยในตะวันตกอะไรเงี้ยเราเห็นชัดเจนนะเขาต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่รัฐเป็นคนฝ่ายลงทุนเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นเมกะเทรนด์เขาเรียกว่าแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดเคยรู้จักแนวคิดคอปเปอร์นิกันไหมคอปเปอร์นิกัสตัก
1: คอปเปอร์นิกัส
0: จำได้ไหมคอปเปอร์นิกัสพูดว่ายังไงอะแนว
1: น
0: วิธีคิดของคอปเปอร์นิกัสก็คือโลกเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลก
1: ใช่
0: แต่โลกและดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์มันเป็นวิธีคิดเลยที่เปลี่ยนกระบวนการทัศน์ในการคิดนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าคอปเปอร์นิกันชิฟกระบวนการคิดแบบใหม่นะฮะในเรื่องการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและการคลัง
1: ต่อ
0: โอ้เขากล้าใช้คำนี้เลยนะญี่ปุ่นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาคิดมารอบคอบเขาทำอะไรเขาเห็นเป็นระบบนะนโยบายของเขาเนี่ยเขาจะทำลายไอ้กับดักการลงทุนต่ำต้องทำลายให้ได้นะฮะแล้วก็เข้าไปแข่งเข้าไปในกระแสการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆหรือเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมต้องแข่งไม่ใช่นั่งเฉยๆละตอนนี้ต้องแข่งให้ชนะนะฮะหลักการก็คือรัฐบาลจะกล้าลงทุนนะฮะแล้วลงทุนแบบคือresilient นะฮะคือหมายความว่ามันล้มแล้วมันลุกได้นะฮะแล้วก็สร้างอัตราการเจริญเติบโตให้ได้ในระยะยาวนะฮะที่สำคัญเขาจะปฏิรูประบบงบประมาณเดิมเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขางบประมาณของเขาเนี่ยเขาใช้ไอ้งบประมาณเสริมคือผมไม่รู้ว่าจะแปลว่าอย่างไรมันคือมัน supplementary budget เดิมเนี่ยเวลาเขาใช้นโยบายการลงทุนเขาใช้ไอ้ supplementary budget เขาไม่ได้ไปแตะงบไอ้งบประมาณประจำตอนนี้จะใช้งบประมาณปัดงบประมาณหลักไม่ใช่งบประมาณเสริมนะฮะของเรามันก็อาจจะเป็นงบฉุกเฉินที่งบกลางที่รัฐบาลใช้อะไรอย่างเงี้ยไอ้งบ supplementary อะไรต่างๆแต่ตอนนี้เขาจะใช้ตัวงบประมาณหลักนะฮะของเขาในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได
1: ้
0: อันนี้คือเราต้องดูเลยว่าเขาจะทำอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี
1: ้ถู
0: กไหมฮะเพราะว่าเวลาเนี้ยคุณก็รู้ว่าคุณวีระธินภัทรก็เข้าไปเป็นกรรมธิการแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่างบประจำในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยแม้ทั้งงบประจำก็จะไม่เพียงก็จะไม่พอเพราะว่าเงินภาษีมันต่ำมากโอ้โหเราหนักเหมือนกันเราหนักมากละไม่ใช่หนักเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเขาก็มีในปีแรกปีแรกเนี่ยเขาจะสนับสนุนไอ้กลยุทธ์คือต้องเริ่มละมีกลยุทธ์แบบกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการกลยุทธ์การสร้างการเจริญเติบโตในภูมิภาคไม่ใช่จากส่วนกลางอย่างเดียวจากภูมิภาคมีกลยุทธ์ว่าไอ้ฐานที่เป็นฐานสาขาหรือเป็นฐานการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นสาขาหลักเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะไปสร้างความเข้มแข็งของสาขาพวกฐานพวกนี
1: ้
0: นะหาให้เจอแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเรื่องทรัพยากรมนุษย
1: ์
0: นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ทำได้สร้างความเข้มแข็งให้ทรัพยากรมนุษย์เฉยๆทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นทำงานอย่างมีความสุขชีวิตต้องมีความสุขนี่เขามองรอบด้าน
1: อ
0: ันนี้คือระยะปีแรกต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะพอปีต่อไประยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยนะฮะเขาวางแผนเลยว่าภายในปี2040เมื่อกี้เราบอกแล้วเขาจะลงทุนอย่างมโหฬารใช่ไหมฮะนะฮะเขาต้องการให้ GDP ของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็นขอประทานโทษเมื่อกี้นี้พูดผิดเรื่องเงินนะฮะว่าไม่ใช่เงินลงทุน GDP ครับเป็น 1,100 ล้านล้านเยนในปี2040นะฮะก็ต้องใช้เงินลงทุนมโหฬารแล้วก็คงอัตราหนี้ต่อ GDP ไม่เพิ่ม

0: นิดคือมันเป็นงาน kick off งาน IMF World Bank Group meeting annual meeting ในประเทศไทยในเดือนตุลาอันนี้พวกสมาคมธนาคารสมาคมหอการค้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมเขาร่วมมือกันจัดงานใหญ่เลยวันนี
1: ้
0: นะก็วันนี้ก็ธนาคารโลกก็มาเสนอเลยว่าจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยโต 5% ให้ได้โอ้โห
1: เป็นไงฮะ
0: แล้วคอยยังเขาเสนอเอาไว้อาจจะเดี๋ยวดูครับผมขออ่านรายงานเขาก่
1: อ
0: นนะฮะแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะมาคุยเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นะฮะผมคิดว่าสำคัญเพราะว่ามันคล้ายๆกับญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะกล้าทำแบบรัฐบาลญี่ปุ่นไหมเนี่ยเรื่องสำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นเขามีเป้าหมายชัดเจนละนะฮะแล้วก็เขาจะไม่ใช้งบประมาณเสริมเขาจะใช้งบประมาณจริงๆแล้วเขาวางแผนวางกรอบในการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะอันนี้คือกรอบของเขาทีนี้ไอ้ strategy ในการเจริญเติบโต17สาขาของเขาเนี่ยนะฮะ17สาขาเนี่ยเช่นอะไรฮะไอ้17สาขาเช่น AI กับ Semiconductor Digital Technology Cyber Security Cyber Security นี่เป็นเรื่องทั่วโลกเห็นไหมฮะinformation กับ Telecom Quantum Technology เห็นไห
1: ม
0: แต่ถ้าอุตสาหกรรมตอนนี้เขาเริ่มไปแล้วนะฮะ Defense กลาโหมป้องกันประเทศเขาลงทุนเรื่องนี้โอ้โหญี่ปุ่นขายไอ้พวกนี้เยอะนะชิ้นส่วนแล้วทั้งรัสเซียทั้งอะไรต่างๆอ่ะซื้อไปฮะไปใช้ทำสงครามไปประกอบเขาไม่ได้ประกอบเป็นอาวุธนะแต่มันเป็นชิ้นส่วนที่ไปทำอาวุธได
1: ้โอ้ครับ
0: โอ้ญี่ปุ่นทำเรื่องเครื่องบินเรื่องแม้กระทั่งเรื่องฟู้ดเทคโนโลยีญี่ปุ่นทำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องพลังงานเนี่ยอยู่ในส่วนของ17สาขาและจาก17สาขาเนี่ยมันแยกเป็นสินค้าทั้งหมดเนี่ย67ชนิดมั้ง67ชนิดนะฮะอ๋อการลงทุนนะฮะใน62ชนิดสินค้าและเทคโนโลยี62ไม่ใช่67จะรวม17สาขาเขาต้องการการลงทุนฮะอันนี้ตัวเลขถูกละลงทุนในปี2000ภายในปี2040เนี่ยนะฮะจะต้องเกิน370ล้านล้านเยนเกือบ400ล้านล้านเยนนะฮะนอกจากลงทุนใน17สาขา62สินค้าแล้วเนี่ยมันมีการมีความท้าทายข้ามสาขาด้วยความท้าทายข้ามสาขาอย่างเช่นเรื่องสตาร์ทอัพต้องทำเรื่องตลาดแรงงานเรื่องไซเบอร์เซคูริตี้มันทุกสาขาใช่ไหมฮะเรื่องเทคโนโลยีนะฮะจะทำยังไงจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาทุกสาขาแล้วเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันอันนี้เป็นประเด็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์เป็นประเด็นข้ามสาขาทุกสาขาทั้ง17สาขานะฮะแล้วก็จะต้องทำอย่างไรให้มีการขยายการลงทุนให้ได้แน่นอนอันเนี้ยเป็นกลยุทธ์สำคัญไอ้วงจรอุบาทของการที่เศรษฐกิจมันไม่เติบโตเนี่ยสร้างเป็นองค์เป็นวงจรเขาเรียกอะไรฮะวงจรวิเศษนะฮะวงจรที่มันจะเริ่มเติบโตได้เนี่ยเขาต้องทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้อันนี้คือเขาวางแผนไอ้เรื่องกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของเขานะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคือประเทศในโลกที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมนะฮะแบบเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในน้อยประเทศที่ประสบความสำเร็จและญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆที่ประสบความสำเร็จในโลกแล้วก็ทำให้ตอนหลังเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันทำตามแล้วเวลาญี่ปุ่นเวลานี้จีนก็ทำนะแล้วผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะทำเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องความสำเร็จเรื่องพวกนี้เป็นผมกลับมาเรื่องไทยเขาน่าสนใจเรื่องนี้

0: สั่งนะเขาทำสำรวจหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพเนี่ยเขาทำสำรวจเชื่อไหมฮะเขาทำสำรวจบริษัทตอนนี้บริษัทนาเฮประเทศไทย504บริษัท504บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทในสาขาอุตสาหกรรม260บริษัทแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเรื่องไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นเรื่องการค้าเป็นเรื่องการธนาคารเป็นค้าปลีกเป็นก่อสร้างเพราะไอ้บริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นนี่เก่งมากนะ
1: ช่อ
0: เ
1: ย
0: ก่งตรงไหนรู้ไหมฮะ
1: อ่า
0: เนียบมากไม่เคยเวลาก่อสร้างไม่มีอุบัติเหตุ
1: โอ้จริง
0: แล้วตรงเวลา
1: อ่าไป
0: สุดยอด
1: ครับ
0: แพงก็จริงแต่ไม่มีอุบัติเหตุแล้วตรงเวลาคุณภาพดี
1: ใช่
0: เนี่ยบริษัทพวกนี้มีรวมเบ็ดเสร็จ244แห่งเขาทำมา56 ปีแล้วครับคุณบัญชา
1: โอ้โหครับ
0: ปีละ2 ครั้งครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับสำรวจมาปีละ2 ครั้งไตรมาสแรกครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังแล้วก็เปิดเผยผมอยากให้ประเทศไทยทำอย่างนี้คืออะไรฮะเรามีมีบ้างเนี่ยมีไอ้เรื่องความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแต่มันหย่อมหน่อมแนมอ่ะผมคิดว่าหอการค้าไทยอันนี้น่าจะเป็นตัวหลักเพราะหอการค้าไทยเป็นคนทำเรื่องความเชื่อมั่นสภาอุตสาหกรรมกับสมาคมธนาคาร3 แห่งเนี่ยต้องรวมกันแล้วสำรวจหมดเลยนะบริษัทในประเทศไทยเล็กและใหญ่ทำให้ได้แบบญี่ปุ่นเขาทำสำรวจเรื่องนี้เขาทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะ9 ด้านโอ้โหสนุกมากอยากเช็คความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ถามเลยแล้วตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นมันแย่ลงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับครึ่งปีหลังเมื่อปีที่แล้วก็ทำมีดัชนีความเชื่อมั่นก็รู้แล้วบริษัทไหนมีความเชื่อมั่นดีขึ้นกี่บริษัทที่เชื่อมั่นดีขึ้นกี่บริษัทที่เชื่อมั่นแย่ลงอะไรเงี้ยการลงทุนของบริษัทตอบคำถามเลยการส่งออกสถานการณ์เป็นยังไง
1: ช่อย
0: อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์หรือค่าเงินบาทต่อเงินเยนก็ถามบริษัทพวกนี้ความท้าทายที่บริษัทประสบมีอะไรบ้างข้อร้องเรียนก็ว่าอยากจะร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยตรงไปตรงมาเลยเปิดเผยเลยไม่ใช่ไปวิ่งเต้นข้างหลังนะความไม่แน่นอนจาก geopolitics แล้วก็ปัญหาในอิหร่านแล้วก็วิธีการที่เขาบริษัทต่างๆรับมือกับไอ้ความไม่แน่นอนเช่นภาษีทรัมป
1: ์
0: เขาถามหมดเลยแล้วมุมมองที่ว่าเขาเรียกร้องว่ามาตรการที่บริษัทไทยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้างซึ่งดีมากเรื่องทุนมนุษย์เรื่องปัญหาใหญ่ก็ปัญหาหาแรงงานไม่ค่อยได้ในประเทศไทยวิธีจะบริษัทจะแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานทำยังไงแล้วก็เรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
1: ก็
0: เห็นไหมว่าเขาทำอะไรกว้างขวางค่อนข้างมากผมคิดว่าอันเนี้ยไอ้สภาอุดหอการค้าสมาคมธนาคารต้องร่วมมือกันเหมือนวันนี้จัดงานใหญ่เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยต้องสร้างกันจริงจริงจังและทำสำรวจเราจะได้ข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นกลางเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ว่ามาจากการวิ่งเต้นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของบริษัททั้งหมดที่เราสามารถทำได้ให้มากที่สุดแล้วมันจะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำนโยบายเศรษฐกิจ
1: อ๋อครับโอ้แสดงว่าถ้าทำได้เนี่ยเอ๊ะอาจารย์คือที่อาจารย์บอกว่าเขาบอกว่าเราจะโตได้ตั้ง 5% เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดวิธีทำตรงนี้ด้วยไหมครับ
0: แนวคิดอะไรนะฮะ
1: คือที่อาจารย์บอกว่าวันนี้ไปนั่งฟังแล้ว
0: ใช่ใช่ที่ธนาคารโลกเขาวางเขาเสนอว่าเราน่าจะโต 5% ไม่งั้นเราจะไม่เป็นคือเราต้องการให้เป็นประเทศรายได้สูงอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเราปล่อยไปแบบนี้โอ้โหมันอีกกี่สิบปีกว่าจะได
1: ้
0: ก็ต้องมีมาตรการที่จะให้มันได้ให้มันโต 5% ซึ่ง 5% เนี่ยมันคือในช่วง2 ปีหลังจากวิกฤตเนี่ยในช่วงหลังจากวิกฤตสักประมาณ10 ปีแรกเนี่ยนะตอนนั้นเราโตประมาณ 5% ได
1: ้
0: โอ้ต้องแต่ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดว่า กลยุทธ์ในการที่จะโต 5% ต้องทำอะไรบ้างเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้น่าสนใจถ้ามันผมคิดว่าเมืองไทยต้องกล้าคิดเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ปล่อยแบบนี้ฮะถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยคือโอ้โหเงินก่อเฟ้ออะไรต่างๆเงินเดือนก่อเพิ่มน้อยอะไรต่างๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาโจรผู้ร้ายเกิดปัญหาอะไรต่างๆคอร์รัปชันอะไรระบาดเต็มไปหมดเลยอันนี้มันต้องแก้ปัญหาเพื่อให้การเจริญเติบโตมันทั่วถึงแล้วเรื่องใหญ่คือการขยายความเจริญเติบโตไปในต่างจังหวัดแล้วผมเชื่อว่าอันนั้นน่ะคือฐานสำคัญไม่ได้โตแต่ในกรุงเทพไม่ได้ละหรือ EC ไม่ใช่ละวันนี้เขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าต้องเขามีรายงานออกมาธนาคารโลกเพิ่งเปิดเผยนะฮะวันนี้นะผมเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วก็จะไปขออ่านดูนะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่วันนี้อาจารย์ก็ได้มาร่วมแชร์แล้วฟังกับเรากันนะครับครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเสริมอีกไหมครับ
0: ก็ไม่มีครับผมคิดว่าอันนี้ต้องช่วยกันขับดันเรื่องนี้เวลาเนี้ยมันจะทำอะไรเนี่ยบางทีมันบางเรื่องเนี่ยฮะเรื่องการลงทุนบางเรื่องมันอาจจะมีผลกระทบอย่างเช่น data center เนี่ยนะฮะทางสิ่งแวดล้อมทางอะไรต่างๆก็ช่วยกันไม่ใช่ยิงทิ้งแต่ว่าช่วยกันดูว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีประโยชน์จริงเนี่ยนะฮะแต่มันมีผลกระทบทางลบหาทางแก้กันอย่าใช้วิธีพอไม่เห็นด้วยก็ยิงทิ้งต้องดูให้ทั่วถึงว่านโยบายต่างๆเนี่ยมันเป็นผลโดยรวมแล้วมันเป็นผลดีต่อประเทศส่วนรว
1: ม
0: ไม่สร้างการกระจุกตัวไม่สร้างการผูกขาดอะไรต่างๆคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะฮะแต่มีผลกระทบทางลบก็หาทางแก้ปัญหาผลกระทบทางลบนะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โพพงศกรและวิชาการเกียรติคุณจากTDRIด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับนะครับแหมมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะอีกตัวเลข GDP 5% เนี่ยนะครับใครได้ยินก็หูผึ่งนะฮะสำหรับประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเราได้ยินแต่2บ้างไม่ถึง2บ้าง1ตอนนี้ก็เจอมาละนะในไตรมาสล่าสุดนี่แหละครับแล้วตอนนี้ที่เจอกันแบบทุกไตรมาสเลยเวลาสภาพัฒน์ประกาศก็คือรังบวยนะให้ดีที่สุดก็รองรังบวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับแม้ว่าจะจัดแบบ5อันดับ6อันดับประเทศชั้นนำอาเซียนหรือจัดให้ครบๆไปเลยนะฮะ11ประเทศชาติอาเซียนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันครับว่านะอย่างวันนี้เวทีเขาบอกเขาใหญ่ใช่ไหมฮะว่าจะทำได้ไง 5% กันเนี่ยนะครับจริงมันมีแนวคิดหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะอย่างที่หลายคนก็ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจก็จะรู้ดีนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจที่มันอยู่นอกระบบเนี่ยนะฮะเรียกว่า shadow economy เศรษฐกิจเงาเนี่ยนะฮะแบบไม่เข้าระบบแบบไม่เสียภาษีเนี่ยเมืองไทยทั้ง 40% นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพลิกอันนี้ขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจแบบบนกลางวันเนี่ยนะฮะก็คือไม่ต้องชาด้วยต่อไปเนี่ยเข้าระบบหมดนี่ครับโอ้โห 40% ของ GDP เนี่ยแค่นี้ก็เกิน 5% แล้วนะครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่หลายคนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูกันต่อไปในอนาคตว่าจะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้หรือไม่แม้แต่เรื่อง Data Center นะ Data Center ตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วโลกที่ก็ไปถึงแบบระดับรวยแล้วเนี่ยเริ่มคิดใหม่แล้วนะชะลอแตะเบรกนะแล้วเริ่มแบบแม้แต่ล่าสุดตอนนี้นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศเลยนะฮะห้ามโรงเรียนสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลยันม.2ใช้ AI นะฮะเพราะมนุษย์มันต้องมีปฏิสัมพันธ์มนุษย์มันต้องหายใจด้วยลมหายใจแท้จริงไม่ใช่หายใจด้วยนิ้วกดคีย์บอร์ดแล้วก็ถาม AI นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ศูนย์ Data Center มันเติบโตเร็วหรือมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากความต้องการใช้ AI มึงคือถ้าต้องการใช้ AI สูงศูนย์ Data Center มันก็ต้องสร้างถูกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยเริ่มหลายประเทศในพัฒนาแล้วแบบรายได้รวยแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวสูงสุดของความเจริญมานานแล้วเนี่ยนะฮะเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับแล้วเริ่มแตะเบรกเริ่มที่แบบว่าอะไรที่จะสร้าง data center ต้องชะลอต้องทบทวนต้องอุปสรรคแต่ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกหรือว่าเราเนี่ยนะฮะกำลังตีกองร้องปราบเรื่องของ data center กันอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตอนเล่าข่าวช่วงหน้าจะมีเรื่องรายละเอียดพวกนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้า Econ Biz กันนะครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด เข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbizปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: 1ทุ่ม37นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่ Econbiz ทางด้าน 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับโอ้โหฟ้าฝนเทกันแบบไม่หยุดเลยนะฮะสงสัยค่ำคืนนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอาจจะถึงเช้ากันก็ได้นะครับงั้นขับรถขับราช่วงนี้เราระวังกันนิดนึงนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับดัชนีล่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์ก3ดัชนีสำคัญตอนนี้ค่อนข้างสลับกันนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะไปในทิศทางที่บวกพอสมควรครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์นะครับถ้าหากว่าเปิดตอนนี้แล้วเราก็จะบวกถึง163จุดประมาณ 0.3% นะครับดัชนีจะวิ่งไปอยู่ที่ 63,284 จุดครับส่วนดัชนีหุ้น S&P 500นะฮะเปิดตอนนี้ก็จะขึ้นบางๆ 5.75 จุดไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 7,682.25 จุดแต่ว่าที่สลับเนี่ยก็คือดัชนีหุ้นล่วงหน้า Nasdaq นะครับเปิดตอนนี้ก็จะหล่นไปประมาณ 40.75 จุดครับหรือประมาณ 0.1% 29,144 จุดนะครับนี่ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะฮะว่าจะหลุด 29,000 จุดนะครับมาดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบนะฮะตอนนี้ซื้อขายกันที่ลอนดอนนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเนี่ยที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนี่นะครับขึ้นนะ70เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับหรือประมาณ 0.7% ตอนนี้วิ่งเหนือ96ละมาอยู่ที่96.35เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยอีกประมาณรวม55นาทีน่าจะประมาณอีกเกือบชั่วโมงนึงเนี่ยนะฮะตอนนี้ขึ้นมาเหรียญ8เซนต์หรือประมาณ 1.19% ครับโอ้โหเกิน92นะฮะมาอยู่ที่92.07เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำตีปี๊ดดีอกดีใจมากเลยนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้ขึ้นมาถึง79เหรียญ79ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับประมาณ 1.78% ครับขึ้นมาถึง 4,493 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับโอ้โหแถลงส่งดีๆนะ ืนนี้เนี่ยนะมีลุ้นนะครับว่าจะกลับมาเหนือ $4,500 ดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่แม้มันจะที่ตกไป3วันติดต่อกันนะครับไปดูด้านคริปโตเคอเรนซีครับบิตคอยน์ก็กระดิ่งขึ้นมาใช้ได้นะครับตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 78,337 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับขึ้นมาถึง 1,129 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์หรือ 1.46% โอ้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับบรรยากาศการลงทุนในขณะนี้ที่กำลังเกิดขึ้นกันอยู่เนี่ยนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูกันนะฮะโอ้คือเชื่อไหมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่ากองทัพสหรัฐก็มีทหารอเมริกันนะฮะนาวิกโยธินนะฮะกลาสีหรือเรือนะฮะผู้แม่ก็คือลูกเรือเนี่ยนะฮะทั้ง3กลุ่มรวมกันประมาณ 5,000 คนเนี่ยนะครับก็ยกพลขึ้นเที่ยวไม่ได้มายกพลขึ้นรบหรือขึ้นฝั่งอะไรอ่ะก็ขึ้นฝั่งนะครับแต่ว่าเป็นยกพลขึ้นเที่ยวเนี่ยนะฮะก็มาที่พัทยาเท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยอยู่กันตั้ง5วันเลยนะฮะ2 3 4 5 6ก็จะอยู่กันจนถึงวันที่6เนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีแต่ว่าขึ้นวันที่2วันนี้วันที่3ถูกมั้ยครับสื่อก็ทำข่าวเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกจับตามองอย่างมากนะฮะเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะฮะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะพอขึ้นเสร็จปั๊บนักข่าวก็เริ่มถามนะครับไปถามชาวบ้านชาวช่องร้านค้าอะไรต่างๆนี่นะครับตอนแรกก็บอกว่ามันไม่ขึ้นกันนะมันเราก็มานั่งดูนะครับว่ามันจะไปขึ้นได้ไงเพราะท่านผู้ชมท่านฟังคิดดูสิครับคนที่อยู่บนเรือ286วันไม่ได้ขึ้นฝั่งที่ไหนไม่ได้เหยียบแผ่นดินไหนเลย286วันเนี่ยนะฮะแล้วมาขึ้นวันแรกเนี่ยนะก็คือวันที่287ก็คือแผ่นดินพัทยาเมืองไทยนี่นะฮะถามว่าวันแรกขึ้นปั๊บแล้วกลางคืนจะออกเที่ยวไปเลยนะครับไม่เมาบกนะฮะอาการเมาบกมันต้องมีนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเอเซเป๋กันอยู่ก่อนแล้วก็โอไทม์โซนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอมาวันนี้เป็นวันที่2ของการยกคนขึ้นเที่ยวนี่นะครับปรากฏว่าอะไรครับข่าวสารออกมาจากทางด้านของพัทยาบอกผิดคาดนะฮะส้มตำยังไม่ซื้อแต่ชิมนะฮะไก่ย่างนี่ไม่ซื้อแต่ชิมนะฮะร้านสะดวกซื้อไม่เข้าอย่างคาดนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าในตรอกซอกซอยบางถนนของพัทยาที่คิดว่าอื้อหืองานนี้เนี่ยนะครับ5วันเนี่ยเนื้อสุดซอยเลยนะฮะก็ไม่ไปฮะนะครับเอ้ากลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยบ่นกันเป็นแถวเลยนะฮะโดยเฉพาะร้านค้าแบบร้านนวดเล็กๆแม้แต่นวดนะนวดแบบสปานวดแบบน้ำมันนวดผ่อนคลายนี่นะฮะโอ้โหสายนวดก็เต็มที่เลยครับงานนี้จะได้หลายร้อยหลายบาทหลายดอลลาร์เนี่ยนะฮะก็กลับไม่คึกแฮะนะครับก็มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการรายงานข่าวมาจากทางในพื้นที่กันเลยเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะลองรู้กันดูถ้ามาอยู่ถึงวันที่6เนี่ยนะก็เหลืออีก3วันสุดท้ายครับว่าตกลงละ 5,000 คนอเมริกันเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในทางด้านพัทยาเขาก็ประเมินกันใช่มั้ยว่าบรรดา 5,000 คนทั้งหมดเนี่ยจะใช้จ่ายเงินกันประมาณคนละ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนต่อวันนะฮะทีนี้สมมุติผมให้เต็มที่เลย 3,000 คนเนี่ยนะฮะโทษนะ 3,000 บาทคูณเท่าไหร่ 5,000 คนคูณเท่าไหร่5วันท่านผู้ชมไปคิดกันเองนะครับว่ามันจะสัมพันธ์กันแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ทั่วโลกก็จับตามองนะฮะเพราะถือว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจอยู่กับทั้งสื่อต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์กันครับว่านาทีนี้แหละคือนาทีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าอานิสงส์ก็จะตกกับทางพัทยาถูกไหมครับแต่ว่าสื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์ก็ห่วงใยอีกเรื่องนึงก็คือความเสี่ยงในเรื่องของการจะเกิดการค้าประเวณีหรือการขายบริการนะครับโอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันได้เนาะคนอยู่บนเรือมาตั้ง286วันเนี่ยนะครับมันก็มีความรู้สึกนะอยากจะขึ้นบกปลดปล่อยปลดแอกจะปลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่ว่านะครับก็มีกฎหมายของบ้านเราเนี่ยควบคุมไว้อยู่ชัดเจนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนนิดหนึ่งครับว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินมันจะสะพัดจริงหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้กลับเข้ามาดูวันนี้ที่เห็นน่าสนใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องประเภทซื้อก่อนจ่ายที่หลังคือบัญชาติเนี่ยเขาก็ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณได้สองสามเดือนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะมีมาตรการเป็นกฎเกณฑ์กฎระเบียบด้วยนะครับออกมาควบคุมกำกับดูแลสำหรับบริการแบบนี้ซึ่งตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยติดกันงอมงำไปเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาล่าสุดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมจะออกเกณฑ์ใบอนุญาตโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่พวกบริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยนะครับคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับบอกว่าตอนนี้แบงก์ชาติก็เตรียมออกเกณฑ์ใบอนุญาตใหม่หรือว่าไลเซนส์นี่นะฮะให้กับผู้ที่จะเปิดบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเรียกว่า BNPL นะครับซึ่งกฎเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินของแบงก์ชาติละตอนนี้พอผ่านตรงนี้ถูกไหมฮะก็จะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะก็ต้องเปิดรับฟังนะครับภายในสิ้นเดือนกันยายนนะฮะดังนั้นเนี่ย คาดว่าไอ้เจ้าใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการบริการด้านคลังการเงินที่จะขอแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังหมายถึงใช้บริการนี้นะครับน่าจะออกในไตรมาสที่4คือปัจจุบันทุกวันนี้ในประเทศไทยนี่นะครับในตลาดให้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยมีอยู่6แห่งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปล่อยสินเชื่ อซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะแบงก์ชาติก็วางกรอบควบคุมไว้ชัดเจนนะครับว่าจะเน้นควบคุมที่ต้นทางนะฮะคือผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อควบคุมมาตรฐานพวกดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเขานะครับ4ปีผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยโตถึง10เท่าแม่อยากให้ GDP นี่โตแบบนี้บ้างจังเลยเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่า GDP ไม่ไปอย่างนี้ฮะครึ่งหนึ่งของการโตซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ย GDP เรายังไปไม่ถึงเลยเนี่ยนะครับทีนี้10ปีผ่านมาโทษนะ4ปีผ่านมาโต10เท่าตอนนี้มีคนที่ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจาก 600,000 มาเป็น6ล้านคนโอ้ทำเป็นเล่นไปนะ 600,000 ขึ้นมาเป็น6ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่านะครับทำให้หลักการเขาง่ายๆเลยเพราะต่อไปนี้เนี่ยการมีใบอนุญาตใหม่ขึ้นมา1ใบเนี่ยฮะเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องมีการถูกเขาเรียกว่ากำกับดูแลอย่างเข้มข้นนะครับคือคุณพิไทยเกย์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าไอ้ความน่ากังวลที่กังวลแล้วกังวลอีกเนี่ยก็คือพฤติกรรมการสร้างหนี้ของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่จะเรียกว่าเป็นวัยตั้งตัวเขาว่าได้เนี่ยนะครับ 45% เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่กู้เงินครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่เรียกว่า new to credit คือกลุ่มที่ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อในระบบมาก่อนเลยเรียกว่ากู้มันไม่เป็นเลยก็ว่าได้นะครับโดยจำนวนบัญชีสินเชื่อตรงนี้โอ้โหโตเร็วนะเติบโตเฉลี่ยเนี่ยนะฮะโตเฉลี่ยกว่าเอากลมๆนะ 80% ต่อปีโอ้โหอะไรทำไมอยากใช้เงินกันเยอะขนาดนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะทีนี้ไอ้มูลค่าสินเชื่อไอ้ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะฮะเติบโตเฉลี่ยเนี่ยปีนึงนะฮะ 56%แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีกำกับไม่ดีนะครับไม่ระมัดระวังให้ดีนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเขาเรียกปัญหาเชิงระบบต่อสังคมได้หมดเลยหนี้เสียก็จะเกิดเป็นหนี้เร็วเกินตัวก็จะมากู้หนี้สร้างหนี้ตั้งแต่อายุวัยยังละอ่อนนี่ก็จะเกิดขึ้นนี่แหละครับแล้วกรอบมาตรการที่แบงก์ชาติเขาจะออกมาใช้ตรงนี้เนี่ยก็คือเป้าหมายเขาก็ชัดว่าเขาไม่ต้องการให้มันเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างจนไปเกิดผลเสียตามสังคมตามมานะครับซึ่งคุณพิไทยก็บอกไปเลยครับว่าใบอนุญาตใหม่ไลเซนส์เนี่ยนะฮะก็จะกำหนดให้มีใบอนุญาตเฉพาะธุรกิจประเภทนี้นะครับเช่นเขาบอกชัดเลยนะกำหนดอายุขั้นต่ำของคนที่ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังทีนี้ในนี้เขาก็อาจจะกำหนดใช่ไหมฮะขั้นต่ำ18ปีถึง20ปีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับตัวที่สองที่จะกำหนดก็คือว่ามันต้องมีอัตราดอกเบี้ยตามเพดานอัตราดอกเบี้ยในช่วงระหว่าง15ถึงไม่เกิน 20% นะอย่างข้อที่3เนี่ยจำกัดวงเงินฮะกำหนดวงเงินเนี่ยนะครับไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนนะฮะแต่อันนี้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะวงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนแต่มันมีต่อครั้งนะมันก็ไม่รู้ว่าครั้งมันได้มากเกินกว่าหรือเปล่าหรือจะได้กี่ครั้งอันนี้ต้องว่าไปนะครับต่อมาครับระยะเวลาสินเชื่อพร้อมไอ้ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะฮะกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน6เดือนเท่านั้นนะฮะแสดงว่าปัจจุบันที่ก็ผ่อนไปเรื่อยฮะหรืออาจจะ roll over ก็คือต่องวดต่อผ่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ากฎเกณฑ์ที่บอกว่าจะต้องผ่อนชำระไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็การโฆษณาเนี่ยนะครับห้ามใช้โฆษณากระตุ้นหรือมอมเมาในการที่ทำให้เกิดนำไปสู่การก่อหนี้เกินตัวนะครับแล้วก็ข้อกำกับต่อไปเขาบอกว่าต้องให้ข้อมูลตอบแทนครบถ้วนอย่างถูกต้องก่อนจะตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกบริการนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ครับสมมติว่าคนกู้อันนี้มาได้ใช่ไหมไอ้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยกฎเนี่ยก็คือห้ามนำวงเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับไปเบิกถอนเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดคือประมาณนี้แหละครับจำได้ไหมฮะเวลามีชิงโชครับของรางวัลเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขมาเลยนะครับว่ารางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อันนี้ก็เหมือนกันนะวงเงินที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เด็ดขาดนี้เป็นต้นนะครับอย่างข้อต่อไปก็กำหนดมูลค่าขั้นต่ำและประเภทสินค้าด้วยนะว่าสินค้าแบบไหนยังไงราคาขั้นต่ำเท่าไหร่เนี่ยฮะถึงจะใช้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังได้หรือว่าประเภทไหนราคาต่ำกว่านี้ห้ามใช้บริการนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็คงจะมีรายละเอียดออกมาเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็ถือว่าแบงก์ชาติงานนี้ขยับนะขยับแรงขยับใกล้ชิดก็มาอัปเดตต่อเพราะว่าเขาเคยบอกแล้วว่าสิ้นปีนี้ต้องออกมาใช้นะครับเออพอพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเสร็จปั๊บเนี่ยก็มาต่อเรื่องธนาคารโลกเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะที่อาจารย์ทิพย์พูดถึงเอาไว้คือวันนี้ธนาคารโลกก็อยู่ในเจ้าภาพของงานนี้ที่เกิดขึ้นก็พูดถึงเรื่องนี้นะและเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นรายงานที่ธนาคารโลกประจัดทำขึ้นมาเรียกว่า Building Thailand's Futures Today the investment and growth playbook นะฮะแปลเป็นภาษาไทยก็งี้แล้วกันนะครับคือสร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้นะฮะการลงทุนนะฮะแล้วก็เรียกว่าคู่มือการลงทุนและการเติบโตนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับถ้าจะพูดแบบโจหัวง่ายๆนะฮะเอาแบบกระฟังแล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยนะฮะธนาคารโลกบอกว่าถ้าไม่สร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้นะครับถ้าไปลงมือทำวันนี้นะครับคุณรออีก30ปีเลยครับโอ้ยจะอยู่กันถึงไหมเนี่ยสำหรับรุ่นเราๆวันนี้นะถ้าไม่ทำวันนี้เนี่ยฮะคุณต้องรออีก30ปีโอ้โหแสดงว่าต้องมีอะไรเด่นๆในรายงานชิ้นนี้นะครับรายงานชิ้นนี้ที่เปิดเผยโดยธนาคารโลกนี่นะฮะก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกงี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเร่งตัวเองเนี่ยนะฮะเพื่อไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงนะตามที่นายกเขาบอกไว้เนาะประมาณ12ปีเนี่ยนะหัวใจรอนิดนึงนะครับที่สามารถขับเคลื่อนด้วยอะไรถ้าจะไปเป็นชาติรายได้สูงเนี่ยต้องโตด้วยนวัตกรรมนะครับต้องทำการปฏิรูปโครงสร้าง2เรื่องนะคือ1ยกระดับศักยภาพแล้วก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจให้มันเคลื่อนไหวอย่างแบบรวดเร็วไปมาๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะพวกประเภทถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนาะทำงานมา10ปียังไม่เคยขึ้นเงินเดือนเลยประมาณนั้นประเทศไทยจะประมาณนี้เนี่ยนะครับนะพัฒนายังไงยังไงนี่นะครับรายได้ต่อหัวต่อประชากรต่อคนต่อปีมันก็ไม่เห็นขึ้นเลยเนี่ยนะฮะต่อมานี่นะครับยกระดับการเติบโตของรายได้ต่อหัวนี่ไงข้อเนี่ย GDP per capita นะครับซึ่งจะต้องขึ้นไปเป็น 5.4% ต่อปีนี่และในที่สุดเนี่ยนะทำ2ปฏิรูปโครงสร้างนี้ถ้าทำได้และทำเป็นและทำสำเร็จและทำอย่างรวดเร็วเนี่ยนะฮะจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ตอนนี้เรา2569ใช่ไหมอันนับไปนะนับไปพร้อมกับว่าเราจะทำได้หรือไม่นะครับรายงานฉบับนี้เนี่ยสตีเฟนเอ็นเดกัวนะครับผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยแล้วแกก็ดูแลเมียนมาด้วยนะครับเป็นคนใหม่นะเพิ่งมานี่นะครับเราก็บอกว่ารายงานฉบับนี้เขาศึกษามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าถ้าทำสองเรื่องนี้มีสิทธิ์จะไปต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับรูปแบบหรือโมเดลนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจเคยสร้างความสำเร็จให้กับไทยมาเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยณทีนี้นะมันจะไม่สามารถส่งเสริมการเติบโตที่จำเป็นการแข่งขันในอนาคตของไทยได้อีกต่อไปแล้วนะคือเขาให้เหตุผลนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแบบเร็วมากแล้วก็ท้าทายเยอะขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเทคโนโลยี AI โหแรงจัดมากเนี่ยนะฮะต่อมาไอ้เรื่องห่วงโซ่อุปทานการค้าโลกตอนนี้ก็เปลี่ยนกฎระบบระเบียบใหม่กันหมดเลยเนี่ยนะครับสังคมสูงวัยนะฮะตอนนี้เราสูงวัยแล้วต่อไปเราจะเป็นสูงวัยสูงกลัวนะครับท่องเอาไว้นะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพบรรยากาศพวกนี้ปัจจัยพวกนี้กระทบหมดนะครับดังนั้นปัจจัยพวกนี้บีบนะบีบในการที่เราจำเป็นจะต้องจัดการกับตัวเองในเรื่องของการปรับปฏิรูปโครงสร้าง2เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะอีกท่านนึงที่พูดถึงก็คือนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกแคทเธอรีนแอนด์สเตปเตอร์นะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินของโลกนะฮะในปี2008แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงโควิด19ในปี2020นี้นะฮะไอการเติบโต GDP ประเทศไทยเนี่ยลงมาเหลือแค่ 2.2% นะต่อปีด้วยนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลต่อไปนะครับคุณสเตเปิลเขาเตือนนะครับว่าถ้าไทยยังดำเนินการปฏิรูปตามข้อเสนอและรายงานและศักยภาพของเศรษฐกิจนะขยายตัวที่ 5.4% ต่อปีนี่นะครับก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ในปี2180หรืออีก12ปีนะครับซึ่งตรงนี้เด็กที่เกิดในปีนี้สมมติวันนี้ปีนี้นะครับถ้าคุณแม่คลอดปีนี้นะฮะแล้วเด็กเกิดในปีนี้2569นี่นะครับได้เรียนต่อในระดับมัธยมปลายที่มีสถานะเป็นประเทศรายได้สูงเลยโอ้โหดีใจด้วยถ้าสมมติเราทำได้จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งความหวังไว้ว่าเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ทำอีก30ปีรอไปเถอะนะประเทศไทยควรจะไปได้ตรงนั้นได้นะครับทีนี้ผมพูดถึงตรงนี้ก็ต้องมาพูดว่าเรื่องของ Fitch Ratingกันต่อคือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าส่งสัญญาณหรือส่งสัญญาณล่วงหน้าวันนี้ Fitch Rating ก็มาส่งสัญญาณนะครับว่ายังไม่บอกหรอกว่าวันไหนเดือนไหนจะทำอะไรแต่ว่าประเทศไทยก็มีอะไรดีๆขึ้นเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะการจะปรับอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตประจำปีนี่นะครับเรื่องนี้ทาง Fitch Rating พูดถึงว่า1สิ่งที่จะทำก็คือเป็นไปได้ว่าจะปรับไอ้เจ้าตัวเลขคาดการเศรษฐกิจประเทศไทยจากเดิมเนี่ยขึ้นมาหลังจากที่ตัวเลขหลายอย่างนะหลังจากการเลือกตั้งเป็นต้นมาเนี่ยดูมันจะเป็นปัจจัยบวกหนุนอยู่พอสมควรนะครับอภิสเตรติ้งบอกอย่างนี้ครับว่าคือหลังกุมภาพันธ์มาเนี่ยเลือกตั้งมีเสถียรภาพใช่ไหมครับได้พรรคการเมืองใหญ่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอมีเสถียรภาพก็เป็นพรรคการเมืองใหญ่แล้วก็วิ่งไปเนี่ยนะฮะสองก็คือเรื่องของส่งออกดีนะฮะส่งออกเราโตแบบสองหลักมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับเนื่องจากเรื่องของกระแส AI มาแล้วไม่เคยตกในช่วงนี้นะครับความต้องการใช้ข้อมูลที่ก็ข้อมูลและทุกวันนี้ก็ถาม AI มากกว่าถามพ่อแม่นะถาม AI มากกว่าถามครูนี่เป็นต้นเนี่ย มันก็เลยทำให้เกิดความต้องการในการสั่งซื้อสินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปที่จะไปสร้างศูนย์ Data Center อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขามองน่าสนใจว่าคือไอ้เรื่องการรักษาสถานะหนี้สาธารณะของประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะตอนนี้มันจ่อจะ 70% เนี่ยมันเป็นความกังวลอย่างมากเพราะตรงนี้เขาก็เลยมองว่าดูแล้วเนี่ยปัจจัยบวกเนี่ยดูเหมือนมันจะเอื้อนะความเสี่ยงด้านลบของประเทศไทยช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่ามันก็จะลดลงถึงแม้ว่าจะไม่หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสครับที่ว่าฟิชเรตติ้งเนี่ยอาจจะทำการตัดสินใจทบทวนแล้วก็ปรับระดับนะเขามี2 อย่างกันนะครับคือ1เรตติ้งของตราสารหนี้สกุลเงินกับ2มุมมองนะมุมมองเศรษฐกิจก็จะมีแบบว่าแข็งแกร่งธรรมดาและก็ไร้เสถียรภาพอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับทีนี้พอมันถึงเรื่องสุดท้ายเพราะว่านี่เนี่ยมันเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ถูกมั้ยฮะมีรายงานออกมานะครับมีรายงานออกมาว่าตลาดศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ประเทศไทยเนี่ยถูกจับตามองมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกหรือประมาณนั้นเลยนะนะฮะคุณอะไรเนี่ยนิตาอัตกัยวันวัฒนีเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสซีเนียร์แมเนเจอร์ของบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัทที่มีชื่อว่า Cushman & Wakefield Thailand นะครับแกก็ออกมาบอกงี้ครับว่าความต้องการ Data Center ในประเทศไทยเนี่ยก็เติบโตขึ้นแข็งแกร่งนะรวดเร็วด้วยนี่นะครับดูแล้วเนี่ยนะฮะถูกจับตามองเป็นหนึ่งในประเทศของเอเชียแปซิฟิกที่ตลาดโตเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์ Data Center นะครับหนึ่งในปัจจัยที่สะท้อนการเติบโตของตลาดไทยคืออะไรรู้ไหมฮะเราเป็นประเทศที่มีช่องว่างเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพราะฉะนั้นพอมันมีช่องว่างไอ้ตรงนี้แสดงว่ามันต้องมีสร้างเพิ่มต้องลงทุนเพิ่มถูกไหมครับเขาบอกประเทศไทยตอนนี้มีประชากรประมาณเนี่ยนะฮะไม่ได้วัดกำลังในการใช้ต่อ Data Center เนี่ยนะครับก็คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วประเทศไทยมีประชากรประมาณ 514,000 คนต่อกำลังการใช้บริการ Data Center ที่1เมกะวัตต์ไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิกเพราะค่าเฉลี่ยเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 247,000 คนต่อ1เมกะวัตต์เท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2เท่านะครับตัวเลขนี้สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าอะไร capacity ยังมีความสามารถของ data center ต่อประชากรในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสได้ต้องสร้างต่อและลงทุนต่อนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มตลาดที่เรียกกันว่า digital infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะก็คือยังมีช่องในการพัฒนาต่อเนี่ยนะครับร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียและอินโดนีเซียนะครับซึ่งโอ้โหดูแต่ละประเทศเนี่ยเวียดนามอย่างเงี้ยอินเดียอย่างเงี้ยอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งประเทศพวกนี้ตลาดก็ใหญ่เก่ง IT ก็เก่งเงินลงทุนก็ไปรอจองเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับจึงเป็นโอกาสที่มันต้องสูสีดูดีกันพอสมควรเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในแง่ของการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้อย่างเหลือเชื่อหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งผลตอบแทนจากต้นทุนในการลงทุนศูนย์ Data Center เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยครับมาเป็นอันดับที่3ของตลาดเอเชียแปซิฟิกโอ้ฟังดูแล้วก็ใช้ได้นะครับเนี่ยก็เลยทำให้โอกาสบ้านเรานะครับโอกาสของประเทศทั่วโลกหรือแม้แต่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับพึ่ง IT ทั้งนั้นนะพึ่ง Data Center พึ่ง AI แล้วอย่างที่ผมบอกไปตอนก่อนที่เราจะเบรกเข้าเบรกที่2จำได้นะครับว่านาทีนี้เนี่ยมีทั้งแนวคิดวิธีการและกระแสในการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยอันควรที่ไม่ควรจะใช้ AI นะและตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยว่าสมมติทั่วโลกเริ่มตื่นตัวในเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับมันก็จะไปตัดเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการในการพัฒนาหรือลงทุนก่อสร้างศูนย์ Data Center เพราะว่าความต้องการใช้ถ้าสมมติมีกฎระเบียบนี้ออกมาเยอะอย่างเช่นนิวยอร์กเมื่อคืนเนี่ยก็ชัดนะฮะความต้องการในการใช้ตรงนี้และโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวัยเรียนซึ่งต้องการข้อมูลการวิเคราะห์สารพัดสารเพเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะมีผลกระทบในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปครับโอ้เวลาหมดพอดีเลยนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรับชมรับฟังไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่ Econbiz ทาง 90.5 Makers ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับถ้าสนใจฟังแล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณเจอกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
11: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
12: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
12: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
14: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษายังมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุภัณฑ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
1: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
0: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพระหัสบดีที่3กันยายน2569อลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันพระหัสบดีวันนี้นะคะ 20:09 นค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะบ่มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะสำหรับเรื่องช่วงนี้นะคะหลายคนก็มักจะเซฟเนาะช่วงนี้อะไรเซฟได้หลายๆคนก็อยากจะเซฟไว้ก่อนค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณค่ะได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมแล้วก็สินเชื่อไปกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทค่ะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5%%ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีค่ะสามารถสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไปที่โทร GSB Contact Center 1115หรือว่าที่เว็บไซต์ค่ะ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเอาล่ะใครที่สนใจเรื่องของโซลาร์เซลล์บอกว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีค่ะที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าถึงโซลาร์เซลล์ได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องของข่าวคราวที่น่าสนใจและนำมาฝากกันแต่ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่จันทร์จนถึงพระรหัสบดีแล้ววันศุกร์ด้วยในช่วงแรกค่ะบ่มีช่วงของ Hot Issue ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงของ Hot Issue ค่ะ Climate Change โลกเฉียดดับสู้สุดกรับปรับเพื่ออยู่รอดค่ะ
0: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
3: เป็น Hot Issue Climate Game นะคะโลกเฉียดดับสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดวันนี้เราจะไป
4: พูดใจมากเลยนะครับ
3: เราจะไปพูดคุยกันแล้วค่ะกับทางดร.เพชรมโนปวีทค่ะนักวิทยาศาสตร์ด้านการดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะอยากคุยแล้วเกินว่าเอ๊ะเนี่ย ลูกสาวทำจิงเกิลซะดูน่ากลัวมันดูน่ากลัวจริงไหมหรือว่าเราจะต้องปรับตัวกันไปแบบไหนยังไงอาจารย์หลังไมค์บอกว่าเราต้องปรับตัวขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่อาจารย์พูดมันคืออะไรคะอาจารย์สวัสดีค่ะดร.เพชรค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: หนูทำจิงเกิลสรุนแรงไปนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอาจารย์เพราะว่าตลอดระยะเวลา
4: จริงนะครับ
3: ใช่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคุยกันถึงเรื่องภาวะเรื่องของโรคเดือดนี่แหละโรคเดือดโรคครวญแล้วมันก็เราเห็นหลายพื้นที่เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำท่วมโคลนถล่มมีแบบโอ้โหน้ำซัดเข้ามาอย่างเนปาลล่าสุดอะค่ะนั่นคือน่ากลัวมากหลายคนก็จะแบบเหมือนจำติดตาภาพตรงนั้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเนปาลแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย
4: ์ได้ครับผมคิดว่ากรณีของเนปาลเนี่ยถึงว่ามันอาจจะยังไม่ได้สามารถสรุปได้ชัดเจนเนาะว่ามันเกิดจาก climate change หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้ามาลองดูในเรื่องของเทรนด์เนี่ยความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัตินะครับที่มันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติคือกรณีของglacier lake ที่มันถล่มนะครับมันก็เคยเกิดขึ้นอยู่บ้างเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็เหมือนกับเวลาเราบอกว่าฝนตกหนักเนาะฝนอาจจะแบบฝนพันปีอะไรอย่างเงี้ยนานๆเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งคือถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมผมว่ามันเกิดขึ้นได้ในธรรมชาตินะครับเพราะว่ามีปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถามว่ารากของปัญหาที่ทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้มาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุหลักสำคัญอันนึงเลยนะครับเรื่องของการละลายของธารน้ำแข็งที่มันสูงขึ้นทั่วโลกนะครับตอนนี้กลายเป็นธารน้ำแข็งกำลังจะเป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งเนาะที่อาจจะสูญหายไปในศตวรรษหน้านะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็คงอยู่ของมันแล้วผมคิดว่าต้องไม่ลืมว่าจริงๆแล้วธารน้ำแข็งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของปริมาณน้ำในประเทศอย่างเนปาลภูฏานนะครับหรือว่าอินเดียตอนเหนือเนี่ยความจริงก็คือเขาอาศัยแหล่งน้ำจากธารน้ำแข็งนี่แหละเพราะในช่วงหน้าร้อนธารน้ำแข็งเหล่านี้ก็ละลายนะครับพอช่วงหน้าหนาวก็แข็งตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราเห็นแนวโน้มก็คือว่าเกิดการละลายต่อเนื่องนะครับทำให้บางทีช่วงฤดูหนาวอาจจะแข็งไม่หมดพอช่วงฤดูร้อนก็มาละลายอีกแล้วนะครับมันเลยเกิดทำให้เป็นเกลเชียร์เลคที่ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองนึกภาพดูว่าไอ้พวกเกลเชียร์เลคในกรณีของเนปาลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวที่อุ้มน้ำเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นทำนบที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินเป็นดินเมื่อปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจนมหาศาลเนี่ยทำให้ตรงเนี้ยรับน้ำหนักไม่ได้ประกอบกับผมคิดว่าในระยะหลังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับแต่เราก็จะสังเกตว่าในเรื่องของ avalanche หรือว่าหิมะถล่มเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับที่จริงถ้าใครติดตามวงการปีนเขาเนี่ยอย่างนำใดนะครับนักปีนเขาระดับโลกเลยมีชื่อเสียงทำสารคดีสามารถปีนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก14ยอดเนี่ยได้ในเวลาแค่6เดือนเนาะเพราะเพิ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์หิมะถล่มนะครับอวาลอนช์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่คาดการไม่ได้เนาะซึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวอวาลอนช์ที่มันถล่มบ่อยขึ้นเนี่ยความจริงมันก็เกิดขึ้นจากน้ำแข็งที่มันเกิดความไม่มั่นคงเนาะมันอาจจะเกิดการละลายมันอาจจะเกิดการเขาเรียก destabilize ก็คือมันมีปัจจัยแวดล้อมเนี่ยทำให้ระบบนิเวศที่เคยคาดการได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนักเดินเขาเส้นทางที่มันคาดว่าปลอดภัยเนี่ยมันก็กลายเป็นเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยนะครับบางคนข้อมูลเนี่ยก็บอกว่ามันเกิดจากอวาลอนช์ด้วยส่วนหนึ่งเนาะในที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในปานครั้งนี้เนี่ยอวาลอนช์ถล่มลงมานะครับทำให้ทะเลสาบเนี่ยมันก็ทำนบเนี่ยพังลงมาด้วยซึ่งถ้าในกรณีเช่นนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสองเหตุการณ์มารวมกันแต่ผมคิดว่าไอเหตุการณ์ธรรมชาติที่เมื่อก่อนเนี่ยนานๆมันจะเกิดขึ้นทีเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นความเสี่ยงแล้วนะครับแล้วเขามีการสำรวจคือถามว่าเรื่องของglacier lake outburst flood นะครับหรือว่าน้ำท่วมที่มันเกิดจากธารน้ำแข็งทะเลสาบน้ำแข็งถล่มเนี่ยมันเป็นภัยที่จริงๆแล้วประเทศเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับเขามีระบบ early warning ด้วยเนาะมีการมอนิเตอร์ว่า ถ้าปริมาณน้ำมันสูงเกินไปก็เหมือนกับเขื่อนจะแตกนั่นแหละจะต้องทำยังไงนะครับถามว่าไม่ใช่ไม่มีการระบบเตือนภัยเลยมีระบบเตือนภัยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ทันคาดคิดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เลยส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นเนาะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเราจะดีขึ้นมากนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าความจริงแล้วเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตเนาะอาจจะลดลงด้วยซ้ำเพราะเรามีระบบเตือนภัยที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าภัยพิบัติมันก็รุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องมองเรื่องออปชันแหละต้องมองเรื่องทางเลือกบริเวณที่เคยเป็นบริเวณที่อาจจะปลอดภัยเนาะแต่ว่าถ้าลองคำนึงถึงความเสี่ยงใหม่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วแนวทางการป้องกันแน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องของระบบเตือนภัยที่ดีขึ้นระบบการมอนิเตอร์ทะเลสาบอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายเลยผมคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติแบบไหนเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็มีความจำเป็นจะต้องมองเรื่องของการอพยพโยกย้ายเหมือนกันการเปิดพื้นที่ให้ธรรมชาติเนี่ยเขาได้มีเขาเรียกว่า space ในการที่จะ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเพื่อจะลดความสูญเสียเนาะซึ่งกรณีนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนหลายๆอย่างเหมือนกับกรณีการจัดการน้ำท่วมเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะอย่างเนเธอร์แลนด์ครั้งหนึ่งเคยพยายามต่อสู้กับน้ำนะครับมีประตูน้ำซับซ้อนแบบว่าไฮเทคทันสมัยมากแต่สุดท้ายเนี่ยวิธีที่เขาพบว่ายั่งยืนมากกว่าก็คือก็ต้องทำพื้นที่ให้แม่น้ำเนี่ยสามารถขยายตัวได้ในบางฤดูกาลนะครับเรียกว่าหาทางที่จะอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้เพราะว่าถ้าเราป้องกันอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่การใช้แนวทางป้องกันอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือพอมันกันไม่อยู่ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันมหาศาลมากนะครับกรณีน้ำท่วมที่อเมริกาถ้าเราจำได้หลายปีมาแล้วที่นิวออร์ลีนเนี่ยก็คล้ายกันนะครับอันนั้นเนี่ยก็คือการที่มีทำนบมีเขื่อนกั้นน้ำอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีการคือการเขื่อนนะครับแต่ว่าพอปริมาณฝนมันมากเกินผิดปกติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่เนี่ยพังลงมาคราวนี้เสียหายแบบ

0: ผมคิดว่าอันดับแรกเลยที่อยากจะให้ปรับนะครับก็คือต้องยอมรับว่าเราพึ่งพาธรรมชาติกว่าที่คิดเนาะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะมีแนวความคิดที่ว่าเฮ้ยเอาอยู่หมายถึงว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีความสามารถเราเอาอยู่แต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหลายเรื่องเราเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งที่ทุกคนช่วยได้เนาะผมคิดว่าแล้วมันเป็นตอนนี้เป้าหมายร่วมกันของโลกด้วยเนี่ยก็คือหยุดทําลายธรรมชาติหยุดทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมเพราะนั่นน่ะคือตัวช่วยที่ดีที่สุดของเรานะครับป่าที่เรายังมีดีอยู่เนี่ยเก็บเอาไว้เพราะนั่นก็คือตัวดูดซับตัวบรรเทาน้ำป่าไหลหลากที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วนะครับเรายิ่งมีป่าสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยไอ้ภัยพิบัติที่สมมติว่าปริมาณน้ำฝนที่มันมากผิดปกติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันบรรเทาไปได้ผมบอกว่าเกินครึ่งเนาะเรายังมีระบบนิเวศที่มันดูดซับตรงนี้ได้เปรียบเทียบง่ายๆดินที่มันยังฟังก์ชันดินที่ยังมีชีวิตนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่ต้องไปพูดในป่าก็ได้นะอาจจะเป็นพื้นที่เกษตรถ้าเกิดเราทําดินให้มันมีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยจริงๆแล้วความสามารถในการดูดซับคาร์บอนก็มากความสามารถในการอุ้มน้ําก็มากนะครับเพราะเปรียบเทียบกับดินที่มันถูกใช้ประโยชน์จนกระทั่งเกิดภาวะเสื่อมนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนฝุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกดินแบบนี้เนี่ยเวลาเราเกิดภัยพิบัติเกิดปริมาณน้ําที่มันถาโถมขึ้นมาจริงๆเนี่ยพวกนี้ไม่ช่วยอะไรเราเลยนะครับกลายเป็นว่าเราทําลายตัวช่วยไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกจริงที่ผมอยากจะให้เราปรับตัวเป็นรวมไปถึงการปรับนโยบายปรับทิศทางด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องคิดใหม่ว่าลําพังโครงสร้างที่สร้างโดยมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่พอเราต้องเอาธรรมชาติกลับมาเป็นตัวช่วยของเราให้ได้นะครับพื้นที่ชุ่มน้ําที่มันเคยถูกทําลายมันอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องคิดว่ามันจะฟื้นกลับมายังไงนะครับทางน้ําที่มันเคยเป็นทางธรรมชาติระบายเราพูดกันบ่อยว่ากรุงเทพเคยเป็นเวนิสตะวันออกเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันหมดสภาพไปนานแล้วแต่ถามว่าความคิดความรู้สมัยใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันทําได้นะครับก็คือการพยายามที่จะฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศกลับมาให้มันเอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์หรือเราเองเนี่ยก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องของทิศทางการพัฒนาถามว่าทําได้ไหมเราได้เห็นตัวอย่างแล้วว่าในยุโรปนะครับในอเมริกาเองเนี่ยแนวความคิดแบบ Nature Based Solution เนี่ยมาแรงมากเพราะเขาก็คิดคํานวณเรียบร้อยแล้วว่าต้นทุนในการที่จะต้องไปสู้กับธรรมชาติเนาะเราใช้แบบเดิมหมดเลยใช้กำแพงกันคลื่นใช้ทำนบคอนกรีตเนี่ยกลายเป็นว่าต้นทุนสูงนะครับแล้วก็การเมนเทนเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการพังทลายขึ้นมาเนี่ยเวลาที่มันรับไม่อยู่เนี่ยมันเกิดความสูญเสียรุนแรงมากนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถกลับไปยุคที่ไม่มีมนุษย์อยู่ได้เนาะเรามีมนุษย์อยู่ในสมการอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าตอนนี้เราต้องเอาความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมาช่วยวางแผนนะครับนักนิเวศนักภูมิศาสตร์ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นศาสตร์ดั้งเดิมเนาะแต่มันถูกมองข้ามไปเนาะเราเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ดูในเรื่องของภูมิศาสตร์เราไม่ได้ดูเรื่องของทางน้ําเราไม่ได้ดูเรื่องของระบบนิเวศจนตอนเนี้ยปัญหามันก็เหมือนกับสะสมขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ามันยังไม่สายเกินไปในการที่ต้องกลับมาดูเรื่องทิศทางเก็บรักษาระบบนิเวศที่มันมีอยู่เอาไว้นะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีเอาเรื่องของการออกแบบใหม่ๆเข้ามาใช้ความจริงเราก็จะมีสวนเบญจกิตินะครับที่เหมือนกับเป็นหน้าเป็นตาของเราเนาะว่ามีการออกแบบรูปแบบใหม่ที่มันไม่ใช่สวนที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายอย่างเดียวแต่เราสร้างเวทแลนด์เราสร้างพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับขึ้นมาใหม่กลางกรุงเทพเลยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นแหล่งรับน้ําในกรณีที่เกิดฝนตกหนักได้นะครับการปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมให้มันสอดคล้องกับภัยพิบัติในธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ากลายเป็นสิ่งจําเป็นแหละนะครับ
1: บางคนจะมองอย่างนี้ค่ะจ้าว่าเรามีเมืองมันเป็นเมืองอยู่แล้วอะถึงแม้มันจะเป็นเมืองที่ขยายแล้วมันไปกั้นทางน้ําอะแต่เราจะปรับยังไงให้เมืองก็ยังอยู่แล้วมันจะสามารถธรรมชาติก็ยังอยู่กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเองหรือแม้กระทั่งชุมชนเองอาจารย์ว่าเขาต้องทํายังไงมันต้องปรับยังไงคะอาจารย์
0: ผมว่าต้องวิเคราะห์หนึ่งก็คือต้องวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงก่อนนะครับแน่นอนว่าเราอ่ะอยากที่จะเก็บรักษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแหละใช่ไหมสิ่งก่อสร้างนู่นนี่นั่น แต่

0: เกิดการวิเคราะห์แล้วมันพบว่าบริเวณที่มันมีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นจะต้องมีการปรับแล้วก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับว่าบางทีถ้าเราพยายามที่จะป้องกันจุดนี้เนี่ยแต่กลายเป็นว่าทำความเสียหายให้กับพื้นที่โดยรวมอย่างเงี้ยมันก็อาจจำเป็นจะต้องวิเคราะห์กันโดยข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงกรณีอย่างน้ำท่วมที่เนปาลเนี่ยผมก็ได้ลองอ่านแนวทางระยะยาวหลายสถาบันเนี่ยเขาก็มองตรงกันว่ามันก็ต้องวิเคราะห์ในเรื่องของฮอตสปอตให้ชัดเนาะจุดที่อาจจะเสี่ยงจริงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมอาคารเนาะเราจะเห็นมันจะมีอันนึงที่อาคารไม่บางอันอะที่มันสามารถทนกับแรงน้ำครั้งนี้ได้นะครับเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกับญี่ปุ่นที่เขาก็ยอมรับความจริงว่าเขาอยู่ในบริเวณที่มันมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยมากนะครับทางออกของเขาก็คือต้องปรับให้ตึกแทบจะทุกตึกเนี่ยต้องสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ระดับหนึ่งเนาะในเรื่องของน้ำของผมว่าบ้านเราเนี่ยน้ำก็อาจจะเป็นภัยที่คุ้นชินที่สุดนะอันเนี้ยก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับเหมือนกันนะครับถามว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมเมื่อก่อนทำไมบ้านต้องยกสูงใช่ไหมทำไมต้องมีใต้ถุนสูงเพื่อที่จะรับฤดูน้ำหลากนะครับเพราะเขารู้ว่าฤดูน้ำหลากมาแต่มาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมคิดว่าในเรื่องของโมเดิร์นดีไซน์เรื่องของการทำความเข้าใจภูมินิเวศเนี่ยมันกลายเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องเอามาใช้นะครับในเรื่องของการออกแบบการวางผังเมืองสมัยใหม
1: ่อาจารย์มีโมเดลที่แบบเป็นตัวอย่างไหมคะว่าเมืองไหนหรือที่ไหนที่เขาทำแบบนี้แล้วมันได้ผลหรือว่ามันช่วยได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ที่จริงตัวอย่างนะอย่างกรณีรับภัยพิบัติเนาะก็อย่างของเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยที่ว่าเมืองเขาต่ำกว่าระดับน้ำอยู่แล้วนะครับเขาอยู่กับน้ำมาเป็นเวลานานแต่แนวทางในการรับมือของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเนาะจากองค์ความรู้ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับจากรูปแบบการใช้ประตูน้ำที่มันค่อนข้างซับซิสเคทก็คือแบบโอ้โหดูระดับน้ำแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นการผสมผสานเนเจอร์เบสโซลูชันเข้ามามากขึ้นเข้าใจระบบนิเวศของทางน้ำมากขึ้นเนาะในช่วงน้ำจำเป็นจะต้องมีที่ไปจำเป็นจะต้องมีขยายตัวถ้ามันวอลุ่มเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยมันก็ปรับไปตามองค์ความรู้นะครับแล้วผมว่าบ้านเราความจริงก็ไม่ใช่ไม่มีคนมีความรู้เนาะความจริงก็เริ่มแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นการทำงานที่ผสมผสานหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับนักจัดการน้ำนักอุทกวิทยาเนี่ยอาจจะต้องมาวางแผนร่วมกันกับนักนิเวศวิทยานะครับมีความเข้าใจในเรื่องของทางน้ำมากขึ้นเอาในเรื่องของวิศวกรเอาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยไกด์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความท้าทายใหม่แต่ผมว่ามันเป็นความจำเป็นเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ภัยพิบัติตอนนี้จากโลกร้อนเราได้ยินกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับซูเปอร์ยังนินโยก็กำลังจะมาใช่ไหมครับเราคนก็งงไปหมดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวน้ำท่วมเสร็จปั๊บภัยแล้งเลยใช่ไหมตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับต้องรับกับสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอจริงๆเนาะเพราะว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วโลกมันไม่เหมือนเดิมก็เพราะว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยไปเนี่ยแหละ
1: เราทำนี่แหละใช่ไหม
0: เพราะเราทำนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่อย่างนะครับเพราะจริงๆมนุษย์อ่ะมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเนาะถ้าเราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเรามีทางออกที่ดีแล้วมันจะเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทำจริงๆได้หรือยังแค่นั้นเอง
1: สุดท้ายแล้วกันค่ะอาจารย์หลายคนจะบอกว่าล่ะสำหรับคนธรรมดาทั่วไปกันบนเดินถนนกันทั่วไปเนี่ยมันต้องเผชิญกับอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือสภาพอากาศที่มันแปรปรวนทุกวันเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเราจะเปลี่ยนจากความกลัวเรื่องของภัยพิบัติให้มันกลายเป็นการที่เราต้องลงมือทำเพื่อร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ยังไงอาจารย์ง่ายๆเลย
0: หนึ่งก็คือผมคิดว่าก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่าเรียกร้องให้เราช่วยกันปกป้องธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดนะครับอันดับ2เนี่ยผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่เราสามารถช่วยได้แน่นอนในเรื่องของลดผลกระทบไม่ต้องไปซ้ำเติมอีกเนาะลดขยะเดินทางสนับสนุนนโยบายที่มันจะทำให้ลดผลกระทบในเชิงโครงสร้างมากขึ้นกับที่3เล

0: เอ่ยผมคิดว่าก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองด้วยหมายถึงว่าจะบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ได้เนาะหมายถึงว่าเตรียมพร้อมในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราเองเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้อาหารสำรองบางทีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นที่บ้านอย่างนี้เนาะอาหารสำรองควรจะมีไว้น้ำดื่มควรจะมีไว้การเดินทางเองเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารมากขึ้นกว่าแต่เดิมกว่าแต่ก่อนนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในโลกที่มันไม่เหมือนเดิมแต่เราเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทางออกใหม่ๆได้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้เวลาน้อยเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้กลับมาชวนอาจารย์มาคุยกันอีกนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย
0: ได
1: ์
0: ้ครับยินดีเลยคร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บขอบค
1: ค
0: ุณ
1: ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราคงพักกันสักครู่แต่ว่าอย่างที่อาจารย์สรุปไปเลยว่าจริงๆเราควรจะเลิกกวนธรรมชาติและให้ระบบนิเวศมันฟื้นฟูตัวเองแล้วเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ค่ะ 20:34 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีวิทยากรประจำสำหรับ

0: ทุกๆวันพฤหัสค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพานค่ะวันนี้อาจารย์จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยมาฝากกันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์เรื่องแรกก่อนเลยหลายคนตอนเด็กๆจําได้ค่ะอาจารย์ว่าเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์มักจะชอบวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือช่วงเวลาที่ได้ทดลองค่ะอาจารย์เพราะว่ามันจะได้แบบทดลองทําให้เราเห็นแบบผลชัดเจนว่าการทดลองของเราออกมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกสนุกค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็คือเกิดเหตุบางอย่างเนาะทําให้แบบเกิดการทดลองที่มันเป็นอันตรายค่ะอาจารย์เล่าให้เราฟังดีกว่าว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นยังไงบ้างค่ะอาจารย์
1: จริงๆข่าวนี้ก็หลายวันก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับนะแต่ผมพยายามติดตามข่าวว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีความคืบหน้าในการออกมาอธิบายเลยว่าทำไมมันถึงระเบิดขึ้นเลยเพราะเรื่องการเตือนครับว่ามันเพราะอะไรซึ่งผมเนี่ยโพสต์แต่สัปดาห์ที่แล้วในเชิงที่ตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเป็นผลจากอย่างนี้นะครับก็จะมาเตือนในรายการด้วยเหมือนกันครับ
0: ค่ะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะที่จังหวัดยะลาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับลองเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าที่โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับวันที่26นะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณช่วง11นาฬิกาของกลางวันเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีการสาธิตวิทยาศาสตร์นะครับแค่ชั้นป.2เองคือเด็กเล็กๆเลยนะครับนะแต่ว่าการสาธิตเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นนะครับและส่งผลให้มีครูนักเรียนบาดเจ็บถึง7รายด้วยกันครับ
0: ค่ะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
1: ค่อนข้างหนักทีเดียวครับ7รายนี่บอกว่าเป็นครู2รายและนักเรียน5รายนะครับซึ่งก็ต้องมีบางคนก็อาจจะไม่มากนะแต่ว่าบางคนก็เจ็บหนักเลยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับมีบาดแผลตามใบหน้าตามดวงตานะครับคือถ้าให้เดาก็คือแบบไปก้มดูก็การทดลองนี้กันครับแล้วก็ที่ในข่าวนี้ก็มีแต่บอกว่าเนี่ยจะไปได้ยินมีคนได้ยินเสียงระเบิดขึ้นแล้วไปดูนะแล้วก็บรรดาผู้อำนวยการต่างๆก็บอกว่าพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วสุดท้ายก็บอกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่ามีสาเหตุจากอะไรจะได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแต่อย่างที่ผมเกริ่นคือนั่งดูไปตามข่าวมาก็ไม่มีแถลงอะไรเพิ่มเติมนะซึ่งก็น่าห่วงว่าถ้าเกิดใครไปทำตามผิดๆเนี่ยแล้วอันตรายที่อื่นอาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
0: อาจารย์เขาทดลองเรื่องอะไรครับ
1: คือเราก็ไม่รู้เพราะในข่าวไม่ได้บอกชัดเจนแต่ผมที่ได้มีการสังเกตภาพอุปกรณ์ที่เขาไปถ่ายกันนักข่าวไปถ่ายกันนะครับก็จะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยก็มีจานขนาดใหญ่นะจานแบบค่อนข้างใหญ่แบบค่อนข้างหนาขึ้นมาแปลว่ามันสามารถจะใส่น้ำอะไรลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีไฟแช็กตกอยู่นะครับมีขวดตกอยู่มีขวดที่ดูเหมือนระเบิดแล้วตกอยู่แล้วก็สังเกตชัดเจนว่ามีการระบุด้วยว่ามีแอลกอฮอล์ระเบิดครับซึ่งคนก็จะแตกใจกันใหญ่ว่าเอ๊ะทดลองถ้าแบบป.2นะถ้าตามตำรานี่ไม่มีเลยนะครับที่ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ในเชิงของการที่ทดลองต้องเกี่ยวกับไฟเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็เด็กเล็กก็ไม่ให้ทำนะครับนะต้องไปทำที่เด็กโตซึ่งก็ต้องระวังอย่างมากนี่คุณครูคงสาธิตอะไรบางอย่างที่มันระเบิดขึ้นด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เท่าที่ดูอุปกรณ์เนี่ยก็คุ้นตาว่ามันน่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่ากลเทียนไขดูดน้ำครับ
0: อาจารย์เป็นยังไงคะ
1: ซึ่งเทียนไขดูดน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าเคยท่านทุกฟังหรือว่าคุณอื่นเนี่ยเคยเล่นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายมากนักแล้วก็แม้แต่ลูกสาวผมเนี่ยตอนจำได้เลยว่าก็ตอนอยู่อนุบาลเนี่ยครูก็เคยสาธิตให้ดูนะครับนะแต่ว่าการสาธิตของพวกเนี่ยมันต้องอยู่ห่างๆครับเทียนไขดูดน้ำนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เล่นแล้วเด็กชอบนะครับลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่เกิดว่ามันคล้ายๆกันเลยคือมีจานนะครับสักอันหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำนี่ก็อาจจะผสมสีก็ได้มันจะได้ดูสวยๆนะครับเสร็จแล้วปกติเนี่ยเราจะใช้ดินน้ำมันหนึ่งก้อนวางไว้ตรงกลางจานนะครับแล้วก็เทียนไขครับเทียนไขเล็กๆเทียนไขเหมือนเทียนไขงานมันเกิดเนี่ยเอามาปักเอาไว้นะครับทีนี้เขาจะเห็นว่าอุปกรณ์จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่เขาจะบอกว่าเด็กๆก็รู้นะจะเอาแก้วน้ำเนี่ยมีแก้วน้ำทรงสูงๆสักอันหนึ่งแล้วใส่ใส่เนี่ยครับนะแก้วเนี้ยเอามาครอบลงไปบนเทียนไขเทียนไขเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เราจะครอบลงไปเจ้าน้ำมันก็จะไปจุ่มไปในจานนะครับมันก็จุ่มไปในน้ำด้วยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับไฟเนี่ยก็จะดับนะครับไฟมันก็จะค่อยๆรีๆค่อยๆดับไปอันนี้ปกติเราก็จะสอนว่าเนี่ยนะอากาศในนั้นเนี่ยมันมีออกซิเจนนะแล้วไฟมันจะติดได้มันต้องมีออกซิเจนอ่ะค่อยๆบอกว่ามันก็จะดับ

0: ไม่แตกแต่ที่แตกคือน้ำในจานเนี่ยครับซึ่งตอนแรกอยู่นอกแก้วแก้วเราไปครอบคว่ำลงไปบนเชียงไข่เนี่ยน้ำในจานเนี่ยเหมือนถูกดูดเข้าไปในแก้วนะครับมันถูกดูดเข้าไปในแก้วแล้วก็ดูดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนขึ้นมาถึงเทียนเข้าในแก้วเลยจะไปรู้มหัศจรรย์มากว่าอุ้ยทำไมมันถึงดูดน้ำเข้าไปได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าทดลองแบบนี้เด็กๆก็จะตัดสินใจนะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาตัวเนี้ยพอถึงป.2ก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มสอนที่มันลึกขึ้นว่าเออนะมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าข้างในแก้วเนี่ยมีเรื่องของไฟต้องติดออกซิเจนเท่านั้นแต่ว่าแรงดันอากาศเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำถูกดูดเข้าไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสนุกสนานนะเด็กก็รู้จักว่าอากาศที่มองไม่เห็นนะแต่ความจริงเนี่ยมันมีแรงดันอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเวลาติดไฟแล้วเนี่ยอากาศในแก้วเนี่ยครับมันขยายตัวนะแล้วก็มีการดันออกไปก็คือแต่ถ้าเกิดไฟดับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิในแก้วมันจะลดลงนะครับอากาศในแก้วก็หดตัวความดันในแก้วก็ต่ำลงนะครับฉะนั้นอากาศความดันในภายในแก้วที่ครอบในต่ำข้างนอกแก้วเนี่ยก็คืออากาศทั่วไปของเราเนี่ยมันมากกว่ามันก็เลยดันให้น้ำในจานเข้าไปในแก้วนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปได้ฉะนั้นจริงๆมันก็คือแรงดันของอากาศนะแต่ว่าพอคร่าวๆเนี่ยคนก็มองเหมือนว่าแก้วเนี่ยหรือเทียนไขมันดูดน้ำเข้าไปได้นะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็อย่างที่ว่าถึงจะตื่นใจแต่ว่าปกติก็ต้องเตือนนะระวังนะมีไฟฉายมีเทียนไขใช่ไหมต้องจุดไฟใช่ไหมจะต้องระวังปกติถ้าคุณครูทำให้เด็กดูเด็กที่อยู่ข้างหายหรือถ้าให้เด็กเป็นคนจุดเองก็ต้องระวังมากว่าใช้ไฟแช็กนะหรือใช้ไฟเทียนไขนะมันต้องระวังนะงั้นแค่นี้เองนะดูปกติแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องระเบิดตุ่มตามได้นะครับ
1: แล้วไม่
0: แ
1: น่ใจว่า
0: ท่าน
1: นี้เกิดจากอะไรถ
0: ึ
1: งได้ระเบ
0: ิ
1: ดข
0: ึ้
1: นมา
0: ครับตอนแรกผมคิดแค่นั้นนะแต่ว่ามีเพื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์แต่ว่ามันมีการสาธิตนะอยู่ในพวก YouTube TikTok เนี่ยซึ่งมีการปรับนะครับแล้วก็เอาเลือดแอลกอฮอล์มาใช้แล้วการสาธิตมันตื่นเต้นขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะมันมีระเบิดตุ้มตามด้วยนะครับนะก็เลยเขาทำไมกันเหรอผมก็ไม่เคยยินมาก่อนก็ไปนั่งดูแล้วก็มันก็มีครับมันก็มีเหมือนกับพวกรายการวิทยาศาสตร์แบบแข็งแผงเราเรียกว่าแข็งแผงเพราะว่าตำราเนี่ยไม่ได้สอนให้ใช้แน่ๆนะครับก็บอกว่าเอาขวดเนี่ยครับที่บอกว่าเราคว่ำไปบนเทียนไขเนี่ยแทนที่จะเป็นแก้วน้ำทรงวงกลมเนี่ยเขาก็ใช้ขวดคล้ายๆเหมือนพวกขวดน้ำปลาเนี่ยครับแต่ฉะนั้นในขวดเนี่ยเขาใส่แอลกอฮอล์ล้างแผงไปด้วยนะครับฉะนั้นเวลาก่อนจะคว่ำลงไปเนี่ยแอลกอฮอล์ก็อยู่ในขวดนะครับนะแล้วพอเขาคว่ำไปปุ๊บเนี่ยครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าไฟมันก็ติดครับนะเพราะว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในขวดนะไฟมันก็ติดฟูขึ้นมาแล้วก็เกิดการเผาแอลกอฮอล์ที่เขาต้องการคือเวลาทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำที่มันจะค่อยปกติแล้วค่อยๆเหมือนค่อยๆดูดขึ้นไปขึ้นไปช้าๆเนี่ยครับคราวนี้จะเหมือนกระดูดฟูแรงเหมือนกับเป็นน้ำพุพุ่งเข้าไปในแก้วเลยนะครับนะซึ่งดูตัวอย่างในคลิปเนี่ยมันก็คงดูตื่นตาตื่นใจแต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ดีเพราะว่าในคลิปเองที่เขาทำโชว์ดูเนี่ยเขาทำทั้งสามสี่ครั้งกว่าจะสำเร็จนะครับเพราะทั้งครั้งแรกใส่ปุ๊บเนี่ยไฟติดปุ๊บมันก็ระเบิดตุ้มตุ้มเลยนะครับบางทีเห็นไฟพุ่งออกมาด้วยก็เลยกลัวนะครับว่าจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยอาจจะไปเห็นการทดลองแบบนี้มานะแล้วก็โอ้ตื่นตาตื่นใจดีเอามาโชว์เด็กๆก็มามุงดูกันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอุบัติเหตุนะครับแทนที่มันจะแค่ดูดน้ำเนี่ยมันกับระเบิดขึ้นมันก็เลยทำให้พวกเศษวัสดุต่างๆพวกขวดก็เลยกระเด็นใส่เด็กด้วยนะครับจังก็เลยมันเลยแปลว่าการทดลองแข็งแข็งเนี่ยก็อันตรายได้ครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะเรื่องของการทดลองมันจะพลิกแพลงจนเกินไปมันก็อันตรายได้แล้วเราแบบไม่ได้เป็นผู้ชำนิชำนาญเนอะแล้วที่สำคัญคือเด็กๆแล้วอยู่ใกล้ด้วยจัง
0: มันน่าห่วงตรงนี้ครับว่าคุณครูได้เคยลองทดสอบแค่ไหนแล้วก็ตามหลักก็คือว่าถึงลองทดสอบแล้วเนี่ยเด็กก็ไม่ควรมาอยู่ใกล้ๆนะครับยิ่งเรารู้ว่ามีไฟอะไรเกิดขึ้นด้วยเนี่ยก็ต้องดูไกลๆนะผมก็เลยคิดว่าคลิปที่มันเกิดตอนแรกคือก็ยังเสียดายเพราะป่านนี้ยังไม่มีคำสรุปออกมาเนี่ยซึ่งถ้าเป็นจริงอย่างที่ผมว่านะว่ามีการแช่แอลกอฮอล์กับการทดลองเชิงไข่ดูดน้ำเนี่ยก็จะได้เตือนกันครับจะเตือนทั่วประเทศเลยว่าอย่าทำตามนะถึงเด็กโตนะนะครับก็ไม่ควรทำตามมันอันตรายได้ครับ
1: ใช่เพราะมันระเบิดจริงจ้ะมันระเบิดจริงแล้วมันอันตรายจริงฉะนั้นก็อย่าใช้แอลกอฮอล์ดั้งเดิมคือมันใช้แค่น้ำที่เป็นสีสีถูกไหมอาจารย
0: ์นั่นนะครับคือถ้าไม่มีหรือว่าไม่มีเพื่อนครูวิทยาศาสตร์มาบอกผมผมว่ามันจะยังไงผมนึกภาพไม่ออกนะครับแล้วที่น่าห่วงคือคนพวกนี้ที่เขาทำเป็นคลิปใน TikTok YouTube เนี่ยเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรกับเราครับเนี่ยเราไปเรียนแบบเขาเนี่ยเขาเกิดมีอะไรขึ้นมาเขาก็คุณช่วยไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็น่าห่วงทั้งสองด้านคือด้านที่คนที่เผยแพร่ว่ามีวิธีการแบบนี้แล้วก็ด้านของคุณครูที่ทำตามด้วยครับ
1: ฝากเตือนแล้วกันค่ะเราระวังกันไว้เนาะชีวิตเด็กๆก็เป็น

0: ตรงนี้สำคัญต้องแบบเซฟที่สุดอะค่ะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ถ้าแบบแม่เรามาระวังนะจริงๆเรื่องวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจแล้วก็มันมีความน่าตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราทดลองให้มันปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยชอบวิทยาศาสตร์ไปด้วยอาจารย์
1: ครับครับผมเรามีเวลาเหลืออีกหน่อยก็มาต่ออีกเรื่องหนึ่งดีกว่าครับจริง
0: ค่ะ
1: ๆเรื่องเกี่ยวกับน้ําดื่
0: เ
1: ม
0: รื่อ
1: ใ
0: ง
1: น
0: ใกล
1: ป
0: ้
1: ั๊มน
0: ต
1: ้ํ
0: ั
1: า
0: ว
1: มั
0: แ
1: น
0: ล้วอาจารย์เรื่องใกล้ตัวมากๆอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าผมเคยพูดในรายการนี้หรือเปล่าแต่ถ้ารายการผม
0: ใช่
1: แบบที่วิทยาลัยเคยพูดหลายรอบนะ
0: ใช่ค่ะอาจาร
1: แ
0: ย
1: ต
0: ์
1: ่
0: พูดหลายรอบ
1: ย
0: มา
1: าว
0: เรื่องของน้ำแจกตามปั๊มเนี่ยนะ
1: คือล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะมีอินฟลูเอนเซอร์แต่จริงๆก็เป็นสายเรียกว่าเดียสายลงทุนหุ้นนะแต่เขามาโพสต์ภาพนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันก็คือภาพเรื่องนี้มันมีว่าเหมือนน้ำแจกตามปั๊มน้ำมันเขายังไงเขาก็ไม่ยอมกินแน่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พูดถึงอันตรายนะครับแล้วคนก็จริงๆในผมก็ไม่ได้ตามเพราะว่าผมไปสอนหนังสือเยอะแต่ก็เห็นว่าคนเขาไปดีเบตไปโต้เถียงกันในเพจเขาเนี่ยเยอะมากโดยที่เอาที่ผมเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปคอมเมนต์ด้วยครับแล้วก็มีการกล่าวตอบโต้กันแบบแล้วอาจารย์เจษฎาเขาว่าเนี่ยเขากินหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยกินโชว์อยู่ว่าเนี่ยจริงๆนะวันนี้ข้างตัวผมเนี่ยน้ำยังอยู่เลยผมได้น้ำจากปั๊มน้ำมันเนี่ยผมกินประจำทุกวันครับก็เน้นว่ากิน
0: ค
1: บ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: างครับแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือเปล่านะครับ
0: จริงเพราะว่ากำลังสงสัยว่าทำไมกินไม่ได้กำลังคิดว่าแล้วทำไมเราถึงกินไม่ได้ล่ะมันก็เป็นน้ำดื่มไงเพียงแต่ว่าพอเราเอามาจากตรงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนหลังจากตรงนั้นแล้วเรามากินได้หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์หมายถึงว่าเราเก็บตัวของเราเก็บยังไงด้วยอาจารย์
1: ใช่ครับก็คือว่าเรื่องน้ำดื่มกินการปั๊มน้ำมันเนี่ยมันมีการพูดกันมาค่อนข้างนานหลายทีในการที่เนี่ยที่คนบอกว่ามันจะมีสารเคมีนะคือเขาก็กังวลหลายอย่างอย่างแรกคือบอกว่ากลัวว่าน้ำเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันดังนั้นพวกไอ้นะเถอะไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ซึมเข้าไปในขวดไงพอซึมเข้าไปเนี่ยเรากินแล้วเนี่ยเราก็จะอันตรายจากตรงนั้นนะครับหรือบางคนก็บอกว่ามันตากแดดนานๆเดี๋ยวมันโดนมันขวดมันก็จะเสื่อมสภาพมันก็จะปลดปล่อยสารเคมีมาซึ่งเรื่องหลังเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องเก่ามากบางคนจะถกกันเยอะว่าเอาขวดน้ำวางไว้ในรถยนต์ตากแดดแล้วเกิดสารพิษไหมซึ่งก็มีการวิจัยมีทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ทำวิจัยยืนยันหลายทีแล้วว่าจะถ้าเป็นแค่เรื่องน้ำขวดน้ำที่เราเก็บไว้ในรถเนี่ยแล้วเนี่ยมากังวลว่ามันร้อนจนกระทั่งมีสารเคมีออกมาเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะมันไม่ได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่ได้เจอนะครับที่ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าขวดตั้งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันแล้วมันมีไอ้นะเหรอแล้วมันเข้ามาได้จริงหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้าง
1: คือขวดน้ำส่วนใหญ่ที่เรากินเนี่ยจริงๆที่เราชอบเรียกขวดเพชรเนี่ยครับขวดใสๆเนี่ยมันมีประมาณจากชื่อวิทยาศาสตร์นะครับ PET มันคือ polyethylene terephthalate เนี่ย terephthalate ชื่อออกเสียงยากนิดมันก็จริงที่ว่ามันดูใสแล้วมันก็เพื่อปกป้องสารต่างๆได้นะครับขนาดที่ว่าถ้าเกิดบางคนบอกว่าเนี่ยเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมีเชื้อโรคมาปนเปื้อนหรือมีฝุ่นPM 2.5จะแทรกเข้าไปในพลาสติกเนี่ยอันนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับบางคนบอกว่าพลาสติกมันมีรูคุณจิ๋วมากผมก็บอกว่ารูมันระดับนาโนเมตรคือจิ๋วมากๆเลยมันไม่ใช่รูที่อะไรจะเข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสารที่ติดในระเหยเนี่ยด้วยความที่ว่ามันออกแบบมาเนี่ยก็คือต้านทานกันเลยของน้ำแต่มันก็มีความสามารถในการต้านทานสารระเหยพวกอย่างน้ำมันเบนซินไฮโดรคาร์บอนต่างๆเนี่ยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นได้ระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเตือนเหมือนกันว่าขวดน้ำนะถ้าเรามีขวดน้ำนะแบบมีขวดน้ำมันอะไรเงี้ยครับหรือภาชนะเก็บน้ำมันเก็บไว้ในห้องหรือห้องเก็บของเราเนี่ยไม่ควรนะเพราะว่าถ้ามันระเหยออกมาแล้วมันอบอยู่ในห้องเนี่ยครับมันก็จะนานๆจะซึมเข้าไปได้เช่นเก็บไว้ปีนึงมาเปิดน้ำกินทำไมน้ำมันมีกลิ่นแปลกๆอันนี้แสดงว่ามันซึมได้จริงๆนะครับแต่ว่าในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับพื้นที่มันกว้างนะครับพื้นที่เห็นเขาตั้งขวดน้ำไว้เนี่ยพื้นที่มันกว้าง
0: เป็นพื้นที่เปิด
1: เขาบอกว่าคือมันก็อาจจะเป็นได้ถ้าเกิดขวดน้ำเนี่ยอยู่ตรงน้ำมันเลยอยู่ตรงหัวจ่ายหรือว่าอยู่ในห้องปิดนะครับหรือว่าถ้าแดดร้อนจัดๆเนี่ยประเด็นก็คือว่าก็ต้องเราต้องเก็บให้ดีนะคือถ้าในการสัมผัสในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับเนี่ยเอาขวดน้ำไปตั้งของกองไว้ที่ตรงปั๊มน้ำมันแล้วก็แจกเราเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับกินได้แล้วผมเชื่อว่าก็แจกหมดด้วยแป๊บๆก็หมดนะมันไม่ได้
0: แป๊บเดียว
1: ที่มันเป็นเดือนเห็นบางปั๊มเนี่ยกองเยอะมากเลยแต่ก็คือค่อยเห็นบอกว่าหมดทั้งกองนั่นนะครับนะยังไงก็ตามขวดน้ำเราก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าเราจะเก็บเอาไว้นะก็คือแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะ

0: ไปไว้ในที่ที่ไอ้น้ำมันมันเข้มข้นสูงๆอย่างที่ว่าหรือว่าแบบห้องที่เป็นห้องปิดเก็บไว้พร้อมกับภาชนะบรรจุพวกถังน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็อย่าไปโดนแดดนะครับอย่าไปโดนอุณหภูมิที่สูงนะครับแต่ว่าในทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบิดเบือนครับไม่ได้อันตรายขนาดไหนนะครับ
1: ถ้าจะอันตรายก็อาจจะไปวางทิ้งไว้แล้วมีเชื้อลงอาจจะต้องเช็ดขวดก่อนกินนี่อย่างเงี้ยจ้ะ
0: ครับก็จริงๆแล้วคือเราก็ไปดูครับเราก็เวลาเราได้รับน้ำแจกก็ต้องดูว่าเป็นน้ำที่เขาบรรจุมาดีไหมมีฉลากบรรจุถูกต้องหรือเปล่านะครับนะถ้าได้มาเพื่อบริโภคเนี่ยก็เปิดกินแล้วก็ต้องรีบกินให้หมดนะครับนะจริงๆแล้วบางคนบอกว่าทำไมน้ำในขวดกินไปนานๆมันมีกลิ่นมันก็คือน้ำลายเราเนี่ยครับลงไปแล้วก็มีจุลินทรีย์ไปตัวในขวดได้นะครับนะแล้วก็ขวดพวกนี้อย่างที่เกิดคือว่าไม่ถ้าจะโดนแดดก็ไม่ให้เกิน1เดือนนะครับแต่ว่าเขาจะเขียนข้างขวดว่าไม่เก็บเกิน1ปีอะไรก็คือก็เป็นค่าของเขาแต่จริงๆน้ำมันก็เก็บได้นานครับนั้นสำคัญคือเก็บให้ถูกต้องนะครับนะแล้วก็ใช้ที่มันเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือนะครับถึงน้ำแก่ก็ดูสักหน่อยครับนะถ้าสุดท้ายคือถ้าไม่ว่าจะกังวลมากๆก็ไม่ต้องรับน้ำก็ได้ครับ
1: จริงๆอาจารย์ใช่ๆแต่อาจารย์เห็นอาจารย์มีคำเตือนเรื่องของการใช้ขวดน้ำดื่มในการไปช่องลมล้างแผลหรือทำอาหารนะอาจารย์มีไหมคะ
0: ก็คือจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้ได้หลายอย่างครับน้ำดื่มเนี่ยก็ใช้ให้มันเหมาะสมครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่รับแจกมาเนี่ยมันก็จะมีการทำให้สะอาดนะครับมีความเหมาะสมในการที่จะนำมาบริโภคโดยตรงได้นะครับแต่ว่าเป็นหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคิดว่าต้องการความมั่นใจถึงความสะอาดมากๆเช่นชงนมเนี่ยชงนมเราก็บอกว่าน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำต้มสุกนะต้องให้มั่นใจว่าฆ่าเชื้อโรคแล้วฉะนั้นได้เป็นน้ำแจกมาหรือได้น้ำขวดมาก็ถ้าตีคนจะต้องไปต้มนะคะให้มั่นใจก่อนนะครับนะถ้าไปล้างแผลเนี่ยก็เช่นเดียวกันบางทีมันแบบเราเคยเปิดขวดแล้วมีจุลินทรีย์ลงมาครับมันก็ไปโดนแผลก็จะอันตรายได้ก็ไม่ได้เหมาะกับการล้างแผลถ้าไม่จำเป็นนะครับปกติเราก็จะมีน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลพอนะครับแล้วก็ทำอาหารก็เช่นเดียวกันนะถ้าให้ดีนะครับก็ควรจะต้องเป็นการต้มน้ำหรือว่าทำอาหารที่ปรุงสุกครับนะงั้นจริงๆแล้วน้ำมันก็บริโภคได้นะครับแต่ว่าเราก็เอาให้มั่นใจครับว่าเราก็ไม่มั่นใจในมุมกับข้างคือคนมาเตือนเรื่องนี้มันก็ดีนะจะได้เป็นการตรวจสอบว่าตั้มนั้นน่ะเขาเก็บถูกต้องหรือเปล่านะครับนะเขาวนขวดน้ำเนี่ยใช้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยครับนะงั้นถ้ามันหมดเร็วหมุนเวียนเร็วไม่ได้เก็บไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้าสภาพยังดีอยู่เนี่ยก็บริโภคได้ครับ
1: อาจารย์เรื่องมีคนถามถึงเรื่องของการใช้ขวดซ้ำอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คือในส่วนของในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำขวดพวกนี้ไม่ได้ให้ใช้ซ้ำแต่บางทีเราเจอคนไทยบางทีก็เอามาใช้ซ้ำครับซึ่งบางคนก็ชอบเติมน้ำหลายรอบเนี่ยคือมันต้องเห็นภาพว่ามันโดนออกแบบมาเพื่อเก็บน้ำใช้ครั้งเดียวนะครับนะในตัวบรรจุภัณฑ์เองมันต้องค่อนข้างแข็งแรงนะที่มันบอกว่าอยู่ได้เป็นปี2ปีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มเอามาใช้ซ้ำเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือความสะอาดครับเพราะถ้าไม่สะอาดเนี่ยการที่มันมีเชื้อโรคสะสมที่ขวดเนี่ยโดยเฉพาะบางทีขวดมันจะมีร่องมีรอยต่างๆเนี่ยถ้าไม่สะอาดมันก็จะเป็นเรื่องของการสะสมตัวเชื้อโรคได้นะครับตัวของพลาสติกเองไม่ได้เสื่อมสภาพง่ายนักแต่ว่าตัวของเชื้อโรคเนี่ยมันสามารถจะสะสมได้ดังนั้นถ้าเกิดบอกว่าจะล้างจะเอามาใช้นะก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับใช้น้ำยาล้างจานก็ดีนะครับนะแล้วก็ในความเป็นจริงคือไม่จำเป็นก็อยากใช้ซ้ำนะครับนะอาจจะใช้ทั้งสองครั้งก็พอแล้วก็เปลี่ยนขวดใหม่น่าจะมั่นใจกว่าครับ
1: ค
0: ่
1: ะก็ค่ะอาจารย์แต่พอม
0: ี
1: เวลาเหล
0: ือ
1: จะม
0: ีค่ะครับก็ขอพูดคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสารที่อยู่ในเรื่องของพลาสติกเนี่ยครับมันไม่ได้น่ากังวลมากนักนะครับในเชิงของสารที่ถ้าเป็นขวดพลาสติกทั่วไปเนี่ยครับนะแต่ว่าบางทีเราอยากจะพูดถึงสารอื่นๆใช่ไหมมีสารหลายตัวแล้วพลาสติกหลายชนิดมันไม่เหมือนกันนะพลาสติกบางตัวก็มีโอกาสที่จะปลดปล่อยสารชื่อ BPA ได้แต่ที่ถ้าเป็นขวดเพชรเนี่ยมันไม่ได้ปลดปล่อยสารตัวนั้นนะครับดังนั้นก็ตามเขาก็บอกว่าเรื่องของการที่มันโดนแสงแดดมากๆเนี่ยครับการที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยมันอาจจะเริ่มทำให้เกิดปัญหาเรื่องปลดปล่อยสารพวกนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาศึกษาแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ออกมาง่ายนักนะที่เรากังวลเรื่องโดนแสงตากแดดเนี่ยเราบอกว่าในรถแดดจะร้อนสัก40 กว่าองศาเนี่ยมันมีงานวิจัยว่า ถึงคุณให้มัน

0: ความร้อนสูงถึง60องศาเซลเซียสนะซึ่งสูงมากนะครับก็ต้องถึง11เดือนนะครับปริมาณสารที่ออกมาเนี่ยถึงจะเกินค่ามาตรฐานนะครับเนี่ยก็ถ้าเรารู้จักชื่อสารต่างๆที่เขาพูดมา BPA ว่าอันตรายต่อฮอร์โมนอันตรายต่อการเป็นมะเร็งได้มันก็มีจริงสารพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าโดยเชิงมาพูดถึงว่าน้ำดื่มเนี่ยอันตรายเนี่ยคือถ้ามันอันตรายขนาดนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะผมว่ามีตั้งเยอะนะสาธารณสุขสคบต่างๆเนี่ยคงสั่งให้เลิกไปแล้วครับแล้วก็คิดว่าถ้าเรากังวลพวกนี้ครับเราก็ลองตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเขาให้ความเห็นว่ายังไงบ้างหรือว่ายี่ห้อไหนอะไรที่มันมีเป็นยี่ห้อที่น่าไว้ใจได้หรือบางยี่ห้อไว้ใจไม่ได้เนี่ยก็ต้องลองดูครับ
1: จังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจัง
0: น่าจะประมาณนี้ครับเวลา
1: ได้ค่ะใช่ทั้งสองได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็อย่างที่จังบอกแหละค่ะว่าตรวจสอบอะไรให้มันระมัดระวังเรื่องการตรวจสอบข่าวคราวนิดนึงเนาะถ้าไม่แน่ใจยังไงก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของอาจารย์นะคะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผมครับแล้วก็แฟนผมก็มีทั้งเพจชื่อออกมันเป็นอย่างนี้เองใบจันเจตนะครับไปติดตามดูได้แล้วก็สามารถถามมาได้นะครับหรือว่าจริงๆทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นข่าวบิดเบือนยังไงบ้างนะครับหรือถ้าอย่างที่เกิดก็คือว่าถ้ากังวลใจนะครับก็ไม่ต้องรับนะครับแล้วก็คืนเข้าไปก็ได้หรือถ้าใครเอามาแล้วไม่อยากกินก็มาให้ผมกินแทนก็ได้ครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
0: ครับผมครับครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาบอกกันอยู่เสมอๆนะคะก็ก่อนที่จะจบรายการไปค่ะเรามีอีกหนึ่งข่าวคราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากนำมาฝากกันสำหรับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะหลายคนมักจะถามว่าโรค NCD มันเป็นโรคอะไรบ้างจริงมันเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่เรื้อรังค่ะว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองค่ะโรคอ้วนลงพุงโรคปอดอุดกั้นนะคะหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งเองก็อยู่ในโรค NCD เหมือนกันค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าอยากให้มาถอดรหัสนี้ห่างโรค NCD ไปด้วยกันค่ะในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะจะพาไปพูดคุยทำความรู้จักกันอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากใกล้ชิดก็ตามแต่ว่าอยากจะทำให้ได้เรียนรู้ว่าโรค NCD มันน่ากลัวยังไงเพราะว่ามันเป็นโรคที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของโรคคนแก่นะคนแก่เท่านั้นที่จะเป็นแต่จริงๆแล้วไม่เลยค่ะตอนนี้หลายคน40อัพเนี่ยก็เริ่มเป็นแล้วอยากให้ไปพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับคุณหมอเลยค่ะในแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของlongevity หรือการใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ยืนยาวนะไปเจาะลึกทำความรู้จักการไปรู้จักภัยของมันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เคยป่วยจริงแต่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติยังไงเนี่ยอยากให้ไปฟังด้วยกันนะคะที่สำคัญเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรไทยด้วยกับทางเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็ไปรู้เรียนรู้กันว่าอาหารอร่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นภัยต่อร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปเรียนรู้กับนักกำหนดอาหารวิชาชีพรวมถึงไปออกกำลังกายด้วยกันนะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยใครสนใจค่ะติดต่อไปเลยวันที่3เราจะจัดกันวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาค่ะก็ติดต่อไปเลยที่ Line @thinking radio ค่ะตอนนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะอยากให้รีบติดต่อกันไปค่ะอย่ารอช้านะเดี๋ยวเต็มไวนะคะ Line @thinking radio เลยแล้วนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันพฤหัสบดีนี้อริสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคุม15เยาวชนแก๊งเด็กบ้านส่งสารเยาวชนคดีไล่ยิงปาระเบิดอุดมสุข18ดับ1เจ็บหลายรายความคืบหน้าคดีแก๊งวัยรุ่นยกพวกไล่ยิงและปาระเบิดใส่กลุ่มคู่อริบริเวณถนนอุดมสุขจนเป็นเหตุให้นายไกรวิทย์ม่วงประเสริฐอายุ19ปีเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้ครบ19รายแบ่งเป็นเด็กและเยาวชน15รายและผู้ใหญ่4รายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 0:10 นวันที่29สิงหาคมกลุ่มวัยรุ่นหลายคนขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอุดมสุขก่อนสวนทางกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณช่วงซอยอุดมสุข 49-51 และเกิดการท้าทายกันจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถขี่ไล่ติดตามก่อนใช้อาวุธปืนยิงปาระเบิดและใช้อาวุธมีดทำร้ายกลุ่มคู่อริซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลจากสถาบันย่านพระโขนงต่อเนื่องมาจนถึงปากซอยอุดมสุข18ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บหลายรายตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขยายผลจนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด19รายอายุระหว่าง13ถึง21ปีใช้รถจักรยานยนต์8คันต่อมาเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดและล่าสุดวันนี้ตำรวจสน.บางนาควบคุมตัวเด็กและเยาวชนทั้ง15รายไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนโดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน4รายพนักงานสอบสวนมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวเช่นกันและเตรียมนำตัวไปขอศาลฝากขังในวันถัดไปวันที่2ทัพอเมริกันขึ้นบกลุยพัทยายังแอบเงียบลุ้นค่ำคืนนี้บรรยากาศพื้นที่พัทยาหลังกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่2บริเวณจุดรับส่งกำลังพลอเมริกันที่โรงแรม Hard Rock Cafe ตลอดทั้งวันยังมีรถบัสทยอยเวียนเข้าออกอยู่ตลอดแต่จากการสังเกตกำลังพลที่อยู่ภายในรถค่อนข้างเบาบางภาพรวมถือว่าไม่ได้คึกคักมากนักอย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปตามปกติวิสัยของทหารอเมริกันมักจะออกไปเที่ยวในช่วงเย็นถึงหัวค่ำโดยมักไปผ่อนคลายตามผับและบาร์ขณะเดียวกันทีมข่าวยังเดินทางไปสำรวจท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะล้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางเมืองพัทยาคาดว่าน่าจะมีทหารอเมริกันใช้เวลาว่างข้ามไปพักผ่อนที่เกาะล้านแต่เท่าที่สังเกตก็ยังไม่พบทหารอเมริกันไปใช้บริการซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในช่วง 1-2 วันแรกอาจดูทิศทางว่าจะสามารถไปเที่ยวที่ใดได้บ้างค่อนข้างมั่นใจว่าบรรยากาศจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ค่ำคืนวันที่2ต่อวันที่3เป็นต้นไปด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยถึงบรรยากาศโดยรวมที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจยังไม่คึกคักว่าเป็นธรรมดาหากคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากวันแรกอาจเป็นการสำรวจหรือซื้อของที่ระลึกเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่โหมดบันเทิงซึ่งถ้าหากยึดตามสถิติเดิมในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นวันที่3เป็นต้นไปเชื่อว่าในช่วง5วันที่กองทัพสหรัฐขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในชลบุรีและพัทยาจะยังสามารถสร้างมูลค่าเม็ดเงินได้ตามเป้าที่วางไว้คือประมาณ100ล้านบาทโดราเอมอนครองใจทุกเจน FC ต่อแถวรวมฉลองวันเกิดคึกคักในโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026บรรยากาศงานโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026 A Family Interactive Experience คึกคักตั้งแต่ช่วงเริ่มงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานฉลองวันเกิดโดราเอมอนต่อเนื่องเป็นปีที่2ท่ามกลางแฟนคลับหรือ FC ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักครบทุกเจนตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับเรื่องราวของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากโลกอนาคตสีสันภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มหลายคนแต่งตัวในธีมโดราเอมอนบางคนพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมขณะที่แฟนๆต่างต่อแถว

0: ดารอเข้าร่วมภายในงานยังได้ใกล้ชิดกับโดราเอมอนผ่านกิจกรรม Meet and Greet ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดเช็คอินตามจุดต่างๆเก็บไอเทมสุดคิ้วรวมถึงไฮไลท์สำคัญอย่างการร่วมเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้โดราเอมอนและร้องเพลงฉลองวันเกิดร่วมกันสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตลอดงานงานนี้จัดโดยบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดหรือ AI Thailand ผู้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์โดราเอมอนในประเทศไทยรวมกับพันธมิตร Mcotถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งครอบครัวแฟนคลับและคนทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เอ้านี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

0: ครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโลกโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับโอ้โหผมนี่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งอบรมนะฮะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะประมาณ20กลุ่ม20กลุ่มนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณ 4-50 คนจาก200กว่ากลุ่มนะเขาเป็นนักศึกษาที่มาทำหนังแล้วก็ตอนนี้คัดมาจาก200กลุ่มมาเหลือแค่20กลุ่มเพื่อทำเวิร์กช็อปกัน3วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการอบรมบรรยายออนไลน์จากพี่ๆผู้กำกับทีมงานนักแสดงอื่นๆนะครับก็มีส่วนได้ไปพูดปิดงานด้วยก็ไม่เชิงพูดปิดงานแต่หมายถึงว่าพูดในวันสุดท้ายของการอบรมนะครับก็ไปพูดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะตั้งแต่ช่วง 6:45 ถึง 2:45 นะฮะเสียงนี่ไปหมด ใช้เสียงเยอะนะครับแต่ก็ได้ดีมากเลยก็ได้พูดถึงเรื่องของการกำกับนะครับการกำกับภาพยนตร์ว่าเอ๊ะการกำกับภาพยนตร์จริงๆแล้วมันควรจะพูดถึงอะไรกันมันควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้งานของเราดีขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ได้เห็นเด็กๆนะแล้วก็ดีใจนะฮะที่วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมละครซีรีส์เรายังมีคนที่เราสามารถที่จะล่อลวงเข้ามาอยู่ในวงการได้อยู่เพราะมันลำบากมากๆนะครับมันเป็นโอ้โหเหนื่อยเวลาเราทำงานจริงๆแล้วมันต้องบอกเลยครับว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันล้านะฮะใครทำงานไปทุกๆพันกว่าคนเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณแบบสัก50คนนะทุกๆพันคนที่สนใจในอุตสาหกรรมหรือวงการนี้ก็จะเหลือ50คนบ้างก็จะเหลือ30คน50คน30คน50คนทุกๆปีซึ่งก็มาเติมเต็มในตัวอุตสาหกรรมอยู่นะฮะระหว่างที่ค่ายต่างๆทีวีต่างๆวงการต่างๆมันหดตัวลงนะฮะมันหดตัวลงแต่หดบางส่วนขยายบางแห่งกดบางจุดขยายบางที่นะครับอย่างเช่นพวกกลุ่ม Boy Love Girl Love นะฮะวันนี้นั่งคุยกับน้องคนหนึ่งคือมีน้องมาแบบคือไปเห็นในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ได้เล่ากันสนุกว่ารับมาเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมไม่ได้รับพนักงานบริษัทมาจะ2ปี3ปีแล้วนะครับมีพนักงานทั้งหมด4คนรวมผมด้วยทั้งบริษัทผมบริษัทเล็กถึงหนึ่งติ๋วเดียวเองเล็กมากนะครับบริษัทเล็กๆแต่ทำงานเยอะนะครับปรากฏว่าเราจะรับพนักงานใหม่มาสักคนเพราะว่าคนที่เป็นบัดดี้ของผมเลยเนี่ยนะฮะผู้ช่วยประจำผมเนี่ยนะคนที่ทำงานด้วยกันมาเขาทำงาน20ปีแล้วนะจะปีหน้านี่จะเกษียณตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดนะก็เลยพยายามจะหาคนใหม่มาเทรนแล้วก็เราก็ไปนั่งคุยเราบอกว่าโอ้โหที่เก่าเขาได้เงินเดือน 9,000 บาทผมแบบ 9,000 บาทผมแบบโอ้โหทำไมวงการเรามันโหดร้ายอย่างนี้นะครับทำงานได้เงินเดือนจึงเดียวเองนิดเดียวเล็กมากๆน้อยมากๆน้อยกว่าแทบจะตอนนี้ต้องเรียกว่าน้อยกว่าเงินเดือนขั้นเงินรายได้ขั้นต่ำแล้วนะฮะเทียบกับจำนวนเวลางานชั่วโมงการทำงานแล้วแบบแล้วก็เห็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะว่าวงการเราแบบถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดทางอะครับคือคนในอุตสาหกรรมบางส่วนอยู่ดีก็ทำแล้วก็แบบทำด้วยคือเข้าใจแหละนะว่ามันไม่ได้แบบมีทุนสูงนะครับมันต้องทำงานทุนต่ำแล้วก็ต้องเริ่มจากงานทุนต่ำมาก่อนซึ่งมันแต่ว่ามันต่ำมากเลยต่ำจนอยู่ไม่ได้ก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าถ้าคนเราอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยคือค่าครองชีพของประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราเป็นทักษะแรงงานสูงเราเรียนจบปริญญาตรีได้เรามีช่องทางในการเทรนให้ตัวเองเก่งขึ้นได้แต่ว่าในระบบทุนนิยมที่แข่งขันกันสูงแบบในประเทศไทยเนี่ย เรากลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถได้เงินรายได้ที่เหมาะสมกับวิทยาฐานะของเรานะวิทยาฐานะคือความสามารถของเรานั่นแหละนะครับคือพอเราไม่มีเงินเพียงพอเทียบกับความสามารถแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าไปทำงานที่อื่นหรือเปล่านั่นก็เกิดอาการที่เรียกว่าสมองไหลเนาะเราก็ไปทำงานอยู่แม้กระทั่งแบบคนทำงานก่อสร้างคนทำงานออกเหล็กอะช่างออกเหล็กที่แบบเก่งๆเลยไปทำงานอยู่ที่กาตาร์ไปทำงานที่ดูไบนะครับซึ่งความเป็นอยู่ไม่ได้ดีเลยนะไม่ได้สวยหรูเลยมันทรมานมากนะครับนะทรมานมากแล้วก็เมื่อก่อนโอ้โหถึงขั้นว่าแบบมีหลอกลวงกันนะไปทำงานต่างประเทศนะที่เพลงอะไรนะของคาราบาวซาอุดรใช่ไหมนะฮะก็พูดถึงการที่เราไปทำงานนะที่ซาอุแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าซาอุปัจจุบันนี้ยังรับคนไทยกลับไปทำงานหรือยังนะครับเพราะว่าเราตั้งแต่คดีเพชรซาอุมาเราก็สูญเสียตลาดตรงนั้นไปแต่เมื่อก่อนคนทำงานในประเทศไทยไปทำงานก่อสร้างที่ตะวันออกกลางเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในยุโรปสหรัฐอเมริกานะครับไปทำงานในด้านต่างๆมากมายแล้วก็เกิดอาการสมองหลายคนที่มีทักษะแรงงานความสามารถก็ไปอยู่ในประเทศอื่นซะเยอะนะฮะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายผมใช้คำนี้นะว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอุ้มคนเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงเพราะว่าพออยู่ในเมืองไทยแล้วรายได้มันไม่ได้สอดคล้องกันสักทีเดียวนะฮะก็เข้าใจได้เลยอย่างอุตสาหกรรมผมนี่อุตสาหกรรมบันเทิงใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เก่งนะฮะถ้าอยู่ในตลาดแล้วก็อยู่ในตลาดที่ถูกต้องนี่รายได้ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องนี่รายได้จะไม่ค่อยสวยคนอย่างผมแม้เป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้จัดละครนะครับรายได้ไม่เคยสวยเลยฮะรายได้มันถูกกำหนดโดยเส้นของกำไรนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคนที่ทำงานรายวันนี่รายได้ดีสวยงามมากรายได้แบบบางคนเริ่มต้นนี่ได้รายได้แบบประมาณ 2,500 ต่อวันไปจนถึง 3,500 นะครับถ้ารุ่นเก่งๆเลยนะอาจจะถึง10,000บาทต่อวันแต่10,000บาทต่อวันนี่ทำงาน20วันนี่คือโอ้โหก็200,000นะฮะต่อเดือนนะครับเท่ากับสายบริหารเลยนะเท่ากับเขาเรียกซีเนียร์แมเนจเมนต์ในองค์กรจำนวนมากในประเทศไทยนะองค์กรจำนวนมากในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเงินเดือนยังไม่ถึง200,000เลยนะฮะเงินเดือนสูงสุดเขายังไม่ถึงนะ200,000เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับข้าราชการซีสูงๆก็ไม่ถึงก็เลยไม่แน่ใจนะว่าทำไมข้าราชการนักการเมืองถึงรวยๆนะครับก็เลยแบบว่าก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทำอย่างไรที่เราจะพยายามบาลานซ์นะครับประเทศที่เก่งๆจะบาลานซ์ให้คนทำงานระดับล่างมีรายได้มากส่วนคนทำงานระดับบนรายได้ไม่ได้สูงเกินไปมันอยู่ตรงกลางอ่ะมันจะเลนอยู่ตรงกลางแต่ก็ยังให้เขาเรียกว่า reward หรือให้รางวัลกับคนที่ทำงานดีและทำงานหนักทำงานดีทำงานหนักได้รายได้ดีก็ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับคือคุณรวยได้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบแกปมันห่างเกินไปแต่คุณสามารถโตได้ถ้าคุณทำงานเพิ่มขึ้นหรือคุณทำงานได้ดีขึ้นมันก็ให้รางวัลกับคุณได้เหมือนกันนะตอนผมเรียนต่างประเทศมาเนาะผมเรียนสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ผมก็นั่งแท็กซี่ซึ่งนั่งน้อยมากในชีวิตนอกจากจำเป็นจริงๆนะฮะเพราะว่าการนั่งแท็กซี่ของสวิตเซอร์แลนด์นี่มันแพงสะบัดแพงระยับแพงแบบแพงมากๆแล้วพอเรานั่งแท็กซี่แล้วก็ถามว่าเขาก็ถามว่าเป็นคนที่ไหนก็บอกว่าไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์นะฮะบอกโอ้ผมไปไทยแลนด์ทุกปีเลยพาครอบครัวไปเที่ยวเขาบอกโอ้เราก็นั่งคิดในใจโอ้โหอยู่สามารถขับแท็กซี่แล้วสามารถพาครอบครัวไปฮอลิเดย์เลี้ยงครอบครัวไปฮอลิเดย์ที่ไทยแลนด์ได้1ถึง2ครั้งต่อปี5วัน7วันผมก็รู้สึกว่าเนี่ยคือมาตรฐานค่าครองชีพที่ดีนะถ้าพี่แท็กซี่บ้านเราหรือวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าโหผมได้ไปเที่ยวฮ่องกงทุกปีพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงไปซื้อของคือไม่ต้องไปไกลนะแต่ว่าไปฮ่องกงได้ทุกปีผมยังรู้สึกว่าเนี่ยถึงจะเรียกว่าค่าครองชีพที่เหมาะสมอ่ะคือสำหรับผม

กินอะไรอร่อยอร่อยได้นะยังต้องเก็บเงินตลอดเวลาทั้งที่เราพัฒนาความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือแปลว่าเขาเรียกโครงสร้างของระบบอ่ะมันมีปัญหามันมีปัญหาต้องใช้คำว่ามันมีปัญหาแล้วเป็นปัญหาใหญ่ด้วยคือถ้าประเทศไหนไม่ทํางานอ่ะประเทศอาชญากรอย่างเงี้ยอาชญากรรมประเทศที่ล้มเหลวในเรื่องของการสร้างโครงสร้างในการทํางานนะครับซึ่งประเทศในแอฟริกาเป็นนะประเทศในแอฟริกาเนี่ยคือเขาไม่มีที่ดินต้องโยกย้ายถ่ายเทเพราะสงครามนะครับไม่มีการคุมกําเนิดไม่มีแพทย์เพียงพอไม่มียารักษาโรคเพียงพอไม่มีพื้นที่ทางเศรษฐกิจไม่มีพื้นที่อุตสาหกรรมไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีอาชีพไม่มีโครงข่ายออนไลน์ให้ติดต่อพูดคุยงานไม่มีสิ่งเหล่านี้สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆการทำเกษตรกรรมก็ไม่สามารถขายได้จริงนะถึงขายได้ก็มีพื้นที่ได้น้อยเกินไปที่จะทำแบบนั้นก็คือมีประเทศแบบนั้นอยู่ซึ่งเข้าใจนะประเทศแบบนั้นคือมันอยู่ยากมากๆเลยแต่ว่าทุกคนอยู่กันด้วยแบบเรียกว่าอยู่แบบประทังชีพในสมัยแบบโบราณนะก็คือทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงตนเองปลูกปศุสัตว์เพื่อเลี้ยงตนเองแล้วก็ใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจระบบปิดคือแบบจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านนึงไปอีกหมู่บ้านนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าเมืองไปเพื่อซื้อของคือยังเป็นแบบชนบทกับสังคมเมืองที่เป็นสังคมเมืองขนาดเล็กนะครับพวกคองโกรวันดาพวกประเทศอย่างเงี้ยคือเขายังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ในประเทศแบบประเทศไทยอ่ะครับที่โครงข่ายมือถือเข้าถึงทุกที่ไฟฟ้าประปาเข้าถึงจำนวนมากเกือบทั้งประเทศนะครับยกเว้นในพื้นที่ห่างไกลจริงๆพื้นที่ชนบทจริงๆอย่างเช่นดอยหรืออะไรประเภทนี้ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังไม่ไปเนาะนะมันสามารถไปได้แล้วอ่ะนะครับเรามีกำลังฟอร์ที่จะทำให้มันไปถึง 100% ได้แล้วนะครับกำลังของเราไปถึงนะเราสามารถสร้างให้มันไปถึงได้เรามีอบต.อบจ.เรามีงบประมาณตำบลจังหวัดก็เลยแปลกใจว่าทำไมมันถ้าโครงสร้างพื้นฐานไปไม่ถึงบางที่นะไปไม่ถึงบางที่นะครับก็ทีนี้ก็แต่ว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงกว่าเรามีนิคมอุตสาหกรรมเรามีระบบเศรษฐกิจต่างๆเรามีการนำเข้าส่งออกเยอะนะครับ GDP เราสูงประชากรเราเยอะเรามีประชากรเราเยอะพอที่จะแล้วก็ประชากรในอาเซียนด้วยเยอะพอที่จะซื้อและขายสินค้าได้แต่ว่าเรายังมีปัญหาว่าเรายังไม่สามารถใช้ชีวิตที่เริ่มมีความสุขได้แล้วยังทำงานโดยที่ยังอยู่ในโจทย์ว่าเราทำงานแล้วไปเที่ยวได้สูงสุดคือแบบเขื่อนลำตะคองแบบไปเที่ยวปทุมธานีไปเที่ยวใต้เขาใหญ่บิ๊กเมาน์เทนอย่างเงี้ยคือเรายังไปได้แค่นี้ใช่ไหมฮะถ้าไปได้แค่นี้ก็รู้สึกว่าเราได้แค่แบบขับรถ1ถังน้ำมันค้างคืน2ห้องห้องเด็กกับห้องเราห้องละประมาณ500บาทรวม2คนเป็น1,000บาท2คืนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นะครับแล้วก็แต่ต้องเก็บเงินประมาณ4-5เดือนเพื่อจะมีเงินพาลูกเที่ยวนะครับพาลูกเที่ยวเขาใหญ่ไปแย่งกันใช้ห้องน้ำตอนสุดสัปดาห์นะครับก็มันก็เลยเป็นอะไรที่เรายังไม่สามารถที่จะแบบไปเปิดโลกได้ไปสิงคโปร์ได้ไปมาเลเซียได้ไปลาวนะขับรถไปปักเซอย่างเงี้ยนะขอไปปักเซสักอาทิตย์ได้ไหมนะยังไม่ได้ไปไกลนะยังไม่ได้พูดถึงยุโรปนะที่เป็นแบบราคาเป็นแสนนะต้องมีเงินหน่อยนะครับซึ่งเรายังมีประชากรจำนวนน้อยมากที่มีฮอลิเดย์ที่มีคุณภาพนะฮะคือผมใส่ใจมากเลยนะกับฮอลิเดย์ที่มีคุณภาพนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นเจนวายหรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าวอลุ่นเจนวายเราจะชอบพูดถึงคำหนึ่งว่า work life balance ใช่ไหมนะครับ work life balance นะฮะคือระหว่างที่เจนก่อนหน้าเราเจน X ชอบอยู่ในองค์กรองค์กรเป็นทุกสิ่งองค์กรเป็นทุกอย่างแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเพราะองค์กรมันไม่ได้รักเราแบบสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณปีแบบ80แบบ7แบบ70 80องค์กรมันกำลังเติบโตทุกคนรักใคร่ปองดองกันบริษัทอยู่กันยาวนานอยู่กันจนเกษียณแก่เท่า

0: แบบญี่ปุ่นใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เป็นปัญหาเดียวกันเจอปัญหาเดียวกับญี่ปุ่นเด้ๆเลยนะฮะก็คือองค์กรเหล่านี้มาถึงแล้วก็องค์กรเหล่านี้มาถึงแล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถโฮความแก่ชราของทุกๆคนได้ครับมันเลยทำให้องค์กรมันเริ่มบิดเบี้ยวขึ้นองค์กรในญี่ปุ่นตอนนี้เป็นแบบนี้ขึ้นเยอะมากนะครับทำให้วัฒนธรรมองค์กรไม่ปรับตัวเข้ากับโลกเข้ากับสมัยใหม่คนต้องการจะยึดองค์กรจนกระทั่งยึดติดกับองค์กรจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเอาพนักงานใหม่ๆเข้ามาทํางานได้การขยายตัวองค์กรไม่สามารถทําได้ดีเท่าที่ควรใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นแบบคนทํางานโอเวอร์เวิร์กโอเวอร์โหลดคนทํางานอายุมากเกินไปก็ไม่เร็วไม่เท่าทันโลกนะการเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นเกิดเลยนะครับญี่ปุ่นก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้แต่ก็แก้ไม่ตกเหมือนกันนะครับคนญี่ปุ่นก็เลยแบบก็เลยงงๆเราก็งงๆนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีทางออกแล้วมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเราก็ต้องตั้งคำถามว่าในยุคที่มาถึงปี2026แล้วนะเราไม่ใช่แบบ60 70 80 90นะไม่ใช่ปี60ปี70ปี80ปี90ที่เราชอบพูดกันตอนเราวัยรุ่นกว่านี้หรือเด็กกว่านี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่2000แล้วไม่ใช่มิลเลนเนียลแล้วนี่มันผ่านมิลเลนเนียลไปจะ30ปีแล้วนะใกล้จะ30ปีแล้วนะครับผมยังจำได้เลยยังฉลอง Y2K กันอ่ะว้าว Y2K นะแบบเฮ้ยกันปี2000แล้วนะฮะฮ่องกงคืนเกาะนะฮะแล้วก็ปี97อ่ะแล้ววันนี้เรา2026แล้วเรากำลังจะเข้าสู่2030มันคือ2010 2020และกำลังเข้าสู่2030นะครับก็คือแบบมัน30ปีจากยุคGen X Gen Y Gen Z แล้ว C ก็มัน Gen C มันก็โตแล้วนะGen C ก็ C ใหญ่แล้วนะมันไม่ใช่ C แบบเดี๋ยวนี้ Gen C เท่ากับเด็กไม่ใช่แล้วนะ Gen C คือทำงานเป็น majority ของการทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ๆของการทำงานแล้วนะก็จะเรียกกลุ่มใหญ่ก็ไม่เชิงเพราะประเทศเราเป็นประเทศผู้สูงวัยใช่ไหมก็ไม่เชิงแต่พอถึงจุดเนี้ยเราก็ตั้งคำถามนะว่าแบบสำหรับผมนะ Gen Y เนาะก็แบบ work life balance เรามีฮอลิเดย์ที่ดีไหมเราทำงานก็เห็นคนทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเขาเรียกแซนด์วิชเจเนอเรชันนะต้องดูผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเยอะขึ้นคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่านะครับแล้วก็ดูแลเด็กนะครับก็ต้องดูแลเด็กไปด้วยอุ้มทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยได้ดีมันไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอยู่ดังมีคุณภาพมีคุณภาพต้องฮึดไปอีกประมาณ10-20ปีถัดจากเนี้ยทำอย่างไรดีนะครับไม่ว่ากันคำตอบนี้เดี๋ยวเราก็เห็นนะครับขออ่านข้อความหน่อยนะครับทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับที่ทาง SMS นะฮะ4689933นะครับย้ำอีกรอบนะครับ4689933นะครับผมแล้วก็ทาง x.com นะแพลตฟอร์ม x นะครับผมที่ @ sign นะฮะตัว a แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @ sign a d a m y นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @ sign a d a m y นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือทาง Facebook นะฮะมีข้อความอยู่ระดับหนึ่งเลยผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะฮะที่ iOS App Store นะครับแล้วก็บนเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับแอปเดียวชื่อเดียวกันทั้งหมด MCOT Connect MCOT ใช่ไหม MCOT อสมทนะฮะ MCOT Connect นะฮะโหลดดูฟังย้อนหลังก็ได้ฟังคลื่นอื่นก็ได้ฟังผมในเวลานี้ก็ได้เช่นกันเห็นหน้าค่าตาด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาอ่านข้อความแต่ก่อนอ่านข้อความขอข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยก่อนนะครับเขาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะกับใครที่มองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะฮะทำรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีนะของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับการันตีความเด็ดดวงด้วยรางวัลชนะเลิศงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะฮะเป็นโอท็อปนะฮะนะพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะบอกไปแล้วนะครับผมการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า10ปีนะครับอยู่มานานแล้วนะครับผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีใ มีให้เลือกอร่อยหลายหลากหลายรสชาติว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะที่หอมหอมกรอบกุ้งเน้นๆเลยนะครับผมน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะครับน้ำพริกแมงดาที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับต้นตำรับแท้ๆนะครับจะทานเป็นอาหารหลักคู่ข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดหรือหรือเป็นเครื่องเคียงนะหรือจะเป็นกับข้าวเป็นหรือกินกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีโปรโมชั่นแหละนะครับผมซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางนะ12กระปุกนะครับแถมฟรีนะครับแล้วก็น้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับผมก็เลยรวมไปทั้งหมดเลยก็ยกเซต24กระปุกเต็มๆนะครับผมทั้งหมดเนี้ยราคาทั้งสิ้น890บาทนะครับผมก็ถ้าจะซื้อก็สั่งซื้อได้เลยที่ Shop Mania by Mcot นะครับผมก็โทรด่วนนะครับที่021143990นะครับตรงนี้เช่นเดิมครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมโอเคนะครับขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มาอ่านข้อความกันสักเล็กน้อยนะครับคุณหญิงคุณธรณินนะฮะมาทักเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับซีดัสนะสวัสดีครับคุณชาดัมมี่นะครับสวัสดีครับพวกนะครับแล้วก็มีคนถามว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันไหมไม่ได้เรียนผมเรียนภาษาอังกฤษแต่ผมฟังพอออกแต่เยอรมันที่สวิสมันเป็นคนละเยอรมันกันครับเรียกชไวเซอร์ดอยช์หรือเรียกว่าสวิสเจอร์มันไม่ใช่ฮอกดอยช์หรือว่าไฮเจอร์มันนะฮะเยอรมันที่เราเรียนกันภาษาเยอรมันเรียกว่าฮอกดอยช์นะเป็นเยอรมันภาษากลางนะแต่ตรงที่ผมอยู่เรียกว่าชไวเซอร์ดอยช์นะหรือสวิสเจอร์มันนะครับเป็นภาษาเยอรมันสวิสซึ่งแย่กว่ากันเยอะฟังไม่รู้เรื่องเลยครับนะฮะก็บอกว่าคุณธรณินบอกซาอุกลับมาจูบปากเราแล้วครับในสมัยที่ลุงตู่เป็นนายกเคลียร์ใจเรื่องเรื่องอลูไวลี่แล้วคือเข้าใจว่าเคลียร์แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าการรับคนกลับมาทำงานมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะเมื่อก่อนเนี่ยโหคนไปทำงานไปปลูกไปทำก่อสร้างเยอะมากนะครับปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณรอนินก็ทักอ๋อคุณหญิงนะฮะทักมาว่าการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 3D ครับผม3มิติมา 3D คือ dangerous difficult dirty อันตรายยุ่งยากสกปรกนะครับ dangerous difficult dirty ถูกต้องครับเขาไม่ต้องการให้พลเมืองเขามาทำงาน3อย่างนี้อยู่แล้วครับเขาก็ต้องให้คนไทยไปทำเพราะคนไทยเชี่ยวชาญเก่งและพร้อมจะลงไปตายแทนเขาได้นะครับดังนั้นเขาก็ส่งเราไปทำเนี่ยแหละครับ dangerous difficult dirty นะผมมีเพื่อนที่อยู่บนเรือรบอเมริกาด้วยนะฮะเรือเนี่ยบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ลำที่เพิ่งจอดที่พัทยานะที่แหลมฉบังลำอีกลำหนึ่งจอดที่โอกินาวานะครับผมก็ทำงานเป็นคนไทยนะไปอยู่เนวีของที่นั่นก็ดูเดือดอยู่นะครับแล้วก็คุณตระนินบอกข้าราชการชั้นเริ่มที่15,000ถ้าจบปวช.ปวส.เรื่องเงินเดือนปีละ1,000กว่าจะได้เดือนละ 3-40,000 ก็หลายปีก็ทรมานหน่อยครับตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณหญิงบอกว่าพูดถูกทุกสิ่งเลยค่ะระบบมีปัญหาจริงอ๋อใช่ครับมันยังมีปัญหาแต่ปัญหามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็แย่แล้วเราต้องพยายามแก้มันเพื่อให้ประเทศเรายกระดับขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็คุณธรณินนะฮะบอกว่าต้องแก้พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้กระจายอำนาจลงท้องถิ่นได้มากกว่านี้มันแล้วแต่ช่วงรัฐบาลอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันสักนิดหนึ่งหลังเบรกดีกว่านะฮะอะไรก็ถูกกำหนดมาจากส่วนกลางทั้งที่ท้องถิ่นหัวเมืองภูธรบางจังหวัดนั้นเลี้ยงตัวเองได้สร้างงานสร้างโอกาสได้ครับเข้าใจได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันในเบรกต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าบางหน่วยงานของรัฐ holiday is bullshit ครับวันหยุดไม่ได้หยุด work life balance หาได้มีไหมนะในประเทศนี้นะครับเข้าใจได้นะฮะเข้าใจได้เลยครับเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกัน2ข้อความท้ายที่ส่งมานี้เดี๋ยวเราคุยในเบรกต่อมาดีกว่าแต่ก่อนอื่นก่อนใดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95.5 FM The Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม่
4: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่มีประเด็นที่ค้างคากันอยู่นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปประเด็นที่ค้างคากันเราทักทายกันสักเล็กน้อยก่อนว่าถ้ามีประเด็นอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนานะครับทิ้งข้อความยินดีเสมอนะครับทาง SMS นะฮะ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรือจะเป็นทางแพลตฟอร์ม X หรือ x.com นะครับที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะครับ @ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะADAMY นะครับหรือจะเป็นทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะเห็นหน้าค่าตาผมเช่นกันนะที่ www.facebook.com นะ slash หรือตัวทับนะครับ slash นะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com slash หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชันมือถือ MCOT Connect นะฮะชื่อนี้นะครับ MCOT Connect นะฮะได้ทั้งบน iOS App Store บนเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Storeบนเครื่อง Android มือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้ามี Android Play Store โหลดได้หมดเลยนะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังผมฟังผู้จัดท่านอื่นฟังคลิปไฮไลท์และอื่นๆใดๆก็อยู่ใน M-Cord Connect นั่นแหละครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับที่อยากจะเล่ากันเล็กน้อยนะครับผมก็มานะฮะช่วงนี้นะฮะอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟครับผมธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมนะครับกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าครับผมและสามารถนำลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะฮะเยี่ยมเลยนะนี่กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับแต่ถ้ามีกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับผมดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกครับเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทครับผมส่วนระยะเวลากู้ก็ไม่เกิน7ปีครับสมัครเลยได้ที่ www.gsb.or.th นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับยังมีเวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับรอบนี้ ดีมากเลยอันนี้ผมชอบมากนะครับอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับผมก็แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนละกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับผมเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับก็ดีนะผมชอบนะผมอยากติดโซลาร์เซลล์มากเลยแต่ว่าพอดีเป็นบ้านเช่าก็เลยแบบนะครับแต่ถ้ากู้ได้ล้านบาทก็ติดพร้อมแบตเตอรี่ด้วยผมอยากให้มันแบบไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วโหเสียค่าไฟเดือนนึงเป็น 7,000 8,000 นะฮะอ่ะว่าการต่อเมื่อสักครู่มีข้อความมาใช่ไหมคุณธรณินทักเข้ามาบอกว่าต้องแก้พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้กระจายอำนาจลงท้องถิ่นคืออย่างนี้ครับคำว่าบริหารการลงไปที่บริหารท้องถิ่นเป็นเรื่องดีนะแล้วก็เกิดขึ้นในยุคหนึ่งที่มันมีอบต. อบจ.มีจังหวัดนะครับแล้วก็รายได้จังหวัดควรจะหมุนเวียนในจังหวัดแล้วก็มีรายได้ที่ก็เรียกว่าไงมีรายได้ที่เสริมมาจากรัฐบาลส่วนกลางแล้วกันรัฐบาลส่วนกลางต้องการที่จะเสริมรายได้แต่เมื่อเสริมรายได้เข้ามาจากภาษีเนี่ยก็จะแบ่งไปแต่ละจังหวัดส่วนแต่ละจังหวัดสามารถที่จะเก็บภาษีในจังหวัดตัวเองแล้วทำรายได้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดตัวเองแล้วสามารถส่งคืนกลับเข้าไปที่ส่วนกลางนะครับคือรัฐบาลกลางได้นะครับดูเพอร์เฟกต์นะในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำในจังหวัดต่างๆมันหายไปปัญหาคือว่าระบบเหล่านี้มันก็ยังมีความคอร์รัปชันเยอะมากๆนะครับแล้วก็คือถ้ามันเป็นแบบอเมริกานะอเมริกาคือแต่ละสเตทใช่ไหมแต่ละรัฐมีอำนาจในการจัดการตำรวจในการจัดการตำรวจก็อยู่ในแต่ละตำรวจไม่ได้ขึ้นกับส่วนกลางนะไม่ได้ขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือแบ่งไปเป็นตำรวจแต่ละรัฐเลยนะครับแต่ละรัฐก็ไม่พอแต่ละเมืองแต่ละคาวตี้แต่ละซิตี้แต่ละพื้นที่ต่างหากพื้นที่เฉพาะอีกนะครับก็จะแปลกหน่อยแต่ส่วนศาลก็เป็นศาลแต่ละรัฐเองข้าราชการการเมืองก็อยู่แต่ละรัฐนะครับก็แล้วก็ทั้งหมดนี้มีส่วนในการพูดในที่พื้นที่กลางแต่พื้นที่ในแต่ละรัฐนี่ก็จะมีความสำคัญมากกว่าซึ่งบ้านเราก็จะเป็นอบต. อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะที่ยิงกันหูดับตับไหม้นะครับเพราะว่ามีงบประมาณในการที่จะใช้จ่ายในการสร้างปัญหาคือว่าอบต. อบจ.ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เราก็มีแล้วก็มีงบประมาณด้วยนะบางจังหวัดงบประมาณสูงมากๆนะครับสูงแบบสูงริมทิ่มประตูเลยนะสมุทรปราการสมุทรสงครามระยองเทศบาลเมืองพัทยานะครับหาดใหญ่พวกนี้มีงบประมาณมหาศาลเลยเมื่อมีงบประมาณมหาศาลแล้วทำไมเมืองถึงยังไม่ได้พัฒนาไปสู่จุดใหม่ๆหรือสร้างงานสร้างโอกาสและสร้างรายได้ได้มากกว่าเดิมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคือมันมีอยู่ถ้าเป็นคำตอบที่ง่ายคือมันมีอยู่และมันมีงบอยู่แต่ทำไมมันไม่มีโครงสร้างและก็ไม่มีการสร้างงานมากไปกว่านั้นนี่คือคำถามที่น่าสนใจคือส่วนกลางมีผลไหมมีครับแต่ว่าอบต. อบจ.ก็มีผลในการสร้างโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เองเยอะด้วยครับต้องใช้คำว่าเยอะด้วยแต่ไม่ได้ทำนะครับดังนั้นรัฐบาลส่วนกลางก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วมันเกินการคอร์รัปชันก็ดึงเข้ามาส่วนกลางดีกว่าไหมส่วนอบต. อบจ.ก็บอกว่าถ้ามันเข้ามาส่วนกลางเราก็ไม่มีทางที่จะมาทำอะไรที่มันตอบโจทย์ให้กับคนในพื้นที่ได้จริงส่วนการตอบโจทย์ในพื้นที่คนที่ลงไปในทำงานในพื้นที่ที่เป็นอบต. อบจ.ก็คือกำนันผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในจังหวัดซึ่งไม่ได้มีความคิดที่จะพัฒนาจังหวัดไปสู่สเต็ปถัดไปเพราะไม่ได้เป็นนักการวางนโยบายครับมืออาชีพไม่ได้คนที่เป็นคนวางนโยบายมืออาชีพแต่เป็นคนที่เป็นนักการเมืองก็คือพอเป็นนักการเมืองก็เลยเป็นนักการเมืองที่อยู่กับกลุ่มธุรกิจเดิม มากกว่าถ้าสมมติเราทำรถบรรทุกมาก่อนเราทำอบต.อบจ.ก็คือเรื่องของการทำถนนการทำเสาไฟการทำโครงสร้างประปาน้ำไฟทั่วไปแต่ไม่ได้มีโครงสร้างที่จะวางรูปแบบให้มันมีสิ่งที่มันใหม่กว่านะครับก็เลยเป็นปัญหาอยู่พอสมควรว่าเราจะพัฒนาตัวเมืองบางเมืองให้มันไปไกลกว่าเดิมที่โดยกรอบความคิดใหม่ได้อย่างไรนะครับตัวกรอบความคิดใหม่ได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ attract คนกลับมาหนึ่งคือเราไม่ได้ attract คนกลับมาไม่ได้ดึงคนกลับมาสู่จังหวัดสองคือเราไม่ได้วางของที่ทำให้เกิดวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจที่สามารถส่งออกไปในพื้นที่ใหม่ๆเลยนะอย่างเช่นตอนนี้เราทำโอท็อปเราทำโอท็อปขายอยู่ในชุมชนในตำบลในงานเลี้ยงแต่มันไม่ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่กลายเป็นโรงงานแล้วส่งออกไปยัง40ประเทศสร้างรายได้ได้พันกว่าล้านสมมุตินะครับถ้ามันสร้างรายได้พันกว่าล้านบริษัทนั้นจะใหญ่โตแล้วก็พื้นที่นั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่ในการทำงานที่ดึงคนในพื้นที่ในจังหวัดมาทำงานได้ทั้งหมดนะเหมือนกับเมืองผมขอยกตัวอย่างเมืองในสวิตเซอร์แลนด์สมัยที่ผมเรียนอยู่เมืองวีเวเมืองชื่อเมืองวีเวนะครับอยู่ตรงเลคเจนีวาเลยอยู่ตรงทะเลสาบเจนีวานะครับประมาณห่างประมาณจากเมืองโลซานที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยประมาณนั่งรถไฟประมาณ20นาทีรถไฟแบบรถไฟจุกจักธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะ15-20 นาทีเมืองโลซานเป็นเมืองท่าสำคัญแต่ว่าวีเวเนี่ยเป็นเมืองที่มีโรงงาน1โรงงานนะครับชื่อโรงงานก็คือในบริษัทเนสเล่นะครับบริษัทเนสเล่แล้วก็คนในเมืองนั้นทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับเนสเล่นะครับบริษัทเนสเล่เนี่ยแหละเนสเล่ที่เรากินกันช็อกโกแลตกับนมผงเนสเล่ทั้งหลายแหล่นี่แหละครับก็คือมาจากเมืองวีเวที่ว่านี้ทั้งสำนักงานอะไรเมืองวีเวนี้ก็โดยกลายเป็นว่าคนในเมืองวีเวทั้งหมดก็โรงเรียนก็เด็กที่เป็นพนักงานของเนสเล่ก็มาส่งลูกมาเรียนไอ้ร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดก็เซิร์ฟไอ้โรงงานนี้นะครับดังนั้นไอ้เมืองวีเวนี่ก็เลยเสาหลักก็คือการที่เราจะทำให้บริษัทอย่างเนสเล่มันทำงานได้แต่เป็นเมืองที่ทำให้เกิดเนสเล่ขึ้นมานะครับเราไม่ได้มีอย่างนี้มากพอในจังหวัดน่านอย่างในพะเยาพิจิตรอุทัยอุดรกาฬสินธุ์ใช่ไหมครับเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ที่ต้องใช้คนทำงานถ้ามีบริษัทที่ต้องใช้คนทำงาน30,000 กว่าคนที่ต้องอยู่ที่อุบลแล้วต้องเป็น high skill worker หรือเป็นคนทำงานที่เก่งมากๆเลยเก่งสุดๆเลยแต่คนที่เก่งสุดๆเลยเนี่ย30,000 คนอยู่ที่นั่น30,000 คนมีครอบครัวมีอะไรก็ประมาณก็จะกลายเป็นคนอีกประมาณแสนกว่าคนใช่ไหมครับพี่ทำงานในบริษัทนี้มีบริษัทนี้สัก8 บริษัท 10 บริษัทก็เป็นล้านแล้วครับหลายล้านแล้วที่คนที่อยู่ที่อุบลก็จะเป็นคนที่เป็น high skill worker เหมือนกับเป็นซิลิคอนแวลเลย์หรือเป็นบริษัทที่ทำฮาร์ดดิสก์แบบที่อยุธยานะทุกคนทำฮาร์ดดิสก์เก่งมากทำโรงงานฮาร์ดดิสก์เป็น high skill worker นะครับฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทยนี่เหลือเชื่อเลยถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนนี่เราเป็นเทพเจ้าฮาร์ดดิสก์จานหมุนคนไปทำที่อื่นก็มันไม่ได้คนทำงานที่เก่งพอเท่าเรานะครับพอเป็นอย่างนี้เราถึงมีไม่ใช่ว่าขายของแล้วมีอุตสาหกิจชุมชนพนักงาน30 คนขายของได้เดือนละ45,000แล้วทุกคนก็ยังต้องพึ่งเงินกู้อบต.เงินกองทุนหมู่บ้านอยู่ไม่เอาแบบนั้นไม่เอาเราไม่ได้มีไฮสกิลเวิร์กเกอร์แล้วก็ไม่ได้มีโครงสร้างดังนั้นการที่เราจะมีอบต.อบจ.ต้องทำให้เขาสร้างเป็นบริษัทที่ใหญ่นะบริษัททางอาหารก็ได้ครับแม่ประนอมอย่างนี้ก็ได้เราไม่ติดใช่ไหมครับต้องมันก็ต้องขึ้นมาเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นบริษัทแบบซีฟู้ดขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแบบอะไรไทยยูเนียนฟู้ดอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่สมุทรสงครามเรามีไทยยูเนียนฟู้ดที่นั่นได้ไหมเบสที่นั่นแล้วนี่อาราบัตจะมีออฟฟิศที่กรุงเทพไม่มีปัญหาแต่เป็นออฟฟิศรองอย่างพี่เขยผมนะครับอันนี้เล่าให้ฟังหนึ่งพี่เขยผมเป็นบริษัทโค้กนะครับ หาดทิพย์หาดทิพย์มีสำนักงานอยู่ครับอยู่เอกมัยสำนักงานไม่ได้ใหญ่มากแต่ออฟฟิศใหญ่จริงๆอยู่ที่หาดใหญ่พนักงานที่หาดใหญ่จ้างเป็นพันๆคนนั่นคือบริษัทที่เซิร์ฟ14จังหวัดเซิร์ฟ14จังหวัดของภาคใต้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำถูกไหมครับซึ่งตัวนี้มันทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วมันก็กระจายสินค้าไม่ใช่ขาย10กระป๋อง20กระป๋องขายเป็นล้านนะวันละเป็นล้านอย่างเงี้ยเป็นหลายล้านบาทมันกระจายเรามีบริษัทแบบเนี้ยที่เหมือนกับหาดทิพย์เนี่ยอยู่ที่อื่นอีกไหมบริษัทแบบอื่นเนี่ยมีอีกไหมที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆจังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่นะอยู่ที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีใช่ไหมครับบริษัทแบบเนี้ยถ้ามี100บริษัทบริษัทละ 3,000 คน100บริษัท 3x1,000 จังหวัดนั้นมีรายได้ต่อเนื่องหมุนแล้วแล้วถ้ามีคนที่เป็นไฮสกิลเวิร์คเกอร์ที่ทำงานออฟฟิศทำงานอะไรพวกนี้เป็นอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นนะครับจังหวัดจะไม่เจริญได้ยังไงแล้วถ้ามีผู้บริหารระดับบนแบบนั้นอ่ะ10 20บริษัท30บริษัทก็มีอำนาจเหนืออบต. อบจ.ถูกไหมฮะเขาต้องคุยกันได้แล้วอ่ะเขาคุยกันแล้วมันก็ต้องแบบผมอยากได้ถนนอยากได้ตรงนี้อยากได้ให้โรงเรียนมีให้ลูกหลานพวกเรามันเรียนกันได้ถูกไหมครับคนที่มันทำงานเติบโตมาเข้ามาหัวลงมหาลัยจังหวัดก็จะโตพอจังหวัดก็จะโตความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงเนาะผมใช้คำว่าความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงแต่เรายังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างบริษัทในสเกลนั้นในเลเวลนั้นเหมือนอาริโซนาตอนนี้มี data center เยอะๆแล้ว data center ไม่พอเขาก็เราก็ได้เรียนรู้เราก็ยังไม่ได้เรียนรู้วิชาจากพวกเขาแต่ว่าในอาริโซนาทุกคนได้เรียนรู้วิชาได้ทำเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็พยายามจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเมืองไทยยังไม่มีนักจัดการในพื้นที่นั้นที่จะพัฒนาตัวจังหวัดไปสู่ความยั่งยืนอื่นๆนะครับแล้วก็พอเป็นแบบนั้นเด็กๆก็เลยยังไม่มีรายได้ที่สมเหตุสมผลเพราะว่าประเทศไม่ได้พัฒนาไปอย่างสมเหตุสมผลพอนะครับก็โอเคพออ่านข้อความเลยคุณกรพัฒน์ทักเข้ามานะฮะว่ามันก็เสนอพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพราชอาณาจักรสยามไทยนะฮะเช่นสถานีอนามัยมอบผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวพรรณสวยงามคุณมันไม่ต้องมอบครับคนไทยซื้อกันมหาศาลครับจริงๆแล้วรายได้ของการซื้อขายผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมากๆนะครับสูงแบบสูงเลี้ยวเลยครับพวกครีมพวกอะไรพวกนี้ไปตามที่ต่างๆนี่มันเป็นธุรกิจที่เติบโตและมีเม็ดเงินหมุนเวียนเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแต่เสียดายที่มันไม่ได้กระจายตัวคนรวยมันรวยไม่กี่คนโรงงานที่เป็น OEM มันมีไม่มากโรงงานมีไม่มากห้องแลบประเทศไทยมีไม่มากแต่ว่าเราแบรนด์เราเยอะมากนักการตลาดเราเยอะมากเราขายสินค้าหลายแบรนด์มากๆแต่คนรวยจริงมันกระจุกตัวนิดหนึ่งนะมันนิดหนึ่งคนเรายังไม่สามารถขยายมันได้มากและไอ้คนที่ต้องการจะได้เงินนะครับเขามาหลอกเอาเงินจากคนไทยกันเองเราไม่ได้พยายามจะไปแทงต่างชาตินะครับซึ่งแบบแทงต่างชาติได้มันก็มีแค่แบบมีอะไรสีจันมีแบบ อีกยี่ห้อหนึ่งผมจำไม่ได้นะแต่ดร.พงษ์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้มีคนซื้อกับดร.พงษ์สีจันของพวกนี้สกินแคร์บิวตี้โปรดักส์ก็มีคนซื้อแต่เราไม่ได้มีของที่ไปแทงขึ้นมาแบบเกาหลีแทงเป็นซูวาซูแบบเป็นลีจูรันเป็นของที่แบบแบรนดิ้งท็อปฟอร์มระดับโลกทั้งที่ของเราไปถึงได้นะครับควอลิตี้ของเราไปถึงแต่ว่าการทำการตลาดระดับโลกเรายังไม่แข็งแกร่งหรือไม่เก่งพอแต่ในประเทศเนี่ยเราหลอกเงินกันในประเทศเนี่ยได้เยอะมากๆนะมันก็ไม่เรียกว่าหลอกหรอกครับเรียกว่าขายนะครับในประเทศเนี่ยทำได้เยอะดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีพรบใหม่ๆหรือต้องแจกหรอกครับเพราะว่าเราทำได้ดีนะถ้าแจกผ้าอนามัยอย่างเดียวพอนะครับ แล้วก็อีกกฎหมายที่ควรดันคือพรบจังหวัดปกครองตนเองผู้ว่าราชการคนมาจากการเลือกตั้งในบางจังหวัดที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ยากหน่อยนะครับยากหน่อยประเทศไทยไม่ได้มองแบบนั้นประเทศไทยพยายามมองว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวหา แยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการทำแบบนั้นทำให้ได้เกิดการสปรินเตอร์ทางการเมืองแล้วถ้าสามารถยึดครองจังหวัดได้จะเกิดอารมณ์บ้านใหญ่แต่ละจังหวัดนะครับการเลือกตั้งก็จะถูกผูกขาดแล้วเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าผู้ครองนครเจ้าผู้ครองนครปฐมเจ้าผู้ครองสระบุรีเจ้าผู้ครองอุทัยธานีเจ้าผู้ครองเชียงรายอย่างเงี้ยครับมันอันตรายเกินไปครับแล้วเขาสามารถที่จะทำโหวตแยกตนเองออกมาเป็นจังหวัดใหม่ได้เป็นประเทศใหม่ได้เป็นประเทศบึงกาฬเป็นประเทศระยองเป็นประเทศตราดอย่างเงี้ยครับมันอันตรายเป็นนิดนึงสำหรับมุมมองทางความมั่นคงของคนที่ต้องดูแลทางความมั่นคงแล้วกันนะมันก็เลยบอกว่าการปกครองตนเองแต่ว่าไม่ได้ปกครองโดยประเทศไทยก็เลยเป็นคำที่แสลงหูนิดนึงแต่การใช้คำว่าปกครองตนเองครับเราไม่ได้มีเขตปกครองตนเองเรามีพื้นที่ปกครองพิเศษแต่เราไม่มีเขตปกครองตนเองนะฮะอันนี้เป็นอันตรายครับต้องใช้คำว่าอันตรายนะถ้าทำได้สามจังหวัดชายแดนใต้จะบอกเลยขอเขตปกครองตนเองนะครับมีสุลต่านของตัวเองมีนะมีแบบเป็นคนของตัวเองแบบดูแลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทางฝางก็บอกว่าขอเป็นเขตปกครองตนเองไปเลยอย่างเงี้ยขอแยกออกมาจากเชียงรายทุกคนจะขอเขตปกครองตนเองเขตปกครองพิเศษที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับรัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายภาษีกับมารัฐบาลไทยก็เป็นประเทศใหม่ไปเลยนะอันตรายครับอันตรายนิดนึงนะแล้วก็ในสภาชุดก่อนมีส.ส.รวมตัวยื่นร่างพรบยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลทั้งหมดผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วแต่ยุบสภาทำให้ร่างกฎหมายโดนทำแท้งก็ยังไปไม่ถึงนะครับอันนี้นะฮะแล้วคุณตรณินบอกว่าคุณชายพูดเรื่องโอท็อปถูกเลยนะก็นั่นแหละคือทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วครับคือตอนนี้เรากำลังมองว่ามันเป็นคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพด้วยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งผมว่าที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรากำลังมีประชากรลดลงนะฮะแล้วก็เรามีประชากรที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ที่ดินในกรุงเทพมีราคาสูงขึ้นโอเคเข้าใจนะครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเราจะทำยังไงที่เราจะมองข้ามแค่เฉพาะคำว่าจังหวัดไม่จังหวัดเพราะต่อไปนี้การทำงานมันอาจจะไม่ได้มีจังหวัดแล้วก็ได้อาจจะไม่ได้มีประเทศแล้วก็ได้ครับคุณอาจจะทำงานกับต่างประเทศแล้วตอนปัจจุบันคุณทำงานกับ Facebook รายได้ไปอยู่กับ Facebook อ่ะใช่ไหมฮะรายได้ครึ่งหนึ่งคุณทำงานอะไรมาทุกอย่างแบ่ง Facebook แบ่ง Apple แบ่งทุกคนหมดเลยนะแบ่ง ChatGPT แบ่ง Gemini นะครับส่วนหนึ่งของงานคุณจ่ายให้ต่างประเทศไปแล้วนะครับดังนั้นการมองผมว่ามันต้องมองข้ามแล้วแหละว่าในปัจจุบันในทักษะสูงของเราเนี่ยเป็นทักษะโลกหรือยังนะครับเป็นทักษะที่ใช้งานทั้งโลกได้ไหมขายซื้อขายในระดับโลกได้ไหมนะครับถ้าไม่ใช่โลกก็ในระดับอาเซียนก่อนก็ได้ครับถ้ามันไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเราก็จะลำบากอยู่พอสมควรใช้คำว่าลำบากนะครับลำบากพอสมควรเพราะว่าเราไม่สามารถสู้กับความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องสู้ในเชิงการผลิตเราต้องเจอจีนต่อให้คุณจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดีแค่ไหนจีนก็กระดิกนิ้วก็ดีดนิ้วแปะนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเขาได้โรงงานที่มีพนักงาน 300,000 คนเขาบอกซับซิดี้นะเดี๋ยวมีบริษัทจีนมีเงินมหาศาลผลิตรถได้หมื่นคันต่อปีเขาโอเคเราผลิต5ล้านคันต่อปีในราคา1ส่วน5ของรถของคุณที่มีเทคโนโลยีดีกว่าเพราะเรามีนักวิทยาศาสตร์เท่ากับจำนวน 10% ของประชากรประเทศคุณที่มารีเสิร์ชให้เฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวอย่างเงี้ยเราโอ้โหสู้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะเราต้องคิดข้ามช็อตแล้วครับว่าต่อไปนี้มีอะไรทักษะอะไรที่มันเป็นทักษะระดับโลกที่ต้องใช้ระดับโลกและอยู่ในราคาระดับโลกก็ต้องผมว่าต้องคิดแบบนี้มากขึ้นนะครับอ่ะพูดไปพูดมาดูอีลุงตุงนางมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดนะครับแล้วก็ให้คิดเผื่อลูกเผื่อหลานกันไว้นะครับว่าเราจะให้ลูกหลานเรียนอะไรดีทำอะไรดีนะครับมากกว่าที่จะเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่เล็กๆนะครับก็ฝากกันไว้ให้ลองคิดกันดูดีๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าลูกหลานเรามองเห็นอะไรอยู่ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงลูกหลานเราก็ได้นะครับเป็นไปได้นะโอเคลาแล้วฮะพบกับผมเฉลิมชัยตรียุคนหรืออดัมได้ที่นี่ครับในการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่เดือนหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
9: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์

0: ง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: อาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองอะค่ะที่เขาจะนัดกันกินข้าวเย็นนะดินเนอร์อะค่ะที่บ้านของท่านนายกรัฐมนตรี
3: วัน
2: ที่6กันยายน okay. เขาจะคุยเรื่องไหน
3: ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าพูดก็พูดเถอะอาจจะคล้ายๆกับว่าเป็นการคุยนอกรอบสร้างภาพให้เห็นว่าความเป็นปึกพันของพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคหลักอ
2: ่
3: ะ
2: ค่ะก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทย
3: ใช่2พรรคหลักอ่ะพูดง่ายๆ2พรรคหลักนี่เค้าก็จับมือกันก็มันก็เกินครึ่งอยู่แล้วใช่มั้ยส่วนที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบไปนะก็คงจะถ้าถามนะคือมันเป็นภาพซ้อนกันถ้าเราดูจากข่าวสารที่เกิดขึ้นนะรัฐบาลมาอยู่ได้ประมาณสัก5เดือนเศษๆเกือบ6เดือนนะวันที่11กันยานี้ก็ครบ6เดือนเนี่ยคือมันก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างนะศึกหนักข้างหน้ามันจะมี1ก็คือต้องบริหารจัดการเรื่องการผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2570ซึ่งก็จะเริ่มวันจันทร
2: ์ค่ะ
3: 789กินข้าววันที่6อ่ะ789อ่ะก็ต้องรับแรงกระแทกให้ดีก็แล้วกันมันก็กึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะถ้าจะพูดถึงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้แหละ
2: นึกบรรยากาศก่อนเออใช่จริง
3: สามารถอ่ะนะก็ต้องจะหยิบกระทรวงนี้มาก็พูดได้ก
2: ็ค่ะ
3: นะอันที่2ก็คือว่าทุกคนก็รอวันที่14กันยา
2: อันนี้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว
3: ใช่มันจะกระทบมาถึงจะกระทบกับสวที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนจะกระทบกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นข่าวที่พูดกันเยอะๆแยะๆเนี่ยมีไหม
2: ค่ะ
3: นะก็เราก็ยังเดาไม่ถูกว่าหวยมันจะออกแบบไหนแต่มันเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองอันนึงซึ่งเข้าไปยุ่งไม่ได้ฝ่ายบริหารจะไปยุ่งกับองค์กรอิสระซ้ายหันขวาหันน่ะคงไม่ถูกอ่ะแต่จะออกแบบไหนอันนั้นก็มีส่วนในเวลาเดียวกันที่มันอุ่นมาโดยตลอดเนี่ยฟังจากพรรคฝ่ายค้านพูดเนี่ยคล้ายๆว่าจะอภิปราย2ครั้งอภิปรายแบบไม่ได้ลงมติอภ
2: ิ
3: ปรายทั่วไปไม่ต้องมีการไม่ไว้วางใจอันนั้นก็เหมือนกับเป็นซ้อมใหญ่ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้แนวออกมาว่าจะพุ่งเป้าไปที่2คน
2: คนแรก
3: ก็คือนายก
2: คนที่2
3: ก็คือลูกของคุณเนวิน
2: คุณชัยชนกชิดชอบ
3: 2คนนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนที่จะเล่นเกมเนี้ยก็คือพรรคประชาชน
2: ค่ะ
3: เพราะเขามีส.ส.120คนหักไปคนนึง119คนส่วนพรรคกล้าทำกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรวมกันยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ถึง1ใน5เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารวมกันเนี่ยเขายื่นยติไม่ไว้วางใจโดย2พรรคไม่ได้ให้รวมพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาก็ไม่ได้มันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าพรรคประชาชนเขาจะเดินเกมแบบไหน
2: ค่ะ
3: ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นล่องรอย1จากเรื่องของการอภิปรายเรื่องงบประมาณ
2: กู้เงิน 400,000 ล้าน
3: อันนั้นผ่านไปแล้วอันนั้นผ่านไปแล้ว
2: ค่ะ
3: 285เสียงต่อ141นั้นผ่านไปแล้วก็ต้องมาดูในการลงมติวาระที่3เนี่ยทางกล้าทำก็ยังงดออกเสียงเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนกับตอนพ.ร.ก.กู้เงินหรือเปล่า
3: ใช่ก็คงจะพยายามกระชับแต่ถ้าเกิดจะมีการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยอันนี้จะมีการกินข้าวของพวกส.ส.รัฐบาลอันนี้แค่ครม.นะที่จะไปกินข้าวกับนายกเนี่ยเฉพาะคณะรัฐมนตรีนะ
2: โอเคแล้วเขาเชิญฝ่ายสภาด้วยไหมคะ
3: พูดถึงอะไร
2: กินข้าวเนี่ยวันที่6กันยาเนี่ย
3: ไม่
2: แต่ว่าคุณจุลพันธ์บอกว่ามีอ่ะ
3: ก็มีอาจจะเป็นพวกประธานวิปอะไรพวกนั้นมั้งไม่ได้ไปสสอาจจะไปจำนวนหนึ่งนะแต่ว่า บ้านแกจะไปเลี้ยงคนได้เป็นร้อยๆได้ไงล่ะบ้า
2: เชิญพูดนะ
3: เต็มที่ก็สัก30คนน่ะ
2: ค่ะ
3: เออคนก็ต้องไปเช็คว่าใครมาใครไม่มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
2: ค่ะ
3: มันอาจจะสร้างความมั่นใจที่จะรับมือที่จริงแรงกระแทกหลักจริงๆเนี่ยวันที่14กันยาแรงกระแทกรองเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งวันที่28กันยาผมถึงบอกไงบอกว่าเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่การเมืองเนี่ยค่อนข้างร้อนถ้าการเมืองร้อนเนี่ยสังเกตดูว่าทางรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะออกแนวแบบแบบ อะไรล่ะโอภาปาใสแล้วก็ใจดีสู้เสือ
2: ค่ะ
3: ออกไปในทางหัวเราะมากขึ้นอารมณ์ดีคืนเครงกบล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางพรรคฝ่ายค้านก็จะออกอาการบู๊จะออกอาการรุนแรงหน่อยจัดอย่างนั้นอย่างนี้ข้อมูลครบถ้วนสอยได้แน่อะไรอย่างนี
2: ้ค่ะ
3: ประมาณนี
2: ้โอเคอาจารย์
3: นี้เราก็ขอโทษ
2: แล้วตอนในวงที่คุยอันนี้เราแค่คุยกันเล่นๆเพลินๆนะเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาจะคุยเรื่องอะไรคิดว่าในวงการคุยเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องของการปรับครม.ไหมคะ
3: ไม่มีจริงๆเลยตรงนั้นไปแล้ว
2: โอเค
3: เลยตรงนั้นไปแล้ว
2: ทำไมอาจารย์บอกว่าเลยอ่ะ
3: คือตอนก่อนหน้านี้ที่นายกออกมาพูดก็เห็นบรรดารัฐมนตรีช่วยก็กวีก็วาดกันออกมาเป็นแผงเลยนะ
2: ค่ะค่ะ
3: ก็คือพูดง่ายๆว่าคือก็ขันชนะไปรอบหนึ่งแล้วจริงๆอ่ะก็พูดก็พูดเถอะนะมันก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยลงตัวทั้งสองพรรคพรรคเพื่อไทยเขาก็มีปัญหาไม่ใช่มีนะรัฐมนตรีที่ส่งมาเนี่ย3คนนะเท่าที่ผมทราบ
2: ภายในพรรคเขาเอง
3: ภายในพรรคเขาเองเขาก็ไม่แฮปปี้ประมาณ3คนแต่เขาก็มีระบบคัดสรรระบบอะไรโคต้าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้คนที่คล้ายๆกับว่ากลืนหายไปกับข่าวการเมืองแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ของพรรคภูมิใจไทยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งสองพรรคต้องผนึกกำลังกันเพราะมันเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการปลายปีอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ตัวผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนใหม่มาแล้วคุณกรณินคุณตองก็โอเคละนะก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะตำรวจเขาก็จบแล้วคราวนี้ก็รอแต่งตั้งทหารนิดหน่อยพอพ้นช่วงนี้ไปมันจะมีแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีปลัดสุดจบก็เป็นอธิบดีก็ต้องกุมสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ให้ผ่านตลอด
2: อ
3: ันนี้ในแง่ของการบริหารจัดการเอาคนลงที่นั่นที่นี่ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาแบบว่าจะมาทะเลาะอะไรกันคงไม่ได้แล้วจะมาเปลี่ยนรัฐมนตรีในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ไม่เหมา
2: ะ
3: ก็ต้องหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละถึงจะมีการปรับครม.จริงถ้าจะปรับถ
2: ้
3: ามองแบบนี
2: ้โอเค
3: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมองยาวไปเลยว่าตุลาไม่มีเรื่องไม่ควรไม่มีเรื่องอะไรเลยในเดือนตุลาถูกไหม
2: พฤศจิกาน
3: ั่นแหละถึงจะมีเรื่องซึ่งช่วงนั้นกบฏเดียผมก็ไปต่างประเทศเหมือนกัน
2: ไปทุกเดือนนะอาจารย์แล้วเรื่องของเนี่ยตอนนี้ที่เขาพูดกันไอ้เรื่อง data center เนี่ยมันจะทำให้เกิดผลพวงอะไรกับทางรัฐบาล
3: ไหมไม่เกิดหรอกมันจริงมันรวมเรื่องหลายเรื่องนะที่จริงมันเป็นก้อนใหญ่อันนึงถ้าสังเกตดูอะเนื่องจากว่า data center AI อะไรพวกนี้เนี่ยที่มันเอาคอมพิวเตอร์มันใช้น้ำกับไฟเยอะก็ต้องจัดการเรื่องน้ำให้จบเรื่องไฟก็ต้องจัดการให้จบไฟก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้า PDP 2026ซึ่งตอนนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาออกมาแล้วว่าอะไรจะเป็นอะไรอันนี้มันรายละเอียดมันเยอะผมยังไม่อยากคุยเรื่องนี้นะส่วนในที่มันมาก่อนหน้านี้ที่มาลักลอบตั้งอย่างเงี้ยก็ต้องจัดการก็เห็นวันนี้ทางท่านผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชาติท่านก็ไปดำเนินการเนี่ยนะแต่มันจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่คุณเองนิติเป็นประธานเนี่ย
2: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: มันจะเรื่องใบอนุญาตเรื่องจะทำอะไรได้แค่ไหนยังไงไอ้นี่มันมาก่อนนะ
2: ค่ะ
3: คือมันมาตอนที่ไม่มีกฎหมายมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะ
2: หมายถึงที่ทำกันอยู่ตอนนั้นนะ
3: เออมาอยู่2ที่มาทำไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไอ้ตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนั้นทำไม่ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ data center
2: ค่ะ
3: คราวนี้จะต้องออกรายละเอียดอันนี้จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วมันจะไปโยงกับเรื่อง PPP ที่เป็น direct ที่จะซื้อโทษ direct ที่จะ PPA ที่จะทำข้อตกลงเรื่องซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9อัตราค่าไฟฟ้าอีกแบบนึงอะไรเนี่ยมันก็จะไปโยงกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่เราต้องการในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะตกขบวนเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง data center เนี่ยไม่ได้
2: ค่ะ
3: ตกขบวนเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI เนี่ยไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเมื่อ20ปีที่แล้วโทรศัพท์มือถือเมื่อที่แบบลูดเอาเมื่อ15ปีมันต้องมา
2: ค่ะ
3: แต่มันต้องมีการจัดระบบก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับว่าเราจะเอาอะไรที่เราเป็นจุดแข็งของเราจุดแข็งของเราคืออินฟราสตรัคเจอร์น้ำไฟโดยเฉพาะไฟฟ้าในอาเซียนเราเบอร์หนึ่ง 50,000 เมกะวัตต์เนี่ยเราเบอร์หนึ่ง
2: อะไรคือจุดแข็งอาจารย
3: ์ไฟมี
2: เราเสถียรเหรอคะ
3: ไฟเยอะมากโอเคแล้วเราก็มีแผนต่อเนื่องน้ำไม่ต้องห่วงอย่างสิงคโปร์เขาตันไปต่อไม่ได้มาเลย์นี่ยังห่างจากเราเยอะพูดถึงกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองนี่ห่างอย
2: ู่
3: เวียดนามก็เหมือนกันพวกนี้ยังไม่คือพวกนี้เขาไม่ได้ลงทุนมาเราลงทุนมาก่อนก็สามารถจะใช้ได้ก่อนอันนี้เป็นข้อจุดแข็งพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยน้ำเราพอมีไม่งั้นคุณไม่ต้องแปลกใจทำไมนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ถึงมา
2: ไทยแล้วมาเย
3: ือ
2: นไทยแล้ว
3: ใช่ใช่อันนี้คือเขาก็อาจจะมาตามไอ้เรื่องเกี่ยวกับโปรโตคอล

0: ป็นจุดปฏิเสธไม่ได้มันก็มีความเห็นต่างกันว่าถ้ามันดีจริงทำไมมึงไม่ทำในประเทศของมึงอย่างอเมริกา ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมันยังมีเรื่องซ้อนมาอีกเป็นการต่อสู้ทางด้านเทคโนโลยีด้าน AI โรบอติก Data Center ระหว่างจีนกับอเมริกาจับคั่วกันอยู
1: ่
0: นะรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันพันกันไปหมดตอนนี้เราก็ต้องวางยุทธศาสตร์ดี
1: ๆ
0: นะก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้เป็นประโยชน
1: ์สิ่งที่เรามีเป็นประโยชน์ จริงๆนุ่นอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าคณะกรรมการที่ดูเกี่ยวข้องกับ Data Center เขาจะมีการประชุมเมื่อไหร่รวมไปจนถึงการเยือนของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวข้องกับ Data Center ค่ะเราอยากรู้ว่าทิศทางเขาจะเอายังไงวางกรอบอย่างไรอะคะให้ติดตามวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะศุกร์ที่4กันยายนค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคุณเอกนิติเนี่ยจะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เนี่ยแหละค่ะเพื่อวางกรอบการทำงานแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนที่ว่าค่ะ
0: คือจริงการส่งเสริมการลงทุนมันมาแล้วแต่ว่าการจัดระบบเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อย
1: รายเก่ารายใหม
0: ่รายเก่าที่เขาทำล่วงหน้าไปก่อนมันก็ได้เปรียบในแง่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายอะไรใช
1: ่
0: ไหมแต่รายใหม่ก็ต้องจัดระบบละอันนี้ก็ต้องรัฐบาลต้องทำอ่ะเป็นเรื่องบังคับเพราะแรงส่งจากการลงทุนของต่างชาติระลอกนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของนายกสิงคโปร์ที่มาเนี่ยนะก็มีหลายวาระนะที่จริงเขามาแบบไปเช้าเย็นกลับนะเขาจะว่าอะไรบ้างล่ะ
1: อ๋อคือครั้งนี้การเยือนของท่านเนี่ยเข้าร่วมประชุมนี้ด้วยอาจารย์ขา Thailand Singapore Leader Retreat เนี่ยค่ะ ก็เป็นการคุยกันหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้า เชื่อว่าหนึ่งในนั้นที่คุยมีเรื่องของ Data Center ปัญญาประดิษฐ์อะค่ะแล้วก็ทิศทางในภูมิภาคอาจารย์บอกว่า
0: แน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนที่จริงเราก็มองข้ามไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่ผมมันคนพูดเยอะแต่ผมก็พูดนิดเดียวกันละกัน
1: อย่าง
0: เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนที่เข้ามาที่พัทยา แล้วก็มีฝูงเรือที่มาด้วยกันเนี่ยมาเทียบท่าที่แหลมฉบังนะก็สื่อต่างประเทศจับตามองมากเพราะว่ามันเพิ่งมาจากช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเพิ่งมาจากอ่าวโอมานน่ะแล้วลูกเรือเขาก็โอ้โห
1: 5,000 นายอ่ะ
0: 5,000 นี่มันไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจมอยู่ใต้ดินอีกเยอะนะใต้น้ำอีกเยอะนะข้างบนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นข้างล่างมีอีกเยอะ
1: อาจารย์คือเวลาเขามาเขาไม่ได้มาแบบลำเดียว
0: เขาก็มาซื้ออาหารด้วยต้องมาซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรเนี่ยพูดง่ายหมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้ว
1: เขามาพักด้วยแล้วเขาก็มาต้องส่งยุทโธเขาเรียกอะไรบำรุงกองบำรุงใช่ไหม
0: มันก็นั่นแหละส่งกำลังบำรุงก็มาแวะมันมาทั้งหมด3หรือ4ลำมันไม่แน่ใจมีเรือพิฆาตมีเรือลาดตะเวนนะก็อันนี้ฐานทัพของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะอยู่ที่ซานดิเอโกฐานทัพเรือใหญ่เขาอเมริกานี่มีเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมด11ลำจีนมี2ลำชาติอื่นก็มีชาติละลำสองลำเลยนะ
1: อาจารย์แต่ว่าเรือเนี้ยเราจำได้ไหมก่อนที่เขาจะสู้รบกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์น่ะอาจารย์เอามาเล่าในรายการฟังหูไว้หูนี่แหละว่ายุทโธปกรณ์น่ะที่สหรัฐอเมริกาขนไปทางภูมิภาคตะวันออกกลางมีอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ USS อับราฮัมลินคอน
0: ย้ายอันนี้มันอยู่กองทัพกองเรือที่7
1: อันนี้เทียบท่าอยู่ที่แหลมฉบังในบ้านเรา
0: แหลมฉบังนี่มันเป็นเรือพิฆาตหรือเรือลาดตระเวนผมไม่แน่ใจแม้ช่างมันเถอะประเด็นนี้ประเด็นน
1: ี
0: ้คือประเด็นให้ดูอย่างนี้เราเป็นพอร์ตออฟคอลอำนวยความสะดวกให้กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมาใช้อันนี้เป็นเรื่องที่เรามีมาแต่ไหนแต่ไรเป็นเรื่องปกติแต่มันก็โฟกัสไงมันก็เป็นการโฟกัสจีนก็จับตามองเรื่องนี้ถูกไห
1: ม
0: เพราะแถวนี้สะดวกที่สุดคือเราจริงๆไปสิงคโปร์ก็ไม่เวิร์กมาเราเนี่ยสะดวกสุดนะถ้าเกิดจะแวะมาแถวนี้นะไปกัมพูชาท่าเรือก็เล็กเกินอันเนี้ยเราสะดวกที่สุดแล้วก็มาบ่อยแต่ว่ารอบนี้มันมาแบบว่ามันสดๆร้อนๆจากสงครามในอ่าวเปอร์เซียมันก็เลยเป็นที่จับตามองนะแล้วก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมแหละในทางการข่าวคงจะคุยกันแหละนะนายกสิงคโปร์เข้ามาก็ สิงคโปร์เนี่ยเขาเอียงไปทางอเมริกา
1: ค่ะ
0: เขา

0: เลือกอเมริกาเป็นหลักอยู่แล้วล่ะมาแต่ไหนแต่ไรเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะเรานี่ยังก้ำกึ่งจีนกับอเมริกาเอาไป60 40อะไรประมาณนี้
1: อาจารย์ฝั่งของจีนเราก็ต้องจับตาการประชุมของเขาเช่นเดียวกันนะ
0: เขามีประชุมที่เคอร์กิสถานใช่เขาเรื่องในสถานการณ์ทางสากลเนี่ยมันสับสนโอลหม่านต้องค่อยๆจับหลักเพราะว่ามันมีสงครามที่ยังไม่จบมา2ที
1: ่
0: สงครามในอ่าวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านกับสงครามในยูเครนรัสเซียกับยุโรปตะวันตกทั้งหมดนะมันก็ยังไม่จบมันก็จะมีอะไรที่พลิกแพงไปอย่างนี้แหละนะอันนี้เราก็ต้องจับตามองสำหรับสิงคโปร์เนี่ยปีหน้าเขาจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากมาเลเซีย
1: ปี 70
0: ปี71นี่จะเป็นเรา
1: ค่ะ
0: แล้วปี72จะเป็นเวียดนามนี่ไงผมไม่แน่ใจนะเขาเรียงตามตัวอักษรนะสิงคโปร์จะก่อนแล้วเพราะเขาตัว S เราเนี่ยตัว T ตามสิงคโปร์มาก็คือท่าทีของอาเซียนก็สำคัญสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้คืออย่างหลังๆนี่มีการพูดไงว่าเรื่องของการจะเลือกลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผลตอบแทนละ มันเป็นเรื่องของความมั่นคง
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเห็นเลยทางไม่ว่าจะเป็นทางกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรพวกนั้นเนี่ยเงียบไปเลยคือผู้คนไม่คิดว่าปลอดภัยละก็มีแถวเนี้ยแถวนี้ก็จะมีใครก็มีเราใช่ไหมมีเรามีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีอินโดนีเซียอาเซียนนั่นแหละพูดจริงๆแต่เราอะสำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะเราเนี่ยสองฝั่งมหาสมุทรนะมหาสมุทรอินเดียด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบแต่มันก็เป็นเรื่องเหมือนกับนั่งอยู่บนเขาควายอะคุณ
1: มันก็ไม่ค่อยอภิรมย์เท่าไหร่นะอาจารย์
0: ใช่โอเค
1: แต่ในขณะเดียวกันนะคะไอ้ที่ความไม่อภิรมย์มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมองในภูมิภาคด้วยมองในต่างประเทศด้วยจริงๆแล้วอะสถานการณ์ที่มันน่ากลัวที่สุดแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนก็คือเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานนี่แหละ
0: อันเนี้ยเรื่องใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: ตัวเลขที่เป็นตัวเลขล่าสุดนะของราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ปิดตลาดสิงคโปร์วันเนี้ยข้อมูลล่าสุดเลยน้ำมันดิบดูไบนี่102เหรียญ นะขึ้นมากี่เหรียญละขึ้นมา2เหรียญ49เซนต
1: ์ค่ะ
0: น้ำมัน
1: ดีเซล
0: 168เหรียญ7เซนต
1: ์
0: เพิ่มขึ้นมา4เหรียญ51เซนต
1: ์ค่ะ
0: น้ำมันเบนซิน126เหรียญ54เซนต์เพิ่มขึ้นมา3เหรียญ59เซนต์ประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้เราก็ปรับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการทั้งเบนซินและดีเซล
1: ค่ะ
0: ขณะนี้นะ
1: ดีเซล
0: เนี่ย39บาท14สตางค์รัฐบาลเนี่ยชดเชยโดยกองทุนน้ำมันเนี่ย5บาทแล้วก็ขอให้ลงกันช่วยอีก2บาท40เท่ากับราคาจริงเนี่ย7บาท40ต้องประมาณ46บาท
1: ค่ะ
0: ที่เราซื้อ39บาทจริงๆต้อง46บาทเบนซินก็ขึ้น
1: แก๊สโซฮอล์95
0: แก๊สโซฮอล์95ก็38บาท29สตางค์คราวนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้อีก80ตังค์4เหรียญละ20ตังค์จำไว้เลยเหรียญละ20ตังค
1: ์ค่ะ
0: ก็ต้องชดเชยเพิ่มตอนนี้ชดเชยไปแล้ว 80,000 ล้านแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสนล้านได้เห็นป่ะ
1: อาจารย์เดี๋ยวกองทุน
0: น้ำมัน
1: เน
0: ี่
1: ยเขายังสามารถบริหารจัดการ
0: บริหารได้แต่ว่ามันติดหนี้ไง
1: เดี๋ยวแล้วไอ้หนี้ที่ว่าเนี้ยมันจะไปยุ่งกับกองเงินพ.ร.ก.กู้เงินไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวนะคะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่ได้เอาวงเงินนี้มาใช้อันนี้นะ
0: พ.ร.ก.กู้เงินอะไรไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเขามีรายได้จากการเก็บจากผู้ใช้แต่ตอนนี้เขาชดเชยให้ผู้ใช้น้ำมันในอนาคตราคาน้ำมันลดลงเขาก็เก็บจากผู้ชายก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ระดับที่มันน่ากลัวเราเคยไปถึง 1,200 นะติดลบยื้อได้ถึง 1,200 ตอนนี้มัน 85,000 แล้วผมว่ารัฐบาลคงทำสองอย่างอันหนึ่งคือดูแล้วก็ปรับราคาหน้าสถานีบริการอย่างช้าๆแล้วก็ชดเชยด้วยกองทุนน้ำมันเนี่ยคือ 4-5 บาทเนี่ยพอได้แต แต่ถ้า8บาท10บาทอย่างนี้ไม่ไหว8บาท10บาทในวันละประมาณ100 5 600ล้านอย่างนี้ไม่ไหวก็ต้องทำทั้ง2อย่างตอนนี้มัน 80,000 แต่จริงมันตัวเลขมันเลยแล้วล่ะเพราะตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้า5บาทเนี่ยเฉพาะดีเซลเนี่ย300ล้านโทษ350ล้านถ้าเบนซินบาทนึงนี่ก็อีก3 30ล้านก็ประมาณวันละ400ล้านก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สถานการณ์มันไม่จบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ฮอร์มูสก็ยังถล่มกันใหม่อีกรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง6เดือนละสงครามมันไม่จบเร็วอย่างที่คิดแล้วการลากไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันคนก็จะห่วงเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้มันไปผุดที่ไหนมันไปผุดที่เรื่องของราคาพันธบัตร
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คนเทขายพันธบัตรเยอะผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่ราคาพันธบัตรลดลงน
1: ะ
0: ราคาพันธบัตรที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขาดทุนจากการถือครองพันธบัตรเวลามาร์คทูมาร์เก็ตแล้วมันก็กลับมามองบ้านเราบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยต่ำมากขนาดญี่ปุ่นน่ะ10ปีมันยัง 3% อเมริกา10ปีนี่ 5% เราเนี่ย10ปี 2.8 เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็มีผลนะทำให้เงินไหลออกเพราะผลตอบแทนมันต่ำ มันก็สะท้อนผ่านเงินบาทที่อ่อนตอนนี้เรากำลังพูดถึงเงินบาท 33.50 อาจจะทะลุ 34 ก็ได้ทั้งฝั่งผู้นำเข้าก็ต้องทำ forward cover ซื้อ forward ปิดส่วนคนส่งออกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์อันนี้มันก็มีผู้ได้ผู้เสียนะแต่ประเด็นก็คือว่าการบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากราคาพลังงานไม่แน่นอนแล้วยังติดหนี้กองทุนค่าเงินก็ยังต้องบริหารจัดการพันธบัตรยังมีเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นอีกแต่เราไม่ขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ความไม่ลงตัวหรือว่าความไม่สมดุลทั้งเรื่องที่เป็นภาค real sector กับภาคที่เป็นภาคการเงินเนี่ยมันไม่ซินโครไนซ์กันมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันยากมากนะนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงข้อจำกัดทางด้านการคลังของเราเราก็ติดกับดักงบประมาณทางด้านหนี้สาธารณะเราก็จะติดกับเพดาน
1: ค่ะ
0: หนี้ครัวเรือนก็ไม่ลบนะประเด็นในขณะนี้มันยากไปทุกอย่างนั้นความรู้สึกของคนต่อรัฐบาลก็คือว่าเฮ้ยอยากได้รัฐบาลที่เก่งกว่านี้แต่ผมบอกคุณตามตรงนะว่ายากมากสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ABCDEF อะไรเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ย
1: ง่าย
0: ผมว่ามันเสยคางทุกรัฐบาลจริงพูดตรงๆ
1: เห็นใจ เพราะว่าปัจจัยในต่างประเทศ
0: คือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเราดูตามสภาพความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: ปัญหามันไม่เบาลงมันหนักข้อขึ้นเรื่องความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนี่กลายเป็น new normal แล้วคุณต้องคอยปรับตัวตามมันใช่ไหมแล้วการยื้อกันการแข่งคือสิ่งที่จะเป็นจุดตัดอันนึงที่ผมเห็นเนี่ยคือการพบกันระหว่างทรัมป์กับสีเจิ้นผิงวันที่24กันยายนเนี่ยถ้ามันมีความคลี่คลายเนี่ยมันคลี่คลายหมดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะจีนก็สนิทกับอิหร่านซื้อของอิหร่านด้วย
1: ค่ะ
0: จีนสนิทกับรัสเซียซื้อของรัสเซียขายของรัสเซียด้วยอเมริกาก็พยายามจะบอมจะพยายามจะมันคือต้องให้คนที่มันมีบทบาทโลกอ่ะมันไปคุยกันให้จบก่อน
1: และเราบริหารจัดการก็ยากค่ะอาจารย์ค่ะในเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าเกิดวางแผนระยะยาวก็ยากเช่นเดียวกันจริงๆหนูก็อยากรู้นะคือแผน PDP 2026เนี่ยเขายังไม่ได้ข้อสรุปถูกไหมอาจารย์ค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงระหว่างรับฟังความเห็นอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้องผมแนะนำให้เข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานนะ
1: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะ
0: คืออย่างน้อยไปอ่านก่อนอะยากนะไม่ใช่ง่ายยากมันยังมีมันไม่ใช่แค่ PDP มันยังมีแผนเรื่องเกี่ยวกับก๊าซแผนเรื่องเกี่ยวกันอะไรมันอีกหลายอันมันเป็นจะมีรายละเอียด
1: คือถ้าทางทีมงานขึ้น QR code ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าที่อาจารย์วีระเขาส่งไว้ให้เลยนะคะก็คือเชิญชวนคนที่อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแผน
0: PPP จะได้ไปอ่านเองก่อน
1: ใช่ค่ะร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2593เนี่ยค่ะคือตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการเชิญชวนคนที่สนใจไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นจะเห็นได้ว่ามันมี QR code 2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยเป็นการอ่านรายละเอียดอีกฝั่งนึงให้แสดงความคิดเห็น
0: เอารายละเอียดไปอ่าน
1: ค่ะ
0: เอารายละเอียด
1: 8กันยายนนี้เขาทำอะไรกันนะ
0: ก็จะให้แสดงความคิดเห็นแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกจริงๆมันก็ตามนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันก็เป็นตามกฎหมายว่าต้องให้มีผู้มี public hearing อะไรก็ว่าอันซ้ายมืออันนั้นคือตัวร่างของแผนพัฒนาไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าน่ะอันนั้นเอาไปอ่าน100กว่าหน้า180กว่าหน้า
1: โอเค
0: ก็ลองดูก็แล้วกัน
1: อ่านได้คร่าวๆอ่านได้แบบเจาะลึกนี่ต้องเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์เราคุยเรื่องไฟไปแล้วคุยเรื่องน้ำมันไปแล้วน้ำท่วมเลยก็อยากคุยต่อเด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้า
0: คุยฟังค่ะได้โอเค
1: หน้าฝนมันยังไม่หมดไปเพราะนั้นนะคะเรายังวางใจไม่ได้
0: เราก็อย่างเงี้ยคือเดี๋ยวมันก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าบางที่วันเดียว2วันจบสถานการณ์ถ้าพูดถึงในภูมิคือจริงๆตอนเนี้ยที่ต้องห่วงจริงๆคือฝั่งริมแม่น้ำโขงภาคกลางยังไม่ต้องพูด
1: แล้วก็ต้องไปแถบๆโซนภาคอีสาน
0: ใช่ๆๆเอาว่าคือขณะเนี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราดูจากที่เขาเป็นทั้งเรื่องจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังก
1: ็
0: คือหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหาร
1: รับมือน้ำล้นตลิ่งช่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายนนี้นะคะ
0: ใช่ๆตอนนี้น้ำที่ถ้าพูดถึงระดับน้ำนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ดูเป็นไล่เป็นจุดไปเนี่ยอันนี้อันที่เป็นแต่ละที่เนี่ยที่เชียงแสนอันนี้คือต้นทาง
1: ที่เชียงราย
0: เชียงรายเชียงแสนเชียงคานหนองคายตอนนี้ระดับน้ำเนี่ย10เมตร58
1: ค่ะ
0: เซนยังเพิ่มขึ้นนครพนม9เมตร49เซนลดลงนิดหน่อยมุกดาหาร9เมตร50นะระดับตลิ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็ชิดขอบนะ
1: ค่ะ
0: ที่เชียงแสนนะไม่ห่วงนะยังเหลือเยอะ
1: ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง
0: จะต่ำกว่าตลิ่งเยอะนะ3เมตรกว่าที่เชียงแสนเนี่ย6เมตรกว่าแต่ที่หนองคายเนี่ยมันเหลือแค่เมตรกว่าเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะที่นครพนมก็2เมตรกว่าที่โขงเจียมอุบลราชธานีเนี่ย2เมตร76เซนคือประเด็นขณะนี้ก็คือว่าถ้าน้ำมันไหลเข้ามาเติมเนี่ยสิ่งที่เราห่วงจริงๆเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำโขงอย่างเดียวลำน้ำที่ลงแม่น้ำโขง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆก็ลำน้ำก่ำลำน้ำสงครามลำน้ำ อีกอันนึงชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วลำน้ำสงครามลำน้ำก่ำลำน้ำอูนหรือไงเนี่ยนั่นเนี่ยอันเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยมันจะทำให้พอลงไม่ได้เนี่ย
1: มันจะเออ
0: ท่วมพื้นที่คราวนี้ตอนนี้ต้องระวังทาง
1: น้ำเวลามันมาเติมในลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะอาจารย์ขามันก็จะมาเป็นทอดก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเราต้องไปดูที่จุดที่สปป.ลาวค่ะ
0: คือก็เริ่มต้นดูที่ลาวก็ดูที่อะไรล่ะ
1: ไซยบุรี
0: ตอนนี้หมื่นกว่า
1: ค่ะประมาณสักราวๆ 12,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเยอะนะ
0: ใช่พอมันเข้าไทยเนี่ยจุดแรกก็คือเข้าที่เชียงคานก่อน
1: ค่ะ
0: เชียงคานตอนนี้1,970ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เชียงคานคือที่จังหวัดเลย
0: ถัดจากนั้นก็หนองคาย
1: ค่ะ
0: 11,810
1: ค่ะ
0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอมาถึงนครพนมน้ำกว้างมาก 21,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมุกดาหารก็ 21,010 เมตรต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโขงเจียมก่อนที่จะเข้าไปทางลาวอีกรอบนึงอะนะ
1: ค่ะ
0: 25,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้ปริมาณน้ำต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเพราะถ้าลำน้ำกว้างไหลเร็วมันก็เยอะอะประเด็นคือว่ามันต่ำกว่าตลิ่งแค่ไหนคือตอนนี้มันเลี่ยตลิ่ง พอมันเลี่ยตลิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตลิ่งมันเท่ากันหมดนะ
1: ค่ะ
0: บางทีมันต่ำกว่ามันสูงกว่ามันมีคอนทัวร์เนี่ยถ้าตรงไหนเป็นจุดที่น้ำออกแล้วมันออกไม่ได้มันก็ฝั่งเราเหมือนกันทางฝั่งเขาก็เหมือนกันฝั่งลาวก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาให้ระวังก็คือว่าถ้ามันมีฝนตกลงมา
1: คาดว่าจะเป็นช่วงระหว่าง 3-7 กันยายนนี้ค่ะ
0: อันนี้ต้องดูนะ
1: ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกที่จะโดน
0: นั่นช่างมันเอาเฉพาะแถวนี้แล้วกันนะเขื่อนไซยบุรีเนี่ย

0: น้ำผ่านเนี่ย 12,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ลดลงจากก่อนหน้านี้นี่ 18,000 โอเคไหมครับมันมีเขื่อนตรงนั้นมันวัดได้แต่เขื่อนหลวงพระบางที่ทำโรงไฟฟ้ามันยังไม่เสร็จยังไม่
1: ค่ะ
0: นี่สิ่งที่ควรจะดูก็คือว่าที่หนองคายจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตเนี่ยประมาณ28เซน
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ท่วมเยอะที่บึงการเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าระดับวิกฤตนะประมาณเม็ด22เซน
1: ค่ะ
0: งั้นที่จะต้องระวังก็จะมีหลายๆจุดใช่มั
1: ้ยหลายๆจุดค่ะอาจารย์คะแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอ่ะนุ่นจะชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องขยับเรื่องของเส้นทางแม่น้ำการวางโครงสร้างตรงนี้ด้วยเพราะมันต้องใช้เม็ดเงินค่ะทางแถบของฝั่งภาคอีสานเขาจะทำอะไรลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขาจะขยับขยายอะไรถ้ามีโอกาสนะคะมาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้รายการของเราร
0: อบหน้าเชิญเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติอะไรน้ำเนิ่มมาคุยดีกว่า
1: ได้นะคะคุณผู้ชมเสนอมาได้ในรายการฟังหูไว้หูของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทอรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงพันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับเฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
3: ทะเลจีนใต้มีทั้งประเด็นเรื่องจีนกับฟิลิปปินส์แต่ว่าระหว่างจีนกับเวียดนามนี่ก็ทำท่าว่าจะมีเรื่องที่อาจจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งหนักเพราะเวียดนามเพิ่งออกมาเปิดเผยด้วยว่ามีความสงสัยระแวงอย่างยิ่งว่าจีนนั้นไปสร้างรันเวย์เครื่องบินที่หมู่เกาะพาราเซลโดยเฉพาะบนเกาะยากงหรือเกาะบาบาและแนวปะการังที่ชื่อแอนโทรโลปหรือไหซัมในภาษาเวียดนามปรากฏว่ายิ่งวันก็ยิ่งชัดขึ้นว่านอกจากรันเวย์เครื่องบินยังมีการตั้งเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นตาให้กับปักกิ่งเวียดนามก็มองว่าอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าจีนกำลังจับตาดูทุกฝีเท้าทุกย่างก้าวของกองกำลังรักษาชายฝั่งและชาวประมงเวียดนามถ้าเซ็นเซอร์เหล่านั้นทำงานควบคู่กับฐานบินความเคลื่อนไหวต่างๆของเวียดนามจะถูกตรวจสอบและก็ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทำให้พื้นที่นี้แทบจะกลายเป็นเขตหวงห้ามที่เวียดนามแทบจะขยับตัวไม่ได้ถ้าหากเวียดนามไม่ท้าทายเพราะว่าสำหรับเวียดนามแล้วเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ที่จีนไปติดตั้งแถวนั้นหมายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการปรากฏตัวหรือกิจกรรมใดๆรอบหมู่เกาะพาราเซลของเวียดนามจะถูกตรวจสอบได้เร็วขึ้นติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและถูกท้าทายได้เร็วขึ้นด้วยดังนั้นจึงมีกรณีที่เวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามเองก็ได้ขยายพื้นที่เกาะเทียมในหมู่เกาะสเปรดเล่ไปแล้วครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์ถึง27แห่งบนแนวปะการังอย่างน้อย18แห่งแต่ว่ามันมีความแตกต่างที่สำคัญคือความเหลื่อมล้ำทางภูมิรัฐศาสตร์จีนนั้นกำลังใช้หมู่เกาะพาราเซลเป็นฐานที่มั่นแนวหลังที่จะควบคุมเบ็ดเสร็จซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่1974นะครับจีนเข้าไปสู้กับเวียดนามแล้วก็ยึดตรงนั้นมาในแง่พฤตินัยจีนคุมอยู่นะครับหมู่เกาะสเปรดเล่แต่ว่าง่ายอธิปไตยนั้นเวียดนามยังเป็นคนอ้างสิทธิ์อยู่ฉะนั้นมันจึงซับซ้อนจีนไม่จำเป็นต้องไปปะทะโดยตรงที่หมู่เกาะสเปรดเล่กับเวียดนามแต่เลือกที่จะเสริมเขี้ยวเล็บในหมู่เกาะพาราเซลเพราะว่าสเปรดเล่อยู่ล่างลงไปใกล้กับเวียดนามพูดง่ายๆคือเวียดนามเนี่ยมีอิทธิพลตรงหมู่เกาะสเปรดเล่แต่ที่พาราเซลที่ติดกับไหหลำของจีนนั้นจีนยึดครองในทางปฏิบัติได้มันจึงกลายเป็นการเผชิญหน้าที่แหลมคมแต่ขณะเดียวกันก็มีความน่าสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไประหว่างสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนด้านการลงทุนด้านการค้าจีนกับเวียดนามก็ยังคบหากันอยู่แต่พอเป็นเรื่องทะเลจีนใต้กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าหมู่เกาะพาราเซลเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่มีทั้งแนวปะการังสันดอนอยู่ตอนเหนือของทะเลจีนใต้อยู่ระหว่างชายฝั่งเวียดนามกับเกาะไหหลำของจีนนั่นแหละครับแต่ประเด็นสำคัญคือจีนเนี่ยควบคุมหมู่เกาะทั้งหมดในทางปฏิบัติแต่เวียดนามไต้หวันอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะนี้นี่คือประเด็นเพราะว่าเรื่องของเรื่องตอนนี้นั้นกลายเป็นว่าความสำคัญของหมู่เกาะพาราเซลมันยิ่งชัดขึ้นเพราะว่าตำแหน่งของมันอยู่ เหมือนกับเป็นป้อมกลางทะเลจีนตอนเหนือจีนคุมอยู่จีนเนี่ยสามารถใช้เกาะต่างๆสำหรับเรดาร์เอ่ยลาดตระเวนเครื่องบินเรือการเฝ้าติดตามพื้นที่ทางทะเลเกือบหมดซึ่งกลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของจีนทางหมู่เกาะพาราเซลและบริเวณรอบๆหมู่เกาะก็ยังมีแหล่งประมงมีความเป็นไปได้ด้านทรัพยากรอาจจะมีน้ำมันมีแก๊สธรรมชาติฉะนั้นทั้งมิติความมั่นคงมิติเศรษฐกิจและสิทธิทางทะเลมันทับซ้อนกันอยู่นั่นกลายเป็นว่าด้านเหนือหมู่เกาะพาราเซลจีนยึดครองส่วนทางใต้หมู่เกาะสเปรดเล่จีเวียดนามมีอิทธิพลเหนือกว่าเป็นการจ้องซึ่งกันและกันอย่างชนิดที่มีนัยยะสำคัญพูดง่ายๆคือหมู่เกาะพาราเซลคือดินแดนที่จีนยึดการควบคุมจากเวียดนามใต้ตั้งแต่1974วันนี้กำลังเปลี่ยนจากหมู่เกาะพิพาทกลายเป็นแนวหน้าทางยุทธศาสตร์ของจีนในทะเลจีนใต้ขณะที่หมู่เกาะสเปรดเล่เป็นกลุ่มเกาะเล็กแนวปะการังมีโขดหินและสันดอนจำนวนมากในตอนค่อนๆไปทางใต้ของทะเลจีนใต้อยู่ระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนฉะนั้นความแตกต่างที่จะเห็นชัดเจนก็คือมี6ฝ่ายที่เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่จีนไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนแต่ลักษณะและขอบเขตข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกฝ่ายจะมีกำลังประจำอยู่บนเกาะหรือแนวปะการังคำถามคือทำไมหมู่เกาะสเปรดเล่จึงอันตรายกว่าหมู่เกาะพาราเซลเพราะว่าหลายประเทศมีฐานและสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้กันมากเช่นจีนเนี่ยควบคุมพัฒนาแนวปะการังสำคัญกลายเป็นเกาะเทียมขนาดใหญ่มีทางวิ่งเครื่องบินท่าเรือเรดาร์โครงสร้างพื้นฐานทางทหารส่วนเวียดนามก็ครอบครองพื้นที่จำนวนมากในสเปรดเล่และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเร่งถมทะเลขยายสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ที่ตนควบคุมเหมือนกันฟิลิปปินส์ก็มีฐานสำคัญอยู่แถวนั้นไต้หวันก็คุมเกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะธรรมชาติใหญ่ที่สุดในสเปรดเล่ฉะนั้นมันเหมือนกับหมากบนกระดานที่แต่ละประเทศวางอยู่ห่างกันไม่มากฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูการที่จีนฟิลิปปินส์ปะทะกันแรงจีนเวียดนามขัดแย้งกันเงียบๆแต่เริ่มจะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมามันจึงเป็นสองคู่ที่ผมกำลังจับตาดูว่าทะเลจีนใต้จะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดประทุร้อนที่จะเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่มีการใช้กำลังกันหรือไม่ต้องไม่เกิดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สมรภูมิยูเครนสมรภูมิอิหร่านก็ยุ่งพอสมควรแล้วแต่ไต้หวันทะเลจีนใต้ยังเป็นจุดที่เราไม่สามารถเพิกเฉยหรือมองข้ามเป็นอันขาดเช่นกันครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Well

0: พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเราจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวที่น่าสนใจการวิเคราะห์ที่เฉียบคมนะฮะจากคุณปีเตอร์ชอนแวนฮาเรนกันนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: ครับผมวันนี้เรื่องราวที่ต้องขอความรู้เยอะๆจากคุณปีเตอร์มีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวครับแต่ก่อนที่จะคุยกับท่านขออนุญาตนิดเดียวนะฮะมี PR ดีๆครับคุณปีเตอร์ฮะ
4: ครับผม
3: เพราะว่าผมว่าพวกเราได้ฟัง PR แล้วเราเอาไปปรับใช้นะครับชีวิตเราจะดีขึ้นเลยทีเดียวครับนั่นก็คือใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้

0: เพราะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันในวันนี้ผมนะครับมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำครับเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่ครับเป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบของแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนนะครับแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือสำหรับผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานทั้งพร้อมอาหารนะครับครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งนะครับผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ ขาวละออหรือโทร02-819-7991-5นะครับหากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองอยู่นะครับก็แนะนำเลยครับอย่าลืมนะครับยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีก1ตัวเลือกที่แนะนำครับและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะขอไปครับอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับอีกหนึ่งข่าวอันนี้สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการออมนะครับผมขออนุญาตใส่แว่นครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เตือนผมอยู่เสมอนะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีนะครับคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเอาละเรื่องใดเรื่องที่จะคุยกับคุณมิเตอร์จากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่ผมเชื่ออย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ครับว่าถ้าว่าเราได้ติดตามนะเราจะเห็นถึงความคืบหน้านะฮะเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีหลากหลายมุมมองเรื่องราวผมชวนคุณมิเตอร์ชวนคุณผู้ฟังไปตามความสำเร็จของครม.สัญจรที่ส่งข่าวก่อนได้ไหมครับคุณมิเตอร์คุณวิเตอร์ติดตามข่าวนี้ไหมครับ
1: เรื่องอะไรนะครับคุณวิชัยครับ
0: ครม.สัญจรนะฮะที่นายกนะฮะและคณะรัฐมนตรีลงไปประชุมที่จังหวัดสงขลานะครับ
1: อืม
0: เขามีถึง4ควิกวินนะครับคุณวิเตอร์
1: ก็ให้มันสำเร็จก็แล้วกันนะฮะมีอะไรบ้างครับหนึ่งมีอะไรบ้างครับครับ
0: ผมเขาบอกว่าในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลครับเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ตัวเองนะฮะภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจะปลดล็อกนะฮะข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนสนับสนุนไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเช่นกระทรวงการคลังก็จะให้พิจารณาด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะโดยเฉพาะธุรกิจซอฟท์โลนบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงกระทรวงคมนาคมก็ให้ดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลก็คือต้องการให้คนในพื้นที่มีโอกาสครับมีรายได้ครับนะและสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจของภูมิภาคได้นะครับยังมีอีก 2-3 ด้านนะครับคุณวิเตอร์จะฟังผมไปเลยทีเดียวได้ใช่ไหมครับ
1: เอาเลยครับ
0: นะในส่วนของด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนนะครับดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทราบมาว่าเขาจะเดินหน้าสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ในวงเงิน250ล้านด้วยนะครับแล้วก็จะได้หารือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมลดต้นทุนภาระของผู้ประกอบการด้านที่3ครับด้านความมั่นคงรัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนนะครับไม่ใช่ทำงานแยกกับประชาชนก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนำเทคโนโลยีทันสมัยรวมถึง AI นะครับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยก การบริการ

0: จัดการจุดผ่านแดนเป้าหมายสำคัญคือต้องการความสงบครับสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำหากินประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงครับนะฮะอันนี้เขาใช้งบไปอีก142ล้านในการเพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับภัยพิบัติด้านที่4ครับด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัตินี้นะครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างที่เรียนครับ142ล้านสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับและเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานะครับและรัฐบาลเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างแก้มลิงคลองเรียนด้วยนะฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะมีเรื่องของโครงการสร้างรถไฟทางคู่ครับคุณพีเตอร์วงเงินกว่า100ล้านบาทแล้วก็อื่นๆอีกเอาข้อจริงๆเนี่ยถ้าว่าเราจะอ่านทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีโครงการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็แต่ละโครงการเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องชาวภาคใต้ทุกๆจังหวัดเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยครับถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในภาคใต้ได้ไหมในมุมมองคุณพีเตอร์ครับ
1: ก็อย่างนี้นะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับรายการ CEO Vision เราทำมานานนะฮะคุณวิชัยกับผมก็นานเลยนะฮะแล้วก็เคยเรื่องจังหวัดนะที่ภาคใต้นะครับก็เมื่อก่อนแล้วก็จะมี3จังหวัดที่มันดังๆเพราะมันดังเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในนั้นนะครับมันเป็นเพราะว่ามันจังหวัดที่รายได้ GDP นะฮะโอกาสที่จะสร้างเงินมันน้อยนะฮะอันนั้นมันปัญหาหนึ่งในนั้นนะฮะก็อย่างนี้ถ้าแล้วเราเคยพูดกันด้วยว่ารัฐบาลตั้งแต่ผมกล้าจะพูดนะฮะตั้งแต่รัฐบาลของชวนลิกภัยเพราะคุณชวนลิกภัยก็เป็นคนใต้นะฮะก
0: ็
1: สมัยนั้นเขาก็จะพูดเรื่องการพัฒนาภาคใต้เยอะพอสมควรแต่หลังจากนั้นประชาธิปัตย์ตอนนู้นเลยนะหลายปี20ปีแล้วนะครับก็จังหวัดภาคใต้มันไม่เคยมีการพัฒนานะยกเว้นอาจจะมีสงขลาอาจจะมีนครศรีธรรมราชอาจจะมีฝั่งอันดามันที่มีแต่ถ้าเราพูดถึงปัตตานีอะไรในนั้นยาลาอะไรก็มันยากนะที่จะพัฒนาผมก็ดีใจผมไม่ได้ชื่นชมรัฐบาลนะผู้ฟังครับแต่ผมก็ดีใจที่โอเคตอนนี้อาจจะมีโครงการอาจจะมีโปรเจกต์นะฮะจะเรียกเมกะโปรเจกต์จะเรียกโปรเจกต์จะเรียกว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่แฮปปี้ที่จะเห็นว่าเขาจะโฟกัสอันนั้นนิดนึงนะฮะวันนี้ผู้ฟังครับยังไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่เราจะคุยเรื่องSouthernEconomic Corridor ด้วยนะเราจะคุยเรื่องนั้นมันเชื่อมกับท็อปิกนี้พอดีเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าอันนั้นนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับผู้ฟังวิทยุพรุ่งนี้หรือดูโทรทัศน์ใกล้ชิดนะฮะพรุ่งนี้เพราะว่า World Bank ก็จะออกจะแถลงนะฮะเรื่องโอกาสในประเทศไทยนี้แล้วก็เห็นด้วยเรื่องประเทศไทยนี้ที่จะพัฒนาในปีที่จะมาถึงนี่ด้วยแล้วก็จะพูดเรื่องสิ่งที่เราพัฒนาเยอะมากนะฮะผู้ฟังครับประเทศไทยชื่อผมเถอะผมอยู่ตั้งแต่ปี91นะต้นปี91นั้นนะฮะก็จะ36ปีนะฮะผมก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากๆเลยนะฮะผู้ฟังครับยกตัวอย่างเมื่อก่อนนะฮะบ้านอยู่แถวหลักสีนะฮะแล้วก็จะนั่งรถเข้าในออฟฟิศที่ซอยราชครูนะฮะพออยู่ที่นั้นนะฮะบ้านเก่าของชัดชัยชวนวันที่เรามีออฟฟิศที่นั่นนะก็บางทีแล้วก็ขับรถวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็เห็นว่าเขาสร้างถนนยกสูงนั้นนะฮะเป็นโทเวย์หรือจะบิดก็เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดเอ๊ะมีวันหนึ่งจะขึ้นได้ไหมนะขึ้นเลยนะเห็นสร้างตึกนี้โอ้โหเมื่อไหร่จะขึ้นได้ไหมขึ้นได้เลยนะโอ้รถไฟBTS รถไฟฟ้าแบบนั้นโอ้ประเทศไทยพัฒนาเยอะมากนะฮะขนาดเราก็มีอุปสรรคระหว่างทางก็ไม่น้อยทีเดียวด้วยนะครับก็อย่างนี้พรุ่งนี้นะฮะก็ฟังนะฮะ World Bank ก็จะแถลง World Bank ก็จะออกแล้วก็จะว่าเขาจะออกความคิดเห็นของเขาเรื่องประเทศไทยการพัฒนาที่มันเป็นแต่ผู้ฟังครับอาจจะไม่ใช่แบบเขาดีทุกอย่างนะฮะอย่าเพิ่งหวังว่าโอ

0: SEC คุณวิชัยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร
1: โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะครับก็เหมือน EEC เดี๋ยวว่าตรงพอเป็น SEC ใช่ไหมฮะ Southern Economic Corridor ใช่ไหมซุปเปอร์คอริดอร์
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีอันนั้นที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วก็จะคุยเรื่องประเทศไทยควรจะเข้า OECD หรือเปล่า OECD Organization for Economic Cooperation and Development นะฮะ
1: ครับผม
0: เอาท็อปิกไหนก่อนนะฮะคุณวิชัย
1: ผมว่าเอาเซาเทิร์นก่อนนะฮะน่าสนใจที่ภาคใต้
0: ใช่ไหมโอเคโอเคก็คนที่อยู่ประเทศไทยนานๆเขาก็จะสังเกตว่าเราเคยคุยกันนานมากๆเลยในเรื่อง SEC หรือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอย่างอื่นก็ Landbridge นะฮะถ้าอย่างนั้นคนไทยก็ตอนนี้ก็ยังเรียกว่า Landbridge นะไม่ได้เป็นคลาคแนลนะคแนลไม่ได้เป็นคลองไม่ได้เป็นแม่น้ำเป็น land bridge เป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรนะครับผู้ฟังครับโครงการนั้นนะฮะก็คิดว่ามันน่าจะสร้างรายได้ในหลายจังหวัดนะฮะภาคใต้ไม่ว่าอยู่ฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นทางลัดนะฮะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์หรือของนะฮะเทรดดิ้งกูดส์อะไรก็ไม่ว่าเป็นข้าวเป็นเล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็โอเคไม่ต้องอ้อมไปที่สิงคโปร์ละนะฮะก็จะตัดเวลาแลนด์บริดจ์นี้นะฮะมันถนนนี้ก็ประมาณ90กิโลเองไม่ไกลมากนะฮะเงินที่ต้องใช้ก็มหาศาลนะฮะแต่อย่าคิดว่าเงินสร้างถนนมันเยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่เงินที่เขาคิดนะฮะ1 trillion มันกี่บาทนะฮะคุณวิชัยนะฮะที่เขาคิดนะ SEC นั้น1 trillion มันไม่รู้3ล้านล้านบาทหรือ
1: น่าจะหนึ่งเป็นล้านล้านบาท
0: นะไม่รู้มันเยอะมากนะฮะแต่แค่ประมาณ1ใน5ก็เป็นถนนนะทางเดินหรือเป็นรถไฟนะนอกจากนั้นก็จะมีท่าเรือสองฝั่งนะครับก็เงินที่เขาต้องใช้อยู่นะฮะผู้ฟังครับรัฐบาลเอาอันนี้ก็แล้วกันนะฮะแพลนของเขาอันนี้มันเป็นนะฮะอันนี้มันแบบ living ideaเพราะว่าอะไรเพราะว่า finance ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะเขาใครจะเข้ามาร่วมยังไม่ชัดเจนรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมมากแค่ไหนอันนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะประเทศไหนสนใจโอ้เรื่องโลจิสติกใครสนใจอะไรก็มีหลายอย่างนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนจะปูเปินนะฮะกำลังจะออกร่างว่าเอ้ยถ้ามันประมาณนี้ใครสนใจหรือเปล่านะครับเนาะประมาณนั้นนะครับแป๊บนึงนะเดิมน้ำ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่เราต้องจับตามองนะครับหลายคนก็มีเห็นด้วยเห็นต่างครับคุณคูปิเตอร
0: ์ก็เราก็ต้องมองแบบนี้นะครับผู้ฟังครับทุกโครงการจะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับก็อย่างนี้โครงการนี้ก็บอกว่าจะเป็น50ปีไม่ได้แบบการสร้างนะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นสัมปทานนะฮะ50ปีสัมปทาน50ปีก็ถ้าเราฟังอย่างนั้นเราก็โอ้นานแล้วโอ้มันเซฟเนาะเพราะว่าโอ้รายได้ของเราจะได้เป็น50ปีแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ลงทุนเราอาจจะมองแบบนี้ด้วยว่าเราจะได้เขาเรียกว่า IRR Internal Rate of Return นะเราจะได้ทุนคืนภายในกี่ปีจริงๆแล้วนะฮะมันจะคืนทุนนานพอสมควรถึงหลายคนก็บอกยังไม่ชัดเจนหลายคนหมายถึงหลายประเทศหลายบริษัทนะฮะหลายหน่วยfinance อะไรๆด้วยก็บอกยังไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคคุยกันได้นะฮะเขาก็คุยแล้วนะฮะเขาคุยกับหลายเจ้าแล้วนะฮะเขาคุยกับจีนนะฮะเขาก็คุยกับบิมสเต็กนะฮะก็เป็นอินเดียเนาะบังกลาเทศนะฮะแล้วก็คุยกับชิปปิ้งของไต้หวันนะฮะก็คุยละแล้วก็คุยกับเจ้าในประเทศไทยด้วยว่าเขาอาจจะสนใจก็ได้ใช่ไหมไฟแนนซ์จากประเทศจีนบ้าง

0: อะไรด้วยนะครับก็มีหลายเจ้านะฮะที่ไม่ปฏิเสธนะฮะผู้ฟังครับถ้าเขายังไม่ปฏิเสธผมคิดว่าเมื่อสักครู่คุณวิชัยบอกก็มีคนต้านมีคนเอานะครับใช่ไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งต้านอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่บอกเป็น living idea นะครับใช่ไหมถ้าเราพูดถึงนะฮะมันดีเพราะว่ามันก็จะทำให้ทุกวันนี้นะฮะว่าเรือก็ต้องไปช่องแคบมาลากานะฮะอันนั้นมันใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเพิ่มนะ 3-4 วันแต่ถ้าข้ามแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยนี้ก็มันไม่ถึงวันหนึ่งเนาะไม่ถึงวันหนึ่งโอเคอาจจะต้องยกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็มาแล้วก็ไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าต้องเข้าทางสิงคโปร์นั้นนะฮะหรือมาลากานั้นนะฮะก็ต้องเพิ่ม 3-4 วัน 3-4 วันนะถ้าพูดถึงเวลาการส่งของส่งตู้มันเยอะนะโอ้น้ำมันค่าเรือนะฮะเวลาของหรือสินค้าที่อาจจะเสียด้วยระหว่างทางใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะดีของอันนี้นะคุณวิชัยผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับเราพูดถึงว่ารัฐบาลเขาก็สนใจว่าจะช่วยให้ภาคใต้มันพัฒนาดีเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะว่าถ้าเราพูดถึงรายได้ของเราในประเทศไทยนี้ส่วนมากก็จะอยู่กรุงเทพและบริมณฑล
1: ใช่ครับ
0: โอเคอาจจะเป็นฝั่งตะวันออกนะฮะที่มันระยองศรีราชาอะไรก็แถวนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเขาสามารถจะทำโครงการนี้ด้วยแปลว่าก็จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดแถวนั้นภาคใต้ก็จะดีขึ้นเกือบแน่นอนอยู่แล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะผู้ฟังจะสังเกตนะฮะเมื่อไรเรามีถนนใหม่หรือเมื่อไรเรามีรางรถไฟใหม
1: ่ครับ
0: นะฮะคุณจะเห็นว่าเขาสร้างข้างถนนสร้างริมรางรถไฟสร้างต้นทางปลายทางนะฮะแล้วก็เราต้องยอมรับด้วยนะฮะเมื่อไรเราแบบส่งตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้มันเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแปลว่าอะไรถ้าทำอันนี้อุตสาหกรรมในจังหวัดภาคใต้ก็จะเจริญพัฒนาด้วยเยอะพอสมควรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าถ้าทำแบบนี้นะครับว่าก็ยัง BOI Board of Investment ในประเทศไทยนี้นะฮะเขาก็จะหาเจ้าดีๆที่จะมาลงทุนไม่ใช่แบบเจ้าใหญ่ๆนะฮะที่มันขี่ร้อยล้านบาทขี่พันล้านบาทไม่รู้นะขี่ล้านบาทนั้นนะก็อย่างนี้นะครับผู้ฟังครับก็จะเป็นโอกาสที่จะทำอื่นๆด้วยแล้วก็คนภาคใต้ก็จะต้องมีฟีดเดอร์สมมติคุณมีท่าเรือสมมติคุณมีสถานีนะระวังทางสมมติคุณก็ต้องมีคนไปทำธุรกิจแถวนั้นมากขึ้นด้วยนะแน่นอนนะอันนี้ก็จะทำให้ภาคใต้มันพัฒนามากขึ้นแน่นอน
1: ครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็มองกันในมุมที่ดีก่อนนะครับคุณวิเตอร์ครับแต่ว่าอื่นๆก็ยังรับฟังว่าเอ๊ะที่สุดแล้วประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบมองกันอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งก่อนฮะเดี๋ยวยังมีเรื่องอื่นที่จะขอความรู้จากคุณวิเตอร์อีกสักครู่เดียวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการ คุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: ครับเข้ามาสู่ซีลวิชั่นพลัสกันต่อนะครับ9นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และคุณวิเตอร์ชอนแวนฮาเรนในประเด็นในช่วงแรกที่เราคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าผมเป็นคนปากใต้นะคุณวิเตอร์นะฮะเด็กแค่ย้ายครับแต่แหล่งใต้ไม่ได้ครับแต่ว่ามาโตที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็ยังเฝ้าติดตามความคืบหน้าของบ้านเกิดอยู่ครับว่าเขาพัฒนาอะไรไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยแล้วก็เห็นหลายๆโครงการอย่างที่คุณวิเตอร์วิเคราะห์มาในเบรกแรกว่ามีพรรคการเมืองเจ้าดังเขาอยู่มายาวนานเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ยังเห็นอยู่เป็นอย่างเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆมาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่เราคุยกันแล้วรัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามผลักดันเราก็ต้องรับฟังเสียงว่าเขาคิดเขาอ่านกันอย่างไรเพราะว่าคนในพื้นที่เขาจะได้เต็มๆหรือว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เราอยู่นอกพื้นที่แล้วใช่ไหมครับคุณวิเตอร์เราก็ปรารถนาดีอ่ะเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะครับ
0: ก็ถ้าเรามองในแง่ ไม่ใช่แบบแง่ลบนะครับแต่ในแง่ความเสี่ยงนะฮะก็แน่นอนนะฮะว่าถ้าคุณจะเอาตู้คอนเทนเนอร์บนรถไฟใน90กิโลนั้นใช่มั้ยก็มันสำหรับรถสำหรับรถไฟนะก็ไกลพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องยกขึ้นเอาลงรถไฟแล้วก็มาฝั่งเอาทายหรือจะไปฝั่งไหนก็แล้วก็ต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกจากรถไฟแล้วก็ขึ้นเรือด้วยนะฮะอันนั้นมันก็ handling cost มันเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็อันนั้นมัน cost ที่เขาอาจจะคุม 100% ไม่ได้แล้วแต่ใครจะเป็น operator ใครจะทำใช่ไหมเพราะว่าเขาจะให้อันนี้เป็น PPP นะเป็น public private partnership แต่ก็เอาเงินจาก private นะฮะไม่ได้มาจากรัฐมันมาจากเอกชนนะเขาก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะฮะเขาก็ไม่มีนอกจากมีสัญญาแต่สัญญา50ปีก็ไม่น่าจะมีที่ก็บอกโอเคราคายกอะไรก็จะคงที่ไม่เปลี่ยนใน50ปีนั้นมันน่าจะเปลี่ยนบ้างอาจจะเปลี่ยนออเปอเรเตอร์บ้างอาจจะมีอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งมันแคปิตอลคอสต์นะฮะเงินที่ก็ต้องใช้อยู่นะ1 trillion ไทยบาทนั้นนะฮะมันอสูมว่าเอกชนไฟเอกชนเขาจะกวาดกระเป๋าเกือบ 100%
1: ใช่
0: นะฮะอันนั้นมันจะยากหน่อยนะฮะจะ involvement จะเป็นแบบหลายเจ้าเลยนะหลายเจ้าเลยมันไม่ใช่แบบโอ้ operator ที่ operate ท่าเรือจะลงไปมันนะฮะ1ส่วน4 1ส่วน3 1ส่วน2ของอันนั้นไม่ได้นะฮะมันอาจจะยากนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีใครยังไม่มีใครฟันธงยังไม่มีใครยกมือบอก I'm in pick me I'm going to do มันไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีนะฮะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะบางคนก็โอ้มากเลยนะสิ่งแวดล้อมแถวนั้นนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะฮะก็มีหลายคนกลัวว่าโอ้จะทำรถไฟในนั้นคุณจะทำรายที่หาดนะฮะหาดที่สวยๆนะอันดามันแล้วคุณจะทำท่าเรือลึกๆอะไรหรือฝั่งของเอาท้ายด้วยเอ๊คุณจะทำอะไรกับสิ่งแวดล้อมในนั้นก็ environmental damage เนาะใช่ไหมก็มีบางคนก็กลัวด้วยว่าเออตอนนั้นอาจจะมีคนที่ปลูกต้นปลานะฮะมันทำยางปลาหรืออาจจะมีคนเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อะไรนั้นด้วยก็จะต้องออกนะฮะจะต้องอพยพผู้ฟังครับตามประสบการณ์นะฮะมาโครงการที่จะต้องเขาเรียกว่า displacement นะฮะ of local community ที่ก็ต้องเอาชุมชนในนั้นก็ต้องเอาออกมันยากมากเราเคยเห็นมาหลายครั้งนะ
1: ใช่ครับ
0: จำได้ไหมตอนที่เขาจะทำทั้งดวงในประเทศไทยแล้วแถวพระราม6
1: โอ้โหยุ่งเลยตอน
0: ยุ่งเลยตอนนั้นจำได้ไหมมันก็ชุมชนในนั้นนะที่มันกลุ่มหนึ่งก็บอกไม่ยอมที่จะย้ายไม่ยอมโดยเด็ดขาดแล้วคุณก็ไล่เราออกก็ไม่ได้ด้วยจากนั้นนะโอ้กว่าทั้งดวงจะเสร็จแล้วก็ติดก็ต้องเปลี่ยนแพลนมันกี่ครั้งอะไรด้วยนะฮะมันไม่ง่ายขนาดที่ Hopewell จะทำรถไฟมันยกนะฮะที่เป็น Stonehenge ของเรานะฮะมันไม่ใช่เพราะอันนั้นมันง่ายเพราะว่ามันที่เดินของรถไฟก็ทำได้ไม่ต้องไปขอชาวบ้านไม่ต้องไปซื้อบ้านคุณปู่คุณย่าที่อยู่เป็น70ปีแล้วไม่ต้องแต่ถ้าเขาทำSEC นี้นะครับอาจจะมีหลายเจ้าในระหว่างทางที่เขาต้องเจรจานานนะฮะแล้วก็มีข่าวลือนิดนึงด้วยว่าเออเขาก็รู้ว่าอันนั้นจะไปแถวไหนเออน่าจะมีนักการเมืองจะซื้อที่เดือนก่อน แล้วก็ตอนที่จะทำโครงการเขาจะขายแพงๆอะไรใช่ไหมก็อันนั้นมันอีกเรื่องนึง ecotourism ในฝั่งอันดามันอาจจะเป็นปัญหานิดนึงถ้ามีท่าเรือใหญ่ๆแล้วก็มีเรือใหญ่ที่จะเข้ามาบอยแล้วก็จะนะฮะแล้วก็จะผ่านอันดามันเกาะนี้เกาะนั้นอู้อาจจะมีความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวแถวนั้นมันอาจจะน้อยลงนะครับผู้ฟังครับอันนั้นมันแต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะจะมีมากกว่านี้ก็แน่นอนนะฮะถ้ามันใกล้จะถึงก็จะมีคนอื่นๆที่จะแอนตี้อาจจะมีการประท้วงบ้างอาจจะมีชาวบ้านที่จะไม่พอใจอะไรด้วยนะฮะแต่ในความคิดผมนะฮะถ้า เราทำถ้าเราทำโครงการแบบนี้ได้ผมคิดว่าดีเยี่ยมในความคิดผมสำหรับประเทศไทยถ้าประเทศอื่นๆบริษัทอื่นๆก็ I'm in take my money ผมก็จะทำให้ดีเยี่ยมนะฮะผู้ฟังครับอย่างนั้นที่เป็นข้อเสียข้อด้อยข้อต้านอันนั้นนะหาวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นได้ก็ตอนนั้นนะฮะอย่าเพิ่งพูดเรื่องปัญหาอย่างเดียวนะฮะมันเอาไปถึงนั้นได้ก่อนนะครับแต่ว่าจะมีนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราดู IRR อันนี้ใน internal rate of return ของอันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าก็น่าจะต่ำกว่า 5% นะฮะต่ำกว่า 5% นะครับใช่แต่จริงๆแล้วก็บอกเป้าหมายก็เป็น
1: 10-15%
0: ที่เป็นแท้นะอาจจะได้แค่ประมาณ 5% แล้วไม่ถึง 5% สำหรับภาคเอกชน 5% ไม่พ
1: อ
0: สำหรับโครงการรัฐบาล 2-3-4-5% โอเครับได้แต่สำหรับภาคเอกชนนะฮะ
1: ไม่เอา
0: 5% ไม่ได้ก็ต้องรอคืน20ปีหรอฮะ25ปียากมากนะครับแล้วณวันนี้รัฐบาลไทยบอกว่าเขาจะไม่พึ่งรัฐที่ไหนเช
1: ่
0: นเขาจะไม่ให้American เข้ามาเป็นเจ้าของหรือจะไม่กู้เงินจาก America เราจะไม่กู้เงินจากประเทศจีนก็พูดถึงประเทศจีนเยอะเพราะว่าประเทศจีนไปทำท่าเรือทั่วโลกประมาณ100ที่ละ
1: ครับ
0: ฮะแล้วก็หลายที่ในนั้นมันเฟลเพราะว่า economic feasibility นะการเงินมันไม่ได้ถึงข้อตกลงก็ถ้าไม่ได้จีนก็มีสิทธิ์ที่จะยึดที
1: ่แต่ว่าถ้าเกิดเขาไปทำปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคือเขาไม่ค่อยเสียประโยชน์ใช่ไหมครับคุณวีเตอร์ดูจากหลายอย่างที่ผ่านมา
0: ไม่เสีย
1: ใช่ไหมครับ
0: ไม่เสียก็มีตัวอย่างนะฮะมีตัวอย่างมีที่ศรีลังกา นะฮะศรีลังกานั้นนะฮะมันไม่ได้ก็คนที่ใช้ท่าเรือมันน้อยไปรายได้ของศรีลังกามันน้อยไปถึงว่าตอนนี้ก
1: ็ติดหนี้
0: ประเทศจีนหรือธนาคารจีนที่เป็นเจ้าของเป็นประเทศจีนนั้นนะ
1: คร
0: ับก็กำลังจะหลัดคอเขามากพอสมควรที่กรีซมันไม่ใช่ศรีลังกาที่เดียวที่กรีซนะฮะก็มีด้วยในนั้นนะฮะคอสโก้ของจีนก็ซื้อมาประมาณ
1: 67%
0: แต่ว่าโครงการกำลังเฟลอยู
1: ่
0: นะฮะออสเตรเลียดาร์วินก็เหมือนกันนะฮะก็ลีสแล้วก็มันทำให้มันใกล้ๆกับ US ออสเตรเลียนะฮะที่เขามีทหารกำลังทหารอยู่นะฮะแล้วก็ดิจิบูตี้นะฮะที่นั่นด้วยนะฮะก็นะมันinvestor ก็ละกันนะฮะ financier นะฮะนั้นก็เอาเปรียบหน่อยนะฮะถึงก็จะเสียนะฮะก็เหมือนขายชาตินะฮะมันถึง
1: พูดคำนี้ชัดเจน
0: จะมาก็ประมาณนั้นนะฮะด้วยแล้วก็บางประเทศก็บอกโอ้ยคุณปล่อยให้เขาเข้ามาได้ยังไงก็มันต้องมีทุจริตแน่ๆอะไรประมาณนั้นด้วยถึงรัฐบางรัฐก็อยู่มาได้เพราะอันนี
1: ้
0: จะมาก็ยังหนีอันนั้นมันอีกเคสหนึ่งที่คนกำลังพูดถึงอยู่นะฮะแต่ผมคิดนะฮะยากมากที่ภาคเอกชนจะลงทุนเยอะขนาดนั้นจะทำเยอะขนาดนั้นนะครับถึงคนที่คิดว่าไม่อยากทำหรือคนที่สร้างสตอรี่ว่าเออนี้จะเกิดขึ้นนะระวังอันนี้นะอะไรจริงๆแล้วนะเราต้องฟังเขาด้วยนะฮะเราก็ต้องคิดโครงการขนาดนี้นะฮะผู้ฟังครับก็ต้องคิดดีๆต้องคิดและในความคิดผมนะฮะว่าเขาควรจะให้เป็น World Bank ก็ได้เป็นUNDP ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ให้เขาแบบมาลง feasibility study เป็นบุคคลที่สามเพราะว่ารัฐเคยพูดกันแล้วนะฮะว่าเขาจะตั้งคณะกรรมการแล้วก็จะทำ feas นะฮะ feas แต่คนไทยเรียก feas แต่ feasibility study แต่ว่าคิดว่าไม่ได้นะฮะต้องเป็นบุคคลที่สามที่มีแบบความโปร่งใสที่เราเชื่อถือได้แล้วถ้า นั้น World Bank UNDP หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็มาทำ feasibility study แล้วบอกโอ้โครงการนี้ทำได้อย่างนั้นทุกคนก็เชียร์แห่เลยนะเชียร์เลยแล้วมาทำไปเลย
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่แบบเราไม่เชื่อรัฐเราไม่เชื่อคณะกรรมการแต่เขาอาจจะไม่ถึงก็ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการใหญ่แล้วมันมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย shipping อื่นๆด้วยก็ต้องไป survey shipping ใหญ่ๆ Merck ก็ดีEVA ก็ดีอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำเยอะแยะมากmicroscopeก็ดีนะฮะใช่ไหมอย่างนั้นอย่าไม่เกิดขึ้นนะฮะผู้ฟังครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นแต่ว
1: ่
0: าคิดได้นะฮะคิดได้
1: คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่โครงการใหญ่ๆหรือว่ากลางๆเล็กๆเนี่ยสะท้อนออกมาถึงความโปร่งใสความซื่อสัตย์ความสุจริตแล้วก็เปิดเผยนะครับให้กับสาธารณรับรู้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นการเก็บคะแนนเป็นแต้มเป็นต่อที่จะทำให้เมืองไทยเรามีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ OECD ใช่ไหมครับคุณปีเตอร์
0: ใช่ครับใช่เลยใช่เลยครับก็อย่างนี้นะครับผู้ฟังครับมีข่าวเยอะนะฮะก็ตั้งแต่เรามีนายกรัฐมนตรีอนุทินนะเขาบอกอย่าให้ประเทศไทยเข้า OECD นะฮะผู้ฟังที่ไม่รู้จัก OECD นะครับก็ Organization for Economic Cooperation and Development นะครับ OECD นี้นะฮะมีสมาชิก38ประเทศนะครับถ้าเราดูนะฮะ G20 นะฮะประเทศไทยอยู่ G20 นะฮะก็มีหลายประเทศที่อยู่ใน G20 ที่ไม่ได้เข้านะครับที่อยู่ใน G20 ก็มี G7 ด้วยเนาะก็มีอเมริกาจะมีเยอรมันจะมีแคนาดาจะมีญี่ปุ่นจะมีอะไรด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงในอาเซียนนะครับก็มีอินโดก็ไม่ได้เป็นนะฮะฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้เป็นนะฮะญี่ปุ่นเป็นนะครับใครเอ่ยเดี๋ยวก่อนญี่ปุ่นเป็นโอเคเป็นอย่างนี้ออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ตุรกียูเคยูไนเต็ดคิงดอมนะครับและยูไนเต็ดสเตทส์ด้วยนะฮะแต่คนที่ประเทศที่ใน G20 ที่ไม่ได้เป็นก็มีอาร์เจนตินาบราซิลอินโดประเทศจีนนะไม่ได้เป็นอินเดียก็ไม่ได้เป็นนะฮะรัสเซียยักษ์ใหญ่นะไม่ได้เป็นเพราะอะไรทำไมจีนกับรัสเซียไม่อยากไม่ได้เป็นเพราะก็ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับเพราะอะไรเหมือนที่ประเทศไทยอาจจะเจออุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคเดียวกันนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับตามเงื่อนไขของ OECD มันไม่ใช่แบบสมัครวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เข้านะครับนะครับทั้ง38ประเทศนั้นที่เป็นสมาชิกเขาก็ต้องพิจารณาอันนั้นก็ใช้เวลานะฮะในข้อ18มาตรา18อ่ะ16ของเขาด้วยก็บอกว่า process นี้มันต้องเป็น multi year แปลว่ามันต้องข้ามปี2ปีนะฮะประเทศไทยมีโอกาสไหมถามจริงๆในประเทศไทยมีโอกาสที่จะเข้า OECD นั้นได้ไหมก็น่าจะได้ถ้าเราแก้บางเรื่องบางอย่างเช่น corruption เพราะว่าสมาชิกของ OECD แล้วก็ OECD เองเขาบอกว่าประเทศไทย corruption เยอะนะฮะมีคนถามว่าจริงเหรอก็ผมสามารถจะพูดได้มีเยอะมากแค่ไหนก็ผมไม่กล้าที่จะพูดแต่เราจะดูพวก Transparency International เราจะดูอย่างอื่นๆแล้วก็จะเห็นว่าเราเป็นอันดับแบบห่างๆนะฮะต่ำนะฮะถ้าเราพูดถึงแปลว่ามี corruption เยอะในประเทศไทย corruption ที่ก็มองเรื่องว่า corruption ในหน่วยรัฐนะฮะในกระบวนการก็จัดซื้อจัดจ้างก็ดีหรืออย่างอื่นด้วยก็ดีในคอร์รัปชันนั้นด้วยใช่ไหมก็กระบวนการคืออย่างนี้ประเทศต้องทำเขาเรียกว่า expression of interest ก็ต้องส่งจดหมายไปว่าอยากจะให้ OECD พิจารณารับเป็นสมาชิกได
1: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็ council ของเขาก็จะมีกลุ่มเขาบอกโอเคเขาจะมี consensus เขาก็โอเคคุยกับประเทศไทยได้นะนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งการคุยกันสองฝ่ายประเทศไทยกับ OECD แล้วก็จะร่าง roadmap ทางเดินวิธีการที่จะเข้าได
1: ้
0: นะฮะถ้าสองฝั่งก็ agree เรื่องงานเรียบร้อยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า memorandum หรือเป็นจดหมายแบบที่ว่าโอเคทั้งสองฝั่งก็ยินดีที่จะพิจารณายินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะเข้าได้นะฮะแล้วก็จะมี committee review แล้วก็โอ้มีอื่นๆด้วยที่จะเข้ามานะฮะมันใช้เวลามันหลายปีนะฮะหลายปีนะครับผู้ฟังครับ committee ที่เขาจะมี25 committee นะฮะ25 committee ที่จะพิจารณาเรื่องประเทศไทยประเทศไทยจะเข้าใน committee ส่วนมากด้วยนะฮะแต่มี25 committee
1: 25 committee ตรงนี้เขาต้องเอกฉันท์หรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเกิดมีใครค้านขึ้นมา1ประเทศนี่อดเลย
0: ไม่ต้องเอกฉัน
1: ท์อ๋อไม่ต้องเอกฉันท์
0: แต่บางเรื่องบางอย่างอาจจะต้องเอกฉันท์นะฮะแต่ว่า overall ไม่ต้องเอกฉันท์นะฮะจะมามันไม่ต้องแบบ unanimous หรอกครับไม่ใช
1: ่
0: นะฮะแต่ณวันนี้เขาก็ว่าเราแบบมี corruptionแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรก็บอกเรากำลังจะพยายามแก้แต่สิ่งที่เราต้องแก้ก็เรื่องกฎหมายเรื่อง foreign corruption or foreign bribery แปลว่ากฎหมายของประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งเรื่องสมมตินะฮะคนไทยอยากจะไปทำธุรกิจกับประเทศใน OECD อเมริกาก็ดีฝรั่งเศสก็ดีนะฮะคนไทยก็ไปทำ corruption กับโครงการนั้นไม่ได้แต่กฎหมายในประเทศไทยไม่เข้มแข็งเรื่องอันนี้ประเทศไทยก็เข้มแข็งเรื่องคอร์รัปชันในประเทศไทยการบังคับเราไม่ได้พูดถึงแต่ว่ากฎหมายมันเข้มแข็งแต่กฎหมายของเราเรื่องไปทำทางประเทศมันไม่เข้มแข็งนะไม่เข้มแข็งเรื่องนั้นเรื่อง rule of law นะฮะที่เคยพูดกันมาหลายครั้งนั้นด้วยเขาบอก rule of law ของเรานะฮะต้องชัดเจนนะฮะว่ากระบวนการในการตัดสินของศาลมันต้องโปร่งใสนะฮะแล้วก็การภัยพิบัติก็ไม่ใช่ภัยพิบัติแต่คำอะไรนะตอนที่ศาลก็จะแถลงเนาะอันนั้นก็บอกอันนั้นก็ต้องชัดเจนนะฮะมันแบบอ้อมก็ไม่ได้
1: ได
0: ้ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ก็บอกเรื่อง human right สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยน
1: ี
0: ่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องประมงก็ดีเรื่องคนพม่ามาทำงานที่อาจจะไม่ได้ทำตามกฎหมายหรืออะไรด้วยนะฮะก็นั่นเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึง freedom of expression มีการอิสระการพูดนะคุณอยากจะพูดอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ไม่มีผลกระทบรุนแรงอะไรด้วยแต่เรามีกฎหมายบางอย่างในประเทศไทยนี้มันแบบห้ามพูดโดยเด็ดขาดนั้นเขาก็อาจจะมองอันนั้นมันเรื่องใหญ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็112นั้นก็แล้วกันนะฮะก็อาจจะมองใหญ่เรื่องอันนั้นนะฮะแล้วก็เรื่อง labor right เขาก็อยากให้แรงงานในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะสร้างเป็นกลุ่มที่จะเป็นที่กลุ่มของเขาเองที่จะเจรจากับเจ้าของได้ที่จะมีคอมมิตี้เจรจาอะไรก็อาจยูเนียนนะฮะก็เรียกว่ายูเนียน
1: ภาษาภาพ
0: ใช่ใช่เขาก็อยากให้มันนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึงเขาก็บอกเรื่องกฎหมายประกอบธุรกิจทางด้านนั้นนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องแก้ฮะแต่ว่าณวันนี้นะฮะประเทศไทยกำลังแก้อยู่นิดนึงนะฮะเขาเพิ่งจะลบประมาณ7ธุรกิจ7ประเภทออกจาก Foreign Business Act นั้นด้วยเพราะว่ามีกฎหมายอื่นๆที่จะครอบคลุมมันได
1: ้
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นทางที่จะเอาใจ OECD ได้นะโอเค Foreign Business Act เราก็จะเปลี่ยนเพราะเรามีกฎหมายครอบคลุมอื่นๆที่จะนั้นด้วยเรื่อง State Monopoly ยกตัวอย่างนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงโดยตรงนะฮะแต่ยกตัวอย่างแล้วก็มีของโรงงานยาสูบเป็น state monopoly นะฮะอาจจะมีอื่นๆเรื่องคมนาคมบ้างอะไรนี้ด้วยนะฮะก็บอกโอ้ที่เราจะไม่ให้ทางประเทศเป็นเจ้าของเรื่องคมนาคมหรือจะไม่ให้ Starlink เข้ามายกตัวอย่างอันนั้นใช่ไหมที่เขามีนะก็อาจจะมองลักษณะแบบอันนี้ต้องแก้นะต้องแก้ labor market ก็ดี เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็บอกมันสำคัญนะครับสิ่งแวดล้อมที่ก็ต้องทำ EIA ก็เป็น environmental impact assessment มันไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลุ่มของเราที่ควบคุมอันนั้นมันอาจจะมี foreign อาจจะมี influence นิดหนึ่งจากข้างนอกนะนะฮะก็มีหลายอย่างนะครับแต่ที่อยากจะพูดนะฮะมีเวลาก็ไม่เยอะนะที่อยากจะพูดนะฮะผู้ฟังครับถ้าประเทศไทยอยากจะเข้า OECD อยากจะเข้าเราคิดว่ามีผลประโยชน์ที่ดีแล้วก็อยากจะเข้าแล้วก็ควรจะคิดว่าสิ่งที่ OECD อยากจะให้เราเปลี่ยนให้เราพัฒน
1: า
0: เราไม่มองแบบว่าบังคับนะ
1: ครับ
0: อันนี้มองว่าจะเป็นเป้าหมายของเราก็ได้พอถ้าเราอยู่ใน OECD นะฮะแน่นอนนะฮะประเทศไทยมันขึ้นบนเวทีโลกละนะฮะขึ้นบนนั้นที่คนก็จะทำธุรกิจกับเราง่ายขึ้นจะมาลงทุนกับเราง่ายขึ้นด้วยที่ออกข่าวบ่อยมากไม่กล้ามาไปประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาแค่อันนั้นก็จะอาจจะหายไปพอสมควรนะครับคนที่หรือประเทศที่อยู่ใน OECD ก็มีสิทธิพิเศษตอนคุยกับ World Bank หรืออะไรด้วยเรื่องการกู้เงินจะได้ดอกพิเศษแล้วก็จะเข้าโครงการง่ายขึ้นด้วยนะครับก็มีหลายแฟกเตอร์นะที่ต้องพิจารณาครับผม
1: ฟังที่คอมพิวเตอร์เล่ามาปุ๊บเนี่ยผมเห็นเลยครับว่าเป็นด่านหินทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะถ้าเกิดจะฝ่าไปจริงๆเพื่อให้ไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงคงจะต้องประเมินกันที่ความพร้อมคงต้องประเมินกันว่าความเป็นไปได้นะครับเอาลำพังนะคอมพิวเตอร์เรื่องราวเกี่ยวกับการปราบคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นเรื่องเขาบอกว่ามหากาพย์ครับมันยาวนานแล้วมันก็มันท้าทายจริงๆเลยนะครับคุณวิ
0: ชัยใช่เลยใช่ก็ที่บอกไม่มีใครบังคับเรานะฮะคุณวิชัยเราอยากจะเข้านะคุณอยากจะจีบใครแล้วก็บอกจีบฉันได้แต่ว่าคุณต้องมีเงินในธนาคารโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่จีบหรือจีบฉันได้แต่ต้องหลักแม่ด้วยโอเคผมหลักแม่คุณด้วยอะไรประมาณนั้นถ้าเราอยากจีบเขาจริงๆใช่ไหมก็ต้องยอมบ้างนะฮะนะฮะก็อย่างนั้นเราก็มองแบบนั้นโอเคเราอาจจะเป็นเป้าหมายของเราก็ได้อาจจะเป็นโรดแมปว่าควรจะทำอะไรได้บ้างเน
1: าะเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่เข้า OECD เรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาเราก็ต้องจัดการให้ได้ครับนะครับแต่ถ้าพอเราทำได้ปุ๊บจะเห็นว่าเขาเรียกว่าอานิสงส์คือผลที่ได้มาพ่วงเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจ
0: ถ้าเราแก้นานได้ก็รายได้ของประเทศจะดีขึ้นอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ไหม
1: ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อหาหนักแน่นนิดนึงนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราได้มองเห็นอนาคตได้เห็นเป้าหมายและเห็นเรื่องของการที่เราจะต้องลงมือทำจริงๆสักทีไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองเรานะครับคอมพิวเตอร์ห่วงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าห่วงเรื่องของความมั่นคงของชาติซึ่งตอนนี้บางประเทศฮึกเหิมมากนะครับคุณพีเตอร์ฮะเสนอเงื่อนไขต่างๆมาไอ้พวกเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องดูแลให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับ
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในวันพฤหัสหน้านะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณพีเตอร์ช่วยมองแล้วพวกเราจะได้เข้าใจอะไรกันมากขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณพีเตอร์ครับคุยกันใหม่ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
12: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็นเพ้อ
6: พไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
15: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณวิสุทธิ์คงจะตามเข้ามานะครับวันนี้มีประเด็นที่ยังต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับน่าจะนะมีความคึกคักอย่างมากในช่วงสายๆวันนี้นะครับที่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะชุดแชมป์เอเชียที่ไปสร้างประวัติศาสตร์นะคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะครับก็วันนี้นะประมาณสัก10โมงครึ่งนะก็เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับและที่น่าจะเป็นไฮไลท์ก็คือช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่น่าจะเป็นระบบใหม่ต่อไปคงจะนำมาใช้นะกับเรื่องราวอื่นๆด้วยนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานะรวมมูลค่ากลมๆ14,700,000 บาทและวิธีมอบก็คือได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งนักกีฬาที่ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยก็จะมีเงินไหลเข้าบัญชีในบัตรดลทันทีนะ 600,000 บาทก็นี่คือน่าจะเป็นพัฒนาการจากเดิมเนี่ยนะถ้าเราจะมองย้อนไปในสมัยอดีตนะครับโอ้โหไม่ว่าจ่ายการจ่ายเงินจ่ายทองนะในประเภทไหนก็ตามเนี่ยนะกว่าจะผ่านหลายๆมือนะไปถึงมือชาวบ้านนะก็ต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควรเลยทีเดียวแม้กระทั่งเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติต่างๆก็จะต้องนะครับใช้ระยะเวลาหนึ่งอีกเหมือนกันแต่ตอนหลังในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ไม่ต้องผ่านอบต.ไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านอะไรมีระบบพร้อมเพย์นะแล้วก็ผูกกับบัญชีจนกระทั่งนั่นก็คือเป็นเรื่องที่จ่ายตรงถึงมือผู้รับนะแล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องของนะครับการมอบรางวัลให้กับน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับที่ไปแข่งขันแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์จนเป็นความดีอกดีใจนำความสุขมาให้กับคนไทยทั้งประเทศแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้บางช่วงบางตอนนายยังบอกกับน้องๆว่าอุ้ยช่วงที่คนไทยดีอกดีใจนะรัฐบาลไม่โดนด่าเลยก็แหมจะด่าได้ยังไงท่านนายกครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนไทยกำลังมีความสุขนะครับกับสิ่งที่เป็นความสำเร็จของนักกีฬานะครับดังนั้นก็เมื่อมีความสุขก็เรื่องไหนที่มันพอจะทุกข์หรือว่ามีปัญหาบ้างไม่มากไม่หมายนักนะฮะก็จะมองผ่านไปเพราะฉะนั้นวันเวลาแห่งความสุขก็อาจจะอยู่ได้นะไม่นานนักนะฮะทั้งเรื่องราวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของน้องเนเน่นะครับซึ่งจะมีช่วงปลายเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งจากเรื่องราวของกีฬานะฮะเรื่องที่ใหญ่วันนี้และก็เป็นประเด็นนะที่จะต้องมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะมีการประชุมวันพรุ่งนี้ที่เขาเรียกว่าบอร์ดพรุ่งนี้จะมีการประชุมด่วนนะประชุมเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ด Data Center นะครับเป็นปัญหาที่นาทีนี้ต้องบอกว่าสังคมเริ่มมีการตื่นตัวเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสนะที่เราจะต้องเปิดบ้านเปิดประตูนะครับรับกลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้เข้ามานะก่อนที่จะไป ที่อื่นๆแต่พอเข้ามากันมาจนถึงวันนี้ก็แล้วกันนะครับก็เริ่มมีการทักท้วงเริ่มมีการมองเข้าไปยังการลงทุนดังกล่าวนั้นว่าได้หรือเสียแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละที่แต่ละแห่งใจกลางเมืองจะสร้างปัญหาจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนอะไรอย่างไรหรือไม่ดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมานะครับก็เป็นคณะกรรมการที่จะมากำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ตรงนี้นะพูดง่ายๆก็คือบอร์ด Data Center ที่ว่าที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสเป็นประธานและวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะครับบอร์ดชุดนี้เป็นครั้งแรกนะดังนั้นก็มีการเตรียมการในการที่จะเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะนำไปสู่การทบทวนการพิจารณาพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือคงจะต้องมาล้อมข้อกันใหม่นะครับหลังจากที่เกิดขึ้นในทั่วทุกหัวและแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจะหนาแน่นอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวางนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ฟังนะครับติดตามจากสื่อต่างๆก็จะเห็นได้ว่าทำไมถึงประเดประดังนะครับแห่แหนแตนแท้กันเข้ามาที่ในพื้นที่ย่านห้วยขวางกันมากมายก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะเปรียบเสมือนนะเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจแล้วก็มีโครงข่ายต่างๆมากมายที่เหมาะกับการที่จะมาตั้งนะ data center ตรงนี้นะอยู่ใจกลางย่านธุรกิจเป็นทำเลทองอย่างที่ว่าแต่พอเข้ามาแล้วนะฮะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นตามมาก็เลยจะต้องมานะออกแบบนะมาประชุมมาตั้งหลักอ่ะนี่คือวันนี้ที่ได้มีการเตรียมการผมพาไปดูในส่วนของกระทรวง DE ซึ่งนะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบอร์ดชุดนี้วันนี้คุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็พร้อมกับรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ร่วมกันเป็นประธานการประชุมด่วนนะร่วมกันเป็นประธานนะเป็นประธานร่วมกันเนี่ยเพื่อหาแนวทางตรวจสอบการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากทั้งสองท่านแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะคุณแนนบุญธิดารัฐมนตรีช่วยนะครับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและก็มีคุณสุภนัทมีนชัยนันท์สสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเข้าร่วมด้วยรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้เรามีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆนะรวมทั้งปริมาณหรือสิ่งที่ยังเป็นความต้องการที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับประชาชนชาวไทยซึ่งทุกอย่างได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับที่มีท่านรองนายกเอกนิติเป็นประธานนั่นนะครับคุณชัยชนกบอกว่าผมขอยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองเอาการทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งหวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการประชุมเตรียมการกันล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้ผมย้อนกลับมานะครับที่เป็นประเด็นนะมันมีข้อมูลในส่วนของ

0: หัวหน้าพรรคประชาชนนะครับเดี๋ยวถ้าคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะผมดูจากหน้าจอแล้วยังไม่เห็นนะเผื่อระบบนะอาจจะมองจากตรงนี้แล้วไม่ได้เห็นคุณวิสุทธ์นะครับคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรนะครับหรืออาจารย์ต้นซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยก็ฝากข้อห่วงใยนะแล้วก็ข้อเสนอแนะไปยังรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center เป็นครั้งแรกในวันพรุ่งนี้คุณวิรยุทธ์บอกว่าผมขอฝาก4เรื่องใหญ่นะที่บอร์ด Data Center ต้องกล้าตัดสินใจนะ4เรื่องใหญ่มีอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือต้องกล้าบังคับใช้ย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะบอร์ดชุดนี้ไม่ว่าบอร์ดชุดนี้จะ กำหนดกฎระเบียบให้รัดกุมแค่ไหนเรื่องใหญ่ที่สุดคือสามารถนำไปบังคับใช้กับโครงการที่ BOI อนุมัติไปแล้ว57โครงการรวมมูลค่า 811,000 ล้านบาทหรือไม่นี่คือเป็นประเด็นที่ตั้งเป็นปุจฉาเป็นคำถามเอาไว้คุณประยุทธ์บอกว่าเราตั้งคำถามเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกกรรมธิการมาหลายครั้งคำตอบที่เราได้รับคือจะไม่ไปคุมย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ำไฟนะประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงเงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วนในประเทศโดยจะวางเกณฑ์เพื่อใช้สำหรับการอนุมัติโครงการใหม่เท่านั้นอันนี้คือคุณวิรยุทธ์ก็ย้อนความไปในส่วนของการประชุมกรรมธิการก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไรนั้นจะไม่ย้อนนะแต่จะมองไปข้างหน้าคุณวิรยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นย่อมแปลว่าเราไม่สามารถควบคุมโครงการ Data Center ให้อยู่ในกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและในทางปฏิบัติก็แทบไม่เหลือโครงการใหญ่ที่รออนุมัติแล้วแล้วก็เรื่องใหญ่ที่สุดในการประชุมบอร์ดครั้งแรกจึงอยู่ที่ว่าจะกล้าบังคับใช้มาตรการคุมเข้มกับโครงการที่อนุมัติไปแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ผมไปทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ผมเอาต่อซะให้จบนิดเดียวคุณวิสุทธ์เกี่ยวกับเรื่องข้อห่วงใยและข้อเสนอที่อาจารย์ต้นคุณวิรยุทธ์การชูฉัต
1: ร
0: เสนอให้ที่ประชุมในวันพรุ่งนี้นะไปพิจารณานะประเด็นแรกก็คือเรื่องต้องกล้าที่จะบังคับย้อนหลังนะและประเด็นถัดมาก็คืออย่าให้เกิดรูโหว่ขึ้นใหม่เพราะในอดีตนั้นเนี่ยมันมีรูโหว่เกิดขึ้นนะครับที่คุณวิรยุทธ์บอกเอาไว้นั่นก็คือมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า data hosting นะกับไม่ใช่กับ data center ซึ่งตรงนี้กลายเป็นแยกออกจากกันว่าอย่างแรกเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์เป็นแค่คลังสินค้าไม่ต้องอะไรมากมายโดยเฉพาะEIA เพราะนั้นตรงนี้เราต้องอุดช่องโหว่อย่าให้เกิดช่องโหว่ใหม่อีกถัดไปนะครับก็อย่าช่วยแค่เจ้าของที่ดินกับผู้รับเหมาก็ลงในรายละเอียดและสุดท้ายนะครับก็ให้ทางรัฐหรือบอร์ด Data Center เนี่ยต้องเป็นผู้กำหนดเกมก็หมายถึงว่าคงจะต้องออกแบบอะไรต่อไม่ไรเป็นหลักเกณฑ์วางกรอบเอาไว้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องของการลงทุนเข้ามาแล้วก็เราเองก็จะต้องรองรับอำนวยความสะดวกแล้วก็ไหลรื่นไปตามสิ่งที่เป็นความประสงค์อันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่น่าจะเป็นไฟลนก้นครับคุณวิสุทธ์ในนาทีนี้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องจะยิ่งใหม่ก็ไม่ใหม่นะ
0: หลัง
1: Data Center เราก็ตั้งรับไม่ทันนะคุณมนตรีนะก่อนหน้านั้นก็เชิญชวนกันมาลงทุนนะแต่หารู้ไม่ว่าการลงทุนถ้าเกิดแล้วมีระเบียบกฎเกณฑ์เพียงพอเนี่ยทั้งเสียงทั้งน้ำทั้งไฟทั้งมลพิษมันตามมาก็ถือว่าเป็นการอุดแล้วกันนะตอนนี้พยายามอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะครับก็ตัวใช้บริการคุณเด็กนิตินะคุณเด็กนิตินี่ก็ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านของรัฐบาลคุณรุทินนะ
0: ครับ
1: ก็ทำหลายเรื่องนะล่าสุดเรื่องอะไรแลนด์บริดจ์เนี่ยคุณเด็กนิตินะช่วยถอดจำนวนออกมาให้ได้เรื่องน้ำมันนะ

0: ก็ตกลงมันจะเกิดระเบิดหรือเปล่าจะมีก๊าซไหมเสียงระเบิดไหมนะก็ตรงนี้ไปตรวจกันนะครับแต่เบื้องต้นนี่ก็เพื่อความสบายใจกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าให้ตรงตรวจสภาพน้ำเนี่ยที่ใกล้ Data Center พระราม9ก็ถือว่ายังมีความปลอดภัยในเรื่องของเอาระดับก๊าซนะยังไม่ถึงกับเสียงระเบิดนะครับ
1: ผมพาไปดูที่บอกว่าห้วยขวางนะครับเป็นเขตเป็นพื้นที่ที่เป็นทําเลทองทางธุรกิจที่ลงตัวที่สุดนะครับเขาก็จำแนกแยกแยะว่าทำไมที่ตรงนี้ถึงเป็นพื้นที่ที่มีการเข้ามาตั้งโครงการ Data Center เนี่ยนะมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดตอนนี้ที่ยื่นขอไว้นะครับ34โครงการนะครับแต่ที่ดำเนินการไปแล้ว27นะอีก7โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและอีก3โครงการมีแผนจะสร้างในจำนวน24โครงการตรงนี้นะไปกระจุกนะครับอยู่ที่เขตห้วยขวาง9โครงการ9โครงการเลยนะครับคุณวิสุทธิ์ครับแล้วก็รองลงมาเขตบางนา6โครงการบางรัก5นะที่เหลือสาทรบึงกุ่มบางกะปิเขตละ2โครงการจตุจักรราชเทวีบางเขนวัฒนาสวนหลวงและประเวศเขตละ1โครงการนะฮะก็ทีนี้ย้อนไปดูที่เขตห้วยขวางนะครับที่บอกว่าเป็นย่านทำเลทองของธุรกิจ Data Center นะฮะเหตุผลแรกก็คือเป็นจุดตัดโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนะครับพอเป็นจุดตัดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็เลยทั้งรัชดาภิเษกและถนนพระราม9เนี่ยนะมันเป็นพื้นที่ที่นะใกล้เคียงกับแนวเส้นทางหลักของโครงข่ายสื่อสารแล้วก็อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะดังนั้นการมาตั้งใกล้จุดเชื่อมต่อหลักตรงนี้นั้นจะช่วยลดความล่าช้าในการส่งข้อมูลให้ต่ำที่สุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Data Center ถัดมาครับเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตห้วยขวางเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็เลยมีสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวงนะหนาแน่นมีระบบจ่ายไฟแบบอ้อนจากหลายทิศทางก็เลยทำให้ความเสี่ยงเรื่องไฟตกหรือไฟดับมีน้อยมากเพราะจึงเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความเสถียรของไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะประเด็นถัดไปเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่นะเพราะทั้งรัชดาและพระราม9เนี่ยเป็นศูนย์รวมของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่สำนักงานใหญ่ของธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีการตั้ง Data Center ใกล้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรช่วยให้การเชื่อมต่อสายตรงทำได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำกว่านะ4การเดินทางและการเข้าถึงนะสะดวกไม่สะดวกได้ไงครับก็มีระบบการขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและก็ทางด่วนนี่ลำดับเรื่องมาเท่านี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดไม่น้อยผมพาไปดูอีกสักอันหนึ่งที่เขายกเป็นตัวอย่างไว้นะที่มาตั้งเป็นสำนักงานใหญ่นะนั่นคือนะหัวเว่ยนะประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่อาคาร G Tower บริเวณแยกพระราม9รัชดาพิเศษซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละ
0: ครับ
1: นี่ก็มันก็เลยกลายเป็นความลงตัวนะทั้งระบบการไฟฟ้าเอ่ยนิเวศทางธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจแล้วครับคุณวิสุทธิ์ครับว่าทำไมนะถึงกระจุกตัวอยู่ที่นี่ถึง9แห่งและยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยก็มาปักหลักอยู่ที่ทำเลทองตรงนี้ด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับก็วันนี้มีความเห็นเยอะนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราขยายทีแล้วกันนะอย่างตอนนี้คุณกรจาติกวานิชเนี่ยจากประชาธิปัตย์นะก็บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังทันนะนะยังแก้ปัญหาทันอยู่นะฮะคือคุณกรใช้คำว่าตอนนี้นะครับใช้คำว่านี้ฮะบัวยังไม่หนีไปไหน
1: อ๋อยังไม่หายนะ
0: หากปล่อยให้หายไปเดือดร้อนแน่ดังนั้นเนี่ยการเดินตามหลังเรื่องของ Data Center เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงสร้างความเสียหายก็ตั้งไว้7ประเด็นนะครับนะฮะก็ถือว่า แม้จะเดินตามหลังก็ยังทัน

0: ส่วน7ประเด็นอะไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปแล้วกันนะคุณมนตรีนะครับ
1: ถ้างั้นเราเบรกกันครู่เดียวคุณวิสุทธิ์แล้วก็จะมาเติมในส่วนของความเห็นนักวิชาการด้วยผมเห็นอาจารย์สนธิโคชวัตร
0: ครับ
1: ท่านก็ไปยกอุทาหรณ์ Data Center ที่สหรัฐอเมริกานะมาอธิบายให้เห็นว่าถ้าเราไม่อุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นมันจะนำไปสู่วิกฤตอะไรบ้างนะค่าจานใช้จวงหัวว่าค่าไฟก็พุ่งน้ำก็แห้งนะฟ้องร้องนะก็เกิดขึ้นตามมามากมายอันสืบเนื่องมาจากเรื่องของศูนย์ข้อมูลที่ว่านี
0: ้ครับ
1: พักกันก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ที่สุดเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาว่ากันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์เรื่องของ Data Center คุณวิสุทธิ์ว่าก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเติมในส่วนของอาจารย์สนธิโคชวัตรที่ท่านได้ไปถอดบทเรียนของสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียงกับของเราถ้าไม่อุดช่องโหว่ช่องว่างซะตอนนี้มันจะนำไปสู่วิกฤตอะไรบ้างคุณวิสุทธิ์พาไปดูในส่วน7ข้อที่คุณกรจาติกวันนี้ก็แสดงข้อห่วงใยเอาไว้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับคุณกรจาติวันนี้บอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องที่ห่วงใยและมีคำถามมากกว่าคำตอบ
1: ครับ
0: แปลว่ายังเป็นคำถามอยู่นะครับเรื่องนี้ครับคือเรื่องว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาครับแต่ไม่มีเจ้าภาพคุณมนตรีนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง Data Center มีการอ้างว่าสร้างเป็นคลังเก็บสินค้าครับ
1: ครับ
0: คือคลังเก็บสินค้าอย่างเดียวนี่มันเกี่ยวพันกับใบอนุญาตหลายหน่วยงานนะไม่มีประสานงาน BOI ก็ให้สิทธิพิเศษนะฮะ
1: ครับ
0: เจ้าภาพไม่มีแม้แต่การทำ EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปดังนั้นปัญหาที่น่ากังวลคือปัญหามลพิษจาก Data Center เนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะตั้งกรรมการขึ้นมาก็ยังไม่มีอำนาจตอนที่ทำได้แค่เสนอครม.ให้พิจารณาและบางหน่วยงานอย่าง BOI นะครับออกหลักเกณฑ์มาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ยังไม่ชัดเจนว่ามีผลบังคับกับโครงการที่ได้รับอนุมัติไปก่อนนั้นหรือไม่นะฮะคุณกรบอกว่าบัวออกมายืนกลางสนามครับมันยังไม่หนีไปไหนหักล้อมตอนนี้ยังไม่ช้าเกินไปแต่ถ้าปล่อยไปเนี่ยเดือดร้อนแน่ยังพอมีความหวังอยู่ส่วนเรื่องไฟนะครับรัฐมนตรีพลังงานชี้แจงแต่ไม่ได้ตอบคำถามชัดเจนว่าส่งเสริม Data Center เนี่ยมีผลย้อนแย้งแต่นโยบายพลังงานรัฐบาลอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้กู้พลกร 400 ล้านบาทเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยลดภาระนำเข้าน้ำมันหรือแก๊สแต่ว่าส่งเสริม Data Center มันย้อนแย้งกันน่าดูแล้วรัฐบาลไม่ตอบคำถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าขายไฟสำรองให้ Data Center ให้ Data Center ใช้หมดแล้วเนี่ยอนาคตต้องใช้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แล้วก็เอาละมีเรื่องน้ำนะครับคือสิทธิจะเข้าถึงน้ำเนี่ยของเกษตรกรของประชาชนเนี่ยรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรเรื่องมลพิษเรื่องอธิปไตยด้วย
1: ร
0: เราส่งเสริมให้มีการลงทุน Data Center ต่างประเทศแต่ว่าประเทศเรามีโมเดล AI ที่เป็นของไทยอยู่เจ้าหนึ่งอาศัยเทคโนโลยี CPU หรือชิปที่คุณภาพค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับต่างชาติถามว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้ต่างชาติมาลงทุนแต่ไม่ส่งเสริมยกระดับคุณภาพ AI หรือ Data Center ในไทยหรืออย่างไรนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยชี้เป้าเอ่ยชื่อประเทศไทยนะครับว่า
1: ครับ
0: อาจมีส่วนในการเป็นทางลัดให้จีนเข้ามาใช้ชิประดับสูงที่อเมริกามีนโยบายปิดกั้นไม่ให้จีนเข้าถึงพูดง่ายๆครับสหรัฐอนุมัติการส่งออกใช้งานที่ไทยแล้วสหรัฐก็กล่าวหาไทยนะครับว่าให้จีนมาใช้ชิปซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับมาเลเซียมีมาตรการดูแลเรื่องนี้แต่ประเทศไทยยังมีมาตรการออกมาเลยอ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจาติกวณิชนะครับมือเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์ของตั้งข้อสังเกตไว้7ประการครับ
1: ครับนี่มันนอกเหนือจากเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยชุมชน
0: ครับ
1: นะแล้วก็สิ้นเปลืองเรื่องไฟเรื่องน้ำแล้วเนี่ยมันยังโยงถึงเรื่องของ
0: อธิปไตยด้วย
1: เรื่องของเนี่ยระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ของเราจีนไทยจีนไทยสหรัฐก็น่าจะมีเรื่องประเด็นนี้นะเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีนี้นะครับที่ผมบอกว่าอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์ได้โพสต์ข้อความเตือนถึงผลกระทบจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center นะเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI และ Cloud โดยยกกรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนอย่างหนักและจางก็เสนอแนวทางอุดช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อเตรียมรับมือกับการขยายตัวของ Data Center ในเขตเมืองนะตอนแรกอาจารย์ได้หยิบยกวิกฤตการและผลกระทบนะบทเรียนจากสหรัฐอเมริกานั่นก็คือการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Data Center ขนาดใหญ่ในสหรัฐได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในหลายมิตินะครับเอาสักประเด็นตัวอย่างนะอย่างอันแรกอาจารย์บอกว่าเรื่องค่าไฟพุ่งแล้วก็เสี่ยงไฟดับอาจารย์ก็ยกข้อมูลจากบลูมเบิร์กบอกว่าราคาค่าไฟขายส่งใกล้พื้นที่ Data Center ในสหรัฐพุ่งสูงถึง 267% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาภาระต้นทุนถูกผลักมาที่ภาคครัวเรือนนอกจากนี้ยังเกิดภาวะ Ghost Demandที่ทำให้สายส่งไฟฟ้าตึงตัวและเสี่ยงต่อการเกิดไฟดับในชุมชนนั่นคือเรื่องของไฟฟ้าถัดมาเป็นเรื่องของวิกฤตแย่งน้ำครับ
0: ครับ
1: ที่สุดครับอาจารย์บอกว่าระบบหล่อเย็นของ Data Center ต้องใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันสร้างความตึงเครียดในพื้นที่แห้งแล้งนะตัวอย่างในรัฐออริกอน Data Center ของ Google เนี่ยดึงน้ำประปาของเมืองไปใช้ถึง 25%ส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะสุดท้ายเนี่ยผมเอาเฉพาะตรงนี้นะมลพิษทางเสียงและอากาศเนื่องจากมันจะมีเสียงหึ่งจากพัดลมระบายความร้อนที่ดังเกิน 85-90 เดซิเบลตลอด24ชั่วโมงรบกวนการหลับของชาวบ้านขณะที่เครื่องปั่นไฟดีเซลสำรองก็ปล่อยมลพิษและควันและฝุ่นควันเพิ่มความเสี่ยงทางโรคทางเดินหายใจนะอันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะยังไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆอาจารย์แจกแจงทั้งเรื่องการกว้านซื้อที่ดินการจ้างงานต่ำนะสารพัดอย่างแล้วก็แนวโน้มอาจารย์บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเผชิญกับความขัดแย้งอย่างหนักระหว่างรัฐบาลกลางที่ต้องการเร่งรัดการอนุมัตินะในขณะที่ท้องถิ่นเองก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนั่นคือต่อไปก็จะมีการลุกฮือมีการฟ้องร้องนะทางกฎหมายเกิดขึ้นมากมายผมไปเร็วๆตอนท้ายอาจารย์แนะนำนะก็น่าจะเหมาะกับการที่บอร์ด Data จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมเห็นทางกระทรวงพลังงานที่เตรียมข้อเสนอเอาไว้สำหรับการที่จะเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็อันนี้ไปที่กระทรวงพลังงานก่อนนะครับเขาจะมีการเสนอนะครับให้จัดทำหลักเกณฑ์นะอันดับแรกก็คือเรื่องของโซนนิ่งถัดไปก็ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงขอให้ผู้ประกอบการชะลอโครงการจนกว่าเกณฑ์ใหม่จะชัดเจนนี่คือข้อเสนอในส่วนของหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ด Data Center ตรงนั้นเตรียมการเอาไว้ทีนี้ข้อเสนอของอาจารย์สนธินะฮะโคชวัฒน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและก็เรื่องของผังเมืองก็น่าจะตรงกันกับที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอเอาไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือเรื่องของโซนนิ่งและในรายละเอียดในการปรับปรุงตรงนี้อาจารย์บอกว่าต้องแยกนิยามของ Data Center ออกจากอาคารคลังสินค้าทั่วไปให้ชัดเจนเรื่อง Data Hosting ที่ว่าเมื่อสักครู่เพราะมันจะมีความหมายคุณวิสุทธ์ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ Data Center ขนาดใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายแหละแต่ถ้าแค่เป็นคลังสินค้าก็จะอยู่ในอีกความหมายหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ก็จะรวมถึงโซนนิ่งอะไรทั้งหลายน่าจะครอบคลุมกับสิ่งที่กระทรวงพลังงานนะเตรียมการเอาไว้ถัดมาเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรและความปลอดภัยตรงนี้แหละครับที่จะโยงมาถึงเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองทั้งหลายที่นะอยู่กลางเมืองนะไม่ได้ถึง 500,000 ลิตรหรอกแต่200,000อะไรประมาณนั้นซึ่งถือว่ามากโหแล้วก็เป็นผลกระทบต่อชุมชนทั้งไอเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรมากมายนะฮะการควบคุมมลพิษนะฮะก็หลักๆต่างๆเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมาทบทวนเสื้อใหม่เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นโดยที่นะฮะมันไปไกลพอสมควรแล้วก็ต้องรอดูว่าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้จะหยิบยกข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงทบทวนกันเกี่ยวมากน้อยครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีครับเดี๋ยวผมขอเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับความเห็นของอาจารย์โกวิทวงสุรวัฒน์นะ
1: ครับ
0: คุณพ่อของคุณจอน
1: ครับ
0: คุณอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาการนะท่านสรุปผมว่าก็ฟังง่ายแล้วก็ชัดเจนท่านบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการโดยพลันคือไม่ได้ปฏิเสธ Data Center นะควรจะเร่งบรรจุ Data Center ไว้ในบัญชีกิจการที่ต้องทำ EIA ครับนะแต่มีรายละเอียดว่าจากไหนผมข้ามไปก่อนนะแต่ยืนยันว่าประเทศไทยต้องการ Data Center ครับแต่ไม่ต้องการ Data Center ที่ไร้ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมต้อนรับการลงทุนแต่ว่าการเร่งรัดอนุมัติจนกฎหมายตามไม่ทันเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าความสำเร็จนะครับแต่เป็นการสร้างหนี้สินทางสิ่งแวดล้อมยกให้เป็นภาระกับลูกหลานในอนาคตนะครับก่อนจะสร้างตึกเพื่อเก็บข้อมูลของคนทั้งประเทศเนี่ยอย่างน้อยควรรู้ซะก่อนว่าอาคารนั้นกินไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่ปล่อยมลพิษเท่าไหร่คนที่อยู่เคียงข้างเดือดร้อนหรือไม่นะก็มีรายละเอียดเหมือนกันนะว่าเช่นนะคือไม่ควรจะมองเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแค่อาคารพื้นที่เพราะพวกจะพ้นจะหนีก็หนีช่องโหว่ทางกฎหมายไงบางคนก็ใช้วิธีซอยโครงการแบ่งเป็นหลายบริษัทหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องมีการบังคับว่าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้วยนะครับจะไฟจะน้ำจะเสียงมลพิษอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำด้วยนะครับแต่นี่ไม่ได้บอกว่าเราโจมตีนะอย่างเดียวอาจารย์ดาต้าอาจารย์สุรวิทย์บอกว่าถ้ามันมีโครงการเช่น Data Center ที่ออกแบบดีใช้น้ำรีไซเคิลใช้พลังงานหมุนเวียนมีระบบระบายอากาศร้อนที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมได้รับการยกย่องและผ่าน EIA โดยงามนี่คือประโยชน์ EIA ดังนั้นช่วยแยกโครงการที่ดีออกจากโครงการที่ไร้ความรับผิดชอบ ว่าถือว่าตอนนี้ก็ถือว่ามาแรงนะเรื่องของ Data Center นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับพรุ่งนี้กรรมการชุดคุณเอกิตินี่จะมีอะไรที่มันชัดเจนอุดรอยรั่วรอยโหว่แล้วก็สามารถจะย้อนไปถึงการวัดที่ก่อนหน้านั้นได้หรือไม่ยังไงครับ
1: ครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของคลังน้ำมันเนี่ยที่มีการตุนกันก็คงจะต้องควบคุมเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับกรณีที่ชุมชนที่ถนนพระราม9
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไม2เดือนเนี่ยทำไมกลิ่นน้ำมันแรงมากนะครับซึ่งเขาก็ไปตรวจสอบดูแล้ววันนี้และยิ่งถ้าฝนตกอากาศชื้นๆเนี่ยมันเหมาะได้ยังไงก็ไม่รู้เขาบอกยิ่งฝนตกเนี่ยโอ้โหกลิ่นจะแรงมากนะก็แทบจะเวียนหัวกันเลยประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็คงไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นตรงนี้ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการสต็อกน้ำมันไว้เยอะๆกับเก็บน้ำมันเอาไว้เนี่ยแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยที่ปล่อยความร้อนออกมามากมายเนี่ยเขาถึงขั้นก็บอกว่าถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีdata center ตั้งอยู่โครงการขนาดใหญ่และทำงานตลอด24ชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สนธิท่านพูดถึงเรื่องของเสียงหึ่งๆที่จะดังอยู่ตลอดนั่นก็คงจะก็มันระบบเครื่องระบายอากาศทั้งหลายมันก็ปรับอากาศมันต้องทำงานก็ต้องมีเสียงแต่ทีเนี้ยมันก็จะระบายความร้อนออกมาด้วยนะอุณหภูมิในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเขารวบรวมมาไว้คุณวิสุทธ์นะมันจะมีความแตกต่างจากพื้นที่ที่ไม่มีdata center ตรงนี้อยู่จะสูงอยู่ระหว่าง2ถึง9องศานะก็จนกระทั่งที่เขาเรียกว่า data center heat island นะเหมือนกับเป็นเกาะความร้อนนะที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับศูนย์ข้อมูลที่ว่านั้นเอาผมเติมอีกสักนิดจะได้จบเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเขาก็รวบรวมไว้อีกเหมือนกันนะอย่างกรุงเทพที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งหมด24โครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยที่ใช้มากๆตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่า data center ในกรุงเทพมีความต้องการใช้ไฟอย่างน้อยนะ 247.2 เมกะวัตต์นะเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า 247.2 เมกะวัตต์เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นครัวเรือนนะครับเท่ากับ 247,200 ครัวเรือนแต่ถ้าคิดเป็นเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบยังไงก็ไม่รู้นะเขาเอาไปเทียบกับปริมาณการใช้ไฟของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจังหวัดในปี2568ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะใช้อยู่เท่านี้ 247.2 เมกะวัตต์ก็เท่ากับในส่วนของ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะ24แห่งที่ใช้งานอยู่ณเวลานี้นี่คือปริมาณที่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ้นเปลืองยังไงใช้มากยังไงครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องของ data center คุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: ประเด็นก็ไม่ต่างกันกับเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะครับที่เมื่อวานนี้สสยังดีนะแต่รวมตัวกันได้414เสียงคว่ำพรบอากาศสะอาดที่สวเขาแก้ไข
1: คร
0: ับโอ้แกนี่เยอะนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะฮะเพราะเรื่องนี้นี่กว่าจะฝักดันเป็นกฎหมายได้เนี่ยโอ้โหคุณมนตรีก็รู้ว่าจะเกณฑ์แสนเข็นนะแล้วก็เกือบจะตกไปในคราวที่มีการยุบสภาเขาก่อน
1: ครับ
0: คือแกเรียกร้องให้กลับเข้ามาปรากฏว่าสวเขาก็ไปแก้เยอะมากคุณมนตรี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปทำให้กฎหมายมันไร้เรี่ยวแรงอ่ะเยอะนะครับ อย่างเช่นนี่ฮะผมดูเนื้อหานะอันแรกในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตั้งกรรมการอากาศสะอาดในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าร่างของสส.เนี่ยเขาให้นายกอบจ.เป็นประธานกรรมการเพราะว่าเขาก็จะเข้าใจพื้นที่ดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสว.แก้แล้วก็ให้ผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาครับผู้ว่ามีหน้าที่แค่กำกับดูแลนะปรากฏว่าสว.แก้ฮะให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมาธิการอากาศสะอาดของจังหวัดครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นายกอบจ.ที่บอกเป็นประธานเนี่ยให้มาเป็นรองประธานกรรมการออกไป
1: ครับ
0: ที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ เรื่องของอากาศสะอาดเนี่ยมันเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยคือมันต้องมีการเรียกเก็บเงินประกันนะคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: คนที่ผลิตคนที่จำหน่ายคนที่บริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงที่เกิดมลพิษเนี่ยเพื่อประกันนะครับว่าคุณไม่สร้างมลพิษไม่เผาทำลายไม่กระทบต่ออากาศสะอาดเนี่ยจะคืนเงินให้เมื่อนำเงินเหลือใช้มาจัดการอย่างเหมาะสมครับปรากฏว่าวุฒิสภาตัดส่วนนี้ออกครับเขาเรียกว่าฝากไว้ได้คืนเพราะว่าน่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นการแบบมันทำให้นักลงทุนเขาจะแบบลำบากมากขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ตัดส่วนที่ออกนี่มาให้เอื้อคนลงทุนนะแล้วที่สำคัญเรื่องของอากาศสะอาดและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยปรากฏว่าทางสว.เขาไปแก้องค์ประกอบของกรรมการครับจะมีภาคเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการทุกระดับเลยนะ
1: ครับ
0: เช่นกรรมการดูแลอากาศสะอาดเนี่ยเพิ่มตัวแทนจากขอการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมจากจังหวัดก็เพิ่มทั้งจากขอการค้าและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับไอ้ที่เพิ่มเราไม่ได้บอกว่า2องค์กรเหล่านี้เนี่ยจะมีอะไรเงี้ยมีผลประโยชน์เลยนะแต่ว่า
1: ครับ
0: การลงทุนที่มีส่งผลกระทบต่ออากาศเนี่ยหลายโครงการมาจากภาคธุรกิจนั้นการที่ตั้งสัดส่วนของนักธุรกิจเข้าไปในส่วนต่างๆเนี่ยมันทำให้มาตรการในการควบคุมดูแลมันรู้ว่าเสียงโหวตก็จะแบบถูกตีกลับไงคุณมนตรี
1: ครับ
0: สว.ก็จัดเก็บไปแล้วสว.จะไม่ห่วงนะว่ามันต้องไม่มีการซ้ำซ้อนของการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนีย
1: ม
0: นี่ก็กลายเป็นหลักการที่สว.เนี่ยก็เลยถูกสว.ส.ส.ตีกลับนะครับเอาคร่าวๆนะคุณตีนะผมดูอย่างสั้นๆนะคือว่าที่ตีกลับเพราะว่าตัดสิทธิประชาชนในการขอความคุ้มครองฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ให้องค์กรฟ้องแทนผู้เสียหายนะแล้วไปตัดไอ้ระบบที่บังคับเปิดเผยข้อมูลในการปล่อยมลพิษฮะร่างส.ส.มีสว.ตัดทิ้งครับนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัดความรับผิดชอบของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อคือในร่างของส.ส.เนี่ยถ้าสถาบันการเงินปล่อยเงินกู้หรือสนับสนุนการเงินกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ควบคุมนะครับโดยไม่มีการประเมินติดตามความเสี่ยงด้านมลพิษเพียงพอเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยสว.ตัดออกครับนี่ก็เป็นก็สรุปว่าตีกลับไปนะก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะฮะก็ตั้งกรรมการร่วม20คนส.ส. 10สว. 10คนตามสัดส่วนที่มีเสนอชื่อมานี่ก็เป็นเรื่องนึงที่มันโอเคอ่ะเป็นพรบ.อากาศสะอาดที่ต้องการลมหายใจที่สะอาดนะฮะแต่ปรากฏว่าถูกตีกลับแล้วก็ถูกมองว่ามันไม่ได้เอื้ออำนวยกับเป็นอุปสรรคในการลงทุนต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลาในกรรมธิการร่วมอีกระยะหนึ่งนะคุณมนตรี
1: นะครับอีกระยะหนึ่งนั้นน่ะไม่ถ้าระยะหนึ่งที่ว่านั้นสามารถที่จะพบกันครึ่งทางได้นะไม่มีใครได้หรือเสียทั้งหมดคือนาทีเนี้ยเราต้องมองว่าสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ร่างเดิมแต่ไปถูกสว.ปรับแก้ซะจนไปตีโจทย์คนละโจทย
0: ์ครับ
1: นะด้วยความเคารพนะครับสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมองเห็นว่าภาคธุรกิจคือนะต้นตอที่มาของการปล่อยมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องนะให้ภาคประชาชนนะเข้าไปกำกับดูแลยกตัวอย่างนะประธานคณะกรรมการในระดับจังหวัดเนี่ยก็ให้นายกอบจซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นประธานคณะกรรมการนะถ้าทำไม่ดีประชาชนจะได้ลงโทษแต่กลายเป็นว่าสว.กับเห็นว่าให้ผู้ว่าซึ่งเป็นแขนขาของส่วนกลางนะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยมาเป็นแทนไอ้ตรงเนี้ยก็เกิดความแตกต่างแล้วนะครับว่าแล้วจะอยู่ภายใต้การจัดการโดยประชาชนโดยชุมชนในพื้นที่ได้อย่างไรนะถัดมาเนี่ยพอไปเพิ่มสัดส่วนของ ภาคธุรกิจนะไม่ว่าอุตสาหกรรมจะ

0: จังหวัดประธานหอการค้าอะไรตอบไม่ไรเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการตรงนั้นเนี่ยทำให้สัดส่วนในการที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศสะอาดในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยนะมันก็สัดส่วนมันก็เปลี่ยนไปประชาชนที่จะเป็นผู้มีอำนาจนะที่ถูกออกแบบไว้นั่นก็เปลี่ยนไปอาจจะก้ำกึ่งหรืออาจจะไปอยู่ในมือของภาคเอกชนซึ่งในสายตานั้นเนี่ยถูกมองว่าเป็นต้นตอของการปล่อยมลพิษนะครับถัดมาเนี่ยนะพอไปลดเกี่ยวกับเรื่องของเงินฝากอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงนั้นเนี่ยเอ๊ะมันรู้เหมือนเอาไปเอามาถ้าพูดแบบไม่ต้องเกรงใจก็คือท่านกังวลห่วงใยนะภาคธุรกิจนะครับค่อนข้างเยอะนะเกรงว่าเขาไม่อยู่คำหนึ่งอ่ะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับว่ากฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรออกมานั้นเนี่ยมันขัดแย้งกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมดึงดูดให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะเราเองมีกลไกมีเครื่องมือมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาต้องแบกรับภาระอันนี้มันก็เลยกลายเป็นมีการปรับแก้มากมายในชั้นของสว.ทีนี้ถ้าบอกว่าจะพบกันครึ่งทางยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะคุณวิสุทธ์ว่าจะพบกันครึ่งทางได้โดยที่10ตรงนั้นน่ะก็มาคุยกันแล้วก็เคาะออกมาเป็นร่างใหม่นะร่างที่มีการปรับแก้จากการแก้ไขของสว.นั่นแหละแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเอาไปให้แต่ละสภายืนยันเนี่ย
1: ครับ
0: นะสว.ท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขครั้งนี้พอไปเปลี่ยนในสิ่งที่เขาปรับแก้ไว้เยอะ
1: ครับ
0: มันก็จะไม่ผ่านอีกเช่นเดียวกันกับสส.นะถ้าเห็นว่าโอ้ถ้าแก้อย่างนี้นะวินวินอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าสว.เอาด้วยสภาผู้แทนราษฎรก็เอาด้วยเพราะเสียงข้างมากก็คือพรรคภูมิใจไทยที่นะน่าจะไปในทิศทางเดียวกันกับสว.
1: ก็หวังว่าสภูมิใจไทยจะไม่เปลี่ยนท่าทีนะ
0: ถ้าเปลี่ยนก็แสดงว่าเขาเจตนาจะยกร่างใหม่คุณวิสุทธ
1: ิ์แต่คุณวัน
0: ที่ก็จะยาวไปอีก
1: ในเชิงกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดสภาสูงกับสภาล่างเห็นชอบก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเห็นต่างกันทั้งไม่ว่าสภาใดสภาหนึ่งเนี่ยกฎหมายก็ต้องเก็บไว้ประมาณกี่วันนะ90 วันแล้วมีผลบังคับใช้ตามร่างของสภาถูกไหม
0: เอาไอ้ร่างเอากฎหมายประชามติเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: 180 วันอันนี้มันไม่ใช่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ทีนี้ผมเชื่อว่ามันไม่เหมือนประชามติเพราะว่าจะต้องนำร่างเดิมมายืนยันเนี่ยไม่รู้ว่านาทีเนี้ยพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันที่จะเห็นด้วยกับร่างเดิมนั้นอีกหรือเปล่านะฮะนี่คือมันจะมีจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับเราลาแล้วครับแล้ววันพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ที่ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดบวกขึ้นมาแต่ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 1.85 จุดโบรกเกอร์นั้นยังเตือนเรื่องไซด์เวย์ดาวน์แต่ยังต้องจับตา3ปัจจัยนะครับ Data Center การเมืองและการจ้างงานในสหรัฐซึ่งวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราจะเจาะลึกกันเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับกับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันคือรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับมาคุยเรื่อง Data Center กันหน่อยว่าอะไรคือโอกาสและความเสี่ยงที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับแต่เราจะไปกันที่ตลาดหุ้นกันก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดที่วันนี้ปิดไปที่ 1576.92 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 1.85 จุดคิดเป็น 0.12% แต่โบรกเกอร์คาดการณ์ว่าแนวโน้มยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังจากคุณสุโชตินะครับปัจจัยที่ต้องจับตามีอะไรบ้างไปทักทายคุณสุโชติกันครับสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดเป็นไปตามคาดหรือว่าไม่เป็นไปตามคาดสำหรับคุณสุโชติครับ
3: บอกว่าภาพรวมใหญ่ๆยังเป็นไปตามคาดอยู่นะครับเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยยังคงเป็นทิศทางที่ยังเป็นลบนะฮะในภาพใหญ่นะครับก็คือยังคงกังวลเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อแล้วก็สถานการณ์ตรงตะวันออกกลางนะครับที่ราคาน้ำมันเนี่ยยังเดินหน้าทำจุดสูงใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เลยไปกดดันปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนก็จะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยภาวะเงินเฟ้อที่สหรัฐเนี่ยน่าจะยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับแล้วก็มันจะถอนไปที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับระยะยาวที่ยังคงปรับตัวขึ้นมาอยู่นะฮะแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะมีการพักลงมาบ้างแค่เล็กน้อยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันยังเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่สำหรับตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับซึ่งก็จะไปกดดันในเรื่องของ valuation นะครับ valuation ก็คือถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นนะครับมันก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีโอกาสที่จะพักฐานได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังกดดันตลาดหุ้นอยู่นะครับสำหรับประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่ยังต้องติดตามในช่วงเดือนนี้นะครับก็คือการประชุมเฟดนั่นเองนะครับอย่างที่พูดไปถ้าเกิดว่าทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นนี้ความเสี่ยงนักลงทุนก็จะกังวลว่าเฟดอาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดอย่างที่คุณเควินวอชเนี่ยมีไปพูดในงานแจ็คสันโฮนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อยังกดไม่ลงก็อาจจะต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดนะฮะนโยบายเข้มงวดนี่ก็คือพูดง่ายๆก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะฮะที่ยังคงกดดันตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอยู่นะครับสำหรับปัจจัยในประเทศเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าประเด็นตอนนี้น่าจะยังโฟกัสไปที่เรื่องของแผน PDP 2026นะในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปด้วยเลยนะครับแผน PDP 2026เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับซึ่งที่เราทราบกันเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้สำหรับความกังวล Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับอย่างในพื้นที่เขตกทม.นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้บอร์ด Data Center ของภาครัฐเนี่ยมีการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็คงจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆออกมาในเบื้องต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามองในมุมที่ดีนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย data center ก็จะมีกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุมที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าดูจากภาพลักษณะนี้นะครับผมก็เชื่อว่าการลงทุนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ติดกับชุมชนนะฮะแล้วก็ระบบน้ำระบบไฟเนี่ยก็ถือว่าพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองเป็นมุมที่เป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มพวกลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่น่าจะได้รับการปลดล็อกนะครับในเรื่องของแผน PTP พร้อมทั้งในเรื่องของ Data Center ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยในภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นภาพ ค่อนไปทางไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่ายังพอมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหรือถ้าใครจะไปมองหุ้นที่เรียกว่าแลกกาบนะครับยังไม่ได้ขึ้นนะครับขณะที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับก็อาจจะไปมองที่หุ้นที่กลุ่มโรงพยาบาลนะหุ้นที่กลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มนึงที่แลกกาบนะในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้หนูที่เราชอบก็ตัวหลักๆนะครับอย่างตัว BH นะครับ BDNX แล้วก็ BCX เป็นต้นนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะฟื้นตอนนี้คนไข้ผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการลงทุนแบบกว้างๆนะครับสำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงอาจจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ดาวนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆคงกดดันอยู่นะครับตอนนี้แนวรับสำคัญนะครับ 1,570 นะฮะ 1,570 ถ้าหลุดหรือต่ำกว่ามีโอกาสนะฮะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องลงไปหาแนวรับถัดไปซึ่งเป็นสิบวิทยาก็คือ 1,550 นะครับแต่ผมก็มองในด้านบวกนะครับว่าก็ถือเป็นโอกาสนะครับสำหรับนักลงทุนที่รอซื้อหุ้นปันผลดีๆแล้วก็ช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ซื้อนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ปันผลสูงแบบเกิน 5% ผมเชื่อว่ายังมีอยู่หลายตัวนะครับก็ถือว่าจังหวะตลาดถ้ามีการพักผ่อนก็เป็นโอกาสนะครับ
2: ครับแล้วเรื่องของฟันโฟลกับเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเรื่องราคาน้ำมันตอนนี้นักลงทุนควรจะให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาน้ำมันนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปมันจะผูกพันไปถึงในเรื่องของพวกนโยบายการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องของทางตะวันออกกลางพอสมควรนะครับว่าถ้าเกิดว่าก่อนการประชุมเฟดช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยยังเป็นสถานการณ์เช่นนี้อยู่นะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นนักลงทุนจะเกิดความกังวลในเรื่องของนโยบายการเงินของเฟดนะครับ
2: อืมครับผมครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับคำแนะนำที่ให้กับนักลงทุนปัจจัยที่ยังจะต้องจับตานะครับก็คือการประชุมบอร์ด Data Center เพื่อพิจารณาข้อสรุปการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนในเรื่องนี้นะครับ FDI Foreign Direct Investment ซึ่งมันมีมูลค่าคำพอเนี่ยรวมสูงถึง 5-8 แสนล้านบาทเลยนะครับในขณะที่สถานการณ์ในประเทศเองนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเรื่องของการเมืองในประเทศนะครับเนื่องจากมันมีผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดและทิศทางของเงินทุนต่างชาติหรือฟันโฟลว์นะครับวันนี้อย่างที่บอกครับตลาดปิดไปที่ 1,576.92 จุดบวกขึ้นมา 1.85 จุดคิดเป็น 0.12% นะครับดัชนีวันนี้ทำจุดสูงสุดที่ 1,589.77 จุดนะครับและจุดต่ำสุด 1,574.83 จุดมีมูลค่าการซื้อขายรวม 64,483.60 ล้านบาทวันนี้ท็อป5หุ้นไทยที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับที่1 BDMS ครับปิดไปที่20.60 บาทเพิ่มขึ้นมา80 สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,935 ล้านบาทอันดับที่2 PTT ครับเพิ่มขึ้นมา75 สตางค์ปิดไปที่41.75 บาทครับมูลค่าการซื้อขาย 4,675 ล้านบาทอันดับที่3 KBankราคาปิดไปที่249 บาทเพิ่มขึ้นมา1 บาทคิดเป็น 0.4% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,022 ล้านบาทอันดับที่4 Advance ปิดไปที่344 บาทลดลงไป5 บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,749 ล้านบาทนะครับอันดับที่5คือ Delta ครับราคาปิดไปที่243 บาทลดลงไป3 บาทหรือคิดเป็น 1.22% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,568 ล้านบาทนะครับโดยทางด้านของทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน69นั้นยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะครับ มื่อสักครู่ได้เห็นแนวรับที่สำคัญจากทางคุณสุโชติไปแล้วนะครับในขณะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีแนวโน้มเป็นลบอ่อนๆ นะครับทำให้กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นั้นยังไม่จำเป็นจะต้องเร่งเข้าซื้อนะครับเนื่องจากตลาดรับรู้ปัจจัยด้านผลประกอบการและข่าวสารต่างๆไปค่อนข้างมากแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็มีโอกาสเห็นการย่อตัวลงของดัชนีแล้วก็ฟังตามคำแนะนำที่มาสักครู่นี้คุณสุโชตให้ไว้นะครับโดยปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางตลาดในปัจจุบันเนี่ยมาจากกระแสเงินทุนต่างชาติครับฟันโฟลกรกฎาคมที่ผ่านไปเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในหุ้นไทยเนี่ยราว 45,000 ถึง 50,000 ล้านบาทหนุนดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ100จุดนะครับก่อนที่สิงหาคม69เนี่ยจะกลับมาเป็นฝ่ายขายสุทธิ 20,000 ล้านบาทก็ส่งผลให้ดัชนีนั้นปรับตัวลดลงประมาณ70จุดสะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางฟันโฟลกับตลาดหุ้นไทยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับกันยายนนั้นมี3ปัจจัยหลักที่ต้องติดตามนะครับการประชุมบอร์ด Data Center เพื่อพิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ยื่นขอเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีความสำคัญต่อทิศทางการลงทุนครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 70% ของยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI Board of Investment เป็นโครงการ Data Center ครับขณะที่มูลค่าคำขอโดยรวมอยู่ในกรอบประมาณ 500,000 ล้านบาทไปจนถึงเกือบ 800,000 ล้านบาททำให้ตลาดนั้นรอความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปัจจัยที่2ที่นักลงทุนต่างชาติติดตามใกล้ชิดก็คือประเด็นคดีต่างๆในศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสว.ครับเนื่องจากจะมีผลต่อความเชื่อมั่นและมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็คือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟดครับโดยเฉพาะ non-farm payrolls ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ตลาดเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 55,000 ตำแหน่งขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะประกาศในสัปดาห์หน้าคาดการไว้ที่ 3.4% นะครับมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างคุณสรพลวีระเมธีคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดให้น้ำหนักประมาณ 60% ครับว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้แต่ทางกสิกรไทยเขาก็ประเมินนะครับว่าเฟดนั้นมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้โดยจากสถิติย้อนหลังมากกว่า20ปีเนี่ยพบว่าหากตัวเลขการจ้างงานติดลบต่อเนื่อง2เดือนซึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมามันเป็นลบแล้วนะครับและหากตัวเลขที่ประกาศในวันศุกร์นี้ออกมาติดลบอีกครั้งนึงเนี่ยส่วนใหญ่เฟดจะเลือกที่จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่จะประกาศในสุดนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากครับต่อทิศทางของตลาดเนื่องจากไม่เพียงส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของเฟดนั้นแต่ยังมีผลโดยตรงต่อทิศทางฟันโฟลว์ที่จะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับข้ามไปดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ตลาดหุ้นจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยับขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าผลสำรวจของภาคเอกชนจะบ่งชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับ Purchasing Managers Index PMI ของภาคบริการของจีนจะขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนสิงหาคมแต่บรรยากาศการซื้อขายนั้นยังคงถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแอครับทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,942 เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 0.70 จุดคิดเป็น 0.02% insignificant มากๆเลยนะครับฮั่งเส็งฮ่องกงครับวันนี้ปิดลบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตปรับตัวลงนำตลาดนะครับขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลข non-farm payrolls ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้เหมือนกันฮั่งเส็งวันนี้ปิดไปที่ 25,213 ลดลงไปเกือบ100จุดนะครับคิดเป็น 0.39%โตเกียวติดลบเล็กน้อยหลังบรรยากาศการลงทุนกระตุ้นขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงอย่างไรก็ดีครับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่บางตัวนั้นได้สกัดช่วงบวกของตลาดขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่า BOJ ครับ Bank of Japan ธนาคารกลางญี่ปุ่น อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับนี่คือปิดไปที่ 64,214 จุดนะครับลดลงไป 111.16 จุดคิดเป็น 0.17% คำพูดสิทธิ์เกาหลีใต้วันนี้

ทางกลางออสเตรเลียนะครับ RBA Reserve Bank of Australia เนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ S&P ASX 200ติดไปที่9,020เพิ่มขึ้นมา 41.70 จุดคิดเป็น 0.46% และ All Ordinaries ติดไปที่ 9,198.30 จุดเพิ่มขึ้นมา 38 จุดคิดเป็น 0.41% ครับมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจกันก่อนที่จะกลับมาดูความเคลื่อนไหวในประเทศในวันนี้นะครับเวียดนามสั่งประหาร11คนคดียาเสพติด 3.6 หมื่นล้านบาทผู้ต้องหา227คนนะครับฟิลิปปินส์ซ้อมรับมือมือปืนในโรงเรียนหวังเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนหลังเกิดเหตุยิงถึง2ครั้งนะครับนี่เป็นปัญหาร่วมที่เราเองก็อาจจะแชร์best practice กับทางฟิลิปปินส์ได้นะครับอุตุโลกเตือนเอลนีโญจ่อรุนแรงสุดขีดพุ่งสุดปลายปีลากยาวถึงกุมภาพันธ์2027เลยนะครับเรื่องนี้กระทบกับการดำเนินชีวิตแน่นอนนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของอุตุโลกครับ WMO WorldMeteorological Organization นะครับออกมายืนยันว่าเอลนีโญนั้นกำลังทวีความรุนแรงและคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายปี2026ครับโดยมีโอกาสเกือบ 100% ที่จะลากยาวถึงกุมภาพันธ์2027นะครับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องครับโดยดัชนีนีโน 3.4 พุ่งสูงขึ้นสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์นะครับเลขาธิการสหประชาชาติครับแอนโตนิโอ กูเจเรชก็เตือนนะครับว่าโลกนั้นกำลังเผชิญกับสภาวะอากาศสุดขั้วที่มันรุนแรงขึ้นและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเร่งเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติโดยด่วนนะครับเอลนีโญนั้นจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิโลกอย่างเช่นภาวะแห้งแล้งในอินโดนีเซียและออสเตรเลียรวมถึงความผิดปกติของมรสุมในอินเดียนะครับแม้เอลนีโญนั้นจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ภาวะโลกร้อน climate change global warming จากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยมันจะไปยิ่งซ้ำเติมให้ผลกระทบด้านสภาพอากาศนั้นมันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือกันนะครับเกาหลีใต้ครับเดินหน้าย้ายกระทรวงหน่วยงานรัฐ350แห่งจากโซลไปเซจงในปี2027แก้ปัญหากระจุกตัวบ้างก็บอกว่าย้ายทำเนียบไปจากโซลเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันไกลจากเกาหลีเหนือสักหน่อยนะครับมันอยู่ใกล้เปียงยางมากเกินไปหนาวทุกครั้งที่มีการทดสอบขีปนาวุธโดยคิมจองอึนนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับได้มีการออกมาประกาศเตรียมย้ายหน่วยงานราชการส่วนกลางและสถาบันรัฐกว่า350แห่งจากกรุงโซลไปยังเมืองเซจงจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปครับแผนงานนี้ก็บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคและแก้ปัญหาการกระจุกตัวของประชากรและเศรษฐกิจในเขตมหานครโซลรัฐบาลมีแผนสร้างสำนักงานประธานาธิบดีแห่งที่2ในเมืองเซจงภายในเดือนสิงหาคม2029และผลักดันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งที่2ในช่วงต้นทศวรรษ2030ด้วยนะครับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวจะเป็นหน่วยงานกลุ่มแรกที่ย้ายไปเซจงในช่วงครึ่งแรกของปี2027ครับรัฐบาลจะดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างด้วยการควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดจำนวนองค์กรภาครัฐลงได้ถึง109แห่งทั่วประเทศเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะครับในวันนี้วิกฤตหมอกควันพิษอินโดลามถึงมาเลเซียฟิลิปปินส์เตือนอาจจะลามถึงไทยกัมพูชาและเวียดนามด้วยซ้ำนะครับเป็นคำเตือนล่าสุดครับวิกฤตหมอกควันพิษครับเรื่องนี้มาดูกันหน่อยนะครับกระทบกับคุณภาพชีวิตทั้งหมดเลยนะครับหมอกควันจากไฟป่าในจังหวัดกะลิมันตันประเทศอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมมาเลเซียฟิลิปปินส์และบรูไนส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับ
เมืองกูชิงของมาเลเซียถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่มีมลพิษสูง

0: ที่สุดแล้วในโลกขณะที่ฟิลิปปินส์สั่งระงับการเรียนการสอนในเขตมหานครมะนิลาและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะครับสาเหตุหลักก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับการเผาพื้นที่เพื่อการเกษตรประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงส่งผลให้มีพื้นที่ถูกไฟเผาผลาญแล้วกว่า 200,000 เฮกตาร์นะครับผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามลพิษอาจจะแผ่ขยายถึงภาคใต้ของไทยกัมพูชาและเวียดนามหากสถานการณ์ไฟป่ายังไม่คลี่คลายในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับรัฐบาลมาเลเซียเตรียมปฏิบัติการทำฝนเทียมและย้ายสถานที่จัดงานวันชาติเข้ามาอยู่ในอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากปัญหาหมอกควันนะครับเขาเพิ่งจะมีเมอร์เจกาเดย์กันไปเมื่อวันที่31สิงหาคมเป็นวันประกาศอิสรภาพแต่วันรวมชาติมาเลเซียเนี่ยตรงกับวันที่16กันยายนนะครับซึ่งสถานทูตมาเลเซียในประเทศไทยเนี่ยจะจัดงานกันในวันที่11กันยายนนะครับแต่วันชาติของเขาจริงๆวันรวมชาติเนี่ยนะครับ16กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมย้ายเข้าไปจัดงานวันชาติกันในอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากปัญหาหมอกควันนี่แหละครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเราวันนี้นะครับในแง่ของธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับคุณเอกนิติการกลยุทธ์3เสาเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจครับคุณเอกนิติการกลยุทธ์3เสาเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าคืออะไรบ้างนะครับเน้นลงทุนเสริมแกร่งโครงสร้างประเทศสู่ยุคโลกแตกขั้วครับวันนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังไปกล่าวปาฐกถาพิเศษ Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยที่งาน Beyond ESG Thailand Transition นะครับโดยบอกว่าโลกในปัจจุบันนั้นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างเร็วรวมถึงสงครามการค้าที่นำไปสู่มาตรการกีดกันทางการค้าและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการค้าตามความพึงพอใจของกลุ่มประเทศมหาอำนาจครับซึ่งมีลักษณะเลือกข้างชัดเจนจากที่เคยค้าขายเสรีแต่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับประเทศไทยเนี่ยจึงจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านตัวเองให้เร็วนะครับเพื่อคว้าโอกาสจากสถานการณ์นี้ให้ได้ความผันผวนทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการเติบโตแบบ K-shape ครับใครจับกระแสเปลี่ยนผ่านได้ก็อยู่ในครึ่งบนของ K-shape นะครับแต่ใครที่ตามกระแสไม่ทันเนี่ยก็จะอยู่ส่วนล่างของ K-shape K ขาลงก็ทำให้การออกนโยบายเศรษฐกิจของไทยนั้นต้องมุ่งเน้นไปที่การดูแลกลุ่มเปราะบางหรือคนฐานล่างของสังคมที่เกาะกระแสขาขึ้นไม่ทันเพื่อให้มีโอกาสปรับตัวเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปพร้อมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3เสาหลักสำคัญก็คือเสาหลักที่1ครับ stabilize today ครับพยุงก่อนในทันทีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นจึงมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยพ่อค้าแม่ค้าตามท้องถนนที่แบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนำเทคโนโลยีเข้าไปสอนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยขายของผ่านช่องทางออนไลน์ได้ช่วยเปลี่ยนช่องทางการขายจากเดิมที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มในซอยในหมู่บ้านให้สามารถขายออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะครับนั่นคือเสาหลักที่1 stabilize today เสาที่2คือ transition now ครับเร่งเปลี่ยนผ่านทันทีแม้ธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่หากปฏิเสธการปรับตัวก็จะต้องถูกบีบให้ออกจากตลาดในที่สุดและ3 invest for tomorrow ลงทุนเพื่ออนาคตตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ามกลางการเปลี่ยนทิศทางของโลกไปสู่พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงเหมือนในอดีตที่ประเทศไทยนั้นเคยผ่านพ้นวิกฤตและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสำเร็จมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนเพื่ออนาคตล่วงหน้าครับคุณเอกนิติบอกว่าการที่ประเทศไทยตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยี 5G ล่วงหน้าก่อนประเทศอื่นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดการลงทุนและสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รวมถึงครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม YouTube TikTok สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหากประเทศไทยไม่มี 5G และไม่พัฒนาไปสู่ 6G ในอนาคตเนี่ยประเทศก็จะไม่สามารถรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันไว้ได้คือจะไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็สบายดีนะครับแต่ประเทศไทยและคนไทยอาจจะเป็น K-shape ขาลงวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ประเทศไทยเป็น K-shape ขาขึ้นจึงเน้นลงทุนลงทุนและลงทุนรวมถึงขับเคลื่อนให้การลงทุนเนี่ยมาช่วยดันเศรษฐกิจเพราะว่าการบริโภคกินแล้วก็หมดไปแต่การลงทุนเนี่ยเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของกระทรวงการคลังปรับสูตรไทยเที่ยวไทยพลัสปิดช่องโหว่โรงแรมขึ้นราคาจ่อเพิ่มเงินกินเที่ยวอุ้มร้านเล็กเริ่ม1ตุลาคมนี้นะครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในส่วนของวงเงินเยียวยาเพื่อขอใช้เงินกู้มากกว่า 2,000 ล้านบาทปัจจุบันยังมีวงเงินเหลือประมาณ 25,000 ล้านบาทก็คาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ทันเป้าหมายเริ่มดำเนินโครงการ1ตุลาคมนี้นะครับโดยมุ่งใช้มาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง low season เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่ได้รับผลกระทบจาก ขอไปครับรายได้ที่มันชะลอตัวนะครับเดี๋ยวรอดูกันธนาคารแห่งประเทศไทยจ่อคุมเข้มซื้อก่อนจ่ายทีหลังออกไลเซนส์ BNPL หลังโต10 เท่าห่วงเยาวชนก่อนหนี้เร็วและเสี่ยงหนี้เสียนะครับในขณะที่ผู้ว่าแบงก์ชาติยืนยันครับคุณวิไทยรัตนากรยืนยันแบงค์ชาติพร้อมดูแลเศรษฐกิจแต่การกระตุ้นนี่ไม่ใช่หน้าที่นะครับในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินริยาดแอร์เปิดน่านฟ้าบินตรงริยาดซาอุดิอาระเบียนะครับและกรุงเทพมหานคร18:32 นพักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันครับวันนี้อย่างที่บอกครับเราจะเจาะลึกกันเรื่องของ Data Center ครับพักสักครู่ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับEcon World ผมวารินทร์สัจเดลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาคุยเรื่อง Data Center กันนะครับแต่ตอนนี้ครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ก่อนที่จะหมดเขตนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและในช่วงนี้นะครับก่อติดเศรษฐกิจครับวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้แล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องของ Data Center ให้เราได้ฟังกันนะครับ กับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจพบกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
0: ครับโอ้ Data Center เรื่องฮอตเลยครับเราตั้งต้นวิเคราะห์กันยังไงดีครับอาจารย์ตอนนี้เมื่อวานนี้ผมรายงานไปนะครับอาจารย์ว่ามาเลเซียก็ดีอินโดก็ดีสิงคโปร์ก็ดีนี่เขาเริ่มสกรีนละนะครับว่า Data Center ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเขาเนี่ยมันจะต้องมีความยั่งยืนนะครับมันต้องมี Sustainability ในขณะที่บ้านเราตอนนี้เนี่ยมันมีกฎหมายกระจายไปอยู่ในหลายหน่วยงานแล้วเกิดนะครับที่จะมาดูแลกำกับในเรื่องนี้รวมไปถึงอย่างข่าวที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับมันมีการสั่งระงับใบอนุญาตกันไปมีความกังวลจากประชาชนในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะมองเรื่องนี้เนี่ยคุณจะตั้งต้นมองที่ยังไงดีครับอาจารย์ครับ Data Center
5: ผมมองนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยมากใช้คำนี้ก่อนนะฮะผมเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมก็ทราบอะว่า Data Center เราเนี่ยหลายแห่งก็อยู่ในกรุงเทพใช่มั้ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็น data center เล็กๆครับว่า data center เล็กๆเนี่ยมันเป็น data center ที่ทําเว็บทําคลาวด์โฮสติ้งนะฮะการใช้ไฟมันก็ไม่มากพอหลังๆเนี่ยความต้องการของ AI มันมาต้องการงั้นพอมันต้องการประมวลผลเยอะขึ้นเฮ้ยมันกำลังคุยกันเรื่องที่เป็น AI data center พอ AI data center เนี่ยสเกลอ่ะมันใหญ่ขึ้นสเกลเขามันใหญ่ขึ้นคือมันไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ปกติแล้วมันกลายเป็น GPU มันบริโภคไฟเยอะขึ้นมันต้องการน้ำมากขึ้นแล้วมันก็กลายมีอะไรอย่างที่เห็นนะคือตอนตั้งมาเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดเป็น data center ปกติเพราะหลายเจ้าเนี่ยบางทีก็เริ่มจาก data center ปกติพอความต้องการเขาก็ไปเอาเซิร์ฟเวอร์มาใส่มาอะไรเข้าไปปั๊บคราวเนี้ยพอเราเริ่มเห็นเฮ้ยมันก็ดูน่ากลัวนะล่าสุดเราบอกให้เจอมีน้ำมันด้วยมีอะไรเงี้ยมันต้องอะไรก่อนนิดหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าความตื่นตัวตรงนี้มันมาทีหลังจริงเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะผมเคยไปดู data center เขานะในอเมริกา20กว่าปีละไม่ถึงอาจจะประมาณใกล้ๆนั้นน่ะตอนนั้นเขาพาผมไปซีแอตเทิลแล้วลองนึกภาพซีแอตเทิลคงเดาออกนะมันก็มีไม่กี่บริษัทอ่ะที่เขามีเฮดควอเตอร์ดังๆอยู่นะฮะไลน์ดังๆอยู่เสร็จแล้วเขาก็พาผมไปดูตาเซ็นเตอร์เขาพาผมขึ้นรถนะออกนอกเมืองไปนะฮะผมว่า 2-3 ชั่วโมงอ่ะมีได้และไอ้ที่เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นที่อะไรอ่ะไม่ใช่ชุมชน
0: อ
5: ่ะแล้วทั้งเมืองเขาอ่ะก็มี data center เยอะไปหมดเลยนะแล้วในเมืองก็ไม่ได้มีการจ้างงานเยอะแต่ละ data center เนี่ยก็มีคนจำกัดแต่จะเห็นเซิร์ฟเวอร์เยอะมากเลยคือผมคิดว่าบริบทเนี่ยเขามองภาพนั้นตั้งแต่ต้นเขามองภาพนั้นตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วก็จะเห็นภาพว่าเอ้ยเขาก็จะไปตั้ง data center ในอเมริกาเลยนะดังๆก็อาจจะเช่นอะไร Oregon North Virginia อะไรมันจะมีเวลาเราดูไอ้พวก cloud data center ใหญ่ๆเนี่ยที่มันเป็น hyper scale เนี่ยมันจะอยู่รัฐเขาชื่อรัฐก็ไม่ใช่เป็นรัฐดังอ่ะผมไม่ค่อยได้เจอตั้งอยู่ในนิวยอร์กชิคาโกเนี่ยมันคงไม่ค่อยมีอ่ะแต่ของเราเนี่ยผมว่ามันมาอย่างนี้ก่อนในเอเชียด้วยกันเนี่ยนะใน Southeast Asia ตอนแรกเนี่ยคนที่เป็นแหล่ง data center เลยคือสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยเป็นเจ้า data center เลยเพราะอะไรขอโทษนะบริษัทดังๆเนี่ย hyperscale มาตั้งอยู่ที่สิงคโปร์พอทำมาสักพักนึงเนี่ยผมคิดว่าสิงคโปร์ก็มีปัญหาเรื่องไฟเรื่องอะไรเพราะมันก็ใช้เยอะพื้นที่ก็แพงมันก็เริ่มขยับขยายมาตอนนั้น
0: อ
5: ่ะเอาผมในฐานะคนไอทีก็แหละผมเองก็อยากให้มี data center ในกรุงเทพอ่ะด้วยความคิดแค่ว่าเฮ้ยมี data center อยู่ในประเทศมันก็ดีอ่ะถูกไหมเพราะว่าเรามองว่ามันก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางมันก็จะมีอะไรอ่ะการประมวลผลได้เร็วขึ้นเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเราไงเราก็มานั่งลุ้นว่าเฮ้ยเขาย้ายจากสิงคโปร์ไปจาการ์ตาไป KL เอ๊ะทำไมไม่ลงมากรุงเทพหลังจำได้นะ 2-3 ปีก่อนน่ะมากรุงเทพแล้วก็อะไรอ่ะไม่ใช่มากรุงเทพมาประเทศไทยดีกว่าแต่ก็ใกล้ๆกรุงเทพดีกว่านะฮะก็มาตั้งขนาดเราถึงขนาดปิดทำเนียบจำได้ไหมปิดทำเนียบแล้วก็มาคือมันเกิดกระแสที่ว่าเฮ้ยอยากได้ data center เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่า data center เนี่ยมันเหมือนกับเป็นความเจริญเข้ามาเหมือนเราไปมองว่ามันเหมือนสนามบินเนี่ยเป็นฮับถูกไหมแต่เขาจริงเขาไม่ได้จ้างงานหรอกเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเหมือนที่คุณวาลินพูดอ่ะเริ่มตระหนักแล้วบอกเฮ้ยผลเสียมันก็มีเยอะนะเพราะอะไรฮะพอมันเป็น AI data center เนี่ย บางที่เนี่ยมันกินไฟทั้งเมืองเลยนะฮะกินไฟกินบริโภคมหาศาลเนี่ยเขาบอกว่าเวลาประมวลผลเนี่ยเวลาเราเขียนในอะไรฮะไอ้พร้อม AI พร้อมนึงเนี่ยมันบริโภคไฟไปสูงกว่าปกติ 8-10 เท่าเนี่ยฮะแล้วตอนนี้ตรงนี้คือเกิดปัญหาขึ้นมาสิงคโปร์เนี่ยก็เลยต้องเริ่มออกมาตรการก่อนเพราะประเทศเขาเล็กอยู่แล้วแล้วสังเกตดูหลังๆเนี่ยผมว่าศูนย์กลางลาต้าเซ็นเตอร์ตอนนี้นอกจากสิงคโปร์ก็ไปอยู่ยะโฮวาลูอะฮะ
0: มาเลย
5: มาเลยเขาทำนะแต่ของเขาอะทำเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเสร็จแล้วเขาก็จะมีเรื่องของอะไรอะไอ knowledge transfer ด้วยแต่ผมว่าของเราเนี่ยตอนตั้งมาเนี่ยคือความที่เราอาจจะใช้คำว่าอะไรอะอาจจะอยากจะได้มาเร็วอ่ะนะเหมือนที่ผมบอกผมเองก็อยากเห็นดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยอ่ะนะเราก็อยากจะเห็นภาพมันมีตรงนี้เราก็เลยไม่ได้มีกฎหมายกริอะไรสกรีนอะไรมากเราอยากเห็นการลงทุนพอมันเห็นอย่างนั้นปั๊บที่ต่างชาติก็มามองให้ประเทศไทยก็พอได้เพราะเวลาเขาจะตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะไปดูว่าไฟคุณพอไหมค่าไฟคุณแพงไหมโลเคชั่นคุณดีไหมคือคำว่าโลเคชั่นดีเนี่ยมันอยู่ใกล้แผ่นดินไหวไหมมีภัยวิบัติไหมมีปัญหาเรื่องการเมืองไห
0: ม
5: แต่ก่อนเขาแย่งกันตั้งนะฮะผมมองนี่ว่าผมยังจำได้เลยมีบริษัทยักษ์ใหญ่อันนึงเขาไม่ไปตั้งฮ่องกงเพราะบอกเขากลัวอะไรอ่ะมันมีปัญหากับจีนเฮ้ยคนเสียดายอ่ะคือผมว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนเอางี้ดีกว่าพอตอนนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องซีเรียสเพราะดัตต์เซอร์มันเริ่มใหญ่จนเกินไปพอมันใหญ่เกินไปเนี่ยเขาก็จะมีตัวชี้วัดบางตัวขึ้นมาเลยอย่างเช่นเขาวัดตัวหนึ่งเขาเรียกค่า PUE อ่ะ Power Utility Efficiency คือเขาดูว่าไอ้ไฟที่ผลิตเนี่ยแล้วเอาเป็นไฟ IT ได้เท่าไหร่คือเขาอยากทำให้สัดส่วนนี้มันต่ำสุดคือพูดแค่ผลิตไฟมาเท่าไหร่ก็ต้องผลิต IT ได้เท่านั้นให้มันใกล้หนึ่งใกล้เลขหนึ่งเขาบอก 1.2 เนี่ยพวกสิงคโปร์เขาทำได้เขาบอกบ้านเราเนี่ยมัน 1.6 แสดงว่าเราใช้ไฟเยอะจนเกินไปแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งพอเป็นไอ้ AI data center เนี่ยน้ำมันใช้เยอะมากมันแล้วมันต้องใช้น้ำสะอาดที่เป็น clean water แล้วก็ถามว่าตรงเนี้ยน้ำเราเนี่ยมันรีไซเคิลไหมเขาอยากให้มันรีไซเคิลซึ่งมันก็ไม่ใช่มันก็ไปแย่งน้ำของชุมชนแย่งไฟชุมชนปัญหามันตามมางั้นมันก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วอะครับคือมันปล่อยแบบเดิมไม่ได้ครับ
0: ครับสรุปแล้วมันก็ไม่ควรอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับ
5: ผมว่าบางทีมันต้องมานั่งคิดแล้วมันควรอยู่ตรงไหนอย่าว่าแต่กรุงเทพเลยนะต่างจังหวัดนะฮะก็ยกตัวอย่างเลยนะ EEC อย่างเงี้ยม
0: ัน
5: มีผลกระทบเพราะมันก็ไปแย่งไฟในอะไรชุมชนในโรงงานอย่างอื่นผมว่ามันอาจจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะไปอยู่ในที่อำเภออะไรต่างๆแต่ผมก็มองนี้ก่อนนะ data center ก็ไม่ใช่เรื่องอันตรายนะฮะมันไม่ใช่เรื่องอันตรายเหมือนโทษนะมันไม่เหมือนกับอะไรบางเคสที่เราอาจจะกังวลจนเกินไปแต่ถ้าเรากำหนดพื้นที่ดีๆ ดูวิเคราะห์เรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมดีๆผมว่าเรากำหนดโซนได้แต่ต้องมีให้ชัดนะฮะว่าจะอยู่ตรงไหน
0: ครับแต่ประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจนะครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมองกันแล้วว่าเอ๊ะมันควรจะมี local content เข้ามาอยู่ในการสร้าง data center ด้วยไหมไม่ใช่แต่ว่าเราได้แต่เรื่องของการสร้างตึกแต่ว่าตัวข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเลยตรงนี้มันมีโอกาสเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่จะมีแชร์ในส่วนของ local content ในการทำ data center
5: ผมแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะจำเป็นต้องไหมต้องการที่จะมี data center ในบ้านเราไห
0: ม
5: ไอ้นี่ผมว่าจำเป็นแต่จำเป็นแค่ไหนที่ต้องคุยกันอีกทีนะคำว่าจำเป็นเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกันแหละพอเรามีการบริโภคอะไร IP เยอะ data center มันก็ต้องอยู่ในบ้านใกล้สุดถูกไหมฮะไอ้นี่มีความจำเป็นแต่ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆนะฮะถ้าเราสั่งเซิร์ฟเวอร์ก็มาจากต่างประเทศการออเปเรตเนี่ยบางทีก็มาจากต่างประเทศนะบางทีนะไอ้เซอร์วิสที่ขายอ่ะมันไปออกที่บริษัทต่างประเทศภาษีก็ไปอยู่ที่นั่นเลยเราได้จริงเนี่ยเฉพาะแค่อะไรอ่ะค่าไฟบางทีนะได้ค่าก่อสร้างเผลอๆนะฮะบางประเทศเนี่ยตอนสร้าง data center ยังขนอุปกรณ์มาก่อสร้างมาจากประเทศเขาด้วยซ้ำไปงานจ้างงานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทางแก้ทำยังไงมันอยู่ที่ตอนออกสิทธิประโยชน์ของ data center ถึงการที่เรามีกรรมการอะไร data center แห่งชาติหรือการที่ตอนนี้เข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเองท่านก็ระงับเลยไว้ก่อนนะไอ้นี่ผมว่าจำเป็นก่อนแล้วเราต้องมาทบทวนกันใหม่มันต้องไม่ใช่ data center อย่างเดียวเราต้องออกมาตรการอย่างเช่น data center plus ขึ้นมาคุณจะมาลงกับเรา คุณต้องทรานสเฟอร์เทคโนโลยีต้องให้เกิดการสร้างงานต้องให้เกิดศูนย์วิจัยผมว่าตรงนี้คือเงื่อนไขที่เพิ่มถ้าคุณมาตั้ง data center ตามลำพังแล้วก็เอาไปขายต่างประเทศอีกนะเซอร์วิสต่างๆเนี่ยมันก็ไปบีลิ่งอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้อะไรเลยเงี้ยบางทีผมว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่าเรามาเทรดออฟเลยในเชิงเศรษฐกิจมันไม่เกิดเงี้ยต้องพูดอย่างนี้ data center alone เนี่ยฮะมันไม่มีการจ้างงานอยู่แล้วอะฮะเพราะว่าผมจำได้ตอนมาใหม่ๆผมสวนกระแสเขามีสื่อมาถามผมว่าการจ้างงานเยอะไหมเพราะตอนนั้นมีเจ้าหนึ่งเขาบอกเป็นแสนผมบอกเฮ้ยเท่าที่ผมดูอ่ะมันน่าจะหนักไปทางรปภ.เอ้ยอะไรเอ้ยมากกว่าเอาจริงๆผมก็พูดอย่างนี้จริงๆเพราะมันไม
0: ่
5: มันคนเทคโนโลยีจริงๆเขารีโมทเข้ามาเลยอ่ะฮะเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานอยู่ที่ data center อ่ะจริงไหมฮะเพราะมันอยู่ที่ไหนมันก็ได้ยกเว้นตอนอะไรฮะต้องยกเครื่องต้องยกย้ายอะไรเงี้ยติดตั้งใหม่อาจจะมีบ้างแต่น้อยไงฮะการจ้างงานเขาไม่ได้เกิดเพราะงั้นเนี่ยอ้าวแล้วคำถามว่าเราจะให้มีการจ้างงานได้ไงมันต้องพ่วงในเงื่อนไขครับคือมันต้องพ่วงหลายอย่างนะอย่างเช่นมาเสร็จปั๊บเอ๊ะคุณลองมาดูซิว่าแล้วคุณจะมาส่งเสริมการผลิตไฟยังไงทำให้มันเป็นกรีนคือไม่ใช่มาถึงเสร็จคุณบริโภคอย่างเดียวคุณก็ต้องมาบอกว่าคุณจะมาร่วมลงทุนอะไรในการผลิตไฟผลิตน้ำเฮ้ยน้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบรีไซเคิลได้ไห
0: ม
5: กรีนเนี่ยนะไฟเนี่ยมันจะเป็นกรีนเอเนอร์จีแค่ไหนจริงๆเนี่ยในเชิง IT นะฮะเวลาผมเข้าไปใช้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยคลาวด์เขานะเขาจะมีเขียนเลยว่า data center นี่กรีนหรือไม่กรีน
0: ก็เหรอฮะ
5: งั้นเขาโชว์ให้ดูเลยฮะซึ่งไอ้นั่นคือเขาก็พยายามส่งเสริมเรื่องกรีน data center คราวนี้กลับมาของเราถ้าของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะเงื่อนไขแรกเนี่ยคุณต้องทำให้มันเป็นกรีน data center อย่างเช่นจะบอกว่า PUE อ่ะค่า PUE นะประสิทธิภาพตรงเนี้ยคุณต้องต่ำกว่า 1.4 อะไรเงี้ยก็ต้องเขียนไปในเงื่อนไข
0: อ
5: ันนี้ก็เรื่องหนึ่งพอช่วยได้เรื่องน้ำเรื่องนี้นี่ตรงนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกคุณจะช่วยเหลือชุมชนกลับมายังไงเพราะบางทีชุมชนซัฟเฟอร์นะถ้าเกิดมันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยเพราะเจอปัญหาเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมเลยแล้วขอโทษนะฮะเกิดเจอน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่บางทีก็เสี่ยงเข้าเงินนะเดี๋ยวมันก็ต้องห่างกันพอสมควรอ่ะถูกไหมงั้นต้องชัดเจนผมว่าที่ผมไปเจอที่ตอนผมไปเสียเทอร์ผมว่ามันเป็นโซนดาต้าเซ็นเตอร์เลยเต็มไม่หมดเลยนะของบริษัทอะไรผมก็ไม่ทราบคือเขาที่ผมไปเนี่ยมีบริษัทผมรู้นะไปกับใครแต
0: ่
5: เขาไม่มีโลโก้นะฮะเพราะเขาก็ต้องการเก็บไว้เป็นความลับด้วยถูกไหมฮะติดต่อการร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะทำใหม่เนี่ยมันไหนต้องเอาผังมือมาดูกัน
0: อ
5: ่ะไปตั้งอยู่ตรงไหน
0: ครับไอตัว geographical location เนี่ยมันมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของ data center มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์นี่ถามเป็นความรู้เลยฮะคือจำเป็นไหมว่ามันต้องอยู่ใกล้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยู่ใกล้เราก็ดีนะเพราะว่ามันก็คือจะได้แบบมันอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันจำเป็นไหมครับ
5: ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดอยู่ในเมืองแต่ถ้าอยู่ไกลเกินไปก็มีผล
0: ยังไงอ
5: ย่างเช่นนะฮะผมบอกว่า data center อยู่ที่ชื่อประเทศเลยนะสิงคโปร
0: ์
5: ครับอยู่ในประเทศไทยสมมติผมเป็นธุรกิจอยู่ในไทยอ่ะมองอย่างนี้แหละเหมือนถนนนะครับสมมติ data center มันมีแบนด์วิดต์ความกว้างของถนนแต่เวลาผมส่ง data ไปถึงสิงคโปร์มันไกลกว่าที่ผมจะส่งไปที่กรุงเทพหรือจากกรุงเทพไม่ต้องถึงอยู่ในกรุงเทพด้วยกันนะธุรกิจเราเนี่ยที่ใช้ไอทีส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพถ้าผมไปอยู่ที่จังหวัดแถวภาคอีสานหรือแถวภาคใต้เลยดีกว่าให้ไปอยู่สิงคโปร์มันไกลไปใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีมันก็จะมีค่าสายที่จะลากสายตรงอะไรมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นแหละครับถ้าเกิดอะไรมีการทำงานเยอะมันก็ต้องประมวลผลใกล้ๆที่ใกล้มันจะเร็วกว่านี้ไม่ใช่นิดนึงอันที่อาจจะมีผลเลยพอสมควร
0: ครับแต่ที่แม่จารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือกรุงเทพก็ไม่น่าจะเหมาะแล้วตอนนี้นะครับหรือ EEC เองก็อาจจะยังไม่ใช่แล้วยังมีที่ไหนเลยบ้างไหมครับในประเทศไทยที่เหมาะถ้าที่จะไปดูมาจากต่างประเทศเนี่ยว่า
5: ผมเคยไป data center ของไทยเนี่ยนะที่เห็นอยู่ผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะแต่เวลาเขาไปตั้งเนี่ยสมมติเขาบอกว่าเขาไปอยู่แถวสระบุรีเขาออกอยู่ไกลนะเขาไม่ได้อยู่ในเมืองฮะสระบุรีหรือขอนแก่นเงี้ยล่าสุดก็มีที่หนึ่งไปตั้งขอนแก่นเขาไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะเขาไปที่ดีอ่ะเขาควรออกไปตั้งนอกเมืองหน่อยนึงนะฮะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรากำหนดได้อ่ะครับจริงๆแล้วแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมให้เขาด้วยอ่ะถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นเมือง data center หรือสักอย่างนึงนะฮะมันก็ต้องมีไฟที่อะไรคนที่ไปตั้งเนี่ยเขาตั้งได้แต่แบงค์คนจะเป็นแค่ data center นะฮะแต่ไม่ได้ไปถึงเสร็จให้ไฟไม่มีน้ำไม่พอเขาไม่มา หรือพื้นที่มันเสี่ยงเกินไปแต่ว่าเสี่ยงเกินไปเช่นใกล้ชายแดนจนเกินไปก็จะกลัวนะอะไรฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเรามีข่าวชุมนุมบ่อยบางทีเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าเขากลัวความเสี่ยงทางการเมืองแล้วก็หมีงั้นผมคิดว่าเราเขาเราอะมีที่นะถ้าเทียบกับบางประเทศเนี่ยอย่างที่พวกเขาเล็กนิดเดียวแต่เขาก็ไปเขาก็เริ่มถอยไปแต่มาเลเซียเขากำหนดส่วนใหญ่อยู่ยะโฮยะโฮนะเชียอินโดนีเซียในช่วงแรกเนี่ยเวลาผมดูตัวดัสเตอร์เขาเขียนจาการ์ตาซึ่งจาการ์ตาเนี่ยผมไม่รู้จาการ์ตาจริงไหมแต่ก็อาจจะก็อยู่ในเมืองเกินไปหน่อยแต่ผมว่าที่เขาเยอะแต่เขาก็มีความเสี่ยงเยอะนะในแง่ภัยวิบัติอะฮะใช่ไหมแต่ก็ไอ้ก็ด้านส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกำหนดโซนน่ะกำหนดโซนเสร็จแล้วเราก็ไอ้ต้องดูนะว่าไอ้เขาคอนทริบิวกลับมาเขาส่งอะไรกลับให้เรามีเงื่อนไขบอกว่าเออเฮ้ยคุณจะมาเนี่ยคุณต้องมาพร้อมกับศูนย์วิจัยบ้างไปมีบริษัทมาทำบ้างมีสตาร์ทอัพเข้ามาอะไรเงี้ยส่งเสริมยังไงผมว่ามันต้องแค่คำนี้จะยืดหมูยืดแมวอ่ะจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขามาเอาจากเราอย่างเดียวแล้วเขาไปทำอะไรก็ได้ทุกวันนี้ผมคิดว่าเกณฑ์อันหลังเราไม่มีอ่ะคุณวาลิน
0: ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะแบบ one stop เนี่ยก็ยังไม่มีถูกไหมครับตอนนี้มันกระจายอยู่หลายหน่วยงานมากแล้วอาจารย์ครับ data center ที่กำลังขอเข้ามาตั้งในไทยกันอยู่เนี่ยมันมาเพื่อเซิร์ฟธุรกิจไทยหรือว่าธุรกิจในภูมิภาคนี้ครับ
5: บางทีดูไม่ออกเลยบางงานแปลกๆผมใช้คำนี
0: ้
5: ตอนนี้ถ้าเอาถามจากข้อมูลที่ผมมีคร่าวๆนะผมก็ไม่มีตัวเลขชัดเจนนะ
0: ครับ
5: data center ที่มันรันเรานับขนาดของไฟนะผมว่ามีประมาณไม่ถึง10อ่ะนะไม่ถึง10นะครับใช้ไฟเนี่ยประมาณไม่เกิน300เมกะวัตต์ตอนนี้กำลังการผลิตนะแล้วก็มันมีบาง data center นี่ก็แปลกๆอยู่ผมใช้คำนี้นะซึ่งเราก็ไม่ชัดว่าขายให้ใครกันแน
0: ่
5: ก็การบริโภคไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงมันถึงมีข่าวไงมันถึงมีข่าวคราวก่อนจำไหมสหรัฐก็มาตำหนิเราบอกว่าโมเดลบางโมเดลเนี่ยของบางประเทศเนี่ยน่าจะมาอะไรมาประมวลผลมาเทรนในบ้านเรานะอะไรเงี้ยเพราะมันเกินเขาบอกว่ามันเกินกำลังบริโภคบ้านเราเอาเนี่ยที่มาล็อตใหม่เนี่ยเห็นตัวเลขยิ่งตกใจเมื่อกี้บอกที่กำลังสร้างที่สร้างอยู่แล้วกำลังสร้างหน่อยเนี้ยกำลังการผลิตประมาณ300เมกะวัตต์แต่มาเนี่ยอยู่ในที่ขออะไรอะสิทธิบัตรขอใบอนุญาตจากที่ได้รับใบอนุญาตดีกว่าขอจาก BOI ตอนเนี้ย
0: ม
5: ันมีประมาณเกือบ30โครงการ
0: อ
5: ะอีกรวมแล้วอีก 3,000 เมกะวัตต์
0: ซึ่งเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะ
5: ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงอ่ะ แล้วก็อาจจะแบบไปมองอนาคตเกินไปไหมสิงคโปร์เนี่ยขนาดที่บอกผลิตเยอะๆนะที่รวมๆกันปัจจุบันมันแค่1,400อ่ะโดยประมาณนะแต่ตัวเลขเขาไม่ได้ชัดอ่ะแต่พอสำนักนี้ดูเยอะมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาอาจจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยของง่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรอ่ะมันเหมือนกับอะไรมันอยู่ในข้อยกเว้นอะไรบางอย่างใช่ไหมอย่างไอ้ดัตต้าเซ็นเตอร์ที่เห็นอยู่ไอ้ทำไมไปอยู่อะไรฮะใกล้ชุมชนดูเหมือนอยู่ตึกแถวหรืออะไรเง
0: ี้ยเหมือนเราdesperate ที่ต้องการให้คนมาลงทุน
5: ใช่ อย่างที่ผมบอกอ่ะตอนที่มันเป็นข่าวมาโอ้โหเราถึงขนาดปิดทำเนียบเลยจำได้นะฮะ เออแล้วผมตอนแรกผมก็แปลกใจนะเฮ้ยทำไมเราต้องดีใจที่เขามานะเพราะว่าผมก็มองไม่เห็นธุรกิจอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามบอกข่าวแล้วว่าโอ้ต่อไปงานมีเป็นหมื่นเป็นแสนผมก็งานอะไรผมมองไม่เห็นคือคำถามผมก็ตอบตรงๆนะเพราะว่าผมมองไม่เห็นงานยกเว้นว่าคุณอาจจะมาพร้อมกับตั้งศูนย์วิจัยแล้วก็มีพนักงานแล้วก็มีการมาถ่ายทอดเทคโนโลยีชัดเจนผมว่าตรงนั้นจะเกิดประโยชน์กว่างั้นผมว่าอันเนี้ยมันคือกรอบที่เราทำได้แต่มันก็มีคนบางส่วนนะที่เขาก็กังวลพอเราทำมาตรการช้าไปเขาอาจจะหนีเราไปหมดเลยก็ได
0: ้ครับ
5: แต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าให้เขาหนีไปหรือว่าจะให้อยู่ต่อไหนดีกว่าแต่มันถ้าเขาทำแล้วทำดีอันนี้ให้น่าให้มาลงทุน
0: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนชาติมากๆเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพกันนะครับถึงความจำเป็นในการจะมีหรือไม่มี data center ในสเกลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะครับหมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์ธนชาติ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ผมก็เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลกข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็นสารสูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับสารต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจสามสูงสามต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวขอบคุณนะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะก็เข้าใจว่าท่านนายกติดขำนะบอกว่าช่วยให้รัฐบาลไม่โดนด่าในช่วงนี้บอกว่าทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานนะไปหลังจากเสร็จเส้นพิธีเนี่ยนักกีฬาต้องการที่จะมอบถ้วยรางวัลให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไว้ตั้งโชว์แต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาไว้ทำเป็นถ้วยจำลองมาดีกว่านะเพราะว่าถ้วยรางวัลอันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจนะให้น้องๆเนี่ยเอากลับไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะนะนี่เห็นว่าเดี๋ยวจะไปที่ไหนล่ะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยเพราะว่าต้องมีโปรแกรมนะหลังจากนี้นี่เขาจะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะแป๊บๆเหมือนกันนะเอเชียนเกมนี่จะจัดที่ญี่ปุ่นที่นาโกย่านะนี่ช่วงกลางเดือนกันยายนนี่แหละนะถึงต้นเดือนตุลาคมนะแล้วก็นอกเหนือจากนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจริงๆบ้านเราก็หลายชนิดกีฬานะที่ส่งไปสำหรับเอเชียนเกมเนี่ยนะครับก็เป็นความหวังนะก็อาจจะมีความหวังเหรียญทองนะสำหรับในภูมิภาคเอเชียนะสำหรับกีฬาในบ้านเรานะแต่ว่าโอลิมปิกนี่วอลเลย์บอลหญิงเขาได้ไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้เรื่องนึงนะฮะส่วนข่าวสารวันนี้มีหลากหลายเรื่องนะแล้วก็หลายประเด็นนะแต่ว่าก่อนที่จะไปสรุปข่าวเนี่ยนะมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบนะอยากมีทางอยากมีอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยลองเริ่มต้นนะลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆ เขาบอกว่าลองดูซะหน่อยนะกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวนะดูซิง่ายกว่าที่คิดด้วยนะครับวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group เนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองและก็สายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะและเป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลกพร้อมเสนอขายหุ้นกู้นะให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดนะได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1นะอันนี้อายุ2ปีนะอัตราดอกเบี้ยคงที่นะ 3.20% หุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.55% นะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25และ28ถึง29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะก็คือ B 3ตัวบวกเนี่ยนะ Triple B Plus แนวโน้มอันดับเครดิตลบนะจาก Fitch Rating และถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนนะเป็นรีเทิร์นแล้วเนี่ยดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับคำเตือนนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะส่วนข่าวสารวันนี้นะประเด็นสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องของ Data Center เนี่ยนะยังเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครใช่ไหมที่เขามีการออกมาแถลงข่าวเนี่ยร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะที่พูดถึง Data Center มีกระทรวงพลังงานมีทางการประปานครหลวงมีทางการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็กรุงเทพมหานครนะที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเมื่อวานนี้ก็คุยให้ฟังไปแล้วนะครับว่ามีหลายที่นะในกรุงเทพมหานครที่มี Data Center นะเขามีการเปิดพิกัดด้วยนะ45แห่งจริงๆ data center นี่มันมีมาตั้งนานนะมันไม่ใช่เพิ่งมีมาปี2ปีนะมันมีมาตั้งนานแล้วไอ้ที่รวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเนี่ยนะอย่างของเนี่ย NT อ่ะนะการสื่อสารเนี่ยนะแต่โทรคมนาคมแห่งชาติในการสื่อสารเก่าแล้วก็รวมกับทางอะไรล่ะไอ้โทรศัพท์อ่ะนะเค้าก็มีนะไม่ใช่ว่าเค้าไม่มีเค้าก็มีนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั่วกรุงเทพนะรวมทั้งสิ้น45แห่ง45จุด
แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้นะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมันต้องเข้มงวดมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีก็ต้องดูว่าการใช้ไฟเป็นยังไงการใช้น้ำเป็นยังไงนะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะจากประชาชนแล้วก็มีความเป็นห่วงนะว่ามันอาจจะกระทบกับประชาชนแล้วถ้าที่ไหนเขาต้องมีการปั่นไฟอย่างเงี้ยมีมลภาวะทางเสียงขึ้นมาอีกทั้งหลายทั้งแหล่ก็เลยบอกตอนนี้ถ้าใครจะมาขออนุญาตระงับไว้ก่อนนะครับแล้วการตรวจสอบตรงไหนมีไปสำรองน้ำมันไว้นะเห็นเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานนะเขาก็ไปตรวจสอบนะที่ได้รับการร้องเรียนมาบอกยังไม่ได้รับใบอนุญาตนะสำหรับการเก็บกักน้ำมันนะเอาไว้สำรองเนี่ยกี่แสนลิตรเนี่ยนั้นก็เดี๋ยวต้องว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าประเด็นที่เพิ่มเติมนะวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้4กันยายนบอร์ด Data Center ซึ่งเพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่นานน่าจะประมาณสักไม่ถึงเดือนนะฮะเขาจะมีการประชุมครั้งแรกเขาจะว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยเป็นประธานนะก็เขาจะประชุมกันนะซึ่งในนี้ก็ต้องมีรัฐมนตรีดีถูกไหมในนี้ก็จะต้องมีใครอีกล่ะอาจจะมีตัวแทนจากมหาดไทยอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็เขาจะต้องมีการประชุมกันแล้วกำหนดกรอบกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะ BOI ที่เคยขอไปแล้วก็คงจะต้องมีการคุยด้วยอันไหนเข้มข้นมากขึ้นอันไหนที่ก่อสร้างไปแล้วยังไงก็คงต้องมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมล่ะนะก็พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ชุดใหญ่เขาจะประชุมกันนะเห็นล่าสุดนี่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะรัฐมนตรีพลังงานนะวันนี้เขานั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนเลยนะเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบการจัดตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครนะมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะมีรัฐมนตรีช่วย DE คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะแล้วก็มีรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะเขาก็เชิญคุณสุพนัทมีนชัยนันท์นะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคุณชัยชนกบอกนะบอกว่ารัฐบาลจริงใจแล้วก็จริงจังในเรื่องนี้นะมีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆและรวมไปถึงปริมาณด้วยนะหรือว่าสิ่งที่ยังเป็นความต้องการที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับประชาชนชาวไทยนะซึ่งทุกอย่างบอกได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อจะนำข้อมูลเนี่ยที่ได้วันนี้เพราะว่าคุณอย่างคุณสุภชัยมีนชัยนันท์นี่ก็เป็นคนแรกๆนะที่คอนเซิร์นเรื่องของ Data Center แล้วก็มีการเปิดเผยเนี่ยนะเรื่องว่ามันมีศูนย์หรือว่าการตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตรงไหนยังไงจุดไหนที่มีการร้องเรียนมามีการเตรียมน้ำมันสำรองไว้นะถ้าหากเขตไฟดับไฟตกเนี่ยมันจะต้องมีการปั่นไฟนะเพื่อให้มีไฟฟ้าเลี้ยงกับไอ้ data center นี่แหละไอ้การประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลนี่แหละนะอันนี้เขาก็เป็นคนแรกๆนะที่เปิดเรื่องนี้เขาก็เลยได้เชิญทางคุณสุพนัทมินชัยนันท์นะส.ส.กทม.พรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยนะคุณชัยชนกก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าเนี่ยก็เก็บข้อมูลนะแล้วก็รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อที่พรุ่งนี้ฮะจะเข้าประชุมบอร์ด Data Center ยืนยันนะว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองเอาการทำงานของประชาชนเป็นที่ตั้งนะหวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้นะนี่ก็เรื่องนึงนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ยังมีอีกประเด็นนะใช่ไหมฮะอะไรล่ะไทย AI Passport นะตอนนี้ก็พูดกันเยอะใช่ไหมพอเปิดใช้งานเนี่ยเห็นมีคนไปทดลองใช้ผมดูคำสั่งนะที่เขาสั่งอย่างแรกเลยที่ผมคือผมเข้าใจว่าคือผมยังไม่ได้สมัครนะนี่ผมต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะไอ้ไทย AI Passport ที่เขาให้ทดลองใช้เนี่ยที่บอกว่าเปิดให้สมัคร5ล้านคนเนี่ยนะแล้วมีคนสมัครประมาณสัก1ล้านคนนะแล้วเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมก็เห็นในโซเชียลมีเดียเขาก็ลงกันเยอะว่ามีคนสมัครแล้วก็ลองทดลองใช้แน่นอนว่าคำสั่งบางคำสั่งหรือว่าการไปเทียบกับของที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เห็นความแตกต่างอันนี้ต้องยอมรับความจริง
็นความแตกต่างนะบาง AI ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันผมเข้าใจว่าการประมวลผลน่ะมันหรือว่าการรับรู้นะกับคำสั่งโดยเฉพาะคนไทยที่เวลาสั่งก็สั่งเป็นภาษาไทยถูกไหมฮะเวลาเราพร้อมเป็นภาษาไทยแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าพร้อมเป็นภาษาไทยเนี่ยไอแอปพลิเคชันอันไหนเนี่ยที่มันเป็น AI ที่มันเคยเรียนรู้มาต่างๆนานาบ่อยครั้งที่คนไทยถามเนี่ยนะยกตัวอย่างก็ได้อะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรพวกเนี้ยนะไออันเนี้ยมันจะมีความเข้าใจในภาษาไทยถูกไหมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันเข้าใจในภาษาไทยเวลาที่กำหนดให้มันทำอะไร1 2 3เนี่ยมันก็ตอบออกมาค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์หรืออาจจะไม่ผิดเพี้ยนจากคำสั่งภาษาไทยมากนักคือเวลาที่เอามาเสนอเงี้ยผมว่าเอ๊ะทำไมคนไม่ลองพร้อมเป็นภาษาอังกฤษลองพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเงี้ยใช่ไหมไข่เจียวปูอ่ะไข่เจียวปูใช่ไหมนึกถึงเจ๊ไฝก่อนเลยผมใช่ไหมคุณก็ต้องอะไรใช่ไหมคุณก็ต้องคือคุณพิมพ์ไข่เจียวปูอ่ะบางทีเนี่ยไอ้ AI บางอันที่เขาสร้างภาพเนี่ยนะมันก็คิดถึง2อย่างของ2อย่าง1คือไข่เจียวออมเล็ตถูกป่ะ2ก็คือปูแล้วเขาก็เอารูปภาพไข่เจียวกับปูมาลงด้วยกันเขาก็บอกโอ้โหนี่ถ้าสั่งอย่างนี้ AI ที่มันแถมมานี่มันห่วยนี่ว่ะมันใช้ไม่ได้นี่ว่ะนี่เนี่ยพูดแบบตรงไปตรงมานะถูกไหมฮะแต่ถ้าเราลองพร้อมแต่ผมไม่อยากให้เขาลองพร้อมเป็นภาษาอังกฤษผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมออมเล็ตวิดอะไรวิดไอ้แครปอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปใช่ไหมก็ต้องลองดูว่ามันถ้ามันยังแย่มันยังห่วยเนี่ยนะอันเนี้ยก็ต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เสนอกับประชาชนและต้องการที่จะยกระดับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะมันจะไปดู TOR จะไปอะไรยังไงเนี่ยผมว่าต้องอีกทีนึงนะก็ต้องยกระดับขึ้นนะเนี่ยเรื่องไทย AI Passport นี่วันนี้ยังนั่งดูอยู่เลยนะเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านที่เขาคุยกันว่าหากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็ลองลิสต์หัวข้อลิสต์ประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่น่าจะสนใจแล้วก็น่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหลายเรื่องนะหนึ่งในนั้นก็คือไทย AI Passport นี่ต้องแน่นอนเพราะว่าเรื่องส่งไปที่ปปช.แล้วด้วยเรื่องของการจัดทำ TOR อาจจะมีการ เรียกว่าเขียน TOR ให้กับใครบางบริษัทใดบริษัทหนึ่งในการได้รับการจัดการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมอย่างอะไรละต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจอมอนิเตอร์กี่พันเครื่องทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกโอ้โหเขียนอย่างนี้มันมีกี่เจ้าล่ะในประเทศมันก็ไม่ได้มีกี่เจ้ามันก็รู้เลยว่าจะเอา

ถิ่นนะวันนี้ก็เห็นมีการแถลงข่าวนะแล้วก็เรื่องที่4นะเพราะว่าถามว่ามันโยงยังไงมันก็ต้องโยงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกไหมจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามทีอ่ะนะถ้าใครเกี่ยวข้องเขาก็คงต้องโยงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการจัดการของกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นๆก็น่าจะเรื่องของอะไรล่ะพวกเว็บพนันใช่ไหมความมั่นคงหรือแม้แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อะไรพวกอย่างเงี้ยยาเสพติดเนี่ยไปถึงไหนยังไงนะอาจจะมีรัฐมนตรีบางท่านที่เขาดูแลซึ่งก็พยายามดูนะที่มันเป็นข่าวมาแล้วมันรวมเนี่ยนี่ยังไม่รวมอาวุธปืนอีกรอบนึงนะเมื่อวานนี้ที่มีข่าวที่โรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรอ่ะที่มีน้องม.และม.3ใช่ไหมนะถือปืนเข้าไปในโรงเรียนอีกนะแล้วก็มียิงด้วยนะเขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยครั้งที่2ครั้งแรกโรงเรียนปิดข่าวอะไรก็ว่ากันไปละนะเรื่องของไอ้ตอนที่ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงๆและรัฐบาลสั่งตรึงราคาซึ่งช่วงนั้นมันมีเรื่องของข่าวเกี่ยวข้องกับการกักตุนน้ำมันจำได้ใช่ไหมฮะเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะมีความเกี่ยวพันและมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมไว้สำหรับการอภิปรายนะอันนี้ไม่รู้ว่าบอกโจทย์ไปก่อนหรือเปล่านะเท่าที่ผมนึกออกนะอย่างเงินกู้200,000 ล้านนี่ต้องดูโครงการอ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะมีการอภิปรายไหมใช่ไหมแต่แน่ๆแหละเนี่ยประมาณสัก 3-4 เรื่องเนี่ยน่าจะเกี่ยวพันเชื่อมโยงซึ่งก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางฝ่ายค้านเขาจะว่าอย่างไรต่อนะแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้เรื่องนี้มันอาจจะต้องรอหลายเรื่องใช่ไหมอย่างหัวสวต้องรอวันที่14กันยายนกกต.จะว่าอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เชื่อมโยงการเลือกตั้งถ้าจะไปโยงบัตรเลือกตั้งอะไรพวกนี้ก็ต้องย้อนกลับไปรอศาลรัฐธรรมนูญอีกนะ28กันยายนหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับเดือนกันยานี้ต้องถือว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของการเมืองที่เข้มข้นนะครับล่าสุดอีกเรื่องนึงอันนี้อาจจะเป็นความคืบหน้านะหลังจากที่ทางกรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเขาได้เชิญรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลกรรมธิการนี่ใหญ่นะและยิ่งมีพรบฉบับหนึ่งที่เขาเรียกว่าพรบอำนาจเรียกเนี่ยนะคือนอกเหนือจากเขาเรียกสามารถที่จะเรียกใครก็ได้นะเขาเรียกมาสมมติว่าเขาเชิญรัฐมนตรีเชิญปลัดเชิญอธิบดีนะเชิญคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะไปให้ข้อมูลกับกมธ.คณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเงี้ยถามว่าได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าหากไม่ว่างนะก็จะส่งตัวแทนส่งปลัดส่งคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่พอรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นที่เชิญมาหรือว่าเรียกมาเนี่ยไปแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝ่ายบริหารที่สามารถที่จะแจ้งเขาว่าติดภารกิจแล้วส่งมอบตัวแทนมาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากหลายๆครั้งเรียกไปไม่มาเรียกไปไม่มามันมีพระราชบัญญัติอำนาจเรียกซึ่งออกมาไม่นานเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยนะก็ผมก็ยังไม่เห็นเขาใช้แต่ก็เห็นพูดว่าเดี๋ยวจะใช้พรบ.อำนาจเรียกจนวันนี้ฮะเห็นคุณรังสิมันต์โรมได้โพสต์เฟซบุ๊กฮะบอกว่ากมธ.กฎหมายมีมติ8-2ใช้พรบ.อำนาจเรียกรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รัฐมนตรีวรสิทธิ์รัฐมนตรีวรสิทธิ์นี่ช่วยมหาดไทยนะมาชี้แจงกรณีสินบนดีอี40ล้านนะหลังจากที่ไม่ยอมมาชี้แจงในที่ประชุมกมธ.5ครั้งอันนี้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีแรกๆเลยอ่ะนะตอนก็มาเป็นรัฐมนตรีดีอีอ่ะจำได้ไหมที่มีการพูดถึงเรื่องของมีการเสนออ่ะนะของเว็บพนันหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะนะเนี่ยเขาเลยใช้พรบเรียกนะเดี๋ยวผมรอดูรายละเอียดหน่อยนะอันนี้พอดีเห็นข่าวเพิ่งเข้ามานะครับอ่ะก็เป็นอีกประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะส่วนทางด้านของเศรษฐกิจนะมีนิดหน่อย

นอกเหนือจากบอร์ด Data Center ที่เขาจะคุยใช่ไหมคือจริงๆใครสนใจนะวันนี้แนะนำให้หาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหน้าหนึ่งนะที่ทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของทาง HSBC นะที่เขาทำบทวิเคราะห์นะบอกว่าสภาพแวดล้อมทางการเงินของเอเชียเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยมันคล้ายๆกับหลายอย่างที่มันก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นะอันนี้ก็น่าสนใจนะใครที่สนใจลองไปหาเพิ่มเติมแล้วกันนะเขาเทียบดูว่ามันมีความเหมือนมันมีความต่างยังไงอย่างเช่นเรื่องที่เหมือนเนี่ยเขาก็บอกนะฮะบอกว่าเรื่องพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยนะก่อนที่เกิดวิกฤตปี40มันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ยมันก็มีลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ได้เท่ากับตอนก่อนวิกฤตตอนปี40นะเงินเยนช่วงก่อนเกิดวิกฤตปี40เขาบอกว่ามันอ่อนตัวเออตอนนั้นก็เลยมีไอ้พวกเยนคอลิเทดแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยค่าเงินยงค่าเงินเยนอะไรแถวนั้นนะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยถ้าไปดูเงินเยนญี่ปุ่นอ้าวก็อ่อนตัวเหมือนกันนะหรือแม้แต่กระแสความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีบอกก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นน่ะสิ่งที่บูมก็คืออินเทอร์เน็ต .com บูมแล้วเขาก็เทียบว่าตอนเนี้ยคือ AI บูมอันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะแต่มันก็มีความแตกต่างบอกแต่คิดว่าความต่างเนี่ยมันมากกว่าก่อนหน้านี้ก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ส่วนใหญ่นำเข้าเงินทุนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่ส่งออกพวกสินค้าบริการเพราะฉะนั้นก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะแล้วก็เทียบดูว่าอันเนี้ยมันเป็นความเหมือนแล้วก็ความต่างแต่ว่าเขาไม่ได้สรุปนะฮะว่ามันคืออะไรยังไงนะแต่ว่าผมก็ว่ามันก็อาจจะทำให้เราได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจนะหรือแม้แต่ใครที่รออยู่เอ๊ะพรุ่งนี้ใช่ไหมสบม.อ่ะใช่ไหมเดี๋ยวสบม.อ่ะนะพรุ่งนี้วันที่4กันยายนใช่ไหมน่าจะเดี๋ยวปิด Wi-Fi ก่อน Wi-Fi ที่นี่ช้าเดี๋ยวรอดูสักหน่อยนะนะสบม.นะพรุ่งนี้เขาจะเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์นะครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านก้อนแรก 2,000 ล้านเนี่ยคือทางสบม.ทางแอปเป๋าตังค์นะฮะใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะแล้วก็ก้อนที่2นี่มันเป็นส่วนของไอ้บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะซึ่งจะต้องมีการจองซื้อก่อนใช่ไหมช่วงวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาจัดให้นะเป็นสมอลล็อตเฟิร์สนะทีละพันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ว่าเอาที่มันใกล้ถึงก่อนนะก็คือวันที่4นี่แหละนะคือวันพรุ่งนี้นะสำหรับใครที่ต้องการนะพันธบัตรรัฐบาลนะเป็นออมพลัสนะออมพลัสครั้งที่2นะครับอัตราผลตอบแทนก็เท่ากับครั้งแรกนะใช่ไหมฮะถ้า3ปีเนี่ยดอกเบี้ยคือ 1.8%ถ้าอายุ10ปีดอกเบี้ยที่ 2.80% นะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะอื่นเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งมีอะไรไหมไม่น่าจะนะหรือว่าถ้ามีเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้าแล้วกันนะครับวันนี้สบายๆหน่อยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ย เดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธ

ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ช่วงแรกเราสรุปข่าวสารแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายนนะเราก็เปิดสายเร็วสักนิดนึงนะเผื่อคุณผู้ฟังนะมีเรื่องหรือว่ามีประเด็นนะที่อยากจะพูดคุยสอบถามนะครับเชิญนะครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วนะได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะครับใครเอ่ยวันนี้จะมาประเดิมนะเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะคุณอะไรครับเดี๋ยวรอคุณวลีเขาส่งชื่อมาให้ผมหน่อยนะมาไหมนิดหนึ่งนะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะระหว่างที่รอสายนะผมแจ้งหน่อยพอดีเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินนะเขามีการแจ้งถึงคนที่ติดตามอยู่นะบอกว่าหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะอ่านง่ายสนุกเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันจนจบทริปนะวันนี้สั่งซื้อได้ครบทั้ง3เล่มแล้วนะคะบอกหนังสือพร้อมส่งด้วยนะเขาวงเล็บด้วยนะบอกหนังสือพร้อมส่งนะเล่มแรกนี่คือจากแคนาดาถึงอเมริกานะ295บาทเล่มที่2คือจากโปรตุเกสถึงสเปนนะ275บาทแล้วก็เล่มที่3นะฮะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะ385บาทถ้าสั่งซื้อทั้งชุด3เล่มนะยอดรวม955บาทค่าส่งฟรีนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เขาก็มีรูปนะรูปหนังสือนะชุดท่องไปในต่างแดนนะ3เล่มเลยเป็นหน้าปกนะแล้วก็เขายังบอกเพิ่มเติมด้วยนะส่วนท่านที่ต้องการเดินทางไปทริปญี่ปุ่นกับอาจารย์วีระและทีมงานวันเดอร์แลนด์เหลือ7ท่านสุดท้ายสนใจก็สอบถามโปรแกรมกับแอดมินแอดมินก็คือทางสำนักพิมพ์โรนินนะบอกว่าได้เลยค่ะนะแล้วก็เขามีปลอด้วยปัจฉิมลิขิตนะส่วนคลิปวิดีโอด้านล่างของฝากจากทริปเกาะใต้นิวซีแลนด์โอ้โหนะใครที่ยังไม่เปิดไปเปิดดูของสำนักพิมพ์โรนินนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนก็อาจจะแอดไปก็ได้นะครับก็คือแอดโรนิน5นะแอดก็คือตัว A มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็โรนิน5ก็ R O N I N แล้วก็เลข5นะอันนี้ที่เขาแจ้งก็คือหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อ่านง่ายสนุกเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันจนจบทริปนะ3เล่มนะครบชุดเนี่ยนะบอกพร้อมส่งเลยนะพร้อมส่งพร้อมส่งนะจากแคนาดาถึงอเมริกานะจากโปรตุเกสถึงสเปนแล้วก็จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะถ้าแคนาดาถึงอเมริกาเนี่ย295บาทนะโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ย275บาทนะครับแล้วก็จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ย385บาทเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยเอาจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะบางช่วงบางตอนมาอ่านให้ฟังนะวันนี้ผมก็เลยเห็นเขาพูดถึงหนังสือชุดนี้นะผมหยิบเล่มหนึ่งฮะซึ่งผมยังไม่เคยไปคือโปรตุเกสถึงสเปนนะไอ้โปรตุเกสถึงสเปนอันนี้ผมยังไม่เคยไปมอสโกถึงเยอคาเทนเบิร์กเนี่ยอันนี้ผมเคยไปแล้วแคนาดาถึงอเมริกาอเมริกาเนี่ยยังไม่เคยไปแต่แคนาดาเนี่ยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นของที่ไม่เคยไปก็คือโปรตุเกสถึงสเปนใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวลองดูซะหน่อยดีไหมว่าเนื้อหาสาระของหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเนี่ยเป็นยังไงนะผมขออนุญาตละกันนะครับระหว่างที่รอสายถ้ายังไม่โทรศัพท์มาก็ไม่มีปัญหานะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะเขาว่ายังไงบ้างนะจากโปรตุเกสถึงสเปนนะวีระธีรพัฒน์นะฮะผมอ่านอารัมภบทให้ฟังดีกว่าก่อนที่คุณจะไปอ่านหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนซึ่งเป็นการรวบรวมข้อเขียนจากลายกลุ่มโลกในลายกับผมวีระธีรพัฒน์เล่มที่2เล่มนี้นะอันนี้คือเล่มที่2นะจากโปรตุเกสถึงสเปนเล่มที่3ก็คือรัสเซียนะมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์ก
ซึ่งผมใช้ชื่อว่าจากโปรตุเกสถึงสเปนอันเป็นความต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเล่มแรกไปแล้วในชื่อจากอเมริกาถึงแคนาดานั้นอยากจะคุยอะไรให้ฟังกันสักนิดครับผมไปเที่ยวโปรตุเกสและสเปนครั้งแรกเมื่อ30กว่าปีก่อนจำปีไม่ได้แล้วแต่น่าจะปีพ.ศ. 2532ต้องบอกว่ามาถึงตอนนี้ผมไม่มีความทรงจำอะไรหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยจะมีก็เพียงแค่จำได้ว่าเคยไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ปราโดในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนด้วยความประทับใจเป็นอันมากแล้วที่สำคัญผลพวงที่เกิดขึ้นตามมายังเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจไปดูงานศิลปะโดยเฉพาะภาพเขียนหรือเพนติ้งตามพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ของผมในเวลาต่อมาอีกด้วยใครที่อ่านหนังสือชุด On Painting เห็นมากับตาว่าด้วยภาพเขียนซึ่งมีทั้งหมด5เล่มและหนังสือชุดส่องภาพเขียนซึ่งตอนนี้มี2เล่มคงทราบดีว่าภาพเขียนภาพไหนของจิตรกรคนไหนที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมดูภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในยุโรปอเมริการัสเซียได้อย่างเพลิดเพลินต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีผมกลับมาเที่ยวโปรตุเกสและสเปนอีกครั้งหลังจากทิ้งช่วงไปนานกว่า30ปีด้วยการไปเที่ยวกับคนฟังรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2560ต่อเนื่องกับช่วงต้นปีพุทธศักราช2561ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมวางแผนจะเกษียณตัวเองจากการทำงานประจำในตอนนั้นพร้อมกับเตรียมตัวเตรียมใจจะเข้าสู่โลกสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียที่กำลังจะมาแทนสื่อมวลชนหรือ mass media ด้วยการตั้งลายกลุ่มโลกในลายกับผมวีระธีรพัฒน์ขึ้นมาแล้วก็เขียนอะไรต่อมีอะไรให้คนในลายกลุ่มดังกล่าวในลักษณะคุยกันฉันเพื่อนได้อ่านกันเรื่องที่ผมเขียนผมคุยในตอนนั้นบัดนี้ได้กลายมาเป็นหนังสือจากโปรตุเกสถึงสเปนอันเป็นหนังสือในชุดท่องไปในต่างแดนที่คุณจะได้อ่านกันต่อไปขอให้เข้าใจตรงกันเสียตรงนี้ด้วยว่าสิ่งที่เขียนสิ่งที่คุยนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2560ต่อเนื่องช่วงต้นปี2561จะได้จับต้นชนปลายได้อย่างถูกต้องแต่แล้วก็เหมือนว่าผมกับโปรตุเกสและสเปนจะต้องชะตากันพอหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสเดินทางไปโปรตุเกสและสเปนอีก2ครั้งครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2566เป็นการไปเที่ยวกึ่งดูงานตามคำเชิญของกลุ่มบริษัทปตท.ไปทั้งที่เมืองที่เคยไปและไม่เคยไปเมื่อเทียบเคียงกับที่เคยไปก่อนหน้านี้ส่วนครั้งที่2เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมากับคนฟังรายการวิทยุและคนที่อยู่ในไลน์กลุ่ม On Painting เป็นสำคัญสำหรับการไปครั้งล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วผมไปเฉพาะสเปนไม่ได้พ่วงโปรตุเกสเข้าไปด้วยโดยจัดโปรแกรมให้ครอบคลุมภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหนมีงานศิลปะที่ควรดูชมผมก็ใส่ไว้ในโปรแกรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในการไปทั้ง2ครั้งหลังทั้งปี2566และปี2568ผมไม่ได้เขียนไม่ได้คุยไม่ได้บันทึกอะไรเอาไว้เป็นเรื่องราวทั้งนี้เพราะความสนใจส่วนตัวของผมได้แปรเปลี่ยนไปจากเรื่องท่องเที่ยวในแบบเดิมไปแล้วอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้หนังสือจากโปรตุเกสถึงสเปนเล่มนี้จึงมีความพิเศษในตัวที่อยากให้คุณได้ลิ้มรสกันผมไม่ทราบว่าในอนาคตผมจะยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวโปรตุเกสและสเปนอีกหรือไม่แต่ถ้าหากไปหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะไปเที่ยวด้วยกันแต่ถ้าหากไม่ได้ไปหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่จะไปเที่ยวด้วยตนเองหรือไปกับบริษัททัวร์แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนไม่มากก็น้อยในการจัดพิมพ์หนังสือชุดท่องไปในต่างแดนชุดนี้ผมต้องขอบคุณสำนักพิมพ์โรนินเป็นพิเศษที่ให้ความไว้วางใจผมในการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับการบุกเบิกข้อเขียนชุดใหม่ชุดนี้ไม่รวมถึงการจัดทำหนังสือออกมาเป็นรูปเล่มด้วยความประณีตงดงามตามมาตรฐานของสำนักพิมพ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายและยังมีพิมพ์สี่สีตลอดทั้งเล่มด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพประกอบข้อเขียนจำนวนมากซึ่งช่วยทำให้หนังสือในแนวนี้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้จินตนาการเกินความจำเป็นแน่นอนสำหรับคุณที่เป็นผู้อ่านซึ่งให้การสนับสนุนผมด้วยดีมาตลอดนั้นคงไม่มีอะไรจะบอกกล่าวมากไปกว่าขอบคุณจากใจจริง
จากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินด้วยตนเองว่าหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนของผมยังจะมีเล่มต่อไปอีกหรือไม่วีระติรพัฒน์พฤษภาคม2569นะอันนี้เป็นเล่ม2นะจากโปรตุเกสถึงสเปนอันนี้เป็นอลัมพบทนะครับแต่ว่าเล่มต่อไปเขาก็มีนะเล่ม3ก็คือจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะอ่ะผมขออนุญาตอ่านสักตอนหนึ่งที่เป็นเนื้อหาแล้ว จะได้รู้ฮะหนังสือว่าเออมันเป็นยังไงคือเวลาที่ผมอ่านของคุณวีระเนี่ยหนังสือที่คุณวีระเขียนเนี่ยโดยเฉพาะหนังสือเที่ยวเนี่ยนะคือสิ่งนึงมันไม่ใช่แบบพาไปเที่ยวแบบดุ่มๆแล้วไปเที่ยวอ่ะเอ้ยตรงนี้มีอะไร1 2 3แค่นั้นบางทีมันมีแทรกประวัติมันมีแทรกอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้นะครับจากโปรตุเกสตอนที่2คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับกลับมาเจอกันในไลน์กลุ่มโลกในไลน์กับผมวีระธีรพัฒน์เช้าวันอังคารที่26ธันวาคมจากกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศเล็กๆชายขอบทวีปยุโรปนี่คือประเทศที่เคยมีอดีตอันยิ่งใหญ่แต่ไม่อาจหวนคืนกลับไปรุ่งเรืองได้อีกตลอดกาลส่วนผมยังปรับเวลาที่ต่างกัน7ชั่วโมงได้ไม่เรียบร้อยดีเวลาทางนี้ช้ากว่าบ้านเราอาการก็คือตื่นเช้าตี1ตี2นอนไม่หลับเหมือนกับนอนเต็มอิ่มไปแล้วแต่ถ้าตอนบ่ายสัก3โมง4โมงเย็นนี่ผมจะมึนๆง่วงเหมือนเป็นซอมบี้เลยครับผมเลยแก้ปัญหาด้วยการงดอาหารมื้อเย็นถึงจะไม่หลับก็ไม่เป็นไรถึงจะนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรแต่ไม่กินอะไรใส่ท้องจากประสบการณ์การทำแบบนี้จะทำให้การฟื้นตัวจากการปรับเวลาได้เร็วกว่าปกติบางคนแนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายให้เหงื่อออกแบบชุ่มๆจะช่วยทำให้การปรับเวลาได้เร็วขึ้นอันนี้ผมยังไม่เคยลองแต่ในอนาคตว่าจะลองดูว่าเป็นอย่างที่เขาแนะนำไหมใครมายุโรปจะมีอาการเครื่องรวนแบบนี้กันทุกคนปกติจะเป็นอยู่2วัน3วันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโปรแกรมมาเที่ยวแถวนี้ถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องมีเวลาเที่ยวสัก10วันเป็นอย่างน้อยถึงจะปรับตัวได้แล้วยังไม่ทรมานตัวเองระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยแต่ไม่แนะนำให้มาเที่ยวยาวแบบครึ่งเดือนหรือ2สัปดาห์แบบผมเปลืองเงินเปลืองทองมากไปโดยใช่เหตุปกติถ้าใครมาสเปนแล้วพอมีเวลาแบบไม่รีบร้อนจนเกินไปผมแนะนำว่าควรจะมาโปรตุเกสควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเป็นผืนเดียวกันเราเรียกอาณาบริเวณนี้ว่าคาบสมุทรไอเบียเป็นดินแดนเก่าแก่รู้จักกันในชื่อฮิสปาเนียตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันเข้ายึดครองดินแดนแถบนี้เมื่อประมาณ200ปีก่อน

คริสตกาลหรือย้อนไปได้ 2,300 ปีจากปัจจุบันถ้าหากผมจำไม่ผิดนายพลจักรวรรดิโรมันที่ชื่อปอมปีมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะมาทำศึกแล้วยึดดินแดนแถวนี้เป็นฐานที่มั่นสำคัญให้กับจักรวรรดิโรมันเมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลายในคริสตศตวรรษที่5พวกวิสิกอตจากดินแดนที่เป็นประเทศเยอรมนีในปัจจุบันก็เข้ามายึดครองอยู่สักประมาณ300ปีตามมาด้วยพวกแขกมัวมุสลิมจากทวีปแอฟริกาเหนือก็คือแถวโมร็อกโกตูนิเซียแอลจีเรียในปัจจุบันเข้ามายึดครองดินแดนข้างต้นต่อในราวช่วงต้นคริสตศตวรรษที่8นั่นจึงทำให้คาบสมุทรไอเบีเรียอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลามยาวนาน 4-500 ปีก่อนที่พวกคริสต์จะตีโต้เอาดินแดนกลับคืนมาได้โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงต้นคริสตศตวรรษที่12ซึ่งในตอนนั้นทางยุโรปทำสงครามกับมุสลิมเพื่อยึดนครเยรูซาเล็มเรียกว่าเป็นช่วงสงครามครูเสดครั้งแรกกษัตริย์คริสเตียนแห่งแคว้นคาสตินและแคว้นอารากอนได้ผนึกกำลังกันที่จริงยังมีแคว้นลีออนแล้วก็แคว้นนาวาร่าด้วยทำการรื้อฟื้นอำนาจของฝ่ายคริสเตียนในดินแดนแถบนี้ได้สำเร็จในกรณีของโปรตุเกสนั้นต้องถือว่าเมื่อโปรตุเกสมีกษัตริย์เป็นของตนพระองค์แรกนั่นก็คือพระเจ้าอัลฟองโซเฮลิเกสในปีคริสตศักราช1139หรือพ.ศ. 1682เท่ากับว่าประเทศโปรตุเกสได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการถ้าหากไปเทียบกับอาณาจักรเมืองพระนครของเขมรก็จะตกอยู่ในราวของยุคสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2กษัตริย์เขมรที่มีบัญชาให้สร้างปราสาทนครวัดส่วนตอนนั้นพวกไทยสยามไทยอยู่ตรงไหนของกาลานุกรมในประวัติศาสตร์โลกผมไม่ทราบชัดเจนแต่อาจจะมีการตั้งชุมชนเป็นเมืองเล็กๆหรือว่าเป็นแคว้นเป็นนครอิสระก็เป็นได้แต่โดยรวมในแง่ของการก่อตั้งอาณาจักรของคนไทยนั้นในเวลานั้นน่าจะยังเป็นวุ้นอยู่ครับแต่ชนชาติโปรตุเกสมาสุดยอดมากๆก็ต้องสมัยพระเจ้ามานูเอลที่1ในคริสตศักราชที่15ที่ส่งกองเรือสำรวจไปทั่วโลกหลังจากสะสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจากการล่องเรือในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านอิตาลีกรีซตุรกีอียิปต์รวมทั้งบางส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางบริเวณตอนเหนือของทวีปแอฟริการู้จักคนนี้ไหมครับตอนเรียนประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกสมัยมัธยมศึกษาพวกเราเคยน่าจะได้ยินชื่อนี้กันบ้างวาสโกดากามาคุณวีระเขาก็มีรูปของวาสโกดากามานะคนนี้ล่องเรือผ่านแหลมกูโพสทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาจากมหาสมุทรแอตแลนติกมามหาสมุทรอินเดียด้วยเรือแบบนี้แล้วเขาก็มีรูปเรือนะก่อนที่จะม่องเท่งแล้วนำศพมาไว้ในวิหารหลักที่กรุงลิสบอนในเวลาต่อมาวิหารนี้น่าจะชื่อว่าวิหารโจโลมนิโมสถ้าหากผมจำไม่ผิดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิหารของนักบวชคริสต์สายนักบุญเจอโรมครับนี่คือช่วงยุคทองของโปรตุเกสที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมาได้ตลอดกาลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรูปนะมีรูปเป็นอะไรล่ะไอเรือสำเภาอะนะที่คุณวีระเขาเอามาให้ดูนะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าโปรดสังเกตใบเรือของเรือคาราเวลนะตราไม้กางเขนของอัศวินแทมปลาสมัยสงครามครูเสดที่จำหลักไว้บนโลงศพของแกด้วยนะโอ้เนี่ยศพของวาสโกดากามานะเนี่ยเขาก็ถูกฝังอยู่ในวิหารโลมิโนสนะอันนี้เขาก็มีภาพของวิหารนะแล้วก็ภายในวิหารเป็นยังไงนะครับคุณวีระก็ยังเขียนต่อนะจริงๆตอนนี้สนุกนะมีประวัติเยอะนะอีกนิดหนึ่งนะพอดีเหลืออีกสัก3นาทีนะเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังแต่ถ้าจะเล่าจะยาวเกินไปนะเอาแค่นี้ก่อนความเก่งกล้าในการเดินเรือของโปรตุเกสไปในดินแดนนอกยุโรปก่อนใครเพื่อนนั้นส่วนหนึ่งเป็นว่าเพราะทางราชสำนักสนับสนุนแล้วก็ให้และได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันแต่ว่าคนที่ดังสุดเห็นจะเป็นเจ้าชายเฮนรี่
นาวิเกเตอร์คนนี้เกิดตายคริสตศักราช1394ถึง1460เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสำรวจโลกใหม่เมื่อ500ปีก่อนของโปรตุเกสด้วยเหตุนี้ตรงข้ามของวิหารเจอโรนิมอสจึงมีอนุสาวรีย์สำรวจโลกโดยสร้างเหมือนเรือใบแล้วก็มีคนเก่งๆทางนี้นำโดยเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์ที่ว่ายืนอยู่เรียงแถวหันออกไปทางแม่น้ำสู่มหาสมุทรแอตแลนติกครับคนที่ยืนอยู่หัวแถวนั่นแหละครับคือเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์แต่โทษทีท่านไม่เคยล่องทะเลไปผจญภัยนอกประเทศโปรตุเกสเลยสักครั้งนะครับสำหรับตัวอนุสาวรีย์ถ้ามองไกลๆก็จะเห็นเหมือนกับเสากระโดงเรือทางคนออกแบบเขาคัดสรรบรรดานักสำรวจตัวกลั่นอย่างวาสโกดากาม่าอันนี้ไปอินเดียแมกเจเลนนะอันนี้ไปอเมริกาใต้นะแล้วอ้อมไปมหาสมุทรแอตแลนติกไปแปซิฟิกเปโดอัลวาเลสนะอันนี้เป็นคนที่ค้นพบนะประเทศบราซิลเอาไว้อีกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านของอนุสาวรีย์เป็นบรรดาพวกบาทหลวงและนักวิทยาศาสตร์และที่สำคัญก็คือพระมารดาของเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความมั่นคั่งของราชวงศ์คนที่สวมมงกุฎนั่นแหละครับคือสตรีที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นรูปนะรูปที่คุณวีระบอกเนี่ยเป็นเรือแล้วก็เป็นเสากระโดงแล้วก็โอ้โหเลี้ยงแถวเต็มเลยนาวิเกเตอร์เฮนรี่นาวิเกเตอร์เนี่ยอยู่หน้าสุดนะแล้วก็เป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นคนที่คุณวีระบอกอะว่าไปเป็นนักเดินเรือนะอีกฝั่งหนึ่งก็พวกนักบวชนะแล้วก็รวมไปถึงแม่ของเจ้าชายเฮนรี่นาวิเกเตอร์นะเนี่ยมีภาพที่สวมมงกุฎด้วยส่วนต้นลานที่อยู่ที่พื้นโมเสสอันนี้เล่าว่าไปสำรวจที่ไหนเมื่อไหร่เรือสำรวจชื่ออะไรนะเนี่ยเขาก็มีรูปตรงลานมามีเรือให้ดูนะแล้วก็มีแผนที่คล้ายๆเป็นแผนที่โลกอะนะให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะยังมีอีกงั้นตาไว้ก่อนตาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณวีระเขาจะกลับมาเล่าต่อเรื่องของเรากันครับนะอ่ะตอนนี้14:58-59 นะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคือผมอ่านแล้วอาจจะบอกโอ้อยากจะอ่านต่ออยากจะให้ฟังอยากจะฟังต่อเนี่ยนะแล้วอยากจะอ่านเองด้วยนะแนะนำครับเข้าไปที่ @ronin5 นะนะก็คือไปดูรายละเอียดนะอันนี้เป็นเล่มที่2นะจากหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะเพราะว่าเขามีทั้งหมด3เล่มนะจากแคนาดาถึงอเมริกาอันนี้295 บาทจากโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ย275 บาทและจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์ก385 บาทถ้าสั่งซื้อทั้งชุด3เล่มนะยอดรวมก็คือ955 บาทค่าส่งฟรีพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ช่วงชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เอาไงดีนะเดี๋ยวถามคุณผู้ฟังก่อนละกัน คือตอนที่2มันยังไม่จบจากโปรตุเกสอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะหรือว่าเราจะเปิดสายคุยกันดีนะเพราะวันนี้ก็ผ่านมาชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวฟังเสียงผมคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะเบื่อนะอ่ะเชิญครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะฮะก็เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวเราว่ากันนะมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรนะก็คุยกันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมนะเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อยนะนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะงั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอสายนะผมขออนุญาตอ่านต่อให้จบดีกว่านะสำหรับตอนที่2จากโปรตุเกสถึงสเปนนะอันนี้เป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะของคุณวีระธีรพัฒน์นะครับพอดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินนะเขามีการแจ้งไปยังคุณที่เป็น อยู่ในแอดโรนิน5นะใน LINE OA แอดโรนิน5นะเขาบอกว่าหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อ่านง่ายสนุกเหมือนได้ไปเที่ยวกันจนจบทริปวันนี้สั่งซื้อได้ครบทั้ง3เล่มแล้วค่ะนะหนังสือพร้อมส่งนะจากแคนาดาถึงอเมริกา295บาทจากโปรตุเกสถึงสเปน275บาทแล้วก็จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ย385บาทนะสั่งซื้อทั้ง3เล่มนะก็คือทั้งชุดเนี่ย3เล่มเนี่ยยอดรวม955บาทค่าส่งฟรีนะแล้วก็ส่วนท่านที่ต้องการจะไปทริปญี่ปุ่นกับอาจารย์วีระและทีมงาน Wonderland นะเหลือ7ท่านสุดท้ายสนใจก็สอบถามโปรแกรมกับแอดมินได้นะคะนะครับแล้วเขาก็มีอะไรคลิปเป็นปลอประชิมลิขิตเนี่ยนะบอกว่าส่วนคลิปวิดีโอด้านล่างเป็นของฝากจากทริปเกาะใต้นิวซีแลนด์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปเปิดอ่านก็ลองดูแล้วกันนะอาจจะอยากเห็นคลิปที่คุณวีระพูดถึงเกาะใต้ที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมที่เป็นของฝากของเขาแต่ว่าหน้าตาหนังสือนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมเอาเล่มที่สองเพราะว่าเล่มจากรัสเซียจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยผมเคยมาอ่านให้ฟังแล้วบางช่วงนะอันนี้ผมเห็นว่าโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะเมื่อกี้นี้อ่านไปนิดนึงนะสำหรับตอนที่2นะของจากโปรตุเกสถึงสเปนชื่อตอนก็คือจากโปรตุเกสตอนที่2นะคุณวีระกำลังพูดถึงเนี่ยเรื่องของอนุสาวรีย์นะที่โปรตุเกสที่ลิสบอนเนี่ยนะซึ่งมีทั้งภาพของคนที่โอ้คนที่สนับสนุนเนวิเกเตอร์แล้วก็คนที่ไปท่องหรือว่าไปสำรวจโลกอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่านะใช้เรือไปสำรวจโลกเนี่ยนะทั้งวาสโกดากาม่าใช่ไหมเขาก็จะมีรูปปั้นใช่ไหมมีเจ้าชายเฮนรี่เนวิเกเตอร์นะแล้วก็มีแมกเจเลนนะอันนี้ไปอเมริกาใต้นะอ้อมมหาสมุทรแอตแลนติกไปแปซิฟิกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีคนที่ไปค้นพบไอ้บราซิลด้วยนะเป็นภาพเป็นรูปปั้นนะในอนุสาวรีย์ดังกล่าวนะอ่ะผมอ่านต่อเลยนะคุณวีระเขาเขียนต่ออย่างนี้นิดเดียวนะไม่นานบอกกลับมาว่าเรื่องของเรากันต่อครับแต่ก่อนจะคุยอะไรให้ฟังอยากตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้สักนิดเผื่อจะเป็นประโยชน์ว่าใครมาเที่ยวยุโรปช่วงคริสต์มาสปลายปีจะต้องเจอกับบรรยากาศที่เงียบเหงาแบบที่ผมเจอแต่ก็ดีไปอย่างคือไม่มีปัญหาเรื่องรถราติดขัดได้อย่างเสียอย่างในช่วงเช้าวันที่25ธันวาคมพวกเราที่ไปกันเที่ยวแบบละเลียดออกจากโรงแรมที่พักสายสักหน่อยเกือบ10โมงเช้าเห็นจะได้แต่สภาพในกรุงลิสบอนตอนนี้เหมือนกับเมืองในหมอกเลยครับเรานั่งรถข้ามปากแม่น้ำไปดูรูปเคารพของพระเยซูตรงปากแม่น้ำที่จะออกทะเลเหมือนกับเจ้าแม่ทับทิมที่เมืองซัวเถาเมืองท่าสำคัญในมณฑลกวางตุ้งของจีนสำหรับคนเดินเรือแล้วจะเชื่อเรื่องโชคลางมากกว่าคนที่มีอาชีพอื่นอันนี้ไม่แปลกเป็นกันทั้งโลกครับเพราะว่าการออกทะเลนั้นไม่รู้จะเจออะไรจะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่มีใครรู้ยิ่งสมัยก่อนออกไปแล้วตายระหว่างทางไม่ได้กลับบ้านเยอะมาก ก็เลยต้องพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนขอให้การเดินทางไปกลับโดยปลอดภัยเอาเป็นว่าอะไรที่ช่วยให้มั่นใจได้ก็เอาหมดแหละสำหรับตอนขาไปต้องบอกว่าแทบมองไม่เห็นอะไรเลยกับระยะทาง3กิโลเมตรบนสะพานแขวนซึ่งเป็นคนละเรื่องกับตอนขากลับเลยเพราะอากาศเปิดมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนสำหรับรูปเคารพพระเยซูที่ไปดูนั้นเหมือนกับที่เคยไปดูตอนที่ไปบราซิลเป็นดินแดนที่โปรตุเกสเคยยึดครองมาก่อนที่นครริโอเดจาเนโรซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของบราซิลเพียงแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าทราบมาว่าที่นี่สร้างทีหลังแล้วก็สร้างบนเนินเขาไม่ใช่ยอดเขาแบบต้นฉบับในบราซิลส่วนอาณาบริเวณโดยรอบมีสวนมะกอกกับต้นปาล์มปลูกเต็มไปหมดวิวสวยมากเพราะว่าเราพวกเราเลยกระหน่ำเก็บภาพกันอย่างที่เห็นครับไม่ถ่ายได้ไงวิวงดงามขนาดนี้ส่วนผมกลับนึกถึงสะพานโกลเด้นเกตที่นครซานฟรานซิสโกสำหรับสะพานนี้ชื่อสะพานอนุสรณ์25 เมษายน 2517เข้าใจว่าคงสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการที่ครองอำนาจในโปรตุเกสยาวนานถึง40ปีเต็มได้สำเร็จเมื่อมีการยึดอำนาจโดยกองทัพแล้วตามมาด้วยการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีการเลือกตั้งในเวลาต่อมาทำให้โปรตุเกสปกครองโดยพลเรือนในระบอบประชาธิปไตยจนมาถึงปัจจุบันในอนาคตบ้านเราอาจจะมีอนุสรณ์สถาน22 พฤษภา 2577ก็ได้ทำไปเล่นไปถ้ามองจากสะพานลงมาก็จะเห็นป้อมที่กลายเป็นคุกในเวลาต่อมาสำหรับป้อมที่ว่านั้นเดิมตั้งอยู่บนบกแต่ถูกแม่น้ำเซาะในเวลาต่อมาจนกลายเป็นอย่างที่เห็นแบบในปัจจุบันหอคอยนี้ชื่อว่าเบเรมหรือเบเรมทาวเวอร์ใครจะออกไปสำรวจโลกทางทะเลก็ต้องหมุนให้ขวัญกำลังใจตัวเองโดยต้องผ่านหอคอยนี้เพื่ออธิษฐานให้เดินทางปลอดภัยแล้วกลับมาบ้านโดยสวัสดิภาพคือเขามีรูปนะคุณวิลาเขาลงรูปให้เห็นจากนั้นพวกเราก็แวะไปเก็บภาพที่พระราชวังอาจูดาซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา1 ใน 7 แห่งของกรุงลิสบอนมาถึงตรงนี้เกือบลืมเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้าไปที่อนุสาวรีย์การปฏิวัติดอกคาเนชั่นในปีพุทธศักราช2517เห็นแท่งหินสีน้ำตาลเป็นรูปดอกคาเนชั่นแท่งหินนี้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษอยู่แต่ผมจะยังไม่อธิบายขยายความนะครับใครอยากรู้ให้ไปเปิด Google ค้นหากันดูเอาเองที่เรามาทั้งหมดข้างต้นเป็นเพียงแค่วันแรกในกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเท่านั้นครับนะอันนี้เป็นตอนที่2จากโปรตุเกสนะนี่แค่น้ำจิ้มนะเนี่ยวันแรกเขาก็เที่ยวกันจุขนาดนี้เลยเหรอนะวันอื่นๆจะเป็นยังไงคือมีเรื่องแทรกมีรูปโอ้นะเห็นหมดทุกอย่างนะอันนี้จากโปรตุเกสถึงสเปนนะใครสนใจก็ลองไปแอดไลน์นะแอดโรนิน5นะแล้วก็ไปดูรายละเอียดละกันนะครับคุณศิระสาย2สวัสดีครับคุณศิระครับอยู่ไม่เอ่ยอ่ะไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรนะก็โทรศัพท์กลับมาใหม่แล้วกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะฮะวันนี้พฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569นะก็คุยกันนะช่วยกันทำมาหากินหน่อยวันนี้คุณวิระติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าถ้าโทรศัพท์มาคุยกันนะเราก็คุยกันนะแต่ว่าถ้ายังไม่มาเนี่ยนะผมก็พอดีทางสำนักพิมพ์บนินเขามีการบอกกล่าวนะถึงหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนผมก็เลยหยิบมาอ่านให้ฟังนะไม่งั้นเนี่ยผมก็จะเตรียมของที่ผมเตรียมมาปกตินะก็จะเป็น40 ปีแห่งวิธีสัมมาอาชีวะใช่ไหมอันนี้ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่านไปบางทีก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะว่าอ่านถึงตอนที่เท่าไหร่นะนี่เดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งอ๋อจะเริ่มต้นที่ตอนที่41อันนี้เขาจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ52 ตอนใช่ไหมฮะนี่ก็ใกล้จบแล้วนะสำหรับ40ปีแห่งวิธีสัมมาอาชีวะนะเพราะว่าคุณผู้ฟังอ่ะก็ถามถึงนะเห็น สองวันก่อนเนี่ยนะก็ถามถึง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะยังมีไหมคุณมีราก็บอกแล้วหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ยังไงก็ต้องรอเขาจัดพิมพ์ใหม่หรือว่าก็ต้องรอผมอ่านให้ฟังคุณฮากรึมเหรอฮะฮากรึมหรือฮากีมฮากีมสายสองสวัสดีครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นคุณฮากีมนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังครับสองท่านเมื่อสักครู่นี้ทั้งคุณฮากีมแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณศิระเนี่ยนะที่สายหลุดไปนะจะโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็เชิญนะจริงๆเมื่อวานเนี้ยใครที่อยู่ยุค90น่ะที่ชอบเพลงยุค90หน่อยอัศนีวสันต์น่ะเขาเปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมเห็นมีข่าวด้วยเนี่ยอะไรแถวที่นั่งอ่ะที่อยู่ตรงหน้าเวทีอ่ะตรงที่แพงที่สุดอ่ะมันยุบฮะไม่รู้ฝ่ายจัดการเขาฝ่ายเตรียมการเขาเตรียมยังไงสถานที่มันไม่น่ายุบนะแล้วถ้าสมมุติเขาปล่อยให้เล่นเนี่ยนะถ้าปล่อยให้มีการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่มันโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเมื่อวานนี้เห็นเขายกเลิกนะการแสดงของเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้เขาแก้ไขอะไรเรียบร้อยหรือยังนะแล้วเขาก็จะของเมื่อวานเนี่ยของเมื่อคืนเนี่ยนะใครที่ซื้อบัตรเนี่ยไปดูอัศนีวสันต์นี่เห็นว่าจะไปแสดงอีกทีเนี่ยคือให้ชมเนี่ยก็คือวันที่9กันยายนใช่ไหมผมนี่ผมไม่ได้ไปนะแต่ว่าเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวคุณนิรมนใช่ไหมคุณนิรมนคุณวลีเขาจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ด้วยแหมอิจฉานะเพลงอะไรล่ะอัศนีวสันต์นี่มีเพลงอะไรโอ้เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเพลงเพราะๆเยอะมากเลยนะทั้งพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยนะนะที่ดังๆก็อะไรบ้าหอบฟางหรอใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ผมก็จำไม่ได้นะมีเยอะหลายเพลงนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับคุณผู้ฟังครับเชิญครับนะมาไหมคุณแพทครับสายสองสวัสดีคร
1: ับ รบกวนนิดนึงค่ะพอดีมีปัญหาเรื่องของประกันสังคมที่อยากจะปรึกษานิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: คือเข้าใจว่าตอนนี้มันคือเขากำลังพิจารณาเรื่องสูตรแคร์อยู่ทีนี้กรณีที่จะพูดว่าเราเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งว่างงานอยู่ในเขาเรียกอะไรดีอยู่ใน
0: เราอยู่33แล้วเราก็กำลังจะไป39ใช่ไหม
1: มาตรา39หรือเปล่า
0: อะไรนะคะ
1: คือตอนนี้เราว่างงานใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เรากำลังพิจารณาอยู่ว่าเราควรจะตอบเป็นมาตรา39ต่อไหมซึ่งในปัจจุบันนี้เราอะส่ง
0: ครบแล้ว180งวด
1: 220งวด
0: อ๋อส่งเกินนะเป็น220งวด
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามคือ
1: ตอนนี้เรากำลังพิจารณาว่าเราควรจะต่อมาตรา39เพื่อที่จะคือถ้าในกรณีคือถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยมันก็คือจะพิจารณาจาก60เดือนสุดท้ายในการที่เป็นเงินบำนาญจ่ายถ้าเราแบบว่าเข้าไปในหลักเกณฑ์ที่ถ้าเราเข้าไปในหลักเกณฑ์มาตรา39ใช่ไหมคะมันจะถูกพิจารณาจาก60เดือนสุดท้าย60งวดสุดท้าย
0: แต่ฐานของ39มัน10,000เท่าไหร่15,000แล้วก็ขยับมาเป็น17,500นะแต่ว่าถ้าเป็น
1: เท่ากับมาตรา33
0: แล้วไม่ไม่ไม่33คือ17,500แต่ว่าถ้า39เนี่ยมันฐานมันถูกกว่านั้นนะ
1: ใช่ๆค่ะทีนี้ตอนนี้มันก

0: คือถ้าคือมันครบ180งวดเนาะเพราะเราส่งมา220ถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะถ้ากลุ่มนี้เราก็จะได้สำหรับบำนาญถูกไหม
1: ค่ะ
0: ของมาตรา33ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และเราเนี่ยก็คือกำลังพิจารณาว่าถ้าเราจะไปต่อเนี่ยก็คือไปส่งต่อ39
1: ค
0: ำถามง่ายๆก็คือว่าเงินมันจะน้อยลงถูกไหมหรือไม
1: ่ใช่
0: ใช่ไหมอ
1: ันนี้คือกำลังกังวลอยู่ว่าควรจะต่อดีไหมเพราะว่าหรือเราจะไปใช้สิทธิ
0: ์บัตรทอง
1: หลักบัตรทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมอ่ะโอเคเข้าใจครับผมเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังเขาช่วยแล้วกันนะ
1: โอเคขอบคุณมากเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับครับสวัสดีครับนะคือผมขออภัยผมจำรายละเอียดไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในประกันสังคมพออ่านเสร็จแล้วบางทีใช้ช่วงประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์หลังจากนั้นผมก็ทิ้งไปแล้วเพราะผมไม่ได้อยู่ในประกันสังคมนะคุณเอฮะสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเดินสายคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: คุณณัฐพงศ์เรื่องคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต้ครับ
0: เออ
2: มีวิบากยังไงบ้างครับที่ได้ไปไหม
0: ผมไม่ได้ไปเดี๋ยวคุณนิรมนกับคุณวลีเขาจะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี
2: ้ครับแล้ว
0: เมื่อวานเนี้ยเพื่อนผมไปคนนึงเนี่ยอยู่ตรงที่มันยุบตัวอีกคนนึงอยู่บนสแตนก็ไม่เป็นไรเขายกเลิกนี่เขาก็ยกเลิกแล้วก็เลื่อนไปจัดวันที่9ก็ถ้าอยากดูต่อก็ไปดูวันที่9ก็แค่นั้น
2: พี่นัทบงครับคือคนที่เขาจองตั๋วมาจากใต้จากเหนือจากตะวันออกแต
0: ่เอาอย่างนี้เอาของคุณอ่ะคุณได้จองตั๋วไหม
2: ผมดูในออนไลน
0: ์ดูในออนไลน์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไอ้นั่นคือให้เขาตอบเองเขาอยากจะดูต่อเดี๋ยวเขาก็ดูถ้าเขาไม่อยากดูผมก็เห็นช่องทางคนเขาก็ขายตั๋วกันเต็มไปหมดก็แค่นั้น
2: อยากจะคุยเรื่องงานของอารีนาสักนิดได้ไหมครับเร
0: ื่
2: องของการซัพพอร์ตนะครับมันจะมีแรงของการเรื่องของการรับน้ำหนักครับอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะมาอธิบายสักนิดนึงครับว่ามันยุบได้ยังไง
0: ครับรับทราบครับครับ
2: คือผมทำงานช่างอ่ะครับ
0: ก็เดี๋ยวให้เขาอธิบายครับ
2: อยากให้คุณรัตพงศ์อ่ะที่เห็นเนี่ยในโซเชียลเอ่ยอะไรเอ่ยในสื่ออะไรเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: อยากให้แสดงความคิดอะไรสักอย่างนึง
0: จะไปแสดงอะไรเราไม่ได้ไปดูหนึ่งคือเราไม่ได้ไปดูเราไม่ได้เสียตังค์เข้าไปดูด้วยเราจะไปแสดงอะไรล่ะคุณผมยังนึกไม่ออกว่าจะให้ผมไปต่อว่าเขาเหรอผมจะไปต่อว่าทำไมในเมื่อผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
2: ไม่ใช่เชิงนั้นครับ
0: อ่ะแล้ว
2: อันนี้ผมพูดในเชิงของการที่มันมีหลายๆท่านในโซเชียลอะครับ
0: ก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเราไงอันนั้นเป็นเรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเรา
2: ที่แสดงความที่เห็นมาว่า
0: ก็ของเขา
2: อย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนู้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างน
0: ี้ก็เขาไม่เกี่ยวกับเราไงถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์อะถ้าคุณเสียตังค์เนี่ยผมจะให้คุณพูดเลยอันนี้ผมไม่โกหกเลยนะเพราะว่าผมถือว่าคุณมีส่วนได้เสียแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยคุณอ่านแล้วคุณก็เห็นภาพเหมือนที่ผมอ่านแล้วผมเห็น
2: เอาแต่ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่ป้อมพี่โต้นะ
0: ไม่ผิดนี่ผมก็เป็นทำไมผมจะไม่รู้เรื่องผมก็รู้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่แล้วคุณรู้ไหมล่ะว่าพี่ป้อมมาแล้วต้องมาดีดเพลงดีดกีตาร์แล้วมีคนเข้าไปกระซิบหูว่าห้ามดีดนะเดี๋ยวเขาร้องเพลงกันร้องเพลงเสร็จเดี๋ยวมันจะขย่มกันแล้วมันจะล้มอีกหรือว่ามันล่มไปอีกคุณรู้ไหม
2: นั่นแหละคร
0: ับ แฟนพันธุ์แท้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ไหมผมแท้เลย
2: แท้คร
0: ับไม่ต้องมาอ้างเลยว่าใครแท้ไม่แท้แต่ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะอันนี้คือที่ผมบอกคือว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ต้องแสดงความเห็นเลยเพราะเราไม่มีส่วนได้เสียไงถูกไหมถูกไหม
2: แต่มันมีอยู่ฟิลนึงนะครับ
0: ไม่ต้องฟิลเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเสียตังค์ก็ไม่เสียตังค์แต่อยากจะพูดเนี่ยไม่เอา
2: ก็ขอบคุณครับคุณณัฐพงศ์
0: ขอบคุณคืออย่างนี้ครับผมแยกนะผมแยกเรื่องนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าผมเฮ้ยเขาไม่เสียตังค์ผมก็ไม่เสียตังค์เหมือนกันผมก็ดูเหมือนคุณนั่นแหละผมก็เห็นตั้งแต่กี่โมงนั่นแหละเพื่อนผมอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละผมเห็นทุกอย่างเหมือนกันเหมือนหมดทุกอย่างเลยผมแค่เล่าว่าเอ้ยมันเกิดอันนี้ขึ้นผมก็เห็นว่าเขาจองมา

0: งานโอ้โหมาจากสุราษฎร์ธานีจองเนี่ยเขาจะเขาไม่มีใครผมไม่เห็นมีใครบอกว่าเสียความรู้สึกเลยแต่ว่าประเด็นที่มันน่าสนใจคือว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดูเรื่องของการรับน้ำหนักหรอไอ้นั่นน่ะที่คุณบอกคุณเป็นช่างน่ะก็คือให้ช่างเขามาพูดเรื่องนั้นไอ้อย่างนี้มันถึงจะถูกต้องกว่าอันนี้เราแบบเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยผมก็เลยจะให้คุยตรงไหนดีนะคุณธเนศสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ครับผมมีแรงความเห็นที่เห็นนิดเดียวขอบกับคุณผู้หญิงคนตะกี้นะฮะ
0: ครับ
1: สถานการณ์เดียวกันกับผมนะครับ
0: สถานการณ์ครับแล้วยังไงครับ
1: ครับผมตัดสินใจไปบัตรทองครับผมจบเลยฮะ
0: ครับรับทราบครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะบอกว่าสถานการณ์เดียวกันคือมันต้องไปเปิดอะว่าสูตรคำนวณสูตรคำนวณผมเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะคือถ้ามันยังใช้สูตรปัจจุบันอ่ะนะฮะคำแนะนำผมถ้าหากคุณอยากได้เรื่องของการดูแลสุขภาพผ่านทางประกันสังคมคุณไป39แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณบอกเฮ้ยไม่ต้องนะมีทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่คุณคิดว่าถ้าสมมุติหากจะต้องไปเข้าจริงใช้จริงคุณจะไม่หงุดหงิดกับมันนะถ้าคุณจ่ายมาครบแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นสูตรเดิมเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ใช้สูตรใหม่มันยังเป็นสูตรเดิมณวันนี้อยู่ซึ่งเขาจะต้องไปทำไอ้คำนวณอะไรออกมาเนี่ยอันเนี้ยคุณอาจจะเลือกช่องทางเดียวกับคุณธเนศได้แต่ถ้าเป็นสูตรใหม่นี่ผมจำไม่ได้จริงๆนะคุณเจี๊ยบสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับสว
0: ั
2: สดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: ครับผมก็เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับที่คอนเสิร์ต
0: อยู่ตรงไหน
2: โซนผมอยู่โซน 6,500 ครับก็
0: เฮ้ย 6,500 ก็ติดกันดิใกล้ๆกันดิ
2: ด้านซ้าย 6,500 ส่วนแถวกลางเนี่ยจะเป็นโซน
0: 7,000
2: 7,000
0: เออใช่ใช
2: ่ส่วนผมนั่งริมมาเป็นเก้าอี้ C6 แถวที่3ตัวที่6จะเป็นริมก็ประมาณ 6,500 นะครับอันนี้สำหรับเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นในตัวผมเองนะครับในฐานะที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ผมถือว่าผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
0: คร
2: ับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไม่มีใครอยากให้เกิด
0: ไม่มันยังไงมันก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ตใช่ไหม
2: ก่อนครับเพราะว่า
0: เอาแล้วผมเห็นที่มันมีข่าว
2: 6โมงถูกไหมครับ
0: ใช่
2: แล้วก็ตามกำหนดเดิมเนี่ยจะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่ง
0: อ
2: ันนี้ทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มีอะไร
0: ครับ
2: พอหลังสักประมาณสักทุ่ม15ทุ่ม20ก็เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ทางฝั่งขวาผมนั่งอยู่โซนฝั่งซ้ายนะครับแยกเป็นสองฝั่งอยู่ตรงด้านหน้าก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะเห็นมีคนยืนอาจจะมีบุคคลสำคัญมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากเป็นรอบแรกครับถ้าดึงเวลาไปถึงก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก
0: ็
2: ฝั่งผมเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ปกติโดยยังไม่รู้ก็ยังคุยกันเองกับคนข้างๆว่าอาจจะรอบุคคลสำคัญหรืออาจจะอะไรหรืออาจจะเป็นรอบแรกมันอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของระบบทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคร
0: ับ ไอ้สแตนที่เขายกขึ้นมาแล้วเอาเก้าอี้มาวางเนี่ยที่มันยุบลงไปเนี่ยมันยุบเยอะไหมเห็นไหม
2: ผมเท่าที่มองดูยุบไม่เยอะนะครับ
0: ยุบไม่เยอะเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่ามันมันอยากใช้มันไม่ใช่ถึงขนาดว่ายุบลงไปอยู่กับพื้นด้านล่าง
0: เข้าใจคือพูดง่ายๆคือผมดูจากภาพเนี่ยคือถ้าสมมติเอาเท้าเข้าไปแย่เนี่ยก็คือแค่ได้แค่ประมาณเท้าอ่ะมันยุบไปขนาดนั้นถูกไหม
2: ใช่ประมาณตะตุ่มแค่นั้นเองคร
0: ับ แค่นั้นนะอ๋อ
2: ใช่
0: แล้วคือแล้วมันยุบยังไงยุบค่อยๆไล่ยุบไปหรือว่ายังไงหรือว่ามันยุบแค่ตรงโซนขวาแค่ตรงนั้น
2: โซนฝั่งขวาประมาณ 3-4 แถวหน้านะครับที่มีร่องรอยอาการยุบนะครับและก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเช็คแต่ว่าถามว่าพวกเราทราบอะไรไหมยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากคนเต็มแล้วก็ยืนคนที่เขาลุกในส่วนของที่ยุบ3แถวแรก4แถวแรกด้านนั้นเขาก็ยืนขึ้นเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เข้าใจแล้วเห็นเขาว่าอย่างนี้คุณอะไรนะโทษที
2: เจี๊ยบครับ
0: คุณเจี๊ยบเห็นแล้วหลังจากนั้นผมเห็นภาพมันคือแบบเขาเอาโซนนั้นออกมาหมดเลยคือมันยุบแค่ตรงนั้นใช่ไหมไม่

0: แบบมันขยายมาหรือว่ามันขยาย
1: ตอนแรกเนี่ยจะเอาเฉพาะโซน 4-5 แถวทางด้านฝั่งขวาก่อน
0: เอออ
1: ่าอยู่ออกมาแล้วก็พอเล่นไปได้สัก7หรือ8เพลงนะครับเพราะเริ่มเล่นประมาณ2ทุ่มนะครับ
0: อ๋อแล้วเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยใช่ไหมแต่หลังจากนั้น
1: เล่นด้วยแต่ว่าเปิดไฟไม่ได้ปิดไฟเหมือนคอนเสิร์ตทั่วไปที่เล่นระบบไลติ้งอะไรพวกนี้
0: อ่ะ4
1: ก็เล่นประมาณสัก8-9เพลงเนี่ยเท่าที่ผมจำได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาให้ฝั่งทางด้านผมนี่อยู่เนี่ยลุกด้วย
0: อืม
1: แล้วก็ให้อบให้เคลื่อนที่ไปอยู่ด้านหลัง
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยประมาณสักน่าจะ7-8แถวนับจากข้างหน้านะครับ
0: ครา
1: วนี้ผมก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าดูแล้วเหมือนกับยังไม่มีใครที่จะมาตัดสินใจหรือชี้แจงแนวทางยังไงผมก็ตัดสินใจเอาละถ้าอย่างนั้นเราดูมา8-9เพลงละ
0: พอแล้ว
1: กลับดีกว่า แล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับก็ยืนรออยู่ตรงประตูนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าซึ่งผมเข้าใจว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเนี่ยคงจะพิจารณาอยู
0: ่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจสุดท้ายกลับอันนี้กลับพอระหว่างเดินทางแล้วก็ดูตามโซเชียลปรากฏว่าพอมาถึงบ้านปุ๊บเปิดไปดูเขาบอกตัดสินใจเลื่อนไปวันที่ 9
0: วันที่9นะ
1: อันนี้ในตัวผมเองเนี่ยนะครับถามว่าผมติดใจอะไรกับเหตุการณ์ไหมผมว่าผมไม่ติดใจแต่ว่าอันนิดนึงก็คือในเรื่องของการที่ว่าแจ้งให้ผู้ชมทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นการดีเพราะทุกคนก็คาดเดาไปในตารางอย่าง
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
1: ก็คิดว่าเอ๊ะรอ VVIP หรือเปล่า
0: โอเคโอเคเข้าใจไม่เป็นไร
1: วันเล่าให้ฟังครับ
0: ครับผมแล้ววันที่9จะไปไหมเนี่ย
1: ก็คงไปครับเพราะว
0: ่
1: า
0: ไปนะโอเค
1: มันจะเป็นรุ่นสุดท้ายของผมแล้ว
0: อ๋อโอเคนี่พันแท้ไอ้แฟนพันแท้จริงเออ
1: ผม62นะครับ
0: แฟนพันแท้จริงเนี่ยไปถึง
1: ผมอยู่21ประมาณนั้น
0: เข้าใจครับผมโอเค
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่ต้องอย่างนี้นะอันนี้พันแท้จริงนะคือเขาไปถึงที่เลยแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เนี่ยนะแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์และความรู้สึกอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมให้พูดเต็มที่นะอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาว่ากันนะเพื่อนผมเนี่ยนะผมบอกก็ได้อ่ะเพื่อนผมที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอย่างน้อยที่ผมเห็นมี2คนนะคนนึงเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหิดลนะเขาไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนเขาแล้วอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนจัดคอนเสิร์ตนะแต่ไม่ใช่คอนเสิร์ตนี้นะแต่ว่าเขาเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตผู้จัดทำอีเวนต์อะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะผมก็เลยอ้าวโอเครู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคุณชาติครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: ก็คุยเรื่องคอนเสิร์ตของพี่น้องนี่แหละครับ
0: ได้
2: คืออยากจะบอกว่าสำหรับแฟนพันธุ์แท้ถ้าไม่ไปแล้วจะเสียใจที่สุดเพราะครั้งที่แล้วผมไปได้แล้วก็กว่าจะหาตั๋วได้ไม่มีตั๋วเลยต้องไปยืนเกาะขอบเวทีในขณะที่ผมเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ต้องยืนตั้ง3 ชั่วโมงครึ่ง
0: แล้ว
2: พาลูกชายวัย14ไปยืนผมบอกพ่อเพลงนี้ทำไมผมไม่เคยได้ยินผมชอบมากและผมก็ประทับใจมาก
0: อ
2: ะไรแบบนี
0: ้
2: นั่นคือความรู้สึกส่วนบางอย่างที่มันเป็นเอ็กซิเดนต์อ่ะมันก็คืออุบัติเหตุ
0: ครับแต่มันต้องเตรียมให้ดีกว่านี้อันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะผมว่ามันต้องเตรียมเรื่องการรับน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดีกว่านี้หรือว่าตอนที่ตั้งไอ้สแตนขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่นั่งเนี่ยมันก็ต้องดูซ้ายดูขวาเรื่องของการรับน้ำหนักอ
2: ันนี้มันโดยหลักการอ่ะมันถูกต้องอยู่แล้วผมก็เห็นด้วยในที่นี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเอาความรักที่เรามีต่อศิลปินในดวงใจเรามาหักลบกันแล้วกันแล้วก็คนที่ไม่ได้มาหรือเสียโอกาสไปอะไรไปมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วนะ
0: เข้าใจแล้วชอบ
2: เขา
0: ชอบใครเนี่ยนะพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนี่ชอบใครมากกว่ากัน
2: เท่ากันรักเท่ากัน
0: โอ้รักเท่ากันเลยเหรอ
2: รักเท่ากันแบ่งไม่ได้
0: จริงเหรออย่างนั้นเลยเหร เขาไปออก
2: สารคุณพูดอัศนีคนเดียว
0: เขาไปออกอัลบั้มเองด้วย
2: เนอะคุณลองคิดอย่างนี้นะถ้าเอาอัศนีออกไปเหลือแต่ว่าสันมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่เติมเต็ม 100% ไม่ได้เป็นอั

0: สนีวสันที่เรารักอ่ะ
1: เออจริงเออจริงเออจริง
0: ใช่ไหม
1: จริง
0: แล้วเขาเล่นแบบถวายหัวเลยนะ
1: เออผมรู้ผมนึกออก
0: พี่เขาโคตรมันเลยเล่นแล้วก็ต่อให้อีกคราวที่ผมไปผมเจอคุณปุ๊กอัญชลีจงคดีกิจแล้วก็ใครต่อใครมา
1: ครับ
0: ซึ่งมันสุดๆเลยครั้งนี้ผมก็แขกเซอร์ไพรส์ก็น่าจะประทับใจเหมือนเดิม
1: เออเนี่ย
0: ถ้าใครมีโอกาสผมจองตั๋วไม่ทัน
1: ไม่เป็นไรครับผมมีแล้วเดี๋ยวผมถามคุณนิรมนเอาเดี๋ยวเขาจะไปดู
0: ไปเลยยินดี
1: โอเค
0: เดี๋ยวนะครับ
1: โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณชาตรีครับสายสองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ผมไม่ได้ไปครับแต่อยู่ในวัยที่ต้องไปพอดีมีภารกิจ
1: จริงนะจริงๆผมว่าถ้า40ไม่ใช่40อ่ะเกือบ50ขึ้นอ่ะคือถ้าใครที่ชอบเพลงยุค90น่ะใช่มั้ยต้องฟังนะพี่ปอมพี่โตเนี่ย
2: ผมอายุเกิน6รอบครับ
1: โอ้โหจริงเหรอครับทำไมเสียงยังหนุ่มอยู่เลย
2: ก็เสียงก็ส่วนเสียงครับแต่ตัวคนมันไม่ขนาดนั้น
1: เออโอ้แสดงว่าดูแลสุขภาพดีแล้วเนี่ยถ้าเสียงสดใสอย่างเงี้ยถ้าอายุ6รอบ
2: ไม่ดีครับอย่างอื่นไม่ดีครับ
1: หรอ
2: มาครบ 3-4 สหายมาหมด
1: เออหรอโอ้ครับ
2: ก็ผมยังอยู่ในแวดวงก่อสร้างลักษณะของการเตรียมการของเขาใช้อุปกรณ์ก่อสร้างมาทำ
1: ครับ
2: ไอตัวตั้งขึ้นมาก็เรียกว่าน
1: ั่งร้าน
2: ชุดเตี้ย
1: อ
2: ือก็ประมาณ90เซนแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานเหมือนก่อสร้างหมดปกติก่อสร้างเวลาเขาทำลักษณะนี้ก็คือไปเทคอนกรีตเทอะไรเขาจะมีระการคำนวณ
1: ครับ
2: ว่าคุณจะต้องมีโครงสร้างไม้จำนวนกี่ตัวต่อ1ตารางเมตรไม้ที่คุณจะมาทำเป็นตัวพื้นต้องหนาเท่าไหร
1: ่
2: ก็
1: แต่ผมเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นที่ตัวไม้นะหรือว่าเป็นตัวคอนกรีตที่มันอยู่บนไอ้นั่งร้านอีกทีนะถูกไหมไอ้พื้นเนี่ยมันไม่มีปัญหา
2: เอาไม่ครับคืออย่างนี้พื้นล่างเป็นของตัวอาคาร
1: ตัวอาคารเนี่ยไม่มีปัญหารับน้ำหนักได
2: ้เขาสองตัน
1: ครับ
2: เขาสองตันแต่ขนาดเดียวกันตัวที่มารับตัวขาเก้าอี้เนี่ยตัวทั่วไปเขาจะปูเขาจะเอาไม้อัดปูมาตีเป็นบล็อก
1: เข้าใจ
2: ยกวางง่าย
1: ครับ
2: เหมือนลูกก็เหมือนงานเวทีทั่วไปเวทีทั่วไปก็คือคำนวณแล้วคาดว่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วพอมันเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอาการดึงกันผมทำงานก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ว่ามันมีการซุดตัวแล้วพอซุดจุดได้จุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการถ่ายน้ำหนักไปตัวที่ยังไม่ซุดแล้วก็มันก็จะเริ่ม
1: ดึง
2: แบกไม่ไหว
1: มันดึงอีกฝั่งนึงฝั่งนึงรับมาก
2: ก็คือ5คนหาย5คนหายไปคนนึง4คนก็เอาไม่อยู
1: ่ครับ
2: 4คนเอาไม่อยู่ตอนนี้3คนยิ่งไปใหญ่เลยประมาณนั้น
1: ครับผมได
2: ้ก็คืออันนี้ก็ต้องมันก็ต้องเป็นบทเรียนอันนึงว่าต่อไปมันก็ต้องมีการคำนวณกันดีอาจจะใช้มาหลายครั้งแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีการดูแลกันนิดนึงอะไรประมาณนั้น
1: ครับผมได้ครับ
2: ไอ้ผมมันไปตั้งแต่นู้นฟังมาตั้งแต่ชุดแรกบ้าหอฟาร์ม
1: ของ
2: พิซซึ่ง อันนี้ไม่แฟนมันแท้ไม่ได้เพราะเรามาตั้งแต่เขายังไม่เป็นอัศนีวสัน
1: ครับผมใช่โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
5: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็อย่างที่ทราบนะคุณวีระติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมก็จะเอาต่อเนื่องแหละนะใครที่ฟังค้างเอาไว้นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะครับตอนนี้ภาพสลักหินนุ่นต่ำที่กำลังโอ้กันคุยกันสนุกเนี่ยคือเรื่องของการกวนกสิณสมุทรนะเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามนะเฮ้ยสรุปว่าน้ำอมฤตอยู่ไหนคุณวีระบอกนู้นต้องไปดูที่ปราสาทบายอนนท์นะอ่ะก็วันนี้นะให้ฟังกันต่อนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันไปติดตามครับ
1: ระหว่างนี้ทางเทวดาก็รีบสดเลย
2: ทางเทวดาก็รีบสดเลยนะฮะเพียงแต่ว่า
1: เ
2: ออมันมีจักจุดตนนึง
1: เออ
2: นะฮะซึ่งแอบได้ยินแผนนี้เข้า
1: อ๋อล่วงรู้ก่อน
2: ล่วงรู้แผน
1: นั้นในขณะที่อสูรตัวอื่นไปเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ไอ้ตัวนี้ไม่ไปใช่มั้ยจ๊ะ
2: ไอ้ตัวนี้ไม่ไป
1: เออ
2: นะฮะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ความจริงเนี่ยถ้าดูในกลุ่มของเทวดาเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ปลอมไปเป็นตัวหนึ่งของเทวดาด้วย
1: อ๋อครับ
2: นะฮะไปเป็นตัวเทวดาตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะฮะในการช่วยชักนา
1: พูดง่ายๆว่าส่งเป็นสปายสายลับไปสอดแนมรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายเทวดาเสร็จว่าถ้าเกิดเวลากินปั๊บจะมีการเบี้ยวตอนท้ายได้ของมาปั๊บจะมีการมาหลอกไป
2: ใช่
1: ไอ้นี่ก็ไม่โดนหลอกด้วย
2: ไอ้นี่ไม่โดนหลอกไอ้นี่ก็ไปแอบกิน
1: โอ้เข้าแถวขอจิกด้วยนะจ๊ะ
2: ปรากฏว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยรู้เข้
1: า
2: ว่าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ย
1: เฮ้ยไม่ใช่เทวดานี่อสูรปลอมตัวมา
2: ไปฟ้องพระนารายณ์นะฮะพระนารายณ์เนี่ยปล่อยจักรครับไปตัดกลางตัวเจ้าตัวนี้เลยนะฮะเจ้าตัว
1: ไอ้ตัวที่เป็นอสูรตัวนี้
2: เจ้าตัวนี้คือพระราหูพระราหู
1: ทำไมพอปล่อยจักรไปไม่ตายเหรออาจารย์

0: อมฤตไปแล้ว
1: oh.
0: เพราะฉะนั้นพอกินน้ำอมฤตเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะถึงผ่าไปครึ่งตัวก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่ oh.
0: ครับก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่นั้นเราจะเห็นพระราหูนี่ไม่แค่ครึ่งตัวนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ที่บูชากันนี่ครึ่งตัว
0: ใช่ครับหรือมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าครึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยกลายเป็นลำตัวงูไปอะไรไปเน
1: ี่
0: ยนะฮะแต่ว่าคล้ายๆกับก็ให้เห็นภาพของความน่ากลัวอะไรของพระราหู
1: คันนี้ในเมื
0: ่อมีครึ่งตัว
1: ในเมื่อแกโดนจักรพรรณนารายณ์ตัดแล้วแกไม่ตายเพราะแกกินน้ำอมฤตเป็นอมตะเนี่ยไอ้คนฟ้องสองคนมันต้องมีสิทธิ์จะโดนเล่นงานเนี่ยจ้า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่แกเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่ตรงไหนได้จังหวะเนี่ยแกจะเข้าไปกิน
1: แกไปบวบเลยนะจ้า
0: บวบเลยอมเข้าไปอมพระอาทิตย์พระจันทร
1: ์
0: นะฮะปรากฏว่าพออมไปพับเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยเนื่องจากส่วนกระเพาะหายไปแล้วแต่ส่วนนั้นก็เลยไปโผล่
1: แล้วตัวแกหายไปข้างล่างแกไม่มีแล้วใช่ไหมจ้าพอกินไปมันก็เหมือนกับผ่านช่องปากลงไปผ่านคอผ่าน
0: ออกเอว
1: ออกเอว
0: ผ่านแล้วไปออกเอวไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เขาเชื่อว่าเขาเอามาอธิบายเรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
1: อ๋อสุริยะฆ่าจันทฆาตนี่เป็นเรื่องที่บอกว่าราหูไปอมพระจันทร์อมพระอาทิตย์เนี่ยเพราะมันโกรธกันตั้งแต่ข่าวเกษียณสมุทรแน่อาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะคนนี้2คนนี้ขี้ฟ้องนะ
0: อ๋อ2คนคือใช่ครับ2คนนี้ขี้ฟ้องด้วยแล้วก็ความจริงมีอะไรที่ไม่ดีหลายเรื่องนะครับแต่ anyway ก็ท้ายที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานในส่วนนี้ออกมาด้วยนะฮะก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นผลอันเกิดจากการกวนเกษียณสมุทรนี่จึงทำให้มีตำนานการราหูอมจันทร์ตามมา
1: ที่จริงยังมีตำนานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเกษียณสมุทรเนี่ยซึ่งอาจจะมีเอามาพูดกันทีหลังก็ได้จ้านะแต่ว่าให้ดูว่าในแผงที่4นะครับซึ่งเป็นภาพสลักหินนูนต่ำเรื่องพิธีกวนเกษียณสมุทรเนี่ยความยาวประมาณ50เมตรเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยให้สังเกตดูว่าแถวซ้ายอสูรแถวขวาเทวดาข้างบนเป็นท้องฟ้าข้างล่างเป็นทะเลตรงกลางเป็นการบัญชาการกวนเกษียณสมุทรโดยพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่อวตารมาข้างล่างมีเต่าข้างบนมีช้างแล้วก็มีม้าแล้วก็มีพระอินทร
0: ์ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีแอคชั่นต่างๆนะแต่นี่เป็นภาพนิ่ง
0: เป็นภาพนิ่งซึ่งดูมีชีวิตชีวามาก
1: ใช่
0: เป็นภาพนิ่งที่สวยงามและดูมีชีวิตชีวานะครับตรงนี้ก็กล่าวว่าเป็นส่วนครึ่งแรกของภาพ
1: ระ
0: ด
1: ับความ
0: ต่ำทางด้านทิศตะวันออก
1: ใช่
0: นะครับ
1: เดี๋ยวเราจะต้องอาจารย์พอมีเวลาไหมอาจารย์มันกำลังสนุกอ่ะถ้าผมจะรบกวนอาจารย์อีกสักช่วงหนึ่งขอแผงที่5จะได้ไหม
0: ได้ครับ
1: นะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะคอยติดต่อแผงนี้อาจารย์คิดว่าแค่นี้โอเคใช่ไหมครับ
0: แผงนี้คิดว่าพอประมาณละครับ
1: คือผมคิดว่าคนที่จะพาไปเที่ยวเขมรเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจารย์นะจะทำหากินกันลำบากแล้วเพราะคนที่ไปเที่ยวมันรู้เยอะแล้วอาจารย์จะแบบมาทำมามึงอึ้งทำเป็นแบบมาเสร็จแน่นอนนะโดนซักไซเลยหรือให้อยู่ตรงไหนอ่ะฟังอาจารย์สุเนศมาอาจารย์สุเนศบอกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยตายแน่นอน
0: ต้องถามนะว่าอันเนี้ยต้องพาไปดูนะ
1: นี่เราทำให้เขาเดินทั้งหมดที่ผมเล่ามาแล้วก็คุยกับอาจารย์สุเนศมานี่นะอย่างน้อยๆใช้เวลาเดินประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ไม่น้อยกว่านั้นนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าเราเดินไปช้าๆดูอย่างละเอียดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
0: แต่ว่าเนี่ยนะครับคุณเวลาเราตัดออกไปเยอะนะ
1: นี่เราตัดไปเยอะแล้วด้วยความเกรงใจนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าความจริงกูลเกษียณสมุทรเนี่ยที่แกะเป็นภาพสักนูนต่ำเนี่ยมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งด้วยคือส่วนตรงเลี้ยวโค้งจากตรงที่จบเรื่องของมหาภารตยุทธ์นะฮะสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรแล้วมันมีตรงมุม
1: อันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังอาจารย์อ
0: ันนี้ไว้ทีหลัง
1: อันนี้ตรงมุมเนี่ยนะอาจารย์นะผมจะแถมตอนท้าย
0: อ้าวดี
1: ทั้งหมดเนี่ยมี24ภาพ
0: นะ
1: ทั้งหมดอาจารย์เราพูดถึง8ภาพใหญ
0: ่ครับ
1: ผมแกล้งข้ามไปอีก10 24ภาพเล็กยังไม่พูดเดี๋ยวรอไว้ตบท้ายนะเพราะเขาชอบแบบว่ามีตรงนี้เป็นพิเศษแล้วไอ้พิเศษตรงไหนเราไปดูมาหมดแล้วล่ะแล้วเราแฉให้หมดเลยนะอาจารย
0: ์
2: ก็ผังหลักๆ4ผังเนี่ยไปแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้อาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้ผมก็สุดแท้แต่ท่านอาจารย์นะฮะเพราะว่ามันก็มีความคิดแตกต่างกันไปสำหรับการดูส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะอีก4แผงนะครับซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เหลือนะครับท่านอาจารย์สุเนศครับ
0: ครับ
2: ในแผงที่5เนี่ยนะอาจารย
0: ์ครับ
2: นะครับคือเป็นเรื่องราวที่สลักเป็นชัยชนะของพระวิษณุที่มีต่อเหล่าอสูรใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: ผังนี้อาจารย์เชิญเลยครับ
0: คืออย่างนี้นะครับคุณวีระผังที่เขามักจะดูควบกันไปเนี่ยนะครับคือผังที่5ที่คุณวีระว่าแล้วก็รวมผังที่6ก างทีในการวิเคราะห์นี่จะพูด
1: ต่อเนื่องกันไป
0: รวมกันด
1: ้
0: วยสาเหตุ 2-3 ประการนะครับคุณวีระ
1: ครับ
0: ประการแรกเนี่ยมันมีศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังนะครับตัวศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังเนี่ยเขียนเอาไว้เมื่อวันที่8เดือนกันยายนปีคศนะครับ1546นะครับไอ้ตัวจารึกเนี่ยมันบอกว่าพระบาทมหาวิษณุโลกะก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นี่นะครับได้คล้ายๆกับว่าแกะสลักภาพอันนี้เอาไว้ไม่เสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระเจ้าและชื่อค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่า
3: พี่มุดบอกสต็อปสต็อปนัตพงศ์เพราะว่าหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาจริงๆฮะสำหรับวันนี้นะก็ขอบพระคุณนะทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังนะสำหรับคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพรุ่งนี้นะกลับมาเจอกันตามปกตินะครับเหมือนเช่นเคยนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินเยอะเรียกว่าถางป่าอะไรเงี้ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรูปป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีปลูกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำ

0: 92.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรีที่คนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับโอ้โหผมนี่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งอบรมนะฮะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะประมาณ20กลุ่ม20กลุ่มนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณ 4-50 คนจาก200กว่ากลุ่มนะเขาเป็นนักศึกษาที่มาทำหนังแล้วก็ตอนนี้คัดมาจาก200กลุ่มมาเหลือแค่20กลุ่มเพื่อทำเวิร์กช็อปกัน3วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการอบรมบรรยายออนไลน์จากพี่ๆผู้กำกับทีมงานนักแสดงอื่นๆนะครับก็มีส่วนได้ไปพูดปิดงานด้วยก็ไม่เชิงพูดปิดงานแต่หมายถึงว่าพูดในวันสุดท้ายของการอบรมนะครับก็ไปพูดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะตั้งแต่ช่วง 6:45 ถึง 2:45 นะฮะเสียงนี่ไปหมดใช้เสียงเยอะนะครับแต่ก็ได้ดีมากเลยก็ได้พูดถึงเรื่องของการกำกับนะครับการกำกับภาพยนตร์ว่าเอ๊ะการกำกับภาพยนตร์จริงๆแล้วมันควรจะพูดถึงอะไรการมันควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้งานของเราดีขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ได้เห็นเด็กๆนะแล้วก็ดีใจนะฮะที่วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมละครซีรีส์เรายังมีคนที่เราสามารถที่จะล่อลวงเข้ามาอยู่ในวงการได้อยู่เพราะมันลำบากมากๆนะครับมันเป็นโอ้โหเหนื่อยเวลาเราทำงานจริงๆแล้วมันต้องบอกเลยครับว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันล้านะฮะใครทำงานไปทุกๆพันกว่าคนเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณแบบสัก50คนนะทุกๆพันคนที่สนใจในอุตสาหกรรมหรือวงการนี้ก็จะเหลือ50คนบ้างก็จะเหลือ30คน50คน30คน50คนทุกๆปีซึ่งก็มาเติมเต็มในตัวอุตสาหกรรมอยู่นะฮะระหว่างที่ค่ายต่างๆทีวีต่างๆวงการต่างๆมันหดตัวลงนะมันหดตัวลงแต่หดบางส่วนขยายบางแห่งหดบางจุดขยายบางที่นะครับอย่างเช่นพวกกลุ่ม Boy Love Girl Love นะฮะวันนี้นั่งคุยกับน้องคนหนึ่งคือมีน้องมาแบบคือไปเห็นในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ได้เล่ากันสนุกๆว่ารับมาเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมไม่ได้รับพนักงานบริษัทมาจะ2ปี3ปีแล้วนะครับมีพนักงานทั้งหมด4คนรวมผมด้วยทั้งบริษัทผมบริษัทเล็กก็ถึง1ติ๋วเดียวเองเล็กมากนะครับบริษัทเล็กๆแต่ทำงานเยอะนะครับปรากฏว่าเราจะรับพนักงานใหม่มาสักคนเพราะว่าคนที่เป็นบัดดี้ของผมเลยเนี่ยนะฮะผู้ช่วยประจำผมเนี่ยนะคนที่ทำงานด้วยกันมาเขาทำมา20ปีแล้วนะจะปีหน้าเนี่ยจะเกษียณตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดนะก็เลยพยายามจะหาคนใหม่มาเทรนแล้วก็เราก็ไปนั่งคุยเราบอกว่าโอ้โหที่เก่าเขาได้เงินเดือน 9,000 บาทผมแบบ 9,000 บาทแบบโอ้โหทำไมวงการเรามันโหดร้ายอย่างนี้นะครับทำงานได้เงินเดือนจึงเดียวเองนิดเดียวเล็กมากๆน้อยมากๆน้อยกว่าแทบจะตอนนี้ต้องเรียกว่าน้อยกว่าเงินเดือนขั้นเงินรายได้ขั้นต่ำแล้วนะฮะแต่เทียบกับจำนวนเวลางานชั่วโมงการทำงานแล้วนะแล้วก็เห็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะว่าวงการเราแบบถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดทางอะครับคือคนในอุตสาหกรรมบางส่วนอยู่ดีก็ทำแล้วก็แบบทำด้วยคือเข้าใจแหละนะว่ามันไม่ได้แบบมีทุนสูงนะครับมันต้องทำงานทุนต่ำแล้วก็ต้องเริ่มจากงานทุนต่ำมาก่อนซึ่งมันแต่ว่ามันต่ำมากเลยต่ำจนอยู่ไม่ได้ก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าถ้าคนเราอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยคือค่าครองชีพของประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราเป็นทักษะแรงงานสูงเราเรียนจบปริญญาตรีได้เรามีช่องทางในการเทรนให้ตัวเองเก่งขึ้นได้แต่ว่าในระบบทุนนิยมที่แข่งขันกันสูงแบบในประเทศไทยเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถได้เงินรายได้ที่เหมาะสมกับวิทยาฐานะของเรานะวิทยาฐานะคือความสามารถของเรานั่นแหละนะครับคือพอเราไม่มีเงินเพียงพอเทียบกับความสามารถแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า ราอาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าไปทำงานที่อื่นหรือเปล่านั่นก็เกิดอาการที่เรียกว่าสมองไหลเนาะเราก็ไปทำงานอยู่แม้กระทั่งแบบคนงานคนทำงานก่อสร้างคนทำงานคนทำงานออกเหล็กอะช่างออกเหล็กที่แบบเก่งๆเลยไปทำงานอยู่ที่กาตาร์ไปทำงานที่ดูไบนะครับซึ่งความเป็นอยู่ไม่ได้ดีเลยนะไม่ได้สวยหรูเลยมันทรมานมากนะครับนะทรมานมากแล้วก็เมื่อก่อนโอ้โหถึงขั้นว่าแบบมีหลอกลวงกันนะไปทำงานต่างประเทศนะที่เพลงอะไรนะของคาราบาวซาอุดรใช่ไหมนะฮะก็พูดถึงการที่เราไปทำงานนะที่ซาอุแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าซาอุปัจจุบันนี้ยังรับคนไทยกลับไปทำงานหรือยังนะครับเพราะว่าเราตั้งแต่คดีเพชรซาอุมาเราก็สูญเสียตลาดตรงนั้นไปแต่เมื่อก่อนคนทำงานในประเทศไทยไปทำงานก่อสร้างที่ตะวันออกกลางเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในยุโรปสหรัฐอเมริกานะครับไปทำงานในด้านต่างๆมากมายแล้วก็เกิดอาการสมองไหลคนที่มีทักษะแรงงานความ

ามารถก็ไปอยู่ในประเทศอื่นซะเยอะนะฮะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายผมใช้คำนี้นะว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอุ้มคนเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงเพราะว่าพออยู่ในเมืองไทยแล้วรายได้มันไม่ได้สอดคล้องกันซะทีเดียวนะฮะก็เข้าใจได้เลยก็อย่างอุตสาหกรรมผมนี่อุตสาหกรรมบันเทิงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เก่งนะฮะถ้าอยู่ในตลาดแล้วก็อยู่ในตลาดที่ถูกต้องนี่รายได้ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องนี่รายได้จะไม่ค่อยสวยคนอย่างผมมาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้จัดละครนะครับรายได้ไม่เคยสวยเลยฮะรายได้มันถูกกำหนดโดยเส้นของกำไรนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคนที่ทำงานรายวันนี่รายได้ดีสวยๆ สวยงามมากรายได้แบบบางคนเริ่มต้นนี่ได้รายได้แบบประมาณ 2,500 ต่อวันไปจนถึง 3,500 นะครับถ้ารุ่นเก่งๆเลยนะอาจจะถึง10,000บาทต่อวันถ้า10,000บาทต่อวันนี่ทำงาน20วันนี่คือโอ้โหก็200,000นะฮะต่อเดือนนะครับเท่ากับสายบริหารเลยนะเท่ากับเขาเรียกซีเนียร์แมเนจเมนต์ในองค์กรจำนวนมากในประเทศไทยนะองค์กรจำนวนมากในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเงินเดือนยังไม่ถึง200,000เลยนะฮะเงินเดือนสูงสุดเขายังไม่ถึงนะ200,000เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับข้าราชการซีสูงๆก็ไม่ถึงก็เลยไม่แน่ใจนะว่าทำไมข้าราชการนักการเมืองถึงรวยๆนะครับก็เลยแบบว่าก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทำอย่างไรที่เราจะพยายามบาลานซ์นะครับประเทศที่เก่งๆจะบาลานซ์ให้คนทำงานระดับล่างมีรายได้มากส่วนคนทำงานระดับบนรายได้ไม่ได้สูงเกินไปมันอยู่ตรงกลางมันจะเลนอยู่ตรงกลางแต่ก็ยังให้เขาเรียกว่ารีวอร์ดหรือให้รางวัลกับคนที่ทำงานดีและทำงานหนักทำงานดีทำงานหนักได้รายได้ดีก็ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับคือคุณรวยได้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบแก็บมันห่างเกินไปแต่คุณสามารถโตได้ถ้าคุณทำงานเพิ่มขึ้นหรือคุณทำงานได้ดีขึ้นมันก็ให้รางวัลกับคุณได้เหมือนกันนะฮะตอนผมเรียนต่างประเทศมาเนาะผมเรียนสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนที่ผมเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ผมก็นั่งแท็กซี่ซึ่งนั่งน้อยมากในชีวิตนอกจากจำเป็นจริงๆนะฮะเพราะว่าการนั่งแท็กซี่ของสวิตเซอร์แลนด์นี่มันแพงสะบัดแพงระยับแพงแบบแพงมากๆแล้วพอเรานั่งแท็กซี่แล้วก็ถามว่าเขาก็ถามว่าเป็นคนที่ไหนก็บอกว่าไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์นะฮะบอกโอ้ผมไปไทยแลนด์ทุกปีเลยพาครอบครัวไปเที่ยวเขาบอกโอ้เราก็นั่งคิดในใจโอ้โหอยู่สามารถขับแท็กซี่แล้วสามารถพาครอบครัวไปฮอลิเดย์เลี้ยงครอบครัวไปฮอลิเดย์ที่ไทยแลนด์ได้1-2ครั้งต่อปี5 วัน 7 วันผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือมาตรฐานค่าครองชีพที่ดีนะถ้าพี่แท็กซี่บ้านเราหรือวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าโหผมได้ไปเที่ยวฮ่องกงทุกปีพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงไปซื้อของคือไม่ต้องไปไกลนะแต่ว่าไปฮ่องกงได้ทุกปีผมยังรู้สึกว่าเออเนี่ยถึงจะเรียกว่าค่าครองชีพที่เหมาะสมอ่ะคือสำหรับผมค่าครองชีพที่เหมาะสมคือแบบเราอยู่ได้นะฮะเราอยู่ได้แล้วก็มีเงินเหลือไว้สำหรับใช้ชีวิตนะฮะผมแปลกใจนะว่าถ้าเราทำงานทั้งชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตไม่สามารถมีครอบครัวไม่สามารถมีลูกไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้แต่เราทำงานทั้งชีวิตอย่างหนักหน่วงจนสุขภาพร่างกายเสียจนไม่มีอะไรเหลือแล้วยังเป็นหนี้ยังไม่สามารถกินอะไรอร่อยๆได้นะยังต้องเก็บเงินตลอดเวลาทั้งที่เราพัฒนาความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือแปลว่าเขาเรียกโครงสร้างของระบบมันมีปัญหามันมีปัญหาต้องใช้คำว่ามันมีปัญหาแล้วเป็นปัญหาใหญ่ด้วยคือถ้าประเทศไหนไม่ทำงานประเทศอาชญากรอย่างเงี้ยอาชญากรรมประเทศที่ล้มเหลวในเรื่องของการสร้างโครงสร้างในการทำงานนะครับซึ่งประเทศในแอฟริกาเป็นนะประเทศในแอฟริกาเนี่ยคือเขาไม่มีที่ดินต้องโยกย้ายถ่ายเทเพราะสงครามนะครับไม่มีการคุมกำเนิดไม่มีแพทย์เพียงพ
ไม่มียารักษาโรคเพียงพอไม่มีพื้นที่ทางเศรษฐกิจไม่มีพื้นที่อุตสาหกรรมไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีอาชีพไม่มีไม่มีโครงข่ายออนไลน์ให้ติดต่อพูดคุยงานไม่มีสิ่งเหล่านี้สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆการทำเกษตรกรรมก็ไม่สามารถขายได้จริงนะถึงขายได้ก็มีพื้นที่ได้น้อยเกินไปที่จะทำแบบนั้นก็คือมีประเทศแบบนั้นอยู่ซึ่งเข้าใจนะประเทศแบบนั้นคือมันอยู่ยากมากๆเลยแต่ว่าทุกคนอยู่กันด้วยแบบเรียกว่าอยู่แบบประทังชีพในสมัยแบบโบราณนะก็คือทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงตนเองปลูกปศุสัตว์เพื่อเลี้ยงตนเองแล้วก็ใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจระบบปิดคือแบบจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านนึงไปอีกหมู่บ้านนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าเมืองไปเพื่อซื้อของคือยังเป็นแบบชนบทกับสังคมเมืองที่เป็นสังคมเมืองขนาดเล็กนะครับพวกคองโกรวันดาพวกประเทศอย่างเงี้ยคือเขายังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ในประเทศแบบประเทศไทยอะครับที่โครงข่ายมือถือเข้าถึงทุกที่ไฟฟ้าประปาเข้าถึงจำนวนมากเกือบทั้งประเทศนะครับยกเว้นในพื้นที่ห่างไกลจริงๆพื้นที่ชนบทจริงๆอย่างเช่นดอยหรืออะไรประเภทนี้ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังไม่ไปเนาะนะมันสามารถไปได้แล้วอ่ะนะครับเรามีกำลังพอที่จะทำให้มันไปถึง 100% ได้แล้วนะครับกำลังของเราไปถึงนะเราสามารถสร้างให้มันไปถึงได้เรามีอบต.อบจ.เรามีงบประมาณตำบลจังหวัดก็เลยแปลกใจว่าทำไมมันถ้าโครงสร้างพื้นฐานไปไม่ถึงบางที่นะไปไม่ถึงบางที่นะครับก็ทีนี้ก็แต่ว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงกว่าเรามีนิคมอุตสาหกรรมเรามีระบบเศรษฐกิจต่างๆเรามีการนำเข้าส่งออกเยอะนะครับ GDP เราสูงประชากรเราเยอะเรามีประชากรเราเยอะพอที่จะแล้วก็ประชากรในอาเซียนด้วยเยอะพอที่จะซื้อและขายสินค้าได้แต่ว่าเรายังมีปัญหาว่าเรายังไม่สามารถใช้ชีวิตที่เริ่มมีความสุขได้แล้วยังทำงานโดยที่ยังอยู่ในโจทย์ว่าเราทำงานแล้วไปเที่ยวได้สูงสุดคือแบบเขื่อนลำตะคองไปเที่ยวปทุมธานีไปเที่ยวใต้เขาใหญ่บิ๊กเมาน์เทนอย่างเงี้ยคือเรายังไปได้แค่นี้ใช่ไหมฮะถ้าไปได้แค่นี้ก็รู้สึกว่าเราได้แค่แบบขับรถ1ถังน้ำมันค้างคืน2ห้องห้องเด็กกับห้องเราห้องละประมาณ500บาทรวม2คนเป็น 1,000 บาท2คืนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นะแล้วก็แต่ต้องเก็บเงินประมาณ 4-5 เดือนเพื่อจะมีเงินพาลูกเที่ยวนะครับพาลูกเที่ยวเขาใหญ่ไปแย่งกันใช้ห้องน้ำตอนสุดสัปดาห์นะครับก็มันก็เลยเป็นอะไรที่เรายังไม่สามารถที่จะแบบไปเปิดโลกได้ไปสิงคโปร์ได้ไปมาเลเซียได้ไปลาวนะขับรถไปปักเซอย่างเงี้ยนะขอไปปักเซสักอาทิตย์ได้ไหมนะยังไม่ได้ไปไกลนะยังไม่ได้พูดถึงยุโรปนะที่ไปแบบราคาเป็นแสนนะต้องมีเงินหน่อยนะครับซึ่งเรายังมีประชากรจำนวนน้อยมากที่มีฮอลิเดย์ที่มีคุณภาพนะฮะคือผมใส่ใจมากเลยนะกับฮอลิเดย์ที่มีคุณภาพนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นเจน Y หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นเจน Y เราจะชอบพูดถึงคำหนึ่งว่า work life balance ใช่ไหมนะครับ work life balance นะฮะคือระหว่างที่เจนก่อนหน้าเราเจน X ชอบอยู่ในองค์กรเป็นทุกสิ่งองค์กรเป็นทุกอย่างแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเพราะองค์กรมันไม่ได้รักเราแบบสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณปีแบบ80แบบ7แบบ70 80องค์กรมันกำลังเติบโตทุกคนรักใคร่ปองดองกันบริษัทอยู่กันยาวนานอยู่กันจนเกษียณแก่เฒ่าแบบญี่ปุ่นใช่มั้ยฮะซึ่งมันก็เป็นปัญหาเดียวกันเจอปัญหาเดียวกับญี่ปุ่นเด๊ะเลยนะครับก็คือองค์กรเหล่านี้มาถึงแล้วก็องค์กรเหล่านี้มาถึงแล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถโฮความแก่ชราของทุกๆคนได้ครับมันเลยทำให้องค์กรมันเริ่มบิดเบี้ยวขึ้นองค์กรในญี่ปุ่นตอนนี้เป็นแบบนี้ขึ้นเยอะมากนะครับทำให้วัฒนธรรมองค์กรไม่ปรับตัวเข้ากับโลกเข้ากับสมัยใหม่คนต้องการจะยึดองค์กรจนกระทั่งยึดติดกับองค์กรจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเอาพนักงานใหม่ๆเข้ามาทำงานได้การขยายตัวองค์กรไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควรใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นแบบคนทำงานโอเวอร์เวิร์กโอเวอร์โหลดคนทำงานอายุมากเกินไปก็ไม่เร็วไม่เท่าทันโลก
การเปลี่ยนแปลงช้าเกินไป

มิเลเนียลมิเลเนียลแล้วนี่มันผ่านมิเลเนียลไปจะ30ปีแล้วนะใกล้จะ30ปีแล้วนะครับผมยังจำได้เลยยังฉลอง Y2K กันอ่ะ Y2K นะแบบเฮ้ยๆกันปี2000แล้วนะฮะฮ่องกงคืนเกาะนะฮะแล้วก็ปี97อ่ะแล้ววันนี้เรา2026แล้วเรากำลังจะเข้าสู่2030มันคือ2010 2020และกำลังเข้าสู่2030นะครับก็คือแบบมัน30ปีจากยุค Gen X Gen Y Gen Zแล้ว C ก็มันเจน C มันก็โตแล้วนะเจน C ก็ C ใหญ่แล้วนะมันไม่ใช่ C แบบเดี๋ยวนี้เจน C เท่ากับเด็กไม่ใช่แล้วนะเจน C คือทำงานเป็น majority ของการทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ๆของการทำงานแล้วนะก็จะเรียกกลุ่มใหญ่ก็ไม่เชิงเพราะประเทศเราเป็นประเทศผู้สูงวัยใช่ไหมก็ไม่เชิงแต่พอถึงจุดเนี้ยเราก็ตั้งคำถามนะว่าแบบสำหรับผมนะเจน Y เนาะก็แบบ work life balance เรามี holiday ที่ดีไหมเราทำงานเราเห็นคนทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเขาเรียกแซนด์วิชเจเนเรชันนะต้องดูผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเยอะขึ้นคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่านะครับแล้วก็ดูแลเด็กนะครับก็ต้องดูแลเด็กไปด้วยอุ้มทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยได้ดีมันไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอยู่ดังมีควอลิตี้มีคุณภาพต้องฮึดไปอีกประมาณ 10-20 ปีถัดจากนี้ทำอย่างไรดีนะครับไม่ว่ากันคำตอบนี้เดี๋ยวเราก็เห็นครับขออ่านข้อความหน่อยนะครับทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับที่ทาง SMS นะฮะ4689933นะครับย้ำอีกรอบนะครับ4689933นะครับผมแล้วก็ทาง x.com นะแพลตฟอร์ม x นะครับผมที่ @ sign นะฮะตัว a แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @ sign a d a m y นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @ sign a d a m y นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือทาง Facebook นะฮะมีข้อความอยู่ระดับหนึ่งเลยผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะฮะที่ iOS App Store นะครับแล้วก็บนเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับแอปเดียวชื่อเดียวกันทั้งหมด MCOT Connect MCOT ใช่ไหม MCOT อสมทนะฮะ MCOT Connect นะฮะโหลดดูฟังย้อนหลังก็ได้ฟังคลื่นก็ได้ฟังผมในเวลานี้ก็ได้เช่นกันเห็นหน้าค่าตาด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาอ่านข้อความแต่ก่อนอ่านข้อความขอข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยก่อนนะครับเขาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะกับใครที่มองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะฮะทำรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีนะของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำการันตีความเด็ดดวงด้วยรางวัลชนะเลิศงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะฮะเป็นโอท็อปนะฮะนะพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะบอกไปแล้วนะครับผมการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติมาประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า10ปีนะครับอยู่มานานแล้วนะครับผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะที่หอมกรอบกุ้งเน้นๆเลยนะครับผมน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะครับน้ำพริกแมงดาที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับต้นตำรับแท้ๆนะครับจะทานเป็นอาหารหลักคู่ข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดหรือเป็นเครื่องเคียงนะหรือจะเป็นกับข้าวเป็นหรือกินกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีโปรโมชั่นแหละนะครับผมซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางนะ12กระปุกนะครับแถมฟรีนะครับแล้วก็น้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับผมก็เลยรวมไปทั้งหมดเลยก็ยกเซต24กระปุกเต็มๆนะครับผมทั้งหมดเนี้ยราคาทั้งสิ้น890บาทนะครับผมก็ถ้าจะซื้อก็สั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบาย Mcot นะครับผมก็โทรด่วนนะครับที่021143990นะครับตรงนี้เช่นเดิมครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมโอเคนะขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มาอ่านข้อความกันสักเล็กน้อยนะครับคุณหญิงคุณธรณินนะฮะมาทักเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับซีดัสนะสวัสดีครับคุณชาดัมมี่นะครับสวัสดีครับพักพวกนะครับแล้วก็มีคนถามว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันไหมไม่ได้เรียนผมเรียนภาษาอังกฤษแต่ผมฟังพอออกแต่เยอรมันที่สวิสมันเป็นคนละเยอรมันกันครับเล็กชไวเซอร์ดอยช์หรือเรียกว่าสวิสเยอรมันไม่ใช่ฮอกดอยช์หรือว่าไฮเยอรมันนะฮะเยอรมันที่เรา
เรียนกันภาษาเยอรมันเรียกว่าฮอกดอย

0: นะเป็นเยอรมันภาษากลางนะแต่ตรงที่ผมอยู่เรียกว่า Schweizerdeutsch นะหรือ Swiss German นะครับเป็นภาษาเยอรมันสวิสซึ่งแย่กว่ากันเยอะฟังไม่รู้เรื่องเลยครับนะก็บอกว่าคุณตรานินบอกซาอุกลับมาจูบปากเราแล้วครับในสมัยที่ลุงตู่เป็นนายกเคลียร์ใจเรื่องอลูไวลี่แล้วคือเข้าใจว่าเคลียร์แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าการรับคนกลับมาทำงานอะมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะเมื่อก่อนเนี่ยโกคนไปทำงานไปปลูกไปทำก่อสร้างเยอะมากนะครับปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณตรานินก็ทักอ๋อคุณหญิงนะฮะทักมาว่าการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 3D ครับผม3มิติมา 3D คือ dangerous difficult dirty อันตรายยุ่งยากสกปรกนะครับ dangerous difficult dirty ถูกต้องครับเขาไม่ต้องการให้พลเมืองเขามาทำงาน3อย่างนี้อยู่แล้วครับเขาก็ต้องให้คนไทยไปทำเพราะคนไทยเชี่ยวชาญเก่งและพร้อมจะลงไปตายแทนเขาได้นะครับดังนั้นเขาก็ส่งเราไปทำเนี่ยแหละครับ dangerous difficult dirty นะผมมีเพื่อนที่อยู่บนเรือรบอเมริกาด้วยนะฮะเรือเนี่ยบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ลำที่เพิ่งจอดที่พัทยานะที่แหลมฉบังอีกลำนึงจอดที่โอกินาวานะครับผมก็ทำงานเป็นคนไทยนะไปอยู่เนวีของที่นั่นก็ดูเดือดอยู่นะครับแล้วก็คุณตรณินบอกข้าราชการชั้นเริ่มต้นเริ่มที่15,000ถ้าจบปวช ปวส.เรื่องเงินเดือนปีละ1,000กว่าจะได้เดือนละ 3-40,000 ก็หลายปีก็ทรมานหน่อยครับตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณหญิงบอกว่าพูดถูกทุกสิ่งเลยค่ะระบบมีปัญหาจริงอ๋อใช่ครับมันยังมีปัญหาแต่ปัญหามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็แย่แล้วเราต้องพยายามแก้มันเพื่อให้ประเทศเรายกระดับขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็คุณธรณินทร์นะฮะบอกว่าต้องแก้พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้กระจายอำนาจลงท้องถิ่นได้มากกว่านี้มันแล้วแต่ช่วงรัฐบาลอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันสักนิดนึงหลังเบรกดีกว่านะฮะอะไรอะไรก็ถูกกำหนดมาจากส่วนกลางทั้งที่ท้องถิ่นหัวเมืองภูธรบางจังหวัดนั้นเลี้ยงตัวเองได้สร้างงานสร้างโอกาสได้ครับเข้าใจได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันในเบรกต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าบางหน่วยงานของรัฐ holiday is bullshit ครับวันหยุดไม่ได้หยุด work life balance หาได้มีไม่นะในประเทศนี้นะครับเข้าใจได้นะฮะเข้าใจได้เลยครับเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกัน2ข้อความท้ายที่ส่งมานี้เดี๋ยวเราคุยในเบรกต่อมาดีกว่าแต่ก่อนอื่นก่อนใดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 minute market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่มีประเด็นที่ค้างคากันอยู่นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปประเด็นที่ค้างคากันเราทักทายกันสักเล็กน้อยก่อนว่าถ้ามีประเด็นอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนานะครับทิ้งข้อความยินดีเสมอนะครับทาง SMS นะฮะ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรือจะเป็นทางแพลตฟอร์ม X หรือ x.com นะครับที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะครับ @ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ adamy นะครับหรือจะเป็นทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะเห็นหน้าค่าตาผมเช่นกันนะฮะที่www.facebook.com นะ slash หรือตัวทับนะครับ slash นะ cyukol นะครับย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com slash หรือตัวทับนะครับ cyukol นะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชันมือถือ mcot connect นะฮะชื่อนี้นะครับ mcot connect นะฮะได้ทั้งบน iOS App Store บนเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android มือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้ามี Android Play Store โหลดได้หมดเลยนะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังผมฟังผู้จัดท่านอื่นฟังคลิปไฮไลท์และอื่นๆใดๆก็อยู่ใน M-Cord Connect นั่นแหละครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับที่อยากจะ เล่ากันเล็กน้อยนะครับผมก็มานะฮะช่วงนี้นะฮะอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟครับผมธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมนะครับกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าครับผมและสามารถนำลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะฮะเยี่ยมเลยนะนี่กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับแต่ถ้ามีกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับผมดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกครับเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทครับผมส่วนระยะเวลากู้ก็ไม่เกิน7ปีครับสมัครเลยได้ที่ www.gsb.or.th นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับยังมีเวลาอยู่พอสมควรเลยนะฮะรอบนี้ดีมากเลยอันนี้ผมชอบมากนะครับอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับผมก็แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนละกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับผมเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับก็ดีนะผมชอบนะผมอยากติดโซลาร์เซลล์มากเลยแต่ว่าพอดีเป็นบ้านเช่าก็เลยแบบนะครับแต่ถ้ากู้ได้ล้านบาทก็ติดพร้อมแบตเตอรี่ด้วยผมอยากให้มันแบบไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วโหเสียค่าไฟเดือนนึงเป็น 7,000 8,000 นะฮะอ่ะว่าการต่อเมื่อสักครู่มีข้อความมาใช่มั้ยคุณธรณินทร์ทักเข้ามาบอกว่าต้องแก้พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้กระจายอำนาจลงท้องถิ่นคืออย่างงี้ครับคําว่าบริหารการลงไปที่บริหารท้องถิ่นเป็นเรื่องดีนะแล้วก็เกิดขึ้นในยุคหนึ่งที่มันมีอบต.อบจ.มีจังหวัดนะครับแล้วก็รายได้จังหวัดควรจะหมุนเวียนในจังหวัดแล้วก็มีรายได้ที่ก็เรียกว่าไงมีรายได้ที่เสริมมาจากรัฐบาลส่วนกลางแล้วกันรัฐบาลส่วนกลางต้องการที่จะเสริมรายได้แต่เมื่อเสริมรายได้เข้ามาจากภาษีเนี่ยก็จะแบ่งไปแต่ละจังหวัดส่วนแต่ละจังหวัดสามารถที่จะเก็บภาษีในจังหวัดตัวเองแล้วทำรายได้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดตัวเองแล้วสามารถส่งคืนกลับเข้าไปที่ส่วนกลางนะครับคือรัฐบาลกลางได้นะครับดูเพอร์เฟกต์ ดูเพอร์เฟกต์นะในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำในจังหวัดต่างๆมันหายไปปัญหาคือว่าไอ้ระบบเหล่านี้มันก็ยังมีความคอร์รัปชันเยอะมากๆนะครับแล้วก็คือถ้ามันเป็นแบบอเมริกานะอเมริกาคือแต่ละสเตทใช่ไหมแต่ละรัฐมีอำนาจในการจัดการตำรวจในการจัดการตำรวจก็อยู่ในแต่ละตำรวจไม่ได้ขึ้นกับส่วนกลางนะไม่ได้ขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือแบ่งไปเป็นตำรวจแต่ละรัฐเลยนะครับแต่ละรัฐก็ไม่พอแต่ละเมืองแต่ละคาวตี้แต่ละซิตี้แต่ละพื้นที่ต่างหากพื้นที่เฉพาะอีกนะครับก็จะแปลกๆหน่อยแต่ส่วนศาลก็เป็นศาลแต่ละรัฐเองข้าราชการการเมืองก็อยู่แต่ละรัฐนะครับก็แล้วก็ทั้งหมดนี้มีส่วนในการพูดในที่พื้นที่กลางแต่พื้นที่ในแต่ละรัฐนี่ก็จะมีความสำคัญมากกว่าซึ่งบ้านเราก็จะเป็นอบต.อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะที่ยิงกันหูดับตับไหม้นะครับเพราะว่ามีงบประมาณในการที่จะใช้จ่ายในการสร้างปัญหาคือว่าอบต.อบจ.ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เราก็มีแล้วก็มีงบประมาณด้วยนะบางจังหวัดงบประมาณสูงมากๆนะสูงแบบสูงริมทิ่มประตูเลยนะสมุทรปราการสมุทรสงครามระยองเทศบาลเมืองพัทยานะครับหาดใหญ่พวกนี้มีงบประมาณมหาศาลเลยเมื่อมีงบประมาณมหาศาลแล้วทำไมเมืองถึงยังไม่ได้พัฒนาไปสู่จุดใหม่ๆหรือสร้างงานสร้างโอกาสและสร้างรายได้ได้มากกว่าเดิมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคือมันมีอยู่ถ้าเป็นคำตอบที่ง่ายคือมันมีอยู่แล้วมันมีงบอยู่แต่ทำไมมันไม่มีโครงสร้างและก็ไม่มีการสร้างงานมากไปกว่านั้นนี่คือคำถามที่น่าสนใจคือส่วนกลางมีผลไหมมีครับแต่ว่าอบต.อบจ.ก็มีผลในการสร้างโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เองเยอะด้วยครับต้องใช้คำว่าเยอะด้วยแต่ไม่ได้ทำนะครับดังนั้นรัฐบาลส่วนกลางก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วมันเกินการคอร์รัปชันก็ดึงเข้ามาส่วนกลางดีกว่าไหมส่วนอบต.อบจ.ก็บอกว่าถ้ามันเข้ามาส่วนกลางเราก็ไม่มีทางที่จะมาทำอะไรที่มันตอบโจทย์ให้กับคนในพื้นที่ได้จริงส่วนการตอบโจทย์ในพื้นที่คนที่ลงไปทำงานในพื้นที่ที่เป็นอบต.อบจ.ก็คือกำนันผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในจังหวัดซึ่งไม่ได้มีความคิดที่จะพัฒนาจังหวัดไปสู่สเต็ปถัดไปเพราะไม่ได้เป็นนักการวางนโยบายครับมืออาชีพไม่ได้คนที่เป็นคนวางนโยบายมืออาชีพแต่เป็นคนที่เป็นนักการเมืองก็คือพอเป็นนักการเมืองก็เลยเป็นนักการเมืองที่อยู่กับกลุ่มธุรกิจเดิมมากกว่าถ้าสมมติเราทำรถบรรทุกมาก่อนเราทำอบต.อบจ.ก็คือเรื่องของการทำถนนการทำเสาไฟการทำโครงสร้างประปาน้ำไฟทั่วไปแต่ไม่ได้มีโครงสร้างที่จะวางรูปแบบให้มันมีสิ่งที่มันใหม่กว่านะครับก็เลยเป็นปัญหาอยู่พอสมควรว่าเราจะพัฒนาตัวเมืองบางเมืองให้มันไปไกลกว่าเดิมที่โดยกรอบความคิดใหม่ได้อย่างไรนะครับตัวกรอบความคิดใหม่ได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ attract คนกลับมา1คือเราไม่ได้ attract คนกลับมาไม่ได้ดึงคนกลับมาสู่จังหวัด2คือเราไม่ได้วางของที่ทำให้เกิดวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจที่สามารถส่งออกไปในพื้นที่ใหม่ๆเลยนะอย่างเช่นตอนนี้เราทำ OTOPเราทำโอท็อปขายอยู่ในชุมชนในตำบลในงานเลี้ยงแต่มันไม่ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่กลายเป็นโรงงานแล้วส่งออกไปยัง40ประเทศสร้างรายได้ได้พันกว่าล้านสมมุตินะครับถ้ามันสร้างรายได้พันกว่าล้านบริษัทน่าจะใหญ่โตแล้วก็พื้นที่นั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่ในการทำงานที่ดึงคนในพื้นที่ในจังหวัดมาทำงานได้ทั้งหมดนะเหมือนกับเมืองผมขอยกตัวอย่างเมืองในสวิตเซอร์แลนด์สมัยที่ผมเรียนอยู่เมืองวีเวเมืองชื่อเมืองวีเวนะครับอยู่ตรงเลคเจนีวาเลยอยู่ตรงทะเลสาบเจนีวานะครับประมาณห่างประมาณจากเมืองโลซานที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยประมาณนั่งรถไฟประมาณ20นาทีรถไฟแบบรถไฟจึกจักธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะ15-20 นาทีเมืองโลซานเป็นเมืองท่าสำคัญแต่ว่าวีเว่เนี่ยเป็นเมืองที่มีโรงงาน1โรงงาน นะครับชื่อโรงงานก็คือในบริษัทเนสเล่นะครับบริษัทเนสเล่แล้วก็คนในเมืองนั้นทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับเนสเล่นะครับบริษัทเนสเล่เนี่ยแหละเนสเล่ที่เรากินกันช็อกโกแลตกับนมผงเนสเล่ทั้งหลายแหล่นี่แหละครับก็คือมาจากเมืองวีเว่ที่ว่านี้ทั้งสำนักงานอะไรเมืองวีเว่นี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนในเมืองวีเว่ทั้งหมดก็โรงเรียนก็เด็กที่เป็นพนักงานของเนสเล่ก็มาส่งลูกมาเรียนไอ้ร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดก็เซิร์ฟไอ้โรงงานนี้นะครับดังนั้นไอ้เมืองวีเว่นี่ก็เลยเสาหลักก็คือการที่เราจะทำให้บริษัทอย่างเนสเล่มันทำงานได้แต่เป็นเมืองที่ทำให้เกิดเนสเล่ขึ้นมานะครับเราไม่ได้มีอย่างนี้มากพอในจังหวัดน่านอย่างในพะเยาพิจิตรอุทัยอุดรกาฬสินธุ์ใช่ไหมครับเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ที่ต้องใช้คนทำงานถ้ามีบริษัทที่ต้องใช้คนทำงาน 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าคนที่ต้องอยู่ที่อุบลแล้วต้องเป็น high skill worker หรือเป็นคนทำงานที่เก่งมากๆเลยเก่งสุดๆเลยครับแต่คนที่

เก่งสุดๆเลยเนี่ย 30,000 คนอยู่ที่นั่น 30,000 คนมีครอบครัวมีอะไรก็ประมาณก็จะกลายเป็นคนอีกประมาณแสนกว่าคนแสนกว่าคนใช่ไหมฮะพี่ทำงานในบริษัทนี้มีบริษัทนี้สัก8บริษัท10บริษัทก็เป็นล้านแล้วครับหลายล้านแล้วที่คนที่อยู่ที่อุบลก็จะเป็นคนที่เป็น high skill worker เหมือนกับเป็นซิลิคอนแวลเลย์หรือเป็นบริษัทที่ทำฮาร์ดดิสแบบที่อยุธยานะทุกคนทำฮาร์ดดิสเก่งมากทำโรงงานฮาร์ดดิสเป็น high skill worker นะครับฮาร์ดดิสในประเทศไทยนี่เหลือเชื่อเลยถ้าเป็นฮาร์ดดิสจานหมุนนี่เราเป็นเทพเจ้าฮาร์ดดิสจานหมุนคนไปทำที่อื่นก็มันไม่ได้คนทำงานที่เก่งพอเท่าเรานะครับพอเป็นอย่างนี้เราถึงมีไม่ใช่ว่าขายของแล้วมีอุตสาหกิจชุมชนพนักงาน30คนขายของได้เดือนละ 45,000 แล้วทุกคนก็ยังต้องพึ่งเงินกู้อบต.เงินกองทุนหมู่บ้านอยู่ไม่เอาแบบนั้นไม่เอาเราไม่ได้มี high skill worker แล้วก็ไม่ได้มีโครงสร้างดังนั้นการที่จะเราจะมีอบต.อบจ.ต้องทำให้เขาสร้างเป็นบริษัทที่ใหญ่บริษัททางอาหารก็ได้ครับแม่ประนอมอย่างนี้ก็ได้เราไม่ติดใช่ไหมครับต้องมันก็ต้องขึ้นมาเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นบริษัทแบบซีฟู้ดขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะแบบอะไรนะไทยยูเนียนฟู้ดอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่สมุทรสงครามเรามีไทยยูเนียนฟู้ดที่นั่นได้ไหมเบสที่นั่นแล้วนี่อาราบัตจะมีออฟฟิศที่กรุงเทพไม่มีปัญหาแต่เป็นออฟฟิศรองอย่างพี่เขยผมนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังถึงพี่เขยผมเป็นบริษัทโค้กนะครับหาดทิพย์มีสำนักงานอยู่ครับอยู่เอกมัยสำนักงานไม่ได้ใหญ่มากแต่ออฟฟิศใหญ่จริงๆอยู่ที่หาดใหญ่พนักงานที่หาดใหญ่จ้างเป็นพันๆคนนั่นคือบริษัทที่เซิร์ฟ14จังหวัดเซิร์ฟ14จังหวัดของภาคใต้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำถูกไหมครับซึ่งตัวนี้มันทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วมันก็กระจายสินค้าไม่ใช่ขาย10กระป๋อง20กระป๋องขายเป็นล้านนะครับวันละเป็นล้านอย่างเงี้ยเป็นหลายล้านบาทมันกระจายเรามีบริษัทแบบเนี้ยที่เหมือนกับหาดทิพย์เนี่ยอยู่ที่อื่นอีกไหมบริษัทแบบอื่นเนี่ยมีอีกไหมที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆจังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่นะอยู่ที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะบริษัทแบบเนี้ยถ้ามี100บริษัทบริษัทละ 3,000 คน100บริษัท 3,000 จังหวัดนั้นมีรายได้ต่อเนื่องหมุนแล้วแล้วถ้ามีคนที่เป็นไฮสกิลเวิร์คเกอร์ที่ทำงานออฟฟิศทำงานอะไรพวกนี้เป็นอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นนะครับจังหวัดจะไม่เจริญได้ยังไงแล้วถ้ามีผู้บริหารระดับบนแบบนั้นน่ะ10 20บริษัท30บริษัทก็มีอำนาจเหนืออบต.อบจ.ถูกมั้ยฮะเขาต้องคุยกันได้แล้วอ่ะเขาคุยกันแล้วมันก็ต้องแบบผมอยากได้ถนนอยากได้ตรงนี้อยากได้ให้โรงเรียนมีให้ลูกหลานพวกเรามาเรียนกันได้ถูกไหมครับคนที่มันทำงานเติบโตมาเข้ามาหัวลงมาอะไรจังหวัดก็จะโตพอจังหวัดก็จะโตความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงเนาะผมใช้คำว่าความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงแต่เรายังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างบริษัทในสเกลนั้นในเลเวลนั้นเหมือนอาริโซนาตอนนี้มี data center เยอะๆแล้ว data center ไม่พอเขาก็เราก็ได้เรียนรู้เราก็ยังไม่ได้เรียนรู้วิชาจากพวกเขาแต่ว่าในอาริโซนาทุกคนได้เรียนรู้วิชาได้ทำเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็พยายามจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเมืองไทยยังไม่มีนักจัดการในพื้นที่นั้นที่จะพัฒนาตัวจังหวัดไปสู่ความยั่งยืนอื่นๆนะครับแล้วก็พอเป็นแบบนั้นเด็กๆก็เลยยังไม่มีรายได้ที่สมเหตุสมผลเพราะว่าประเทศไม่ได้พัฒนาไปอย่างสมเหตุสมผลพอนะครับโอเคพออ่านข้อความเลยคุณกรพัฒน์ทักเข้ามานะฮะว่ามันก็เสนอพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพราชอาณาจักรสยามไทยนะฮะเช่นสถานีอนามัยมอบผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวพรรณสวยงามคุณมันไม่ต้องมอบครับคนไทยซื้อกันมหาศาลครับจริงๆแล้วรายได้ของการซื้อขายผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมากๆนะครับสูงแบบสูงริ้วเลยครับพวกครีมพวกอะไรพวกนี้ไปตามที่ต่างๆนี่มันเป็นธุรกิจที่เติบโตและมีเม็ดเงินหมุนเวียนเยอะ

0: มากๆอยู่แล้วนะครับแต่เสียดายที่มันไม่ได้กระจายตัวคนรวยมันรวยไม่กี่คนโรงงานที่เป็น OEM มันมีไม่มากโรงงานมีไม่มากห้องแลบประเทศไทยมีไม่มากแต่ว่าเราแบรนด์เราเยอะมากนักการตลาดเราเยอะมากเราขายสินค้าหลายแบรนด์มากๆแต่คนรวยจริงมันกระจุกตัวนิดหนึ่งนะมันนิดหนึ่งคนเรายังไม่สามารถขยายมันได้มากและไอ้คนที่ต้องการจะได้เงินนะครับเขามาหลอกเอาเงินจากคนไทยกันเองเราไม่ได้พยายามจะไปแทงต่างชาตินะครับซึ่งแบบแทงต่างชาติได้มันก็มีแค่แบบมีอะไรสีจันมีแบบอีกยี่ห้อหนึ่งผมจำไม่ได้นะแต่ด็อกเตอร์พงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้มีคนซื้อกันด็อกเตอร์พงสีจันของพวกนี้สกินแคร์บิวตี้โปรดักต์ก็มีคนซื้อแต่เราไม่ได้มีของที่ไปแทงขึ้นมาแบบเกาหลีแทงเป็นซูวาซูแบบเป็นลีจูรันเป็นของที่แบบแบรนดิ้งท็อปฟอร์มระดับโลกทั้งที่ของเราไปถึงได้นะครับคุณภาพของเราไปถึงแต่ว่าการทำการตลาดระดับโลกเรายังไม่แข็งแกร่งหรือไม่เก่งพอแต่ในประเทศเนี่ยเราหลอกเงินกันในประเทศเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับมันก็ไม่เรียกว่าหลอกหรอกครับเรียกว่าขายนะครับในประเทศเนี่ยทำได้เยอะดีนะไม่จำเป็นต้องมีพรบใหม่ๆหรือต้องแจกหรอกครับเพราะว่าเราทำได้ดีนะถ้าแจกผ้าทำไมอย่างเดียวพอนะครับ แล้วก็อีกกฎหมายที่ควรดันคือพรบจังหวัดปกครองตนเองผู้ว่าราชการควรมาจากการเลือกตั้งในบางจังหวัดที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ยากหน่อยนะครับยากหน่อยประเทศไทยไม่ได้มองแบบนั้นประเทศไทยพยายามมองว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวหาแยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการทำแบบนั้นทำให้เกิดการสปรินเตอร์ทางการเมืองแล้วถ้าสามารถยึดครองจังหวัดได้จะเกิดอารมณ์บ้านใหญ่แต่ละจังหวัดนะครับการเลือกตั้งก็จะถูกผูกขาดแล้วเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าผู้ครองนครเจ้าผู้ครองนครปฐมเจ้าผู้ครองสระบุรีเจ้าผู้ครองอุทัยธานีเจ้าผู้ครองเชียงรายอย่างเงี้ยครับมันอันตรายเกินไปครับแล้วเขาสามารถที่จะทำโหวตแยกตนเองออกมาเป็นจังหวัดใหม่ได้เป็นประเทศใหม่ได้เป็นประเทศบึงกาฬเป็นประเทศระยองเป็นประเทศตราดอย่างเงี้ยครับมันอันตรายเป็นนิดนึงสำหรับมุมมองทางความมั่นคงของคนที่ต้องดูแลทางความมั่นคงแล้วกันนะมันก็เลยบอกว่าการปกครองตนเองแต่ว่าไม่ได้ปกครองโดยประเทศไทยก็เลยเป็นคำที่แสลงหูนิดนึงในการใช้คำว่าปกครองตนเองครับเราไม่ได้มีเขตปกครองตนเองเรามีพื้นที่ปกครองพิเศษแต่เราไม่มีเขตปกครองตนเองนะอันนี้เป็นอันตรายครับต้องใช้คำว่าอันตรายนะถ้าทำได้สามจังหวัดชายแดนใต้จะบอกเลยขอเขตปกครองตนเองนะครับมีสุลต่านของตัวเองมีนะครับมีแบบเป็นคนของตัวเองแบบดูแลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทางฝางก็บอกว่าขอเป็นเขตปกครองตนเองไปเลยอย่างเงี้ยขอแยกออกมาจากเชียงรายทุกคนจะขอเขตปกครองตนเองเขตปกครองพิเศษที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับรัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายภาษีกับรัฐบาลไทยก็เป็นประเทศใหม่ไปเลยนะอันตรายครับอันตรายทีหนึ่งนะแล้วก็ในสภาชุดก่อนมีส.ส.รวมตัวยื่นร่างพรบ.ยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลทั้งหมดผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วแต่ยุบสภาทำให้ร่างกฎหมายโดนทำแท้งก็ยังไปไม่ถึงนะครับอันนี้นะฮะแล้วคุณตรณินบอกว่าคุณชายพูดเรื่องโอท็อปถูกเลยนะก็นั่นแหละคือทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วครับคือตอนนี้เรากำลังมองว่ามันเป็นคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพด้วยก็ส่วนนึงนะครับแต่อีกส่วนนึงผมว่าที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรากำลังมีประชากรลดลงนะฮะแล้วก็เรามีประชากรที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ที่ดินในกรุงเทพมีราคาสูงขึ้นโอเคเข้าใจนะครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเราจะทำยังไงที่เราจะมองข้ามแค่เฉพาะคำว่าจังหวัดไม่จังหวัดเพราะต่อไปนี้การทำงานมันอาจจะไม่ได้มีจังหวัดแล้วก็ได้อาจจะไม่ได้มีประเทศแล้วก็ได้ครับคุณอาจจะทำงานกับต่างประเทศแล้วตอนปัจจุบันคุณทำงานกับ Facebook รายได้ไปอยู่กับ Facebook อ่ะใช่มั้ยฮะรายได้ครึ่งนึงคุณทำงานอะไรมาทุกอย่างแบ่ง Facebook แบ่ง Apple แบ่งทุกคนหมดเลยถ้าแบ่ง Chat GPT แบ่ง Gemini นะครับส่วนนึงของงานคุณทุนจ่ายให้ต่างประเทศไปแล้วนะครับดังนั้นการมองผมว่ามันต้องมองข้ามแล้วแหละว่าในปัจจุบันในทักษะสูงของเราเนี่ยเป็นทักษะโลกหรือยังนะครับเป็นทักษะที่ใช้งานทั้งโลกได้มั้ยขายซื้อขายในระดับโลกได้มั้ยนะครับถ้าไม่ใช่โลกก็ระดับอาเซียนก่อนก็ได้ครับถ้ามันไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเราก็จะลำบากอยู่พอสมควรใช้คำว่าลำบากนะครับลำบากพอสมควรเพราะว่าเราไม่สามารถ สามารถสู้กับความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องสู้ในเชิงการผลิตเราต้องเจอจีนต่อให้คุณจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดีแค่ไหนจีนก็กระดิกนิ้วกระดิกนิ้วแปะนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเขาได้โรงงานที่มีพนักงาน 300,000 คนเขาบอกซับซิดี้นะเดี๋ยวมีบริษัทจีนมีเงินมหาศาลผลิตเราผลิตรถได้10,000คันต่อปีเขาบอกโอเคเราผลิต5ล้านคันต่อปีในราคา1ส่วน5ของรถของคุณที่มีเทคโนโลยีดีกว่าเพราะเรามีนักวิทยาศาสตร์เท่ากับจำนวน 10% ของประชากรประเทศคุณที่มารีเสิร์ชให้เฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวอย่างเงี้ยเราโอ้โหสู้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะเราแต่ว่าเราต้องคิดข้ามช็อตแล้วครับว่าต่อไปนี้มีอะไรทักษะอะไรที่มันเป็นทักษะระดับโลกที่ต้องใช้ระดับโลกและอยู่ในราคาระดับโลกก็ต้องผมว่าต้องคิดแบบนี้มากขึ้นนะครับอ่ะพูดไปพูดมาดูอีลุงตุงนางมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดนะครับแล้วก็ให้คิดเผื่อลูกเผื่อหลานกันไว้นะครับว่าเราจะให้ลูกหลานเรียนอะไรดีทำอะไรดีนะครับมากกว่าที่จะเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่เล็กๆนะครับก็ฝากกันไว้ให้ลองคิดกันดูดีๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าลูกหลานเรามองเห็นอะไรอยู่ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงลูกหลานเราก็ได้นะครับเป็นไปได้นะโอเคลาแล้วฮะพบกับผมเฉลิมชัยตรียุคนหรืออดัมได้ที่นี่ครับในการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา5นาทีนะครับสวัสดีอ้าว6นาทีแล้วนะครับคุยไปคุยมาแวบเดียววันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับเป็นวันแรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมีย84วันที่พระองค์พาเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัย แล้วเราก็มาถึงแบงคอกรูเกือบจบแล้วนะครับ67 68 69 70เดี๋ยวก็จบแล้วนะมีทั้งหมด70ข้อนะในเรื่องเด็กลูกชาวต่างชาติผ่านไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงหัวข้องานวิจัยการวางแผนการประเมินผลและการรับรู้ของสาธารณะว่าในเรื่องที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยครับคือแบงคอกรูที่พรงผ่านและคณะตกลงกำหนดจัดทำและเป็นที่ยอมรับและประกาศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของฝ่ายราชทัณฑ์ทั่วโลก70ข้อวันนี้ก็มาถึงเรื่องงานวิจัยการวางแผนการประเมินผลการสร้างจิตสำนึกสาธารณะว่าด้วยเรื่องการวิจัยการวางแผนและการประเมินผลอยู่ในกฎ Bangkok Rule ที่67หรือข้อกำหนดกรุงเทพ67ขอให้มีความพยายามที่จะบริหารจัดการส่งเสริมงานวิจัยหรืองานที่มีแนวโน้มในทำนองมีส่วนของความเป็นงานวิจัยอยู่ในนั้นให้ดีที่สุดให้มากที่สุดว่าในเรื่องโทษทันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักโทษหรือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังสตรีแล้วก็เหตุผลที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างสตรีเพศกับฝ่ายตรงข้ามที่ทำให้เกิดคดีความกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมผลกระทบระดับแรกระดับรองของกระบวนการอาชญากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องยังผลไปจนถึงการลงโทษจองจำนักโทษสตรีทั่วโลกลักษณะของหรืออัตลักษณ์หรือลักษณะคุณลักษณะของผู้หญิงที่ต้องโทษก็ต้องมีงานวิจัยว่าเป็นอย่างไรโครงการที่ออกแบบมาเพื่อที่จะลดคดีความที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ต้องโทษหรือต้องคดีอาญาจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ต้องหาทางวิจัยเพื่อให้มีการลดความผิดต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวางแผนมีโครงการพัฒนามีนโยบายการสร้างนโยบายแล้วก็การหลอมรวมหรือบูรณาการเข้าสู่สังคมของนักโทษสตรีเมื่อพ้นโทษเดี๋ยวทั้งหมดนี้คือกรอบของงานวิจัยที่อยู่ในข้อ67นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็น68 69 70วันนี้เอาข้อนี้จะยาวหน่อยแล้วก็พูดง่ายคือถ้าพูดกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยพระองค์พาและคณะนักกฎหมายระหว่างประเทศหรือนักรัฐศาสตร์หรือนักการต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่มาร่วมประชุมกันที่กรุงเทพพอจบแล้วบอกว่าทั้งหมดนั้นจะต้องศึกษาหาความรู้วางแผนจัดการงานวิจัยต่างๆแล้วในสุดก็มาลงเอยที่ว่าสาธารณชนพึงจะรับรู้สิ่งเหล่านี้จริงผมอ่านมาถึงข้อนี้แล้วก็เลยคิดว่างั้นเราก็ต้องทำหน้าที่เมื่อพระองค์ท่านจากไปก็ทำหน้าที่ค่อยๆเล่าให้ฟังไปเรื่อยนะข้อ1ถึงข้อ70วันนี้จึงได้ทำหน้าที่ด้วยความภักดีต่อพระองค์พามาถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์นะสำหรับวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ วันศุกร์ที่4กันยายน2569ลมฟ้าอากาศแถวๆนี้ก็ยังคงปกติสบายดีนะครับอากาศในวันนี้ถ้าดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าผมไม่เน้นเสียงก็อาจจะเบาหน่อยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับวันที่4ถึงวันที่7กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตอนบนบางแห่งนะที่ว่าหนักหรือหนักมากเนี่ยโดยเฉพาะทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามันมีลมมรสุมหรือเขาเรียกว่าร่องมรสุมพัดผ่านเข้ามาแล้วก็พายุฝนจากทะเลอันดามันซึ่งเป็นทางการเขาเรียกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาจากทะเลอันดามันอันนั้นปานกลางนะครับก็ทำให้เกิดสภาวะฝนประเทศไทยตอนบนติดตามดูส่วนผมอยู่ก็กึ่งๆกลางๆนะครับปากทางสู่ภาคอีสานก็เมื่อวานก็ไม่มีฝนปลอดฝน ดินเริ่มหมาดๆก็จะเริ่มขุดดินไดย่าทำความรกให้หายไปนิดนึงพอได้อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าจะเคลียร์พื้นที่ถ้าฝนไม่ตกมาอีกแล้วพวกเราที่มีบ้านเล็กๆอยู่ก็จะขุดดินไดย่าได้สบายคนที่ปลูกข้าวโพดลงไว้มันสำปะหลังอะไรพวกนี้แถวปากช่องนี่ก็สบายใจโอ้ยดงข้าวโพดเขียวขจีเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาที่มีฝนแล้วก็จะมีพายุโซนร้อนซึ่งไม่มาบ้านเรานะครับเข้าประเทศจีนไปแล้วโซเดลเคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งเมืองจีนเรียบร้อยแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็น depression เมื่อเป็น depression ถ้ามันลอยมาถึงฝั่งไทยมาดินแดนไทยก็ฝนตกหนักนั่นแหละนะครับบางครั้งก็นั่งคิดว่าเอออากาศนี่เราคุมได้ไหมเราสามารถจะคุมภาวะอากาศได้ไหมเราอยากจะได้ลมเราก็เสกลมให้เป่ามาเลยเราอยากจะได้ฝนก็แค่ไหนเราก็สั่งมาเลยเอาพอเต็มอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ลำตะคองหรือว่าอ่างเก็บน้ำกระเสียวสุพรรณบุรีเพชรบุรีสารพัดอย่างถ้าเราทำอากาศถ้าเราเสกเป่าให้เกิดอากาศได้เหมือนอย่างกับเทพเจ้าซูสของกรีกโบราณที่มีลูกหลานมากมายบางคนก็คุมทะเลโพไซดอนอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็คุมสึนามิมันคงไม่ได้มั้งครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์เศษที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคนหนึ่งตีสักว่า2สัปดาห์แล้วกันนะครับแล้วก็ข่าวต่อเนื่องคนคนหนึ่งบอกว่า we make our own weather เราทำอากาศของเราเองได้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองมาจากอเมริกา we make our own weather คือเวลาผมฟังแล้วตามไปดูสคริปต์สุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันชื่อมาร์คคาร์นีของประเทศแคนาดาเนี่ยก็จะประทับใจอย่างน้อยปีนี้2ครั้งสุนทรพจน์ใหญ่ๆต้นปีที่ดาวอสการประชุม World Economic Forum หรือเวทีเศรษฐกิจโลกที่สวิตเซอร์แลนด์หน้าหนาวนะครับต้นปีเดือนมกราคมทุกคนก็จะไปพูดที่นั่นกันเมืองไทยก็นำคณะไปพูดไปประชุมไปหารือหาทางพัฒนาหรือว่าร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศคนดังๆทั้งโลกไปหมดไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนต้นปีเนี่ยมาร์คคาร์นีก็พูดไว้ด้วยความเรียกว่ามีผลกระทบต่อโลกมากนะครับผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับที่แกพูดถึงเรื่องว่าอเมริกากดดันแคนาดาอย่างหนักแคนาดาก็เลยหาทางออกก็จะไปอยู่กับกลุ่มประเทศซึ่งควรจะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มประเทศอำนาจกลางหรือ Middle Power สุนทรพจน์ตอนนั้นเนี่ยท่านเริ่มต้นโดยการพูดถึงสาธารณรัฐเช็กวัคลาฟ ฮาเวลผู้นำเปลี่ยนแปลงประเทศในตอนนั้นที่กดดันให้ประชาชนทำตามนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยครับประชาชนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาเขาว่าไงเราก็ว่าตามท่านก็เลยกล่าวสุนทรพจน์ที่ดาวอสนะครับเริ่มต้นด้วยบอกว่าที่สาธารณรัฐเช็กในตอนนั้นน่ะก็มีเจ้าของร้านแห่งหนึ่งช็อปคีปเปอร์รัฐบาลว่าไงเราก็ว่าตามนะฮะคือเราไม่ได้จริงใจหรอกนะครับก็ติดป้ายเอาป้ายปะขึ้นที่กระจกหน้าร้านนะครับบอกว่า Worker of the World Unite ขอให้อันนี้คือพวกคอมมิวนิสต์กำลังครองเมืองเช็กนะครับก็ว่าขออันนี้ก็จะเป็น Worker of the World Unite อันนี้เป็นสำนวนของมาร์กซ์คาร์ลมาร์กซ์กับเฟเดอริกเองเกิลที่เขียน The Communist Manifesto อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเอกสารทางรัฐศาสตร์ที่พวกเราที่เรียนรัฐศาสตร์จะท่องขึ้นใจแหละนะครับ Worker of the World Unite ก็ในต้นฉบับก็จะเป็น The Proletarian นะพวกเกษตรกรหรือพลงานทางด้านสายการเกษตรนะ Worker of the World Unite ก็ขึ้นป้ายมาคานี่ก็กล่าวสุนทรพจน์บอกว่ามันมีเรื่องแบบนั้นอ่ะในสมัยนั้นก็เ ขากดดันมาแล้วก็ลู่ตามลมไปไหลตามน้ำไปก็ติดป้ายไม่จริงใจแต่ตอนท้ายสุนทรพจน์ของมาร์คคาร์นีย์ก็บอกว่าสำหรับแคนาดาเราป้ายเราปลดป้ายลงมาแล้วเราจะไม่แบบใครกดดันเราเราก็จะขึ้นป้ายเชียร์ท่านไปเหมือนโดนัลด์ทรัมป์กดดันแล้วก็เฮ้ทำดีเชิญครับท่านแล้วเราก็ยอมให้เขากดดันเก็บภาษีต่อว่าตำหนิข่มขู่ที่จะเอาเราเป็นรัฐที่51นี่ผมขยายความด้วยภาษาของผมเองนะครับแต่การใช้วิธีเปรียบเทียบว่า เวลาถูกกดดันจากที่อื่นเนี่ยถ้าเรากลัวเขาเรากลัวตายเรากลัวจนเรากลัวไม่สามารถทำมาค้าขายอะไรได้เพราะเราต้องพึ่งเขาเราก็ขึ้นป้ายแบบครับท่านเหมือนกับ Worker of the World Unite แต่ว่าในใจจริงแล้วไม่อยากจะสามัคคีกับรัฐบาลเลยอยากจะล้มรัฐบาลได้ซ้ำไปประมาณนั้นที่เช็คแล้วแคนาดาก็เริ่มอธิบายมาร์คคาร์นีย์ก็เริ่มอธิบายว่าเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะตอนจบเขาบอกว่าเราปลดป้ายแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวของตัวเองก็หมายความว่าเป็นสุนทรพจน์เชิงเปรียบเทียบว่าการละครั้งหนึ่งที่ประเทศเช็กโกสโลวาเกียซึ่งต่อมาชื่อเปลี่ยนไปสาธารณรัฐเช็กคนขายของที่ร้านแห่งหนึ่งก็กลัวรัฐบาลก็ขึ้นป้ายตามรัฐบาลไปแต่ตอนหลังรู้ว่ารัฐบาลเราไม่ต้องกลัวไม่มีน้ำยาหรือว่าเราหาทางรอดได้เราก็ป้ายลงแล้วก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็เลยปลดป้ายทิ้งแคนาดาก็ทำนองเดียวกันอันนี้คือวิธีเขียนสุนทรพจน์เอาตัวอย่างจากที่อื่นมาแล้วอธิบายตัวอย่างของเราบริบทของเราแล้วก็จบลงท้ายด้วยตัวอย่างที่ต้นรายการต้นสุนทรพจน์ว่าไอ้ป้ายแบบนั้นน่ะแคนาดาปลดทิ้งแล้วจึงไม่กลัวอเมริกาไงครับโอเคนั่นที่เดือนมกราคมที่ผ่านมาผมต้องบอกว่าชอบวิธีเขียนสุนทรพจน์แบบนี้แล้วก็เคยเห็นมาเยอะเวลาอ่านสุนทรพจน์ดังๆบางทีเราเขียนบทความผมก็ติดนิสัยแบบนี้ครับคือจะเอาเรื่องอื่นขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วก็เล่าเรื่องที่เราอยากจะพูดแล้วเราก็ตบท้ายด้วยเอาเรื่องข้างบนที่เป็นตัวอย่างนะเปรียบเทียบเอามาปิดท้ายวิธีเขียนบทความสุนทรพจน์หรือเรียงความแบบนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้แต่ผมสังเกตว่าคนเขียนสุนทรพจน์ให้มาร์คคาร์นีย์หรือท่านเขียนเองเพราะท่านเป็นนักวิชาการนักบริหารธนาคารกลางของอังกฤษและแคนาดาก่อนที่จะเป็นนักการเมืองเนี่ยเป็นนักคิดแต่ว่าเป็นนักรักประเทศของตัวเองมากจึงรักษาศักดิ์ศรีอธิปไตยของแคนาดาไม่ยอมให้อเมริกามาบดบังเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราปลดป้ายเชียร์โดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วอันนี้ผมพูดโดยเปรียบเทียบอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นแต่ว่าท่านจะใช้ภาษาที่ไม่ตรงเป๊ะแต่เล่าเรื่องเช็คเรื่องขึ้นป้ายแล้วก็ปลดป้ายแล้วก็ปิดท้ายว่าอเมริกาแคนาดาก็ปลดป้ายเช่นเดียวกันอันนี้กลับมาถึงเรื่องที่ตั้งใจจะเชื่อมโยงในวันนี้ก็คือสุนทรพจน์ครั้งที่2เมื่อสัปดาห์เศษที่ผ่านมาเนี่ยของมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนี่ยท่านปิดท้ายซึ่งเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องอากาศได้ประโยคปิดท้ายนะครับถ้าท่านผมไปค้นสุนทรพจน์ต้นฉบับในเว็บไซต์ของทำเนียบนายกรัฐมนตรีแคนาดานะครับประโยคปิดท้ายบอกว่า we set our own course we make our own weather in Canada we are master of our own home from coast to coast to coast 3 coast เลยนะครับ building Canada strong for all ถ้าผู้นำเราพูดแบบนี้เราเป็นชาวแคนาเดียนไม่ปรบมือเต็มที่ให้มันรู้ไปยกเว้นมือหนึ่งถือมือถือนะครับทุกคนจะถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายรูปท่านนายกเหมือนทุกคนที่ไปเชียร์พวกน้องๆหลานๆวอลเลย์บอลหญิงที่กลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ2วันที่แล้วนะครับไม่มีใครปรบมือให้เลยคนเต็มไปหมดแต่ทุกคนก็เฮ้แล้วก็ถ่ายรูปโลกยุคใหม่นี่เขาไม่มีมือที่จะปรบแล้วนะเพราะมือหนึ่งเขาจะต้องถ่ายรูปโดยโทรศัพท์มือถือก็เป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งของโลกปัจจุบันนะฮะคนที่ฟังท่านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์พูดเขาไม่ถือมือถือใช่ไหมเขาก็นั่งฟังยืนฟังผู้สื่อข่าวอันนี้เป็นประโยคสุดท้ายนะครับประทับใจมากเราทำอากาศของเราเองเรากำหนดทิศทางของเราเองเราสร้างอากาศของเราเองที่แคนาดาเราเป็นเจ้านายในบ้านของเรานะจากชายฝั่งถึงชายฝั่งถึงชายฝั่ง แคนาดาไม่ใช่มีชายฝั่งซ้ายชายฝั่งขวาเฉยๆนะครับไม่มีแค่ตะวันตกตะวันออกมีฝั่งข้างบนด้วยนะครับก็เลยมีคำว่า coast to coast ก็ฝั่งข้างบนก็คือทั้งเหนือของแคนาดาก็มีทะเลนะแต่ว่าก็ข้างล่างอาจจะไม่ใช่ coast นะที่จริงติดกับอเมริกาก็จะเป็นแผ่นดินและทะเลสาบทั้ง5ใช่มั้ยนะก็เลยมีคำว่า coast to coast to coast อันนี้ผมพยายามอธิบายว่าทำไมท่านใช้คำ from coast to coast to coast มันต้อง3ครั้งนะเพราะว่าเวลาเราไปฟังเพลง Beautiful America เนี่ย From Sea to Shining Sea ก็ From Sea to Sea ก็คือทะเลตะวันตกกับตะวันออกอันนี้ก็เป็นเพลงปลุกใจประจำชาติของอเมริกาเขาเพราะฉะนั้นนี่คือประโยคปิดท้ายของสุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะครับเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยไหนๆก็มาถึงเรื่องสุนทรพจน์แล้วผมจะยกตัวอย่างเป็นท่อนๆมาเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของบริบทกว้างว่ามันเป็นยังไงเชื่อมโยงจากเมื่อต้นสัปดาห์ที่จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละได้เกริ่นไว้หน่อยหนึ่งแล้วแต่ว่ายังหาจังหวะลงรายละเอียดไม่ได้ก็คือย้อนเรื่องนิดเดียวนะครับคือว่าอเมริกากับแคนาดามีปัญหากันเยอะแยะเรื่องการค้าเรื่องภาษีศุลกากรเหมือนที่โดนทํากดดันทุกประเทศในโลกรวมทั้งไทยด้วยแล้วก็มีการประชุมกันครั้งล่าสุดแล้วก็เรียกร้องมากเกินไปที่ทางฝ่ายทำเนียบขาวมาคานี่ก็สั่งตัวแทนเจรจาการค้าให้เดินออกจากที่ประชุมแล้วเลิกคุยกันไม่ต้องคุยกันแล้วอเมริกาก็เลยเขาเรียกว่าประกาศภาษี 50% เก็บมัน 50% แล้วมาคานี่ก็บอกว่าถ้ายูเก็บไอ้ 50ไอ้ก็เก็บอยู่ 50ตาต่อตาฟันต่อฟันนะเพราะฉะนั้นไม่กลัวเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจังหวัดออนทาริโอชื่อดักฟอร์ดก็แรงกลับมาบอกว่ามาจูบก้นผมสินะครับอะไรประมาณก็ด่าอเมริกาเสียดสีรุนแรงนะมาคานี่โอ้ยสนุกสำหรับการต่อสู้ด้วยภาษานะครับ I'm not ผมจะไม่กัดเหยื่อของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะทรัมป์นี่มันเป็นคนขี้แพ้ This guy is loser he's going to be a loser simply as we are going to fight with everything we have ก็แรงนะครับก็กระโดดเข้ามาถึงสุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีของแคนาดาบางส่วนดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่าท่านมาร์คคาร์นีย์ก็อธิบายว่า we are walking away from a bad deal ที่เราเดินออกจากที่ประชุมนั้นคือเราเดินออกจากความตกลงที่ไม่ดีที่แย่มากนะครับเรายอมรับ we recognize from the start เรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอเมริกาเปลี่ยนไปแล้วต้นปีนี้ผมสังเกตเห็นว่ากระบวนการผ่านมาเป็นเวลานับทศวรรษหรือนับ10ปีมันเริ่มชี้ให้เห็นว่าการที่เศรษฐกิจระหว่างไทยระหว่างแคนาดากับอเมริกาที่ว่าจะบูรณาการกันเพื่อประโยชน์ต่อกันและกันนั้นมันหมดไปแล้วยุคแบบนั้นI observed that decades-long process of steadily increasing integration between our economies was over. รัฐบาลแคนาดาของเราเข้าใจดี

อันนี้มาถึงประโยชน์กินใจนะคือท่านเริ่มต้นบอกว่าอเมริกาใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธบังคับให้แคนาดายอมสยบบูรณาการเศรษฐกิจให้เข้ากับอเมริกาแล้วก็ทำสัญญาตกลงกันและท่านก็พูดบอกว่า that his signature was written in pencil ครั้งแรกที่ผมอ่านแล้วฟังก่อนทาง YouTube แล้วก็อ่านกลับไปอ่านสคริปต์ของท่านในเว็บไซต์สำนักนายกแคนาดาเนี่ยเห็นคำนี้ก็จึงเข้าไปดูว่ามันแรงนะเนี่ยแต่แรงแบบคมนะนึกถึงท่านนายกชวนที่เรามักจะบอกว่าใบไม้โกนอาบน้ำผึ้งคือสำนวนของท่านนายกชวนหลีกภัยของเราเนี่ยคมเฉียบเจ็บสุภาพถ้าไม่ตั้งใจคิดอาจจะไม่รู้ว่าด่าในวันนั้นนะครับนี่ยังไงครับเนี่ยนี่คือใบไม้โกนอาบน้ำผึ้งแบบแคนาดา Its signature was written in pencil การลงนามในความตกลงทั้งหลายกับอเมริกานั้นอเมริกาลงนามด้วยดินสอผมคิดแล้วว่าวลีเนี้ยหรือประโยคเนี้ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้คนโกรธถ้านั่งคิดถ้าคิดไม่ทันก็อาจจะเอ้ยไม่มีปากกาหรือหมึกหมดไม่ใช่ครับแล้วต่อมาวันสองวันถัดมานะสื่อมวลชนต่างประเทศก็เอาประโยคเนี้ยมาอ้างอิงแล้วก็วิเคราะห์กันต่อทั้งในทีวี CNN แหล่งต่าง Signature was written pencil ก็แปลว่าเมืองไทยเขาใช้คำว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าแต่นั่นมันจะแรงไปนิดหนึ่งอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะครับแต่ว่าการลงนามใดๆนั้นไม่มีความหมายเซ็นแล้วลบทิ้งได้มันเหมือนเซ็นด้วยดินสอนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนต้นของสุนทรพจน์ต่อไปท่านก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเราชาวแคนาดานั้นก็มีความสามารถที่จะเชื่อได้ว่าการค้าระหว่างแคนาดากับอเมริกานั้นมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อเราและต่ออเมริกาทั้งสองฝ่ายนะเราก็จึงเปิดตลาดให้กับอเมริกาก็เปิดตลาดให้กับเราต่อเนื่องกันอย่างเรียกว่ามากขึ้นนะครับจะเหมือนกับตลาดเสรีนะครับที่จริงเขาก็มีความตกลงการค้าเสรีระหว่างอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกอยู่ฉบับแรกแล้วมาแก้เป็นฉบับที่สองสมัยโดนัลด์ทรัมป์แล้วท่านนายกแคนาดาก็บอกว่ากฎที่ว่าทั้งสองประเทศเข้าใจและเคารพก็ผ่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีกฎการค้าระหว่างประเทศเงื่อนไขเหล่านี้มันปรากฏว่าไม่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างธรรมดาเท่านั้นแต่ว่า the climate has also changed แต่บรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปด้วยตรงนี้นะครับที่มาถึงสิ่งที่เวลาเราเขียนสุนทรพจน์หรือท่านเขียนสุนทรพจน์เนี่ยจะเริ่มเชิงเปรียบเทียบทางจะเรียกว่า analogy คือเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีพายุหรือมีสภาวะอากาศทางการค้านะครับที่มันพัดโหมกระหน่ำมาจากอเมริกาแล้วมันแรงมันไม่ดีนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเงื่อนไขทางการค้าแบบบูรณาการร่วมกันเท่านั้นแต่มันกลายเป็นว่าบรรยากาศมันไม่ดีนะพูดให้เหมือนกับสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคือว่าเหมือนสภาวะอากาศระหว่างอเมริกากับแคนาดามันไม่ดี We cannot control the storm blowing from Washington เราไม่สามารถควบคุมพายุอันรุนแรงที่พัดมาจากวอชิงตันได้ We cannot chart a new course by building Canada strong at home ขอโทษ We can chart a new course by building Canada strong at home and diversifying our trading relationship abroad แต่ว่าเราสามารถกำหนดทิศทางการเดินทางหรือการสร้างประเทศแคนาดาของเราเข้มแข็งได้โดยการสร้างความหลากหลายในการมีปฏิสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศแปลว่าเราคุมพายุที่โหมกระหน่ำมาจากวอชิงตันไม่ได้แต่เราคุมทิศทางการค้าของเราได้We are master in our own home เนี่ยครับเราคือเจ้านายในบ้านของเราเองและเป็น partner of choice abroad แล้วเราเลือกที่จะเป็นคู่ค้ากับใครก็ได้ในโลกนี้อันนี้วงเล็บท่านผู้ฟังอาจจะคิดต่ออาจจะคล้ายหรือไม่คล้ายผมก็ได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกอเมริกาเป็น partner ตลอดไปเราจึงเลือกคนอื่นเป็น partner ด้วยเพราะว่าพายุจากวอชิงตันเรามันคุมไม่ได้นะครับเป้าหมายของเรา has always beenTo get the best deal for Canadian เป้าหมายของเราก็คือเราต้องการความตกลงที่ดีที่สุดสำหรับชาวแคนาดา Never a deal at any price

0: or on at any time, or on any time, or any time frame. Our goal has always been to get the best deal for Canadian, never a deal at any price or on any time frame. แปลว่าเป้าหมายเราก็คือจะต้องมีความตกลงที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชาวแคนาดาไม่ใช่ความตกลงที่เราต้องการแม้ว่าเราจะสูญเสียแค่ไหนเราก็ยอมอย่างนั้นไม่เอาหรือจะเราจะตกลงกันตามเวลาที่คนอื่นกำหนดเราเลือกไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกเงื่อนไขไม่ได้อย่างนี้เราไม่เอาเราจะมีความตกลงที่ดีที่สุดสำหรับชาวแคนาดามาคานี่กลายเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับผมก็ตามดูท่านมาตั้งแต่ท่านเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยมั่นมากอยากได้คนแบบนี้มาอยู่เมืองไทยเยอะๆนะครับจะได้เป็นหัวเรือใหญ่ในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพราะท่านพูดไม่ใช่เพียงเอาใจแบบนักการเมืองพูดด้วยหัวใจว่าผมปกป้องชาวแคนาดาจะตกลงกับใครตามเวลาของเราจะตกลงกับใครตามเงื่อนไขของเราที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่เราไม่สามารถควบคุมพายุจากวอชิงตันได้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกทิศทางของเราเองเราคุมบ้านของเราเองแคนาดาเป็นประเทศที่ทำให้อเมริกาเติบโตเราส่งออก 99% ของแก๊สธรรมชาติไปให้อเมริกาใช้นะครับ 85% ของไฟฟ้าที่อเมริกาต้องพึ่งเรานะฮะ supplying 85% electric import ก็คือแก๊สธรรมชาติ 99% ไฟฟ้า 85% อย่างโตรอนโตหรือรัฐที่ติดชายขอบอเมริการิมทะเลสาบทั้ง5เนี่ยครับข้างบนนะครับก็มีน้ำตกมีเขื่อนมีเงื่อนไขผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขายให้อเมริกาอเมริกายังมีเรื่องกับเราส่งไฟฟ้าให้ 85% ทั้งเหนือนะครับเฉพาะส่วนเหนือไม่ใช่ทั้งประเทศ 60% ของน้ำมันดิบแคนาดาก็ส่งไปให้อเมริกาไปกลั่น I don't think they want us to stop sending it ผมไม่คิดว่าอเมริกาจะต้องการให้เราหยุดส่งน้ำมันไปให้ 60% ไฟฟ้า 85% แล้วก็แก๊สไปให้ 99% ผมคิดว่าเขาไม่ต้องการหยุดหรอกแต่ไม่รู้มันทำไมจึงเป็นอย่างนี้เป้าหมายของเราในการเจรจาครั้งล่าสุดนั้นข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราจะปกป้องการเข้าถึงการค้ากับอเมริกาแบบไม่มีภาษีศุลกากรเรียกว่าการค้าเสรีเหมือนอาเซียนฟรีเทรดแอเรียอาเซียนเนี่ยไม่มีภาษีศุลกากรระหว่างกัน10ประเทศนะครับถ้ามีก็เหลือนิดเต็มทีแล้วก็เจรจาให้มันลดเหลือ0แล้วมีการค้าเสรีกับจีนกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับอินเดียอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเสียภาษีไม่คิดภาษีระหว่างกันถ้าคิดก็น้อยที่สุดตามแต่บัญชีรายชื่อที่ยังเจรจากันไม่จบนั่นโลกเขามาอยู่ยุคการค้าเสรีแคนาดากับอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นมาหลายสิบปีนะครับแล้วตอนนี้มาขึ้นกัน 50% มาคันนี้ก็บอกเอง50ฉันก็50ด้วยเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันประเทศไทยไม่กล้าทำกับอเมริกาแบบนั้นนะพอคิดกับเรา16เราก็อ้าว16ก็16ก็ไม่ได้บอกว่าไทยจะต้องแข็งกร้าวนะครับแต่ว่าบอกให้รู้ว่าแคนาดาแข็งกร้าวแล้วหาทางออกนั้นทางที่1ก็คือว่าเราต้องการปกป้องการไม่มีภาษีศุลกากรข้อ2เราจะต้องการให้เกิดความมั่นคงในความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างมั่นคงกว่าเดิมไม่ใช่อย่างคอนแคลนโดยพายุจากวอชิงตันมาพัดโหมกระหน่ำเราข้อที่3ต้องลดภาษีศุลกากรจากอเมริกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางอุตสาหกรรมของเรานะธุรกิจของเราในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมพวกนี้จะต้องมีหนทางเข้าสู่ตลาดโลกได้ดีกว่าที่ทะเลาะกับอเมริกาในตอนนี้นะครับต่อไปเป้าหมายที่4ก็จะปกป้องSME ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมข้อที่5รักษาความยืดหยุ่นอิสรภาพนะแล้วก็เอกราชอธิปไตยของประเทศแคนาดา so we can keep building the country Canadians want เพื่อเราจะได้สร้างประเทศแคนาดาของเราตามที่ชาวแคนาเดียนต้องการนี่ก็คือว่าถ้าชาวแคนาเดียนฟังก็เราจะบอกว่าเราไม่ต้องการสร้างประเทศแคนาดาตามที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการนะครับBuilding at home and diversifying trade abroad is not our plan B. อันนี้ชัดเจนการสร้างเสริมกำลังทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมธุรกิจในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็กระจาย ปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นให้หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แผน2 It's not our plan B It has been our plan A from the start แปลว่าแคนาดาเขามีแผนอยู่แล้วถ้าโดนกดดันจากอเมริกาไม่ใช่แผน2นะถ้าโดนกดดันไม่เพียงแต่ว่าเราจะขยายตลาดไปที่อื่นไม่ได้ทิ้งอเมริกาเจรจากันต่อไปถ้ามันไม่ไหวแล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟัน 50% ต่อ 50% แต่แผนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นนั้นไม่ใช่แผน B แปลว่าเขาทำคู่ขนานกันมาหลายสิบปีแล้วตอนนี้อาจจะเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าสำนวนนักการเมืองเนี่ย It's not plan B it's plan A from the start เนี่ยก็คือว่าแผนนี้อยู่กับเราแล้วเราทำมาต่อเนื่องมาแล้วแต่โอเคถ้าเราวิเคราะห์เฉพาะหน้าแผนนี้เข้มข้นมากขึ้นในตอนนี้คล้ายๆกับแผน A บวกนะครับประมาณนั้นแต่ท่านบอกว่ามันเป็นแผน A มาแต่แรกเริ่มไม่ใช่แผน B ก็เป็นความหนักแน่นของคนที่กลายเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับผมได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านเต็มชั่วโมงเลยนะครับกับBloombergBloombergTV นะครับเต็มชั่วโมงเลยขณะที่ขับรถจากกรุงเทพขึ้นมอเตอร์เวย์สายปกกลับปากช่องมันอิ่มเอิบใจแล้วทางสงบรถน้อยโล่งรถเราก็ไม่เสียกลางทางนะหม้อน้ำก็ไม่หลอดมันมีความสุขว่าผู้นำเขาแบบคมชัดลึกด้วยก็ได้นะครับสวยงามครับภาษาของเขาและความจริงใจแล้วไม่ต้องฟังน้ำเสียงด้วยนะครับCanada will continue to pursue this path to build Canada strong because it's right and it's working. เราจะทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อสร้างแคนาดาให้เข้มแข็งครับและมันเป็นสิ่งที่ถูกและมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นอยู่ได้นะครับแคนาดาปัจจุบันนี้จะเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในโลกมากในการค้าในช่วงปีที่แล้ว we have เราได้ลงนามในความตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ5ทวีป20สัญญาปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่แพลน A ในปีแพลน B ในปีนี้มันเป็นแพลน A A บวกอะไรประมาณนั้นนะครับ We completed our most recent เมื่อไม่นานมานี้เราลงนามกับ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ in a record 47 days นะครับก็คือคุยกัน47วันอะไรประมาณนั้นนะครับแคนาดาธุรกิจแคนาดาปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีภาษีศุลกากรระหว่างกันทำให้ประชาชนเขาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าต่างประเทศเป็นภาษีศุลกากร 1.5 พันล้านคอนซูเมอร์หมายความว่าผู้คนประชาชนทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งภาษีศุลกากรทวิภาคี2ประเทศนะครับทำให้ประชาชนทั้งหลายได้ประโยชน์ถึง 1.5 พันล้าน 1,500 ล้านคนอีก6เดือนข้างหน้าก็คือนับจากเดือนนี้ไปเลยเพราะว่าท่านพูดเมื่อประมาณเมื่อต้นเดือนนี้นะปลายเดือนที่แล้วนี่เราเปลี่ยนเดือนแล้วนะครับ6เดือนข้างหน้านับจากนี้ไปแล้วกันกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุงพาไปถึงเนี่ยแหละต้นปีหน้าเราก็จะดับเบิ้ลหรือจะเพิ่มเป็น2เท่าความตกลงทางการค้าระหว่างเรากับประเทศต่างๆจากอาเซียนและอินเดียตรงนี้ว่าขีดเส้นใต้สีแดงไว้มีความรู้สึกว่าใช่แล้วนะครับที่รัฐบาลคุณอนุทินกับนายกกับรัฐมนตรีต่างประเทศศิริศักดิ์เนี่ยเดินทางไปประเทศต่างๆนิวซีแลนด์ไปหลายประเทศรวมทั้งไปที่แอฟริกาด้วยนะครับผมยังจ้องมองดูอยู่ว่าเมื่อไหร่มาคานี่จะมาจับมือกับอนุทินชาญวีรกุลให้ชัดๆบนจอทีวีบนสถานที่ประชุมกันนะครับแบบให้มันชัดเพื่อส่งสัญญาณอ้อมๆแบบสุภาพให้รู้ว่าอเมริกาไม่สามารถจะส่งพายุมาพัดกระหน่ำไทยแลนด์และแคนาดาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มทำการค้ากับอาเซียนแล้วนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยเราตามดูให้ดีเนี่ยแล้วในฤดูใบไม้ร่วงนี้เราก็จะเริ่มหารือกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกเพื่อจะทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้ามั่นคงลึกซึ้งและเข้มแข็งมากขึ้นระหว่างเรากับสหภาพยุโรป Canada is building such unparalleled market access เรากำลังสร้างตลาดที่เรียกว่ามีทางเข้าสู่ตลาดสู่สินค้าอะไรต่างๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราก็เชื่อมั่นไว้ใจได้นะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่เชื่อมั่นได้ไว้ใจได้ reliable ภาษาฝรั่งมันยัง we are reliable ถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าในวงเล็บนะครับขยิบตาไปทางดอนทรัมป์บอกว่า you are not reliable อเ อเมริกานั้นพึ่งไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เพราะเดี๋ยวขึ้นๆลงนามแล้วก็ลบทิ้งเหมือนลงนามด้วยดินสอนะอันเนี้ยทำให้คนอเมริกันต้องนั่งคิดหนักนะครับแต่ระหว่างคนอเมริกันกับคนแคนาดาเขายังพูดเสมอว่าเราเป็นมิตรกันต่อไปนะแต่รัฐบาลอยู่มันอย่างว่านะครับเขียนด้วยมือลบด้วยเท้านะครับหรือว่าเขียนด้วยดินสอนะลบด้วยอย่างลบนะ because we have what the world want people ว่าแคนาดามีสิ่งที่โลกต้องการ that is why the world is coming to our door นั่นแหละทำไมให้โลกมาหาแคนาดานะแคนาดาปัจจุบันเป็นประเทศที่น่าค้าขายด้วยมีโครงสร้างพื้นฐานในการลงทุนที่ดีมากฤดูสปริงใบไม้ผลิที่แล้วผมได้เตือนว่าอเมริกานั้นพยายามที่จะทำทุบเราให้แตกแยกนะแล้วอเมริกาก็ได้เป็นเจ้าของประเทศเรานะอเมริกา is trying to break us so that they can own us และผมสัญญาว่า that will never ever happenนั่นจะไม่มีวันเกิด never happen นะมันจะไม่มีวันเกิดเป็นไปไม่ได้ใครจะมาแยกแคนาดาไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแต่คำที่หนักแน่นก็คือว่าผมสัญญาว่า that will never ever happen ถ้าพูดว่า that will never happen ธรรมดาก็หนักแน่นแล้วนะครับแต่ว่า ever ตามมาอีกมันหนักขึ้นอีก that will never ever happen we are keeping that promise เรารักษาสัญญานั้นว่ามันจะไม่เกิดประเทศจะไม่ถูกทุบแยกแล้วกลายเป็นรัฐที่51ของอเมริกา Canada is becoming stronger Canada กำลังเป็นประเทศที่เข้มแข็งมากขึ้น less dependent on America ไม่ต้องพึ่งอเมริกามากเหมือนแต่ก่อนแล้ว we are already giving ourselves more than they can take away เราให้มากกว่าที่คนอื่นจะมาจากเรา we are just getting started เรากำลังจะเริ่มนี่มาถึงตอนท้ายของสุนทรพจน์ยาวติดนะครับมาแล้วครับตอนปิดสุนทรพจน์ตอนแรกบอกว่าเราคุมพายุจากทำเนียบขาวไม่ได้ไงตอนปิดสุนทรพจน์จึงบอกว่า Canadian do not submit to the weather เราไม่ยอมแพ้กับอากาศสภาวะอากาศหมายถึงสภาวะอากาศพายุการค้าจากอเมริกา we try for it ถ้ามันมีสภาวะอากาศแบบนี้เราก็จะสู้จนเราชนะหรือว่ายิ่งเข้มแข็งมากขึ้นWe don't wait to see which way the wind is blowing. เราจะไม่คอยว่าลมมันจะพัดมาทางทิศไหนลมการค้านะครับเราจะไม่คอยว่าลมมันจะพัดทางทิศไหนหรือยอมแพ้หรือ surrender เอายอมสยบตัวของเราต่อคลื่นและพายุที่มันโหมกระหน่ำเข้ามาโดยสารพัดเหตุการณ์ต่างๆปิดท้ายสุนทรพจน์ก่อนพักนะครับ We set our own course. เรากำหนดทิศทางเดินเรือของเราเองWe make our own weather. เราสร้างสภาวะอากาศของเราเอง In Canada, we are master in our own home. ในแคนาดาเราคือเจ้านายในบ้านของเราจากชายฝั่งถึงชายฝั่งถึงชายฝั่งเราสร้างแคนาดา strong for all. Thank you very much. จริงๆครับผมเลยเดี๋ยวว่า get carry on ต่อเนื่องไปยาวจนถึงตี 5:45 นาทีได้จังหวะเวลาพักรายการกลางทางเลยมา15นาทีนะครับขอประทานโทษด้วยไม่งั้นมันไม่ต่อเนื่องมันประทับใจความงดงามของสุนทรพจน์และความจริงใจหนักแน่นของสุนทรพจน์ซึ่งพูดยังไงทำตามนั้นอย่างนี้ประชาชนชาวแคนาดาไม่มีความสุขได้อย่างไรต้องมีความสุขและภาคภูมิใจนะครับย้ายไปอยู่แคนาดาแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับหรือไปเที่ยวก็ดีนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:45 นาทีนะครับขอพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
8: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ตอนนี้เวลาของโลกยามเช้าครึ่งหลังนะครับ17:47 นี่คือรายการโลกยามเช้าประจำวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569โดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลเป็นวันที่84ของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์พาเจ้าหญิงผู้ทรงประธานกฎเกณฑ์70ข้อให้กับชาวโลกปกป้องสตรีที่ต้องคดีหรือถูกจองจำในเรือนจำสำหรับโลกในวันนี้นะครับเนเธอร์แลนด์สั่งย้ายทองคำสำรองทั้งหมดออกจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมมูลค่าทั้งหมดนะครับ 11.73 พันล้านดอลลาร์ไปเก็บที่อังกฤษนะเนื่องจากโดยเหตุผลนะครับว่าต้องการ better prepare for severe crisis ต้องการเตรียมพร้อมให้ดีกว่าเดิมในภาวะวิกฤตธนาคารกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดแบบละเอียดยิบว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็มีการติดตามทำข่าวแล้วก็ CNN ก็ดูเหมือนจะทำข่าวแบบตกๆใจๆงงๆนะครับอาจจะสรุปก็ลงรายละเอียดทำให้ผมได้ข้อมูลมากขึ้นแต่ว่าการย้ายทองคำจากอเมริกาหรือการขายพันธบัตรอเมริกันที่เริ่มจะมีปัญหาเนี่ยครับก็เริ่มทยอยทันกันมาบางประเทศเยอรมันก็ทำบ้างแล้วนะครับเอาทองคำออกจากอเมริกาแต่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่โลกเฝ้าจับตามมองดูว่ามันยังไงอ่ะเนเธอร์แลนด์มีทองคำสำรองอยู่ที่ประเทศตัวเองอยู่ที่ลอนดอนที่อังกฤษธนาคารกลางอังกฤษนะครับBank of England แล้วก็เก็บเยอะที่อเมริกานั้นที่อเมริกาแคนาดา2ประเทศโดนหางแถวไว้ด้วยนะครับก็คือ 11.73 หรือ 11,730 ล้านดอลลาร์มูลค่าทองคำย้ายไปอยู่อังกฤษหมดเลยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในภาวะวิกฤตก็วิเคราะห์ได้ง่ายๆไม่ยากนะครับที่จะรู้ว่าอเมริกาเชื่อถือไม่ได้แล้วแล้วก็บางทีถ้ามีสงครามกันระหว่างประเทศอะไรที่เก็บไปที่อเมริกาบางทีเขายึดไม่ให้เอาคืนอย่างเช่นอิหร่านโดนหมดแล้วตอนนี้อเมริกาประกาศสงครามเศรษฐกิจรอบใหม่จะเอาแคสหรือจะคัดอิหร่านออกไปนอกสารระบบการค้าของโลกแล้วประเทศใดไม่ร่วมมือก็จะโดนแล้วถ้าเกิดไม่ร่วมมือแล้วโดนก็โดนยึดทองคำเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเราทำนี่ไว้ใจไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่ชอบเนเธอร์แลนด์แล้วทำอะไรผิดหูผิดตาเขาอาจจะยึดทรัพย์สินยึดอะไรบางอย่างอันนี้ผมและท่านผู้ฟังอาจจะคิดแนวนี้ได้นะครับแล้วก็ดูจากวิธีคิดของอัลจาซีราก็ไม่ละเอียดเท่าที่ผมพูดแล้วแต่ว่าทำนองเดียวกันนั้นเพราะว่าอเมริกาเริ่มหวั่นไหวแล้วแคนาดาก็เริ่มหวั่นไหวไม่ใช่ความผิดของแคนาดาแต่เป็นแรงกดดันหรือพายุทะเลการค้าจากอเมริกาไปสู่แคนาดาและถ้าเกิดแคนาดาถูกบีบมากๆแล้วทองคำที่ไปฝากไว้ที่แคนาดาของเนเธอร์แลนด์แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยย้ายออกมา 11,730 ล้านดอลลาร์มูลค่าทองคำนะครับธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์เพราะว่าไว้อย่างนั้นแล้วย้ายยังไงนะครับอาจารย์ศิระก็บอกว่าวิธีย้ายก็คือว่าขายทองคำที่อเมริกานะโดยการซื้อขายกันในสารระบบนะครับในระบบอิเล็กทรอนิกส์แหละนะครับคือไม่ใช่ขนทองคำทั้งแท่งๆลงเรือไปก็มีนะครับขนทองคำเป็นแท่งไปเลยใส่จะขนไปทางไหนก็คือทางกายภาพขนทองคำแท่งกลับแล้วไปฝากไว้ที่ธนาคารที่อังกฤษนะครับธนาคารกลางที่อังกฤษคือฝากไว้ที่ลอนดอนที่อังกฤษเลยแต่ว่าโดยหลักที่สะดวกที่สุดก็คือขายทองคำที่อเมริกาแล้วก็ไปซื้อทองคำที่อังกฤษเป็นตลาดทองคำแบบนั้นก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายอะไรก็ใช้ตัวเลขค้าขายกันเสมอวิธีเคลื่อนย้ายเป็นอย่างนั้นนะครับไปดูตารางประเทศที่มีทองคำเป็นทองคำสำรองนอกเหนือจากเงินตราสกุลดอลลาร์หรือเงินตราต่างประเทศสำรองแล้วนะครับทองคำสำรอง10ประเทศท็อป10อเมริกาที่1นะครับมีทองคำมากสำรองไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินแทนเงินตราหรือระบบเศรษฐกิจที่อาจจะล่มสลายหรือว่ามีปัญหาในอนาคตอเมริกาอันดับที่1มี 8,133.4 ตันนะ 8,000 นะ1ตันก็ 1,000 กิโลกรัมนะครับ 8,133.4 ตันอเมริกามีมากที่สุดนะครับอเมริกาเขาจะมีที่เก็บทองคำสำรองมหึมาเลยนะครับอยู่ที่เมืองเวสต์พอยต์ก็ใกล้ๆกับที่โรงเรียนในร้อยทหารเวสต์พอยต์ที่นิวยอร์กนะครับอิตาลีอันดับที่2ของโลก 2,451.8 ตันจีน 2,314.4 ตันรัสเซีย 2,304.7 ตันอันดับที่5อินเดีย 880.5 ตันญี่ปุ่น 845.9 ตันอันดับที่6นะอันดับที่7ได้แก่โปแลนด์ 583.6 ตันตุรกีหรือตะกีเย่534.8 ตันเป็นอันดับที่8ของโลกอุซเบกิสถานอันดับที่9 415.5 ตัน10คาซัคสถาน 353.5 ตันแต่ว่าลำดับที่อ้างอิงในอาจาซิราจะไม่ตรงกับเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมค้นมาเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการเพื่อเปรียบเทียบนะครับเป็นเว็บไซต์ชื่อทองคำหรือออโรรานะครับออโรรานะก็คือทองคำแหละนะครับ10ประเทศสำรองทองคำสูงสุดตามเว็บไซต์ออโรราก็คือว่าอเมริกาที่1เยอรมันที่2อิตาลีที่3 4ฝรั่งเศส5รัสเซีย6จีน7สวิตเซอร์แลนด์8ญี่ปุ่น9อินเดียแล้วก็10เนเธอร์แลนด์นะครับอเมริกาก็ตัวเลขอาจจะใกล้เคียงกันแต่การจัดลำดับมันไม่เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรนะก็มันมีหลายที่นะครับผมก็อ้างอิงตามที่อ้างอิงอาจาซีราประมาณนี้นะแล้วก็ออโรราก็อเมริกาก็ที่1แต่ตัวเลขอย่างทองคำเนี่ยอเมริกา 8133.4 ก็เหมือนกันนะครับอย่างประเทศไทย 234.5 ตันก็เป็นอันดับที่23ของโลกนะเนเธอร์แลนด์ตามเว็บไซต์ออโรราก็อยู่อันดับที่10ของโลกแต่ว่าตามเว็บไซต์อาจาซีราก็จะไม่ติดอันดับที่10นะเพราะว่ามีไม่รู้ตัวเลขมันก็ประหลาดๆของเว็บไซต์อาเจซิรานะครับเพราะว่า612ตันเนี่ยก็จะน่าอยู่อันดับที่8ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่นะจะเลือกเอาแต่ตัวเลขถูกต้องนะลำดับอาจจะไม่ถูกต้องไม่เหมือนกันทั้ง2เว็บไซต์ประเทศไทยอันดับที่23นะครับของโลกเป็นประเทศที่น่าทึ่งมากเมืองไทยเนี่ยครับหลวงตามหาบัวช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าท่านให้ทองคำแก่ประเทศไทยไว้ที่ธนาคารเป็นทองคำสำรองธนาคารในประเทศไทยเนี่ยโอ้ยเป็นตันๆนะครับเดี๋ยวไปโค้ดอีกทีแล้วกันว่ากี่กิโลกรัมที่ท่านให้มาจากญาติโยมบริจาคนั้นประเทศไทยจึงอยู่อันดับที่23ของโลกถ้ามีเหตุวิกฤตไม่ต้องห่วงนะครับเราพอมีตังค์ใช้นะครับแต่ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราห่วงอยู่นะครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยก่อนปิดท้ายรายการไหนๆก็มาพูดถึงเรื่องทองคำแล้วนะครับฐานะเงินทุนสำรองไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์เงินตราต่างประเทศหรือทองคำของประเทศของไทยยังพอได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในระดับที่ดีๆนะครับเพราะมีทองคำเยอะนะส่วนผมไม่มีนะครับขยายตัวเศรษฐกิจไทยขยายตัวจากเดือนก่อนตามรายงานเดือนกรกฎาคมของแบงก์ชาติจากแรงส่งของเทคโนโลยีแล้วก็ AI ที่มีต่อเนื่องผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางคลี่คลายลงมีแรงสนับสนุนจากมาตรการรัฐนี้ก็เดือนกรกฎาคมนะเรามาถึงกันยายนแล้วเดี๋ยวรอดูการ ปรับตัวเลขหรือปรับข้อมูลอีกทีหนึ่งการส่งออกขยายตัวลงทุนภาคเอกชนชะลอเล็กน้อยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวผมก็บริโภคเยอะนะครับเมื่อวานกินข้าวทั้ง3มื้อนะครับทุเรียน2เม็ด

0: การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากหมวดพลังงานเงินเฟ้อตอนนี้นะดอกเบี้ยนโยบาย 1% นะครับจากการประชุม26สิงหาคมคงอยู่ที่ 1% นะอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.95 เงินเฟ้อพื้นฐาน 1.34 ก็ถือว่าขยับขึ้นจากเดิมนะเผลอๆขึ้นมาจากเดิมเมื่อก่อนอยู่แถวๆบวกลบ1นะเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็คือเงินเฟ้อที่บวกค่าอาหารราคาอาหารและพลังงานมันจึง 1.95 เงินเฟ้อพื้นฐานเวลาเอาราคาน้ำมันราคาพลังงานราคาอาหารออกไปไม่เอามาคำนวณมันก็จะดีขึ้นเป็น 1.34 คงพอรับได้นะเพราะว่าราคามันขึ้นแบบ10บาทเป็น11บาท50ตังค์อะไรประมาณนั้น10ก่อนก็ยังไม่ขึ้นมากแต่ 1-2% ก็ถือว่าไม่ค่อยเคยเจอมา 2-3 ปีแล้วนะครับนะประเด็นที่ต้องติดตามธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าความต่อเนื่องของวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ภาษาหรูหรานะครับความต่อเนื่องของวงจรเทคโนโลยีแล้วก็ AI ในโลกนี้พัฒนาการของสงครามนโยบายกีดกันทางการค้าคือต้องตามจริงครับสงครามที่อ่าวเปอร์เซียอิหร่านกับอเมริกาไม่ได้หยุดนะครับแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแล้วก็เขาจะบอกว่าอาจจะพักชั่วคราวแป๊บนึงอาจจะไม่มากนักเนี่ยแล้วก็ดูมาตรการรัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สถานการณ์อากาศเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความร้อนมาในมหาสมุทร2-3 ปีข้างหน้าเอลนีโญนะครับก็ต้องตามดูแล้วก็การสู้รบนี่ครับตามดูการสงครามในตะวันออกกลางเมื่อวานนี้รองประธานาธิบดี JD Vance บอกว่า No Major Combat Operation Against Iran ก็จากวันนี้ไปก็ยังไม่มีการรบครั้งใหญ่ก็ยิงกันไปยิงกันมาเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังมีทางเลือกมีทางออกให้เลือกอยู่ก็คือว่าจะคุยหรือไม่คุยประมาณนั้นก็พูดไปนะครับพูดไปแล้วมันก็แค่นั้นแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่ายิงกันเล็กน้อยอิหร่านก็ตอบโต้ยิงไปยังจอร์แดน UAE อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่านิ่งแบบยิงกันน้อยไม่ได้นิ่งแบบไม่ยิงกันไม่มีความตกลงหยุดยิงสุดแต่ว่าใครจะยิงก่อนแล้วปกติอเมริกายิงก่อนเสมอไม่เคยมีเลยนะพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ที่อิหร่านจะยิงก่อนอิหร่านยิงตอบโต้เสมอเพื่อยืนยันว่าถ้าอเมริกายิงนะแม้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของเขาจะมาแวะพักพัทยานะครับอับราฮัมลินคอล์นชื่อเรือแต่ว่าเรือวอชิงตันจอร์จวอชิงตันก็ไปแทนที่เพราะอเมริการบไม่หยุดหรอกเพียงแต่ว่าจะหยุดรบหนักรบเบาเท่านั้นเองหมดเวลาของโลกยามเช้านะครับสำหรับเช้าวันนี้ขออนุญาตลาไปพัก2วันเหมือนกับท่านผู้ฟังครับแล้ววันจันทร์เรากลับมาใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
7: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะ พาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
15: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ุดแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโลกโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
4: สนับสนุนโดย
5: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
6: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
7: นะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญิกากิติเวชกุลค่ะ
8: และผมธนัทศิรางคูลครับสวัสดีครับ
7: ค่ะวันศุกร์แบบนี้ก็ News of the Week นะคะเรามีทั้งเรื่องที่ UNICEF สำรวจความเสี่ยงของเด็ก20กว่าล้านคนที่กำลังเผชิญภัยคุกคามบนโซเชียลนะคะแล้วก็เรื่องปม Data Center ป่วนโลก Financial Times ค่ะสื่อใหญ่จากอังกฤษก็เตือนไทยเผชิญภาวะที่เขาเรียกว่า Japanification นะคะแล้วก็ข้อเสนอจากธนาคารโลก El Niño กำลังออกฤทธิ์ใกล้จุดพีคแล้วค่ะถึงกระทั่ง UN ต้องออกมาเตือนแล้วก็ทำไมเหยื่อ Scammer ไม่ลดลงนะคะบอกว่าก่อนจะถึงทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาไปเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะยุโรปรับมือกับภัยคุกคามรัสเซียอย่างไรไปติดตามค่ะ
3: ช่วง News of the Week
8: ครับที่ไอร์แลนด์นะครับก็มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของยุโรปนะฮะก็เป็นจังหวะที่มีผลการสืบสวนสอบสวนของเยอรมนีออกมานะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีความพยายามก่อการร้ายด้วยโดรนนะที่สนามบินในเมืองไลป์ซิกของเยอรมนีนะมีโดรนที่ถูกทำลายไปแล้วก็โดรนลำหนึ่งก็ไปชนกับเครื่องบินด้วยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวไปนะครับสร้างความตื่นตระหนกเสียหายบ้างแต่ก็ถือว่าสกัดกั้นได้นะครับนะแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ10วันนะครับก็พบโดรนอีกลำนะฮะลำที่3ในบริเวณสนามบินนั้นนะครับทำไมสนามบินไลป์ซิกนะครับสนามบินไลป์ซิกของเยอรมนีก็เป็นศูนย์กลางของนาโต้นะในสนามบินขนส่งของยูเครนนะครับที่ขนส่งยุทธปัจจัยนะสิ่งของอะไรต่างๆไปยังยูเครนนะครับเพื่อที่จะตอบโต้นะฮะแล้วก็รับมือการทำสงครามของรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งทางตำรวจนะครับการสืบสวนของเยอรมนีก็พิสูจน์ทราบว่าโดยการข้อข่าวกรองนะครับว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีการชี้ตัวผู้ต้องสงสัยนะครับมีผู้บุคคล 2-3 คนนะครับที่มีสัญชาติเบลารุส2สัญชาตินะครับเบลารุสรัสเซียคนนึงแหละเท่าที่พบชัดเจนนะครับอีกคนก็เป็นถือพาสปอร์ตรัสเซียเลยนะฮะแล้วก็เดินทางเข้ามาในช่วงนั้นก็พบหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามบังคับโดรนเหล่านี้แล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับตั้งแต่นั้นมาระบุตัวตนไว้นะฮะมีคนหนึ่งก็เป็นสัญชาติถือหนังสือเดินทางของรัสเซียด้วยนะครับเดินทางเข้ามายังกรุงเบอร์ลินด้วยเครื่องบินแล้วก็ออกไปหลังจากโจมตีที่ล้มเหลวไปนะครับทำให้ทางรัฐบาลเยอรมนีก็ตอบโต้นะครับด้วยการเรียกทูตมาประท้วงนะครับของรัสเซียแล้วก็ปิดสถานทูตของสุดด้วยนะฮะในเยอรมนี รวมไปถึงก็เป็นสถาบันวัฒนธรรมรัสเซียนเฮาส์นะฮะเพราะอะไรก็บอกว่าเป็นที่เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลรัสเซียนะครับแล้วก็ทางรัสเซียนะครับก็ได้ตอบโต้แล้วนะครับนายเซเกลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าศูนย์วัฒนธรรมของรัสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับไม่มีหลักฐานเลยว่ามาชัดเจนเลยว่ารัสเซียเกี่ยวข้องนะฮะมากล่าวหากันแบบนี้นะครับก็ประกาศตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันเอาศูนย์วัฒนธรรมเกอเต้ของเยอรมนีในกรุงมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวมไปถึงเยคาเทิร์นบุกนะครับปิดทำการเพื่อตอบโต้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ปะทะกันทางฝรั่งเศสนี่ก็ร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยในแง่การทูตก็เรียกตัวกงสุลของรัสเซียนะเข้าไปพบแล้วก็นำเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนการประชุมที่ไอร์แลนด์ที่เป็นหัวเรื่องเนี่ยนะครับก็ได้มีการขยับครั้งใหญ่เลยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของสหภาพยุโรปแล้วก็นาโต้ในการตอบโต้รัสเซียก็จะมีมาตรการลงโทษใหม่นะครับนะนางคาจาคาลาสนะครับหัวหน้าด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็เปรียบเทียบได้กับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับนะประกาศว่าจะนำมาตรการใหม่มาใช้เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับมุ่งไปที่บุคคลแล้วก็องค์กรต่างๆของรัสเซียเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทหารนะฮะ 1,600 รายด้วยกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับที่หารือกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดูกองทัพกองเรือดำนะกองเรือมืดที่รัสเซียใช้เนี่ยนะครับในการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษของยุโรปเท่าที่ผ่านมานะครับจากการทำสงครามยูเครนก็ได้ใช้มาตรการกัดกั้นในการค้าการขายกันขายน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีกองเรือเงาเนี่ยนะครับที่ใช้หลีกเลี่ยงรวมไปถึงจะต้องดูแลเรื่องวีซ่าด้วยนะครับจำกัดเรื่องของการออกวีซ่ากับบุคคลเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะก็จะกระทบกับชาวรัสเซียมากมายทีเดียวนะครับซึ่งทางยุโรปหลายชาติเขาก็บอกว่ามีการพยายามเกี่ยวกับเข้าคิดเกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมเข้ามาสอดแนมอะไรต่างมากมายเพราะฉะนั้นจะต้องรับมือจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวข้องกับไอร์แลนด์ด้วยนะครับไอร์แลนด์ก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ก็ถูกรัสเซียเพ่งเล็งเช่นกันตอบโต้เช่นกันนะครับว่านำความข้างเดียวมาขยายนะฮะรัสเซียก็บอกเอาเชื่อข้อมูลของเยอรมนีโดยที่ไม่ไต่สวนทวนความอะไรต่างๆนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ทางสหภาพยุโรปกับนาโต้นี่ก็แถลงเช่นกันนะครับนายมาร์ครูเทอร์เลขาธิการนาโต้ก็ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยก็บอกว่า

0: ันธมิตรนาโต้รวมถึงสหรัฐอเมริกาก็อยู่เคียงข้างเยอรมนีอย่างเต็มที่ในการดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียสัปดาห์นี้ก็ไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับการประชุมความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่อิกิสถานนะครับก็ประณามการมาตรการของเยอรมนีว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงขัดต่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนชาวเยอรมันเองนะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลนะครับย้ำข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทำเนียบเคมบรินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ทางนักวิเคราะห์วิจารณ์นักสังเกตการต่างๆก็ยังมองว่าเยอรมนีนั้นดูหย่อมแย่มากเลยเหตุการณ์มันจงครึ่มแบบนี้นะครับนักวิชาการต่างๆในประเทศเขาบอกว่ามันต้องมีอะไรเข้มแข็งมากกว่านี้เข้มข้นมากกว่านี้แต่อาจจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการหารือแล้วก็ขยายมาตรการอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรนางเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปก็ได้แถลงการว่าการโจมตีเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์ทางทหารแล้วก็ดำเนินการโดยเจ้าที่รัสเซียในแดนสหภาพยุโรปชัดเจนมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันยังมีหลายๆเรื่องที่ประดังประเดเข้ามาเกี่ยวข้องกับรัสเซียกับความมั่นคงนะเขาก็หารือกันแบบว่าถือว่านี่เป็นการยกระดับนะครับการยกระดับที่ทั้งมีคำขู่ด้วยนะจากคำขู่วัฒกรรมของนายปูตินต่อหลายๆชาติโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรในระยะหลังด้วยนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการนะฮะห้ามอดีตแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทหารในอดีตนะฮะเป็นทหารเป็นอดีตทหารหรือว่าทหารเกษียณแล้วก็จะมีมาตรการนะครับเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ห้ามมากขึ้นดำเนินการด้านวีซ่าเข้มงวดมากขึ้นหลายประเทศนะครับสวีเดนเนเธอร์แลนด์โปแลนด์สเปนเนี่ยกำลังผลักดันด้วยนะครับว่าจะต้องนำเงินถึง190,000ล้านยูโรนะครับที่อายัดไว้เป็นของรัสเซียนะครับอยู่ในมือของยุโรปอยู่ที่เม็ดเงินเนี่ยจะเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่เบลเยียมนะครับอยู่ที่เบลเยียมก็เป็นในส่วนที่สหภาพยุโรปเขาอายัดไว้นะครับก็มีเสียงเรียกร้องว่าควรจะนำเงินเหล่านี้มาใช้นะครับเพื่อช่วยเหลือยูเครนแต่ว่าทางเบลเยียมที่กำลังเป็นประเทศที่เก็บเงินอยู่เนี่ยบอกว่าขอก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งเลยนะครับบอกว่ายืนการจุดเดิมเพราะว่าอาจจะต้องมีผลพวงตามมาไงในอนาคตยังไม่รู้ว่าทางกฎหมายจะต้องรับผิดชอบการเงินอะไรมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นขณะนี้นอกจากในสมรภูมิที่ดุเดือดขึ้นอีกรอบครับในตอนนี้สงครามยูเครนถือว่าเป็นระยะใหม่จริงๆเป็นช่วงใหม่ที่มันรุนแรงมากกว่าเดิมต่างคนต่างโจมตียูเครนนี้ก็ถูกรัสเซียโจมตีมุ่งไปที่พลเรือนมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ชัดว่ารางรถไฟสาธารณูปโภคนะครับห้องสมุดนักเรียนช่วงเปิดเทอมที่ผ่านที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหรือว่าเปิดเทอมไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็มีการโจมตีคลังสมุดหนังสือของนักเรียนเสียหายหลายเป็นแสนแสนเล่มนะครับก็เป็นสิ่งที่เข้าสู่โหมดใหม่ด้วยนะครับไม่มีการลดราวาสองกันเลยแล้วก็ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามในดินแดนยุโรปเพิ่มมากขึ้นด้วยที่นอกจากเยอรมนีแล้วล่าสุดนี้ก็ยังมีที่โปแลนด์ด้วยนะครับที่เขาออกมาว่ามีการวินาศกรรมโรงงานผลิตโดนในโปแลนด์ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องแรกของข่าวเด่นประจำสัปดาห์ชาติโลกครับ
1: มาสนใจเรื่องเด็กๆบ้างนะคะรายงานฉบับล่าสุดของยูนิเซฟนะคะเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจเนาะกรณีเนี่ยคุณธนัทคุณผู้ฟังคะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงอันดับหนึ่งเลยนะคะของเด็กๆโดยยูนิเซฟเนี่ยเขาพบว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กกว่า20ล้านคนใน21ประเทศตกเป็นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์แล้วก็ล่วงละเมิดบนออนไลน์นะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเขาไปสำรวจเด็กที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ 21,000 คนช่วงตั้งแต่ปี2020ถึง2025นะคะใน21ประเทศสถิติอย่างที่บอกว่าที่น่ากลัวก็คือ20ล้านคนเลยนะที่เสี่ยงล่วงละเมิดออนไลน์มากกว่า1ใน5เนี่ยของเด็ก ของเยาวชนอายุตั้งแต่12ถึง17ปีในแอฟริกาเอเชียละตินอเมริกายุโรปตะวันออกเคยเผชิญการล่วงละเมิดทางเพศอย่างน้อยเนี่ยทางออนไลน์1รูปแบบเด็ก15ล้านคนนะคะถูกยัดเยียดให้เห็นเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็9ล้านคนถูกบีบบังคับให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารเด็ก4ล้านคนเนี่ยถูกนำภาพเชิงชู้สาวไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะซึ่งรายงานเนี่ยระบุชัดเลยว่าเกือบ 60% ของการล่วงละเมิดเนี่ยเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหลักก็คือ Facebook WhatsApp Instagram Snapchat TikTok นะคะขณะที่อีก 14% เนี่ยเกิดขึ้นในโลกของเกมออนไลน์หลังจากที่รายงานนี้ออกไปเนี่ยทางบรรดาแพลตฟอร์มก็มาชี้แจงมาตรการของตัวเองเนาะ Meta ก็บอกว่าบริษัทเนี่ยได้เพิ่มมาตรการคุ้มครองแล้วเช่นตั้งค่าบัญชีเยาวชนเป็นส่วนตัว default นะคะแล้วก็บล็อกผู้ใหญ่ส่งข้อความหาเยาวชนที่ไม่ใช่เพื่อนแล้วก็ WhatsApp เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันข้อความส่วนตัวไม่ใช่โซเชียลมีเดียมาอ้างไปแบบนั้นนะคะSnapchat เนี่ยก็บอกว่าแพลตฟอร์มกำลังต่อสู้กับการกันโชคทรัพย์ทางเพศออนไลน์อย่างเข้มงวดนะคะทั้งตรวจจับเชิงลุกการลบบัญชี TikTok ก็ยืนยันว่าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อายุ10กว่าปีเป็นส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้นนะแล้วก็จำกัดฟีเจอร์บางประการแต่คุณธนัทคะเราก็ยังเห็นเนาะแบบไอ้การคุกคามหรือว่าเด็กอายุน้อยก็ยังมีบัญชีนะคะแต่เขาบอกว่าข้อมูลที่น่าตกใจกว่าคือ 50% ของผู้กระทำความผิดเนี่ยคือคนที่เด็กคุ้นเคยไงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคู่รักนะคะ 38% ถึงเป็นผู้กระทำความผิดที่พบพันเป็นครั้งแรกในโลกออนไลน์แต่เชื่อไหมคะมีคดีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นเองที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยเพราะอยากจะโยงกับอีกเรื่องหนึ่งด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในนิวยอร์กนะคะนายกเทศมนตรีคนใหม่เนี่ยมาลดานี่นะคะโซรานมันดานี่เขาก็ประกาศสั่งแบน generative AI ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงม.2ซึ่งมันดานี่เนี่ยบอกว่านี่คือคำมั่นสัญญาที่จะทำให้ห้องเรียนและการศึกษาของเด็กเนี่ยได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเขาเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยควรมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถเรียนรู้ในการตั้งคำถามหรือใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆในห้องเรียนมากกว่าพึ่งพาคำตอบจาก AI นะคะแต่ก็มีรายงานข่าวว่าเนี่ยเขาถูกกดดันเนาะจากกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องจริงๆต้องการให้แบน2ปีด้วยซ้ำไปแต่ก็มาหยุดอยู่ที่1ปีนะคะระยะเวลาการนับ1ปีเนี่ยก็คือปีการศึกษา2026จนถึง2027เนาะแต่ว่าสำหรับเด็กม.ปลายเพราะนี้เนี่ยตั้งแต่อนุบาลถึงม.ต้นนะคะส่วนเด็กม.ปลายเนี่ยคือจะต้องเรียน AI literacy หรือว่าความรู้ความเข้าใจความเท่าทันใน AI เนี่ยปีละ2ครั้งเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องอคติความเสี่ยงจริยธรรมของ AI รวมถึงจำกัดการใช้ AI ในโปรเจกต์ที่ทางโรงเรียนเนี่ยคัดกรองมาให้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมีการเรียน AI literacy กันแล้วหรือยังนะคะและที่สำคัญเนี่ยมาดานี่บอกว่าคือการแบนเนี่ยคือเขาบอกว่าตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงเกรด8เนี่ยซึ่งเท่ากับประมาณม.2บ้านเราเนอะที่ห้ามใช้ generative AI เนี่ยครูเนี่ยสามารถใช้งาน AI เพื่อเตรียมการสอนได้นะคะเด็กที่ต้องเรียนภาษายังต้องใช้ตัวช่วยเนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็ใช้เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่สามารถเพื่อให้เรียนสะดวกขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แบบว่าแบบไม่ได้ในทุกกรณีนะคะความน่าสนใจเนี่ยอยู่ที่การอธิบายมาลดานี่เขาบอกนะเขาเน้นย้ำหลายครั้งว่าเขาอยากปกป้องวัยเด็กโดยต้องไม่ทำเหมือนว่า AI ไม่มีอยู่จริงเนาะฉะนั้นมันก็จะมีคือรู้แหละว่านอกห้องเรียนเนี่ยเด็กๆยังต้องเจอกับ AI แต่ว่าการปกป้องวัยเด็กของเขาเนี่ยหมายถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ตั้งคำถามคือเขาบอกว่าความไม่รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะใช่ไหมเราควรเรียนรู้แล้วก็ควรค้นหาไม่ใช่ทุกอย่างมีคำตอบสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยออกห่างออกจากโลกออนไลน์อีกนิดนึงมาลดานี่พูดด้วยนะคะบอกว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้การคิดด้วยตัวเองต้องทำงานร่วมกับเพื่อนต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามให้ดีขึ้นต้องเรียนรู้ด้วยว่าการยังไม่รู้คำตอบนั้นรู้สึกอย่างไรเพราะว่าช่วงเวลาที่ยังไม่รู้การลองผิดลองถูกความล้มเหลวกลับไปคิดใหม่การพยายามแก้ไขโจทย์ยากๆเนี่ย มันไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เน้นนี้ก็เป็นอีกเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับเรื่องเด่นหนึ่งสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่ประเด็น Data Center นะครับที่ก็มีการขุดคุ้ยมีการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ตรวจสอบกันนะครับศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นด้าน AI ยุคบรรดาประดิษฐ์เนี่ยฮะในการทำเทคโนโลยีการทำธุรกิจนะครับปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนผ่านนะครับเดี๋ยวสังคมดิจิทัลอะไรต่างๆนี่แต่มันก็ตามมาด้วยปัญหาแล้วก็สิ่งที่ต้องรับมือนะว่ามันจะมากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไรแล้วทราบดีนะครับเท่าที่ศึกษากันมาแล้วก็ตีแผ่กันมานะครับมันก็มีความเป็นทางด้านกฎหมายที่ประทายข้อมูลนะฮะที่จะต้องมีอยู่ภายในพื้นที่เรานะฮะการที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจการให้บริการต่างๆก็ต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วของข้อมูลครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่ซ้ำๆเดิมๆแหละครับต่างประเทศก็เผชิญมาแล้วนะครับซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการพยายามแล้วก็คำสั่งออกมาแล้วนะครับมีเรื่องที่ต้องไปดูนะฮะเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟกระทบผู้คนอย่างไรนะครับการสะสมน้ำมันนี่ก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่ไปลองดูทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยก็มีข้อกำหนดต้องมีไฟสำรอง48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะต้องตุนเอาไว้นะแต่ก็จะต้องไม่เกิน 500,000 ลิตรเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเข้าไปตรวจสอบก็พบนะฮะหลายๆจุดก็ทำให้ออกคำสั่งมาโดยทางกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระงับการก่อสร้างหรือว่าการพัฒนา data centerบางจุดออกไปแล้วแล้วก็ที่เข้าไปตรวจสอบกันด้วยก็คือการเบี่ยงประเด็นหรือว่าการมุบมิบนะฮะขออนุญาตเป็นคลังสินค้าแต่มาปรับเปลี่ยนพวกนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็ยังมีทางนักการเมืองหลายคนนะครับเข้าไปดูว่ามันมีบางแห่งซุกซ่อนนะครับกักน้ำมัน 400,000 ลิตรเป็นต้นนะครับที่ต้องออกระเบียบวันนี้นะฮะคาดว่าจะมีการประชุมนะฮะบอร์ด Data Centerนะครับรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิตินิติธันประภาสซึ่งก็เป็นผู้ที่ถูกเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันนะครับเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ด้วยนะครับก็จะพูดคุยกับหลายหน่วยงานนะฮะวันนี้ก็ต้องรอดูความคืบหน้าว่าบอร์ด Data Center จะเป็นอย่างไรจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับขับเคลื่อนอะไรออกมาให้เป็นรูปธรรมบ้างนะครับปัจจุบันไทยก็มี data center ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง49แห่งนะครับของกรุงเทพนี่ก็กระจายไปต่างๆนะฮะหลักๆก็อยู่แถวนี้ฮะพระราม9รัชดาใช่มั้ยฮะแล้วก็ยังมีรามคำแหงบางกะปิบางรักปทุมวันจตุจักรยานนาวาโอ้โหก็อยู่ในชุมชนเมืองที่สร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวและความตื่นเต้นระทึกไปด้วยนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรถึงแม้ว่าทางหน่วยงานการประปานครหลวงการไฟฟ้านะฮะก็ต่างก็ยังยืนยันอยู่นะครับในปัจจุบันที่มาขออนุญาตแล้วนะครับการใช้ไฟต่างๆก็มีการแจ้งกันไปเปรียบเทียบกับศูนย์การค้านะฮะก็ยังบอกว่าใช้ไม่เทียบเท่านะครับนะก็มีอยู่ในกฎหมาย
1: เมื่อวานนี้เนี่ยคือกรมควบคุมมลพิษเขาไปตรวจตรงพระราม9นี่แหละใหญ่ๆตึกใหญ่ๆที่เราเวลาลงทางด่วนจะเห็นเนี่ยนะคะก็อันนั้นเนี่ยโอ้โหน่าตกใจนะไปเปิดท่อเลยนะคะปรากฏว่ามันมีน้ำมันแบบดำๆอ่ะอยู่ในนั้นนะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็อ้างบอกว่าตอนช่วงทดสอบระบบหล่อเย็นมันมีไอ้น้ำมันรั่วลงไปแต่ก็ไม่แจ้งไม่อะไรเลยชาวบ้านเนี่ยจริงๆเขาร้องว่ามันมีกลิ่นมันมีแบบคือทำให้รู้สึกปวดหัวเนี่ยอยู่สักประมาณ2เดือนแล้วนะคะโอ้โหเนี่ยคือทางกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้ก็มี

0: แข่งขันทางธุรกิจของสองมหาอำนาจแล้วก็เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะครับแต่ที่บ้านเขาที่จีนเนี่ยเราก็ทราบข้อมูลน้อยนะครับแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเกิดอย่างที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเออขอไปรัฐเวอร์จิเนียสิทางตอนเหนือนะครับมีศูนย์ Data Center ที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็มีผู้ออกมาคัดค้านและเป็นปัญหากันนะครับชุมชนนะฮะกระทบกับการใช้ระบบไฟฟ้าบดบังทัศนียภาพทางพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เพราะว่าที่นั่นตั้งอยู่ที่อุทยานเกี่ยวข้องกับสนามรบในสมัยสงครามกลางเมืองก็เป็นจุดที่ทางประวัติศาสตร์มีอนุสรณ์สถานนะครับก็ไปตั้งอยู่บริเวณนั้นด้วยทำให้ผู้คนก็ต่อต้านแล้วก็ยังมีที่ไม่นานมานี้นะครับเลือดจอร์เจียนะครับเลือดจอร์เจียนี่ก็เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิวนะผู้ประท้วงนี่เขาบอกว่าตั้งจงใจมาตั้งในชุมชนของคนผิวดำนะครับพวกเนี่ยพวกมิตรสหายของในทรัมป์เนี่ยนะครับพวกบิ๊กเทคพวกเขามีชื่อเฉพาะไปแล้วนะตอนนี้นะฮะกลุ่มคนเหล่านี้ก็ใช้วิธีเนี่ยมาเหยียดผิวมากีดกันทางเชื้อชาตินะครับทำลายชุมชนของพวกเขาก็เรียกร้องให้กำจัดไปรัฐยูทาห์นี่ก็มีนะครับรัฐยูทาห์นี่ก็เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับอยู่ทางตะวันตกนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการใช้น้ำทุกคนบริโภคแต่กลับไปนำไปใช้ระบายความร้อนรัฐอินเดียนามิสซูรีโอเรกอนวิสคอนซินเหล่านี้ก็มีชุมชนต่อต้านนะครับชะลอการก่อสร้างหลายพื้นที่เนี่ยออกฤทธิ์ออกเดชก็ทำให้นักการเมืองเจ้าของตำแหน่งเนี่ยหลุดเก้าอี้ไปก็หลายคนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ที่ยุโรปก็มีนะครับไอร์แลนด์ก็ต้องชะลอdata center นะครับเนื่องจากใช้ไฟเกินดูเรื่องปริมาณไฟนะฮะมันจะเกิน 20% ตามกำหนดหรือว่ายังไงเนี่ยฮะก็ทำให้ต้องชะลอไปหลายประเทศแบบบ้านเราก็มีนะครับแน่นอนสิงคโปร์ก็เคยชะลอการก่อสร้างนะฮะเป็นการชั่วคราวจัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่ลาตินอเมริกานี่ก็น่าสนใจนะครับมีหลายประเทศพยายามแข่งขันกันบราซิลน่าจะเป็นประเทศหลักนะครับในเรื่อง data center แต่ว่ามีศูนย์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ชิลีในภูมิภาคนี้นะครับที่ชิลีก็เป็นปัญหาเยอะเลยโอ้โหชิลีนี่มันเชิญกับภัยแล้งอย่างหนักเลยนะครับภัยแล้งพื้นที่ชุ่มน้ำของเขาเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแถบเทือกเขาใกล้ๆกับกรุงซานติเอโกนี่แหละนะฮะมีพื้นที่เป็นพันๆไร่แต่ว่ากลายเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้วนะครับดินแตกระแหงทั้งที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญนะครับต่อด้านสิ่งแวดล้อมต่อสัตว์ป่าอะไรต่างๆนี่ครับเป็นแหล่งอาหารของสัตว์กลายเป็นนี่แหละครับก็เพราะว่าทั้งเรื่องโลกร้อนแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับนี่นะครับพื้นการใช้เป็นพื้นที่ data center เอานำน้ำไปเนี่ยโอ้โหไปป้อนเขาบอกว่าใช้น้ำเป็นพันล้านลิตรต่อปีนี่ครับในช่วงเปิดตัวมีบริษัทแห่งแรกก็คือของ Google เนี่ยนะครับแห่งเดียวเนี่ยใช้น้ำ50ลิตรต่อวินาทีเทียบเท่ากับการใช้น้ำต่อปีของครัวเรือนชาวชิลีประมาณ 8,500 ครัวเรือนครับนะฮะแล้วข้อมูลที่ตรวจพบมาเมื่อสัก3ปีที่แล้วใช้น้ำรวมกันเนี่ยในบริเวณนี้เรือนเดียวนะซึ่งตอนนี้มันมีผุดขึ้นมาอีกเป็น5แห่งแล้วนะไอของอันแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2015สร้างขึ้นมาพวมี5แห่งในบริเวณนี้แล้วนะครับใช้น้ำรวมกัน 1,500 ล้านลิตรต่อปีนะครับก็ทำให้โอ้โหปัญหาเรื่องความแห้งแล้งในพื้นที่มันหนักอยู่แล้วก็ทำให้มีปัญหายิ่งขึ้นอีกแล้วก็เพิ่มคาร์บอนฟุตปรินท์นะครับกระทบชุมชนนี้เป็นทุกกรณีนะครับที่เกิดขึ้นทำให้กระทบกับชุมชนผู้บริโภคแล้วก็ความพยายามในการต่อสู้กับโลกร้อนแต่ว่าพอไปเทียบกับผลดีต่อชุมชนว่าจะเกิดการสร้างงานมันไม่เกิดจะเสร็จนะคงจะไม่อาจจะเรียกว่ามีแต่คนตรวจคนเข้าคนออกแล้วมั้งนะเพราะว่า
1: เออรปภ อย่างนั้นนะคะ
0: รปภใช่ไหมเออนะเพราะนั้นหลายประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเยอรมนีเนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นหัวหอกนะครับในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยซึ่งเราพวกคนจะนำมามองด้วยนะครับคือการกำหนดให้เรื่องของการใช้การใช้ความร้อนที่ออกมาเนี่ยนำไปรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ให้เต็มที่ 100%นะครับหาวิธีหาเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่ผมไม่ทราบว่ากำหนดมาเป็นกฎระเบียบชัดเจนแล้วหรือยังหรือว่าอยู่ในช่วงนำแนวความคิดเป็นข้อเสนอหรืออย่างไร

0: กำลังพิจารณาเทคโนโลยีที่จะมาใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรนะครับความร้อนที่ออกมาแทนที่จะต้องใช้น้ำไปหล่อเย็นก็นำมารีไซเคิลทำมาทำประโยชน์ซะเนี่ยนี่เป็นหนึ่งจุดที่ต้องติดตามว่ามันมีเทคโนโลยีมารองรับหรือไม่แล้วเราจะสามารถที่จะนำมาเป็นมาตรการเพื่อรับมือกับเรื่องนี้นะครับจริงๆมันก็มีความจำเป็นเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจำเป็นต้องมีเป็นโลกยุค AI นะฮะจำเป็นต้องขึ้นจัดทำขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆมากมายแต่ต้องลบคมดาบนะฮะที่มันไม่เราไม่ต้องการเสียเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่3แล้วสำหรับ News of the Week ครับ
1: ช่วง News of the Week
2: ค่ะดูข่าวอื่นกันนะคะคุณธนัทเริ่มจากที่ฮ่องกงก่อนนะคะโชชัวหว่องตอนนี้อายุ29ปีแล้วนะเขาถูกจำคุกมาเกือบ5ปีคดีล่าสุดที่มีการเพิ่มข้อหาสมคบคิดต่างชาตินะคะเพื่อล้มล้างการปกครองเนี่ยนะคะก็โจชัวหว่องก็สารภาพนะคะคดีนี้เพราะว่าคดีนี้เนี่ยคุณธนัทจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีอีกคดีหนึ่งใช่ไหมที่เขาเรียกฮ่องกง47เนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยข้อหาสมคบคิดเพื่อล้มล้างการปกครองควรจะได้ออกจากเรือนจำเนี่ยปี2027แล้วเนาะแต่ว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มข้อหาให้กับเขาถูกจับกุมระหว่างถูกจับกุมในเรือนจำเนี่ยในข้อหาสมคบคิดปลุกต่างชาติซึ่งก็เขาสารภาพฟาน24เนี่ยวิเคราะห์นะคะว่าที่เขาสารภาพเนี่ยเพราะว่าการลดโทษภาพบังคับเนี่ยตามกฎหมายฮ่องกงการยอมรับสารภาพผิดตั้งแต่เนิ่นๆจะลดจำเลยจะได้ลดจำคุกเนี่ย1ใน3โดยอัตโนมัติแล้วก็อัตราการยกฟ้องคดีความมั่นคงในฮ่องกงเนี่ยเกือบจะเป็น0เลยทีเดียวก็คงคล้ายๆกับคดีมาตรา112ในบ้านเรานะคะส่วนเพื่อนที่ไปเยี่ยมโจชัวหว่องทุกเดือนก็บอกว่าเขายังคงเข้าใจยอมรับแล้วก็ยังนับถือเขาต่อไปค่ะคุณธนัทคะส่วนเนเธอร์แลนด์ค่ะตอนนี้ธนาคารกลางนะคะจะย้ายทองคำสำรอง86ตันออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะคะแล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนทองในลอนดอนเนี่ย 18.1% แล้วก็ 32.1% ที่ฝากไว้กับ BOE นะคะบอกว่าซื้อขายได้ง่ายพร้อมใช้มากกว่าในยามวิกฤตนะคะนี่ก็สะท้อนอีกประเทศหนึ่งที่พยายามจะออกห่างจากสหรัฐนะคะแล้วก็ส่วน Apple ค่ะตอนนี้ก็กำลังเผชิญการฟ้องร้องมูลค่า 2,000 ล้านปอนด์นะคะในลอนดอนก็เป็นเกี่ยวกับการที่นักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยพบว่ามันมีการติดตามแอปเนี่ยโดยผู้ผลิต iPhone นะคะเขาบอกว่า iPhone เนี่ยพยายามที่จะใช้การติดตามแอปที่ไม่เป็นธรรมค่ะก็มีเรื่องฝั่งเศรษฐกิจด้วยค่ะคุณธนัทคะเชิญค่ะ
0: ครับที่สหรัฐนะครับทางนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้บอกเป็นในนะฮะว่าอาจจะต้องยุติการสนับสนุนสหราชอาณาจักรนะครับในประเด็นเรื่องเกาะฟอกแลนด์นะครับเพราะเขาก็เป็นพันธมิตรเดี่ยวแน่นกับผู้นำของปัจจุบันของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็มีปัญหาระหองระแหงกับอังกฤษมาอย่างยาวนานนะฮะตั้งแต่รัฐบาลไหนๆนะฮะเพราะว่าไม่ได้สนับสนุนอะไรหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะสงครามอิหร่านด้วยก็ไม่รู้จะทำจริงขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่อินโดนีเซียก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับปัญหาเรื่องโครงการค่ากลางวันอ่านกลางวันนักเรียนนะครับมูลค่าหลายเป็นหมื่นล้านนะครับเทียบเงินไทยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเกิดขึ้นอยู่เนืองๆอาหารเป็นพิษนะครับนี่รอบล่าสุดนี่ก็มีนักเรียน 2,000 คนในหลายพื้นที่ที่เกิดอาหารเป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาลกันนะครับก็ขณะนี้เรื่องของเหตุการณ์ที่ยูเครนนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับปัญหาก็ยังรุนแรงมากขึ้นการสู้รบต่างๆนะขณะนี้ก็เกรงกันว่าจะเข้าสู่ยุคช่วงใหม่นะฮะที่มีการใช้ยุทโธปกรณ์รุนแรงมากขึ้นขณะนี้ก็ยังขัดขวางนะครับทางยูเครนเนี่ยประกาศว่าโดรนของเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียมากแต่ขณะนี้ก็บอกช้ำกับเรื่องของการขาดแคลนนะขีปนาวุธสกัดกั้นโดยเฉพาะแพทริออตซึ่งทางรัฐบาลในทรัมป์ก็ยังไม่อนุญาตให้นำไม่มอบใบอนุญาตให้ไปผลิตเองได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มอบให้ด้วย

0: ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวทั้งหมดนะครับในช่วงแรกนี้ของชาวตะลกแล้วพักสันสักครู่นะคุณกัญญิกาเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีหลายเรื่องให้ติดตามใน News of Week ชาวตะลกครับ
1: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวชาดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
13: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
0: ครับก็สู่ช่วงที่2ชาตาโลกนะครับกับผมธนัทและคุณกัญญิกาเราไปต่อกันในช่วงที่2ของ News of the Week ครับ
1: ช่วง News of the Week
14: คุณธนัทคะเขาบอกว่าเด็กที่เกิดคือประมาณ Gen X อะลงมาเนี่ยจะไม่เคยรับรู้เลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยคือความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยเพราะว่าสังคมเศรษฐกิจที่เขาเติบโตมาเนี่ยมันไม่ได้ร่ำรวยอีกแล้วไงหรือแม้แต่ Gen X เนี่ยก็ตอนคนเด็กๆมากๆอะตอนที่ญี่ปุ่นกำลังร่ำรวยเนาะซึ่งพอFinancial Times เนี่ยซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของที่อังกฤษเนี่ยรายงานเชิงวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคำถามว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีภาวะที่เขาเรียกว่า Japanification เนี่ยคือตอนนี้ถ้าเมื่อก่อนเราก็อาจจะรู้สึกดีนะโอ้กำลังจะเป็นแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คำนี้ชักจะเป็นคำที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันหมายความว่าเรากำลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อต่ำเศรษฐกิจแทบไม่โตท่ามกลางสังคมที่สูงวัยแล้วก็แก่ก่อนรวยด้วยหนี้สูงด้วยนะคะซึ่งทาง Financial Times เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ใช่แค่เผชิญภาวะสังคมสูงวัยเนาะแต่เป็นสูงวัยแบบแก่ก่อนรวยประเทศอื่นอาจจะรวยก่อนแก่นะประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเสือแห่งเอเชียกำลังเข้าใกล้จุดที่จะมาแทนญี่ปุ่นในฐานะสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชีย ก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันและก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันติดดินอันนี้ก็บทวิเคราะห์นี้มีขึ้นหลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะเป็นครั้งที่3แล้วอยู่เพียง 1% ซึ่งก็ต่ำที่สุดเขาบอกว่าเป็นประเทศหนึ่งในอันดับโลกเลยนะคะจะเป็นรองแค่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแต่กรณีของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันมีปัจจัยบางอย่างที่มันต่างกันซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าในไม่ช้าเนี่ยประเทศไทยจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าญี่ปุ่นจำได้ไหมคะเคยมีปีหนึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเคยมีอัตราดอกเบี้ยที่ว่าคือคนฝากต้องไปจ่ายเงินแทนอ่ะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแบบนั้นน่ะคือไม่ได้ดอกเบี้ยด้วยเนาะแล้วก็ยิ่งไอ้เจแปนิฟิเคชันเนี่ยภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำเงินเฟ้อต่ำตราการเติบโตต่ำเนี่ยนะคะเราก็จะมีเรื่องหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงประชากรสูงวัยแล้วก็เครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เป็นภาคท่องเที่ยวเนี่ยก็เดินเครื่องไม่เต็มที่นะคะซึ่งทางลุยส์ลูซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์เอเชียของ Oxford Economics นะคะบอกว่าเอเชียโดยรวมเนี่ยมีความเสี่ยงต่อภาวะแบบนี้สูงกว่าภูมิภาคอื่นเนื่องจากประชากรกำลังเข้าสู่ภาวะสูงวัยแต่ประเทศไทยเนี่ยเผชิญผลกระทบหนักที่สุดเพราะว่าเรามีหนี้อยู่ในระดับที่สูงมากนะคะแม้ว่าจีนเองจะเผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันแต่จีนเนี่ยมีเครื่องมือเศรษฐกิจแล้วก็การคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจมากกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในรายงานของ Financial Times นะคะเขาก็สัมภาษณ์คุณดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงหากเกิดวิกฤตเนี่ยยังสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีกแต่ว่าผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยอมรับด้วยว่ามันเกือบถึงขีดจำกัดของสิ่งที่นโยบายการเงินจะสามารถทำได้แล้วเพื่อกระตุ้นความเติบโตแล้วก็จำเป็นต้องมีทั้งมาตรการที่มุ่งเป้าเฉพาะจุดจากธนาคารกลางแล้วก็มาตรการกระตุ้นการคลังจากรัฐบาลเพื่อเร่งการขยายตัวเศรษฐกิจเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันออกมาใกล้ๆกับที่ทางธนาคารโลกเนี่ยมีข้อเสนอถึงประเทศไทยเขาเรียกว่า Flagship Report เนาะซึ่ง Flagship Report เนี่ยก็จะทำขึ้นเพื่อประกอบการประชุมในปลายปีนี้ที่เราบอกว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็การเงินระหว่างประเทศนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเนี่ยธนาคารโลกเนี่ยบอกว่ารายงานนี้ชื่อว่า Building Thailand Future Today นะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ใช่ไหมคะแต่ว่าธนาคารโลกบอกว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องยกระดับการเติบโตของ GDP เนี่ยให้ไปอยู่ที่ 5.4 เนาะต่อปีตั้งแต่ปี2026ตั้งแต่ปี2025แต่ปัญหาก็คือค่าเฉลี่ยที่ไทยทำได้เนี่ยมันอยู่แค่ 2.2 ไงคุณธนัทมันมีช่องว่างอยู่เยอะอะถ้าไทยเติบโตด้วยอัตรานี้เนี่ยแบบจำลองของธนาคารโลกบอกว่าเราจะก้าวเส้นรายได้สูงเนี่ยไปช้ากว่าเดิมเนี่ย30ปีจากเดิมที่เกิดไว้11ปีก็จะอยู่ที่30ปีจะตอนประมาณปี2056อ่ะถึงตอนนั้นเราก็โอ้โหแบบเกษียณแบบแก่มากเลยนะคะหมายถึงพวกเราเองเนาะเขาก็เลยบอกว่าถ้ามี10ข้อเสนอที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงนะคะลองฟังดูแล้วก็ดูว่าแนวทางของประเทศเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมนะคะว่าในภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ายิ่งทำล่าช้าต้นทุนมันก็จะยิ่งสูงนะคะซึ่ง10ข้อเสนอเนี่ยก็คือ1พวกอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยใช้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศไม่ใช่แค่รับการลงทุนเข้ามาตั้งเนาะ2ปรับปรุงระบบนิเวศสตาร์ทอัพเปิดทางให้วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการเพิ่มสปิลโอเวอร์จากการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าขยายการผลิต EV เพื่อการส่งออกขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสร้างงานที่ดีกว่าในพื้นที่ที่หลากหลายขึ้นแล้วก็ลดข้อจำกัดทางการค้าในภาคบริการดิจิทัลนะคะส่วนกลุ่มธุรกิจในอนาคตเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับ SME ปรับปรุงบรรยากาศการทำธุรกิจการลงทุนพร้อมกับสปิลโอเวอร์การลงทุนโดยตรงจากประเทศเพื่อสร้างพลังงานในระบบส่วนแรงงานในอนาคตยกระดับพื้นฐานนะคะพื้นฐานบ่มเพาะบุคลาการด้าน STEM แล้วก็ AI ส่วนกลุ่มเมืองแห่งอนาคตก็ผลักดันการเติบโตของเมืองรองเพื่อสร้างงานที่ดีนอกกรุงเทพแล้วก็ประเด็นที่10ก็คือการขยายพลังงานสะอาดและความสามารถในการรับมือสภาพภูมิอากาศเพื่อดึงดูดการลงทุนสีเขียวค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะ
4: เ
0: การพัฒนาก็ทำให้เราต้องอยู่ในทางสองแกล้งนะครับเราก็ต้องดูความสมดุลด้วยเป็นสิ่งที่ท้าทายมนุษยชาตินะครับว่าจะรับมือกับภาวะโลกร้อนอย่างไรรวมทั้งปีนี้ที่มีปรากฏการณ์เอลนิโญระดับซูเปอร์เอลนิโญนะองค์การสหประชาชาติจากข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต่างๆก็เตือนแล้วนะครับขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงพีคพีคสุดน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะฮะข้อมูลล่าสุดนั้นนะฮะก็มีแนวโน้มว่าเอลนิโญปีนี้จะรุนแรงที่สุดในรอบ 1,000 ปีครับไม่ใช่ระดับ100ปีนะฮะ 1,000 ปีเขารู้ได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์ก็ไปเปรียบเทียบนำข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีนะครับตรวจวงปีของต้นไม้นะครับก็ทำให้รู้ว่าอุณหภูมิในรอบ 1,000 ปีที่ผ่านมาปีนี้จะเอลนิโญรุนแรงที่สุดนะครับมันก็ผสมรวมกับภาวะโลกร้อนที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับทำให้เกิดสถานการณ์อากาศแปรปรวนอากาศสุดขั้วมากมายทีเดียวนะฮะกระจายความเสี่ยงไปทุกพื้นที่ของโลกในแบบต่างกันไปนะครับโครงการอาหารโลกก็เตือนว่าเดือนสิงหาคมเตือนไว้ตั้งแต่ในเดือนสิงหาคมนะครับจะทำให้ผู้คน50ล้านคนเข้าสู่ภาวะอดอยากอย่างรุนแรงขณะนี้วิกฤตเท่าที่เปิดขึ้นตามข้อมูลนะครับจะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกแนวนิโญก็คือวัฏจักรทางธรรมชาตินะครับอุณหภูมิน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเกิน 0.5 ขึ้นไปปีนั้นก็จะถือว่าเป็นเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยนะครับปีนี้ท่านเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญเพราะมันเกินไประดับ 1.5 เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยศูนย์ที่ตรวจสอบนะครับใช้ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูแล้ว อุณหภูมิมหาสมุทรเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีถึง 2.6 องศาเซลเซียสคุณกันนิกา 2.6 นะครับมันมากไปกว่า 0.5 เยอะแล้วนะครับนะเยอะแล้วยังไม่พอพฤศจิกายนนะครับจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ4องศาเซลเซียสโอ้โหมีแบบจำลองต่างๆที่เขาประเมินกันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ที่4องศาเซลเซียสเกินระดับค่าเฉลี่ยโอ้โหมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับเพราะจะทำให้ส่งผลต่อวิกฤตสภาพอากาศที่รุนแรงอยู่แล้วทางสหประชาชาติก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีความเสียหายแน่นอนนะครับแล้วก็จะผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจทั่วโลกนะความเสียหายจากภัยแล้งน้ำท่วมที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันก็มาจากน้ำมือของพวกเราที่เราทำไปแล้วก็ซ้ำเติมด้วยเอลนิโญซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะรุนแรงขึ้นนะเหมือนกับเงาตามตัวจากปรากฏการณ์ที่เกิดภาวะโลกร้อนนะครับก๊าซเรือนกระจกต่างๆจากข้อมูลอัปเดตขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับก็นำเผยแพร่ล่าสุดว่าเอลนิโญได้ก่อตัวขึ้นอย่างเต็มที่ดังเสถียรแล้วจะเปิดปรากฏการณ์ที่รุนแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วที่ยุโรปเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับคลื่นความร้อน5รอบ6รอบหรือยังก็ไม่ทราบนะครับ5รอบเข้าไปแล้วเป็นภัยแล้งอย่างเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วร้อนแต่ละทีเนี่ยมันร้อนแบบขุมนรกเปรียบเทียบกันอย่างนั้นเลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดปัจจุบันก็คือกรณีไฟป่าที่อินโดนีเซียซึ่งไหม้มานับเดือนแล้วนะครับหลายจุดก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์เหมือนกันนะครับจากการเผาป่าถางป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในระดับบริษัทข้ามชาติในระดับเกษตรกรรายย่อยก็เหมือนกันเลยนะครับที่เกาะบอร์เนียวนะครับบางจังหวัดนี้ก็เป็นจุดที่รุนแรงมากมีจุดวิกฤตเป็น 2,000 จุดนะฮะจุดความร้อนนะครับทั่วอินโดนีเซียเกาะสุมาตราลงใต้ไปด้วยเนี่ยรวมแล้วทั้งประเทศประมาณ 4,400 กว่าจุดนะที่เกาะบอร์เนียวเนี่ย2เยอะที่สุดนะครับแต่วิกฤตเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับจุดไหม้ธรรมดาแต่จุดวิกฤตที่เป็นจุดความร้อนมากๆนี่ก็เป็น 2,000 จุดเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดปัญหายาวนานนะครับหลายสัปดาห์ละเป็นเดือนๆ นะครับแล้วก็เกิดขึ้นไม่หยุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพลุนะบ้านเราก็มีปัญหา อยู่เนืองๆใช่ไหมครับป่าพลุเพราะว่ามันสะสมความร้อนใต้ดินนะข้างบนอาจจะดับไฟได้แล้วแต่คุกรุ่นอยู่นานหากไม่มีน้ำเข้าไปล หล่อเลี้ยงให้มันชุ่มชื้นนะครับฝนตกลงมาหนักๆในพื้นที่นั้นก็จะทำให้มันปะทุขึ้นมาด้วยแล้วก็ลุกลามเป็นปัญหามลพิษนะครับมีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจนะครับหลายแสนคนที่เข้าโรงพยาบาลล้มป่วยแล้วเพราะว่าได้ผลกระทบเป็นล้านๆแน่นอนครับเพราะประชากรเขาเยอะทั้งเกาะบอร์เนียวแล้วก็สุมาตรากระทบไปยังสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วนะครับบรูไนแน่นอนสัตว์ป่าต่างๆมีภาพที่น่าสะเทือนใจนะครับอูรังอูตังต้องหายใจแบบรวยรินมากนะครับเพราะว่าขาดออกซิเจนต้องเข้าไปช่วยกันอย่างเต็มที่เลยปีนี้มันยังไม่แผลงฤทธิ์เต็มที่ซะด้วยซ้ำเอลนิโญก็ทำให้ปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับที่รุนแรงเนี่ยก็คาดว่าอินโดนีเซียในปีนี้หากเข้าช่วงพีคในเดือนพฤศจิกายนไปแล้วอาจจะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไปถึง70ล้านไร่นะครับ70ล้านไร่ตอนนี้ก็เป็นล้านไร่แล้วนะครับที่สูญเสียไปแต่นักวิชาการของอินโดนีเซียเขาประเมินไว้ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องสูญเสียถึง70ล้านไร่ในปีนี้นะครับนี่ก็เป็น News of the Week เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประสบการณ์ซูเปอร์เป็นอินโดครับ
14: เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยคุณธนาเนี่ยถามคุณสังกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเราได้รับโทรศัพท์จากสแกมเมอร์หรือว่าบรรดาพวกข้อความเนี่ยน้อยลงไหมนะคะแล้วก็ถามว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าสแกมเมอร์มันน้อยลงหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ได้น้อยลงนะมันอยู่ในช่วงการปรับฐานแล้วก็อาจจะมุ่งเป้าใหม่เพราะว่าพอปลายสัปดาห์คุณธนัทโอ้ยข่าวก็ออกมาเลยนะคะไม่ว่าจะนักศึกษาเนอะที่เป็นเป้าหมายที่ถูกหลอกว่าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายต่างๆฉะนั้นก็ต้องไปดูเหมือนกับลักตัวเรียกค่าไทยไปเอาเงินจากพ่อแม่ซึ่งด้วยวัยเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือเขาไม่ค่อยสนใจข่าวสารเนอะแล้วก็มีระเบียบต่างๆมากมายเด็กก็อาจจะยังไม่รู้มากแม้ว่าจะเป็นเด็กนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ตามนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ชีวิตห่างไกลจากครอบครัวเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายที่พวกนี้จะเข้าจู่โจมแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ยังไม่เคยหลุดเป้าหมายก็คือบรรดาพวกคนสูงอายุคนเกษียณอายุเนาะและยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณธนัทคือไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็คงร่วมกับบรรดาพวกไทยเทาทั้งหลายไทยดำเนี่ยนะอย่างอดีตข้าราชการที่ถูกหลอกมันมีคนส่งเงินมาส่งคนมารับเงินถึงบ้านน่ะถึงทั้ง3รอบเนี่ยมันย่ามใจมากเลยนะนักศึกษาก็โดนแบบนั้นเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะบอกเนี่ยก็คือว่าแล้วตอนนี้เนี่ยทางชายแดนเนี่ยสำนักข่าวชายขอบเขาก็รายงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางลาวเนี่ยเขาก็จับได้หลายครั้งเนอะทลายแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยแล้วก็จำนวนผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นคนไทยจำนวนหนึ่งเลยนะคะอย่างตรงที่บริเวณนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคิงโรมันเนี่ยคุณธนัทคะภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็คล้ายกับที่ตอนที่เราไปบุกทางฝั่งกัมพูชาและเห็นแบบห้องนะคะก็จะมีชุดเครื่องแบบตำรวจของตอนนั้นเราก็จะมีตำรวจจีนตำรวจอินโดนีเซียตำรวจเวียดนามใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องแบบตำรวจไทยป้ายแสดงสัญลักษณ์ตำรวจธงชาติไทยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือโปรไฟล์ปลอมอะค่ะเพื่อตอนที่คุยโทรศัพท์กันเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเป็นตำรวจไทยที่แท้จริงเนาะก็ทางนู้นเนี่ยเขาก็ส่งกลับมาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามการส่งต่อระดับชาตินะคะซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาบอกว่า92คนล่าสุดที่ส่งมาเนี่ยนะคะ92คนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพบการรับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าเงินเดือนเนี่ย 18,000 ถึง 25,000 ที่พักอาหารฟรีหรือว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยก็รอบเดินทางออกนอกประเทศตามช่องทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนเชียงรายคลองลึกสุดแก้วนะคะไม่มีบันทึกประวัติในระบบตรวจคนเข้าเมืองกว่า60%นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เปรียบเทียบกลับนะคะเรื่องของการออกจากราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่มันพบแบบนี้คุณธนัทส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยหนุ่มสาวอายุ16ปีมากสุดแค่44เท่านั้นเองหลายคนเนี่ยมีพฤติการเดินทางเข้าออกบ่อยครั้งเนี่ยสูง40ถึง60ครั้งเลยนะคะก็น่าสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเอ๊ะกระบวนการพวกนี้เ ขาจะยังสามารถเอาเด็กไทยเด็กวัยรุ่นไทยไปทำงานได้ตลอดเวลาแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยพอทำนานๆเข้าเนี่ยก็เหมือนกับไปฝึกวิชาแล้วก็มาตั้งแก๊งเองในประเทศไทยได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรองประธานมูลนิธิอิมมานูเอลส์นะคะคุณจารุวัฒน์จินมัคคาเนี่ยก็บอกว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยยังถูกส่งกลับจากต่างประเทศมากเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะเพราะคนส่วนใหญ่ที่ถูกส่งกลับ 90% เนี่ยเป็นคนหน้าใหม่ถูกบังคับไปคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และผู้เสียหายเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยคนเหล่านี้บางส่วนถูกลงโทษขณะที่เครือข่ายการค้ามนุษย์ตั้งต้นตั้งแต่คนที่ชักนำพาเหยื่อไปจนถึงกระบวนการตัวการใหญ่เนี่ยยังคงอยู่กินสบายเพราะว่าไม่มีการดำเนินการสอบสวนหรือสาวไปให้ถึงโดยเฉพาะเส้นทางการเงินนะคะทางมูลนิธิอิมมานูเอลที่เขาช่วยคนเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีช่องโหว่ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองหลังจากถูกส่งกลับมาแล้วไม่มีการทำฐานข้อมูลไว้อย่างจริงๆจังๆเพื่อให้รู้ว่าใครเคยไปมาแล้วกี่ครั้งใครเป็นผู้ค้ามนุษย์ตัวจริงใครเป็นคนที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ตัวจริงใครเป็นกลุ่มที่เป็นคนค้าคือเหมือนกับพ่อค้าคืออยู่ในโยงใยนี้นะคะที่ไม่ใช่เหยื่อถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาจริงจังเนี่ยก็ต้องนำข้อมูลทุกคนเข้าสู่ระบบขยายผลไปสู่ตัวการสำคัญนะคะซึ่งเขาเชื่อว่าทุกวันนี้มันเหมือนมีความพยายามตัดตอนไม่ให้เชื่อมไปถึงตัวการค้ามนุษย์นะคะถ้าขยายผลต่อจริงๆเนี่ยมันไปถึงอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนบริสุทธิ์ก็ยังถูกหลอกพวกอาชญากรค้ามนุษย์ก็ยังคงได้รับประโยชน์ยังมีความสุขต่อไปนะคะคุณสุทธิเกียรติบอกไว้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่แหล่งอาชญากรรมในคิงโรมันเมืองต้นพึ่งประเทศลาวเนี่ยก็ยังมีการหลอกลวงมากมายตราบใดที่ตัวใหญ่ไม่ได้ถูกจับการค้ามนุษย์ย่านนี้เนี่ยก็กลับมาซึกทักอีกเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ชายแดนฝั่งไหนเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งพวกวงจรพวกสมุนที่พาคนเข้าไปทำงานกันอยู่กันครบเลยเส้นเงินไม่ได้ถูกตรวจสอบจริงนะคะการที่บอกว่าคนไทยจำนวนมากสอดใจเข้าไปทำงานเป็นเพียงข้ออ้างเฉยๆเพราะจริงๆส่วนใหญ่ถูกหลอกไปแทบทั้งนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยคำถามสำคัญจึงอยู่ว่ามันมีความพยายามตัดตอนไม่ให้เชื่อมไปถึงกระบวนการค้ามนุษย์จริงๆหรือเปล่านะคะถ้าแบบนั้นเนี่ยผมก็เรียกว่าทำร้ายประเทศชาติทำร้ายสังคมจริงๆค่ะโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยราชการนะคะอันนี้ดิฉันตั้งคำถามกับหน่วยราชการเลยนะคุณธนาธร
0: ครับ
4: ช่วง News of the Week
0: ต่อมีข่าวอีกอันหนึ่งที่ตกเป็นหน้าหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเหรียญทรัมป์คุณกานิกาเหรียญ1ดอลลาร์นะครับออกมาแล้วนะครับหน่วยงานเรียกว่ามิ้นใช่ไหมกระสาบของ ของสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วเหรียญมีรูปหน้าในทรัมป์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีที่มีชีวิตอยู่นะครับปรากฏบนเหรียญจริงๆแล้วมีกฎหมายห้ามนะครับกฎหมายห้ามนะประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ในการดำเนินการเช่นนี้แต่เขาใช้วิธีเลี่ยงเนี่ยใช้มีข้อหนึ่งในกฎหมายนะในโอกาสครบรอบสามารถดำเนินการได้ครบรอบวาระต่างๆสำคัญต่างๆปีนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องของ250ปีเอกราชการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาการก่อตั้งประเทศวันชาตินั่นเองนะครับมาเป็นเหตุผลนะครับข้างชื่อของในทรัมป์ก็จะมีคำว่า Liberty นะครับแล้วก็ In God We Trust ก็คล้ายๆกับเหรียญและก็ธนบัตรทั่วไปเพื่อฉลอง250ปีเป็นเหรียญที่ระลึกกันนะครับไม่ได้มีมูลค่า1ดอลลาร์ไม่เอามาใช้ในการใช้จ่ายแต่เป็นให้ซื้อเพื่อเก็บสะสมประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในทรัมป์นี้ก็มีรสนิยมแบบนี้นะครับที่จะใช้ชื่อของเขาไปจารึกนะฮะในการทำธุรกิจนี่ก็มีทรัมป์ทาวเวอร์ไปทั่วนะครับสนามกอล์ฟสนามเกิร์ฟพอมาเป็นประธานดีก็มีสถาบันต่างๆอาคารต่างๆนำรูปของเขาไป
14: ติดก็อยากมีช่องแคบทรัมป์ไงคุณธนา
0: ใช่ล่าสุดฮอร์มุสไม่ใช่ช่องแคบแถวบ้านตัวเองด้วยนะไปถึงฮอร์มุสเลยนะครับจะเอาฮอร์มุสเป็นชื่อเป็นของตัวเองแล้วก็ยังจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเรากำลังพูดกันอยู่ในที่มาแวะบ้านเราอับราฮัมลินคอนนะครับเป็นประธานดีในอดีตนะฮะที่สร้างคุณูปการมากมายในทรัมป์ ก็จะตั้งชื่อในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับตั้งชื่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ซึ่งทางกองทัพเรือเตรียมจะตั้งชื่อตามพ่อครัวกองทัพเรือในPearl Harborที่โอ้โหแสดงความกล้าหาญยิงเรือยิงเครื่องบินทั้งที่มีความรู้ไม่ได้เป็นทหารเนี่ยนะครับยิง